ศาสนาของหมู่ชนใดนะครับวัตถุหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ได้สถานที่หมายถึงที่ดินหรือสิ่งที่ติดกับที่ดินซึ่งเป็นที่เคารพในทางศาสนาโดยไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับเป็นศาสนาของหมู่ชนจํานวนมากหรือน้อยก็ไม่สําคัญนะครับนะฮะความผิดตามมาตรานี้จึงเจาะจงที่วัตถุหรือสถานที่ทางศาสนาครับนักศึกษาครับเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารสุเรานะครับพระบูชาพระเครื่องรูปปั้นพระเยซูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความรวมถึงลูกประคำเครื่องรางลูกแก้วปลุกเสกบนกุฏิพระศาลพระภูมิอย่างเนี้ยไม่ใช่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะครับนะฮะอันนี้เป็นความเห็นนะครับในทางกฎหมายนะครับนะฮะและก็ไม่หมายถึงการกระทำแก่ตัวบุคคลในทางศาสนาฉะนั้นนะครับการกระทำต่อภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชสามนาชีพามจึงยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับส่วนนะครับการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายถึงการดูหมิ่นศาสนานั่นนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งต้องพิจารณาจากพฤติการของการกระทำว่าเป็นการเหยียดหยามหรือไม่เป็นการดูหมิ่นศาสนานั้นหรือไม่นะครับแม้กระทำโดยว่าบาประสงค์จะเหยียดหยามแต่พฤติการไม่เป็นการเหยียดหยามก็ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะแม้ในขั้นพยายามก็ไม่เป็นความผิดนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปก็คืออย่างไรจะเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนะฮะลำดับต่อมาครับก่อให้เกิดความวุ่นวายฮะวุ่นวายในไหนฮะในที่ประชุมศาสนิกชนฮะความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนก็คือความไม่สงบฮะการไปรบกวนนะครับไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนไปในตามปกติเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องโกราหลโอลหม่านนะครับหรือเลิกประกอบกิจกรรมนั้นเช่นชาวบ้านประชุมกันนมัสการถวายต้นดอกไม้และปราสาทผึ้งต่อใครต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสจำเลยเข้าไปด่าพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะอย่างนี้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับหรือมีการชุมนุมกันทำให้พิธีสวดมนต์ทำบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาบนหอสวดมนต์นะฮะจำเลยขึ้นมาส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวฮะนะครับนะฮะจำเลยนั่งลงใช้มือตบกระดาน 7-8 ครั้งและชักปืนพกออกจากเอวฮะเอามาถือไว้หันกระบอกไปทางพระถึงแม้จะไม่มีปฏิกิริยาจากที่ชุมนุมก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วอย่างนี้นะครับนะเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำการตามพิธีศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าการก่อความวุ่นวายนั้นนะครับจะต้องกระทำในเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำพิธีตามศาสนาเช่นพิธีบวชสวดมนต์นะครับสวดศพนะฮะแต่การแห่นาคไปตามถนนหลวงยังไม่เป็นการประชุมในการทำพิธีทางศาสนานะฮะแห่นาคยังไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับนะฮะดังนั้นการก่อความวุ่นวายในขบวนแห่นาคยังไม่ผิดนะครับไม่ยังไม่ผิดความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับนะฮะนะครับความผิดต่อมาก็คือการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบความผิดในการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนี้นะครับนะฮะแต่งกายก็โดยความเข้าใจของพวกเราง่ายๆก็คือการสวมใส่เครื่องนุ่มห่มนี่แหละนะครับสวมใส่เครื่องนุ่มห่มหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชตามแบบของศาสนานั้นนะครับนะฮะนะครับซึ่งกระทำโดยมิชอบนะครับนะก็คือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งกายหรือไปสวมใส่เครื่องนุ่มห่มอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะฮะนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนนะครับนะฮะความสงบสุขของประชาชนมีอยู่หลายเรื่องครับนักศึกษาครับนะแต่เรื่องนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพข่าวปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนะฮะหรือปรากฏอยู่ในสื่อสังคมในปัจจุบันนะฮะประการแรกก็คืออังยี่อังยี่เป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้อังยี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมนะครับอังยี่เนี่ยก็ยังเป็นความผิดอย่างหนึ่งอยู่เพราะความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นอังยี่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัจจัยนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยสำคัญต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยเขาเสียหายนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนในกรณีความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานซ่องโจรประชุมกับอ้างยี่หรือซ่องโจรประพฤติตนเป็นปกติธุระจัดหาที่พำนักที่ซ่อนเล้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิดและมั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับนะฮะอ้างยี่ครับมาที่อ้างยี่ก่อนนะครับอ้างยี่นี่คืออะไรใครรู้บ้างนะครับอ้างยี่นะครับนะฮะเป็นคำในภาษาจีนครับชื่อก็บอกว่าจีนนะฮะ
ภาษาจีนนะฮะในส่วนของอั้งยี่เนี่ยหมายถึงสมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ๊ะนะครับพอฟังอย่างนี้เหมือนสากลแต่ไม่ใช่สากลนะครับนะฮะแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีวิธีการดําเนินการทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการเก็บค่าคุ้มครองนะฮะเก็บค่าคุ้มครองเราเคยดูในหนังอย่างเช่นหนังอันธพาลเมื่อก่อนปี2500นะฮะ1ปีก็2499นะครับเก็บค่าคุ้มครองเฮ้ยเอาเงินมาอย่างนี้นะครับนะฮะการเรียกค่าคุ้มครองจากสมาชิกหรือผู้อื่นบางครั้งนะครับผลประโยชน์ขัดกันนะฮะก็นะครับนะฮะมีการฆ่ากันทำร้ายกันเกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในการเป็นอังยี่นะครับที่จะเข้าความผิดในประมวลกฎหมายของอาญาของเราเนี่ยนะฮะองค์ประกอบภายนอกคือเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะฮะซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการนะครับเพื่อมีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะครับโดยมีเจตนาธรรมดาธรรมดาคำว่าเจตนาธรรมดาธรรมดาตามที่นะครับนักศึกษาได้รับฟังมาจากความผิดหลายๆความผิดและหลายๆเรื่องแล้วก็คือมีเจตนาโดยรู้อยู่แล้วครับว่านี่เป็นอังยี่นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมฮะเข้าไปร่วมครับนะเข้าไปร่วมนะครับนะดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมีเจตนาครับเรื่องนี้มีเจตนานะครับอาศัยเจตนาเป็นสำคัญเลยในเรื่องต่อมาก็คือความผิดฐานซ่องโจรฮะความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะโจรมารวมกันอยู่มากมายหลายคนเนี่ยนะครับก็รวมเข้านะครับก็คือมีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคำว่าสมคบก็คือการแสดงออกตกลงที่จะกระทำความผิดร่วมกันนะฮะที่จะกระทำความผิดร่วมกันนี่สมคบแล้วนะนะครับแล้วการสมคบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ภาค2เนี่ยต่อจากภาคแรกไหมครับต่อจากภาคแรกแต่เป็นภาคแรกในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ภาคแรกในภาพยนตร์นะครับและในภาค2นี้นะครับนะความผิดนั้นมีกำหนดโทษนะฮะเอาโทษคือกฎหมายอาญาเนี่ยเอาโทษจำคุกอย่างสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับนะฮะดังนั้นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องมีเจตนาพิเศษคือเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค2ก็คือภาคความผิดนะครับนะฮะตามมาตรา107ถึงมาตรา366/4นะครับนะฮะและความผิดนั้นต้องมีกำหนดโทษจำคุกนะฮะอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นนะครับสมคบกันตั้งแต่ความผิดนะครับ5คนขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับเพื่อกระทำความผิดนะครับในเรื่องอะไรล่ะไปฆ่าคนอื่นนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกิน1ปีอยู่แล้วแต่นะครับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยมีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะไม่เกิน3ปีอ่ะเอา3ปีหรือ1ปีอ่ะ1ปีนะฮะนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดในความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะในความผิดฐานซ่องโจรนี้ก็มีข้อสังเกตนะฮะนะครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีเจตนาพิเศษแล้วแต่ไม่ได้ลงมือครับยังไม่ได้ลงมือนะฮะนะครับเพิกเฉยฮะนะฮะไม่ทำแล้วนะครับนะครับไม่ทำแล้วหรือบางคนเปลี่ยนใจไม่กระทำนะฮะการที่ได้สมคบกันแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นความผิดฐานซ่องโจรแล้วนะครับนะฮะหรือการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา210นะครับนะเพียงสมคบกันเพียงครั้งคราวก็เป็นความผิดฐานที่เป็นซ่องโจรแล้วไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอั้งยี่นะครับนะครับไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอั้งยี่นะครับนะในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งอั้งยี่ทั้งซ่องโจรนะครับกฎหมายยังเอาผิดเกี่ยวกับการนัดประชุมด้วยนะครับการนัดประชุมก็คือการมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาปรึกษาหารือกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนั่งฟังเฉยๆตาปิบๆเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้แต่นะครับนะฮะต้องมีผู้เข้าร่วมในการประชุมถ้าเพียงทำหน้าที่คอยให้การบริการเครื่องดื่มหรืออาหารแก่ที่ประชุมก็ยังไม่ถือว่าร่วมประชุมนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับส่วนต่างๆในความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนฮะในเรื่องต่อไปฮะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ประชาชนฮะนะครับภัยอันตรายต่อประชาชนนะฮะอะไรล่ะที่เป็นภัยอันตรายต่อประชาชนภัยอันตรายนะครับนะฮะนะครับภัยอันตรายนะครับนะฮะก็คืออันตรายนี่แหละนะครับที่ก่อขึ้นแก่ประชาชน
นะครับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนนี่ก็มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อใครครับมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างประชาชนต้องไม่ใช่ในดำอย่างเดียวในแดงในดำในเขียว

เขาคนสองคนไม่ใช่นะครับต้องกระทําต่อประชาชนในวงกว้างกฎหมายจึงกําหนดความผิดเกี่ยวกับพยันตรายแก่ประชาชนนะฮะโดยเอาผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องอะไรครับความผิดนะฮะฐานวางเพลิงและกระทําให้เกิดระเบิดนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทำให้เกิดไฟไหม้นะครับเอ๊ะอันนี้นะครับเรียกกันมาดับไฟไหม้ซะแล้วนะครับไฟไหม้นะครับการทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยอาจทําโดยวิธีใดก็ไม่จําต้องเอาไฟไปวางอาจใช้ความร้อนทําให้เกิดเป็นไฟขึ้นก็ได้เช่นเอากระจกโค้งส่องแสงอาทิตย์ให้กระดาษไปไหม้ไฟนะฮะเราสมัยเป็นเด็กๆเราเคยเล่นไหมครับกระจกอย่างแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับเมื่อจ่อแสงอาทิตย์รวมไปที่กระดาษนั่นก็เกิดไฟได้นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับเอาท่อนไฟนะครับเอาท่อนไฟนะครับเผาท่อนไม้จนติดไฟแดงขึ้นแล้วในตัวขึ้นนะฮะไม่จําถึงต้องขนาดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟเอาเหล็กนะฮะเหล็กเผาจนไหม้แดงไม่จําเป็นต้องลุกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไฟยังไม่ลุกครับแต่มีลักษณะเป็นการนะก่อให้เกิดไฟทําให้เกิดไฟไหม้แล้วนะครับทรัพย์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับโต๊ะเก้าอี้วิทยุนะครับโทรทัศน์รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็ดไก่สุนัขโคกระบือได้หมดทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเช่นบ้านเรือนรู้บ้านสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งก็มีเจตนานะครับมีเจตนาวางเพลิงนะครับทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้วางเพลิงเผาทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเอาผิดเพราะว่านะครับการวางเพลิงเนี่ยนะอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งกฎหมายนะครับเอาโทษหนักขึ้นนะครับถ้านะเป็นทรัพย์สำคัญนะครับเช่นโรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเรือหรือแพนะที่ทำการเก็บสินค้าโรงมหศพหรือสถานที่ประชุมโรงเรือนอันเป็นสถานนะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีเนี้ยแค่เตรียมล่ะในการวางเพลิงแค่ตระเตรียมนะตระเตรียมนะฮะเราฟังมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่อง1ถึงเรื่อง8แล้วก็เรื่อง9ที่เราศึกษามาเนี่ยต้องลงมือแล้วเข้าขั้นลงมือกระทําแล้วแต่ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะในการนะฮะในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยแค่ตระเตรียมนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดดังกล่าวในมาตรา217หรือ218ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับพยายามพยายามคือกระทําไปไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลแต่ตระเตรียมเนี่ยแค่เตรียมนะครับพยายามนี่เข้าขั้นลงมือแล้วแต่ตระเตรียมนี่แค่เตรียมนะฮะกฎหมายให้รับผิดเหมือนกันกับกรณีการลงมือกระทําไปแต่กระทําไปแล้วไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลนั่นก็คือในเรื่องของพยายามนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะการทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยกฎหมายนะครับนะฮะก็เอาโทษเช่นเดียวกันประมาทก็คือความไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการนะฮะที่คนทั่วๆไปเขาต้องใช้ฮะนะฮะแน่นอนครับกระถางหนัก3กิโลจะไปตั้งบนตึก30ชั้นบนคอนโดอย่างเงี้ยนะครับตั้งนี่คือตั้งบนระเบียงแล้วนะตั้งพาดวางไว้นะครับนะบนระเบียงนะฮะไม่ได้วางไว้ข้างล่างระเบียงนะอย่างงี้นะครับคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันนะครับนะฮะเนี่ยนะครับถ้าประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะต้องระวางโทษนะครับนะฮะแล้วในเรื่องต่อมากรณีนะครับกรณีการทําให้เกิดการระเบิดนะครับตูมตูมตูมนะครับระเบิดฮะระเบิดนะครับนะฮะจนหน้านะครับกฎหมายใช้คำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนะก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่าอย่างไรการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่ากระทักษณะใดๆก็ได้ให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกระทําจากนะครับวัตถุชนิดต่างๆเช่นดินปืนสารเคมีน้ํามันเชื้อเพลิงความดันของก๊าซความดันของไอน้ํา
นะครับนะฮะและจะใช้วิธีใดจุดระเบิดก็ได้จนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น

คำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายซ้ำว่าหน้าจะเป็นอันตรายเช่นใช้ผ้าปิดปากขวดที่บรรจุน้ำมันและจุดไฟโยนเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันจนเกิดตูมตูมตูมระเบิดและหน้าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับนะฮะนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องกระทำโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายนะครับแค่หน้าจะนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับนะโยนเข้าไปในปั๊มน้ำมันก็หน้าแล้วล่ะครับหน้าจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ในปั๊มแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบข้างแม้จะยังไม่ได้เกิดความผิดตามมาตรานี้ก็สำเร็จคำว่าความผิดสำเร็จคือความผิดนั้นครบองค์ประกอบในฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกรณีนะครับนะฮะกรณีเหตุต่างๆที่จะทำให้ลดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายนะครับบัญญัตินี่คือรับโทษน้อยลงนะครับหรือหนักขึ้นนะครับกรณีแรกนะครับรับโทษน้อยลงเนื่องจากทรัพย์มีราคาน้อยนะครับนะฮะนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะหรือทำให้เกิดวัตถุระเบิดนั้นนะครับการทำอย่างเนี้ยนะครับถ้านะครับถ้าก่อให้เกิดอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับและการกระทำไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับนะฮะโทษเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับนะน้อยน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าในกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนั่นก็คือการก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดและทำให้นะครับบุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งระวางโทษสูงสุดก็คือต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับนะฮะและในกรณีถ้าเขาได้รับอันตรายสาหัสนะสาหัสสากันนะฮะสาหัสเป็นอย่างไรมาตรา297หูหนวกตาบอดเป็นใบ้นะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่20ปีนะครับนะฮะจำคุกตั้งแต่20ตั้งแต่10ถึง20ปีนะครับนะฮะนะฮะ10ถึง20ปีนะครับต่อไปครับเป็นความผิดนะฮะเป็นการกระทำอันน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์อันนี้น่าจะนะฮะเหมือนกันกับความผิดเมื่อคู่นี้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะฮะต้องถึงขนาดว่ามันเกิดแล้วหรือนะครับนะผลนี้เกิดแล้วเพียงน่าจะเกิดผลเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกแล้ว

ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นนะครับนะเนื่องจากการค้าเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมนะฮะกฎหมายจึงบัญญัติมาตรการการควบคุมและการคุ้มครองไว้ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราขายโดยหลอกลวงนะครับหลอกลวงในหรือไขข่าวนะฮะไขข่าวคือทำให้ข่าวเนี่ยแพร่ออกไปเนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับการค้าการปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับโดยความผิดส่วนใหญ่ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นเป็นความผิดที่นะครับต้องการเจตนาก็คือมีเจตนาตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความผิดในเรื่องนั้นๆโดยครบองค์ประกอบขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะความผิดต่อมาครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราเพราะอะไรกฎหมายจึงกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับเป็นความผิดนั่นก็เพราะว่าเงินตราเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับตลอดจนใช้ในการชำระหนี้นะครับนะชำระหนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นก็ต้องมีการชำระหนี้ใช่ไหมครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพราะหากปล่อยให้มีการกระทำความผิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเช่นนะครับเราไปซื้อของแต่เราได้รับเงินทอนมาเป็นเงินปลอมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเงินตราในประเทศเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกฎหมายจึงเอาผิดในความผิดฐานปลอมเงินตราด้วยนะครับซึ่งนะครับนะฮะนอกจากปลอมเงินตราแล้วยังมีความผิดฐานแปลงเงินตรา

นะครับการทําเหรียญกระษาปณ์ให้มีน้ําหนักน้อยลงการนําเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าประเทศนะครับมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับยังขืนนําออกใช้ก็คือได้มาแล้วยังเอาไปใช้ครับทําหรือมีเครื่องมือสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรานะครับนะความผิดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและทําหรือจําหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายคลึงกับเงินตรานะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นนะครับนะโดยความผิดเหล่านี้ต้องการเจตนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนานะครับนะฮะนะครับในเรื่องของเงินตราสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือดวงตรานะฮะเปลี่ยนจากเงินตราเป็นดวงตรานะครับดวงตรานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐการทำปลอมดวงตาแผ่นดินนะครับรอยตาแผ่นดินพระปรมาภิไธยดวงตาหรือรอยตาของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานการใช้ดวงตาปลอมการใช้ดวงตาแท้จริงโดยมิชอบนะครับนะนี่แท้ยังผิดนะครับเพราะว่าใช้โดยมิชอบนะฮะตลอดจนการนําเข้าดวงตาปลอมดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งมีโทษสถานหนักกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับสแตมป์ฮะสแตมป์นะฮะสแตมป์เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐกฎหมายจึงกำหนดเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงสแตมป์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับและการกระทำเกี่ยวกับการปลอมแปลงตั๋วนะตั๋วอะไรครับตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือตั๋วซึ่งจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆกฎหมายก็เอาผิดในทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นความผิดสำคัญนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้นนะครับเป็นความผิดนะครับถ้าภาษานะครับปัจจุบันก็คือความผิดที่ก่อให้เกิดนะครับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยหลายคดีฮะการทำปลอมเอกสารเนี่ยทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงฮะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่างนี้กฎหมายเอาผิดฐานปลอมเอกสารนะครับนะฮะซึ่งการปลอมเอกสารอีกประเภทหนึ่งก็คือการปลอมเอกสารสิทธิ์กับเอกสารราชการนะครับเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นกู้หรือใบสําคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตัวเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นเหตุนะฮะที่ทําให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเป็นบทฉกรรจ์นะครับในเรื่องของความผิดนะเอกสารนั่นเองนะครับนะฮะการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการการใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ประกอบวิชาชีพทําคํารับรองเอกสารอันเป็นเท็จการกระทําดังกล่าวนะครับเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะฮะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปเป็นความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเอกสารหลายชนิดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การปลอมแปลงไม่จำเป็นต้องกระทำต่อแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะความผิดนะครับนะฮะเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีมาแต่เดิมนะครอบคลุมไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงในสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยนะครับกฎหมายอาญาจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับนะเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำหรือมีเครื่องมือสําหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นําเข้าหรือส่งออกไปซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมใช้หรือมีไว้ใช้จําหน่ายหรือมีไว้จําหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะกฎหมายอาญานะฮะในอดีตที่ผ่านมาไปไม่ถึงกฎหมายอาญาใหม่จึงนะกฎหมายอาญาใหม่ในมุมของกฎหมายในชื่อของประมวลกฎหมายอาญาเดิมนี่แหละนะครับเอาผิดในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประการต่างๆนั้นด้วยนะครับและความผิดนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับหนังสือเดินทางของเราทำไมต้องเอาผิดเราด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเองนะครับเพราะว่ากฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้เพราะหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการแสดงตัวและสัญชาติของบุคคลครับซึ่งออกให้แก่บุคคลสำหรับมีใช้ในการเดินทาง

ในระหว่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมนะฮะนะครับดังนั้นนะครับการใช้หนังสือเดินทางโดยไม่ชอบกฎหมายจึงเอาผิดนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางก็ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับนะมีใช้หรือนะครับมีจําหน่ายมีใช้เพื่อจําหน่ายหนังสือปลอมนะหนังสือเดินทางปลอมนําเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมใช้หนังสือเดินทางโดยไม่ชอบและจัดหาหนังสือเดินทางให้แก่ผู้กระทําความผิดและความผิดเกี่ยวกับดวงตารอยตาประทับสําหรับหนังสือเดินทางระหว่างประเทศครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับในมุมของเรื่องที่9ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในวันนี้จะพูดหัวข้อเรื่องกลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับโดยมีกรอบนะฮะที่สำคัญกรอบหนึ่งก็คือกรอบในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราทบทวนกันนิดหน่อยนะครับก็จะพบว่าการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะแนวการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวช่วงต้นๆก็คือเราจะวิเคราะห์การเมืองผ่านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองใช่ไหมครับโดยมีคำถามสำคัญก็คือว่าอะไรคือการเมืองที่ดีอะไรคือความยุติธรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เกิด approach ใหม่ๆก็คือ approach ที่เราเรียกว่าโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal institutional approach นะฮะเพื่อศึกษาประเทศหรือรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาการทบทวนเข้าใจการเมืองเนี่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อบริบททางการเมืองสังคมนะฮะได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไอ้การวิเคราะห์ในเชิงสถาบันโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนสถาบันทางการเมืองต่างๆนะขึ้นมาเข้ามามีบทบาทนะต่อระบบการเมืองและชีวิตสังคมการเมืองนะครับทำให้เกิดแนวการศึกษาที่สำคัญขึ้นมาก็คือแนวทฤษฎีที่เราคุ้นเคยในทฤษฎีเรื่องของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองนอกเชิงสถาบันนะครับ non institutional politics นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเนี้ยในเชิงของเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือหรือกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสำหรับวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยนะครับก็ผมจะพูดถึงโดยสรุปนะครับจากในหน่วยที่เรามีอยู่ในตำราของเราอยู่แล้วก็คือประเด็นแรกก็คือพูดถึงความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับสองถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจว่าการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะเช่นเรื่องของการเข้าไปสร้างอิทธิพลหรือการเข้าไปมีอำนาจต่อรองนะในกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายเนี่ยนะสามและสี่ก็คือเราจะลงมาดูที่กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะดูในประเด็นว่าเรายังมีอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมกันอีกไหมเลยตักพวกนี้นะครับทีนี้ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะครับสำหรับสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สำคัญว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์นะหรือประชาสังคมหรือการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแน่นะครับถ้าเราย้อนดูการศึกษาการเมืองไทยหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่านมาตั้งแต่หลัง2475เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษากลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมเนี่ยไม่มีความสำคัญมากนักเพราะรัฐไทยมันยังมีลักษณะที่fresh w risks นะฮะเรียกว่ามันเป็นรัฐราชการนะฮะมันยังไม่มีองค์กรนอกภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่พัฒนาการช่วงหลัง2475เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มก้อนที่สำคัญนะฮะและที่เข้ามามีบทบาท
ในสังคมการเมืองนะครับอย่างมากนะครับโดยช่องยิ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถอยไปสัก10ปีก็คือขบวนการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวของสีเสื้อสีเสื้อแดงสีเสื้อเหลืองนะครับปัจจุบันก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการเมืองในเรื่องของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะจะมีความสำคัญอย่างมากนะทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจนึงว่าในแง่ของกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมนะครับมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่า ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับรัฐศาสตร์เรานะในแง่ของการวิเคราะห์การเมืองเรื่องกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมก็คือการมองว่าการในสังคมการเมืองเนี่ยนะการรวมกลุ่มก้อนนะมันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตสังคมการเมืองนะทีนี้ไอ้การเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างหรือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะนำมาสู่การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมการเมืองทีนี้ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีระบบเนี่ยนะฮะผมจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะชี้ให้เราเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยนะครับการทำงานของระบบการเมืองนะครับผลลัพธ์ของระบบการเมืองก็คือการตัดสินใจหรือการตกลงใจทางการเมืองที่ออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดมาจากการต่อรองหรือต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์

างๆนะครับแล้วก็รัฐก็ทำหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะครับและประชาสังคมนะครับที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนี่ยนะครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระบบการเมืองนะฮะหรือพูดอีกแบบก็คือการเข้าใจชีวิตสังคมการเมืองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเข้าใจผ่านการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับในลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมก็ตามครับครับในส่วนต่อไปสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะครับผมก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาได้พอเห็นภาพว่าถ้าพูดโดยรวบลัดหน่อยก็คือว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรหัวใจการเมืองแบบนี้นะคืออะไรนะครับดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมองพื้นฐานของการเมืองว่าการเมืองมันคือสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับและผู้คนใช้เครื่องมือของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อต่อรองนะครับให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนนะครับอาจจะต่อรองเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลนั่นเองนะฮะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองนะครับสร้างให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในแง่ของการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้คำถามย่อยลงไปก็คือผมอยากจะชวนคุยเพื่อในเชิงสรุปนะฮะสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมเนี่ยทำไมเราต้องใช้สองคำนี้นะครับในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมองว่าหัวใจทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มก้อนแล้วก็อาศัยกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเข้าไปผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตัดสินตกลงใจนะอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือการแบ่งสรรทรัพยากรแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันลงหลักปักฐานนะนะก็คือว่าระบบการเมืองมันเริ่มลงหลักปักฐานเช่นประชาธิปไตยในตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อรองเนี่ยนะฮะจุดหมายของการต่อรองเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในสังคมนะซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า the politics ofredistribution นะอันนี้ก็จะเป็นคำสำคัญนะครับส่วนวิธีการต่อสู้นะครับหรือผลักดันเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองแบบกลุ่มประโยชน์เนี่ยหัวใจสำคัญก็จะอยู่ที่เรื่องของการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะหรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงในต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่ให้ข้อมูลกับรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปล็อบบี้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้างพลังหรืออำนาจการต่อรองนะครับสำหรับกลุ่มประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อรองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะก็จะเห็นว่าตำราต่างๆเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าล็อบบี้เนี่ยเอาความจริงมันก็ไม่ได้มาเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าวิ่งเต้นนะครับหรือการอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินตกลงใจนะครับในความสัมพันธ์แบบวงในอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีการล็อบบี้ทางอ้อมนะครับเช่นการกดดันเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับ

แง่ของการสร้างอำนาจต่อรองนะฮะในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามสำหรับนักศึกษาว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วประชาสังคมมันต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับอย่างไรบ้างนะครับในเวลาไม่มากเนี่ยผมอยากจะสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้แนวคิดประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังซีซีกลุ่มผลประโยชน์หรือบางทีบางคนก็เรียกกลุ่มผลักดันด้วยนะครับก็คือว่ามองว่าไอ้ในสังคมการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ตัวอย่างในสังคมไทยก็จะเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานใช่ไหมครับประชาธิปไตยมันไม่ลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเคลื่อนไหวผลักดันนะไอ้การเมืองแบบล็อบบี้มันก็ใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอต่างๆนะรวมทั้งในแง่ของการเมืองที่มุ่งแค่การกระจายผลประโยชน์ในสังคมการต่อรองต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแต่ว่ามันมีลักษณะที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะหรือทำให้ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการสร้างและจันลงประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในสังคมไทยเนี่ยนะครับเช่นงานสำคัญของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองภาพชนหรือประชาสังคมเนี่ยนะครับในบริบทสังคมไทยเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาสังคมภาคประชาสังคมหรืออาจารย์เสกสรรใช้คำว่าภาคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวของผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมากไปกว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์แค่ร้องทุกข์หรือผลักดันต่อรองให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายต่างๆก็คือมันมากไปกว่านั้นนะมุ่งที่จะสร้างจันลงประชาธิปไตยรวมทั้งพยายามที่จะให้รัฐบาลนะครับถ่ายโอนอำนาจนะครับมาสู่ประชาชนกันเองนะครับเพื่อที่จะจัดการชีวิตสาธารณะด้วยตัวเองด้วยกลุ่มก้อนของประชาชนถ่ายอำนาจจากรัฐนะครับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการเมืองที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะเห็นภาพว่าความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องขยายจากผลประโยชน์มาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพส่วนนี้นะครับในส่วนที่แล้วเราพูดถึงภาพใหญ่ๆนะครับทั้งในแง่ของกรอบการวิเคราะห์ที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับและก็หัวใจของการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับแนวคิดนะครับมากหน่อยนะฮะทีนี้ในส่วนนี้ก็จะลงมาในสังคมไทยนะครับผมพยายามจะสรุปให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าในแง่ของสังคมไทยเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมหรืออาจจะเรียกรวมๆว่ากลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันก่อเกิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างและมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อสังคมการเมืองไทยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะในแง่ของการก่อเกิดและพัฒนาการของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมหรือผมขอเรียกอีกคำนะว่ากลุ่มพลังทางสังคมนะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเราย้อนไปดูนะครับอย่างที่เราได้พูดในตอนต้นไปบ้างนะก็คือเอาแค่เรา2475เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะงานของริสก็พูดแบบนั้นนะรัฐไทยเป็นรัฐราชการใช่ไหมครับไม่มีองค์กรนอกภาครัฐอาจจะมีบ้างก็คือการรวมกลุ่มก้อนของชนชั้นนำใช่ไหมฮะทหารพลเรือนที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนอกภาครัฐนะฮะหรือส่วนของประชาสังคมนะหรือกลุ่มพลังต่างพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีการก่อตัวนะจนกระทั่งผมคิดว่าเราคงเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าถ้า
หลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นต้นมานะจนถึง14ตุลาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยชักเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญนะที่ปรากฏการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็น

ไปอ่านเพิ่มเติมก็คืองานของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับเรื่องมองการเมืองไทยผ่านสมาคมธุรกิจนะงานของอาจารย์อเนกชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นภาพพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์นะในสังคมไทยว่ามันเกิดขึ้นนะหรือพูดอีกแบบนึงก็คือองค์กรนอกภาครัฐที่เฟสริกส์นะครับบอกว่าไม่มีนะฮะอาจารย์อเนกชี้ให้เห็นว่ามันได้ก่อตัวขึ้นแล้วในทศวรรษ2520ในช่วงปลายๆนะซึ่งก็คือการรวมกลุ่มก้อนของสมาคมธุรกิจต่างๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ไม่เห็นเฉพาะแค่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2540เนี่ยที่เราเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นช่วงการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญธงเขียวที่ผลักดันมาจากภาคประชาชนนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะในสังคมการเมืองไทยนะต่อระบบการเมืองไทยนะครับทั้งกลุ่มของคนชั้นกลางนักธุรกิจนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วของอาจารย์งานของอาจารย์อเนกนะครับในส่วนของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการเมืองบนท้องถนนนะ99วันสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เห็นการเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะที่สำคัญนะซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนมาก่อนในสังคมไทยก็คือกลุ่มของอาจจะเรียกว่าคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับกล่าวถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่จนที่สุดนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มก้อนและอาศัยกลุ่มนะครับเพื่อเป็นพลังต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่อรัฐบาลนะฮะต่อระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักศึกษาคงพอเห็นภาพว่าความเติบโตนะครับของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทยนะครับและเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใกล้ตัวนักศึกษาในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ลุกมาเคลื่อนไหวในนามของคณะราษฎรก็ดีนะหรือชื่ออื่นๆก็ดีนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะแทนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบทบาทของกลุ่มที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างพวกนี้นะครับอันนี้นักศึกษาคงพอเห็นภาพนะในเชิงพัฒนาการว่าปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปก็คือเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมการเมืองไทยนะหรือสถาบันกระบวนการทางการเมืองไทยได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้สรุปในภาพตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยอย่างมากใช่ไหมตั้งแต่มิติในระดับต่ำที่สุดก็คือเข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการต่อรองผลประโยชน์ต่างพวกนี้นะครับอาจารย์เสกสรรเรียกว่าการเมืองแบบร้องทุกข์นะครับมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเรื่องของการทุจริตยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่สูงไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ก้าวหน้าใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นถึงอีกมิตินึงนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงพ.ศ. 2540เนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับการเมืองภาคประชาชนซึ่งนั่นก็คือการเข้ามามีบทบาทในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มพลัง

ต่างๆเนี่ยนะที่เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการจรงประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพนะครับถึงประเด็นที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือเห็นพัฒนาการและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะผมก็อยากจะประมวลสรุปนะครับให้นักศึกษาได้เห็นสำคัญอีกทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อสังเกตบางประการในแง่ของการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะการเมืองผ่านการรวมกลุ่มก้อนกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่ากลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับมีพัฒนาการการก่อเกิดการเติบโตที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักที่สำคัญนะในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยนะครับมีกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มคนที่จนที่สุดนะครับเช่นคนไร้บ้านนะครับคนในสลัมเนี่ยก็ยังรวมกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะครับต่อรองให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทั้งในปัญหาเฉพาะหน้านะครับรวมถึงปัญหาในเชิงของนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญสำหรับการศึกษากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในปัจจุบันที่อยากจะทิ้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และก็ศึกษาต่อก็คือว่าผมคิดว่าแม้จะมีกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นว่าภาคประชาสังคมเนี่ยและกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันนำมาสู่ภาพอาจจะเรียกว่าภาพเชิงบวกหรือการสร้างสังคมการเมืองที่ดีหรือสร้างและจะลงประชาธิปไตยนะครับให้มันลงหลักปักฐานเป็นแนวทางเดียวหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นการปรากฏขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวในยุคสีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาสังคมเองเนี่ยจะไม่ได้มีจุดหมายหรือเป้าหมายในแง่ของการสร้างจันลงประชาธิปไตยนะครับเดียวในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะหรือการมองประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทางออกก็ได้นะครับประเด็นที่สองนะครับก็อยากจะชี้เห็นว่าในแง่ของการรวมกลุ่มก้อนแบบกลุ่มผลประโยชน์หรือประชาสังคมเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของประชาสังคมในหลายแบบนะรัฐเองก็เข้าไปจัดตั้งกำกับนะครับจำกัดบทบาทประชาสังคมนะครับอย่างมากในหลายลักษณะด้วยกันต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่นักศึกษาก็คงจะต้องเข้าใจประชาสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งอยากจะฝากให้นักศึกษานะครับได้วิเคราะห์ทำความเข้าใจนะครับในส่วนต่อไปทีนี้ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและประชาสังคมเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญก็ดีนะครับผมยังคิดว่ามีงานศึกษาวิทยานิพนธ์ต่างๆมากมายนะแต่ก็ยังมีลักษณะที่ยังขาดในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับก็คือผมคิดว่าถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นแรกผมอยากจะชี้เห็นว่าเราแม้มีการศึกษามากแต่ก็ยังขาดการศึกษากลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆนะครับในระดับย่อยลงไปนะครับในแง่ของการศึกษาการ
ศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราไปเน้นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสบความสำเร็จนะอย่างมากกลุ่มที่ใหญ่โตแต่ว่ากลุ่มซึ่งล้มหายตายจากเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษากันน้อยมากนะ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือในแง่ของการศึกษากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยต้องศึกษาอีกด้านนึงก็คือด้านรัฐนะการปราบปรามฝ่ายต่อต้านต่างๆซึ่งยังมีการศึกษาไม่มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษานะครับลองคิดแล้วก็พัฒนาต่อนะครับสำหรับในเนื้อหาใน

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับเป็นรายการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Ideaในช่วงแรกครับช่วง Green View ครับเราไปพบกับความน่าทึ่งของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อว่าหมู่บ้านหัวอ่าวนั่นเองครับก่อนที่จะไปพบกับช่วงที่2นะครับเราไปดูเทคนิคในการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวชุมชนต่อการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลผลิตนั่นเองครับและช่วงที่3ครับช่วง Green Idea เราไปดูการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่กันครับเอาละครับมาพูดถึงชุมชนบ้านหัวอ่าวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับก็เหมือนกับชุมชนอื่นๆในยุคเก่านะครับที่หลงไหลไปกับการทำการเกษตรแบบรวบรัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นครับแต่กลับพบกับปัญหาตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจย่ำแย่ผลผลิตตกต่ำหรือว่าสุขภาพของชาวเกษตรกรที่ทำการเกษตรนั้นก็ถดถอยลงด้วยครับแต่เมื่อชาวบ้าน

บกับทางสว่างนะครับโดยใช้การทำการเกษตรแบบธรรมชาติเกื้อหนุนและดูแลผลผลิตด้วยธรรมชาติเองนอกจากเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนะครับสุขภาพของคนในชุมชนก็กลับดีขึ้นมาด้วยครับเขาทำได้อย่างไรนะครับรวมถึงที่ผ่านมานั้นจะประสบปัญหาอะไรมาบ้างนะครับไปติดตามกันเลยในช่วง Green View

0: ัสดีครับคุณผู้ชมพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสคุณผู้ชมครับไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะเห็นความรักและความเอาใจใส่ของคนที่รักการทำเกษตรและค้าขายแต่เกษตรกรที่บ้านหัวอ่าวได้หันไปยึดและทำตามแนวทางของบรรพบุรุษที่มีมาแต่ดั้งเดิมอีกทั้งยังยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นการทำเพื่อความพอเพียงและเป็นการปลูกที่นึกถึงทั้งผู้ปลูกผู้ขายและผู้บริโภคทำให้เราไว้วางใจในความปลอดภัยของพืชผักและผลผลิตต่างๆของคนบ้านนี้ที่เข้าร่วมกลุ่มกันเพื่อความสบายใจของผู้บริโภคว่าปลอดภัยไร้สารเคมีและไม่มีสารตกค้างผลผลิตส่วนใหญ่ก็คือผลไม้และผักสวนครัวนอกจากปลูกเพื่อรับประทานกันในหมู่บ้านแล้วนะครับก็ยังปลูกเพื่อเป็นการค้าขายด้วยกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งนี้นะครับชุมชนได้ฝ่าฟันปัญหามามากมายเราไปติดตามชมเรื่องราวเส้นทางเกษตรอินทรีย์วิถีของบ้านหัวอ่าวกันเลยนะครับ
1: ก่อนปี2545ชุมชนบ้านหัวอ่าวดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรพึ่งพิงธรรมชาติที่ฟ้าฝนไม่แน่นอนเกษตรกรล้วนเผชิญกับปัญหาผลผลิตตกต่ำจากสภาพดินฟ้าอากาศและโรครวมทั้งศัตรูพืชมากมายอีกทั้งราคาผลผลิตตกต่ำยิ่งเร่งเร้าให้ชุมชนหันหน้าไปสู่การใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงแต่ยิ่งใช้ก็ยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้นปัญหาต่างๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งกระทบต่อความมั่นคงของรายได้มีการกู้ทั้งในและนอกระบบมาใช้จ่ายในครัวเรือนกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านที่เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลง
2: ส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็ทำนากันพอทำนาหนักเข้าในเรื่องของเศรษฐกิจมันดีขึ้นก็เลยมาทำสวนทำสวนก็ปลูกองุ่นปลูกส้มปลูกมะนาวกันหนักๆเข้าเคมีมันเยอะ
3: จริงๆแล้วเราเป็นอาชีพเกษตรมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเมื่อก่อนเราก็ทำแบบกึ่งผสมผสานนะคะจะมีทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เพราะว่าสมัยก่อนสารเคมีจะมีน้อยมากนะคะมีบริษัทปุ๋ยบริษัทยาเนี่ยเขามาโปรโมทบอกว่าอะไรที่มันใช้ดีให้เกษตรกรใช้เนี่ยพวกเราก็อยากได้ผลผลิตที่เยอะๆแล้วก็ดีเราก็เลยใช้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มมีปัญหาเลยว่าเราใช้สารเคมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแย่ลงแล้วก็ในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงเมื่อผลิตผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดภาวะการขาดทุน
2: พอเยอะหนักเข้าปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนระบบแล้วตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มขึ้นมาแล้วทุนก็เปลืองลงไปต้องเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะเลยก็เลยเปลี่ยนระบบมาเปลี่ยนระบบมาทำผลิตปุ๋ยเพื่อใช้กันเองเนี่ยเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็ลดต้นทุน
3: การทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยใช้ความขยันอดทนนะคะแล้วก็ใฝ่ที่จะเรียนรู้ว่าอะไรที่จะมาช่วยเราได้เพื่อลดต้นทุนจากการที่เราบอกว่าเราใช้เคมีเนี่ย100บาทถ้าเรามาทำอินทรีย์แล้วเนี่ยต้นทุนมันจะหายไป70เราจะลงทุนกับการทำเกษตรอินทรีย์เพียง30บาทเพราะฉะนั้นทางรอดและทางเลือดของเราที่มาเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จจากการที่ตัวเองเนี่ยทำพื้นที่ผลไม้80ไร่ตอนที่เริ่มปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นหนี้อยู่เกือบล้านนะคะทางเลือกและทางตันของเราก็คือหนี้1เกือบล้านเนี่ยเราไม่สามารถจะทำเกษตรเนี่ยใช้หนี้ได้แล้วมีทางเลือกแค่2ทางก็คือถูกยึดที่ให้ทกส.ยึดที่กับขายที่แปลงอื่นเพื่อมาถ่ายโฉนดแปลงนี้ออกนะคะเสร็จพอเรามาทำตรงเนี้ยพอเราค้นพบว่าการลดต้นทุนเนี่ยเราทำได้จาก 100% มาเหลือ 70% เป็นผลกำไรเนี่ยมันทำให้เราเห็นทางรอดนะคะเราก็เลยทำต่อพอทำไปเนี่ยในที่สุด 3-4 ปีผ่านไปจากวันที่เราถึงทางตันเราก็สามารถเอาโฉนดกลับบ้านได้
1: เมื่อปัญหานั้นสามารถหาทางออกได้แล้วชุมชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกันโดยลำดับแรกเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก่อนเนื่องจากมีผลกระทบหลายด้านทั้งอาชีพรายได้และสุขภาพจึงมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาในขั้นต้นต่อมาเมื่อได้ผลดีกลุ่มเข้มแข็งขึ้นก็ขยายสู่การสร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายปัญหาก็มีมาต่อเนื่อง
4: อย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้จุลินทรีย์เราก็ยังได้ฮอร์โมนไว้อันนี้มันเป็นสัดส่วนของการทำเกษตรจะอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์เนี่ยแต่เราเน้นอินทรีย์ของบางครั้งเราจะไม่พูดเคมีแล้วเนาะเพราะว่าเกษตรอินทรีย์บางครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวด
2: ปัญหาครั้งแรกที่เราเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีสมาชิกบางท่านก็บอกว่ามันจะไปรอดหรือตลาดก็ไม่ยังไม่ได้ผลผลิตก็ไม่สวยแล้วเราจะอยู่กันได้เลยขนาดเคมียังไปไม่รอดเลยแล้วเราจะอยู่ได
3: ้ตอนช่วงที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่มีต้นแบบที่จะดูไม่มีใครที่มาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลองกันเองในกลุ่มในชุมชนเนี่ยเรามีการรวมตัวรวมกลุ่มกันมาจากกลุ่มในสมัยปีพ.ศ. 2546นะคะเราก็ค่อยๆทำจากการขอการลงหุ้นจากกลุ่มสตรีเพียงแค่47คนเป็นผู้หญิงล้วนๆนะคะแล้วก็มาเริ่มทำปุ๋ยพอทำปุ๋ยเสร็จเนี่ยเราก็ทำสำเร็จนะคะแล้วพอเราเริ่มทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีกรมนาที่ดินเนี่ยที่เข้ามาเป็นหน่วยงานแรกที่มาช่วยเราในเรื่องของการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์ดินที่เราปลูกพืชนะคะ
1: เมื่อชุมชนมุ่งมั่นและฝ่าฟันกับปัญหาอย่างมีสติและปัญญายึดมั่นในแนวทางเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังต่อเนื่องและสามารถพัฒนาพันธุ์พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนกระทั่งได้ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมกท.เนื่องจากวิถีของเกษตรอินทรีย์ต้องการความขยันความเอาใจใส่ต่อดินน้ำและสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดสารเคมีและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้บริโภคเกษตรกรต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองในเรื่องความเอาจริงเอาจังและความซื่อสัตย์จนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือด้วยรางวัลการันตีสิ่งที่พวกเขาทำให้ชวนสนใจในหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการของทั้งชุมชน

ุณผู้ชมครับเทคนิคในการสร้างความร่วมมือและรับผิดชอบต่อพืชผักของตนเองนั้นถือเป็นหลักและหัวใจในการจัดการชุมชนเกษตรอินทรีย์ครับอะไรที่ทำให้บ้านหัวอ่าวนั้นได้รับชื่อเสียงรวมถึงรางวัลมากมายอย่างน่าชื่นชมนั้นเราไปดูแนวทางและหัวใจในการทำงานของพวกเขา

0: ทิตย์ให้ดูวิธีการทำทำไม่ยากการหมัก
1: นับตั้งแต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวอ่าวเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนเผชิญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเริ่มต้นที่นำชุมชนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบระเบิดจากข้างในเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
0: ภาคอาหารในดินนะครับทั้งหมด
2: แต่ทุกหน่วยงานเนี่ยจะร่วมกันเพราะว่าไม่ใช่ทำงานแต่ในสังกัดกระทรวงเกษตรแล้วก็มีการข้ามเช่นว่าพอจะเรื่องของ
3: ระยะเวลาปรับเปลี่ยนเริ่มแรกเลยอ่ะ18เดือนก่อน18เดือนเนี่ยเราต้องขายเรื่อยทั่วๆไปคือขายตลาดนัดมั่งส่งตามตลาดไทยตลาดตีมูเมืองเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ก็ขายอินทรีย์ยังไม่ได้ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงจะปรับเปลี่ยนยังเป็นอินทรีย์ไม่ได้พอได้18เดือนปุ๊บเนี่ยเราถึงขอใบรับรองเราถึงได้อยู่ในกระบวนการของเกษตรอินทรีย์ชัดเจน
4: ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมที่เข้ามาสนับสนุนในกลุ่มของเกษตรกรในอำเภอสามพานนะครับก็เข้ามาในเรื่องของงานวิเคราะห์ดินนะครับศึกษาหาว่าในส่วนของกลุ่มชุดดินที่นี่เนี่ยนะครับมีความเป็นกรดเป็นด่างแค่ไหนแล้วเราก็เอาดินไปวิเคราะห์หลังจากนั้นก็จะเป็นการบำรุงดินด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองนะครับหว่านเพื่อปรับปรุงบำรุงดินร่วมกับการไถกบต่อตังปางข้าวนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ทำให้โครงตั้งดินดีขึ้นนะฮะจากนั้นก็เป็นเรื่องของสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรนะครับลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
5: เราทำมาประมาณเกือบ10ปีเราเริ่มเห็นผลนะคะพอเริ่มเห็นผลปุ๊บเนี่ยเราก็ขยายงานต่อว่ามีการเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนใช้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ให้ชาวบ้านเราในชุมชนเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกก่อนพอทุกคนเนี่ยได้ปลูกกินเองแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองปลูกเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าถ้าใช้สารเคมีก็ไม่กล้ากินแต่เวลาเราปลูกขายหรือจำหน่ายเนี่ยเราก็ยังใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามีความรู้สึกว่าเรากำลังทำร้ายคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเราจะทำแบบเรากินได้เราขายคนอื่นกินเหมือนเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือการที่เราได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่นะคะก็เลยเริ่มรวมกลุ่ม
1: ปัจจุบันคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้นำมีความเข้าใจลึกซึ้งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครและผู้ที่สนใจได้รับการฝึกอบรมการศึกษาดูงานอย่างทั่วถึงสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านการบริหารและการพัฒนา
0: ทำแล้วหลอกเราจะทำเพื่ออะไร
4: ทุกวันนี้อำเภอสามพานนะครับในกลุ่มของบ้านหัวอ่าวนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีหรือว่าเกษตรอินทรีย์ได้ 100%
5: ค่ะก็คิดว่าค่อนข้างสำเร็จเพราะว่าเราจะมีการจดบันทึกทั้งหมดแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่าต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็มากำหนดราคาสินค้ายกตัวอย่างอย่างเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยเราก็มีการดูว่าเราต้นทุนที่เท่าไหร่พอได้เราได้ต้นทุนแล้วเนี่ยเวลาคนเข้ามาซื้อเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเราขอกำหนดราคากันเองนะคะโดยที่ไม่ให้พ่อค้าคนกลางกำหนดให้เราเราดูต้นทุนแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่เราอยู่เราหาค่าเฉลี่ยว่าถ้าทั้งปีเนี่ยมันจะขึ้นลงตลอดเวลาเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะกำหนดราคาฝรั่งโลละ40บาทแล้วคนซื้อเนี่ยซื้อ40บาทกันทั้งปีเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนะคะ40บาทท็อปเข้ามาท็อปไม่ต่อ S&P มา S&P ไม่ต่อแล้วโดยเฉพาะอย่างโรงแรมสามพาริเวอร์ไซด์เนี่ยที่เข้ามาแล้วเราบอกว่าเรากำหนดราคาสินค้าเนี่ยเขาบอกเป็นการดีซะอีกที่ว่าเวลาเขานักท่องเที่ยวหรือคนมาพักโรงแรมหรือคนที่มากินอาหารในโรงแรมเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้นทุนเขาจะสูงหรือจะต่ำในรอบปี ขาบอกว่าถ้าต้นทุนมันตายตัวทั้งปีเขาคิดครั้งเดียวจบแล้วก็ส่งผลผลิตทั้งหมดที่เรามีเนี่ย 3,000 โมเดลรับทุกตัวนะคะ
3: เกษตรอินทรีย์ที่บ้านหัวอ่าวเนี่ยจะเน้นวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์เกือบทั้งหมดเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ปลอดภัยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วไม่ต้องไปรอว่าสุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงเราสรุปตรงนี้ว่าทุกอย่างถ้าเราปลอดจากสารเคมีต่างๆเนี่ยเราเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในโลกนี้เลยอ่ะ

0: ุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำตาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ความสำเร็จความล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วจึงค่อยๆขยายผลด้วยความรอบคอบการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมปัจจุบันชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
1: เอาลูกเดียว

ผู้ชมครับเมื่อกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพขยายตัวและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับผู้ใหญ่ชายาก็ได้อุทิศพื้นที่บริเวณบ้านของตนเองจำนวน7ไร่ครับจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชนอีกด้วยนะครับก็นับว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการทำให้ภูมิปัญญานั้นไม่สูญหายไปครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมความร่วมมือของคนในชุมชนได้อีกด้วยครับไปติดตามเรื่องราวนี้กันเลยครับในช่วง Clean

0: ันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของฮอร์โมนเปิดตาดอกนะคะ
1: ณวันนี้นับได้ว่าชุมชนบ้านหัวอ่าวประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถนำชุมชนออกจากปัญหาที่เผชิญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศในฐานะของศูนย์เรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนปัจจัยความสำเร็จที่ชัดเจนนอกจากผู้นำที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนได้แล้วคือการสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2: ศูนย์ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อปี2548นะคะเราได้งบประมาณของรัฐบาลมานะคะเสร็จแล้วให้มาตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเราตั้งศูนย์เพื่อจะอบรมในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักนะคะใครที่อยากได้ความรู้เรื่องปุ๋ยเนี่ยก็ให้มานะคะตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีแต่เรื่องปุ๋ยอย่างเดียวเรื่องน้ำหมักต่างๆนะคะแล้วก็เสร็จเราก็ค่อยๆให้คนมาเรียนรู้คนก็มาเรียนรู้เพิ่มขึ้นพร้อมกับเราก็ต้องไปเรียนรู้กลับมาด้วยว่าเราจะทำอะไรกับแปลงเกษตรของเราแล้วเราได้ความรู้อะไรมาเราก็จะใช้ตรงนั้นอ่ะโดยที่เรามองไปในชุมชนก่อนว่าในชุมชนเราเนี่ยมีปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งเรื่องไหนบ้างนะคะเราก็ได้มาหลายคนที่บอกว่าเป็นทั้งคนที่ทำไตรโคโดมาขึ้นมาได้โดยแทนยากันราที่เป็นเคมีเราก็ไปชวนเขามาเขาอายุ 70-80 เขามีความรู้เราบอกถ่ายทอดได้ไหมคะเพราะว่าท่านอายุเยอะยังไงให้ลูกหลานได้มีความรู้ต่อหรือคนที่รู้ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆมันจะเอามารักษาอะไรได้บ้างจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีให้คนที่เข้ามาในศูนย์เรียนรู้เนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องปุ๋ยในเรื่องฮอร์โมนเปิดตาดอกเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรื่องการปลูกมะนาวซึ่งดูแลสิ่งแวดล้อมคือปลูกมะนาวด้วยผักตบชวานะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ดินปลูกก็สามารถมีดอกมีผลให้เราได้ใช้ตลอดเวลามีการเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มีการสอนให้ทำมีการทำน้ำหมักต่างๆมีทำเผาถ่านเอาน้ำส้มกวนไม้แล้วก็เอามาเป็นสารไล่แมลงนะคะหลายอย่างที่เราบอกว่าเราก็ต้องไปหาความรู้มาแล้วก็เอามาขยายต่อเราก็เลยบอกว่าศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เราที่เข้ามาแล้วสามารถศึกษาดูงานแล้วก็ได้ความรู้กลับไป
3: คุณผู้ชมครับเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหัวอ่าวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นชัดเจนก็คือมีสุขภาพกายดีขึ้นสารเคมีในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนผลผลิตมีตลาดรองรับสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนับว่าน่ายกย่องในความมุ่งมั่นของชุมชนบ้านหัวอ่าวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่ฝ่าฟันกับปัญหาจนกลับมายิ้มอย่างภาคภูมิใจในวัน

ผู้ชมครับการจัดการชุมชนที่ประสบความสำเร็จนั้นมาจากการสร้างแรงกระตุ้นครับให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาพื้นดินและสิ่งแวดล้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นครับโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เป็นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองมุ่งเน้นในเรื่องของการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องห้ามพลาดชมครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและการนำมาปรับใช้นะครับในเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นเราจะมาพูดในเรื่องของนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิยามของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติและสุดท้ายคือตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเรามาในเรื่องแรกก็คือคำนิยามต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ robotics นะครับความหมายของวิทยาการหุ่นยนต์คือสาขาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการสร้างและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการทำกิจกรรมหรือหน้าที่บางอย่างนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติหรือ automation นะครับความหมายของระบบอัตโนมัติก็คือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่มากขึ้นนะครับในระบบหรือกระบวนการใดๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับและส่งผลให้มีการใช้มนุษย์ที่อยู่ในระบบนั้นหรือในกระบวนการนั้นเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนมนุษย์นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัตินะครับออกมาเป็นตั้งต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาการหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์หรือบอทนะครับหุ่นยนต์คือโรบอทส่วนบอทก็คือบอทนะครับอันนี้ที่ต้องแตกต่างกันส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยแอปพลิเคชันของระบบอัตโนมัติก็คือเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับภาษาอังกฤษก็คือออโตเมตอนหรือออโตมาตานะครับก็คือออโตเมตอนเป็นเอกพจน์ออโตมาตาเป็นพหูพจน์ขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่าระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยมีความคล้ายคลึงค่อนข้างจะมากนะครับเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นจากวงกลมดังรูปนะครับว่ามีเราสามารถที่จะแบ่ง พื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับที่สามารถลดอุณหภูมิของห้องลงจนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือว่ามีทำหน้าที่อยู่แค่นั้นนะครับหรือเทอร์โมสตัตนะครับที่จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นต้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้วิธีการหุ่นยนต์ส่วนที่สองก็คือที่เป็นส่วนซ้อนทับกันระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการหุ่นยนต์ก็คือระบบอัตโนมัติที่ใช้วิธีการหุ่นยนต์นะครับเช่นหุ่นยนต์ที่นำชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันในโรงงานนะครับเป็นต้นนะครับและในส่วนที่สามซึ่งเป็นวิธีการหุ่นยนต์เพียวๆนะครับซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติเลยก็คือยกตัวอย่างนะครับบริษัทนะครับได้นำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับมา เป็นเพื่อนเล่นกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมีความสามารถดำเนินชุดการกระทำที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ก็คือตัวดำเนินการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอเจนต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอทนั่นเองก็คือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ก็คือที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจักรกลหรือกลไกที่เคลื่อนไหวได้และสามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอีกประเภทนึงของเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนที่ทำงานถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือสามารถแบ่งประเภทออกนะครับตามโครงสร้างที่มีกายภาพหรือไม่มีกายภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างที่มีกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นยนต์
นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือบอทนะครับเช่นเดียวกันก็คือสำหรับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการประมวลผลข้อมูลหรือการรับรู้ทางกายภาพโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถดำเนินการเองโดยอัตโนมัติได้จนถึงระดับหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับมีการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สามารถแสดงออกพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะมีปัญญาได้นะครับในขณะที่เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีการประมวลผลข้อมูลนะครับและต้องสั่งให้เริ่มทำงานนะอาจมีหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือกระบวนการทางกายภาพเช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าไม่มีการรับรู้และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะมีปัญญานะครับสำหรับบอทกับโปรแกรมอัตโนมัติต่างกันยังไงนะครับ สำหรับบอทเนี่ยก็คือไม่ต้องสั่งให้เริ่มทำงานแต่จะเริ่มทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะรอในคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างการตรวจสอบบริบทแวดล้อมก็คือมันจะมีการตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อพบเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือจะทำงานนะครับขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่งานนะครับอย่างข้อ1 นะครับแล้วก็อาจมีการสั่งการให้เกิดการทำงานอย่างอื่นรวมถึงการสื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสั่งให้เริ่มการทำงานนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี้ยจะไม่มีการตรวจสอบสภาพบริบทแวดล้อมเลยก็คือเราทำมันทำตามคำสั่งของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้สำหรับตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเครื่องจักรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์เนี่ยต่างกันยังไงที่ เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับภาพซ้ายนะครับเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าลดอุณหภูมิในห้องลงจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือมันจะทำงานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเมื่อถึงจุดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะตัดการทำงานทันทีแต่ว่าสำหรับ เครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาดขึ้นนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างในรูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับว่าตำแหน่งของคนอยู่ตรงไหนแล้วตัว เครื่องปรับอากาศนั้นจะหันลมเย็นเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ตรงตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็คือจะเปิดโปรแกรมปื๊ดตั้งเวลาเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจนครบวงรอบเวลาแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องซักผ้านั้นเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ย เครื่องซักผ้านี้ติดตั้งระบบ AI นะครับที่จะเลือกรูปแบบการซักให้อัตโนมัติตามผ้าที่เราใส่เข้าไปในนั้นนะครับคือมันจะแสดงถึงความฉลาดที่มากขึ้นนะครับกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติปกติครับหรือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติกับบอทนะครับโปรแกรมอัตโนมัติที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็คือโปรแกรมที่ถอดเทปเสียงอัตโนมัตินะครับเราเอาไฟล์เสียงเข้าไปแล้วก็คือมันจะสามารถถอดเทปออกมาเป็นคำพูดให้เราได้ใช้ในการสรุปการประชุมเป็นต้นนะครับก็คือจะทำงานตามที่เราสั่งแต่ในขณะที่บอทนะครับตัวอย่างของบอทก็คือแชทบอทเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าจะสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยตัวบอทเนี่ยจะสามารถตอบคำถามเราได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลังทำให้คนเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งถ้าแชทบอทที่ฉลาดมากเนี่ยคือคนจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของบอทที่มีใช้อยู่ในตอนนี้ที่เปิดตัวก็คือ Google Assistantนะครับซึ่งสามารถที่จะสั่งให้Google Assistant เนี่ยไปจอง
ร้านอาหารได้นะครับโดยที่ทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเป็นคนโทรไปนะครับเอาล่ะครับนี่เป็นเรื่องของวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะและการนำมาปรับใช้นะครับซึ่งอันนี้เราได้พูดถึงนิยามของวิธีการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแตกต่างของระหว่างวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงตัวอย่างและการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เป็น เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอนที่2เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับในหัวข้อของวิทยาการหุ่นยนต์เราจะพูดถึงประเภทของหุ่นยนต์องค์ประกอบของหุ่นยนต์กายภาพฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพและก็การทำงานของบอทนะครับในประเภทของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในตอนที่1แล้วนะครับว่าสำหรับวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยเราแบ่งหุ่นยนต์ตามโครงสร้างกายภาพนะครับหุ่นยนต์ที่วิธีการหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ส่วนวิธีการหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าบอทนะครับสำหรับประเภทของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้หลากหลายเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามเงื่อนไขอะไรนี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเงื่อนไขแรกคือเราแบ่งหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่นะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะแตกออกไปอีกว่าจะเคลื่อนที่เนี่ยด้วยวิธีใดหรืออยู่ด้วยมีเดียมอะไรอย่างเช่นเคลื่อนที่ในน้ำเคลื่อนที่บนบกเคลื่อนที่ในอากาศนะครับถ้าเคลื่อนที่บนบกเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นใช้ขาล้อใช้ตีนขาบนะครับสำหรับในหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้ว่าเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศก็คือพวกอากาศยานหรือหุ่นยนต์ที่เบากว่าอากาศก็คือพวกบอลลูนนะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เป็นอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหลายประเภทเหมือนกันเช่นปีกตึงหรือปีกหมุนนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับเรายังมีการแบ่งหุ่นยนต์เนี่ยตามการประยุกต์การใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการนะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือใช้ในด้านของโลจิสติกกับใช้ในด้านการผลิตนะครับส่วนหุ่นยนต์บริการเนี่ยก็คือจะใช้ในเรื่องของการขนส่งการแพทย์ใช้ในบ้านการศึกษาหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ทางกายภาพนะครับประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่อันแรกนะครับคือโครงสร้างทางกลโครงสร้างทางกลเนี่ยก็คือจะมีโครงของหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างมีรูปทรงรูปโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งานเป็นหลักนะครับองค์ประกอบหลักของส่วนที่2ก็คือองค์ประกอบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของพลังงานนะครับต้นกำลังการควบคุมการขับเคลื่อนและการตรวจจับนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คือเครื่องชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีการตัวจับคือพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบหลักส่วนที่3ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นสมองนะครับของหุ่นยนต์นะครับใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการของหุ่นยนต์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับก็คือใช้การควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลนะครับใช้เป็นยาประดิษฐ์ก็คือเป็น AI หรือ Artificial Intelligence นะครับหรือเป็นแบบลูกผสมระหว่างการควบคุมระยะไกลแล้วก็เป็นแบบ AI นะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจจับหรือ Sensing โดยใช้เซ็นเซอร์นะครับพอเรารับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจและการตอบสนองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่2นะครับว่าเมื่อพบกับโจทย์ปัญหาหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะตอบสนองด้วยวิธีอะไรนะครับพอหุ่นยนต์ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็จะมาในฟังก์ชันที่3ก็คือการเคลื่อนที่และการประมาณตำแหน่งว่าโอเคถ้าต้องเคลื่อนที่นะครับว่าตอนนี้หุ่นยนต์ต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ย
อยู่ที่จุดใดและจะเคลื่อนที่ไปจุดใดแล้วก็คือมีการวางแผนระหว่างจุด A กับจุด B เป็นต้นนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็คือการควบคุมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปยังไงหรือจะต้องการทำแอคชั่นอะไรเนี่ยก็หุ่นยนต์จะส่งคำสั่งให้กับแอคชูเอเตอร์อย่างเช่นพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยว่าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A จุด B นะด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะจับชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฟังก์ชันที่5คือการนำทางอันนี้สำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คือจะดูว่ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางมีอะไรงี้เป็นต้นเพื่อวางแผนแล้วก็คือนำทางจากจุด A ไปจุด B นะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหุ่นยนต์มีการสามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอากาศยานไร้คนขับนะครับหรืออากาศยานไร้นักบินซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวนึงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยคือถ้าใช้1ตัวเนี่ยกับพื้นที่เป็นหลายไร่เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่าถ้าบินไปพร้อมๆกันเนี่ยคือทำให้การพ่นยานั้นน่ะใช้เวลาน้อยลงเพราะนั้นคือมันจะมีการโคกันระหว่างหุ่นยนต์มากกว่า1ตัวในการทำงานอันเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการฝูงนั่นเองส่วนการทำงานของบอทนะครับก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือว่ามีความพยายามไม่ลดละนะครับสามารถดำเนินการใดๆโดยอิสระมีความสามารถในเชิงสังคมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในส่วนของตัวอย่างของบอทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฆ่าไวรัสนะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันโปรแกรมฆ่าไวรัสเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสั่งให้ทำงานนะครับแล้วก็คือมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีความพยายามไม่ลดละนั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะตรวจจับและกักกันหรือฆ่าไวรัสนั้นโดยอิสระโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของบอทครับสำหรับอันนี้เป็นตอนที่2วิธีการหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแบ่งประเภทต่างๆของวิธีการหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วิธีการทำงานลักษณะของหุ่นยนต์แล้วก็บอทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนที่3ระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับในหัวข้อของระบบอัตโนมัติเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักก็คือองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติประเภทของระบบอัตโนมัติแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับในหัวข้อแรกองค์ประกอบของระบบอัตโนมัตินะครับมันประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่ก่อให้เกิดการกระทำนะครับส่วนควบคุมและการรับรู้

แล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับในส่วนของก็ส่วนก่อให้เกิดการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้2อย่างก็คือการทำกระบวนการหรือ processing นะครับการทำกระบวนการเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเพื่อแปรรูปวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูล

หรือข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1นะครับในส่วนของการควบคุมและการรับรู้นะครับการควบคุมกับการรับรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับคือการควบคุมแบบวงเปิดหรือ open loop control กับการควบคุมแบบวงปิดหรือ close loop control นะครับเราสามารถที่จะอธิบายวงเปิดวงปิดเนี่ยด้วยรูปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งป้อนเข้าหรือ input นะครับเข้ามาในระบบนะครับเมื่อข้อมูลหรือคำสั่งหรือ input เข้ามาเนี่ยก็คือจะผ่านตัวควบคุมและอุปกรณ์ขับนะครับก็คือตัว controller actuator และ actuating device นะครับแล้วก็คือตัวอุปกรณ์ขับหรือตัวควบคุมเนี่ยจะทำกระบวนการคือ process แล้วคือจะมีสิ่งส่งออกหรือ output เนี่ยออกมาจากระบบนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นของการควบคุมแบบวงเปิดก็คือจะไม่มีการป้อนกลับอะไรทั้งสิ้นก็คือส่งเข้ามายังไงก็คือจะออกไปตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมแบบวงปิดเนี่ยสิ่งที่ออกจากกระบวนการเนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับเข้าสู่หน่วยการรับรู้หรือ sensing element นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองแล้วคือป้อนกลับเข้าสู่ตัววงกลมนะครับเพื่อมาควบคุมบอกตัวควบคุมอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ส่งออกหรือเอาท์พุตที่ได้จากครั้งแรกเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบวกลบกันแล้วคือป้อนสัญญาณเนี่ยกลับเข้าตัวควบคุมเพื่อปรับกระบวนการเนี่ยให้เข้าไปใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบวงปิดนะครับในส่วนของโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับก็จะใช้คล้ายๆกับวงจรการควบคุมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มที่จัดเก็บโปรแกรมเข้าไปนะครับขั้นอยู่ระหว่างสิ่งป้อนเข้ากับคำสั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสิ่งป้อนเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเข้ามาที่จัดเก็บโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยออกคำสั่งเพื่อไปสั่งตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะออกเป็นการกระทำที่เป็นชุดการกระทำต่อมานะครับสำหรับประเภทของระบบอัตโนมัตินะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบตายตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ fixed automation หรือว่า hard automation นะครับประเภทที่2คือแบบโปรแกรมได้นะครับหรือ programmable หรือ soft automation นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบยืดหยุ่น flexible automation นะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผลิตนะครับของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากระบบนั้นๆ นะครับเรามาดูว่าอย่างดูซ้ายล่างนะครับก็คือมีการปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยก็คือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้คือจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์ต่ำแต่มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสูงมากนะครับหรือมีหลายรุ่นนั่นเองก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้เนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มาใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในระดับปานกลางเช่นเดียวกันเนี่ยเราใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นนะครับมีการที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกโมลพวกจิกอะไรทำนองเนี้ยนั้นมันเลยทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์สูงมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆยกตัวอย่างเช่นคือผลิตแค่รุ่นเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นหมื่นชิ้นล้านชิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องใช้ระบบอัตโนมัติแบบตายตัวนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้ใน3area ได้แก่ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทางด้านกระบวนการธุรกิจแล้วก็การบริการนะครับสำหรับในส่วนของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะครับคือตั้งแต่ล่างสุดก็คือในระดับเครื่องจักรก็คือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแล้วถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับระดับสายการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นสายการผลิตอัตโนมัตินะครับ
และสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราสามารถปรับโรงงานนั้นให้

ายเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือทั้งโรงงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงงานอัตโนมัตินะครับโรงงานอัตโนมัติเนี่ยจริงๆคือยังมีคนอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของการผลิตคนเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการมอนิเตอร์คือการดูตรวจสอบเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือระบบอัตโนมัติในเชิงกระบวนการธุรกิจนะครับเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติกับธุรกิจได้ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั่วไปนะครับกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรการการขายลูกค้าสัมพันธ์การเงินทรัพยากรบุคคลจัดซื้อนะครับคือเราสามารถเอาพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยหรือระบบอัตโนมัติที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อลดเวลาลดความซับในการทำงานลงได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นระบบฆ่าไวรัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับหรือว่าที่แบบเบสิกที่สุดที่แบบว่าหน่วยธุรกิจย่อยสุดอย่างเช่นตัวพนักงานเนี่ยใช้ก็คือตัวมาโครซึ่งมาโครเนี่ยเราใช้กันใน Excel นั่นเองนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการนะครับ ลักษณะของระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยเป็นการส่งมอบบริการด้วยระบบอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะระบุขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วเปลี่ยนขั้นตอนบางอย่างเนี่ยให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นอูเบอร์นะครับอูเบอร์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการจองรถเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าอูเบอร์เนี่ยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการจองการเรียกรถนะครับและการเก็บเงินนะครับส่วนการบริการเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการนำระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้ในการให้บริการนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการเนี่ยไม่ได้เท่ากับการบริการตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือมันมีเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเซลฟ์เซอร์วิสที่ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้นนะครับแต่เซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการให้บริการการซ้อมพิมพ์ดีดการฝึกหัดพิมพ์ดีดเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยจะทำให้การบริการนั้นเข้าใกล้ความเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือการบริการตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือการขนส่งนะครับการนวดการให้คำปรึกษาการให้บริการลูกค้าการซักผ้าการเบิกจ่ายและการขายของเป็นต้นนะครับก็สำหรับในส่วนของตอนที่3ระบบอัตโนมัติเนี่ยเราได้กล่าวถึงประเภทต่างๆของระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะ

0: เลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วยที่9นะคะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาหัวข้อว่ามีลักษณะการกระทำใดบ้างนะคะที่เป็นการแสดงออกนะคะถึงการละเมิดสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าค่ะพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการที่เรานำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยไปใช้โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้อนุญาตนะคะคือเรานำเอาไปใช้โดยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นนะคะมีแต่เฉพาะเป็น exclusive right หรือเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นที่สำคัญนะคะของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเราก็ใช้คำว่า infringement นะคะสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์แรกเลยค่ะการล่วงสิทธิ์จริงๆแล้วการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเราจะถูกกำหนดไว้เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นนะคะในมาตราที่44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้คำนิยามนะคะของคำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือว่า exclusive right ได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็เข้าใจได้เลยทันทีว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเครื่องหมายการค้าในแต่ละเครื่องหมายการค้านะคะค่ะทีนี้ค่ะเราจะพิจารณาการเป็นประเด็นแบบนี้ว่าลงรายละเอียดว่าการล่วงสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะประเด็นแรกที่เราต้องพิจารณากันค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้าประเด็นสำคัญในการล่วงสิทธิ์นะคะก็คือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเราใช้โดยพลการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เครื่องหมายการค้าแบบนี้ก็ถือเป็นการละเมิดแล้วนะคะในศาลอังกฤษค่ะเห็นว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่าชีต้าของโจทย์ในใบกำกับสินค้านะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือเป็นการล่วงสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะการล่วงสิทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าตนเองไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ไปล่วงสิทธิ์ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นศาลอังกฤษก็ไม่รอช้าค่ะก็ตัดสินว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วบางท่านอาจจะมองว่า

การเขียนชื่อเครื่องหมายการค้าในใบกำกับสินค้าเท่านั้นนะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่คำตอบในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็ชัดเจนในตัวแล้วค่ะว่าเพียงแค่เขียนชื่อในใบกำกับสินค้าก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งแล้วนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสมมุตินะคะเราใช้ชื่อว่า ABC นะคะแล้วมีคนเอาคำว่า ABC ไปใช้ในโปสเตอร์นะคะเพียงแค่นำเอาชื่อไปใช้ในโปสเตอร์นั่นก็หมายความว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วนะคะตามความหมายของคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าหลักเกณฑ์ถัดมาค่ะเราต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายจริงๆแล้วความเหมือนคล้ายคือเพียงแค่ซิมิล่าเท่านั้นนะคะก็จะถือว่าบางครั้งเป็นการล่วงสิทธิ์แล้วหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนคล้ายนะคะเป็นกรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองนะคะก็เป็นการละเมิดอย่างเห็นได้ชัดนะคะและเราก็ถือว่าอยู่ในความหมายของข้อความคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะจริงๆในวันนี้ค่ะเวลาเราพิจารณาว่าความเหมือนความคล้ายเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งก็อาจจะพิจารณาด้วยตาเปล่าที่ยากนะคะจริงๆแล้วก็พิจารณาที่ความเจตนาภายในด้วยว่าจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเรียนแบบความเหมือนคล้ายนั้นหรือไม่ในบางครั้งค่ะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆบางครั้งเราดีไซน์เครื่องหมายการค้าของเราออกมาด้วยความตั้งใจเราคิดว่าไม่น่าจะซ้ำหรือเหมือนคล้ายกับใครแต่ก็อาจจะมีอุบัติเหตุไปเหมือนคล้ายกับบางผู้ประกอบการก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะพิจารณาเสียก่อนค่ะว่าเครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบมาอย่างสุดความสามารถนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงๆหรือไม่หรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายในลักษณะนี้มาก่อนแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณากันให้อย่างถี่ถ้วนค่ะหลักเกณฑ์ความเหมือนคล้ายถัดมานะคะก็มีนักวิชาการกล่าวว่าหากเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของการกระทำของบุคคลนั้นจะเป็นล่วงสิทธิ์ของเจ้าของหรือไม่ตามมาตรา44ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการโดยตรงนะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าถ้าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกันเสียทีเดียวหรือไม่ได้เข้าลักษณะคล้ายคลึงเสียทีเดียวก็ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามันเป็นการละเมิดการกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะถัดมาเราเลยเข้ามาสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ว่าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่ะตามมาตรา13ขออภัยค่ะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความผิดอาญาฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา109นะคะแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534มาใช้แก่การล่วงสิทธิ์นะคะภายในขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งได้นะคะจริงๆแล้วพิจารณาได้ว่าการล่วงสิทธิ์พิจารณาหลักการใช้เครื่องหมายการค้าและความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นการรีแคปพอยท์ที่สำคัญได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงแต่เพียงแค่มีความเหมือนคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคำนี้น่าจะเป็นคำไฮไลท์สำคัญนะคะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าถ้าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแล้วนะคะทีนี้ค่ะคำว่า

สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วนายกอเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังนะคะซึ่งมีโลโก้สีเขียวๆแต่นายขอพยายามที่จะเรียนแบบโลโก้ให้เหมือนกันนายกอเพราะเห็นว่าเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงจนทำให้ลูกค้าร้านกาแฟเริ่มสับสนหลงผิดเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนนะคะบางครั้งเรามองไกลๆเราเห็นโลโก้สีเขียวๆเหมือนกันเราก็อาจจะมีความสับสนหลงผิดได้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนนะคือกาแฟที่เราตามหาอยู่นะคะอันนี้ถือเป็นการที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าใครเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอยู่ที่ใดนะคะจริงๆแล้วค่ะมีคำพิพากษากำหนดไว้หลายคำพิพากษาฎีกาเลยทีเดียวนะคะหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าถัดมานะคะพิจารณาความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้านะคะพิจารณาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะภาพที่ปรากฏนะคะต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้านะภาพที่ปรากฏเนี่ยจะต้องปรากฏได้ว่าไม่ได้มีความเหมือนคล้ายนะคะไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดแต่อย่างใดข้อ2ค่ะเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใดบางครั้งนะคะเสียงเรียกรอเรือรอลิงนะคะคำควบกล้ำต่างๆถ้าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดนั่นก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งหรือไม่นะคะที่อาจจะพิจารณาได้ว่าเกิดการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วการเรียกขานต่างๆเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนด้วยนะคะข้อ3ค่ะรายการสินค้าและบริการนะคะต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกอบการ2บริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนมเค้กทั้ง2บริษัทหรือ2เจ้านะคะขอใช้ภาษาง่ายๆทีนี้ต้องพิจารณาค่ะว่าการออกแบบโลโก้หรือเสียงเรียกขานต่างๆเนี่ยมันทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่ในวันนี้เราต้องการเลี้ยวเข้าอีก1ร้านแต่ด้วยความคล้ายคลึงของโลโก้เราเลี้ยวเข้าผิดร้านเบเกอรี่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งละค่ะที่เราจะพิจารณาได้เป็นความสับสนหลงผิดของลูกค้านะคะอย่างหนึ่งหลักเกณฑ์ถัดมาที่จะพิจารณาว่าล่วงสิทธิ์หรือไม่นะคะความสับสนหลงผิดนะคะคืออย่างไรบ้างมีการมีบรรทัดฐานอย่างไรบ้างต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสนะคะที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายทีนี้ค่ะขอไฮไลท์ประเด็นที่บอกว่าพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนจริงๆแล้วเวลาพิจารณาในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องพิจารณาด้วยว่าอาจจะต้องไปทำการเซอร์เวย์กับผู้บริโภคเองว่ามีความสับสนหลงผิดจริงหรือไม่ในแบรนด์เครื่องหมายการค้าทั้งสองแบรนด์นะคะถึงจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่นำมาพิจารณาในชั้นศาลได้ถ้าเกิดข้อพิพาทในเรื่องของละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสับสนหลงผิดค่อนข้างเป็นคำที่ต้องดูที่เจตนาพอสมควรนะคะต้องมีหลักฐานจากผู้บริโภคสินค้าเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราคิดว่าผู้บริโภคเราน่าจะสับสนหลงผิดแล้วเราก็ไปกล่าวหาผู้อื่นว่าแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วการที่ยอดขายของบริษัทเราลดลงจริงๆมันเกิดจากความสับสนของผู้บริโภคหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นประเด็นที่เราต้องไปพิจารณากันนะคะ

ในแง่ของข้อมูลต่างๆโดยส่วนมากแล้วบางครั้งนะคะถ้าเราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนบางครั้งต้องใช้ questionnaire แบบสอบถามด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจากของสองสิ่งที่คล้ายกันหรือเกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยได้ที่ทำให้เราตอบคำถามเรื่องความสับสนหลงผิดนี้ของลูกค้าของเราค่ะถัดมาค่ะความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนนะคะจริงๆแล้วต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะว่าความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะความสุจริตคือความตั้งใจของผู้ขอจดทะเบียนว่ามีความตั้งใจที่จะจดเครื่องหมายการค้านี้เพื่อประกอบธุรกิจโดยความสุจริตนะคะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนี้โดยที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าที่ตนกำลังจะจดอยู่นี้เนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่สุจริตนะคะมีเจตนาที่ไม่สุจริตค่ะในประเด็นถัดมานะคะการนำเข้าซ้อนหรือที่เราเรียกว่า parallel import นะคะเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกิดจากกฎหมายภายในของประเทศที่ให้ความคุ้มครองจึงสามารถใช้บังคับสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในดินแดนของประเทศนั้นนะคะเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศซึ่งผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมของผู้ทรงสิทธิ์และเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในประเทศผู้ส่งออกเจ้าของสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตำรวจไปตรวจยึดและห้ามการนำเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงปัญหาการนำเข้าซ้อนนะคะจะมีปัญหาใดๆบ้างอย่างเช่นการนำเข้าซ้อนจะสามารถกระทำได้ในประเทศไทยหรือไม่นะคะก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์มีคำพิพากษาที่ให้คำพิพากษาไว้เช่นเดียวกันนะคะจนเกิดเป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าการนำเข้าซ้อนเนี่ยไม่ใช่คำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแรกนะไปจำหน่ายในประเทศหลังหรือย้อนกลับมาจำหน่ายในประเทศแรกอีกนะในขณะที่ประเทศที่มีการจำหน่ายแล้วเนี่ยมีผู้ทรงสิทธิ์แล้วคือมีเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเดียวกันจำหน่ายสินค้าเดียวกันอยู่แล้วนะคะและอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะด้วยกันก็อาจเป็นได้ถัดมานะคะในหัวข้อเรื่องการลวงขายชื่อว่า passing off นะคะคือการที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะก็ทำให้ลูกค้าสับสนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของในสินค้านี้กันแน่นะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองในสหรัฐอเมริกาเราอาจจะใช้ชื่อว่า priming off นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะการลวงขายเนี่ยทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือ goodwill ในธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยถอยลงนะคะเป็นการทำให้ value ของโลโก้นั้นลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งเราก็มองว่าการลวงขายเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันจนทำให้ในปัจจุบันค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะกำหนดหลักเกณฑ์การลวงขายไว้ในมาตรา46นะคะในวรรคที่2นะคะถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าอย่างหนึ่งทุกท่านลองคิดดูค่ะว่าในวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องหมายการค้านี้เราก็คงจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเองกฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะจึงระบุเรื่องละเมิดเรื่องการลวงขายนี้ไว้ในมาตรา46นะคะว่ามันเป็นการไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้านะคะอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการไปกระทบกระเทือนถึงgoodwillนะคะความมีชื่อเสียง

ของแบรนด์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วยนะคะประเด็นถัดมานะคะเมื่อเราทราบละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาถัดไปเลยค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายแน่นอนนะคะในวันนี้เราจะฟ้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเราได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเนี่ยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะที่ทั้งสองพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายไว้เป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในคดีละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงนะคะหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์ของนักแสดงนั้นหรือผู้ทรงสิทธิ์ของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรนะคะโดยเราพิจารณาจากความร้ายแรงของความเสียหายนะคะเราพิจารณาจากการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในมาตรา64และมากไปกว่านั้นในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดโทษเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ด้วยนะคะว่าถ้าบุคคลใดละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการร้ายแรงมากๆนะคะกฎหมายอาจจะเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้นั่นคือค่าเสียหายที่เรียกได้มากกว่าค่าเสียหายปกติได้เป็น 2-3 เท่านะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของการเรียกค่าเสียหายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้นะคะในทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยบางครั้งก็สามารถไปนำเอาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมาใช้ได้โดยอนุโลมนะคะเรื่องถัดมาค่ะในเรื่องของสิทธิ์ที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้อันนี้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18มาบังคับใช้ด้วยนะคะสิทธิ์ของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนั้นนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์นามก็คือชื่อนะคะก็สามารถเรียกร้องความเสียหายได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะในมาตรา18ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะบุคคลนั้นต้องเป็นเจ้าของนามโดยชอบทุกท่านต้องเป็นเจ้าของชื่อโดยชอบเราไม่ได้ไปขโมยชื่อมาจากใครนะเราใช้ชื่อของเราจริงๆนะคะข้อที่2มีบุคคลอื่นนำนามของเจ้าของโดยชอบนั้นไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียนะอาจจะมีคนนำชื่อของนายกไปใช้โดยบอกว่านายกเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยถือว่าเสื่อมเสียนะคะข้อที่3ค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายหรือร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามบุคคลนั้นใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะก็เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18ทีนี้ค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรานี้นะคะพิจารณาได้ดังนี้ข้อแรกนะคะการเป็นเจ้านามโดยชอบนะคะสิทธิ์ของบุคคลที่จะใช้นามโดยชอบนั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในระบบการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะหากบุคคลใดพิสูจน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของนามนั้นบุคคลนั้นก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้นามนั้นได้เช่นโจทก์เป็นผู้ใช้ชื่อทางการค้านั้นมาก่อนจำเลยถือได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าใครใช้ชื่อนั้นก่อนเป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นแน่นอนนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดได้แก่มีบุคคลอื่นนะคะนำ

นามของเจ้าของโดยชอบอันนี้ต้องเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอำนาจเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียประโยชน์นะคะหรือบุคคลอื่นมาโต้แย้งการใช้นามของตนอันนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนามนะคะแต่อาจจะเอาชื่อทางการค้าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่สินค้าของตนนะอันเป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นเจ้าของชื่อนี้จริงๆเนี่ยเสื่อมเสียนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่เจ้าของชื่อนี้ต้องพิจารณาได้นะคะค่ะทีนี้นะคะการเยียวยาค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายร้องขอต่อศาลได้นะคะซึ่งเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหรือห้ามผู้ละเมิดใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะข้อยกเว้นเรื่องการคุ้มครองนะคะเราก็จะมีกำหนดไว้ในมาตรา47ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะกล่าวว่าการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อสำนักการค้าของตนหรือเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้านะคะก็ถูกกำหนดไว้เหมือนกันนะคะในมาตรา108นะคะของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วกำหนดไว้ว่าบุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในประมวลกฎหมายอาญาก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะในมาตรา273เดี๋ยวทุกท่านลองพิจารณาดูก็ได้นะคะก็ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้านะคะของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจริงๆแล้วคำว่าปลอมอะค่ะก็คือทำให้คล้ายกับของจริงหรือเอาของจริงมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าให้เหมือนยิ่งขึ้นคำว่าเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยแตกต่างจากคำว่าปลอมเรียนแบบคือพยายามทำให้เหมือนนะคะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปลอมนะคะพยายามทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่อาจจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็นั่นเราเรียกว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายๆประเภทนะคะที่เรากำหนดกันมาเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะเป็นข้อควรพิจารณาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมีความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหน

0: ก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมครับสัญญายืมนะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นเราต้องมีการไปพิจารณาถึงคำว่ายืมเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2554นะครับโดยมีการให้ความนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านะครับเป็นการขอสิ่งของนะครับเงินมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืนนะครับรวมถึงการนำของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่ายืมที่น่าจะพอคุ้นเคยกันแล้วนะครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดถึงบทนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้แต่ได้มีการพูดถึงสัญญายืมเอาไว้นะครับโดยในเรื่องของสัญญายืมนะครับจะปรากฏอยู่ภายในนะครับมาตรา640นะครับถึงมาตรา656โดยคำว่าสัญญายืมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาซึ่งนะครับมีผู้ที่เป็นคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้ให้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะครับโดยความแตกต่างของบุคคลทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ยืมจะต้องมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้สอยทรัพย์สินนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการนำทรัพย์สินไปใช้สอยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโดยอาจจะมีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งในสัญญายืมก็ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งเราก็ต้องไปดูว่าได้มีพฤติการที่พออนุมานได้ถึงการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ลักษณะของสัญญายืมครับสัญญายืมเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเป็นเอกเทศสัญญานั้นหมายความว่านะครับสัญญายืมจะเกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาแต่จะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่นะครับอยู่เฉพาะในเอกเทศสัญญายืมนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับคำว่าไม่ต่างตอบแทนนั่นหมายความว่านะครับจะมีหนี้ในการชำระกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกล่าวคือเมื่อมีการชำระหนี้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ตอบแทนกลับไปนั่นเองนะครับหากเราพิจารณาถึงตัวอย่างก็จะเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยได้มีการไปยืมควายนะครับจากนายกอไก่นะครับการไปยืมควายจากนายกอไก่เนี่ยเมื่อสัญญาสิ้นสุดคำถามคือนะครับการชำระหนี้ชำระจากฝ่ายใดหรือชำระจาก2ฝ่ายนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีว่าผู้ที่จะชำระหนี้ก็คือตัวอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เป็นผู้ยืมนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืมแบบนี้ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้จากทางฝั่งของผู้ยืมแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งจะแตกต่างจากสัญญาอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนก็คือต้องปรากฏถึงการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเช่นสัญญาซื้อขายเป็นต้นต่อมาครับประการที่3ของลักษณะของสัญญายืมก็คือสัญญายืมเป็นสัญญาที่บริบูรณ์นะครับต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ยืมนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับ

อันจะทําให้สัญญายืมนะครับขออภัยมีผลบริบูรณ์นะครับก็คือต้องมีการส่งมอบเสียก่อนดังนั้นการตกลงกันโดยที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินก็จะทําให้สัญญาดังกล่าวนั้นไม่บริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับได้มีการยืมรถยนต์จากนายกไก่นะครับคำถามคือการยืมรถยนต์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเข้าไปครอบครองนะครับรถยนต์คันดังกล่าวโดยการขับแล้วหรือยังหรือเพียงแต่รับมอบกุญแจก็เพียงพอแล้วนะครับนักศึกษาดูตามความจริงเลยครับนะว่าเวลาเรายืมรถยนต์เนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยพอเรามีกุญแจอยู่ภายในครอบครองเนี่ยถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วนะครับดังนั้นการส่งมอบแค่เพียงได้รับมอบกุญแจก็น่าจะเพียงพอทําให้สัญญายืมดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินขออภัยครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินนะครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินในที่นี้นะครับกฎหมายใช้คําว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นนะครับที่จะมีการยืมกันได้ตีความค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนะครับจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นรถยนต์นะครับสัตว์นะครับแล้วก็บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะครับการยืมนะการยืมก็มักจะปรากฏเป็นตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะที่นะครับในลักษณะที่เป็นตัวทรัพย์ก็คือตัววัตถุที่เป็นรูปร่างซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ไม่แน่นะครับเนื่องจากในทางกฎหมายเขาใช้คําว่าทรัพย์สินเนี่ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินเนี่ยอาจจะมีการยืมกันขึ้นมาก็ได้ในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบอทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามากําหนดนะกำหนดรูปแบบคําสั่งนะครับเพื่อจะทํางานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะเราจับต้องเขาไม่ได้ล่ะนะครับซึ่งในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยืมใช้บอทเพื่อไปทํางานบางสิ่งบางอย่างตามคําสั่งที่มีการโปรแกรมเอาไว้นะแล้วก็ก่อให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นทรัพย์แต่ว่าใช้คําว่าทรัพย์สินดังนั้นการยืมเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เราจะพบเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มักจะปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะของสัญญายืมประการสุดท้ายนะครับสัญญายืมเนี่ยต้องมีข้อตกลงว่าผู้ยืมตกลงจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมการตกลงส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะมีลักษณะที่น่าสนใจส่งผลถึงการแบ่งแยกนะครับประเภทของสัญญายืมสัญญายืมแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญายืมที่เรียกว่าสัญญายืมใช้คงรูปและอีกสัญญายืมลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับการตกลงคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นถ้ามีการตกลงที่จะคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ยืมสัญญายืมดังกล่าวจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้ามีการตกลงจะคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืมนะครับสัญญายืมดังกล่าวก็จะกลายเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนั้นมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นยังคงมีลักษณะนะครับลักษณะของสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาเนี่ยนะครับเสมือนกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ว่าสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างนะครับทำให้ตนเองที่มีการทําสัญญานั้นเรียกว่าเป็นสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีการตกลงในการที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยนะครับให้กับผู้ยืมไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญอย่างยิ่งนะครับของสัญญายืมใช้คงรูปเรามาดูกันจากนะครับข้อที่จริงดูบ้างว่าถ้ามีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับให้กับผู้ยืมเนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างทําไมกฎหมายถึงห้ามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปยืมรถยนต์จากนายกอไก่มาใช้นะครับถ้ากรรมสิทธิ์โอนผลที่ตามมาคืออะไรครับอาจารย์สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจําหน่ายจ่ายโอนใช้สอยใช่ไหมครับตามมาตรา1336นะครับที่เป็นเรื่องของอํานาจ

ตามกฎหมายนะครับในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นได้เนี่ยนะครับอาจารย์ยืมมานะครับมีการยืมมาฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญายืมเนี่ยไม่เป็นลักษณะของสัญญาที่มีการต้องมีการจ่ายค่าทดแทนนะครับเช่นเดียวกับสัญญาเช่านะครับดังนั้นถ้าให้กรรมสิทธิ์โอนไปผลตามมาก็คือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำรถยนต์ดังกล่าวนั้นไปขายได้ท่านสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ว่านะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้ยืมนะไม่โอนนะครับสาระสำคัญตรงนี้ต้องไม่โอนนะเมื่อไม่โอนไปยังทรัพย์สินขออภัยครับไม่โอนไปยังในส่วนของผู้ยืมกรรมสิทธิ์เลยนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของผู้ยืมนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ภายใต้กำหนดระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจะไปใช้เกินกว่าที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ให้ยืมนั้นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมเหรียญกระสาบไปเพื่อจัดงานนิทรรศการนะครับยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับแบบนี้เวลาคืนก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมมานะครับโดยการส่งกลับไปให้กับตัวผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับผู้ยืมมีสิทธิอะไรบ้างนะสิทธิประการแรกก็คือสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้เปล่านะครับได้เปล่านะเน้นย้ำคือการยืมเนี่ยต้องได้เปล่านะได้เปล่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะถ้ามีการเสียค่าตอบแทนมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นสัญญาเช่านะการเป็นสัญญายืมใช้คงรูปต้องเป็นสัญญาที่มีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับต่อมาครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยืมนะในกรณีของการที่ผู้ยืมนะครับไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมผู้ยืมยังคงมีสิทธิบางประการที่สามารถที่จะใช้ทางกฎหมายได้ก็คือสิทธิในการขัดขวางบุคคลอื่นไม่สอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นโดยชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีการยืมรถยนต์ของนายกอไก่มาใช้นะครับอาจารย์นำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับรถยนต์คันดังกล่าวถ้าปรากฏว่าจะมีบุคคลอื่นมารบกวนการใช้งานเช่นมีคนจะมาหยิบกุญแจนะครับไปใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยืมมาแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สิทธิ์เข้าไปขัดขวางนะครับหรือมีผู้เข้ามาไม่หวังดีมาขโมยรถยนต์คันดังกล่าวนั้นไปอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้เพราะตนเองนะเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้ยืมในสัญญายืมมีสิทธิ์ในลักษณะที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้อื่นเข้ามาสอดแทรกทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับหน้าที่ของผู้ยืมนะครับผู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการยืมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่มีการยืมนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรนะครับเช่นเรื่องของการส่งทรัพย์สินที่ยืมนะครับหรือต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบด้วยนะครับในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบนั้นก็ต้องไปดูที่ตัวสัญญายืมนะครับว่าสัญญายืมมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้งานนะครับทรัพย์ที่มีการยืมเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับในสิ่งที่มีการตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะครับต่อมาครับหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืมเช่นวินยูชนนะครับผู้ยืมจะใช้เกณฑ์ของตัวเองในการดูแลหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นไม่ได้นะครับเช่นมีการยืมสัตว์พาหนะมาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะครับให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันในสัญญาว่าจะมีการสิ้นสุดซึ่งสัญญายืมใช้คงรูปเมื่อใดนะครับและเมื่อก็มีการเสร็จสิ้นของสัญญาดังกล่าวตรงนั้นแล้วนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาก็ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นกลับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับต่อมานะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูปครับสิทธิประการที่1คือสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปรากฏว่าผู้ยืมนั้นได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างผิดหน้าที่ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับเมื่อมีการผิดหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นทางฝั่งของผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิ

ในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญายืมดังกล่าวแล้วหรือในกรณีที่สัญญายืมดังกล่าวนั้นครบกำหนดระยะเวลาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับเป็นตามปกตินะครับที่มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญานั่นเองนะครับหรือเป็นเพราะการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องให้ทางฝั่งผู้ยืมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับตนได้นะครับนะแต่มีความน่าสนใจคือในกรณีที่มีการยืมใช้ทรัพย์สินนะครับเพื่อกิจการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาจะมีการเรียกคืนทรัพย์สินเนี่ยต้องมีการปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยืมยางลบของนายกไก่มาใช้นะครับก็ต้องดูพฤติการนะครับว่ายางลบที่มีการยืมมาใช้เนี่ยใช้เพื่อการใดถ้าปรากฏว่ามีการยืมใช้เพื่อที่จะมีการเข้ามาลบสิ่งที่มีการเขียนผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องรอช่วงระยะเวลาหนึ่งให้มีการใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนนะเห็นพอเห็นอาจารย์มาลบเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นกับผู้ยืมได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าที่ของผู้ยืมบ้างนะครับหน้าที่มีอะไรได้บ้างนะครับประการที่1หน้าที่ในการรับผลแห่งภัยพิบัตินะครับในทรัพย์สินที่ยืมนะครับเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดสูญหายบุบสลายนะครับโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีของการยืมตรงนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายในลักษณะทั่วไปในเรื่องของหนี้นะครับว่าในระหว่างที่มีการยืมใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติเช่นอะไรได้บ้างเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟลุกลามนะครับหรืออาจจะเกิดเพศภัยตามธรรมชาติฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยของผู้ยืมที่ไม่ประมาทใช้สอยทรัพย์สินตามปกติเนี่ยนะครับนะผลแห่งภัยพิบัตินั้นจะถือว่าบาปเคราะห์ดังกล่าวนั้นตกไปเป็นของผู้ยืมนะผู้ยืมก็ต้องมีการรับผลแห่งภัยพิบัติดังกล่าวตรงนั้นไปนะเฉพาะในกรณีที่ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยปกตินะครับไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับต่อมาครับประการที่2คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นนะครับหากนะครับผู้ยืมได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนะครับนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ยืมตามสัญญานะครับขออภัยหน้าที่ในการไม่ขัดขวางในการใช้สอยทรัพย์สินนะครับกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยให้ผู้ยืมได้มีการยืมใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยตรงนั้นเองสุดท้ายครับหน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับแก่ผู้ยืมนะครับที่ได้มีการทดลองนะจ่ายค่าทดลองไปนะครับนะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นกรณีจำเป็นนะครับเพื่อรักษาทรัพย์นะครับนะแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้ยืมใช้คงรูปต้องมีการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนะครับย่อมระงับไปด้วยนะครับครบกำหนดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับนะต่อมาครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปนะครับนะก็อาจจะมีการระงับไปโดยกรณีอื่นก็ได้นะครับเช่นนะกรณีที่ผู้ยืมตายนะครับนะผู้ยืมตายเนี่ย สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของผู้ยืมดังนั้นเมื่อผู้ยืมตายนะครับสัญญายืมใช้คงรูปก็จะระงับไปด้วยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถ้ากรณีของผู้ยืมเสียชีวิตหรือตายลงนะสัญญายืมดังกล่าวนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้ให้ยืมมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการทำผิดสัญญาของทางฝั่งผู้ยืมเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของผู้ยืมสามารถที่จะขออภัยกับผู้ให้ยืมนะครับบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับมีสาระสำคัญในเชิงของลักษณะของสัญญาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะครับที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมนั้นนะครับได้มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับภายหลังจากที่มีการทำสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเสร็จสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำปลาน้ำตาลนะครับเพื่อไปปรุงอาหารหรือมีการยืมน้ำเพื่อไปดื่มนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากมีการทำสัญญายืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มีการยืมดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีการถูกใช้นะครับไปจนไม่สามารถที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวที่มีชนิดเดิมเลยนะครับคืนกลับไปให้กับทางฝั่ง

ผู้ให้ยืมได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือให้ว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็เสร็จสิ้นของสัญญานะครับผู้ยืมก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่มีลักษณะชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมนั้นกลับคืนไปยังกับผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับ

โอนไปยังผู้ยืมแล้วนะครับผู้ยืมจะมีการนำไปขว้างทิ้งนำไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปให้บุคคลอื่นนะครับหรืออย่างไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินอื่นที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนะทางฝั่งของผู้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะครับเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าส่งมอบค่าหรือชาติธรรมเนียมค่าส่งคืนทรัพย์สินนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทและก็ปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับประการที่1ครับผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อถึงเวลาต้องคืนนะครับการเรียกคืนนี้อาจจะปรากฏว่านะครับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับนะผู้ให้ยืมก็มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการในการเรียกคืนหากทางฝั่งของผู้ยืมปฏิเสธในการที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นผู้ให้ยืมก็สามารถไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ยืมนั้นมีการคืนทรัพย์สินที่ยืมดังกล่าวตรงนั้นได้และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวนะครับจากการที่ขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ให้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะในการที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการใช้ทรัพย์นะตามอำเภอใจนะครับของผู้ให้ยืมขอไปของผู้ยืมนะครับนะกล่าวคือเมื่อมีการตกลงให้ยืมไปเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะครับผู้ยืมจะไปดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินนั้นมิได้นะครับหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับอันเกิดจากตัวทรัพย์ก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจจะระงับลงนะครับได้ด้วยกรณีต่อไปนี้นะครับกรณีที่1นะครับถ้าเวลายืมได้มีการกำหนดกันเอาไว้ในสัญญานะครับสัญญายืมย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อพ้นระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับอย่างที่ได้มีการทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับดังนั้นผู้ยืมนะครับก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่านะครับกำหนดที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานั้นคือเมื่อใดโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้สอยทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแล้วนะครับผู้ยืมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปส่งมอบทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนไปยังผู้ให้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำตาลเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับบอกว่ามีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอีก2วันถัดไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับอีก2วันถัดไปเนี่ยจะนำน้ำตาลมาคืนแบบนี้นะครับเมื่อถึงอีก2วันถัดไปนะครับนะในส่วนของตัวผู้ยืมจะต้องมีการนำน้ำตาลที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมเราจะคืนน้ำตาลลักษณะอื่นไม่ได้เช่นมีการยืมน้ำตาลทรายมาจะไปคืนเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ได้คืนเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไม่ได้ต้องเป็นชนิดประเภทและปริมาณเดียวกันด้วยนะครับต่อมาถ้าเวลายืมไม่ได้มีการตกลงหรือกำหนดเอาไว้ในสัญญานะครับผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ยืมเลยนะครับได้มีการทราบล่วงหน้าซะก่อนเพื่อให้ทางฝั่งของผู้ยืมได้มีการจัดเตรียมทรัพย์สินที่ยืมนั้นคืนให้กับผู้ให้ยืมเนี่ยภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพียงใดนะครับนะขึ้นอยู่กับความหาง่ายหายากของทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันถ้าเป็นกรณีของการยืมข้าวสารเพื่อใช้ไปหุงหาอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีการคืนข้าวสารที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ที่อาจจะปกติไม่ค่อยได้พบนะครับเนื่องจากเป็นข้าวสารต้นฤดูนะแล้วก็ปลูกในที่ที่อาจจะพิเศษจริงๆแบบนี้ก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่ไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยนานเกินกว่าปกติเสียหน่อยนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับดูพฤติการภาพรวมว่าคนปกติเขาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการที่จะมีการไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าองค์การเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
12: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: สทท.นั้นให้โอกาสสำหรับทุกๆคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยสำหรับการเรียนนะคะแล้วก็มสท.เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะภูมิใจว่าเราสามารถเรียนจบได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
16: แล้วล่ะคะมีเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจเรื่องเรียนกับมสท.คะ
17: ครับเพราะว่ามสท.มันที่พี่เขาพูดไปนะครับก็คือให้โอกาสเราแล้วก็เหมือนกับเราก็สามารถทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้ก็เลยเลือกที่จะเรียนกับมสท.ครับ
16: น้องคะ
18: ค่ะสำหรับมสท.นะคะที่เลือกเรียนนะคะเพราะว่าจบปวส.มานะคะแล้วก็เลือกเรียน2 ปีแล้วก็ในระหว่างที่เรียนมสท.ก็ทำงานไปด้วยค่ะคือแบบว่ามสท.ให้โอกาสกับคนทุกระดับทุกชั้นคือสามารถเรียนระบบทางไกลได้สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแบบว่าแบบระบบทั่วไปอะค่ะสามารถลงเรียนได้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานก็คือหารายได้ไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
19: ค่ะเช่นกันก็คือตอนที่เรียนปวส.เนี่ยคือกำลังทำงานอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยต้องการหาที่เรียนที่สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็เรียนไปด้วยได้ก็เลยพอดีเพื่อนแนะนำมสท.มาก็เลยสนใจที่จะเรียนมสท.ค่ะคือสามารถทำงานด้วยแล้วก็ได้เรียนไปแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ก็คือ3คนนี่คือมาจากต่างจังหวัดก็คือ3คนมาจากภูเก็ตเหมือนกันแล้วก็เจอเพื่อนที่ตรังแล้วก็กระบี่คือเจอเพื่อนหลากหลายจังหวัดมากเลยค่ะมีเพื่อนทั่วประเทศตอนนี้ค่ะ
16: น้องๆล่ะคะ
20: ก็เช่นกันค่ะจะได้เรียนด้วยและทำงานด้วยไปควบคู่กัน

0: คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในหน่วยที่6นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับหน่วยนี้เราก็มาเรียนเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำงานให้กับบริษัทนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะมีการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรให้กับผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่เราไปทำงานเนี่ยให้เสียภาษีได้ถูกต้องแล้วก็น้อยนะครับครับเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการวางแผนว่าเรานะครับจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดนะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับการไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลายครั้งนะครับการที่ผู้ประกอบการนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการวางแผนในการเข้าระบบนะครับเช่นอย่างบางคนใช่ไหมเปิดบริษัทเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็สำนักงานบัญชีก็บอกว่าไงให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับโดยที่ปีนั้นน่ะเราอาจจะไม่มีรายได้หรือว่ารายรับเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการวางแผนนะครับถ้าเกิดว่ามีการวางแผนแล้วต้องมีการวางแผนว่าในปีที่เราทำงานอยู่ในปีที่กิจการนะเริ่มมีรายได้เนี่ยนะครับแล้วรายได้เกิน1.8 ล้านนะเมื่อใดหรือว่ากิจการใดกฎหมายบังคับให้ต้องเข้านะครับประเภทใดที่กฎหมายนะไม่ได้บังคับให้เข้านะครับถ้ารายรับไม่เกิน1.8 ล้านเราอย่าเพิ่งเข้าก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อให้ทราบถึงนะครับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะครับถ้ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วทำไมครับก็อาจจะต้องมีหน้าที่มีภาระที่ต้องมีการยื่นแบบพ.พ.30นะครับถ้าเราไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดูเรื่องของการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราวางแผนเข้าแล้วใช่ไหมครับเราก็วางแผนในการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่านะเราเปิดบริษัทมาแล้วนะครับอาจจะ10 ปี20 ปีนะครับหรือ30 ปีแล้วเกิดว่าบริษัทของเรานะหรือว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับยอดขายไม่ดีเลยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเราอาจจะขาดทุนประมาณ5 ปีแล้วนะไม่มีรายได้ประมาณ4-5 ปีทำไมครับเราก็อาจจะขอมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการได้นะครับหรือการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็มี2 กรณีใช่ไหมกรณีแรกคือขอให้อธิบดีสั่งถอนนะสั่งถอนทะเบียนที่2คือมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการนะโอนกิจการแล้วก็ควบกิจการนะครับการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปว่า1มีเป็นไปได้3 กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกฎหมายบังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะอันนี้คือบังคับเลยนะ2คือกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบนะ3คือกฎหมายไม่บังคับแต่นะครับแต่เราอยากจะเข้าระบบนะครับเรามาดูกันนะครับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องดูอะไรบ้างนะครับว่าประเภทของกิจการนะครับเข้ากรณีใดนะครับโดยดูจาก1ก็คือผู้ประกอบการนะครับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเมื่อใดใช่ไหมครับผู้ประกอบการได้แก่ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยผู้ประกอบการอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้นะหรือว่าเป็นบริษัทก็ได้เป็นห้างส่วนก็ได้นะ2คือผู้นําเข้านะเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่นําเข้าเครื่องสําอางมาจากประเทศเกาหลีเราก็ต้องมีการวางแผนนะ3คือมีการตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรนะของผู้ประกอบการ4มีการรับโอนสินค้านะครับ5ผู้ที่มีความนะผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรนะครับเป็นกรณีแรกเราต้องมีการวางแผนนะครับสำหรับกรณีที่1นะกิจการก็ดูว่านะครับกิจการควรดูว่าข้อยกเว้นที่จะทำให้กิจการนะครับยังคงไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะจะมีเพียงกรณีที่เป็นกิจการขนาดย่อมก็คือรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านนะครับเท่านั้นซึ่งคาดว่าหากกิจการคาดว่าผลประกอบการของกิจการจะมีรายได้ถึง1.8 ล้านนะกิจการต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอันนี้หมายความว่าหมายความว่าถ้าเราเปิดบริษัทใช่ไหมครับแล้วสมมุติว่าเรามีรายได้เดือนละ100,000 บาทใช่ไหม1 ปีก็คือ1.2 ล้านแบบนี้นะครับรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านเราทำไมเราก็อย่าเพิ่งเข้าระบบนะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตอนแรกที่ผมบอกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่านักศึกษาเปิดบริษัทแล้วยังไม่มีรายได้เลยสำนักงานบัญชีก็บอกว่าคุณจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแบบนี้เราอย่าเพิ่งจดถ้าเรามีรายได้ประมาณเดือนละ100,000 บาท1 ปีคือ1.2 ล้านใช่ไหมปีนึงเรายังไม่ถึง1.8 ล้านเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งจดเพราะว่าถ้าเราจดเสร็จปุ๊บเราจะมีภาระภาษีมีหน้าที่ตามมาต้องยื่นแบบพ.พ.30นะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนแต่สมมุติว่าถ้าอาจารย์มีรายได้เดือนละประมาณ1 ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับ
้องทำไมครับต้องรีบจดทะเบียน VAT เลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วทำไมครับพอรายได้เกิน1.8 ล้านก็จะมีภาระภาษีผมอาจจะลืมยื่นนะแล้วภาษีที่ตั้งแต่มกราที่เกิดขึ้นก็อาจจะใช้ภาษีไม่ได้นะครับตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างนะสาธรเป็นบุคคลธรรมดาประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์นะมีรายได้จากการรับซ่อมรถยนต์ปี X1 นะจำเดือนละ 300,000 บาทนะรวมรายได้แล้วประมาณ1ปีคือ 3.6 ล้านใช่ไหมซึ่งนะซึ่งสาธรเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครับครบ 1.8 ล้านตั้งแต่ทำไมครับตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะเป็นตัวเลขสมมุติใช่ไหม300,000นะคูณ6ก็เป็น1.8 ล้านเพราะฉะนั้นทำไมถ้าสาธรนะเรียนรายวิชานี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมสาธรก็อุ๊ยต้องเอะใจใช่ไหมเรามีรายได้ประมาณเดือนละ3.5 ล้านบาทนะเรามีลูกค้าอยู่แล้วเรามีงานอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นสาธรก็ทำไมก็อาจจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับหรือถ้าสาธรจะจดนะสิ้นเดือนมิถุนายนก็ได้นะครับแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินที่ซื้อมานะภาษีใช้ไม่ได้นะครับภาษีจะใช้ได้ก็ตรงที่ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับถึงจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยก็เป็นการวางแผนภาษีถ้านักศึกษาจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเลยรายได้เริ่มมีแล้วใช่ไหมครับก็ต้องทำไมก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อนะครับดังนั้นสาธรก็ต้องมีการจดทะเบียนภาษีนะจดทะเบียน VAT ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะวันที่เริ่มมีรายได้สะสมตั้งแต่ต้นปีนะเป็นเงิน 1,801 บาทเป็นต้นไปโดยใช้แบบฟอร์มพพ .01 นะไปจดที่พื้นที่ที่ผู้ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภาย30วันนะครับนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้เกิน 1.8 ล้านนะมี2ทางเลือกนะครับคือสาธรนะจะจดณวันที่รายได้เกิน 1.8 ล้านวันที่1กรกฎาคมก็ได้หรือว่าสาธรจะวางแผนคือเริ่มจดเลยก็ได้วันที่1มกราคมนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วไงวะนะครับว่าเรารายได้เราจะถึง 1.8 ล้านบาทนะเราก็เลยรีบต้องรีบจดเพื่อที่ว่าเราจะได้สีนะครับถ้าไม่จดก็ได้นะครับภาษีที่เกิดขึ้นก่อน1กรกฎาคมก็จะใช้ไม่ได้นะครับถัดไปกรณีที่2นะครับกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกิจการก็ได้รับการยกเว้นเลยนะเช่นการสอบบัญชีนะถ้าใครได้สอบได้เป็น TA นะเป็น CPA นะมีรายได้เกิน1.8 ล้านนะหรือนะอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของการให้บริการรักษาพยาบาลนะครับแบบนี้กฎหมายยกเว้นนะจะไปขอจดไม่ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนจบจากมสท.แล้วนะครับได้วุฒิบัญชีบัณฑิตไปนะไปสอบเป็น CPA นะแล้วมีรายรับเกิน1.8 ล้านนะตรวจสอบงบการเงินนะประมาณ100งบใช่ไหมครับแล้วงบละประมาณ 200,000 บาทนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายได้นะรายรับเกิน 1.8 ล้านนะอยากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากเลยกรมสรรพากรบอกคุณจดไม่ได้คุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับนะครับห้ามนะห้ามการสอบบัญชีเข้ามาสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคือรับการยกเว้นนะครับนะมาดูตัวอย่างใช่ไหมครับเช่นบริษัทวงเวียนใหญ่นะประกอบกิจการสำนักงานสอบบัญชีนะทนายความนะให้บริการภายในประเทศนะปี X1 มีรายได้นะครับจากการให้บริการ10ล้านบาทนะแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เกิน1.8 ล้านแต่ทำไมครับบริษัทไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะเนื่องจากกฎหมายนะกำหนดไว้ว่าห้ามเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยนะครับนะไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยแล้วก็บังคับว่าห้ามเข้าด้วยนะครับ

ถัดไปกรณีที่3นะครับคือไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่นะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก็คือ SME นะครับที่มีรายได้ไม่ที่มีรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านนะถ้าอยากจะเข้าก็เข้าได้สมมุติอย่างอาจารย์ใช่ไหมมีรายได้ประมาณเดือนละ100,000 บาทใช่ไหม1 ปีก็ 1.2 ล้านทำงานมา10ถ้าเปิดบริษัทมา10 ปีนะไม่เคยมีรายได้ถึง1.8 ล้านเลยนะอยากจะเข้าเห็นเพื่อนเข้าแล้วมีความสุขใช่ไหมอยากยื่นแบบพอ30ใช่ไหมครับขอเข้าแบบนี้ก็สามารถเข้าระบบได้นะครับเมื่อกิจการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช่ไหมครับต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือต้องนะครับเมื่อต้องออกไปกำกับนะครับตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะเงื่อนไขก็คือต้องมีข้อความนะใบกำกับแบบเต็มรูปต้องมีข้อความตามมาตรา86/4นะครับอย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรกำหนดถ้ามีข้อความไม่ครบนะครับผู้ที่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อไปทำไมครับก็อาจจะเอาไปเคลมภาษีไม่ได้นะครับนะการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมี2 กรณีนะครับกรณีแรกก็คือมีรายได้ต่ำกว่า1.8 ล้านนะติดต่อกันเกิน3 รอบบัญชีก็สามารถนะขอออกจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะครับ2ก็คือการแจ้งโอนกิจการนะครับหรือการขายกิจการให้กับผู้อื่นนะเปรียบเสมือนการเลิกกิจการนะครับการควบกิจการนะหลังจากที่นะครับเราขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะกิจการก็มีสิทธิ์มีภาระหน้าที่อย่างต่อไปนี้คือต้องยื่นแบบพ.พ.08หรือ09แล้วแต่กรณีนะแล้วต้องคืนใบพ.พ.20นะครับใบทะเบียนรายน้ำนะครับคืนให้กับกรมสรรพากรนะให้คืนที่พื้นที่นะครับเราเขาให้มานะพอถึงเวลาที่เราเลิกเราก็คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ยื่นแบบพ.พ.30จนฝ่ากรมสรรพากรจะขีดชื่อออกจากการเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับการขายสินค้าแล้วการให้บริการนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าผู้ประกอบการนะมีสินค้าคงเหลือมีโต๊ะนะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโน้ตบุ๊กต้องทำเรื่องขายนะขายให้หมดนะครับขายให้หมดแล้วก็กิจการไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับอีกแล้วนะครับนับจากวันที่ยื่นแจ้งเลิกประกอบกิจการนะครับถัดไปนะก่อนดำเนินการเลิกประกอบการอันนี้ที่ผมบอกไปก็กิจการต้องตรวจสอบนะตรวจสอบในงบแสดงฐานทางการเงินว่ากิจการมีทรัพย์สินมีอะไรคงเหลือไหมนะมีสินค้าคงเหลือไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้มี PPE มีที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีทำไมครับต้องทำการขายนะแล้วก็ยื่นภาษีขายด้วยนะครับยื่นแบบพ.พ.30ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์หนูไม่ยื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเวลาที่นักศึกษาไปจดนะไปจดที่กรมสรรพากรนะไปจดที่แจ้งจดเลิกนะเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนประเมินให้นะครับถัดไปมาดูการวางแผนภาษีขายนะครับการวางแผนภาษีขายก็เพื่อให้เรานะครับหลังจากถ้าเกิดว่านักศึกษามีการวางแผนก่อนเข้าระบบแล้วนะปรากฏว่าต้องมีการวางแผนภาษีขายด้วยนะเพื่อให้เรานะมีการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีนะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาภายหลังใช่ไหมครับจุดความรับผิดของการขายสินค้าหรือให้บริการนะมันไม่เหมือนกันนะที่นักศึกษาศึกษาไปแล้วในหน่วยที่6นะว่าแท็กพอยต์ของการขายสินค้าคือเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาส่งมอบไปแล้วยังไม่มีการเปิดใบกำกับภาษีขายเกิดอะไรขึ้นครับก็อาจจะต้องมีการโดนประเมินย้อนหลังนะครับต้องวินิจฉัยความแตกต่างกันนะแตกต่างกันอย่างไรโดยหลักนะแล้วหากผู้ประกอบการสินค้าขายสินค้านะเป็นขายสินค้าเป็นปกติอยู่แล้วแต่มีผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบนะของผู้ผลิตสินค้านั่นเองนะการรับจ้างผลิตสินค้าก็ยังคงเป็นถือเป็นการขายสินค้าไม่ใช่เป็นการให้บริการนะต้องมีการวางแผนการขายสินค้าให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นจุดความรับผิดนะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบกำกับใช่ไหมถ้าเป็นการขายสินค้าถ้าให้บริการก็เมื่อมีการออกใบกำกับหรือมีการชำระค่าบริการนะครับ2คือบริการทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องเป็นการรับจ้างทำของนะครับแต่การรับจ้างทำของเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเท่านั้นบริการก็มีหลายอย่างใช่ไหมเช่นเช่าทรัพย์รับขนฝากทรัพย์นะเก็บของในคลังสินค้าตัวแทนนะครับการให้บริการในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการให้บริการที่รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการขาย

สินค้ารวมค่าบริการไหมนะครับหากแยกได้ว่านะครับค่าสินค้าเท่าใดค่าบริการเท่าใดก็ให้แยกตามความเป็นจริงนะครับจุดความรับผิดค่าสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบจุดความรับผิดค่าบริการก็เกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการนะครับนะเช่นบางครั้งใช่ไหมครับบริษัทก็อาจจะขายแอร์นะพร้อมติดตั้งนะก็ต้องมีการคิดค่าแอร์คิดค่าขนส่งคิดค่าบริการต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วอาจจะบางบริษัทใช่ไหมคิดค่าแอร์15,000ค่าบริการ 1,000 ค่าติดตั้ง 1,000 รวมเป็น 17,000 เปิดบินนะเปิดแบบกับแค่1ยอดนะ 17,000 นะแบบนี้ต้องมีการวางแผนหรือว่าบางบริษัทก็ทำไมครับก็มีการขายแอร์เหมือนกันแต่แจ้งรายการมาเลยนะค่าแอร์ 15,000 บาทค่าบริการ 1,000 บาทค่าขนส่ง 1,000 บาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นการวางแผนทางด้านการขายสินค้ารวมค่าบริการนะครับหรือหากลักษณะสำคัญนะครับธุรกิจเป็นการให้บริการแต่มีการรวมค่าสินค้าอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะแยกหรือรวมค่าสินค้ากับค่าบริการก็ถือเป็นการให้บริการทั้งหมดนะครับจุดความรับผิดก็ใช้หลักของการบริการนะครับอันที่6นะครับสินค้าขาดนะจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบนะแน่นอนนักศึกษาเวลาที่เรามีการทำธุรกิจใช่มั้ยบางครั้งสินค้าเราอาจจะมีการหายจากสินค้านะในสต็อกในรายงานมีอยู่100นะครับแต่ของจริงไปตรวจนับแล้วอยู่99นะครับแสดงว่ามีการหายไป1ชิ้นดังนั้นทำไมก็ต้องมีการวางแผนนะต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับการตรวจนับสินค้าก็จะมันปีละหนึ่งครั้งถ้าสินค้าประเภทไหนที่หายบ่อยใช่ไหมถ้าเราเป็นนักบริหารถ้าเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมเราอาจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้สินค้าของเราทำไมหายหรือเกินนะครับถ้าหายเราก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนนะเพื่อให้สินค้าเรามีความเขาเรียกว่าไม่ขาดหายมากเกินไปนะครับการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับเรื่องของการให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนนะครับการแถมสินค้าการแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัลนะของฝันของชำร่วยการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายการให้บัตรกำนันคูปองนะสินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับก็คืออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับตอนในหน่วยที่6ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรามีการขายตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราแถมสินค้าเราแถมกระบอกน้ำเราแถมกระบอกน้ำกระบอกเติมน้ำนะครับเอาไว้สำหรับทำน้ำเย็นเนี่ยคำถามคืออย่างเงี้ยแถมได้ไหมนะเงื่อนไขของกรมสรรพากรก็คือคุณจะแถมอะไรอ่ะแถมได้เขาไม่ว่านะครับแต่ขอแถมแล้วคือสินค้าที่แถมเนี่ยไม่ควรจะมีมูลค่าที่พอๆกับตู้เย็นใช่ไหมเราขายตู้เย็นราคา 10,000 บาทเราแถมทองนะ1สลึง2สลึงอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะสมไหมก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็อย่างเงี้ยแสดงว่ามีการอาจจะเรียกว่าไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายใช่มั้ยอาจจะแถมสินค้าที่มีมูลค่าอาจจะหลักร้อย100 200บาท300บาทแบบเนี้ยกรมสรรพากรอนุโลมให้นะครับหรือการที่เขาทำไมครับการที่มีเจ้าหน้าที่มีเซลล์ใช่ป่ะไปยืนแจกสินค้านะของชำร่วยตามหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นการส่งเสริมการขายใช่ป่ะสินค้าของเราเนี่ยบางครั้งนะครับเรามีการออกสินค้ามาใหม่เราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราอ่ะได้มีการทดสอบได้ชิมก่อนได้รู้จักก่อนเราก็มีทำไมเราก็เอาไปแจกนะเอาไปเป็นของชำร่วยแบบนี้ได้นะอาจจะแบบเป็นมูลค่า5บาท10บาทนะหรือ10 20บาทนะทำให้ลูกค้านะเอาไปชิมก่อนแล้วพอลูกค้าชิมเสร็จปุ๊บติดใจก็กลับมาซื้อของของเรานะครับต้องมีการวางแผนนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะเกิดแถมไปแจกไปแล้วเกิดสรรพากรมาตรวจพบนะครับก็อาจจะมีภาษีมีประเด็นย้อนหลังนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีการสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านราคา10 20ล้านแล้วมีการแจกนะแจกสินค้าอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ดูความเหมาะสมด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์อาจจะราคาประมาณ 2-3 หมื่นนะแต่บ้านราคา 10-20 ล้านก็ได้นะครับแบบนี้การให้ส่วนลดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับต้องไม่นำมารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับนะขายพัดลมใช่ไหมครับแล้วก็มีการแถมสินค้านะครับโทษอันนี้ขายพัดลม 1,500 นะครับส่วนลด200นะครับเพราะฉะนั้น
มูลค่าก็คือ 1,300 นะครับภาษีก็ 7% นะครับการแถมสินค้านะครับก็คือไม่เอามาเป็นฐานภาษีนะครับจะต้องเป็นของแถมมาพร้อมสินค้านะครับจะมารับของแถมภายหลังไม่ได้นะครับเช่นสมมุติอย่างที่ผมบอกไปใช่ป่ะมีการขายตู้เย็นใช่ไหมครับก็ต้องทำไมครับก็แถมกระป๋องเขาเรียกว่ากระบอกน้ำนะกระบอกทำน้ำเย็นก็แถมการขายไปเลยนะครับแล้วก็เปิดบิลไปกำกับระบุไปเลยว่าแถมนะกระบอกน้ำมูลค่า100บาทนะครับจะมารับภายหลังไม่ได้นะครับนะแล้วก็ดูบรรทัดกับข้างล่างเลยใช่ไหมต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าสินค้าที่ขายนะแล้วก็ระบุของแถมไว้ในใบกำกับด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการขายยาสีฟันนะครับแถมแป้งนะครับการแจกหรือการให้สินค้าเป็นรางวัลนะครับต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายนะครับสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าส่งเสริมการขายใช่ไหมซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทภายใน1วันนะครับสามารถนำบิลนะครับมาแลกแก้วมูลค่า30บาทได้นะครับแก้วมีมูลค่า30บาทก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีขายนะครับของฝันของชำร่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการแจกสินค้านะครับเพื่อส่งเสริมการขายนะครับเช่นการแจกสินค้ากับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยมีพนักงานยืนแจกนะถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับเวลาที่ถ้าเรานะกลัวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะไม่เชื่อนะหรือว่าเอกสารเราดูต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้กับเอกสารของเราแล้วก็อาจจะมีการถ่ายรูปเอาไปด้วยนะครับมีการถ่ายรูปแล้วก็บอกวันที่ที่เราไปแจกก็จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะว่าเรามีการส่งเสริมการขายจริงๆนะครับโดยมีการแจกสินค้าจริงๆนะครับครับสำหรับอันที่6ก็คือการให้บัตรกำนันหรือคูปองนะครับก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่7สินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนก็มอบสินค้าให้กับลูกค้าทดลองใช้นะครับบางครั้งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจก็เอาสินค้าไปทดลองใช้ก่อนนะครับเมื่อลูกค้าพอใจสินค้าแล้วก็ทำไมผู้ขายก็ส่งมอบสินค้าตัวใหม่ให้นะสินค้าที่มอบไปกับลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าวก็ยังไม่ถือเป็นการขายนะครับการวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานนะครับก็จะมี2เรื่องนะเรื่องของสวัสดิการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ลูกจ้างโดยไม่คิดมูลค่านะแล้วก็การวางแผนสวัสดิการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทนะครับกอไก่นะจัดให้มีโรงอาหารเพื่อบริการอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงานของบริษัททุกคนนะครับโดยมีข้าวกับข้าวเครื่องดื่มนะโดยมีการระบุไว้ในระเบียบนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะสังเกตว่ามีการระบุเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะครับอย่างเงี้ยบริษัทก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมูลค่าของอาหารเครื่องดื่มมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าบางบริษัทนะครับเช่นตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตามโรงงานต่างๆนะเขาก็จะมีเวลแฟร์นะครับสวัสดิการให้กับพนักงานนะเพื่อเป็นการจูงใจให้กับพนักงานไปทำงานบริษัทเขาใช่ไหมเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเวลแฟร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเวลแฟร์สวัสดิการของพนักงานนะให้ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นฟรีนะครับก็ระบุเอาไว้ในระเบียบของบริษัทนะครับก็จะได้รับสวัสดิการตัวนี้โดยที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่2คือตัวยูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบนะที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับแจกเครื่องแบบนะครับปีละ3ชุดนะชุดละ 1,000 บาทนะรวมเป็นมูลค่าชุดเครื่องแบบที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับก็คือ 3,000 บาทนะบริษัทก็ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องนำมูลค่าของเครื่องแบบนะที่ให้แก่พนักงานจำนวน2ชุดเท่ากับ 2,000 บาทนะสำหรับชุดที่3นะบริษัทต้องนำมูลค่านะ 1,000 บาทไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มโดยนะโดยถือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ส่งมอบเครื่องแบบให้กับพนักงานนะแล้วก็นำส่งภาษีขายนะณวันที่15ของเดือนถัดไปด้วยนะเพราะว่าจุดความรับผิดเกิดขึ้นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่70บาทนะสังเกตว่าบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการวางแผนภาษีเกี่ยวกับยูนิฟอร์มใช่มั้ยครับให้3ชุดต่อปีแต่กฎหมายเนี่ยบังคับให้แค่เท่าไหร่ครับ2ชุดต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่3เนี่ยต้องเอาไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับโดยหลักปฏิบัตินะครับอันนี้หลักปฏิบัติก็คือมีบางบริษัทใช่ไหมครับก็แจกยูนิฟอร์มตอนเดือนธันวาคม2ชุด
นะแล้วมกราคมก็อีก1ชุดนะเท่ากับว่าแจก3ชุดเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสีย

0: ภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่ามันคนละปีปฏิทินนะครับนะถัดไปเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับขาดหายจากรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามีการตรวจนับพบแล้วว่าสินค้าคงเหลือขาดหายนะครับจากความเป็นจริงนะครับต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับอันนี้การวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็จะมีทั้งหมด3กรณีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อการวางแผนเกี่ยวกับรถยนต์นั่งแล้วก็การเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็ควรเรียกใบกำกับภาษีซื้อเต็มรูปทุกครั้งนะที่ซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการบางคนก็อาจจะให้บางคนก็อาจจะไม่ให้ก็ต้องมีการขอนะครับสองคือเมื่อได้รับใบกำกับภาษีมาแล้วนะครับจากผู้ขายสินค้านะครับต้องมีหลักฐานในการรับใบกำกับภาษีด้วยนะครับสามนะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อมาจากผู้ขายสินค้ากิจการควรนำไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์นะแบบเต็มรูปนะครับจะเอาอย่างย่อไปขอเคลมภาษีไม่ได้นะต้องไปขอนะไปขอแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการนะครับถ้าสูญหายนะก็ต้องขอใบแทนนะครับก็ใบแทนนะการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีปลอมนะครับก็คือถ้าเรากลัวว่าใบกำกับภาษีที่เราได้รับมาปลอมนะครับมีธุรกิจบางธุรกิจนะครับเขาก็อาจจะมีรับจ้างนะรับจ้างเปิดใบกำกับภาษีซึ่งผิดนะครับถ้าเรากลัวว่าเราจะรับใบกำกับภาษีปลอมมานะครับเราก็ทำไมครับก็ต้องไปสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็คือเรียกขอใบพพ20นะหรือว่าใบทะเบียนไร่น้ำนะครับที่กรมสรรพากรออกให้ต้นฉบับนะสำเนาก็ไม่ได้นะครับต้องขอต้นฉบับนะครับสองคือตรวจสอบรายการตามใบกำกับนะว่ามีข้อความตรงกันไหมนะครับสามคือกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆเงื่อนไขในการตรวจรับใบกำกับภาษีซื้ออย่างเป็นระบบนะครับถัดไปนะครับวางแผนเกี่ยวกับภาษีรถยนต์นั่งนะครับทราบบ้างนะครับรถยนต์นั่งนะครับกฎหมายนะครับไม่สามารถไม่ให้เอาภาษีซื้อนะครับไปรวมโทษไม่ให้เอาภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายนะครับเอาไปรวมเป็นราคาทุนของรถยนต์นั่งนะครับกิจการต้องศึกษาเกี่ยวกับภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหลายๆกิจการก็มีการเช่ารถยนต์นั่งแทนการซื้อนะครับเนื่องจากการเช่านั้นสามารถนำเงินที่จ่ายไปนะถือนำเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายได้นะทั้งก้อนเลยนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับสำหรับกิจการที่มีธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับทั้งขายสินค้านะครับที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ธุรกรรมที่รับการยกเว้นก็คือ1บริษัทมีทั้งเสียภาษีแล้วก็ได้รับการยกเว้นนะครับกิจการจะไม่สามารถขอภาษีซื้อคืนได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับกิจการที่อยู่ในระบบ VAT นะครับส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากธุรกรรม non VAT นะครับไม่สามารถขอคืนได้นะครับดังนั้นกิจการก็ต้องวางแผนในการขอคืนนะภาษีซื้อนะครับเพียงบางส่วนนะครับเพียงบางส่วนสามารถขอคืนได้หมดเลยนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อก็มี3กรณีนะครับกรณีแรกคือการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปนะครับ2กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อเกิดจากการก่อสร้าง3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่หลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปก็คือการนะครับมีธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีแล้วก็นอนแวตใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายธุรกรรมประเภทใดภาษีซื้อดังกล่าวต้องนำมาเฉลี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับตามสัดส่วนของรายได้นะครับ2การเฉลี่ยภาษีจากการก่อสร้างนะครับก็ไม่สามารถนำมาขอคืนได้ทั้งหมดนะครับแต่ให้นำไปเป็นต้นทุนของทรัพย์สินนะครับ3ก็เป็นกรณีที่3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดนะครับเป็นการเฉลี่ยที่ใช่ไหมครับกรณีซึ่งไม่สามารถระบุได้ก็ว่าเป็น1หรือ2นะครับต้องมีการขอข้อหารือทำจดหมายถามกรมสรรพากรไปนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: สวัสดีครับนิสสาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่14เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะครับก่อนอื่นต้องรู้จักเลยครับรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนนะฮะแปลว่าอะไรแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็อากรสแตมป์แปลว่าอะไรนะครับการวางแผนนั้นต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้1ทำไมต้องวางแผนนะครับ1ทำไมต้องวางแผน2แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเค้าเสียยังไงอากรสแตมป์เค้าเสียยังไงเสียภายในวันไหนยื่นแบบภายในวันไหนนะครับแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์กับพวกเราแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างที่กฎหมายเป็นคนกำหนดนะครับปะเราไปนะครับตัวแรกครับทำไมเราต้องวางแผนภาษีนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันครับคำว่าการวางแผนนั้นแปลว่าอะไรนะครับการวางแผนก็เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางนะฮะกำหนดทิศทางหรือแนวคิดแนวปฏิบัติที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนนะฮะทำไมเราต้องวางแผนนะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่านะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาครับในอดีตเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้เราเดือดร้อนเช่นถูกสรรพากรเข้าตรวจสอบนะครับต้องเสียภาษีอากรเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยจึงมีการวางแผนการวางแผนนั้นก็เป็นการกำหนดทิศทางที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับมาดูกันครับแนวคิดในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นนะครับหลักการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นมาดูเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับแปลว่าอะไรนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับจากการทำธุรกิจเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแต่ก่อนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเรามีภาษีทางธุรกิจเราเรียกว่าเป็นภาษีการค้าภาษีการค้านั้นก็เก็บนะครับเก็บหลายอัตราครับนะฮะจากการประกอบธุรกิจเอารายรับนะครับก่อนหักรายจ่ายคูณด้วยอัตราภาษีมีรายอัตราซึ่งภาษีการค้านั้นนะครับก็ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ประกอบการและก็ผู้บริหารนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนนะครับจากภาษีการค้านั้นมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บจากมูลค่าของสินค้าทรัพย์มูลค่าของทรัพย์สินค้าที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็เก็บในอัตรา 7% ตลอดเลยนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นก็คือเอาภาษีขายหักภาษีซื้อนะครับแล้วก็เสียส่วนต่างแต่มันมีธุรกิจบางประเภทนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยจะมีภาษีซื้อเท่าไหร่นะครับก็เลยนะครับไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จึงเรียกร้องบอกว่าขอใช้เดิมๆได้ไหมแบบการค้าเดิมแต่เนื่องจากการค้าเดิมเนี่ยนะครับมันยกเลิกไปแล้วเขาก็เลยเซต นะครับตั้งขึ้นมานั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับก็เก็บคล้ายๆกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เก็บจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายแปลว่าไม่มีภาษีซื้อนะครับทีนี้ไอ้ภาษีธุรกิจนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษีทางอ้อมนะฮะก็เก็บจากผู้บริโภคเลยนะครับก็คือไอ้คนขายเนี่ยนะฮะไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะก็โยนภาระภาษีไปให้กับคนจะซื้อนั่นเองนะครับครับในการวางแผนภาษีอากรนั้นเนี่ยนะครับหลักของการวางแผนนั้นเราผู้ศึกษาจึงต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งต้องรู้กิจกรรมก่อนเลยนะฮะนะครับวงกลมวงที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือต้องรู้activity ครับก็คือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของเรานั่นแหละนะครับเราขายสินค้าหรือเราให้บริการถ้าเป็นให้บริการบริการอะไรล่ะเป็นการเช่าเป็นการขนส่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2เราต้องรู้เลยครับเราต้องรู้ของ business law ก็แปลว่ากฎหมายในทางธุรกิจก็เช่นกฎหมายภาษีอากรนะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวที่3ความต้องการของผู้วางแผนนั่นเองว่าต้องการอะไรนะเรารู้อยู่3อย่างเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบครับองค์ประกอบ3อย่างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยการวางแผนต้องประกอบด้วยอยู่3ประการด้วยกันนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับไปทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับนั่นก็คือใครบ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเขาก็เซตไว้นะครับมีอยู่ประมาณ9องค์กรด้วยกันนะครับมีอยู่9องค์กรด้วยกันองค์กรแรกนั่นก็คือนะครับกิจการธนาคารองค์2ก็กินเป็นพวกกิจการบริษัทเงินทุนหรือเรียกเลยเป็น finance firm นะครับตัวที่3นั้นนะครับได้แก่กิจการประกันชีวิตตัวที่4กิจการโรงรับจำนำตัวที่5กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่6กิจการขายอสังหาริมทรัพย์กิจการที่7การขายหลักทรัพย์กิจการตัวที่8เนี่ยนะครับอยู่ในพ.ร.ด. 350 358 364อีก2กิจการนะครับกิจการนี้เช่นบริษัทเช่นอะไรครับนะครับกิจการนี้ก็มีอีก2ก็คือ1factoring ครับนะ factoring อะไรอีกครับตัวที่9นะครับกิจการนะครับซื้อขายคืนหลักทรัพย์นะครับกิจการซื้อนะครับขายนะครับคืนหลักทรัพย์ก็คือพวกที่เป็นนักเล่นหุ้นนะครับนะเขาเรียกว่าเล่นหุ้นขาลงไงพอเล่นหุ้นขาลงเนี่ยเขาไม่มีหุ้นขายเขาก็เลยไปยืมโบรกเกอร์มานะครับ ไปยืมโบรกเกอร์มาแล้วก็เอามาขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อใช้คืนดังนั้นจึงมีอยู่9กิจการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า9กิจการนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ใช่นะฮะ9กิจการนี้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ให้เอารายได้บางประเภทเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไอ้คำว่ารายได้บางประเภทเนี่ยนะครับนับไปนับมาดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีแค่7ประเภทเท่านั้นเองนะครับไปดูต่อไปฮะว่า7ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมกิจการธนาคารกิจการธนาคารนั้นที่ต้องเอามาเสียนั้นนะครับเอาเงินเอาเฉพาะรายได้2ก้อนเท่านั้นมาเสียนะครับก้อนแรกก็เป็นพวกตระกูลดอกเบี้ยครับนะข้อกอไก่ตระกูลดอกเบี้ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับตัวที่2นะครับเอาตัวไหนครับเอากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือทางธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีการซื้อมีการขายเงินตราต่างประเทศด้วยเอา2ตัวนะให้จำ2ตัวนี้ไว้นะฮะนะ2ตัวนะฮะกอไก่กับขอไข่นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีการอ้างถึงด้วยนะครับนะต่อไปสำหรับเป็นกิจการเงินทุนนะที่เป็น finance firm เนี่ยนะครับก็ใช้เหมือนธนาคารเลยเอา2ตัวนี้แหละมาเสียนะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปก็มีกิจการบริษัทประกันชีวิตนะครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเอาประกันชีวิตเท่านั้นมาเสียนะฮะต่อไปมีอะไรครับกิจการโรงรับจำนำครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยนะครับเพราะว่ากิจการโรงรับจำนำเนี่ยนะฮะแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือเป็นสถาบันการเงินนั่นแหละนะครับให้กู้ยืมเงินแล้วก็มีของมาประกันไว้นะครับต่อไปนะครับกิจการตัวที่5เป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แล้วก็เอารายได้ตัวนี้เหมือนธนาคารเลยเห็นไหมฮะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปกิจการตัวที่6ครับเป็นกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือเอารายรับก่อนหักรายจ่าย นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันโดยรายละเอียดนะครับต่อไปกิจการตัวที่7

ครับเป็นกิจการหลักทรัพย์นะครับก็เอารายรับก่อนหักรายจ่ายตัวที่8ฮะตัวที่8ก็เป็นกิจการการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์นะกิจการตัวที่9 factoring ก็เอาส่วนลดค่าธรรมเนียมดังนั้นนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า9กิจการนี้นะครับก็เอาเฉพาะรายได้ที่ระบุไว้ในฐานภาษีเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะงั้นรายได้ของพวกเขาทั้ง9กลุ่มเนี่ยนะครับเกิดเป็นรายได้อื่นๆซึ่งไม่อยู่ในรายการตัวนี้เนี่ยนะครับจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นอะไรครับเอาธนาคารก่อนนะครับสมมติธนาคารรายได้หลักของธนาคารเนี่ยนะครับนอกจากจะมีดอกเบี้ยกำไรจากการแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับธนาคารอาจจะมีการให้เช่าตู้นิรภัยถูกไหมงั้นตู้นิรภัยเนี่ยนะครับรายได้จากการให้บริการตู้นิรภัยของธนาคารก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปธนาคารทำอะไรอีกครับตัวอย่างนะครับเช่นธนาคารให้บริการนะครับบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบัตรเครดิตก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้านักศึกษานั้นไปเป็นคอนซัลท์เขาไปเป็นคนทำบัญชีให้กับ9กิจการนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่า9กิจการนี้มีรายได้อะไรบ้างนะครับถ้ามีรายได้ตามที่เรากล่าวมาตรงนี้แปลว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนอกจากนี้อาจจะต้องเอาไปเสียภาษีอื่นๆเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับมาดูนะครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของฐานภาษีแล้วมาดูในเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็7รายการด้วยกันเห็นไหมฮะเนี่ยก็7รายการนี่แหละนะครับเราเรียกว่าฐานภาษีพร้อมกับอัตราภาษีอัตราภาษีนั้นก็มีโดยหลักใหญ่ๆนั้นอยู่ที่ 3% นะครับ 2.5 1% ก็ยกเว้นอยู่นะครับก็อยู่ในระดับนี้นะครับแต่ว่าการเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นี่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคำนวณภาษีธุรกิจท้องถิ่นด้วยนะนะต้องบวกภาษีท้องถิ่นไปอีก 10% เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับว่าเขาทำยังไงนะฮะต่อไปฮะมาดูในเรื่องของอะไรครับก่อนที่เราจะไปวางแผนภาษีต้องรู้จักหน้าที่ก่อนฮะหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับซึ่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่กฎหมายกำหนดนะครับ1นะฮะต้องอะไรครับต้องจดทะเบียนก่อนนะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะแต่บางกรณีมันไม่ต้องจดนะแต่บางกรณีก็ไม่ต้องจดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จด2ต้องยื่นแบบการยื่นแบบมันก็มีแบบเฉพาะของมันเองไม่ให้ยื่นนะการยื่นแบบผิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้การไม่ก็ยังไม่ได้ยื่นแบบนะถ้ายื่นแบบผิดนะครับแล้วก็ตัวที่3นั้นต้องจัดทํารายงานแล้วก็ออกใบลับตัวที่4อื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนธุรกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับนี่คือหน้าที่นี่คือกฎหมายบังคับให้ทำก็แปลว่าต้องทำตามนี้อย่างน้อยมีหน้าที่อยู่4ประการนี้ก็ต้องทำตามนี้ไม่ทำตามนี้นี่ถือว่าผิดนะฮะนะครับเจอครับผมค่าปรับไปต่อไปทำความรู้จักนะครับกับอากรสแตมป์สักนิดหนึ่งนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากรสแตมป์ถ้าเป็นอากรสแตมป์เหรอนะครับเกิดจากทำนะครับเกิดจากการทำตราสารฮะตราสารคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะฮะวิธีการปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์ก็มีอยู่3วิธีนะครับโดยการปิดทับโดยสแตมป์ดุลโดยชำระเป็นตัวเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะเดี๋ยวค่อยว่าโดยดีเทลนะครับอากรสแตมป์นั้นเนี่ยต้องทำเป็นตราสารนะฮะต้องมีลักษณะเป็นตราสารลักษณะของการเป็นตราสารคืออะไรครับถ้าพูดเรื่องของอากรสแตมป์ตราสารก็เป็นหนังสือสำคัญใดๆใน28อย่าง28ลักษณะเนี่ยนะครับและตราสารฉบับนั้นต้องมีการลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในตราสารนั้นด้วยนะครับเช่นหนังสือสัญญาการเช่าเนี่ยเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่าที่ดินเช่าตึกเช่าอาคารก็ต้องทำเป็นสัญญาถ้าลำพังมีเฉพาะสัญญาอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือเป็นตราสารเมื่อมีหนังสือสัญญาการเช่าอาคารแล้วยังต้องมีการลงลายมือชื่อของฝั่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับฝั่งที่รับผิดด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าของอาคารกับผู้เช่าลงลายมือชื่อเมื่อลงลายมือชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกระดาษ A4 ฉบับนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์ทันทีเลยนะครับหลังจากติดอากรสแตมป์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีคำว่าบัญชีอากรสแตมป์บัญชีอากรหมายถึงบัญชีที่เรียกว่าต้องเป็นตราสารก็มี28อย่างครับเวลานักศึกษาทำธุรกิจเนี่ยนะครับเวลาทำหนังสือสัญญาใด

ใดข้อตกลงใดๆไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าหนังสือสัญญานั้นข้อตกลงนั้นอยู่ใน28รายการนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ใน28รายการนี้นะครับก็เป็นตราสารที่ต้องติดอักษรสแตมป์นะครับต่อไปครับตัวที่5รู้จักคำว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์ก่อนครับปิดสแตมป์บริบูรณ์นั้นทำยังไงครับจึงเรียกว่าเป็นบริบูรณ์ปิดสแตมป์บริบูรณ์ก็แปลว่า1นะครับต้องปิดอักษรสแตมป์ครบมูลค่าที่ต้องปิด2ต้องปิดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น3ต้องมีการขีดค่าครับนะครับถ้าเป็นสแตมป์ที่ติดนะฮะขีดค่าขีดค่าเพื่ออะไรครับขีดค่าเพื่อไม่ให้นำไปหมุนเวียนใช้ต่อนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักทั่วไปของอากรสแตมป์ตัวที่6หลักของอากรสแตมป์ต้องรู้อีกนะครับว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นั้นก็คือผู้ที่ถูกระบุไว้ในตราสารนะครับในตราสารก็จะบอกเองที่เป็นช่องๆอ่ะที่เป็นช่องๆก็จะบอกเองว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตราสารฉบับนี้มันไปทำนอกราชอาณาจักรครับแล้วก็บังเอิญว่าคนไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารฉบับนี้ก็เลยไปเอาตราสารที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้นเข้ามาในประเทศไทยคนที่นำเข้ามาคนนั้นมีหน้าที่ต้องติดอักษรสแตมป์นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะก็นอกนั้นก็ไปนั่งดูเองนะครับไปอ่านเองนะครับต่อไปครับอักษรสแตมป์นั้นมันก็ยังมีกรณีอะไรครับกรณีการยกเว้นอักษรสแตมป์ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพอทำตราสารขึ้นมาเสร็จแล้วต้องติดอักษรสแตมป์ทั้งหมดไม่ใช่นะตราสารบางฉบับมันยกเว้นตราสารบางฉบับมันยกเว้นนะครับแล้วก็ยกเว้นตามอะไรครับก็ยกเว้นในตราสารในบัญชีตราสารก็จะเขียนข้างล่างเลยแหละว่ายกเว้นแล้วกับอีกที่หนึ่งยกเว้นตรงไหนครับไปยกเว้นตามประกาศนะครับเช่นในพระราชกิจกาประกาศคณะปฏิวัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่8ไปรู้จักคำว่าการขอคืนการขอคืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราชำระอากรสแตมป์เกินเช่นเขาบอกว่าจะต้องปิดอากรสแตมป์แค่ 10,000 บาทเราคำนวณเลขผิดครับกลับไปชำระเป็น 100,000 บาทแปลว่าเราชำระเกินไป 90,000 บาทไอ้ 90,000 บาทนั่นแหละต้องขอคืนนะฮะหรือเราติดอักษรสแตมป์โดยไม่มีหน้าที่นะครับเช่นเราเข้าใจว่าไอ้หนังสือสัญญาที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตราสารเราเลยต้องปิดอักษรสแตมป์ต้องเสียอักษรสแตมป์แต่ที่ไหนได้ไอ้หนังสือที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตราสารนะครับก็แปลว่าเราก็ไปขอคืนซะแต่การขอคืนนั้นต้องมีคำว่าไทมิ่งระยะเวลานะครับอาจจะบางประเภทนะครับ6เดือนบางประเภท10ปีครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมาถึงเรื่องของการวางแผนเมื่อกี้เราทำความรู้จักแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรอากรสแตมป์คืออะไรนะครับต่อไปก็เป็นถึงเรื่องของการที่เราจะต้องไปวางแผนพวกเขาแล้วล่ะนะครับวางแผนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเสียภาษีในอัตราที่น้อยที่สุดนะครับได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเราจะไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเด็ดขาดนะฮะอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเราไม่ทำนะนี่คือหลักการประมาณนี้ก่อนนะครับนะในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องการวางแผนนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาอยู่ที่การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนำมาให้เรารู้จักอยู่3เรื่อง1นะครับอันดับแรกเลยการวางแผนธุรกิจเฉพาะกรณีของกิจการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่2บริษัทประกันชีวิตตัว3นะครับการประกอบกิจการนะครับการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเอามาแค่3ตัวนะแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับอ่ะเราพาไปดูนะครับการประกอบกิจการเนี่ยนะครับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มันแปลว่าอะไรครับ การวางแผนนะเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แปลว่าอะไรครับมาดูตัวนี้ก่อนครับโดยปกติ2เยี่ยงนะครับธนาคารพาณิชย์มีคำอยู่3คำคำแรกครับปกติคำที่2เยี่ยงคำที่3ธนาคารพาณิชย์ตัวแรกครับการประกอบธุรกิจโดยปกติคำว่าปกติก็แปลว่าทำอย่างสม่ำเสมอนะฮะอย่างสม่ำเสมอนะครับภายใน1ปีนั่นน่ะนะคำว่าอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าปกติเนี่ยนะครับก็อย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะเช่นการให้กู้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับเยี่ยงแปลว่าอะไรครับตัวที่2เยี่ยงก็แปลว่าเอาเยี่ยงอย่างเขาเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละ
นะเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนี่แหละธนาคารทำอะไรบ้างล่ะก็

ต้องไปดูว่าธนาคารทำอะไรบ้างนะครับธนาคารทำอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในพ.ร.บ.ใช่ไหมสถาบันการเงินบอกว่าธนาคารเนี่ยมันก็ทำอะไรธนาคารก็หลักใหญ่ๆใจความก็ระดมทุนหาตังมาแล้วก็เอาไปให้บุคคลเอาไปลงทุนนะ

นะครับหรือนะฮะเรามีหน้าร้านอยู่นะฮะก็เปิดหน้าร้านหน้าบ้านเรานั่นแหละนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเงี้ยถือว่าเราทำตัวทำตนเหมือนธนาคารนะครับคนที่ทำตัวทำตนเหมือนธนาคารเยี่ยงธนาคาร อาจจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเป็นบริษัทก็ได้นะครับอันนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าคำว่าเป็นปกติเห็นไหมครับมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา749/53นะเป็นบริษัทโรงงานน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับเขาก็ขายน้ำตาลทรายถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเงินเหลืออยู่พอมีเงินเหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอาไปให้บุคคลอื่นเขากู้เอาให้ใครกู้ครับก็คือเอาไปให้กับบริษัทกับประชาชนซึ่งปลูกอ้อยชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นการกู้เสร็จแล้วก็เรียกดอกเบี้ยไปอย่างนี้ถือว่าโรงงานน้ำตาลถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนพ่อค้าขายน้ำตาลแต่ตัวเองก็ทำตัวทำตนเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เป็นการให้กู้ยืมเงินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับถือว่าเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์คำว่าปกติแปลว่าให้กู้กับชาวไร่อ้อยนั้นหลายรายด้วยกันนะแปลว่าอย่างนี้นะ ออกจากนะครับการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มาที่บริษัทธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะบริษัทประกันภัยมีหลายอย่างนะฮะมีทั้งประกันชีวิตแล้วก็มีทั้งบริษัทประกันพวกวินาศภัยโดยทั่วไปด้วยแต่การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นให้เอาเฉพาะประกันชีวิตเท่านั้นนะครับประกันชีวิตเท่านั้นทีนี้ก็ถามต่อไปครับว่าแล้วไอ้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาทำมาหารายได้อะไรบริษัทประกันชีวิตเก็บเงินจากเราไปเก็บเงินจากเราไปแล้วก็เอาเงินจากเราเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนพอไปลงทุนขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยไงนะครับดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยพวกนี้แหละนะครับต้องเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับดังนั้นบริษัทประกันชีวิตเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นหนึ่งเอาดอกเบี้ยไปเสียกับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเอาเงินที่เราเรียกเก็บจากพวกเราไปนั่นแหละเอาไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับต่อไปนะครับมาที่การวางแผนภาษีธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ทีนี้ไอ้การค้าขายอสังหาริมทรัพย์แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเป็นการค้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์นะแต่ต้องเป็นการค้าเป็นการขายนะครับที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้นนะครับจึงจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับทีนี้ไอ้การคำว่าการค้าการขายนะครับเป็นทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับมันทำยังไงนะครับก็ถูกประกาศไว้นะครับในพระราชกิจการฉบับที่342/2541นะครับเป็นการกำหนดไว้เลยว่าทำอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์พ.ร.บ.ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับ342ก็คืออยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมอันดับแรกเลยการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ได้รับอนุญาตมีการจัดสรรที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวที่2นะครับเป็นการขายห้องชุดพวกคอนโดทำคอนโดขายประการที่3เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารก็ทำอาคารห้องแถวขายนะครับประการที่4นะครับเป็นการแบ่งแยกเป็นที่ดินเปล่าๆครับกว้างใหญ่ที่ดินแล้วก็แบ่งซอยเป็นเล็กแล้วเราก็ขายเฉพาะที่ดินในขณะที่มีการขายนั้นเราก็มีการสร้างอะไรครับก็มีการสร้างถนนแล้วก็สิ่งสาธารณูปโภคไว้1 2 3 4เนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไรอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลทำก็ได้นะครับใน1 2 3 4นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่5เนี่ยนะครับเป็นการขายทรัพย์สินที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการหมายถึงนิติบุคคลเท่านั้นครับบุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวตัวที่6นั้นเนี่ยนะครับเป็นการขายนะครับไม่เข้า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแต่เป็นการขายภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาเนี่ยข้อที่6นั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้นฮะนิติบุคคลไม่เกี่ยวครับนิติบุคคลนั้นนะครับบริษัทนั้นต่อ

0: ขอให้ได้ทรัพย์สินตัวนั้นมานะครับอาคารนั้นมานะครับ5ปี10ปีจะ100ปีก็แล้วแต่มาขายวันนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะมันเข้าไปในข้อที่5ครับเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นการทำยังไงเรียกว่าเป็นการค้าขายหากำไรกำไรนะครับความรู้ต่อไปอีกอันหนึ่งนั่นก็คือมูลค่าหรือราคาที่เราต้องนำเอามาเสียภาษีนั่นเองนะครับมันมีอยู่2ราคาครับราคาแรกราคาตามทด16ราคาที่2เรียกเป็นราคาประเมินราคาทด16แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อการขายกันจริงๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงซื้อขายกันจริงๆราคาประเมินแปลว่าอะไรครับราคาประเมินในที่นี้หมายถึงราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินนั้นประเมินขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีอากรนะครับเรียกเก็บภาษีอากรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราใช้ราคาไหนล่ะราคาไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นราคาสูงสุดระหว่างทด16กับราคาประเมินนะครับถ้าราคาทด.สูงสุดถ้าใช้ราคาทด.ราคาจริงนะครับแต่ถ้าราคาทด.16ต่ำกว่าราคาประเมินก็ใช้ราคาประเมินหลักการง่ายๆคือเลือกเอาราคาที่สูงสุดนั่นเองนะครับราคาที่สูงสุดที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็จะอยู่ในคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ป .82/2542 นั่นเองนะครับทีนี้มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรนั้นนะครับก็เข้าองค์ประกอบอยู่2ประการต้องเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับต้องเข้าอยู่ในพระราชกิจการฉบับที่342กับอีกกรณีหนึ่งต้องเป็นกรณีการโอนทางทะเบียนสิทธิ์เท่านั้นถ้ายังไม่มีการโอนทะเบียนสิทธิ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหลัก2หลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำบัญชีให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูก่อนว่าเขามีการโอนหรือยังโอนเมื่อไหร่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อ นั้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะคำนวณ นะครับเนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเสียเป็นรายเดือนจึงต้องเอารายได้เป็นรายเดือนมาคำนวณ นะครับยกตัวอย่างครับขายบ้านพร้อมที่ดิน5หลังนะครับราคาหลังละ1ล้านก็ต้องรวมก็เป็น5ล้าน5ล้านในที่นี้ต้องเป็น5ล้านในเดือนนะครับนะต้อง5ล้านในเดือนนั้นนะครับ5ล้านในเดือนนั้นนะครับเอาละ5ล้านก็ต้องเสียภาษีอะไรครับเสีย 3% ฮะ 3% ของ5ล้านมันก็คือ 150,000 และต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของ150,000ก็คือ 15,000 รวมแล้วต้องเสียเท่ากับ 165,000 บาทตัวอย่างนี้เอามาให้ดูเพื่อที่จะบ่งบอกว่าการคำนวณ นั้น1ต้องคำนวณเป็นรายเดือนเอายอดขายเป็นรายเดือน2เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมบวกกับภาษีท้องถิ่นอีก 10% เข้าไปด้วยนะครับนั่นเองนะฮะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ครับสวัสดีครับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15เรื่องการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนนะ

ครับซึ่งในหน่วยที่15นั้นก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันก็คือตอนแรกก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าตอนที่2จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกและตอนที่3การวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งเสริมการลงทุนเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องแรกตอนแรกเลยนะครับการวางแผนภาษีสำหรับการนำเข้าก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้าการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้านะครับในเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้านั้นการดำเนินธุรกิจมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจะมีประเด็นแตกต่างกันในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาขั้นตอนการนำเข้าที่จะส่งผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในธุรกรรมการนำเข้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องฐานภาษีที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่กิจการจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำมาประกอบการวางแผนภาษีเพื่อให้การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนหลักเกณฑ์สำหรับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้านั้นเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าทุกประเภทก็ได้แก่เรื่องของการนำสินค้าเข้าทั่วไปก็ซึ่งได้แก่ราคา CIF ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าและก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ถูกกำหนดเอาไว้ในพระราชกิจจิกา2นั้นก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอันได้แก่ตัวราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19แล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะกำหนดในพระราชกิจจิกา3ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก็ได้แก่ราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19ถ้ามีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะได้กำหนดเอาไว้ในพระราชกิจจิกา4ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่ามีพิกัดใดที่ให้การยกเว้นไว้ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้าก็จะต้องศึกษาในเรื่องดังกล่าวส่วนการวางแผนของมูลค่าฐานภาษีสำหรับสินค้านำเข้านั้นในตัวของราคา CIF ก็คือราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยบวกด้วยค่าขนส่งระหว่างประเทศราคาสินค้าที่นำเข้าพิจารณาได้จากตัว Commercial Invoice หรือลักษณะของตัวบัญชีราคาสินค้าที่ได้ตกลงกับตัวลูกค้าซึ่งเป็น Commercial ก็เหมือนกับใบตัวกำกับสินค้าหรือใบแจ้งนิดพวกข่าวที่ทางด้านผู้ขายได้ออกมานะครับส่วนค่าประกันภัยสามารถทำกับบริษัทประกันภัยได้ซึ่งก็จะทำให้เป็นการช่วยเรื่องของความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำประกันภัยไว้ก็จะถูกกรมศุลกากรคิดค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ1ของราคาสินค้าและเรียกร้องไม่ได้เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายค่าขนส่งระหว่างประเทศนั้นมาจากตัวไฟตัวอินวอยนะครับตัวเฟรทโทษนะครับมาเฟรทอินวอยซึ่งหากไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับค่าขนส่งทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะประเมินร้อยละ10ของราคาสินค้าเป็นค่าขนส่งระหว่างประเทศการวางแผนภาษีจึงต้องมีการพิจารณาข้อตกลงกับผู้ขายในต่างประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายหากตกลงในราคา CIF ก็จะต้องตรงกับมูลค่าของฐานภาษีหากตกลงไม่ใช่เงื่อนไข CIF เป็นเงื่อนไขอื่นเช่น FOB กิจการก็จะต้องดำเนินการติดต่อบริษัทประกันขนส่ง
ระหว่างประเทศเอาเองแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานต่างๆพร้อมเอกสารค่าขนส่งและเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เป็นราคา CIF นั่นเองการวางแผนมูลค่าฐานภาษีของการนำเข้าบริการการใช้บริการจากต่างประเทศนั้นจะต้องศึกษาการจ่ายบริการค่าบริการไปต่างประเทศให้ดีเนื่องจากค่าบริการที่จ่ายไปยังต่างประเทศอาจเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกิจการในต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นประเภทนะครับก็มาจำแนกให้ท่านได้เห็นว่าประเภทค่าบริการต่างๆมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 ก็คือนำส่งภาษีโดยใช้แบบพ.พ. 36หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมีการนำส่งกับไม่นำส่งเรามาดูกันนะครับถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 วงเล็บ 2เช่นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้ากรณีถ้าเกิดนั้นหาลูกค้าในประเทศไทยอันนี้จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็จะต้องได้รับการยกเว้นก็ไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเงินได้ที่เกิดจากการรับทำงานให้อันนี้มีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่าซ่อมแซมก็เช่นเดียวกันถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มการฝึกอบรมในต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งภาษีถือว่าได้รับการยกเว้นกรณีอื่นๆถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเภทที่2ก็คือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์อันนี้ถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5กไก่ก็จะเป็นกรณีทั่วไปมีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดใช้บริการเช่าใช้ในต่างประเทศก็จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ขอไข่มีการใช้บริการในประเทศไทยก็จะต้องนำส่งด้วยนะครับในวงเล็บที่8หรือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8เช่นค่าโฆษณาถ้าใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งนะครับการวางแผนให้ลูกค้านำสินค้านำเข้าสินค้าแทนในการเริ่มต้นนั้นน่ะผู้ประกอบการขาดความชำนาญในการสั่งซื้ออาจจะใช้วิธีการวางแผนให้ลูกค้าเป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้นำเข้าแทนก่อนก็คือลูกค้าสั่งสินค้ามาสินค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ผู้ประกอบการขาดความชำนาญก็ตกลงให้ลูกค้านำเข้าโดยได้โอนสินค้าให้กับผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากรณด่านศุลกากรเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับดังนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าก็จะต้องมีสำเนาใบเสร็จของกรมศุลที่ออกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ก็จะเป็นไปตามประกาศของภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่40รายการนำเข้าก็จะไม่ถูกนับรวมเป็นฐานภาษีของผู้ขายหรือ2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของเข้าในการวางแผนจำแนกค่าใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องหักนะครับว่าได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักรอันนี้ก็จะเป็นการบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่นำการบริการนั้นมาใช้ในราชอาณาจักรด้วยหรือการที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักรได้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรได้แก่กู๊ดวิลนะครับเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็จะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายกรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างในราชอาณาจักรโปรแกรมนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างนะครับบริษัทคมกิจได้ทำสัญญารับจ้างออกแบบคำนวณโครงสร้างทางยกระดับโครงการ1ซึ่งบริษัทคมกิจได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานคำนวณโครงสร้างบางส่วนกับบริษัทในต่างประเทศโดยบริษัทในต่างประเทศจะต้องดำเนินการออกแบบและก็คำนวณโครงสร้างในต่างประเทศแต่ผลงานเอามาใช้ในประเทศในกรณีนี้ก็จะต้องหักหน้าที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายค่าบริการไปยังบริษัทที่ต่างประเทศนะครับส่วนการวางแผนเรื่องภาษีออกให้ก็จะเป็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายถ้าไม่มีข้อตกลงเจรจาจึงจะเป็นประเด็นปัญหาในภายหลังในกรณีดังนี้เนี่ยเมื่อจะต้อง
หักหน้าที่จ่ายจึงต้องมีการวางแผนในเรื่องของภาษีที่จะออกให้ด้วยว่าทำ

การตกลงไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ถ้าตกลงไว้อย่างชัดเจนภาษีออกให้ก็จะถือเป็นค่าบริการด้วยแต่ถ้าหากไม่ได้ทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนการออกให้ก็อาจจะเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้แต่ไม่สามารถจะเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีได้ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์จึงต้องมีการตกลงในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการนั่นเองการวางแผนการใช้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดนะครับในแต่ละวันกับในลักษณะที่2ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่อัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ซึ่งก็จะคำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นเมื่อมี2อัตราก็อยู่ที่กิจการจะเลือกวิธีการว่าเราจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวิธีการที่1หรือ2แต่เมื่อใช้แล้วก็จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและตลอดไปการจะเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในวิธี1เป็น2หรือ2เป็น1ก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวได้ส่วนในเรื่องของกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าอันนี้ก็จะเป็นเคสของบริษัทอิ่มเอมเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเคมีพันที่ใช้ในอุตสาหกรรมรอบบัญชีที่ผ่านมาไม่เคยนำเข้าเคมีพันการจำหน่ายเคมีพันที่ผ่านมาสั่งซื้อจากกิจการอื่นในประเทศรอบบัญชีนี้กิจการได้มาเปลี่ยนกลยุทธ์มานำเข้าเคมีพันจึงตั้งแผนกจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศทางบริษัทคาดว่าจะมีการนำเข้าเคมีพันจากหลากหลายประเทศด้วยซ้ำดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ศึกษาก็จะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรในการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าเคสของบริษัทอิ่มเอมก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือความชำนาญในการนำเข้าเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ชำนาญนะครับก็จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ตัวแทนในการนำเข้าเนื่องจากเราขาดความชำนาญนะครับก็จะต้องคัดเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นผู้นำเข้าแทนหรือเป็นตัวแทนอย่างเช่นพวกชิปปิ้งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการออกแบบในเรื่องของเอกสารในการนำเข้าว่าจะต้องมีรูปแบบใดให้มันเหมาะสมจะต้องจัดทำเอกสารในการนำเข้าอะไรบ้างนะครับว่าแล้วก็วางภาษีวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการนำเข้าด้วยการวางแผนภาษีก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นวางแผนในเรื่องของการจ่ายเงินมัดจำไปยังผู้ขายในต่างประเทศว่ามีความเสี่ยงหรือไม่รวมทั้งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนว่าจะเลือกวิธีการใดที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับกิจการโดยจะต้องกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทและก็สุดท้ายก็คือหลังจากที่เราวางแผนในการนำเข้าได้ก็จะรู้ต้นทุนเมื่อรู้ต้นทุนก็จะสามารถตั้งราคาขายที่เราประสงค์จะต้องมีกำไรเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรของการส่งออกเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็คือราคา FOB บวกด้วยภาษีสัมปทานมิตรตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19แล้วก็ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นๆการส่งออกในระบบภาษีเราใช้ FOB เท่านั้นนะครับในการคำนวณซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตรา0ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการเสียภาษีแต่ถ้าหากกิจการไม่ทำให้ถูกต้องย่อมส่งผลในการจัดทำรายงานภาษีขายที่ไม่ถูกต้องไปด้วยซึ่งก็จะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจในฐานภาษีในเรื่องนี้การวางแผนฐานภาษีสำหรับการส่งออก
ก็จะต้องมีในเรื่องของราคาที่เราตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศและก็มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งออกที่ไม่ต้องรวมมูลค่าของฐานภาษีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าในกรณีที่มีการนำเข้าและส่งออกอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างในชาร์ตนะครับก็จะมีเขตอุตสาหกรรมการส่งออกเขตที่1เขตที่2นะครับถ้าเขตอุตสาหกรรมบริษัทกออยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่1นำเข้ามาอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อกอขายไปยังบริษัทขอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกันอันนี้อัตราก็ถือว่าเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม0เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีผู้บริษัทจอเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากขอกรณีนี้บริษัทจอก็จะเป็นการนำเข้าก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7แต่ถ้าเกิดขอขายสินค้าไปยังคอซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตที่2กรณีนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีก็ถือว่าเป็นการส่งออกก็จะได้รับภาษีในอัตราร้อยละ0เช่นเดียวกันบริษัทชอส่งสินค้าขายไปยังคอในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอันนี้ก็ถือเป็นการส่งออกก็จะได้รับยกได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เช่นเดียวกันและคอก็ขายให้งอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเขตเดียวกันก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% นะครับอันนี้ก็เป็นอัตรา0แล้วก็เมื่องอนำส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะต้องเสียภาษีในอัตรา0เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นสำหรับการวางแผนภาษีสำหรับการส่งออกนะครับการวางแผนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการส่งออกนั้นมีรายได้จากการส่งออกซึ่งเสียอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราศูนย์ในแต่ละเดือนจึงมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายกิจการมีสิทธิ์ที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในการซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆจึงต้องวางแผนการขอคืนงั้นการขอคืนเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือขอคืนเงินสดกับขอคืนเป็นเครดิตนะครับซึ่งการขอคืนในลักษณะของบริษัทส่งออกเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราส่งออกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น0จึงนั้นควรจะวางแผนการขอคืนภาษีด้วยการขอคืนเป็นเงินสดจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าการยกยอดเครดิตไปในแบบนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกการขายต่างประเทศก็จะต้องรับรู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศหากตกลงในเงื่อนไข FOB ก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกับการรับรู้มูลค่าฐานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหากตกลงไม่ใช่ไม่เป็นเงื่อนไขของ FOB แต่เป็น CIF การบันทึกภาษีขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีการบันทึกก่อนนะครับส่วนรายได้ทางบัญชีก็จะมีการบันทึกเมื่อมีการส่งมอบที่ท่าเรือในต่างประเทศของลูกค้าจะบันทึกภายหลังซึ่งอยู่ในรอบบัญชีเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB CIF การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าลงเรือดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นทางการค้าระหว่างประเทศแต่ในทางบัญชีจะรับรู้ในตัวลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าลงเรือหรือขึ้นเรือในณท่าเรือไทยประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB และ CIF ปัจจุบันนั้นเราจะบันทึกลูกหนี้วันที่เราส่งสินค้าลงเรือนะครับก็คือในประเทศบันทึกลูกหนี้ก็จะทำให้เกิดการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นนะครับลูกหนี้การค้าต่างประเทศก็อยู่ที่ข้อตกลงละอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายขายจะตกลงกับลูกค้าว่าจะให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนไหมถ้าโอนเงินมาก่อนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีความมั่นใจหรือจะใช้ลักษณะให้ลูกค้าชำระค่าสินค้ามาบางส่วนเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เรารู้ว่าลูกค้านั้นซื้อสินค้าเราแน่หรือถ้าเกิดจะทำการให้ลูกค้าทำ letter of credit ก็หมายความว่าไปทำเงื่อนไขกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือหรือสถาบันการเงินนั้นให้ความเชื่อถือกับลูกค้าอันนี้ก็จะทำให้กิจการนั้นลดความเสี่ยงลงไปได้กรณีสินค้าที่เป็นเรื่องของการคืนจากต่างประเทศอันนี้นะครับในกรณีนี้เป็นลักษณะลูกค้าปฏิเสธ
นะครับก็ขอ

ส่งคืนก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจำเป็นจะต้องทำลายที่ต่างประเทศอาจจะประหยัดกว่าก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะต้องมีการวางแผนนะครับให้รอบคอบว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดนะครับหากเปลี่ยนวิธีการคำนวณก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง2วิธีที่ได้อธิบายไว้ในหน่วยที่8แล้วนะครับก็ลองไปเปิดเนื้อหาตรงนั้นดูว่าเราจะใช้วิธีที่1หรือจะใช้วิธีที่2แต่ถ้าเราใช้วิธีที่1ของธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล่องตัวกว่าอันนั้นก็กิจการนะครับส่วนในวิธีที่2เป็นอัตราอ้างอิงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ก็ต้องหาข้อมูลในการตั้งหนี้แต่ตอนที่รับชำระมาก็จะเกิดผลกำไรขาดทุนก็จะต้องเป็นไปตามวิธีการบัญชีก็คือต้องบันทึกผลกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนนั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศณวันสิ้นรอบอันนี้ก็จะต้องมีการแต่งค่าว่าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อหรืออัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารรับซื้อหรือขายนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเราเลือกอัตราไหนและก็ต้องใช้อัตรานั้นอย่างสม่ำเสมอการจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จะต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศสินทรัพย์ถาวรนะครับอันนี้ก็จะต้องวางแผนให้ดีนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาษีก็อย่างเช่นตัวเครื่องจักรที่เรานําเข้าต้องมีการติดต่อและก็ทดสอบเครื่องจักรข้อตกลงในการซื้อเครื่องจักรกรณีที่แยกค่าบริการในการติดตั้งเรื่องทดสอบเครื่องจักรการสอบทานหรือการสอนงานให้กับพนักงานก็อาจจะทําให้กิจการต้องจ่ายค่าบริการซึ่งก็จะมีประเด็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับค่าบริการดังกล่าวก็จะต้องนำส่งภาษีในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายด้วยอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเราได้ตกลงการซื้อรวมถึงค่าบริการดังกล่าวหรือไม่ก็ต้องแยกประเด็นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้นทุนนั้นจะต้องรวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปจนทำให้เครื่องจักรสามารถจะใช้งานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบัญชีละว่ามาตรฐานการบัญชีจะต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์ถาวรมาใช้งานก็จะต้องรวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้นการกระทบรายได้ทางการบัญชีกับรายได้ภาษีอันนี้ก็คือรายการที่จะทำให้รายได้50สูงกว่า30หรือรายได้ที่ทำให้รายการพงศ์ดอ50ต่ำกว่า30ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาให้เห็นพิจารณากระทบรายได้ว่ายอดรายได้ที่สูงกว่าพ.พ.30ที่เราไม่นับรวมเป็นฐานภาษีนั้นมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการนำเข้าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่ไม่ได้เป็นการส่งออกหรือยอดรายได้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่ต้องเสียภาษีส่วนรายได้ที่ต่ำกว่าก็อาจจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับล่วงหน้านะครับหรือกรณีที่ขายหรือให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นนำสินค้าไปใช้ในกิจการนอนแวดหรือการนำรถยนต์นั่งนะครับไปใช้ในกิจการของตนเองหรือการนำสินค้าไปใช้ในกิจการเพื่อการรับรองนั่นเองในรายการที่ทำให้รายได้สูงและต่ำยังมีอีกหลากหลายนะครับอันนี้ก็ไปศึกษารายละเอียดได้ในเอกสารชุดวิชา32447นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนนี้กรณีศึกษาวางแผนภาษีการส่งออกอันนี้เป็นกรณีอิมเอิบก็ได้มีการจดทะเบียนการขายและก็ให้เช่ายางเครื่องบินที่เกิดขึ้น6แห่งในต่างประเทศนะครับตรงกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการเคสที่จะให้คุณศึกษาว่ามีการขายและให้เช่าในต่างประเทศมีเรื่องที่เราจะต้องมีประเด็นก็คือคลัง6แห่งต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็คือไม่ต้องจดเพราะมันเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมีสิทธิ์เอามาเป็นค่าใช้จ่ายของในประเทศได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศก็จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของกิจการเสียภาษีนิติบุคคลทั้งสิ้นนะครับหรือการประกอบการตัวกลางจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันนี้การขายหรือให้เช่ายางเครื่องบินในประเทศต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการในต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนในเรื่องของเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่ถือว่าภาษีซื้อ3

0: ามารถนำมาใช้หมดไม่ต้องขอเฉลี่ยนะครับยางที่ขายในประเทศก็ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลการส่งออกไปเก็บที่คลังก็ถือว่าเป็นการส่งออกในรอบบัญชีที่ส่งออกจึงถือว่าเป็นรายได้ของกิจการเช่นเดียวกันนะครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่ง2คำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยของรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่สองก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่สามคือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษีสองรายการนี้นะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกนะคะที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะสายแท็กตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะสแตมป์ดิวตี้แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูปที่แสดงให้ดูใน PowerPoint นะคะก็คือเป็นดวงตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยสรุปภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะ ่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการจากราคาแล้วก็วัดจากปริมาณนะคะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rate ก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะวิธีที่3ก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะและสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับ นะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินไปนั่นเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5%นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมีคำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบันทึกบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะบันทึกบัญชีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000มีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210 บาทนะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูตรงข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขายตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ 2,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140 รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้การจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักภาษีณที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไป

หัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external documentเอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่สองนะคะคือใบส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรองลงมานะคะชนิดที่สองคือเอกสารจากภายในส่งออกส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้านะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทำขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use

เอกเพศนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบเบิกของแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะส่วนที่2ก็คือใบกำกับภาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายในทางภาษีแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือบัญชีตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเช่นกันนะคะก็คือบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็บัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะมาดูในส่วนแรกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีก็จะมี2ประเภทนะคะ1คือสมุดรายวันหรือ Journal 2ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ Ledger นะคะ Journal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่2ก็คือ Ledger ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญชีรายวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการนึงก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นๆตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคสินนะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงรายการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด

เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อ1ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจ

0: ผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคนที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งครับใครจะรู้ว่าที่ทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้นะครับอยู่ในรอบๆกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับซึ่งทุ่งนาแห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมกันนะครับเพื่อทําการเกษตรแบบสีนั่นเองครับกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ครับนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรแบบอินทรีย์รวมถึงการแปรรูปผลผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของการแปรรูปข้าวนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตามไปดูเรื่องราวเหล่านี้ครับในช่วงเช็คอิน

0: ตอนนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยอะค่ะก็คือในชุมชนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมหลักๆหรืออาชีพหลักๆก็คือเป็นทำนาหรือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่กทมนะคะและของเรามีการรวมกลุ่มนะคะเป็นการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยโดยมีสมาชิกในกลุ่มเน้นกลุ่มที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมีการปลูกผักปลอดสาร
1: การรวมตัวจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2557ซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้นสมาชิกแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 1,500 บาทค่ะ
0: ตอนนั้นเราคือเราแค่ปลูกผักบริโภคเองเหลือแล้วเราก็จำหน่ายในชุมชนจำหน่ายที่หมู่บ้านอยู่ข้างๆชุมชนตลาดเรายังไม่กว้างแล้วก็มีการขยับขยายขึ้นมาจนปี60เรามีโครงการดีๆจากทางเกษตรจังหวัดนะคะเข้ามาแนะนำโดยผ่านที่เกษตรอำเภอที่ดูแลในพื้นที่เข้ามาพูดคุย
2: สำนักงานเกษตรพื้นที่1มินบุรีนะครับกรมส่งเสริมเกษตรนะครับก็สำนักงานเรานะครับก็ได้มาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนะครับผมตามบริบทของชุมชนบริบทของพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเขตคลองสามวานะครับผมสามวาตะวันออกเนี่ยมีเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพเนี่ยทำนาปลูกข้าวกันนะครับประมาณ500ครัวเรือนครับมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,000 กว่าไร่นะครับผมซึ่งทางสำนักงานเนี่ยมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าเรื่องของการประกันรายได้นะครับผมส่งเสริมด้านการผลิตนะครับผมส่งเสริมด้านการเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มนะครับเราได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับให้มีการรวมกลุ่มนะครับสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยนะครับเราก็ได้มาส่งเสริมความรู้เรื่องของการรวมกลุ่มให้องค์ความรู้ต่างๆนะครับสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปข้าว
0: สินค้าของเราตอนนี้อย่างผักเรามีพวกวอเตอร์เกตมีพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการแปรรูปของเราจะมีการแปรรูปโดยเอากล้วยที่มีในชุมชนนะคะเอามาทําเป็นกล้วยแยมแล้วก็จะทํามาเป็นคุกกี้กล้วยตากแล้วก็คุกกี้บานาน่าโรนะคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็จะมีออเดอร์สินสุญญากาศที่จะส่งเป็นกิโลเรามีออเดอร์หลักอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะเป็นถังก็คือในชุมชนข้างเคียงแล้วก็ในละแวกที่ในชุมชนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือของเราทำเป็นกล้วยตากเสียบไม้แล้วก็เป็นกล้วยตากคล้ายๆลักษณะไอติมก็คือวัยรุ่นจะชอบมากนะคะก็คือการหยิบจับหรือการทานจะง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็คือสินค้าที่เราแปรรูปที่ว่าเป็นหลักๆเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้มากนะคะก็

0: ือทําเป็นไอศกรีมข้าว
1: เมื่อเกษตรกรเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วนะครับเกษตรกรเนี่ยผลก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้หลักซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยทํานากันอยู่แล้วนะครับเมื่อมารวมกลุ่มเนี่ยทําให้เกษตรกรนะมีรายได้เสริมเพิ่มรายได้นะครับเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มกันในชุมชนนะครับทําให้เนี่ยชุมชนของเกษตรกรชุมชนแห่งเนี้ยเกิดความเข้มแข็งขึ้นครับ
2: คุณผู้ชมคะผืนนาที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นหนึ่งในแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะรวงข้าวก็จะถูกเก็บเกี่ยวเข้าสู่โรงสีชุมชนเพื่อขัดสีเมล็ดข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารค่ะสิ่งนี้เองคือวัตถุดิบสำคัญที่เตรียมไว้สำหรับนำมาปรุงแต่งเป็นของหวานอาหารสุขภาพทานสบายได้ความอร่อยค่ะ
0: อันนี้จะเป็นไอศกรีมที่ทางกลุ่มวิสาหกิจเราทําอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะที่เรานํามาแปรรูปเป็นไอศกรีมนะคะอย่างกล่องนี้นะคะจะเป็นข้าวสังหยดนะคะจะเป็นของเครือข่ายของกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากพัทลุงนะคะข้าวสังหยดเขาจะมีสรรพคุณทางสารอาหารที่เยอะมากเป็นข้าวหยาบที่ละมุนลิ้นลูกค้าจะติดใจเรื่องการสัมผัสความละมุนลิ้นนะคะความนุ่มนะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นกล่องนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวลืมผัวสรรพคุณของเขาก็คือช่วยเรื่องความจําต้านอนุมูลอิสระนะคะจะเป็นข้าวที่นุ่มละมุนลิ้นแล้วก็มันจะมีความหอมละมุนมากกว่าข้าวเหนียวดํานะคะแล้วก็ตัวนี้กล่องนี้นะคะจะเป็นกข.43จะเป็นข้าวที่กลุ่มเกษตรกรของสมาชิกปลูกเองนะคะจะเป็นข้าวดัชนีแป้งและน้ําตาลต่ําเวลาทานเนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆรสกะทิจะมีความมันความละมุนเหมือนรสกะทินะคะนะคะแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือจะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่เขาจะมีความหนืดความกรุบของเปลือกข้าวกล้องสารอาหารก็คือเรื่องความจำเสื่อมเรื่องอัลไซเมอร์นะคะอันนี้จะปลูกในพื้นที่ของกลุ่มค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมได้นั่งอยู่กับคนสำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นคนบุกเบิกแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อการปลูกข้าวแล้วก็มีการแปรรูปผลิตผลต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันนะครับถึงเรื่องนี้นะครับนั่นคือพี่เล็กนั่นเองครับสวัสดีครับอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือไอศกรีมที่มีแบรนด์ชื่อว่าไอดินนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยครับที่นี่มีข้าวเยอะใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอาชีพหลักของเราเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษอะค่ะก็คือเราจะทำภาคการเกษตรทำนาเป็นหลัก
0: คือทั้งหมดในบริเวณนี้คือทำเกษตรข้าวส่วนใหญ่นะครับแล้วเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับ
1: ปกติแล้วกันเราทำนากันเนี่ยเราจะทำกันแบบเหมือนญาติพี่น้องกันอยู่แล้วสมัยก่อนก็คือพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วแต่ว่าการรวมกลุ่มเนี่ยก็คือเราได้ความคิดมาจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก่อนแล้วก็มีการไปหาองค์ความรู้แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาก่อนที่เราจะรวมกลุ่มก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอาชีพเชิงเดี่ยวเนี่ยเหมือนว่าเราจะไปไม่รอดก็คือการทำนามันจะมีเวลาพักแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บรายได้เข้ามาทุกวันมันจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมมากกว่าที่เราจะเอาเงินจากในนาข้าวมาใช้
0: ข้าวที่ปลูกเนี่ยครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างตอนนี
1: ้ก็คือในพื้นที่ของทางกลุ่มหรือในเขตของเราปลูกนะคะก็จะมีกอขอทั่วไปแต่ว่าหลักๆที่เรามาเน้นแปรรูปอะค่ะก็คือมีข้าวไรเบอรี่แล้วก็กอขอ43พวกกอขอทั่วไปที่ได้รับรองจากกรมการข้าวนี่เราก็จะปลูกอันนั้นก็คือเราปลูกจำนวนที่ปริมาณที่ว่าส่งลงสีอันนี้ตีเป็นข้าวเปลือกหรือว่าข้าวไก่อะค่ะ
0: สัดส่วนของการปลูกอะครับหรือว่าผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งอะครับแบ่งเป็นส่วนๆยังไงบ้างพี
1: ่ก็คืออย่างของในกลุ่มมันจะมีสมาชิกถ้าเกิดว่ารวมแปลงนามันก็จะประมาณพันกว่าไร่เฉพาะในกลุ่มนะคะเพราะว่าของเราเป็นนาแปลงใหญ่ของกรุงเทพด้วยแต่ว่าเราก็จะแยกส่วนมาสำหรับแปรรูปเนี่ยอยู่ประมาณ 50% 50% นี้ก็คือจะเป็นแปรรูปสีเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นข้าวสารขายแบบนี้แล้วก็อีกประมาณ 20% เราก็จะแปรรูปโดยใช้เนื้อของข้าวนะคะเป็นการทำแทนแป้งแล้วก็มาแปรรูปเป็นไอศกรีมอะค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดทำเป็นไอศกรีมขึ้นมาแรกไปศึกษาอะไรมาจากไหนหรือเปล่าพี
1: ่เรามาคิดอย่างเทศกาลหรือว่ากิจกรรมวันเด็กหรือว่างานบวชงานศพงานบุญต่างๆเนี่ยเราต้องสั่งไอศกรีมจากข้างนอกเข้าเราน่าจะทำของเราเองขึ้นมาได้ก็เลยมีการพูดคุยแล้วมีการรวมกลุ่มกันทำ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็ดึงจุดเด่นนั้นขึ้นมาเป็นไอศกรีมนะครับแล้วก็มีการแปรรูปแบบอื่นอีกไหมนอกจาก
1: ของเราทำเป็นคุกกี้กล้วยด้วยแต่ว่าในเนื้อแป้งของคุกกี้เราจะใช้ข้าวไรเบอรี่เป็นส่วนผสม
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างที่แปรรูปออกมาคือเราจะใช้ส่วนผสมของข้าว
1: เราจะเน้นวัตถุดิบที่มีในชุมชนลำดับแรกก่อนในชุมชนมีอะไรเราจะพยายามใช้ตัวนั้นก่อนแล้วก็จะดึงอาชีพหลักของเราเข้ามาด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมในการแปรรูปพี่เล็กจะเน้นนำพืชที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนมาใช้อย่างเช่นกล้วยอ้อยมะพร้าวรวมทั้งพืชอีกหลายอย่างซึ่งพืชเหล่านี้เราจะเห็นเรียงรายตามคณาของชุมชนค่ะ
0: แล้วไอศกรีมที่เราทำนี่นะครับเราใช้ข้าวของเราหรือว่าใช้ข้าวจากที่อื่นด้วย
1: เราจะใช้ข้าวในพื้นที่จะมีอยู่2ตัวค่ะจะมีกอขอ43กับไรเบอรี่อันนี้ก็คือเป็นโมเดลของเราเลยเป็นข้าวที่เราปลูกแล้วก็เป็นแปลงนาที่อยู่ในกทมเป็นเกษตรในเมืองอันนี้เราอยากจะชูโมเดลหลักๆก็คือ2ตัวนี้แต่ว่าข้าวเหนียวลืมผัวกับข้าวสังหยดของเราเนี่ยเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนั้นเราเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะว่าในกทมไม่สามารถปลูกข้าว2ตัวนี้ได้มันเป็นข้าวเฉพาะถิ่น
0: ก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวมาทำเป็นรสของไอศกรีมด้วยซึ่งมีกี่รสนะครับ
1: จะมี4ข้าวอะค่ะ
0: มีข้าวสังหยดไรเบอรี่ก็ขอ43แล้วก็ข้าวเหนียวลืมผัวซึ่งกลิ่นและรสชาติของข้าวแต่ละชนิดเนี่ยก็มีแตกต่างกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการรักษาสุขภาพที่แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆชะลอความแก่มากมายทีเดียวนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน
1: ์
0: สำหรับคนที่รักสุขภาพนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่ากระแสในช่วงนี้เนี่ยคนกำลังนิยมในเรื่องของการรักสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของออร์แกนิกเนี่ยสำคัญแล้วก็การปลูกผักอินทรีย์ด้วย
1: ใช่ของเราก็คือจะเน้นก็คือลดละเลิกสารเคมีอยู่แล้วก็คือเราอยากจะให้กลุ่มลูกค้าได้สะท้อนย้อนกลับมาว่า1คุณได้ทานของที่เราทำหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ว่าเป็นแบรนด์ไอดินของกลุ่มที่ว่ากลุ่มที่พวกเราทำนะ1ดีต่อสุขภาพ2ได้ความอร่อย
0: ครับ
1: 3ก็คื เป็นการย้อนกลับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
0: ครับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ครับ
1: ก็คือ 70% 7ประมาณ 75% จะอยู่ในระดับที่70อั
0: พโอ้ผู้สูงอายุแล้วนะ
1: ใช่ดังนั้นเราจะดึงเยาวชนเข้ามาช่วย
0: คราวนี้แบรนด์นะครับเห็นว่าไอดินก็ค่อนข้างเก๋แล้วก็แหวกใหม่นี่เราแต่งกันยังไงอ่ะอายุ70แล้วทำไมได้ออกมาเป็นไอดินฮะ
1: ก็คือคำว่าไอดินเราเวลาเราเกี่ยวข้าวใหม่ๆมันจะมีกลิ่นความละมุนกลิ่นหอมของไอดินแล้วก็ข้าวขึ้นมาก็คือแล้วคำว่าดินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราทำกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่บรรพบุรุษคำก็คือไอดินมันจะมีความหอมละมุนของดินแล้วก็ดินน่ะสร้างอาชีพให้กับเราเราก็เลยใช้แบรนด์ว่าไอดิน
0: แสดงว่าวัตถุดิบหลักของการทำไอศกรีมหรือว่าคุกกี้นี่ก็คือข้าวที่เป็นข้าวดิบๆนี่นะฮะ
1: เราอย่างทำเป็นคุกกี้เนี่ยเราจะเอาข้าวดิบทำก่อนเอาข้าวดิบทำก่อนแต่ว่าเราจะใช้ในระบบที่ว่าเอาไปบดแล้วก็ร่อนเหมือนสมัยก่อนใช้โม่โบราณแต่ทำเป็นไอศกรีมเน
0: ี่
1: ยใช่ถ้าเกิดทำเป็นไอศกรีมปุ๊บเราต้องทำข้าวให้ผ่านกรรมวิธีผ่านความร้อนแล้วก็สุกก่อน
0: ก็คือเหมือนหุงข้าวให้ข้าวสุกมาก่อน
1: แต่ว่าเราจะหุงกันแบบโบราณเราจะไม่ได้หุงแบบหม้อเสียบ
0: ทำไมถึงต้องหุงแบบโบราณ
1: เราจะต้องใช้น้ำข้าวเป็นตัวเชื่อมแทนสารเหนียวเพราะของเรานี่ที่ทำอยู่ไอศกรีมของเราจะไม่ใช้พวกสารเหนียวหรือว่าทางศัพท์พวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันพวกสาร SE อ่ะ
2: SE คือสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้อนุภาคของเหลว2ชนิดที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันรวมกันได้และให้ความคงตัวใช้ในการผลิตไอศกรีมและของหวานแช่แข็งค่ะ
1: จุดเด่นของทั้งกลุ่มเนี่ยคือเวลาละลายแล้วเนี่ยของเขาจะไม่เป็นเมือกสามารถที่จะไปใส่ฟิตก็คือจะคืนสภาพเหมือนเดิมจะไม่เป็นเกล็ด
0: ก็คือคุณค่าทางอาหารของข้าวนี่ไม่หายไปเลยนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการทำการแปรรูปของที่นี่เลยมีทั้งไอศกรีมแล้วก็มีทั้งคุกกี้เราใช้ทั้งข้าวแล้วก็น้ำที่ต้มน้ำข้าวที่ได้นะครับก็คืออยู่ในส่วนผสมของไอติมทั้งนั้นเลยเรียกว่ามีประโยชน์หลากหลายเลยครับพี
1: ่ใช
0: ่คราวนี้ครับจะทำยังไงครับให้ไอติมของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะเห็นว่าที่นี่ต้องมีท็อปปิ้งด้วย
1: อ๋อท็อปปิ้งเราจะใช้ข้าวไลเบอรี่ที่เรามาทำเป็นไอศกรีมนะคะที่เราใช้ท็อปปิ้งเป็นข้าวไลเบอรี่นะคะคือ1เราอยากจะให้ผู้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคอยากจะให้รู้ว่าข้าวของเราเนี่ยคือปลอดสารมันจะสามารถเวลาสัมผัสลิ้นเนี่ยมันจะแยกแยะถึงความนุ่
0: ม
1: ข้าวใช้สารเคมีกับปลอดสารเวลาลูกค้าที่เคยทานเนี่ยสัมผัสลิ้นแล้วมันจะแยกกันได้เลยข้าวของเราจะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มมีความละมุนทานแล้วมันจะรู้สึกอรรถรสในการกินเราก็เลยใช้เป็นท็อปปิ้งแล้วก็การที่เราใช้ใจซื้อใจกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเป็นตัวการันตีคุณภาพของสินค้าของเรา
0: ครับนอกจากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จะแปรรูปเป็นไอศกรีมเป็นคุกกี้หลากหลายเพื่อจำหน่ายแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงถึงวิสาหกิจเครือข่ายด้วย
1: ใช่
0: ถ้าเป็นการเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมาใช้ร่วมด้วยใช
1: ่
0: ไหมอ
1: ัน
0: นี้คือยังไงครับอ
1: ันนี้จะเป็นกระทงใบจากจ้ะเวลาช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนเราก็ต้องเข้าไปในยุคอีกเทรนด์นึงพูดง่ายๆนะคะก็คือเป็นการเรื่องมลภาวะหรือมลพิษเราพยายามหาวัตถุดิบที่มันสามารถย่อยสลายทางธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ว่ามันจะสามารถที่จะบรรจุสินค้าของเราได
0: ้
1: หรือว่าเข้ามาเชื่อมโยงกันได้โดยที่ว่าเราเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่แล้วแล้วก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจที่เราจะสามารถเชื่อมโยงเป็นการสร้างภาคีหรือเครือข่ายกันได้อยู
0: ่ก็คือใช้อันนี้ย่อยสลายได้ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ย่อยสลายธรรมชาติได้
0: เป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวแล้วก็สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคือใส่ไอศกรีมเข้าไปข้างในใช
1: ่
0: ไหม
1: ฮะใช่แล้วเราสามารถอัพราคาพอทีบางทีมันจะมีกลุ่มลูกค้ายิ่งเป็นวัยรุ่นเขาจะเห็นปุ๊บเขาจะไม่สนใจเรื่องราคามันเป็นเทรนด์ที่ว่าเอาไปเซลฟี่แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราแล้วส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราบางทีน้องๆเข้ามาซื้อเราก็จะพยายามบอกน้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะน้องเขาบอกโอ้มันดีมากไอเดียเก๋เขาก็ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของเขาเราก็ได้ลูกค้าตอบกลับมา
0: ครับฟังจากพี่เล่าแล้วเนี่ยแล้วพี่เนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการตลาดเล็กน้อยละตอนนี้นี่คือการตลาดหรือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยทำยังไงครับ
1: ของทางกลุ่มพี่ตอนนี้เราพยายามดึงเยาวชนในชุมชนเข้ามาช่วยเพราะอย่างพวกพี่แบบความรู้กันไม่ได้เยอะก็คือเราจะถนัดทำแต่ว่าเราถนัดที่จะไปหาองค์ความรู้เข้ามาเติ
0: ม
1: ว่ามันจะแนวทางมันจะเป็นแบบไหนบ้างมันน่าจะมีไอเดียอะไรบ้างแล้วก็จะมีกลุ่มพวกนักศึกษาเข้ามาช่วยเรื่อง ตลาดข้างนอกมันเป็นในลักษณะนี้นะมันน่าจะเป็นรูปแบบนี้นะเขาก็จะเข้ามาบอกเข้ามาอะไรค
0: ่ะแต่ตอนนี้ผมว่าก็มีเข้ามาบ้างครับในเรื่องของการตลาดยังรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์วัยรุ่นชอบอะไรแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงชอบเซลฟี่ด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ถ้าเรารู้ถึงลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อว่าเราก็สามารถผลิตได้ตรงใจลูกค้าแล้วก
1: ็
0: ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการเปรียบเทียบรายได้ครับตั้งแต่แรกที่เราปลูกข้าวเพื่อขายและส่งออกถูกไหมฮะแล้วเอามาแปรรูปเป็นพวกไอศครีมหรือว่าคุกกี้แบบนี้รายได้แตกต่างกันเห็นชัดไหม
1: ก็คือเอายกรายได้ในสมาชิกในชุมชนก่อนจากที่เขาเคยใช้เงินจากการทำนาเป็นการซื้อกับคงกับข้าวหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของลูกนะก็คือตัวนั้นดรอปไปเลยก็คือเขาจะใช้เป็นเงินปันผลจากตรงนี้แล้วก็ค่าแรงจากตรงนี้ก็คือเป็นการอุดรอยรั่วเลยเพราะองค์เนี่ยบางทีมันรั่วเยอะเนี่ยบางทีเราอุดไม่ได้แต่นี้เรารู้จุดแล้วเราจะอุดตรงไหนก็คือจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอ่ะมันดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บอันนี้เราจะใช้เป็นตัวดัชนีการชี้วัดก็คือสมาชิกของเราก่อนแต่เรื่องตลาดของกลุ่มตอนนี้ก็คือของเราโอเคในระยะหนึ่งแต่ถามว่ามันพอไหมไม่พอเพราะว่าในอาชีพของเราเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีกรอบว่าจะหยุดอยู่แค่ตรงไหนที่มันสามารถที่จะเราจะไปเรียนรู้หรือมาเติมเต็มได้เราก็จะพยายามแสวงหาแต่ว่าเราก็จะพยายามดูว่ามันเหมาะกับวัตถุดิบเราหรือว่ากลุ่มที่เราทำเราจะสามารถที่จะเข้าไปเจาะตรงนั้นได้ไหมถ้าเกิดว่ามันยังที่ว่ามันยังหนักหนาสาหัสปุ๊บเราก็เริ่มถอยหลังมาคุยกันก่อนถ้าเกิดว่าเราจะไปเข้ากลุ่มตลาดตรงนี้เราจะต้องทำแบบไหนหรือเราเปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจจิ้งแบบแพ็กเกจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็นับว่าเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็มีการพัฒนาศึกษาความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้กลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและนี่แหละครับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปผลิตผลที่เกิดขึ้นได้จากดินเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรที่ทำเองโดยไม่ใช้สารเคมี 100% นะครับในแบรนด์ที่มีชื่อว่าไอดินนั่นเองครับอันนี้ผมขอชิมก่อนเลยได้ไหมครับละลายครับ

0: Go Green!
1: เราตั้งเป็นโมเดลของทางกลุ่มไว้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่มีงานกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าทุกปีนะคะเราจะมีการย้อนกลับให้กับสังคมเรามีการนําไอศกรีมของเราค่ะไปเลี้ยงเด็กพิการซับซ้อนที่บ้านปากเกร็ดอันนี้เราทําอยู่ทุกปีเราทํามา2 ปี 2 ปีครึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องวันเด็กของเราเนี่ยก็คือจะมีการย้อนคืนให้กับสังคมเหมือนกันแล้วก็จะเอาไปให้กับตามชุมชนหรือว่าตามสุเหร่าที่เขาขอมาเราก็จะไอศกรีมที่เราทําเป็นการคืนกําไรให้กับสังคมนะคะเราไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะและอย่างของทางกลุ่มที่ทํากันอยู่เราไม่ได้ว่าทําแล้วเราจะปิดกั้นความรู้ไว้เฉพาะแค่กลุ่มเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มของทางกลุ่มไม่ได้ว่ามีกลุ่มแปรรูปอย่างเดียวเรามีการทําปุ๋ยหมักทําน้ําหมักชีวภาพก็คือลดละเลิกสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ว่าผลผลิตที่เราทําก็คือต้องปลอดสารจริงๆนะคะเรามีการให้องค์ความรู้เราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับตามโรงเรียนหรือก็ตามชุมชนที่ว่าเขาต้องการลดละเลิกสารเคมีด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทางกลุ่มที่ทางเจ้าหน้าที่ทางสํานักพัฒน์ประสานมาก็คืออยากจะเรียนรู้ด้านอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาต้องการองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เราก็ไปสอนให้อ่ะค่ะตอนนี้เราถือว่าเราไม่ได้ไปแล้วเราไม่ได้คิดเป็นค่าตอบแทนกลับมาเราถือว่าเราเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็แบ่งปันในอาชีพเพราะว่าเราถือว่าอาชีพเกษตรกรมันไม่ได้มีแค่ประตูเดียวมันมีทางออกทุกประตูเราสามารถที่จะให้องค์ความรู้ได้รอบด้านนะคะมันมีปัญหาทุกครั้งด้วยการเราเริ่มนะคะแต่หนูขอแนะนําว่าการที่เราจะรวมกลุ่มกันได้เอาคนที่พูดภาษาเดียวกันก่อนมันจะเป็นการทํางานที่ง่ายเข้าใจแล้วก็การมีปัญหาหรือการพูดคุยปรึกษาเนี่ยมันจะน้อยแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่รอบนอกอ่ะเขาจะมองเห็นเองว่าเราทําในระบบไหนเขาจะค่อยๆก้าวเข้ามาปัญหามีทุกอย่างแต่ว่าเราค่อยๆแก้เพราะว่าที่ปรึกษาเรามีรอบด้านภาคีที่อยู่กับเกษตรนะคะหลักๆเลยก็คือเจ้าหน้าที่เกษตรเขาจะเป็นที่ปรึกษาทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคอยให้กําลังใจนะคะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรเราพยายามอย่าท้อ1ใจถามใจดูก่อนว่าถ้าเกิดเรามีการรวมกลุ่มกันแล้ว1ประเด็นหลักที่เรามุ่งมั่นเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเพราะอะไรนะคะแล้วก็เราค่อยมาฉีกช้อยว่าเราทําแล้วเนี่ยเราจะเอาไปวางไว้จุดวางไว้หมุดตรงไหนบ้างตลาดอยู่ตรงไหนนะคะแล้วสินค้าที่เรามาอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าคนที่ทํารวมกลุ่มไปแล้วนะคะอาจจะมีล้มบ้างลุกบ้างเหมือนที่ทางกลุ่มทําไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เราเคยน้ำตาตกในกันมาเยอะนะคะแต่แล้วว่าเราไม่เคยท้อนะคะตราบใดที่เรายังมีภาคียังมีเพื่อนที่สามารถให้คําปรึกษาได้นะคะตราบใดที่เรายังมีใจที่เรารักในอาชีพนี้นะคะเราสู้แล้วพยายามหาเก็บเกี่ยวความรู้นะคะสู้ได้ท้อได้แต่ว่าเราไม่เคยคิดถอยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เรามาจากใจมันเป็นอาชีพที่เรารักทุกอย่างมันปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้มีว่ามีปัญหาแล้วเราจะจบตรงนั้นปัญหามีเอาไว้ทบทวนบทเรียนว่าเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วเราจะย้อนกลับไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตรงไหนนะคะก็คืออยากจะขอให้กําลังใจทุกกลุ่มอะค่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขจากการให้และการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําใสดอกไม้สวยกันไปแล้วนะครับและคุณผู้ชมคงจะสัมผัสได้ถึงความสุขนี้และก็อิ่มเอมใจไปพร้อมๆกับผมนะครับนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้รวมถึงช่องทางการติดตามรับชมย้อนหลังด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
5: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
7: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
8: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้พร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูแนวคิดสิว่าเรื่องของการไม่ชำระหนี้นี่มีแนวคิดมาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าการไม่ชำระหนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลูกหนี้จะผิดนัดหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยในเรื่องของถ้าเราจะแบ่งเรื่องของการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นได้เป็น3กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1เราก็จะรู้ว่านี่1คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้นะคะจำไว้นะคะว่าไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้2เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3เนี่ยนักศึกษาจะงงนิดนึงก็ต้องไปดูในรายละเอียดกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกำหนดนะแต่ว่าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยว่าไอ้การกำหนดเวลาชำระหนี้ที่กำหนดกันเอาไว้เนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะนี่ก็รู้ละว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะมี3กรณีใหญ่ๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีนักศึกษาต้องเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าไอ้นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหรือนี่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยมันแบ่งออกเป็นในประเภทย่อยๆอีกกี่ประเภทนะคะกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการผิดนัดเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยหนี้ถึงกำหนดทุกอย่างแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผิดนัดเนี่ยจะแยกออกจากกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดเนี่ยเป็นเรื่องของผลทางกฎหมายกฎหมายกำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นใดเนี่ยลูกหนี้จะผิดนัดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญก็ที่จะถือว่ากรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยก็คือต้องมี3ขั้นด้วยกันนะสรุปได้นะคะก็คือ1เมื่อกี้เรารู้แล้วล่ะว่ามีหนี้เป็นประเภทไหนนะคะหนี้จะต้องถึงกำหนดแล้วนะคะถึงกำหนดชำระแล้ว2กรณีบางกรณีลูกหนี้จะเจ้าหนี้จะต้องเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะคะและ3ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่ากรณีใดที่เจ้าหนี้ต้องเตือนกรณีใดที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนลูกหนี้นะคะ3ผลของการลูกหนี้ผิดนัดเป็นยังไงบ้างนะคะลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ย1ก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน2เจ้าหนี้บอกปัดไม่ชำระหนี้ไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเรื่องจากการที่ชำระหนี้การเป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเนื่องมาจากผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด3นะคะการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยทั่วๆไปของเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็ลูกการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้นี้เรามารู้แล้วล่ะว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กรณีคือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดมาดูกรณีก่อนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยออกไปได้อีกนะคะก็คือข้อที่1หนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เลยนะคะว่าคือเหมือนกับไม่รู้เลยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะมาดูพฤติการต่างๆได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203นะคะมาตรา203ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงไม่ได้ท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมที่จะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันนะคะมาตรา203ได้วางหลักเอาไว้ว่าในวรรคแรกนะคะว่าเป็นกรณีที่นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้วันกำหนดเวลาชำระนี่ก็คือเป็นวันเดียวที่ได้มีการก่อหนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย203ก็เลยเป็นบทที่กำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระนี่หรือเป็นกำหนดที่ลูกหนี้จะทำการชำระนี่ของตัวเองนะคะให้แก่เจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็น203แล้วเนี่ยก็จะถึงกำหนดเมื่อที่ได้มีการนะคะทำชำระหนี้กันไว้นะคะก็คือไม่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือวันที่ก่อหนี้นั่นเองนะคะก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตว่าวันหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเนี่ยกับการที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะคะอย่าไม่ใช่ว่าพอถึง
เราบอกว่าเป็นวันเดียวกับก่อนนี้แล้วลูกหนี้จะผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยมันก็จะมีเป็นกรณีไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปในมาตรา204นะคะแต่นี้เรามาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เนี่ยก็คือตามมาตรา203วรรคแรกนะคะกรณีที่2หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกันได้ว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเรามาดูจากพฤติการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาดังนี้นะคะก็คือ 1. เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะชำระหนี้เมื่อใดแต่2แล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้โดยใช้เหตุการณ์หรือเงื่อนไขอื่น3ไม่ได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีพอเข้า3กรณีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกที่ว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แต่อย่างไรล่ะที่เราจะอนุมานจากพฤติการได้เราก็มาดูพิจารณาต่อว่าพฤติการต่างๆอนุมานได้หรือไม่ว่ามันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่ถ้าอนุมานไม่ได้เลยก็เป็นไปตาม203วรรคแรกที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะแต่ถ้ามันพอจะอนุมานจากพฤติการได้ก็จะพิจารณาเมื่อพฤติการนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นสมมุติว่าเราไปยืมรถยนต์นะคะรถยนต์ขับไปนะคะรถยนต์เพื่อนขับไปเพื่อเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะเราบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยืมรถหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเอาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็แต่ก็พูดแค่นี้นะคะไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะคืนเมื่อไรเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่พอจะอนุมานจากพฤติการได้ว่าจะต้องคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะพออนุมานได้ตัวอย่างอ่ะถ้าใน1เนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปจากนาย2บอกว่าจะเอาไปใช้ถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรดังนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้กำหนดเวลาส่งคืนกันเอาไว้กับกล้องถ่ายรูปแต่ตามพฤติการเนี่ยก็พอจะอนุมานได้ว่ายืมเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จจากการฉลองปีใหม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะต้องคืนกล้องให้อันนี้สามารถจะพออนุมานได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีแรกที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปว่านี่ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็เช่นนายหนึ่งยืมกล้องถ่ายรูปจากนายสองไม่ได้พูดอะไรเลยบอกยืมกล้องถ่ายรูปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่อันนี้จะพอบอกยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็จะพออนุมานว่าเทศกาลฉลองปีใหม่จบสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเอากล้องมาคืนนะคะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานจากกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มันก็จะไม่ใช่มีหัวข้อย่อยหัวข้อเดียวละนะคะเรามาดูซิว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจแบ่งได้เป็นกี่กรณีนะคะกรณีแรกอันเนี้ยชัดเจนเลยก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะตามมาตรา204วรรคแรกนะคะก็พูดถึงว่าถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะและวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาเอาไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย กำหนดเวลาชำระหนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดชำระหนี้เป็นการแน่นอนแล้วนะคะเช่น1นาย1เนี่ยทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดจะชำระใช้คืนในวันที่1สิงหาคม2563นะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันเป็นวันแห่งปฏิทินก็คือ1สิงหาคม2563กำหนดไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือ1สิงหาคม2563หรือจะคืนภายใน6เดือนนับแต่วันทำสัญญาอันนี้ก็นับได้แต่วันแห่งปฏิทินก็คือ6เดือนนับแต่วันทำสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแห่งปฏิทินก็หมายถึงการกำหนดวันเดือนปีรวมถึงการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายวันภายในกี่วันนับแต่วันเริ่มต้นนับกี่เดือนกี่ปีรวมถึงเป็นรายเดือนทั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถามลูกหนี้นะคะไม่ต้องเตือนลูกหนี้ลูกหนี้จะผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องผิดนัดนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องผิดนัดอีกทีนึงนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง
นาย1กู้เงินนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดคืนเมื่อ8สิงหาคม63นี่ก็ย่อมถึงกำหนดชำระภายในชำระ

ในวันที่8สิงหาคม63นะคะส่วนในตามมาตรา204วรรค2ในตอนท้ายที่บอกให้เรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นก็คือตัวอย่างถ้าใน1ทำสัญญากู้ยืมเงินใน20,000บาทซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้แต่มีข้อตกลงว่านาย2เจ้าหนี้จะเรียกเงินต้นคืนเมื่อใดเนี่ยนาย2จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า20วันนะคะดังนี้เนี่ยนาย2ได้แจ้งให้นาย1ทราบแล้วเพื่อให้นำเงินมาชำระนะคะก็ต้องให้เวลา20วันนับแต่วันที่บอกกล่าวพอครบกำหนด20วันแล้วเนี่ยนาย1ไม่ชำระเงินคืนนาย1ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดโดยที่ไม่ต้องเตือนเช่นเดียวกันก็ถือว่ามันมีกำหนดเวลาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา204วรรค2หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะในกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระนี้ยันไว้แต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินมันจะไปคล้ายๆกับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระที่พอจะอนุมานต่างๆ ตามพฤติการได้แต่อันนี้จะละเอียดลงไปอีกคือว่าเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กำหนดเวลาชำระหนี้นั้นกำหนดโดยใช้เหตุการณ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยตัวอย่างนายหนึ่งยืมรถเรายืมรถยนต์เพื่อนนะคะเพื่อจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บอกกำหนดเวลาที่จะคืนกันไว้กับเพื่อนว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมนะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้บอกอะไรกันเลยบอกว่าจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอันนั้นก็พอจะอนุมานตามพฤติการได้ว่าคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่อันเนี้ยบอกกำหนดเวลากับเพื่อนเอาไว้เลยว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้คือคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่มาอีกกรณีหนึ่งที่กำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายใดตามมาตรา203วรรค2นะคะมาตรา303วรรค2บอกว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แล้วแต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได้แล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้นะคะเป็นกรณีที่เป็นที่สงสัยเนี่ยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะก็คือให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้นะคะก็คือกำหนดเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเดียวนะคะกล่าวคือถ้าเกิดว่าลูกเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนถึงกำหนดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานี้นะถ้าในส่วนที่ฝ่ายเกี่ยวกับฝ่ายลูกหนี้นั้นเนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเงื่อนเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้นะคะตามมาตรา192แล้วเนี่ยลูกหนี้จะสละเงื่อนเวลาเพื่อขอชำระหนี้ถึงกำหนดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเจ้าหนี้อย่างสมมติว่าเราไปให้เงินเป็นผู้ให้เงินกู้อย่างเงี้ยเราย่อมจะให้เงินเขายืมไปเพื่อจะได้รับประโยชน์แก่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำหนดกันเอาไว้ว่าก็คือสงสัยซึ่งว่ามันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดถ้าไม่มีเป็นข้อสงสัยเลยเราก็จะให้แค่ประโยชน์แก่ลูกหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะมาคืนก่อนเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะเจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถคืนได้แต่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้จะได้รับทั้งหมดด้วยอันนี้เราก็ต้องมาดูซิว่าให้ดูซิว่าถ้าไอ้ประโยชน์ที่การชำระหนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นที่สงสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าการที่อย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างว่าให้เจ้าหนี้ให้ยืมเงินไปเพราะว่าเจ้าหนี้ต้องการดอกเบี้ยเนี่ยจะมาคืนก่อนไม่ได้ถ้าจะคืนก่อนต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้เรามาดูก็อีกกรณีหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วนะคะนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่านักศึกษาเนี่ยเวลาทำโจทย์นะคะในข้อสอบถ้าเกิดว่ามันออกเรื่องของการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนอย่ากระโดดไปถึงคำตอบเลยนะคะเรามาดูก่อนว่าขั้นแรกเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปก็คือหนี้เป็นหนี้ประเภทไหนก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นยังไงนะคะอย่าพึ่งถ้าโจทย์ถามว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วหรือยังลูกหนี้จะต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าพึ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าในโจทย์เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหน
ำหนดเวลาชำระหนี้

เนี่ยเป็นแบบไหนพอเรารู้แล้วว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหรือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยเรามาดูกรณีที่2ว่าลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายตามที่คนทั่วไปเข้าใจว่าการผิดนัดเนี่ยจะมีแต่เฉพาะหนี้เงินแต่ว่าการผิดนัดเนี่ยชำระหนี้ในกรณีของเรื่องหนี้ของเราเนี่ยจะเป็นชำระหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าวัตถุแห่งหนี้จะเป็นการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผิดนัดจึงอาจจะเป็นเรื่องของหนี้เงินหรือหนี้อย่างอื่นก็ได้นะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้เฉพาะว่าเป็นเรื่องหนี้เงินนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญที่จะดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือยังตาม204วรรค1ก็สรุปได้ว่า1หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังเราดูถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ไปดูข้อ2ต่อ2เจ้าหนี้มีการเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วหรือยังการเตือนก็คือการทวงถามนั่นเองนะคะจะนักศึกษาจะใช้คำว่าเตือนหรือทวงถามก็ได้นะคะและก็3เมื่อเตือนเมื่อทวงถามแล้วเนี่ยลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระหนี้นะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องนะคะก็เตือนลูกหนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนลูกหนี้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแรกกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องลูกหนี้ผิดนัดเมื่อเจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็คือหนี้แบบไหนบ้างก็คือหนี้ข้อที่1ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้ตามมาตรา203วรรค1นั่นเองนะคะกรณีที่2ที่ต้องเตือนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะกรณีที่3ที่จะต้องเตือนก็คือกรณีที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่กำหนดเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3กรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะต้องเตือนต้องทวงถามลูกหนี้ก่อนนะคะถึงจะลูกหนี้ถึงถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ถึงจะผิดนัดจำไว้นะคะว่ากรณีที่ต้องเตือนก่อนมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยกรณีอีกอันนึงก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนเลยไม่ต้องทวงถามเลยมีอะไรบ้างก็คือ1หนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2นั่นเองนะคะก็บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยก็คือไม่ต้องเตือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรถึงไม่ต้องเตือนเพราะมีการกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินไว้เป็นการแน่นอนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะคะหนี้ละเมิดก็คือไม่ต้องเตือนนะคะตามมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ขึ้นชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรต่อไปเพราะฉะนั้นการทำละเมิดก็อย่างเราก็ไปดูนะคะตามกฎหมายที่ว่าด้วยละเมิดนะคะตั้งแต่มาตรา420เป็นต้นไปนะคะกรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดก็คือมาตรา205นะคะก็บอกว่าตามมาตรา205เป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ที่ต่อสู้ว่าตัวเองยังไม่ผิดนัดโดยอ้างว่าเหตุที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าข้ออ้างของลูกหนี้เป็นที่ยอมรับอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นที่ยอมรับของกฎหมายนะคะลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดแม้ว่าจะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วหรือว่าเจ้าหนี้จะเตือนลูกหนี้แล้วก็ตามพฤติการอะไรบ้างที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็อาจจะมีเรื่องเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุสุดวิสัยมาชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยคืออะไรก็คือเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นั่นเองก็คือที่เหตุใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้นะคะไปดูมาตรา8ดูนะคะก็คือสรุปได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เกิดพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นอุบัติเหตุแผ่นดินไหวอุทกภัยวาตภัยนะคะ3ก็คือลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8นะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่เฉพาะเหตุสุดวิสัยนะคะมันก็จะเป็นกรณีอื่นที่ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าเป็นข้ออ้างได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเพราะมีพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบนะคะเช่นเหตุเกิดจากเหตุการณ์ภาย

นอกที่โทษลูกหนี้ไปได้นอกเหนืออำนาจลูกหนี้ที่จะป้องกันได้เช่นหนี้ที่ถูกศาลอายัดไว้แล้วหรือว่ากรณีที่3ก็คือเกิดเพราะความผิดของเจ้าหนี้เองนะคะเช่นเจ้าหนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดหรือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้อง

หรือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่กระทำการนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดนัดนะคะอันนี้ก็ไปดูตามมาตรา209ก็คือสมมุติว่านาย1กู้เงินนาย2เอาไว้โดยมอบแหวนเพชรไว้เป็นประกันการชำระหนี้เมื่อนาย1เสนอขอชำระหนี้เงินกู้นาย2ก็นาย2ก็จะต้องคืนแหวนเพชรให้นะคะแล้วก็ถ้านาย2บอกว่าให้นาย1เนี่ยชำระหนี้ก่อนแหวนเพชรจะคืนให้ภายหลังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่นาย2ยังไม่คืนแหวนเพชรก็ถือว่านาย1ยังไม่ผิดนัดเพราะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้นะคะอันนี้กรณีนี้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนั่นเองนี่มาดูผลของการลูกหนี้ผิดนัดผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็จะไปดูนะคะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา215นะคะหรือว่ากรณีที่2เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเพราะเหตุผิดนัดของเจ้าหนี้ตามมาตรา216นะคะอันนี้ก็ไปดูนะคะแล้วก็3การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือมาตรา217 217เนี่ยไปดูนะคะว่า217พูดถึงชัดเลยว่าเป็นเรื่องของลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิดนัดปุ๊บเราก็จะมาดู217เหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตาม217มากขึ้นก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัด2ความเสียหายที่เกิดจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนะคะอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียด217นี่ก็สำคัญนะคะนักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะคะพฤติการที่ทำให้พ้นวิสัยมีอะไรบ้างนะคะก็เราไปดูส่วนอีกกรณีนึงที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบคือรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดนะคะตามมาตรา224เมื่อผิดนัดปุ๊บลูกหนี้ก็จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตามมาตรา224ซึ่งตอนนี้กฎหมายใหม่ก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าตามมาตรา2224ให้ไปดูมาตรา7ด้วยนะคะผิดนัดในกรณีนี้ก็คือผิดนัดในหนี้เงินนะคะถึงจะต้องเสียดอกเบี้ยหนี้อื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะกรณี224พูดถึงเฉพาะแต่หนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่ในอัตราร้อยละ5นะคะรวมแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็น 7.5 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น5นะคะ 5% นะคะในส่วนของวรรค2ก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยนะคะ224วรรค2นะคะแล้วลูกหนี้ต้องรับผิดชอบอะไรลูกหนี้ต้องรับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ยในสินใหม่ทดแทนด้วยในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดนะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระหนี้โดยชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ไปดูตามมาตรา213ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแล้วก็ไปดูเรื่องของ219ด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่จะต้องดูก็คือหัวข้อเรื่องการชำระหนี้เมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องที่จะชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องค่าเสียหายอย่างอื่นเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้ชำระหนี้เราก็จะเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักศึกษาลองดูซิว่าสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้เนี่ยมันมีกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะนักศึกษาก็จะต้องไปดูตามมาตรา217 218นะคะแล้วก็ในมาตราของมาตรา219ด้วยนะคะ219เนี่ยเป็นเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างที่อันนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องหลุดพ้นอันนี้ก็มันจะต่างจาก217คือ219เนี่ยลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดแต่217เนี่ยลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะคะมันจะมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูความแตกต่างของมาตรา217กับมาตรา219ด้วยนะคะเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดให้ไปดูเองนะคะในเอกสารการสอนวันนี้เวลาจำกัดอาจารย์ก็ไม่สามารถจะพูดครอบคลุมถึงเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดได้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการตอบคำถามนะคะว่าลองดูซิว่าหลังจากฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยเราสามารถจะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูซิข้อ1นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กฎหมายเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใดและลูกหนี้จะชำระหนี้ได้เมื่อใดลองนึกทบทวนไปดูสิคะลองเปิดดูมาตรา203นะคะ203วรรคแรก

แนวคำตอบก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติหลักเกณฑ์เอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203วรรค1นะคะหรือวรรคแรกนั่นเองนะคะบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้ไซเนี่ยนะคะท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันและลูกหนี้เนี่ยจะต้องชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา203วรรคแรกเนี่ยก็จะวางหลักเอาไว้ว่ากรณีหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระและไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้ว่าถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมที่จะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันแล้วก็ลูกหนี้จะย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันนะคะนี่ก็คือมาตรา203วรรคแรกนะคะนี้เรามาดูมาตรา217บ้างเหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้รับผิดชอบมากขึ้นตามมาตรา217เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำตอบแนวคำตอบก็คือว่า217เนี่ยบอกว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเนี่ยนักศึกษาลองดูทีละถ้อยคำเลยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแก่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัดนะคะทั้งจะต้องรับผิดชอบในการในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นเนี่ยแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลาทำกำหนดก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ต้องมีเกิดขึ้นอยู่นั่นเองเนี่ยมันมีข้อยกเว้นไว้ด้วยนะคะในตอนท้ายของ217นักศึกษาดูข้อยกเว้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดระหว่างผิดนัดเนี่ยมีอะไรบ้างรับผิดชอบในความเสียหายในความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเป็นเหตุปกติแล้วถ้าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเนี่ยแล้วการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการรับผิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในถ้าเกิดการชำระหนี้นั้นเป็นพ้นวิสัยเพราะฉะนั้นนี่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมแทนนะคะการเป็นพ้นวิสัยก็คือเกิดเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอย่าลืมไปดูไอ้นี่ด้วยนะคะ217วรรคแรกในตอนท้ายที่เป็นข้อยกเว้นว่าถึงแม้ว่าชำระหนี้ทันเวลาความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็จะคือไปดูซิว่ามันเป็นกรณีใดบ้างนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้บรรยายไปครอบคลุมถึงตรงนั้นแต่ให้นักศึกษาไปดูตรงข้อยกเว้นนั้นด้วยเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะวันนี้ก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพราะว่าในบทในหน่วยที่9เนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่มันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้นะคะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับการบรรยายในเรื่องที่9นะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่9นะครับเราจะมีความผิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่9นั้นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็ต่อด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตั๋วนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับนะฮะซึ่งในเรื่องที่9นั้นนะครับนะฮะก็มีสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะนะครับให้ความสนใจนะครับและก็ได้จดจำนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับโดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นความผิดเกี่ยวกับศาสนาครับนะฮะในเรื่องของศาสนาศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของการนับถือศรัทธาของผู้คนในสังคมนะฮะกฎหมายจึงมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเพื่อให้มีการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อความนับถือศรัทธาดังกล่าวนะครับทั้งในเรื่องของการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาการก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนและแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนะครับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญเลยในความผิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นการกระทำนะครับในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาครับการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาคือการกระทำใดๆฮะการกระทำใดๆกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดลักษณะของการกระทำร้ายนะครับไม่จำต้องเป็นการทำร้ายหรือทำให้เสียหายฉะนั้นนะครับจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะการถมน้ำลายใส่การใช้เท้าเนี่ยเท้าของเราเนี่ยนะฮะเหยียบนะครับปัสสาวะรถนะฮะหรือกรณีต่างๆอีกมากมายนะครับนะฮะซึ่งกระทำต่ออะไรครับกระทำแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดนะครับวัตถุหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ได้สถานที่หมายถึงที่ดินหรือสิ่งที่ติดกับที่ดินซึ่งเป็นที่เคารพในทางศาสนาโดยไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับเป็นศาสนาของหมู่ชนจำนวนมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญนะครับนะฮะความผิดตามมาตรานี้จึงเจาะจงที่วัตถุหรือสถานที่ทางศาสนาครับนักศึกษาครับเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารสุเรานะครับพระบูชาพระเครื่องรูปปั้นพระเยซูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความรวมถึงลูกประคำเครื่องรางลูกแก้วปลุกเสกบนกุฏิพระศาลพระภูมิอย่างเนี้ยไม่ใช่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะครับนะฮะอันนี้เป็นความเห็นนะครับในทางกฎหมายนะครับนะฮะและก็ไม่หมายถึงการกระทำแก่ตัวบุคคลในทางศาสนาฉะนั้นนะครับการกระทำต่อภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชสามนาชีพามจึงยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับส่วนนะครับการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายถึงการดูหมิ่นศาสนานั่นเองนะครับนะฮะซึ่งต้องพิจารณาจากพฤติการของการกระทำว่าเป็นการเหยียดหยามหรือไม่เป็นการดูหมิ่นศาสนานั้นหรือไม่นะครับแม้กระทำโดยว่าบาประสงค์จะเหยียดหยามแต่พฤติการไม่เป็นการเหยียดหยามก็ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะแม้ในขั้นพยายามก็ไม่เป็นความผิดนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปก็คืออย่างไรจะเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนะฮะลำดับต่อมาครับก่อให้เกิดความวุ่นวายฮะวุ่นวายในไหนฮะในที่ประชุมศาสนิกชนฮะความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนก็คือความไม่สงบฮะการไปรบกวนนะครับไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนไปในตามปกติเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องโกลาหลโอลมานนะครับหรือเลิกประกอบกิจกรรมนั้นเช่นชาวบ้านประชุมกันนมัสการถวายต้นดอกไม้และปราสาทพึ่งต่อใครต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสจำเลยเข้าไปด่าพระภิกษุและเอาปราสาทพึ่งไปเตะอย่างนี้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับหรือมีการชุมนุมกันทำให้พิธีสวดมนต์ทำบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาบนหอสวดมนต์นะฮะจำเลยขึ้นมาส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวนะครับนะฮะจำเลยนั่งลงใช้มือตบกระดาน 7-8 ครั้งและชักปืนพกออก
ออกจากเอวฮะเอามาถือไว้หันกระบอกไปทางพระถึงแม้จะไม่มีปฏิกิริยาจากที่ชุมนุมก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำการตามพิธีศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าการก่อความวุ่นวายนั้นนะครับจะต้องกระทำในเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำพิธีตามศาสนาเช่นพิธีบวชสวดมนต์นะครับสวดศพนะฮะแต่การแห่นาคไปตามถนนหลวงยังไม่เป็นการประชุมในการทำพิธีทางศาสนานะฮะแห่นาคยังไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับนะฮะดังนั้นการก่อความวุ่นวายในขบวนแห่นาคยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับนะฮะนะครับความผิดต่อมาก็คือการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบความผิดในการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนี้นะครับนะฮะแต่งกายก็โดยความเข้าใจของพวกเราง่ายๆก็คือการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มนี่แหละนะครับสวมใส่เครื่องนุ่งห่มหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชตามแบบของศาสนานั้นนะครับนะฮะนะครับกระทำโดยมิชอบนะครับนะก็คือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งกายหรือไปสวมใส่เครื่องนุ่งห่มอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะฮะนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนนะครับนะฮะความสงบสุขของประชาชนมีอยู่หลายเรื่องครับนักศึกษาครับนะแต่เรื่องนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพข่าวปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนะฮะหรือปรากฏอยู่ในสื่อสังคมในปัจจุบันนะฮะประการแรกก็คืออังยี่อังยี่เป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้อังยี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมนะครับอังยี่เนี่ยก็ยังเป็นความผิดอย่างหนึ่งอยู่เพราะความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นอังยี่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัจจัยนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยสำคัญต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยเขาเสียหายนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนในกรณีความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานซ่องโจรประชุมกับอ้างยี่หรือซ่องโจรประพฤติตนเป็นปกติธุระจัดหาที่พำนักที่ซ่อนเล้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิดและมั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับนะฮะอ้างยี่ครับมาที่อ้างยี่ก่อนนะครับอ้างยี่นี่คืออะไรใครรู้บ้างนะครับอ้างยี่นะครับนะฮะเป็นคำในภาษาจีนครับชื่อก็บอกว่าจีนจีนนะฮะภาษาจีนนะฮะในส่วนของอั้งยี่เนี่ยหมายถึงสมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ๊ะนะครับพอฟังอย่างนี้เหมือนสากลแต่ไม่ใช่สากลนะครับนะฮะแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีวิธีการดำเนินการทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นถ้ามีชอบด้วยกฎหมายเช่นการเก็บค่าคุ้มครองนะฮะเก็บค่าคุ้มครองเราเคยดูในหนังอย่างเช่นหนังอันธพาลเมื่อก่อนปี2500นะฮะ1ปีก็2499นะครับเก็บค่าคุ้มครองเฮ้ยเอาเงินมาอย่างนี้นะครับนะฮะการเรียกค่าคุ้มครองจากสมาชิกหรือผู้อื่นบางครั้งนะครับผลประโยชน์ขัดกันนะฮะก็นะครับนะฮะมีการฆ่ากันทำร้ายกันเกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในการเป็นอ้างยี่นะครับที่จะเข้าความผิดในประมวลกฎหมายของอาญาของเราเนี่ยนะฮะองค์ประกอบภายนอกคือเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะฮะซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการนะครับเพื่อมีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะครับโดยมีเจตนาธรรมดาธรรมดาคำว่าเจตนาธรรมดาธรรมดาตามที่นะครับนักศึกษาได้รับฟังมาจากความผิดหลายๆความผิดและหลายๆเรื่องแล้วก็คือมีเจตนาโดยรู้อยู่แล้วครับว่านี่เป็นอ้างยี่นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมฮะเข้าไปร่วมครับนะเข้าไปร่วมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมีเจตนาครับเรื่องนี้มีเจตนานะครับอาศัยเจตนาเป็นสำคัญเลยในเรื่องต่อมาก็คือความผิดฐานซ่องโจรฮะความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะโจรมารวมกันอยู่มากมายหลายคนเนี่ยนะครับก็รวมเข้านะครับก็คือมีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคำว่าสมคบก็คือการแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทำความผิดร่วมกันนะฮะที่จะกระทำความผิดร่วมกันนี่สมคบแล้วนะนะครับแล้วการสมคบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ภาค2เนี่ยต่อจากภาคแรกไหมครับต่อจากภาคแรกแต่เป็นภาคแรกในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ภาคแรกในภาพยนตร์นะครับและในภาค2นี้นะครับนะฮะความผิดนั้นมีกำหนดโทษนะฮะเอาโทษคือกฎหมายอาญาเนี่ยเอาโทษจำคุกอย่างสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับนะฮะดังนั้นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องมีเจตนาพิเศษคือเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค2ก็คือภาคความผิด
นะครับนะฮะตามมาตรา107ถึงมาตรา366ทับ4นะครับนะฮะและความผิดนั้นต้องมีกำหนดโทษจำคุกนะฮะอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นเช่นนะครับสมคบกันตั้งแต่ความผิดนะครับ5คนขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับเพื่อกระทำความผิดนะครับในเรื่องอะไรล่ะไปฆ่าคนอื่นนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกิน1ปีอยู่แล้วแต่นะครับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยมีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะไม่เกิน3ปีอ่ะเอา3ปีหรือ1ปีอ่ะ1ปีนะฮะนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดในความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะในความผิดฐานซ่องโจรนี้ก็มีข้อสังเกตนะฮะนะครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีเจตนาพิเศษแล้วแต่ไม่ได้ลงมือครับยังไม่ได้ลงมือนะฮะนะครับเพิกเฉยฮะนะฮะไม่ทำแล้วนะครับนะครับไม่ทำแล้วหรือบางคนเปลี่ยนใจไม่กระทำนะฮะการที่ได้สมคบกันแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นความผิดฐานซ่องโจรแล้วนะครับนะฮะหรือการ

สมคบกันเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา210นะครับเนี่ยเพียงสมคบกันเพียงครั้งคราวก็เป็นความผิดฐานที่เป็นซ่องโจรแล้วไม่จําเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะครับไม่จําเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งอ้างยี่ทั้งซ่องโจรนะครับกฎหมายยังเอาผิดเกี่ยวกับการนัดประชุมด้วยนะครับการนัดประชุมก็คือการมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาปรึกษาหารือกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนั่งฟังเฉยๆตาปิบๆเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้แต่นะครับนะฮะต้องมีผู้เข้าร่วมในการประชุมถ้าเพียงทําหน้าที่คอยให้การบริการเครื่องดื่มหรืออาหารแก่ที่ประชุมก็ยังไม่ถือว่าร่วมประชุมนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญนะครับส่วนต่างๆในความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนฮะในเรื่องต่อไปฮะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชนฮะนะครับภยันตรายต่อประชาชนนะฮะอะไรล่ะที่เป็นภยันตรายต่อประชาชนภยันตรายนะครับนะฮะนะครับภยันอันตรายนะครับนะฮะก็คืออันตรายนี่แหละนะครับที่ก่อขึ้นแก่ประชาชนนะครับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนนี่ก็มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อใครครับมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างประชาชนต้องไม่ใช่ในดำอย่างเดียวในแดงในดำในเขียวคนสองคนไม่ใช่นะครับต้องกระทำต่อประชาชนในวงกว้างกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับภยันตรายแก่ประชาชนนะฮะโดยเอาผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องอะไรครับความผิดนะฮะฐานวางเพลิงและกระทำให้เกิดระเบิดนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทำให้เกิดไฟไหม้ไฟไหม้นะครับเอ๊ะอันนี้นะครับเรียกกันมาดับไฟไหม้ซะแล้วนะครับไฟไหม้นะครับการทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยอาจทำโดยวิธีใดก็ได้ไม่จำต้องเอาไฟไปวางอาจใช้ความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟขึ้นก็ได้เช่นเอากระจกโค้งส่องแสงอาทิตย์ให้กระดาษไปไหม้ไฟนะฮะเราสมัยเป็นเด็กๆเราเคยเล่นไหมครับกระจกอย่างแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับนะครับเมื่อจ่อแสงอาทิตย์รวมไปที่กระดาษนั่นก็เกิดไฟได้นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับเอาท่อนไฟนะครับเอาท่อนไฟนะครับเผาท่อนไม้จนติดไฟแดงขึ้นแล้วในตัวขึ้นนะฮะไม่จําถึงต้องขนาดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟเอาเหล็กนะฮะนะฮะเหล็กเผาจนไหม้แดงไม่จําเป็นต้องลุกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไฟยังไม่ลุกครับแต่มีลักษณะเป็นการนะก่อให้เกิดไฟทําให้เกิดไฟไหม้แล้วนะครับทรัพย์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับโต๊ะเก้าอี้วิทยุนะครับโทรทัศน์รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตนะเป็ดไก่สุนัขโคกระบือได้หมดทั้งนั้นนะครับหรือก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเช่นบ้านเรือนรู้บ้านสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งก็มีเจตนานะครับมีเจตนาวางเพลิงนะครับทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้วางเพลิงเผาทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเอาผิดเพราะว่านะครับการวางเพลิงเนี่ยนะอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งกฎหมายนะครับนะฮะเอาโทษหนักขึ้นนะครับถ้านะเป็นทรัพย์สำคัญนะครับเช่นโรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเรือหรือแพนะที่ทำการเก็บสินค้าโรงมหศพหรือสถานที่ประชุมโรงเรือนอันเป็นสถานนะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีเนี้ยแค่เตรียมล่ะในการวางเพลิงแค่ตระเตรียมนะตระเตรียมนะฮะเราฟังมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่อง1ถึงเรื่อง8แล้วก็เรื่อง9ที่เราศึกษามาเนี่ยต้องลงมือแล้วเข้าขั้นลงมือกระทำแล้วแต่ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะในการนะฮะในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยแค่ตระเตรียมนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา217หรือ218ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับพยายามพยายามคือกระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลแต่ตระเตรียมเนี่ยแค่เตรียมนะครับพยายามนี่เข้าขั้นลงมือแล้วแต่ตระเตรียมนี่แค่เตรียมนะฮะกฎหมายให้รับผิดเหมือนกันกับกรณีการลงมือกระทำไปแต่กระทำไปแล้วไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุ

ผลนั่นก็คือในเรื่องของพยายามนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะการทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยกฎหมายนะครับนะฮะก็เอาโทษเช่นเดียวกันประมาทก็คือความไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการนะฮะที่คนทั่วๆไปเขาต้องใช้ฮะนะฮะแน่นอนครับกระถางหนัก3กิโลจะไปตั้งบนตึก30ชั้นบนคอนโดอย่างเงี้ยนะครับตั้งนี่คือตั้งบนระเบียงแล้วนะตั้งพาดวางไว้นะครับนะบนระเบียงนะฮะไม่ได้วางไว้ข้างล่างระเบียงนะอย่างงี้นะครับคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันนะครับนะฮะเนี่ยนะครับถ้าประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะต้องระวางโทษนะครับนะฮะแล้วในเรื่องต่อมากรณีนะครับกรณีการทําให้เกิดการระเบิดนะครับตูมตูมตูมนะครับระเบิดฮะระเบิดนะครับนะฮะจนหน้านะครับกฎหมายใช้คําว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนะก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่าอย่างไรการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่ากระทําในลักษณะใดๆก็ได้ให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกระทําจากนะครับวัตถุชนิดต่างๆเช่นดินปืนสารเคมีน้ํามันเชื้อเพลิงความดันของก๊าซความดันของไอน้ํานะครับนะฮะและจะใช้วิธีใดจุดระเบิดก็ได้จนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นคำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายซ้ำว่าน่าจะเป็นอันตรายเช่นใช้ผ้าปิดปากขวดที่บรรจุน้ำมันและจุดไฟโยนเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันจนเกิดตูมตูมตูมระเบิดและน่าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องกระทำโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายนะครับแค่น่าจะนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับนะโยนเข้าน้ำมันก็น่าแล้วล่ะครับน่าจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ในปั๊มแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบข้างแม้จะยังไม่ได้เกิดความผิดตามมาตรานี้ก็สำเร็จคำว่าความผิดสำเร็จคือความผิดนั้นครบองค์ประกอบในฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกรณีนะครับนะฮะกรณีเหตุต่างๆที่จะทำให้ลดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายนะครับบัญญัตินี่คือรับโทษน้อยลงนะครับหรือหนักขึ้นนะครับกรณีแรกนะครับรับโทษน้อยลงเนื่องจากทรัพย์มีราคาน้อยนะครับนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะหรือทำให้เกิดวัตถุระเบิดนั้นนะครับการทำอย่างเนี้ยนะครับถ้าก่อให้เกิดอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับและการกระทำไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับนะฮะโทษเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับนะน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าในกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนั่นก็คือการก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดและทำให้นะครับบุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งระวางโทษสูงสุดก็คือต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับนะฮะและในกรณีถ้าเขาได้รับอันตรายสาหัสนะสาหัสสากันนะฮะสาหัสเป็นอย่างไรมาตรา297หูหนวกตาบอดเป็นใบนะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่20ปีนะครับนะฮะจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีนะครับนะฮะนะฮะ10ถึง20ปีนะครับต่อไปครับเป็นความผิดนะฮะเป็นการกระทำอันน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์อันนี้น่าจะนะฮะเหมือนกันกับความผิดเมื่อคู่นี้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะฮะต้องถึงขนาดว่ามันเกิดแล้วหรือนะครับนะผลนี้เกิดแล้วเพียงน่าจะเกิดผลเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกแล้ว

ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นนะครับนะเนื่องจากการค้าเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมนะฮะกฎหมายจึงบัญญัติมาตรการการควบคุมและการคุ้มครองไว้ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราขายโดยหลอกลวงนะครับหลอกลวงในหรือไขข่าวนะฮะไขข่าวคือทำให้ข่าวเนี่ยแพร่ออกไปเนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับการค้าการปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าและนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับโดยความผิดส่วนใหญ่ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นเป็นความผิดที่นะครับต้องการเจตนาก็คือมีเจตนาตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความผิดในเรื่องนั้นๆโดยครบองค์ประกอบขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะความผิดต่อมาครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราเพราะอะไรกฎหมายจึงกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับเป็นความผิดนั่นก็เพราะว่าเงินตราเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับตลอดจนใช้ในการชำระหนี้นะครับนะชำระหนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นก็ต้องมีการชำระหนี้ใช่ไหมครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพราะหากปล่อยให้มีการกระทำความผิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเช่นนะครับเราไปซื้อของแต่เราได้รับเงินทอนมาเป็นเงินปลอมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเงินตราในประเทศเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกฎหมายจึงเอาผิดในความผิดฐานปลอมเงินตราด้วยนะครับซึ่งนะครับนะฮะนอกจากปลอมเงินตราแล้วยังมีความผิดฐานแปลงเงินตรานะครับการทำเหรียญกระสาบให้มีน้ำหนักน้อยลงการนำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าประเทศนะครับมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับยังขืนนำออกใช้ก็คือได้มาแล้วยังเอาไปใช้ครับทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรานะครับนะความผิดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและทำหรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายคลึงกับเงินตรานะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นนะครับนะโดยความผิดเหล่านี้ต้องการเจตนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนานะครับนะฮะนะครับในเรื่องของเงินตราสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือดวงตรานะฮะเปลี่ยนจากเงินตราเป็นดวงตรานะครับดวงตรานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐการทำปลอมดวงตาแผ่นดินนะครับรอยตาแผ่นดินพระปรมาภิไธยดวงตาหรือรอยตาของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานการใช้ดวงตาปลอมการใช้ดวงตาแท้จริงโดยมิชอบนะครับนะนี่แท้ยังผิดนะครับเพราะว่าใช้โดยมิชอบนะฮะตลอดจนการนำเข้าดวงตาปลอมดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งมีโทษสถานหนักกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับสแตมป์นะฮะสแตมป์เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐกฎหมายจึงกำหนดเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงสแตมป์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับและการกระทำเกี่ยวกับการปลอมแปลงตั๋วนะฮะตั๋วอะไรครับตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือตั๋วซึ่งจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆกฎหมายก็เอาผิดในทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นความผิดสำคัญนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้นนะครับเป็นความผิดนะครับถ้าภาษานะครับปัจจุบันก็คือความผิดที่ก่อให้เกิดนะครับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยหลายคดีฮะการทำปลอมเอกสารทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงฮะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่างนี้กฎหมายเอาผิดฐานปลอมเอกสารนะครับนะฮะซึ่งการปลอมเอกสารอีกประเภทหนึ่งก็คือการปลอมเอกสารสิทธิ์กับเอกสารราชการนะครับเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตัวเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นเหตุนะฮะที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเป็นบทฉกรรจ์นะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั่นเองนะครับนะฮะ
การแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการการใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ประกอบวิชาชีพทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะฮะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปเป็นความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเอกสารหลายชนิดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การปลอมแปลงไม่จำเป็นต้องกระทำต่อแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะความผิดนะครับนะฮะเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีมาแต่เดิมนะครอบคลุมไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงในสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับกฎหมายยาจึงบัญญัติความผิดกับนะเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าหรือส่งออกไปซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมใช้หรือมีไว้ใช้จำหน่ายหรือมีไว้จำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะกฎหมายอาญานะฮะในอดีตที่ผ่านมาไปไม่ถึงกฎหมายอาญาใหม่จึงนะกฎหมายอาญาใหม่ในมุมของกฎหมายในชื่อของประมวลกฎหมายอาญาเดิมนี่แหละนะครับเอาผิดในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประการต่างๆนั้นด้วยนะครับและความผิดนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับหนังสือเดินทางของเราทำไมต้องเอาผิดเราด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเองนะครับเพราะว่ากฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้เพราะหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการแสดงตัวและสัญชาติของบุคคลครับซึ่งออกให้แก่บุคคลสำหรับมีใช้ในการเดินทางไประหว่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมนะครับดังนั้นนะครับการใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบกฎหมายจึงเอาผิดนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางก็ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับนะมีใช้หรือนะครับมีจำหน่ายมีใช้เพื่อจำหน่ายหนังสือปลอมนะหนังสือเดินทางปลอมนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบและจัดหาหนังสือเดินทางให้แก่ผู้กระทำความผิดและความผิดเกี่ยวกับดวงตารอยตาประทับสำหรับหนังสือเดินทางระหว่างประเทศครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับในมุมของเรื่องที่9ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาย้ายชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในวันนี้จะพูดหัวข้อเรื่องกลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับโดยมีกรอบนะฮะที่สำคัญกรอบหนึ่งก็คือกรอบในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราทบทวนกันนิดหน่อยนะครับก็จะพบว่าการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะแนวการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวช่วงต้นๆนี่คือเราจะวิเคราะห์การเมืองผ่านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองใช่ไหมครับโดยมีคำถามสำคัญก็คือว่าอะไรคือการเมืองที่ดีอะไรคือความยุติธรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เกิด approach ใหม่ๆก็คือ approach ที่เราเรียกว่าโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal institutional approach นะฮะเพื่อศึกษาประเทศหรือรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาการทำความเข้าใจการเมืองเนี่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อบริบททางการเมืองสังคมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไอ้การวิเคราะห์ในเชิงสถาบันโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนสถาบันทางการเมืองต่างๆนะขึ้นมาเข้ามามีบทบาทนะต่อระบบการเมืองและชีวิตสังคมการเมืองนะครับทำให้เกิดแนวการศึกษาที่สำคัญขึ้นมาก็คือแนวทฤษฎีที่เราคุ้นเคยในทฤษฎีเรื่องของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองนอกเชิงสถาบันนะครับ non institutional politics นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเนี้ยในเชิงของเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือหรือกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสำหรับวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยนะครับก็ผมจะพูดถึงโดยสรุปนะครับจากในหน่วยที่เรามีอยู่ในตำราของเราอยู่แล้วก็คือประเด็นแรกก็คือพูดถึงความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับสองถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะเช่นเรื่องของการเข้าไปสร้างอิทธิพลหรือการเข้าไปมีอำนาจต่อรองนะในกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายเนี่ยนะสามและสี่ก็คือเราจะลงมาดูที่กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะดูในประเด็นว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมกันอีกไหมเลยตักพวกนี้นะครับทีนี้ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะครับสำหรับสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สำคัญว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์นะหรือประชาสังคมหรือการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแน่นะครับถ้าเราย้อนดูการศึกษาการเมืองไทยหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาตั้งแต่หลัง2475เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษากลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมเนี่ยไม่มีความสำคัญมากนักเพราะรัฐไทยมันยังมีลักษณะที่freshW RIX นะฮะเรียกว่ามันเป็นรัฐราชการนะฮะมันยังไม่มีองค์กรนอกภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่พัฒนาการช่วงหลัง2475เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มก้อนที่สำคัญนะฮะที่เข้ามามีบทบาท
ในสังคมการเมืองนะครับอย่างมากนะครับโดยช่องยิ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถอยไปสัก10ปีก็คือขบวนการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวของสีเสื้อแดงสีเสื้อเหลืองนะครับปัจจุบันก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการเมืองในเรื่องของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะจะมีความสำคัญอย่างมากนะทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจนึงว่าในแง่ของกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมนะครับมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับรัฐศาสตร์เรานะในแง่ของการวิเคราะห์การเมืองเรื่องกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมก็คือการมองว่าการในสังคมการเมืองเนี่ยนะการรวมกลุ่มก้อนนะมันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตสังคมการเมืองนะทีนี้การเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างหรือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะนำมาสู่การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมการเมืองทีนี้ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีระบบเนี่ยนะผมจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะชี้ให้เราเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยนะครับการทำงานของระบบการเมืองนะครับผลลัพธ์ของระบบการเมืองก็คือการตัดสินใจหรือการตกลงใจทางการเมืองที่ออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดมาจากการต่อรองหรือต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รัฐก็ทำหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะครับและประชาสังคมนะครับที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนี่ยนะครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระบบการเมืองนะฮะหรือพูดอีกแบบก็คือการเข้าใจชีวิตสังคมการเมืองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเข้าใจผ่านการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับในลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมครับในส่วนต่อไปสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะครับผมก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาได้พอเห็นภาพว่าถ้าพูดโดยรวบลัดหน่อยก็คือว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรหัวใจการเมืองแบบนี้นะคืออะไรนะครับดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมองพื้นฐานของการเมืองว่าการเมืองมันคือสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับและผู้คนใช้เครื่องมือของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อต่อรองนะครับให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนนะครับอาจจะต่อรองเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลนั่นเองนะฮะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองนะครับสร้างให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในแง่ของการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้คำถามย่อยลงไปก็คือผมอยากจะชวนคุยเพื่อในเชิงสรุปนะฮะสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมเนี่ยทำไมเราต้องใช้สองคำนี้นะครับใน
ภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าไอ้การเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมองว่าหัวใจทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มก้อนแล้วก็อาศัยกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเข้าไปผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตัดสินตกลงใจนะอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือการแบ่งสรรทรัพยากรแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันลงหลักปักฐานนะนะก็คือว่าระบบการเมืองมันเริ่มลงหลักปักฐานเช่นประชาธิปไตยในตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อรองเนี่ยนะฮะจุดหมายของการต่อรองเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในสังคมนะซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า the politics ofredistribution นะอันนี้ก็จะเป็นคำสำคัญนะครับส่วนวิธีการต่อสู้นะครับหรือผลักดันเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองแบบกลุ่มประโยชน์เนี่ยหัวใจสำคัญก็จะอยู่ที่เรื่องของการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะหรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงในต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปล็อบบี้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้างพลังหรืออำนาจการต่อรองนะครับสำหรับกลุ่มประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อรองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะก็จะเห็นว่าตำราต่างๆเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าไอ้ล็อบบี้เนี่ยเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้มาเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าวิ่งเต้นนะครับหรือการอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินตกลงใจนะครับในความสัมพันธ์แบบวงในอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีการล็อบบี้ทางอ้อมนะครับเช่นการกดดันเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในแง่ของการสร้างอำนาจต่อรองนะฮะในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามสำหรับนักศึกษาว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วประชาสังคมมันต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับอย่างไรบ้างนะครับในเวลาไม่มากเนี่ยผมอยากจะสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้แนวคิดประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังซีกลุ่มผลประโยชน์หรือบางทีบางคนก็เรียกกลุ่มผลักดันด้วยนะครับก็คือว่ามองว่าไอ้ในสังคมการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ตัวอย่างในสังคมไทยก็จะเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานใช่ไหมครับประชาธิปไตยมันไม่ลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเคลื่อนไหวผลักดันเนี่ยนะไอ้การเมืองแบบล็อบบี้มันก็ใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอต่างๆนะรวมทั้งในแง่ของการเมืองที่มุ่งแค่การกระจายผลประโยชน์ในสังคมการต่อรองต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแต่ว่ามันมีลักษณะที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะหรือทำให้ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการสร้างและจันลงประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในสังคมไทยเนี่ยนะครับเช่นงานสำคัญของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองภาพชนหรือประชาสังคมเนี่ยนะครับในบริบทสังคมไทยเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาสังคมภาคประชาสังคมหรืออาจารย์เสกสรรใช้คำว่าภาคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะชี้เห็นว่าการรวมตัวของผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมากไปกว่าการเมืองแบบ
กลุ่มผลประโยชน์แค่ร้องทุกข์หรือผลักดันต่อรองให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายต่างๆก็คือมันมากไปกว่านั้นนะมุ่งที่จะสร้างจะลงประชาธิปไตยรวมทั้งพยายามที่จะให้รัฐบาลนะครับถ่ายโอนอำนาจนะครับมาสู่ประชาชนกันเองนะครับเพื่อที่จะจัดการชีวิตสาธารณะด้วยตัวเองด้วยกลุ่มก้อนของประชาชนถ่ายอำนาจจากรัฐนะครับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการเมืองที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะเห็นภาพว่าความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องขยายจากกลุ่มผลประโยชน์มาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพนี้นะครับในส่วนที่แล้วเราพูดถึงภาพใหญ่ๆนะครับทั้งในแง่ของกรอบการวิเคราะห์ที่มาของกลุ่มผลประโยชน์

ประชาสังคมนะครับและก็หัวใจของการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับแนวคิดนะครับมากหน่อยนะฮะทีนี้ในส่วนเนี้ยก็จะลงมาในสังคมไทยนะครับผมพยายามจะสรุปให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าในแง่ของสังคมไทยเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมหรืออาจจะเรียกรวมๆว่ากลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันก่อเกิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างและมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อสังคมการเมืองไทยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะฮะในแง่ของการก่อและพัฒนาการของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมหรือผมขอเรียกอีกคำนะว่ากลุ่มพลังทางสังคมนะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเราย้อนไปดูนะครับอย่างที่เราได้พูดในตอนต้นไปบ้างนะคือเอาแค่เรา2475เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะงานของริสก็พูดแบบนั้นนะรัฐไทยเป็นรัฐราชการใช่ไหมครับไม่มีองค์กรนอกภาครัฐอาจจะมีบ้างก็คือการรวมกลุ่มก้อนของชนชั้นนำใช่ไหมฮะทหารพลเรือนที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนอกภาครัฐนะฮะหรือส่วนของประชาสังคมนะหรือกลุ่มพลังต่างพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีการก่อตัวนะจนกระทั่งผมคิดว่าเราคงเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าถ้าหลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นต้นมานะจนถึง14ตุลาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยชักเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญนะที่ปรากฏการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษ2520นะครับงานสำคัญนะฮะที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองไปอ่านเพิ่มเติมก็คืองานของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับเรื่องมองการเมืองไทยผ่านสมาคมธุรกิจนะงานของอาจารย์อเนกชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นภาพพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์นะในสังคมไทยว่ามันเกิดขึ้นนะหรือพูดอีกแบบนึงก็คือองค์กรนอกภาครัฐที่เฟสริกส์นะครับบอกว่าไม่มีนะฮะอาจารย์อเนกชี้เห็นว่ามันได้ก่อตัวขึ้นแล้วในทศวรรษ2520ในช่วงปลายๆนะซึ่งก็คือการรวมกลุ่มก้อนของสมาคมธุรกิจต่างๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ไม่เห็นเฉพาะแค่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2540เนี่ยที่เราเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นช่วงการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญธงเขียวที่ผลักดันมาจากภาคประชาชนนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะในสังคมการเมืองไทยนะต่อระบบการเมืองไทยนะครับทั้งกลุ่มของคนชั้นกลางนักธุรกิจนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วของอาจารย์งานของอาจารย์อเนกนะครับในส่วนของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการเมืองบนท้องถนนนะ99วันสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เห็นการเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะที่สำคัญนะฮะซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนมาก่อนในสังคมไทยก็คือกลุ่มของอาจจะเรียกว่าคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับกล่าวถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่จนที่สุดนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มก้อนและอาศัยกลุ่มนะครับเพื่อเป็นพลังต่อรองหรือเรียกร้องประโยชน์ต่อรัฐบาลนะฮะต่อระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักศึกษาคงพอเห็นภาพว่าความเติบโตนะครับของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทยนะครับและเติบโตขึ้นอย่างมากนะ

ครับถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใกล้ตัวนักศึกษาในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ลุกมาขึ้น

พัฒนาการว่าปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปก็คือเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมการเมืองไทยนะหรือสถาบันกระบวนการทางการเมืองไทยได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้สรุปในภาพตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยอย่างมากใช่ไหมตั้งแต่มิติในระดับต่ำที่สุดก็คือเข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการต่อรองผลประโยชน์ต่างพวกนี้นะครับอาจารย์เสกสรรเรียกว่าการเมืองแบบร้องทุกข์นะครับมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเรื่องของการทุจริตยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซูมไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ก้าวหน้าใหม่ๆใช่ฮะแล้วก็เราจะเห็นถึงอีกมิตินึงนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงพ.ศ.2540เนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับการเมืองภาคประชาชนซึ่งนั่นก็คือการเข้ามามีบทบาทในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มพลังต่างๆเนี่ยนะที่เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการจะลงประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพนะครับถึงประเด็นที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือเห็นพัฒนาการและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามีในส่วนที่เหลือเนี่ยนะผมก็อยากจะประมวลสรุปนะครับให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นสำคัญอีกทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อสังเกตบางประการในแง่ของการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะการเมืองผ่านการรวมกลุ่มก้อนกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่ากลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยเนี่ยนะครับมีพัฒนาการการก่อเกิดการเติบโตที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักที่สำคัญนะในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยนะครับมีกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มคนที่จนที่สุดนะครับคนไร้บ้านนะครับคนในสลัมเนี่ยก็ยังรวมกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะครับต่อรองให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทั้งในปัญหาเฉพาะหน้านะครับรวมถึงปัญหาในเชิงของนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญสำหรับการศึกษากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในปัจจุบันที่อยากจะทิ้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และก็ศึกษาต่อก็คือว่าผมคิดว่าแม้จะมีกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นว่าภาคประชาสังคมเนี่ยและกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันนำมาสู่ภาพอาจจะเรียกว่าภาพเชิงบวกหรือการสร้างสังคมการเมืองที่ดีหรือสร้างรัฐลงประชาธิปไตยนะครับให้มันลงหลักปักฐานเป็นแนวทางเดียวหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นการปรากฏขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวในยุคสีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาสังคมเองเนี่ยจะไม่ได้มีจุดหมายหรือเป้าหมายในแง่ของการสร้างจันลงประชาธิปไตยนะครับเดียวในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะหรือการมองประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทางออกก็ได้นะครับประเด็นที่สองนะครับก็อยากจะชี้เห็นว่าในแง่ของการรวมกลุ่มก้อน

ประโยชน์หรือประชาสังคมเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของประชาสังคมในหลายแบบนะรัฐเองก็เข้าไปจัดตั้งกำกับนะครับจำกัดบทบาทประชาสังคมนะครับอย่างมากในหลายลักษณะด้วยกันต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่นักศึกษาก็คงจะต้องเข้าใจประชาสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่ง อยากจะฝากให้นักศึกษานะครับได้วิเคราะห์ทำความเข้าใจนะครับในส่วนต่อไปทีนี้ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและประชาสังคมเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญก็ดีนะครับผมยังคิดว่ามีงานศึกษาวิทยานิพนธ์ต่างๆมากมายนะแต่ก็ยังมีลักษณะที่ยังขาดในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับก็คือผมคิดว่าถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นแรกผมอยากจะชี้เห็นว่าเราแม้มีการศึกษามากแต่ก็ยังขาดการศึกษากลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆพวกนี้นะครับในระดับย่อยลงไปนะครับในแง่ของการศึกษาการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราไปเน้นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสบความสำเร็จนะอย่างมากกลุ่มที่ใหญ่โตแต่ว่ากลุ่มซึ่งล้มหายตายจากเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษากันน้อยมากนะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือในแง่ของการศึกษากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยต้องศึกษาอีกด้านนึงก็คือด้านรัฐนะการปราบปรามฝ่ายต่อต้านต่างๆซึ่งยังมีการศึกษาไม่มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษานะครับลองคิดแล้วก็พัฒนาต่อนะครับสำหรับในเนื้อหาใน

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1นะครับในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่4แล้วนะครับวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายในครั้งที่4พร้อมกับผมด้วย2ท่านเช่นเคยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองที่ให้เกียรติอีกนะครับในรายการของเรานะครับมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับเช่นเคยและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนกุลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: นะฮะรู้สึกว่านี่ผมมองๆลงไปเลยนะครับอาจารย์นะครับนะฮะในครั้งที่แล้วยังพอสูสีกับท่านอาจารย์จตุรลบ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทิ้งขาดแล้วนะฮะครับในวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องจากในครั้งที่3นะครับที่ท่านอาจารย์กับผมและก็ท่านอาจารย์จตุรลนะครับได้ยังคงค้างไว้อยู่นะครับในบางส่วนซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญ

0: นะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับวันนี้เราจะไปสิ้นสุดกันในเรื่องของสัญญาซึ่งเป็นปฐมบทของสัญญานั่นก็คือลักษณะทั่วไปของสัญญานะครับนะฮะก่อนที่ในครั้งสุดท้ายเราจะสัญญาล้วนๆเลยนะสัญญาว่าจะสัญญา
1: ครับ
0: สัญญาว่าจะสัญญาตั้งแต่หน่วย13ถึงหน่วย15นั่นเองนะครับวันนี้ครับนักศึกษาครับเนื้อหานะครับนะเราจะมาต่อกันในส่วนของสำคัญผิด
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วเราจบลงกันที่เสียทุยนะฮะในเรื่องของนิติกรรมอำพราง
1: นิติกรรมอำพราง
0: นะฮะอย่าลืมครับนิติกรรมอำพรางนั้นมีผลเท่ากับการแสดงเจตนาลวงคือเป็นโมฆะส่วนนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับบังคับใช้ในเรื่องนั้นๆนะครับท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะอาทิเช่นในเรื่องของเสียทุยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะเราย้ายฝั่งย้ายฝั่งมาในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตแต่ไม่วิตฐานคนละอันนะครับกับวิปริตวิตฐานอันนี้คือการแสดงเจตนาที่ไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครนั่นเองตาม149บอกว่านิติกรรมต้องเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งลักษณะอย่างหนึ่งคือต้องสมัครใจ
1: ด้วยใจสมัคร
0: แต่ตรงนี้ไม่สมัครใจแต่ไม่สมัครใจเพราะนะครับเนื่องจากตนเองด้วยผิดพลาดที่เกิดจากนะฮะมวลร่างกายของตัวเองนะครับหรือในมวล
1: อาจจะบอกว่าเป็นที่ไม่สมัครใจเพราะเหตุที่ว่าเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาหรืออาจจะเกิดจากเหตุภายนอก
2: ก็ได
1: ้ทำให้ผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาไปด้วยใจไม่สมัคร
0: ใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปลงเป็นคำชาวบ้านใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อีกสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้านะฮะแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับมีอยู่สองมาตรานะนะครับมีอยู่2มาตราแต่การใช้2มาตรานั้นผลต่างกัน
1: ครับ
0: อันนึงนี่โมฆะเลยนะครับอีกอันนึงเป็นโมคิยะ
1: ครับ
0: นะครับอันแรกนะครับนะฮะที่จะพูดถึงนั่นก็คือการสำคัญผิด
1: ครับ
0: สำคัญผิดคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดคือการแสดงเจตนาที่นะครับนะฮะคิดไปเอง
2: หรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนี่คือการเข้าใจผิดนั่นเอง
0: ครับ
2: นะครับแสดงเจตนาโดยเข้าใจผิด
0: ซึ่งถ้าจำง่ายอันนี้หลักการจำนะฮะอันนี้ขออนุญาตเป็น
1: สำคัญผิด
0: คือ
1: สำคัญผิดก็คือเข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดนะฮะ
1: ดังนั้นการแสดงเจตนาด้วยความสำคัญผิดก
0: ็
1: คือการแสดงโดยการเข้าใจผิด
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้การที่แสดงเจตนาด้วยการเข้าใจผิดเนี่ยจะส่งผลให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะหรือโมคิยะหรือไม
0: ่
1: ก็ต้องมาดูว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไร
0: ครับ
1: นะซึ่งอย่างที่อาจารย์อิงครัตได้บอกตอนแรกว่ามันมี2กรณี
0: ครับครับ
1: นั่นคือว่าถ้ากรณีที่เป็นโมฆะนั่นก็คือมาตรา156
0: สำคัญผิดในสาระ
1: เรียกว่าเป็นการสำคัญผิดหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นมีอะไรบ้าง
0: มาตรา116ว่าอย่างนี้
1: มาตรา156ว่าไว
0: ้
1: ว่า
0: การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่งนะครับได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้น
2: หมายความว่าไม่ใช่แค่3ประเภท
1: ไม่ใช่แค่3ประเภท
2: อาจจะมีประเภทอื่นๆก็ได้ที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับ
1: คือตัวบทในมาตราเนี้ย156วรรค2เนี่ยทำให้อาจจะทำให้คนเรียนสำคัญผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปใช้คำว่าได้แก่แล้วก็ไปใช้คำว่าเป็นต้น
0: ใช่ไห
1: มเมื่อกี้เนี่ยที่ดูเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยที
0: ่
1: กฎหมายบอกจะมีอยู่3อย่างใช่ไหม
0: ที
1: ่พอใช้ได้แก่กับใช้เป็นต้นโดยหลักแล้วเนี่ยการใช้คำว่าได้แก่นั้นหมายความว่าได้จำแนกแจกแจงจนครบถ้วนแล้วจะไม่มีคำว่าเป็นต้นใช่ไหมดังนั้นการจะใช้คำว่าเป็นต้นซึ่งเป็นตัวอย่างจะต้องใช้คำว่าเช่นเอาละทีนี้ก็เกิดประเด็นข้อสงสัยว่าตกลงนอกจาก3รายการเนี้ยนะครับก็คืออะไรนะ1
2: สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม
1: ลักษณะ
2: 2สำคัญผิดในตัวบุคคล
0: ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
2: แห่งนิติกรรม
1: 3
2: สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
1: ดังนั้นจะมี4 5มั้ยนักศึกษาก็ต้องศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งขณะนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามีตัวที่4มีตัวที่5ด้วย
0: ครับ
1: ดังนั้นตรงที่บอกว่าได้แก่เป็นต้นเนี่ยในมาตรา156จึงต้องแปลความว่าเป็นเพียงตัวอย่างว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นน่ะใน156วรรค2เป็นเพียงตัวอย่างยังมีสิ่งอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันตามลำดับ
0: ครับนะฮะซึ่งใน156วรรค2นี่เองนะครับนะฮะลำดับแรกนะครับที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนั่นก็คือลักษณะแห่งนิติกรรม
2: นะครับลักษณะแห่งนิติกรรมเป็นยังไงก็เช่นเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะ

0: เช่นต้องการทำสัญญาเช่าซื
1: ้อ
0: แต่ไปทำสัญญาซื้อขายต้องการเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาจำนองอย่างเงี้ยผิดลักษณะเลย
2: ด้วยการเข้าใจผิดด้วยการเข้าใจผิดนั่นแปลว่านิติกรรมที่อยากจะทำไหมฮะ
0: ไม่ได้ทำ
2: ไปทำในนิติกรรมที่ไม่อยากทำโดยเข้าใจผิดว่านิติกรรมที่ทำไปนั้นเป็นนิติกรรมที่ตัวเองอยากทำ
0: ครับ
2: นะครับดังนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่านิติกรรมที่ทำลงไปด้วยความโดยการเข้าใจผิดดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
0: ครับผม
2: นักศึกษาก็ต้องขีดเส้นใต้ในตัวบทคำว่าโมฆะ
0: เพราะจริงๆมันถือว่าเป็นสาระสำคัญนะต้องการที่จะเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาซื้
2: อบ
0: ้
2: าน
0: แบบนี้เนี่ยมันผิดในสาระสำคัญแน่นอนครับคือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จริงๆของตัว
2: ผู้แสดง
1: เจตนาธรรมนะครับลำดับที่2นะครับก็คือความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
2: ครับ
1: นะครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผู้แสดงเจตนาตั้งใจจะทำนิติกรรมก็คือแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลหนึ่งนะครับแต่เวลาแสดงเจตนาออกมาเนี่ยกลับไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับอีกบุคคลหนึ่งโดยเข้าใจผิดว่าคนคนนั้นเป็นคนหนึ่งคนเดียวกัน
2: ใช่แต่ทีเนี้ยต้องย้ำในประเด็นนี้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นคู่กรณีไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรม
1: ครับ
2: นั้นกรณีเนี้ย156วรรค2จะมาใช้นะต้องเป็นนิติกรรมที่ถือตัวบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องสาระสำคัญ
1: ครับผม
2: ยกตัวอย่างนิติกรรมที่ไม่ได้ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญเลยเช่นอาจารย์อิงคารัตเปิดร้านขายข้าวขาหมู
1: ครับ
2: แล้วก็ปรากฏว่ามีบินบรรลือฤทธิ์มาซื้อข้าวขาหมู
1: ครับ
2: แต่อาจารย์อิงคารัตคิดว่า
1: เป็น
2: ใครนะที่เป็นฝาแฝดกัน
1: เอกพันธ์ครับ
2: นะถามว่าการสัญญาที่ขายข้าวขาหมูไปเนี่ยเป็นโมฆะไหมคำตอบคือไม่โมฆะเพราะว่าผู้ซื้อไม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
2: สาระสำคัญของอาจารย์อิงรัตคือก็อยากได้เงินจาก
1: ผู้ซื้อ
2: จะเป็นใครเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นนิติกรรมหรือเป็นสัญญาบางชนิดเช่นสัญญาเช่า
1: ครับ
2: อาจารย์อิงรัตเนี่ยมีคอนโดเยอะนะครับซื้อคอนโดไว้เยอะเปิดห้องไว้เยอะแล้วเกิดว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะให้คนเช่า
1: ครับ
2: นั่นแสดงว่าอาจารย์อิงคารัตก็ต้องหาผู้เช่าที่
0: มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือน่าจะจ่ายเงินได้ครบตามงวดที่ตกลงไว้
1: ไ
2: ม่ใช่ว่าใครๆก็มาเช่าได้ใช่ไหมครับนั้นก็ต้องคำนึงว่าอย่างเงี้ยสัญญาเช่าเนี่ยมันก็ถือตัวบุคคลที่เป็นสาระสำคัญนั้นถ้าเกิดอาจารย์อิงคารัตไปทำสัญญาเช่ากับใครดีครับยกตัวอย่างสิครับ
1: อาจารย์เกวลินครับอาจารย์เกวลินนะฮะออกพอดีแว็บเข้ามาเลยนะฮะ
2: มันค่อนข้างจะไปต่อไม่ได้นะ
1: ครับสัญญาเช่า
2: ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์เกวลินโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นใครครับ
1: คิดว่าเป็นชื่ออะไรดีนะครับอาจารย์เกวลินเป็น
2: คิดว่าเป็นพี่สาวของอาจารย์เกวลินสมมตินะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์เกวลินเนี่ยอาจารย์อิงคารัตจะไม่ให้เช่าอ่ะเพราะอะไรดี
0: เพราะอะไรดีครับ
1: เพราะอาจจะเป็นคุณมีคุณสมบัติที่ผมไม่ต้องการอ่ะไม่
0: พึงประสงค์
1: นะครับ
2: มีอะไรที่
0: กินแหนงแคลงใจกันอยู่
2: กินแหนงแคลงใจกันอยู่อะไรนะครับก็คือเข้าใจผิดในตัวผู้เช่าเลย
1: ตัวผู้เช่าเลย
2: ผิดเป็นคนละคนอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างที่ชัดๆดีกว่า
1: ครับ
2: หรืออาจารย์อิงคารัตเนี่ยมีคอนโดแล้วก็ต้องการให้เช่า
1: ครับ
2: สมมุติว่านายเอกเนี่ยมาขอเช่าซึ่งอาจารย์อิงคารัตคิดว่าคนที่มาขอเช่านี่คือนายโทซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดของนายเอก
1: ครับ
2: แต่นายเอกเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นนายเอกไม่เอาหรอก
1: ไม่เอา
2: เพราะนายเอกนี่เสพยาบ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมาอยู่ในคอนโดเนี่ย
1: คุ้มข้าง
2: ก็คุ้มข้างเดี๋ยวมาเสพยาบ้าในคอนโดเดี๋ยวมี
1: ผลกระทบ
2: ก
1: ับตัวเอง
2: อย่างเงี้ยนั้นแสดงว่าการทำสัญญาเช่าระหว่างอาจารย์อิงคารัตกับนายเอกเกิดจากการสำคัญผิดโดยการเข้าใจผิดในตัวคู่กรณีของสัญญาเช่าสัญญาเช่าดังกล่าวนั้นจึงเป็นโมฆะ
1: นะครับนะนิติกรรมเนี่ยที่ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญนอกจากสัญญาเช่าแล้วนี่เองก็มีสัญญาให้สัญญายื
2: ม
1: นะครับสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของ
2: อย่างเงี้ย
1: สัญญาจ้างทำของ
2: เช่นอาจารย์อิงคารัตมีแหวนทองอยู่วงนึงอยากจะเอาไปให้อาจารย์เกวลินแต่ไปให้ผิดคนเป็นอาจารย์อะไรฮะ
1: ไปให้เป็นจันทร์วรายวัน
2: อาจารย์วรายวัน
1: จันทร์วรายวันซึ่งหน้าตาคล้ายกัน
2: ฝาแฝดเป็นฝาแฝด
1: ใกล้ๆกันเลย
2: ใกล้ๆกันนะจนคือแยกไม่ได้
1: อย่างเงี้ย
2: นะ
1: แยกไม่ได้
2: อย่างนี้เรียกว่าสำคัญผิดใช่ไหมให้ตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณี
1: นะไม่ใช่ว่าปกติอาจารย์อิงคารัตน์ก็ไม่แยกแยะกรณีที่ตัวอย่างคือแยกแยะไม่ได้เพราะว่าเป็นฝาแฝดนะฮะ
2: พอเดี๋ยวนักศึกษาจะงงตรงที่ว่าคือมันจะมีมาตรา158อีกมาตรานึงคือว่าถ้าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดของผู้แสดงเจตนาซึ่งตัวอย่างนี้คืออาจารย์อิงคารัตน์เนี่ยเกิดจากความประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงแปลว่าอะไรประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงมันต่างกับประมาทธรรมดานะหรือต่างกับประมาทเฉยๆนะประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงเนี่ยสันนิกาเคยให้ความหมายว่าหมายความว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย
1: ครับ
2: แม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังคือถ้าได้ใช้สักหน่อยก็จะรู้ว่าเป็นความเป็นจริงคืออะไรก็จะไม่สำคัญผิดดังนั้นถ้าเกิดไปสำคัญผิดด้วยความประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงกฎหมายก็บอกว่าจะยกเอาเหตุอันเนี้ยมาอ้างไม่ได
1: ้
2: อ้างไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเนี่ยสมมติอาจารย์อิงคารัตน์เอาแหวนไปให้อาจารย์วลัยวันโดยไม่ได้สังเกตได้เลยอย่างเงี้ยนะแบบไม่ใช่ความระมัดระวังเลยอ่ะแล้วจะภายหลังจะมาอ้างบอกว่าผมสำคัญผิดจริงๆต้องการให้อาจารย์เกียรตินอย่างนี้อ้างไม่ได้นั้นเมื่ออ้างไม่ได้ก็แปลว่าจะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของสัญญาให้เนี่ยไม่ได้แต่ตัวสัญญาให้เนี่ยโมฆะอยู่นะโมฆะอยู่ไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์เพียงแต่ยกความเป็นโมฆะมาเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ได้เท่านั้นเอง
1: ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับที่แรกคือถ้าฝาแฝดเนี่ยแยกยากแล้วเพราะว่าหน้าตาเนี่ยนะครับดีเอ็นเอนี่เหมือนกันหมดแล้วทุกใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าคนละคนเลยยังไปฝืนทำนี่ก็จะเป็น158นะครับ
2: เพราะตอนนั้นก็4ขวดแล้วประมาณนั้นเลยเอากัน
1: แดง
2: แก้โควิด
1: หัวใจเริ่มเต้นแรงเข้าไปแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะใกล้เคียงนะครับอย่างสัญญาจ้างทำของนะครับอาจารย์จ้างสายสมอนฮะจ้างสายสมอนมาทำสวนเป็นผู้หญิงทำละเอียดแต่ไปเข้าใจผิดเลยนะครับไปเข้าใจผิดว่าสมหมายไปเข้าใจผิดว่าสุดสวยเนี่ยคือสายสมอนอ
2: ัน
1: นี้คือผิดตัวซึ่งมันใกล้เคียงกับมาตราที่กำลังจะกล่าวต่อไปนั้นผิดตัวผิดไม่ใช่ผิดตัวผิดคุณสมบัติของตัวนะครับ
2: ถ้าคุณสมบัติ
0: เขาผิด
2: อีกมาตรา
0: จะเป็นอีกมาตราหนึ่ง
2: เป็นมาตรา157
1: ผลก็จะซอฟลงมาหน่อยก็แค่เพียงโมฆะ
2: ทีนี้กรณีที่3
1: กรณีที่3ก็คือ
0: เป็นการสำคัญผิดในวัตถุในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
1: ครับผม
2: ตัวอย่างเป็นไงครับ
0: ก็เช่นการนายกอไก่ละกันต้องการจะซื้อที่ดินติดริมแม่น้ำ
1: ครับ
0: ก็ทำสัญญาซื้อแต่เผอิญที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
2: ผิดแปลงใช่ไหม
0: ผิดแปลงเลย
2: ผิดแปลง
0: ผิดแปลงเลย
2: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นการสำคัญผิดในทรัพย์สินก็ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็น
2: ตัวอย่าง
1: โมฆะเหมือนกัน
2: ตัวนั้นเสริมนิดนึงตัวอย่างคลาสสิกต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ได้มาอะไรครับ
1: มาสีเขียวคือสีเขียวนะมาคือสีเขียวนะฮะแต่ต้องการมาสีหมอกนะคือสีหมอกนะครับ
2: สารู้เลยว่าไม่ได้เตรียมมันก่อนต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ไม่ได้มาสีเขียว
1: ครับ
2: ซึ่งผิดตัวนะผิดคนละตัวด้วยการสำคัญผิดคิดว่าสีเขียวนี่คือสีหมอก
1: ใช่
2: นะครับนักศึกษาถามแล้วทำไมอาจารย์ไม่ดูให้ดีไม่อันนี้ถ้าข้อได้จริงเป็นยังไงต้องเป็นงั้นนะครับนะถ้าไม่มีข้อได้จริงในคำถามหรือในข้อสอบที่ชี้ให้เห็นว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยนักศึกษาไปคาดเดาไม่ได
1: ้
2: ต้องมีข้อได้จริงบางอย่างนะที่นักศึกษาจะวินิจฉัยนั้นบางครั้งเนี่ยเกิดนักศึกษาไปวินิจฉัยว่าอ้าวอย่างเงี้ย
0: ชัดเลยสีหมอกกับสีเขียว
2: สีหมอกกับสีเขียวคือม้ามันชื่อสีหมอกนะไม่ได้ตัวม้าสีหมอกม้าชื่อ
1: ส
2: ี
1: หมอกกับสีเขียว
2: อย่างเงี้ย
1: ม้าสีหมอกนี่ของคุณแผนประมาณคล้ายๆม้าคุณแผน
2: นะครับนั้นสรุปว่ากรณีที่สำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาคู่กรณีหรือพูดถึงเรื่องทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเนี่ยต้องเป็นการผิดตัวคนต้องเป็นการผิดตัวทรัพย์สินนะครับโดยการเข้าใจผิดอันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญส่งผลให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ
1: นะครับ
0: แต่ต้องไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยนะครับเพราะว่า
2: ถ้าเข้า
0: เงื่อนไขประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะไม่ตกเป็นโมฆะ
2: มันก็เป็นโมฆะ
1: แต่
2: จะ
1: กล่าวอ้างเป็นประโยชน์ไม่ได
2: ้จะกล่าวอ้างมาไม่ได้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นโมฆะก็กล่าวอ้างความเป็นโมฆะเพื่อประโยชน์ตัวเอง
0: ไม่ได้
2: ถ้าเป็นโมคิยะจะขอบอกล้างนิติกรรมไม่ได้นี่เองซึ่งเดี๋ยวโมคิยะเราจะไปพูดในมาตรา
1: 157
2: ครับ
1: นะว่าแล้วก็พูดเลยนะครับอาจารย์ครับในมาตรา157นะครับเป็นการสำคัญผิดเหมือนกันแต่เป็นการสำคัญผิดที่นักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ว่าในคุณสมบัติ
2: ครับ
1: ในคุณสมบัตินะฮะ
2: ซึ่งศึกษาบอกว่าขีดทุกราคาเลยครับ
1: ตอนนี้ไฮไลท์จะใช้แปลงทาสีบ้านนะฮะไฮไลท์เป็นการทาสีบ้านแล้วครับนะฮะคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน
2: ครับ
1: นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้ถือเป็นสาระสำคัญ
2: ครับ
1: สาระสำคัญใน157นะฮะไม่ใช่สาระสำคัญที่เป็นโมฆะตามมาตรา156
2: ครับ
1: นะครับนะในมาตรา157บอกว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโม

0: คียะ
1: ครับ
0: นะซึ่งความสำคัญผิดในวรรคหนึ่งนั้นต้องสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือเป็นสาระสำคัญ
1: ครับ
0: ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการเป็นโมคียะนั้นคงมิได้กระทำขึ้น
1: ครับ
0: นะครับทีนี้เมื่อนะครับดูหลักกฎหมายแล้วเราก็แยกได้อีก2ค่ายย่อยเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ค่ายแรกก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
1: น
0: ะค่ายหลังก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของ
1: ทรัพย์สิน
0: นะครับนะฮะความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนานะสำคัญถูกในตัวบุคคล
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนะฮะสำคัญถูกนะนะครับนะครับในตัวในวัตถุนะครับแต่ผิดในคุณสมบัติ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญครับท่านจัน
1: ครับ
0: นะฮะ
2: เช่นการที่ผมจะว่าจ้างนายกอไก่มาออกแบบบ้านเข้าใจว่านายกอไก่คือสถาปนิก
0: ครับ
2: จริงๆเขาไม่ใช่เขาเป็นวิศวะก่อสร้างเก่งอย่างเงี้ยเข้าใจผิดในคุณสมบัติของบุคคล
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ทำให้สัญญาจ้างนาย
2: กอไก
1: ่ตกเป็นโมคียะสังเกตนะครับนักศึกษาก็คือว่าต้องการจ้างกอไก่แล้วก็ถูกตัวคนแล้วเนี่ยนะก็ได้กอไก่มาแล้วเพียงแต่ที่เข้าใจผิดก็คือผิดในคุณสมบัติของกอไก
0: ่
1: ว่าเขาไม่ใช่สถาปนิกนะจริงโดยแท้จริงเขาเป็นวิศวกรเนี่ยครับ
0: นะครับนะอันนี้คือในตัวบุคคลนะ
1: ครับ
0: ในตัวบุคคล
1: ทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินทีเนี้ยนะครับทรัพย์สินก
2: ็ตัวอย่างเช่นผมต้องการซื้อม้าแข่งไปติดต่ออาจารย์วรวุฒิว่าม้าตัวนี้เข้าใจเองว่าต้องเป็นม้าที่แบบวิ่งเร็วมากข้อเท้าดีสปริ้นตัวได้ดี
1: เห็นตัวแล้วนะ
2: เห็นตัวแล้วตัวต้องการซื้อตัวนี้แต่
1: เข้าใจผ
2: ิ
1: ด
2: แล้วก็เลยตกลงซื้
1: อ
2: เข้าใจผิดไปเองจริงๆก็คือม้าธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้มีการวิ่งเร็วกว่าม้าตัวอื่นเลยก็คือเข้าใจผิดในคุณสมบัติของตัวทรัพย
1: ์
2: ตัวทรัพย์
1: ดังนั้นแปลว่าสัญญาซื้อม้าตัวนี้ย่อมตกเป็น
2: โมคียะ
1: นะครับสามารถบอกล้างในภายหลังได้นักศึกษาสังเกตตัวอย่างดีๆนะครับว่ากรณีสำคัญผิดกับคนช่อชนมันจะต่างกันอันนี้ขอพูดคนช่อชนข้ามไปนิดนึง คือสำคัญผิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่อาจารย์พงศิษฐ์เขาเข้าใจผิดด้วยตัวเขาเองนะอาจารย์ไม่ได้ไปหลอกลวงได้ไปโกหกว่าม้าตัวนี้เป็นม้
2: าแข่ง
1: ม้าแข่งไม่ได้หลอกลวงอันนี้เรียกว่าสำคัญผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดเพราะถูกหลอกอันนั้นเดี๋ยวจะไปอีกเรื่องนึงจะเป็นคนช่อชน
0: ครับนะครับ
1: หรือตัวอย่างอีกชัดๆนึงอาจารย์อิงครัตไปซื้อพระ
0: อ
1: ะไรดี
0: ครับสมเด็จนางพญา
1: สมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่องนะครับ
0: เครื่อง
1: ครับภาษา
2: วันนี้อันนี้รู้เลยครับว่าสมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่อง
1: เลย
2: ไปไกลนี่ความผมตามไม่ทัน
0: ให้ความเชี่ยวชาญปุ๊บเลยนะ
1: ครับใช่ใช่ใช่ใช่
0: เป็นพระเครื่องนะ
1: ครับทีนี้ปกติเขาเรียกว่าเช่านะแต่ในความเป็นจริงก็คือซื้อถูกไหมครับซื้อขายนะครับซื้อขายในทางกฎหมายทีนี้ซื้อพระเครื่องโดยเข้าใจว่าพระสมเด็จนางพญาองค์นี
0: ้แท
1: ้ผ่านการประกวดนะผ่านการประกวดจาก
0: สมาคมที่มีหน้าความน่าเชื่อถือได
1: ้ความน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นแชมป์ที่1
0: ที่1
1: เข้าใจเองนะเข้าใจผิดเองถูกไหมแต่ในความเป็นจริงพระเครื่ององค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวด
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือความเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ
0: 300,000
1: นะครับพอหลังจากนี้อีก2วันมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาอีกองค์หนึ่งเหมือนกันเลยสวยกว่าด้วยใช่ไหมก็ไม่อยากเอาแล้วดิไม่อยากได้แล้วก็มาอ้างแล้วมาอ้างว่าอันเนี้ยโมคียะไหม
0: โมคี
1: อันนี้โมคียะไหม
0: คือซื้อพระเนี่ยนะครับสำคัญว่าเป็นพระแต่ว่าบัดเห็นองค์ใหม
1: ่
0: สวยกว่า
1: สวยกว่าเห็นองค์ใหม่ที่จะเอาเก่าไปคืน
0: ก็ไม่ได้สำคัญผิดอะไรนะครับก็ซื้อนะซื้อมาเพราะเชื่อว่าก็เป็นพระเครื่องนะครับแต่นี่ไม่ใช่ความเก๋ความแท้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ไปสำคัญผิดว่าเป็นพระที่ได้ละที่ได้รางวัลที่1ที่ได้รางวัลที่1
0: ครับ
1: ซื้อไปซื้อพระองค์นี้มา
0: ครับ
1: ทีนี
0: ้ครับ
1: ยากมั้ยยาก
0: ยากนะฮะตรงนี้เนี่ย
1: ทีนี้ดูวรรค2สิ
0: ครับ
1: 157วรรค2ก็บอกว่าความสำคัญผิดตามวรรค1เนี่ยต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ
0: ฮะ
1: ซึ่งสื่อประมาณซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมคียะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น
0: เ
2: พราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องการที่จะบอกเราว่าการสำคัญผิดกันเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญหรือเปล่
1: า
2: ถ้าเรารู้ก่อนว่าพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการประกวดมา
1: ครับ
2: เราก็จะไม่ซื
1: ้
2: อ
0: ก็แปลงง่ายๆคือว่าการผ่านประกวดเนี่ยถือว่าเป็นสาระปกติสาระเป็นสาระสำคัญไห
1: ม
0: ใช่ไหมฮะนะครับนะฮะนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยแล้วนะครับแต่เชื่อว่าอาจารย์วรวุฒิจะวินิจฉัยนักศึกษาก่อนนะครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: คือถ้าซื้อพระโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของจริง
0: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงเป็นของเก
0: ๋

0: อันนี้เป็น
1: อันนี้โอเคละอันนี้คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ทีนี้เขาไปเข้าใจผิดด้วยตัวเองว่าพระเนี้ยเคยผ่านการประกวดที่หนึ่ง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องของสาระสำคัญของการซื้อพระองค์นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามีคนช่อฉนอีกเรื่องหนึ่งนะ
0: อีกเรื่องนึง
1: ถ้าคนขายหลอกว่าพระองค์เนี้ย
0: ประกวด
1: ได้ที่หนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
0: อาจจะเหมือนคำอะไรนะเรื่องของเพื่อเหตุอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับยันเดี๋ยวจะไปพูดต่อนะครับแต่กรณีนี้งั้นก็ไม่เป็นโมฆะ
1: ก็ไม่เป็นโมฆะ
0: ครับผม
1: ดังนั้นย้ำว่าคุณสมบัติเนี่ยของบุคคลก็ดีคุณสมบัติของอะไรของทรัพย์
0: ส
1: ิน
0: ก
1: ็
0: ด
1: ีมันจะต้องเป็นคุณสมบัติที่มัน
0: ปกติ
1: ถือว่า
0: สาระสำคัญ
1: ต้องถือว่าเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: อย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์ยกก็คือว่าต้องการจ้างคนมาออกแบบบ้านอันนี้ชัดเจนเลยถูกไหมเพราะไปจ้างวิศวะมาถูกตัวคนแหละแต่ผิดคุณสมบัติอันนี้มันถือเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ต้องการจ้างน้องอะไร
0: แอปเปิ้ล
1: มาเป็นเขาเรียกเวลาเราจัดงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยจ้างมาเป็นอะไร
0: ครับ
2: เรียกว่าอะไรครับ
0: พิตตี้
1: จ้างเป็นพิตตี้เนี่ย
0: ไม่ใช่จากประสบการณ์นะอ่านหนังสือมาอ๋อหนังสือพิมพ์มาเจอ
1: ครับเนี่ยเกิดอาจารย์อินทรัตน์เนี่ยไปทำสัญญาจ้างน้องแอปเปิ้ลเนี่ยเพื่อมาเป็นพิตตี้อ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอมาในงานเนี่ยก็รูปร่างเท่าอาจารย์อินทรัตน์เลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่สวยเลยอ่ะทีนี้พอไม่สวยเลยแต่ว่าเสียงก็เพราะนะ
0: ครับ
1: ทีนี้อย่างเงี้ยคุณสมบัติเป็นสาระสำคัญไหมพิตตี้อ่ะ
0: พิตตี้เนี่ยไม่ใช่คือพิตตี้จะอธิบายยังไงดีครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะ
1: ต้องถามอย่างพงศิษฐ์ใช่ไหม
2: จะเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าต้องดูก่อนครับว่ารูปร่างเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าน
0: านว่าแล้ว
1: ซึ่งโดยปกติแล้วพิตตี้มันก็ต้องหุ่นสวยหุ่นงามนะเพราะมาโชว์ความสวยความงามอะไรต่ออะไรเงี้ยนะนั้นถ้าโดยอันนี้เราต้องใช้เกณฑ์วินยูชนในการพิจารณาแหละดังนั้นถ้าขี้เหร่มาเนี่ยก็คงก็เข้าใจผิดแน
0: ่
1: นะครับแต่ส่วนว่าจะเข้าใจผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ก็อีกเรื่องนึง
2: ลูกไม่ตรงปก
1: ลูกไม่ตรงปกอาจจะน่าจะถูกคนช่วยชนว่าลูกไม่ตรงปกนั้นต้องเข้าใจผิดเอง
0: ครับ
1: แต่ถ้าจ้างมาเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรความสวยความงามของการเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นสาระสำคัญไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: ครับไม่เกี่ยว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ความรู้เป็นสาระ
1: สำคัญ
0: มันจะสอนได้หรือเปล่าน
1: ะครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: นั้นนักศึกษาก็ต้องดูวรรคสองด้วยนะอย่าไปทึกทักว่าถ้าเข้าใจผิดอะไรไปทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นโมฆะไปหมดตามมาตรา157วรรคหนึ่งนะเพราะมันมีตัวคุมอยู
0: ่
1: ตัวคุมก็คือว่าไอ้สิ่งที่สำคัญผิดไอ้คุณสมบัติที่ว่านี้ต้องเป็นสาระสำคัญ
0: ค
1: นะจ้างคนมาเป็นกุ๊กมาเป็นเชฟใช่ไหมนะครับนั้นความสวยความงามไม่ใช่สาระสำคัญดังนั้นจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็จะมาอ้างความเป็นโมฆะเพื่อบอกล้างไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้
1: นะครับ
0: อย่างแต่ว่าอย่างความแท้ทำเรียนแบบของแท้ของเทียมเนี่ยนี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถือว่าเป็นสาระสำคัญท่านอาจารย์ครับแหมป้าแดงนั่นแหละป้าแดงเมื่อวานลุงแดงอ
1: ัน
0: นี้แต่คนละคนมาจากเชียงรายก็ส่งไลน์ครับมาถามบอกอยากจะถามท่านวิทยากรหน่อยนะครับว่าก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยมีสำคัญผิดอย่างหนึ่งคือข้างๆบ้านป้าเนี่ยเขามีลูกสาวแฝดนะครับมีพ่อหนุ่มนะครับวัยกลางคนเนี่ยก็ชื่อเขียวแล้วกันนะฮะเขียวเนี่ยเข้ามาแต่งงานกับฝาแฝดจะแก้แต่งกับแฝดผู้น้อง
1: ครับ
0: แต่ไปสำคัญผิดว่าแฝดผู้พี่เนี่ยคือสมรสนะฮะอยากจะสมรสกับแฝดผู้น้องแต่ไปสำคัญผิดว่าผู้พี่นี่คือผู้น้องคือสำคัญผิดในการสมรสนั่นเองไม่กลัวคู่สมรส
1: ครับ
0: นะอย่างนี้จะมีผลประการใดผู้ถามถูกผลมากเพราะท่านอาจารย์เป็นประธานแพ่งสามด้วยนะครับนะฮะท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: อย่างนี้ทำยังไงดี
1: คืออันนี้เป็นเรื่องของการสมรสนะคร
0: ับสมรส
1: นะซึ่งการสมรสเนี่ยก็มีความเห็นถกเถียงกันอยู่ว่าคือการทำนิติกรรมไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาละอย่างไรก็ตามมันมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการสมรสว่าถ้าสมรสด้วยการสำคัญผิดในตัวคู่สมรสการสมรสนั้นจะตกเป็นโมฆะ
0: โอ้ชัดเจน
1: ในตัวนะในตัวคู่สมรสเลยนะเป็นโมฆ
0: ะ
1: แต่ถ้าถูกตัวแล้วไปสำคัญผิดในคุณสมบัติเนี่ยต้องการสมรสกับอาจารย์พงศิษฐ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยรวยพันล้าน
2: อร่อย
1: รวยพันล้าน
0: รวยพันล้าน
1: นะแต่จริงๆแกมีแค่500ล้านอย
0: ่
1: างเงี้ยสำคัญผิดในคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นโมฆะไม่เป็นโมฆะ
0: ต้องตัวคู่สมรสเลย
1: ผิดตัวผิดคนละคน
0: แต่ทีนี้คันโมฆะนี่ไม่ใช่ไปบอกล้างหรือให้สัญญาบันว่าใครก็ได้อะไรไม่ได้นะครับ
1: สำหรับการสมรสต้องไปร้องต่อศาลให้ศาล
0: เพิกถอนการสมรสนะครับ
1: แต่นั่นจะเป็นอีกวิชางนะนักศึกษาอันนี้เพียงแต่
0: ต้องผ่านวิชานี้ก่อน
1: ไม่สับสนนะคร
0: ับ ครับผมทีนี้ครับในช่วงท้ายเช่นเคยครับนะฮะนะครับเราก็มีคำถามปิดท้ายนะครับเป็นคำถามที่สรุปความในการที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะหรือว่าใน

0: แต่ละครั้งที่ผ่านมาเอาอาจจะมาถามได้นะครับมีคำถามครับอาจารย์ครับนิติกรรมนะครับอันมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะทำให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วก็อยู่ในความมาตรา150นะครับซึ่งก็คือนิติกรรมนั้นจะมีผลตกเป็นโมฆะนั่นเองครับนะฮะตามคำเฉลยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งสาแล้วนะครับนะครับครับครับมาพบกับช่วงที่2นะครับเราจบแล้วนะครับจบแล้วเราจบแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญผิดนะฮะ
1: อีกนิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ย
0: ครับ
1: นะนอกจาก3อย่างแล้วก
0: ็
1: คือลักษณะของนิติกรรม
0: ค
1: ู่กรณีทรัพย์สินแล้วนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังมีอย่างที่4ที่5อีกนะครับตัวอย่างที่ศาลฎีกาเคยตัดสินก็คือว่าในเรื่องของจำนวนปีที่จะต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยนะศาลฎีกาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันชีวิตตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7666
0: ครับ
1: 2559นั้นไปทำสัญญาประกันชีวิตโดยเข้าใจผิดเกี่ยวกับจำนวนปีที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญทำให้สัญญาประกันชีวิตเนี่ยตกเป็นโมฆะได้นะครับหรือในกรณีเรื่องของเกี่ยวกับสำคัญผิดในราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขาย
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
0: นะครับ
1: ก็อาจจะทำให้สัญญาซื้อขายนั้นตกเป็นโมฆะได้เช่นกันนะครับ
0: อัน
1: นี้ศาลฎีกาก็เคยตัดสินไว้ในฎีกาที่2808/2554นั่นเองนะครับ
0: อันนี้ก็เพิ่มเติมได้แก่เป็นต้นในมาตรา156ซึ่งมี3ประเภทนะครับนะฮะทีนี้ครับเรานะครับขยับมาที่การแสดงเจตนาวิปริตประการต่อมานะครับนั่นก็คือการแสดงเจตนาโดยถูกกลช่อชนนะครับกลช่อชนนะครับ
1: แปลว่าอะไร
0: ไป
1: นะแปลว่าอะไร
0: ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถูกหลอกให้สำคัญผิด
1: การถูกกลช่อชนก็คือการถูกหลอกลวงไม่ว่าจะด้วยประการใด
0: ๆ
1: นั้นการหลอกลวงอาจจะหลอกด้วยคำพูดคำจาอาจจะหลอกด้วยกิริยาท่าทางอาจจะหลอกด้วยลายลักษณ์อักษรก็ใช้ได้ทั้งนั้นแล้วคร
2: ับแต่การหลอกลวงนี้ก็ต้องเป็นการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
1: ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
2: และมีผู้หญิงมาหลอกอาจารย์อิงคลัตว่
1: าโสด
2: จริงๆมีสามีแล้วลูกสองอย่างเงี้ยไม่ใช่คนช่อชน
1: ไม่ใช่คนช่อชน
2: ถูกหลอกจริง
1: ถูกหลอกแต่ไม่ได้หลอกให้ไปทำนิติกรรมใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนิติกรรม
2: ใช่ยังไม่มีนิติกรรมเกิดขึ้น
0: ครับไม่มี
1: นั้นไอ้คนช่อชนที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นการถูกหลอกลวงเพื่อให้ทำนิติกรรมและสิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาจะต้องขีดเส้นใต้อีกแล้ว
0: ขีดเส้นใต้เอา
1: ไว้ก็คือคนช่อชนนั้นต้องถึงขนาด
0: นะฮะ
1: ช่างได้กี่ขีดครับ
0: ถึงขนาดว่าคือถ้าไม่มีคนช่อชนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ทำนิติกรรม
2: จะไม่เกิดขึ้น
1: นิติกรรมจะไม่เกิดและที่นิติกรรมเกิดต้องเกิดเพราะถูกคนช่อชน
0: ครับ
1: อาจารย์อินทรัตน์อยากได้ต้นมะนาวไปปลูกที่หลังบ้าน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าชอบทำส้มตำเป็นประจำที่บ้านก็ไปหาต้นมะนาวที่งานเกษตรแฟร
0: ์ครับ
1: คนขายบอกพี่ซื้อมะนาวของหนูไหม
0: ครับ
1: มะนาวของหนูเนี่ยถ้าคืนไหนพระจันทร์เต็มดวงจะออกลูกเป็นส้มโอซึ่งอาจารย์อิงกรัตเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับอาจารย์อิงกรัตไม่เชื่อแล้วแต่ที่ซื้อเพราะ
0: นะโอ้เห็นแล้วลูกมะนาวมันกลมดีนะน่าจะมีน้ำเยอะ
1: มันมีลูกแล้วเหรอต้นที่ขาย
0: ยังไม่มีลูกอ
1: ่ะมีแต่ที่อาจารย์อิงกรัตซื้อเพราะว่าเห็นว่ามะนาวเนี่ยมันรูปทรงมันสวยงามม
0: ัน
1: โอเครูปทรงของต้นมะนาวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแม่ค้านะอันนี้ก็เห็นแล้วว่าต้นมะนาวนี่ดีก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วไปปลูกที่บ้านปรากฏว่าอ้าวไม่ได
0: ้
1: ที่มันจำกัดมะนาวที่ซื้อมาต้นโตกว่าที่คิด
0: ก็
1: จะไปบอกร้างเอาเงินคืนอ้างว่าถูกกลช่อชนอ่ะพอแม่ค้ามาหลอกว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงจะกลายเป็นส้มโออ่ะซึ่งอันอย่างเงี้ยบอกร้างได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาดไงถามว่ามีคนช่อชนไหมครับ
0: มี
1: แต่ไม่ถึงขนาดทำไมไม่ถึงก็เพราะที่อาจารย์อิงคลัตซื้อมาไม่ได้ซื้อเพราะถูกคนช่อชน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: แล้วก็สาระสำคัญประการหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: คำว่าคนช่อชนเนี่ยคือมีการหลอกลวงจริงแหละ
1: ครับ
2: แต่ถ้าหลอกไม่สำเร็จล่ะ
1: ถ้าหลอกไม่สำเร็จถือว่าเ
2: ช่นผมเอาพระไปอาจารย
1: ์
2: ผมหลอกอาจารย์ครับว่าเป็นของแท้นะพระอะไรเนี่ยผมไม่ใช่คนในวงการ
1: พระอะไร
2: เอาสักองค์ที่แพงๆพระสมเด็จ
1: บางขุนพรหมบางขุนพรหม
2: ชมแล้วมาหลอกขายอาจารย
1: ์ว่าเป็นของแท้ใช่ไหม
2: ครับ1,000,000 บาท
1: โอเค
0: ครับ
2: อาจารย์ร้านหนึ่งแพงไปเอาสัก20,000แล้วกัน
1: ครับ
2: อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ดูก็รู้

0: ว่าไม่ใช่ของแท
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ของปีเก่าๆแล้วกันเป็นของที่ทำมาปีล่า
1: ๆคลิกเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยไม่ราคาแพงกว่า 20,000
2: โอเค
0: อาจารย์ก็เลยรับซื้อไปแต่อาจารย์ไม่ถูกหลอกนะเพราะอาจารย์รู้อาจารย์ดูพระเป็นว่าอันเนี้ยเป็นของจริงแต่ว่าเป็นของปีใหม
2: ่
0: ราคาเนี่ย 20,000 เนี่ยโยขายเพราะว่าโยร้อนเงินแน่นอนก็เลยรับซื้ออย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถูกกลช่อชนไหม
2: อันนี้ก็คือว่า1มีกลช่อชนแล้ว
1: ครับ
2: มีกลช่อชนแล้ว
1: ครับ
2: แต่เป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
1: ไม่ถึงขนาด
2: เพราะว่านิติกรรมเนี่ยที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะถูกหลอกเพราะว่าคนซื้อไม่ได้เชื่อ
1: ไม่ได้เชื่อ
2: ไม่ได้เชื่อตามที่หลอก
1: ครับ
2: ใช่มั้ยไม่ได้เชื่อตามที่หลอก
0: ครับ
2: ถามว่าถูกหลอกมั้ยก็ไม่ถามว่าถูกหลอกไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะ
1: ครับ
2: เพราะว่ารู้ความจริง
1: รู้ความจ
2: ริงแต่ถามว่าคนขายหลอกมั้ยหลอกคนขายทำกลช่อชนมั้ยทำ
1: ครับ
2: ทำนะทำกลช่อชนจึงเรียกว่าเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
1: ครับนะครับเพราะยังไงก็ทำ
2: ก็ทำ
1: เพราะไม่ได้เชื่อแต่อยากจะซื้ออยากจะช่วยก็ได้นะ
2: ครับ
1: นะแตกต่างกันเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนักศึกษาจะแยกแยะกันผิดก็คือว่าเอางี้ฮะถ้ากลช่อชนคือหลอกถ้าเราเชื่อในถึงขนาดเนี่ยอย่างเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามคนขายฮะท่านอาจารย
2: ์ครับ
1: บอกพระแท้ไหมนะครับคนขายดูเองดินะครับคือนิ่งหรือว่านิ่งอ่ะคนขายไม่พูดอ่ะครับเราก็หยิบมาโอ้ยเข้าใจว่าแท้เนี่ยชัวแท้แท้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นสำคัญผิด
2: ครับ
1: สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ครับกลช่อชนนะในมาตรา159บอกกลช่อชนนิติกรรมที่ถูกกลช่อชนนี่เป็นโมฆิยะในวรรคแรกในวรรคสองพูดถึงเรื่องถึงขนาดนะครับถึงขนาดส่วนวรรคสามพูดถึงบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำกลช่อชนนะครับในมาตรา159วรรคสามนี่บอกว่านะครับถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกนะครับการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อชนนั้นได้รู้หรือควรจะได้รู้นักศึกษาครับต้องบอกเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยนะคือจุดอ่อนของนักศึกษาครับท่านอาจารย์อันนี้อยากจะเล่าให้นักศึกษาที่เพิ่งมาศึกษากฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นมาถึงแพ่งหนึ่งเนี่ยน
2: ัก
1: ศึกษาต้องอ่านให้ครบท่องให้ได้จำหลักให้ได้นะครับถึงวรรคท้ายนิติศาสตร์มสทนักศึกษาใหม่ๆเราส่วนใหญ่ถ้าเจอหลายวรรคจะไม่ค่อยท่องถึงวรรคท้ายคือวรรคสุดท้ายฮะจะไปจบกันอยู่ที่วรรคสองวรรคหนึ่งนี่แหละดังนั้นถ้าไม่ท่องนะฮะในวรรคสุดท้ายในวรรคสามเนี่ยนักศึกษาจะทำไม่ได้เลยถ้าเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกมาใช้คนช่อชนนะครับเรื่องนี้ก็มีสาระสำคัญนะครับซึ่งท่านอาจารย์มรวุฒิท่านก็คงจะได้พูดนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
2: คนภายนอกใช่ไหม
1: คนชนภายนอกครับให้นักศึกษาฟังนะ
2: คือกำลังจะตั้งหลักว่ากลช่อชนเนี่ยนะครับนักศึกษาคือว่าเราอาจจะแบ่งได้เป็น5ประเภท
1: ครับ
2: ใช่ไหมหนึ่งกลช่อชนโดยคู่กรณี
1: ครับ
2: ซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้
2: นะก็คือมาตรา150อะไร159วรรคหนึ่งวรรคหนึ่งและวรรคสองและวรรคหนึ่งอันหนึ่งวรรคหนึ่งและวรรคสองนะครับ
1: ครับ
2: 159วรรคหนึ่งกลช่อชนโดยคู่กรณีก็คือคู่กรณีมาทำกลช่อชนจะเป็นโมฆิยะต้องเป็นกลช่อชนที่ถึงขนาด
1: ครับ
2: โอเคอันที่สองก็คือกลช่อชนโดยบุคคลภายนอก
1: ครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวจะพูด
1: ครับ
2: อันที่สามคือกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้ง
1: คู่นี้ต่างฝ่ายต่างทำกลช่อชน
2: ลวงซึ่งกันและกัน
1: ใช่ครับ
2: นะครับและอันที่เท่าไหร่ละสี
1: ่
2: อันที่สี่คือกลช่อชนโดยการนิ่ง
1: นะครับ
2: และอันที่ห้าคือกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจสมัยก่อนเขาเรียกว่ากลช่อชนเพื่อเหตุ
1: ครับ
2: ปัจจุบันกฎหมายได้แก้ไขเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
1: ครับ
2: เรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วเร
1: ื่อง
2: ที่สองกลช่อชนโดยบุคคลภายนอก
1: ครับ
2: บ
1: ุ
2: คคลภายนอกคือใครบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่สัญญานะครับไม่ใช่คู่สัญญาเช่นอาจารย์อิงครัต
1: ครับ
2: วันนี้อยากจะกินร้อนๆนะเขาบอกว่าถ้าโควิดอย่าไปกินของเย็นให้กินของร้อน
1: แต่ไปนั่งทานกลางแดดก็คงไม่ไหวร้อนนะครับ41องศาครับ
2: อาจารย์อิงครัตก็อยากจะไปทำข้าวต้มแล้วก็เอาปลาสลิดบางบ่อทอดกินให้อร่อย
1: ครับ
2: ก็ต้องไปซ
1: ื้
2: อต้องไปซื้อปลาสลิดบางบ่อที่ตลาดพระราม5นะครับ
1: ครับ
2: นะพระราม5พระราม4เนี่ยแถวนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังเลือกดูปลาสลิดอยู่ส่วนแม่ค้าเนี่ยนะครับแม่ค้าเจ๊อะไรครับ
1: เจ๊แบ๋วครับ
2: เจ๊แบ๋วนะครับก็อยู่หลังร้านนะครับไปเอาอะไรเขาเรียกเอาตะแกรงปลาสลิดไปล้างอยู่หลังร้านนะครับแล้วปรากฏว่านายซันนี่เดินมานะครับแล้วนายซันนี่อยู่ๆก็มาบอกอาจารย์อิงบอกว่าพี่ปลาสลิดเจ้านี้บางบ่อของแท้ ของแท้แต่ในความเป็นจริงปลาสลิดที่มีอยู่ในกระจัดกระด้งอะไรของเกี๊ยวแหววไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อ
1: ครับ
2: มาจากสระบุรีนี่เองเพราะถ้าบางบ่อต้อง
1: จังหวัดสมุทรปราการ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ทีนี้ซันนี่เนี่ยเขาก็มาหลอกอาจารย์อิงครัตนะครับ
1: ซันนี่ชอบหลอกนะฮะ
2: มาหลอกอาจารย์อิงครัตเสร็จแล้วอยู่ๆเจ๊แหววแกก็เดินมาหน้าร้านสิถูกไหม
1: ครับ
2: อาจารย์อิงก็เลยเอาเลยบอกเจ๊เอาปลาสลิด2โล
1: ฮะ
2: โลละเท่าไหร่ครับ
1: โลละ300ครับปลาส
2: ลิดโลละ300
1: แพง
2: ครับอาจารย์อิงแกรู้หมดทุกอย่างซื้อ2โลเท่าไหร่ครับ
1: 2โลก็600
2: 600นะครับซื้อ600เอากลับไปบ้านครับทีนี้อยู่คนเดียวนี่ที่บ้านอาจารย์อิงคนโสดนะครับก็ทอดสัก3ตัวทอดสัก3ตัว
1: ครับ
2: เอ๊ะกิโลนึงมันกี่ตัวล่ะ
1: กิโลนึงก็ประมาณ6ตัวฮะมันตัวใหญ่อาจารย์
0: มีอาจารย์จ่ายตลาดเองใช่ไหมละเอียดจริงๆ
2: ละเอียด
1: มันเป็นปลาสลิดในฤดูวางไข
2: ่
1: ครับผม
2: 6ตัวนะ
1: 6ตัว
2: โอเคอ่ะ6ตัว
1: แต่ทอด3
2: ทอดเอากี่อ่ะ3
1: ทอด3นะ
2: เราตัวใหญ่เราก็ทอด3ตัว
1: ครับ
2: พอทอด3ตัวปรากฏว่าเรียบร้อยมาแล้วต้มข้าวต้มวันนี้ตั้งใจจะกินให้อร่อยกินคำแรกรู้เลย
0: ว่าเป็นของปลอม
2: ว่าไม่ใช่
0: ไม่ใช่ของแท้
2: บ่อคือไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเพราะถ้าปลาสลิดบางบ่อนี้อาจารย์ก็จะมีความคุ้นชินกับความข่าวของปลามากกว่านี้
1: คืออาจารย์เองชอบของข่าว
2: ครับผมของปลาสลิดอยู่แล้วนะก็ด้วยความที่โกรธอ่ะเพราะว่าเราตั้งใจสูงอยากจะกินของอร่อยใช่ไหมนั้นก็โยนทิ้งเลยโยนเลยสุนัขก็รับไปเลยนะครับ แล้วก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบถุงปลาสลิด1กิโลเต็มถุงกับอีก1ถุงที่เหลืออีก3ตัว
1: ถูกมั้ยตัว
2: เพราะว่ากิโลนึง3ตัวขับ
1: 6
2: รถกลับไปหาเจ๊แหวว
1: เ
2: จ๊แหววขอเงินคืนนี่ไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเนี่ยเอามาขายผมได้ยังไงจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้กิโลละเท่าไหร่
1: กิโล300
2: กิโลละ300
1: 2ถุงก็600
2: 600เจ๊แหววเอาเงินคืนมา600เจ๊แหววอะไรล่ะไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยให้นักศึกษาวินิจฉัยสิว่าอย่างเงี้ยอาจารย์อิงครัตสามารถบอกล้างเอาเงินคืนคืนปลาสลิดไปได้ไหม
1: ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาดูหลักกฎหมายในมาตรา159วรรค3ที่ว่า
1: 159วรรค3เนี่ยเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนแต่เป็นบุคคลภายนอกเป็นการทำคนช่อชนนะใน159วรรค3บอกว่าถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกขีดเส้นใต้เอาไว้อีกแล้วนะครับ
2: นักศึกษาบอกขีด3รอบแล้วจะกระดาษขาดแล้ว
1: การแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อเนี่ยตรงนี้ต้องขีดด้วยเหมือนกันนะครับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อชน
2: ครับดังนั้นนักศึกษาสังเกตคนที่หลอกไม่ใช่เจ๊แหววคนที่หลอกคือซันนี
1: ่ซ
2: ันนี่ไม่ใช่คู่สัญญาในการซื้อปลาสลิดนั้นซันนี่จึงเป็นบุคคลภายนอกนั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปว่าการที่ซันนี่หลอกลวงเนี่ยเจ๊แหววเขารู้ไหมเขารู้ว่าซันนี่หลอกลวงไหม
1: ก่อนอื่นต้องรู้ว่ารู้หรือเปล่า
2: ต้องรู้หรือเปล่า
1: ครับผม
2: ข้อที่จริงบอกเจ๊แหววไปล้างกระด้งอยู่ที่หลังร้านนู่นไม่ได้ยิน
1: ตะแกรง
2: ตะแกรงขอโทษตะแกรงเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: ซึ่งเจ๊แหววไม่ได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้รับทราบด้วยถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมฆิยะใช่ไหมสัญญานี้ไม่เป็นโมฆิยะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อิงครัตสืบทราบได้ว่าจริงๆแล้วเจ๊แหววกับซันนี่เนี่ยสมคบกันจ้างมาเป็นหน้าม้าให้มาหลอกอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเจ๊แหววต้องรู้แน่ๆนั้นต้องรู้แน่ถ้ารู้แน่ก็โมฆิยะบอกล้างได
1: ้
2: และถ้าบอกล้างได้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปบวกกับมาตรา100
1: นะ
2: 100อะไร116
1: ครับผม
2: พอบอกล้างก็จะตกเป็นอันนี้บอกล้างนิติกรรมนะไม่ใช่ล้างปลาสลิดนะครับอันนี้ก็จะตกเป็นโมฆะแล้วเมื่อเป็นโมฆะต้องกลับคืนนะกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณีคืนยังไงเจ๊แหววคืนมา600
1: ครับ
2: อาจารย์อีกต้องคืนปลากี่ตัว
1: ก็คืนให้ครบอ่ะครับ
2: นะต้องคืนให้ครบทีนี้มันกิโลละ6ตัวถูกมั้ย
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้มันมีอยู่6บวก3 9
1: ครับ
0: ครับ
2: หายไป3แล้วอ่ะหายไป3
1: คืน
2: ไม่ครบ
1: คืนยังไง
2: ดังนั้นอีก3ตัวต้องเอามาคืนเขาแต่เมื่อพ้นวิสัยที่จะคืนได้มาตรา176ก็บอกว่าให้ชดใช้ราคา
1: ใช้ราคา
2: ซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปคำนวณ นะว่าปลาสลิดไอ้ที่ไม่ใช่บางบ่อเนี่ยที่มาจาก
1: สระบุรี
2: เนี่ยซึ่งราคาเขาจะถูกกว่าบางบ่อดิเพราะว่าเจ๊แหววขายไปเท่าไหร่
1: เจ๊แหววขายตั้งโลละ300โลละ300ครับอาจารย์เจ๊แหวว
2: ขายไปโลละ300
1: ใช่ครับ
2: ขายไปในราคาของบางบ่อป่ะไม่ใช่
1: ใช่ครับผม
2: ใช่ป่ะถ้าขายในราคาของบางบ่อนะ
1: บางบ่ออ
2: ันนี้โมฆิยะไม่ชัดเจนว่าเราบอกว่าตกเป็นโมฆิยะเพราะว่าเจ๊แหววกับหน้ามาเขาสมรู้กันนั่นแปลว่าเขาขายในราคาบางบ่อแน
1: ่ครับ
2: นั้นต้องไปดูว่าราคาจริงเท่าไหร่สมมติถ้าราคาจริงมันโลละเท่าไหร่เมื่อกี้บางบ่อเท่าไหร
1: ่โลละ300
0: อันนี้เหลือ150แล้วกัน
2: เหลือ150ครึ่งนึงก็นั่นแปลว่าใน6ตัวเนี่ยมันต้องคิด
0: ต้องหารกันล่ะว่าตัวละเท่าไหร
2: ่แล้วก็ไปหารเอา แล้วก็หายไป3ตัวก็เอาเงินนั่นแหละมาจ่าย
1: ครับ
0: ครับ
2: โอเค
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: เป็นต้น
1: ในการในมาตราเนี้ยนะครับในวรรคเนี้ยก็ยังมีหรือควรจะได้รู
2: ้หรือควรจะรู้ที่กฎหมายเขียนว่าหรือควรจะได้รู้เพราะเห็นว่าเวลาสืบพิสูจน์ในศาลเนี่ยมันไม่ชัดไงอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเจ๊แหววรู้ไม่รู
0: ้มันยาก
2: มันยากมากดังนั้นหรือควรจะได้รู้ก็จบเลย
1: ครับ
2: เนี่ยก็กฎหมายก็เลยเติมคำนี้ไป
1: ครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าการพิสูจน์มันยาก
1: ครับ
2: ก็เอาแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเจ๊แหววควรจะรู้แล้วแหละถ้าขนาดเนี้ยสืบกันมาถึงขนาดเนี้ยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจ้างมาเป็นหน้าม้าเป็นประจำอะไรเงี้ยจะบอกว่าปากแข็งว่าไม่รู้เนี่ยก็ต้องหรือควรจะรู้แล้ว
0: อีกกรณีหนึ่งเช่นสุดสวยเนี่ยผู้หญิงสาวสวยเลยต้องการขายรถยนต์ของตัวเองเนื่องจากร้อนเงินจะเอารถยนต์ตัวเองเนี่ยไปขายแต่ขายประกาศแล้วยังไงก็ขายไม่ออกรถยนต์ขายไม่ได้อาจารย์อินคลัสก็เป็นคนดีเน
2: า
0: ะต้องการที่จะช่วยสุดสวย
1: ใช่ฮะ
0: รู้แล้วแหละว่าอยากทำแต้มเพื่อให้ได้คะแนนอาจารย์อินคลัสก็เลยไปหลอกใครดีดอกในกอไก
1: ่ครับหลอกเป้ๆแล้วกันฮะ
0: หลอกเป้ๆหลอกเป้ๆว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนเป็นรถที่แบบประคบประหงมมาเป็นอย่างดีดูแลดีจริงๆซึ่งรถคันนี้เคยชนมาแล้วอาจจะคว่ำก็ได
2: ้
0: มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็อาจารย์อินคลัสก็เนื่องจากต้องการทำแต้มกับนางสาวสุดสวยก็เลยมาหลอกเป
2: ้ๆ
0: ว่ารถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำเป็นรถที่แบบดีเลยแหละเปเป้ก็หลงเชื่อเปเป้ก็เลยซื้อคำถาม
2: ซื้อจากใครครับ
0: ซื้อจากสุดสวย
2: สุดสวย
0: ครับคำถามคือตรงเนี้ยเปเป้ถูกหลอกไห
2: ม
0: คำตอบก็คือถูกหลอกแต่ถูกหลอกโดยบุคคลภายนอก
2: ครับ
0: ต้องแยกนะครับว่าคู่สัญญาคือเปเป
2: ้กับสุดสวย
0: สุดสวยแต่บุคคลภายนอกคืออาจารย์อินทรัตน์มาหลอกเปเป
2: ้ครับ
0: สัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากเปเป้ถูกหลอกแต่ถูกหลอกจากบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกที่นี้ก็คืออาจารย์อิงคลัส
2: ครับ
1: ครับ
0: คำถามต่อมาก็คือว่าพอเปเป้ถูกหลอกแล้วเปเป้จะอ้างได้ไหมว่าถูกกลช่อฉนแล้วบอกว่าสัญญาเนี้ยเป็นโมคิยะ
2: ครับ
1: ครับ
0: เราก็ต้องดูก่อนว่าสุดสวยเนี่ยรู้หรือควรจะได้รู้หรือเปล่าว่าไอ้รถตัวเองที่ขายได้เนี่ย
2: อ
0: ิงคลัสช่วยนะถ้ารู้เนี่ยก็เปเป้ก็บอกได
2: ้
0: บอกโมคิยะบอกลาโมคิยะได้แต่ถ้าไม่รู
2: ้
0: ก็ไม่สามารถ
2: นั้นพอยสำคัญหรือประเด็นสำคัญอยู่ว่ารู้ถึงการหลอกลวงของบุคคลภายนอกหรือไม
1: ่ครับ
2: คู่สัญญานี่รู้ไหมและคำว่ารู้อ่ะต้องรู้ก่อนหรือขณะที่ทำสัญญานะไม่ใช่มารู้ทีหลังนะเกิดตอนที่เขาทำสัญญาซื้อรถกันเนี่ยไม่รู้แต่ว่าสุดสวยมารู้ภายหลังว่าเนี่ยอาจารย์อิงคลั
0: สเฉลย
2: มาเฉลยว่าเนี่ยช่วยหลอกขายให้เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่โมคิยะละ
1: ครับครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งต่อมาครับหลอกกันเองนะนะทำ
0: ต่างฝ่ายต่างหลอก
1: ต่างฝ่ายต่างทำคนช่อชนกันเอง
2: อันนี้คือมาตราอะไรครับ
1: อันนี้คือมาตรา163ครับผมนะที่บอกว่าถ้ากรณีคู่กรณีนะครับถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยช่อชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะอ้างคนช่อชนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกร้างการนั้นหรือเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้นะครับอ
2: ันนี้มาตรานี้คือคู่กรณีเนี่ยไม่สุจริตทั้งคู
1: ่ครับ
2: ถูกป่ะต่างฝ่ายต่างหลอกลวงอาจารย์อิงครัตมีพระสมเด็จนะครับซึ่งก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเป็นสมเด็จวัดระฆัง
1: ครับ
2: แต่แท้จริงแล้วคือสมเด็จท่าพระจันทร์นะครับองค์ละเท่าไหร่นะที่ซื้อมา
1: สมเด็จท่าพระจันทร์องค์ละ150
2: องค์ละ150แล้วก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเนี่ยคือสมเด็จวัดระฆังนะได้มาจากเจ้าคุณปู่นู่นน่ะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าผมไม่มีตังค์หรอกตอนเนี้ยผมมีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนโรเล็กซ์ของผมนี่ก็ราคา 300,000 ละ
1: แต่
2: ว่าอันนี้คือโรเล็กซ์สีลม
1: โรเล็กซ์สีลม
2: ไม่ใช่โรเล็กซ์ที่มาจาก
1: สวิต
2: นะครับอันนี้เนี่ยทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างหลงเชื่อนะต้องมีการหลงเชื่อด้วยจึงจะเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาดเพราะมาตรานี้ต้องเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาด
1: ครับ
2: แล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันครับนะเขามาแลกเปลี่ยนโรเล็กซ์ของอาจารย์พงศิษฐ์กี่ร้อยครับ
0: สมาร์ท300
2: แล้ว300นะทีนี้พอเขาแลกเปลี่ยนตอนหลังเขารู้ความจริงขึ้นนะถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะมาบอกล้างได้ไหมกฎหมายบอกไม่ได้อะเพราะปิดปากเพราะเขาไม่สุจริตนะครับล้างไม่ได้แต่คำว่าบอกล้างไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสัญญาแลกเปลี่ยนของเขาสมบูรณ์นะสัญญาแลกเปลี่ยนของเขายังคงเป็นโมคิยะอยู่เพราะถูกกลช่อชนที่ถึงขนาดทีนี้นักศึกษาจะสังเกตว่าคนที่อะไรคนที่เสียเปรียบอะคือใครก็อาจารย์พงศิษฐ์เพราะว่าอาจารย์พงศิษฐ์ของเขา300
1: ครับ
2: อาจารย์อิงคลัสเท่าไหร่นะ
1: 150
2: บอกงั้นผมขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนแล้วกัน 150บาทได้ไหมคำตอบก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกนั่นเองนี่ก็คือมาตร

0: 163สรุปว่ากลช่อชนนะนิติกรรมที่เกิดจากกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งถึงขนาดนั้นน่ะตกเป็นโมฆะแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมาบอกล้างซึ่งกันและกันไม่ได้และเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกันก็ไม่ได้ครับ
1: ครับเองครับป้าเขียวฮะป้าเขียวแกขายส้มตำดูรายการเราอยู่นะฮะแกก็ส่งมาเนี่ยพอดีอาจารย์จตุรนเดินออกมาให้เมื่อกี้นะฮะถามว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยังเต็มใจให้หลอกนะฮะ รู้ว่าเขาหลอกที่จะทำนิติกรรมอยู่แล้วนะฮะใช้คนช่อชนแล้วแต่เต็มใจที่จะให้ทำคนช่อชนนี้อ้างอะไรได้ไหมฮะ
0: ก็อ้างไม่ได้
1: อ้างไม่ได้ไม่ได้ครับนะรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอก
0: เพราะมันเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาดไง
1: ครับนะ
0: คือว่าเพราะมันทำนิติกรรมเพราะถูกคนช่อชน
1: ครับ
0: แต่ไม่ถึงขนาดเพราะว่าถึงขนาดนิติกรรมเกิดเพราะมีคนย่อชนใช่ไหมถ้าไม่มีจึงไม่เกิด
1: ใช่ครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับท่านอาจารย์ครับนะฮะทีนี้กลช่อชนเป็นเพื่อเหตุจูงใจนะครับนะ
0: อันนี้จะเรียกว่ากลช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
1: เพียงเหตุจูงใจ
0: สมัยก่อน
2: เพื่อเหตุเคยเรียกกลช่อชนเพื่อเหตุ
1: นะครับ
0: กฎหมายก็มาแก้ไข
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วกลช่อชนทุกอย่างเพื่อเหตุหมดแหละ
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างมันเพื่อเหตุหมดนั้นก็เลยมาเปลี่ยนแก้ซะว่าเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจให้มันชัดขึ้นอยู่ในมาตรา161
2: ซึ่งบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้ากลช่อชนเป็นเพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นหาได้ไหมแต่ไม่ชอบแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลช่อชนนั้นได
0: ้ครับมาตรานี้ยากในการทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะพยายามพูดให้เข้าใจได้โดยง่าย
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับนะฮะมารายการนี้แล้วเหนื่อยทุกทีคนช่วยชนเพียงเหตุจูงใจอย่างนี้ครับนักศึกษาตั้งหลักก่อนถ้านักศึกษาดูตัวบทเนี่ยจะพบว่าผลถ้าดูผลก่อนนะบอกล้างไม่ได้แต่เรียกค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: เห็นไหมต่างกับเมื่อกี้คนช่วยชนทั้งสองฝ่าย16อะไรเมื่อกี้ทั้งสองฝ่าย
2: 163
0: บอกล้างก็ไม่ได้เรียกค่าสินไหมทดแทนก็ไม่ได้
1: ไ
0: ไดแต่พอ161นะบอกล้างไม่ได้เรียกค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ทำไมบอกล้างไม่ได้เพราะมันเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
1: ครับ
0: เนี่ยมันเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจครับ
1: ครับ
0: หลักของกลช่อชนเนี่ยถ้าจะเป็นการทำนิติกรรมเพราะถูกกลช่อชนถ้าจะเป็นโมฆะเนี่ยมันต้องถึงขนาดท
1: ี
0: นี้161เนี่ยมันเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
1: ครับ
0: แต่มันไอการหลอกลวงเนี่ยมัน
1: จูงใจ
0: ให้คู่กรณีเนี่ยผู้ถูกหลอกต้องรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าปกติ
1: ครับ
0: นี่เองเช่นอาจารย์อิงครัตเห็นพระสมเด็จองค์นี
1: ้นี่ครับอาจารย์ตัวอย่างเมื่อคู่นี่เลย
0: เมื่อกี้เลยเมื่อคู่เลย
1: สมเด็จนางพญา
0: สมเด็จนางพญา
1: ประกวดกับไม่ประกวดมาแล้ว
0: โอเค
1: ครับ
0: เนี่ยอาจารย์พงศิษฐ์มีสมเด็จนางพญาอาจารย์พงศิษฐ์ก็มาบอกอาจารย์อิงครัตว่าเนี่ยผมมีสมเด็จนางพญานะ
1: ครับ
0: อาจารย์อิงครัตก็มาดูส่องดูอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นของแท้แล้วบอกพี่ขายเท่าไหร่อาจารย์วงศิษย์บอก 300,000
1: ครับ
0: บอกโอ้ทำไมแพงจัง
1: ครับ
0: อาจารย์วงศิษย์บอกอ้าวองค์นี้ประกวดมาได้ที่1
1: ฮะ
0: ความเป็นจริงไม่ได้ประกวด
1: ครับใช่ครับ
0: นี่คือการหลอกลวงของอาจารย์พงศิษย์ละหลอกว่า
1: พระประกวดผ่านงานประกวดนะ
0: ทีนี้ถามว่าอาจารย์อิงครัตเนี่ยท่านก็พยายามหาสมเด็จนางพญาอยู่นานหลายปีแล้วนะเพราะโสดมานานนะครับนี่ก็อยากจะได้สมเด็จนางพญาพอมาเจอองค์นี้ของแท้เนี่ยตั้งใจจะเอาแน่จะซื้อแน่ๆ
1: เอาแน่ๆ
0: จะซื้อง
1: านนี้ต้องไงต้อง
0: หายากหายาก
1: อาจารย
0: ์หายากมากนะพอเห็นแล้วเจ้าจะซื้อทีนี้พออาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเอประกวดได้ที่1อ่ะก็เอาก็ดีไม่เป็นไรประกวดได้ที่1ก็ดีสมมติถ้าไม่ประกวดถ้าอาจารย์พงศิษฐ์ไม่หลอกว่าไม่หลอกเรื่องเกี่ยวกับการประกวดได้ที่1ก็ซื้อนะเพราะอาจารย์อิงครัตแกดูแล้วว่าเป็นของแท้แกก็ซื้อ
1: ครับ
0: พอมาหลอกก็เป็นการจูงใจ
1: ครับ
0: จูงใจให้
2: มูลค่ามันจะสูงขึ้น
0: มันสูงขึ้น
2: ผ่านการประกวดมูลค่ามันจะสูงขึ้
0: น
2: จากเดิมอาจจะซื้อในราคาเท่านี
0: ้
2: พอรู้ว่ามีการประกวดก็จะซื้อในราคาที่สูงขึ้น
1: ครับ
0: สมมติอาจารย์พงศิษฐ์บอกเลยว่าเนี่ยถ้าไม่ผ่านการประกวดเนี่ยจะขาย 250,000 แต่นี่มีเหมือนกับใบรับรองประกวดได้ที่1มานะแต่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาก็เอาเป็น 300,000 อาจารย์อิงครัตก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีสตังค์นี่นะก็เลยซื้อนะก็ซื้อถามว่าอาจารย์อิงครัตถูกคนช่อชนไหมคำตอบคือถูกครับ
1: ถูกครับ
0: แต่ไม่ถึงขนาด
1: ครับเพราะยังไงก็ซื้ออยู่ด
0: ีเพราะยังไงก็ซื้อเพราะว่าไม่ที่นิติกรรมที่เกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ประเด็นการหลอกว่าได้รางวัลที่1
1: ใช่คร
0: ับถูกไหมนั้นยังไงก็ซื้ออยู่ดีแต่การหลอกดังกล่าวจูงใจให้เขาเสียไปอีก 50,000น
1: ั
0: ้นพออาจารย์อิงครัตได้พระมาก็ส่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นนายกสมาคมนะ

0: โหราศาสตร์
1: ด
0: ูพระเป็นด้วยดูพระเป็นด้วยด
1: ูพระเป็นผู้มีหน้าเชื่อถือคือคุณซันนี่หว่อง
0: ซันนี่หว่องครับท่านก็ดูแล้วปรากฏว่าโอ้เช็คแล้วพระองค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวดหรอกครับ
1: ไม่ครับไม่เค
0: ยนั่นอาจารย์ถูกเขาหลอกนะอาจารย์อิงคารัตน์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับมาหาอาจารย์มงคลสิทธิ์อาจารย์มงคลสิทธิ์ครับผมถูกอาจารย์หลอก

0: ที่อาจารย์อิงครัตจะได้ก็คือแค่ 50,000
1: ใช่
0: นั่นคือการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะที่ทำให้ตัวเองต้องรับภาระอันหนักขึ้นกว่าปกติ
1: ครับครับ
0: อันนี้เอง
2: เพราะฉะนั้นสาระสำคัญของคนช่อฉนเพื่อเหตุเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่าคนช่อฉนเพื่อเหตุเนี่ยค
0: ือ
2: เป็นเพียงเหตุจูงใจคือยังไงเนี่ยเราก็จะซื้อยังไงเราก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยแหละเพียงแต่เราจะไม่ซื้อของสิ่งนั้นในราคาที่300,000อาจจะไม่ซื้อเราจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็มีเหตุจูงใจให้เราซื้อในราคาสู
0: งขึ้น
2: แต่เราไม่สามารถบอกล้างนิติกรรมที่เกิดขึ้นได
0: ้เพราะมันไม่ถึงขนาดนะหรืออีกตัวอย่างอาจารย์นัทชอบสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง
3: สัตว์เลี้ยงที่ผมชอบ
0: ที่ไม่ใช่สุนัข
3: ที่ไม่ใช่สุนัขแมวเปอร์เซียครับอาจารย
0: ์
3: แมวเปอร์
0: เซ
3: ีย
0: ครับอาจารย์อิงก็อยากได้แมวเปอร์เซียก็พยายามไปดูในเน็ตอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็เจอละเจ๊อะไรฮะ
3: เจ๊แบบเหมือนเดิมฮะ
0: เจ๊แบบ
3: เจ๊แบบขายแมว
0: ครับเขาเป็นเจ้าของฟาร์มแมวเปอร์เซียอาจารย์อิงก็ไปดูแมวตัวนี้อยากได้แมวตัวนี้สีเนี้ยเจ๊แบบก็บอกว่าโอ้โหตาถึงมากเลยอาจารย์อิงเนี่ยแมวตัวเนี้ยมันดียังไงแมวเปอร์เซียเนี่ย
3: มันอ้วนปุ๊กลุกดีฮะตัวนี้มันเป็นแมวเปอร์เซียที่แบบ
0: ทีนี้เจ๊แบบก็บอกโอ้โหอาจารย์ตาถึงแมวตัวนี้อะไรดี
3: ผ่านการประกวด
0: ผ่านการประกวด
3: แมวประกวดแมวน่ารัก
0: ผ่านการประกวดแล้วว่าเป็นแมวเปอร์เซียที่พันธุ์แท้ที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยเกรด A อาจารย์ตาถึงมากอาจารย์อิงก็บอกแล้วขายตัวเท่าไหร่เจ๊บอกนี่ขายเท่าไหร
3: ่400,000
0: ฮะ400,000
3: แพงฮะ
0: 400,000โอ้ทำไมแพงอ่ะเจ๊
3: ประกวดแล้ว
0: เขาประกวดแล้วถ้าไม่ประกวดเท่าไหร่
3: ก็ประกวดก็200,000นั่น
0: ก็200,000นี่ขาย400,000เอาก็เอานะครับเพราะยังไงก็ถูกชะตากับตัวนี้ตัวอื่นไม่ถูกชะตาก็ซื้อมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้กลช่อชนที่ถึงขนาดไม่เป็นโนเคียก็เหมือนเดิมนั่นก็คือบอกล้างไม่ได้นะ
3: ใช่คร
0: ับ ตอนหลังเนี่ยเอามาอยู่ที่บ้านแล้วแมวฉี่เต็มบ้านเลยเนี่ยก็จะไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยจะมาอ้างเหตุอันเนี้ยขอบอกล้างว่าถูกกลช่อชนไม่ได้
3: ไม่ได้ครับครับในช่วงท้ายเราก็จะมีคำถามนะครับนะฮะนิติกรรมนะครับในช่วงที่2นี่ก็คือนิติกรรมที่ไม่ได้ทำถูกต้องตามแบบในขีดเส้นใต้ที่แบบอีกนะฮะที่กฎหมายบังคับไว้ทำให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรก็อยู่ในมาตรา152ท่านอาจารย์ดุลยพุทธก็ได้พูดไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
0: ในรายการที่แล้ว
3: ในรายการที่แล้วนะครับก็มีผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงนี้ครับ
4: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: หากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
11: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
12: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
13: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
14: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
15: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
4: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
17: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
0: คร
17: ับ ท่านโทรมาพอดี
18: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
19: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
4: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์

0: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
1: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
2: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
3: โกงประมาณ
4: แล้วจะทำอะไรผมได
0: ้ก็แฉนะสิ
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: จะเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ช่วงที่3ครับเราอยู่ที่คนช่อชนนะฮะการแสดงเจตนาโดยถูกคนช่อชนนะครับเมื่อคู่นี้นะครับเราก็ได้พูดถึงคนช่อชนเพื่อเหตุจูงใจนะครับ
9: เพียง
8: เหตุจูงใจนะครับในลำดับต่อมานะครับนะฮะก็คือคนช่อชนที่นี่เป็นการแสดงอาการแล้วนะฮะแต่เป็นการแสดงอาการตามมาตรา162
9: โดยการนิ่งโดยการนิ่งทีนี้เนี่ยปกตินิ่งเนี่ยนิ่งไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะโดยปกตินะครับแต่นี้การที่จะเป็นกลช่อชนโดยการนิ่งเนี่ยจะต้องเป็นการนิ่งที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง
8: ครับ
9: แล้วไม่แจ้ง
8: ครับ
9: นะเช่นน้องอะไรครับสวย
8: ๆเชอรี่ฮะ
9: น้องเชอรี่นะครับเป็นตัวแทนของประกันชีวิตแห่งหนึ่งมาบอกอาจารย์อิงคารัต
8: ครับ
9: อาจารย์อิงคารัตจะทำประกันชีวิตกับหนูไหม
8: ครับ
9: นะครับอันนี้เพราะว่าจะมีเงินตอบแทนคืนให้เยอะแยะเลยนะก็นู่นนี่นั่นไปทีนี้อาจารย์อิงคารัตบอกตกลงเชอรี่บอกพี่จะทำกับน้องนะครับแล้วอาจารย์อิงคารัตไม่บอกว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานอยู่ครับสมมุติว่ากำลังเป็นอยู
8: ่สมมุติครับสมมุติเลยนะครับน้ำตาลลดแล้วไม่ได้เลยมึนๆตลอดเลย
9: อันนี้เราไม่บอกด้วยนะครับอันนี้น้องเชอรี่ก็เลยตกลงในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตนะก็ทำสัญญาประกันชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจารย์อิงครับทำกลช่อชนโดยการนิ่งแล้วเพราะว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งแล้วไม่แจ้งก็จะส่งผลให้สัญญาชีวิตตกเป็นโมฆียะถ้านักศึกษาศึกษาในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์2ในเรื่องของประกันชีวิตนะฮะก็จะพบมาตราเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นบทเฉพาะเลยว่าเป็นโมฆียะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลช่อชนโดยการนิ่งนะครับ
8: อ๋อนี่ก็สำคัญ
9: เพราะบางครั้งเนี่ยระหว่างคนช่อชนโดยการนิ่งกับสำคัญผิดมันก็จะเฉียดฉิวกันอาจารย์อิงครับเข้าไปซื้อทองนะครับที่ร้านทองแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่นะครับพอซื้อกลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่ร้านอีกอ
8: ้
9: างว่าถูกคนช่อชนเพราะว่าทองนี้ไม่ใช่ทองสุโขทัยนี
8: ่
9: อย่างนี้อ้างได้ไหมครับก็อ้างไม่ได้เพราะอันนี้เรียกว่าสำคัญผิดเองนะครับเพราะว่าจะถือว่าคนช่อชนโดยการนิ่งไม่ได้เพราะคนขายเขาไม่มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งอีกอย่างตัวเองก็ไม่ได้ถามถ้าตัวเองถามแล้วคนขายเขาหลอกลวงอันนั้นน่ะจึงจะพิจารณาเรื่องคนช่อชน
8: ครับ
10: ผมขออนุญาตย้อนมานิดนึงมันอาจจะมีประเด็นที่นักศึกษาอาจจะสงสัยได้นะครับผมเพิ่งนึกออกเลยอย่างเช่นการซื้อพระที่ยกตัวอย่างเนี่ยใครซื้อนะผมลืม
9: อาจารย์อิงคารัต
10: อาจารย์อิงคารัตซื้อจากสุดสวยแล้วกันสุดสวยเนี่ยมาหลอกว่าของเนี่ยเป็นของแท้แล้วก็หลอกลวงคือคนช่อชนข้อที่หนึ่งอาจารย์อิงคารัตซื้อเพราะว่าเข้าใจคิดว่าเป็นของแท
8: ้
10: อันนี้คือสำคัญผิดถูกไหมครับ
8: เข้าใจผิดเองฮะ
10: เข้าใจผิดเอง
9: หลอกลวงไหมครับ
10: หลอกลวงครับ
9: หลอกลวงนี่ถูกคนช่อชน
10: ถูกคนช่อชน
8: ใช่ครับ
10: สำคัญผิดต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการหลอกลว
9: ง
10: เพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ออกถามนักศึกษาเนี่ยเวลาสอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยนักศึกษาต้องแยกประเด็นนี้2ประเด็นนี้ให้ออกก่อนว่าเกิดขึ้นเพราะการถูกหลอกหรือเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเนี่ยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นตีโจทย์ผิดพลาดเลย
8: แต่ที่นี
9: ่คือนิดนึงก็คือว่าอย่างที่เรียนนักศึกษาว่าถ้าสำคัญผิดเนี่ยเป็นเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาเข้าใจผิดเองถ้าถูกคนช่อชนเหตุภายนอกนะคู่กรณีมาหลอกลวงบุคคลภายนอกมาหลอกลวงเห็นไหมอันนี้เลยทำให้ทำนิติกรรมไปด้วยการเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าถูกคนช่อชนหรือที่เราพูดกันอันนี้ขอโทษนะไม่ได้พูดจาที่หยาบคายเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆว่าสำคัญผิดคือโง่เองแต่ถูกคนช่อชนก็คือโง่เพราะถูกคนอื่นหลอกอันนี้เอง
8: ครับทีนี้ครับอาจารย์อย่างที่ว่าเมื่อคืนนี้ในเรื่องของการนิ่งนะครับนะฮะการนิ่งเนี่ยอย่างเข้าไปในร้านเนี่ยอยากได้จะกั

0: งามๆเนี่ยได้แจกันงามๆเลยไปร้านขายแจกันร้านขายของเก่าฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีแจกันก็ถามแล้วครับแต่เจ้าของเขาก็ไม่คือมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าแจกันเก่าของใหม่ของอะไร
1: น
0: ะเก่าจริงไหม
1: อันนี้ดูจากพฤติการได้ว่าการที่เจ้าของเนี่ยเปิดร้านขายของเก่าแล้วปรากฏว่าในร้านเนี่ยมีทั้งเจกันเก่ามีทั้งเจกันที่ใหม่เรียนแบบเก่าพูดง่ายๆใครเข้าไปแล้วหยิบตาดีได้ตาร้ายเสียเนี่ยหมายว่าไปหยิบผิดมาเนี่ยอันนี้มันเท่ากับเป็นพฤติการที่เห็นละว่า คู่กรณีหรือคนขายเจตนาที่จะทำกลช่อชนโดยการนิ่งอันนี้ได้สมมติอาจารย์เองเนี่ยเข้าไปวันนั้นดวงไม่ดีไปหยิบของใหม่ที่เรียนแบบของเก่าแล้วก็เชื่อว่าเป็นเจกันเก่าเพราะในร้านทั้งหมดเนี่ยตกแต่งเป็นร้านของเก่าหมดเลยอันนี้เท่ากับคนเช่าชนโดยการนิ่งได
0: ้แต่ทีนี้นะครับจะเป็นร้านขายของเก่านะครับเป็นร้านของเก่าแต่ไปซื้อพวกอัญมณีซึ่งอัญมณีเนี่ยคือเจ้าของเขาก็มีหลายอย่างนอกจากอัญมณีนะครับ หลายอย่างของเก่าครับอาจารย์เขาก็ไม่รู้จริงเขาก
1: ็คนขายไม่รู้ไม่รู้
0: นะครับโดยพฤติการก็คือไม่ใช่ร้านที่เป็นขายจิวเวลรี่ครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้อยากจะซื้อมาตามบ้านเหมามาตามบ้านนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะชิวเฉียดนะฮะชิวเฉียด
1: ก็ไม่ใช่คนช่อชนเพราะคนขายเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยถูกไหมคนขายไม่รู้ข้อเท็จจริงจะบอกว่าคนขายเขาหลอกลวงก็คงไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี
0: ้ต้องดูด้วยดูในรายกรณี
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ซื้อเนี่ยสำคัญผิดเองแต่เพียงแต่ว่าพอสำคัญผิดเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้การสำคัญผิดที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญไหมตาม157วรรค2มั้ยนะครับประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงไหมก็ว่ากันตามข้อเท็จจริ ง
2: แค่สำคัญผิดในแค่คุณสมบัติน
0: ะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เป็นต้น
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงในข้อสอบที่พวกเราที่อาจารย์ท่านแต่งไปทดสอบนักศึกษาด้วยนะครับว่ามีบริบทนี่เป็นบริเพศแล้วนะบริบทมากแค่ไหนเพียงใดครับนี่ก็คงจะ
1: ครับก่อนที่จะไปอย่างอื
0: ่
1: นอาจารย์อิงอธิบาย160หน่อยครับ
0: ครับนะฮะ160ในประเด็นตรงไหน
1: ของเรื่องคุ้มครองบทบัญญัติ
0: คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับ
1: ในมาตรา160
0: นะครับ
1: ที่ว่า
0: การบอกล้างนะครับการบอกล้างโมคียกรรมเพราะถูกกลช่อฉนตามมาตรา159นะครับนะฮะห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตนะครับนะนักศึกษาเมื่อฟังครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นในเรื่องของการแสดงเจตนาลวงห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้สุจริตและต้องเสียหายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ
1: เรื่องกลช่อชน
0: เรื่องกลช่อชน
1: คุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุจริตอย่างเดียว
0: นะฮะสุจริตอย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องเสียหายหรือเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใดเลยนะครับนะถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับสุจริตนะครับก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา160นี
1: ้ครับ
0: นะครับเนี่ยเอาสั้นๆตรงนี
1: ้
0: ก่อนนะครับท่านอาจารย์
2: ครับผม
0: ทีนี้ครับในเรื่องต่อมาซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของการแสดงเจตนาโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนั่นก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกคม
1: ขู
0: ่นะฮะนักศึกษาเขียนมานี่คืนนี้ก็เยอะเลยเพราะว่านะฮะรวมวิชาฮะ
1: ต้องอายะ2อยู่
0: ใช่ครับแล้วไปตอบอายะ1ก็เป็นบันดาลโมฆะไปอย่างเงี้ยต้นนะครับซึ่ง
1: การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนไม่มี
0: ข่มขืนไม่มีนะครับนะฮะการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่หลักการสำคัญสำคัญก็คือมาตรา164นะครับนะการแสดง
1: แยกก่อนเลยว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยแยกได้เป็น3กรณี
0: ครับ
1: เรื่องนี้นะก็คือ1การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณีอีกฝ่ายกับ2การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยบุคคลภายนอกและ3การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู
0: ่ครับผม
1: อันแรกก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณีอยู่ในมาตรา164
2: ครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมคียะการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมคียะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันตรายใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาด ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงมิได้กระทำขึ้น
1: ครับนั้นจากตัวบทมาตรานี้การข่มขู่ลักษณะของการข่มขู่ต้องถึงขนาดใช่ไหม
2: ครับ
1: ถึงขนาดไหนล่ะทีนี้การข่มขู่นี่นะหนึ่ง
2: เอาครับถึงขนาดคือต้องชัดเจน
1: ต้องชัดเจน
2: ต้องชัดเจนเช่นถ้าขู่เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าให้เซ็นสัญญากู
0: ้
2: ให้เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าไม่ยอมเซ็นจะดีดติ่งหูอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถึงขนาดแน่นอน
1: มัน
2: ชัดเจนนะไม่ถึงขนาดที่จะต้องกลัวภัยจากการข่มขู
1: ่ทีนี้ การข่มขู่เนี่ยจะต้องใกล้จะถึงด้วยนะหมายถึงภัยเนี่ยหนึ่งภัยดูภัยนะคำว่าถึงขนาดเนี่ยดูจากภัยภัยต้องร้ายแรงอย่างเงี้ยดีติ่งหูเนี่ยให้เขียนอะไรนะดีติ่งหูทำอะไร
2: ให้ทรายสัญญาให้เซ็นสัญญากู
1: ้กู
2: ้ยืมเงิน
1: ถ้าไม่เซ็น
2: ถ้าไม่เซ็นเนี่ยจะดีดมี2กรณีอันแรกคือเอาปืนยิง
1: เอาปืน
2: เอาปืนเจาะหัวก่อนกับอันที่2คือดีดติ่งหู
1: อันนี้นะอันแรกปืนเจาะหัวแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมายิงอีก10ปี
2: อันนี้ภัยไม่ใกล้จะถึง
1: ไม่ใกล้จะถึงนะอันนี้เรียกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นการถึงขนาดดูจาก1ลักษณะของการข่มขู่ภัยร้ายแรง
2: ครับ
1: ภัยร้ายแรงเอาปืนเจาะหัวนะดีติ่งหูไม่ร้ายแรง2ร้ายแรงแล้วต้องใกล้จะถึงนะเอาปืนเจาะหัวบอกอีก10ปีจะมายิงอย่างนี้ก็ไม่ใกล้จะถึงแล้วล่ะแต่ถ้าไม่เซ็นสัญญาวันนี้เดี๋ยวยิงเลยอย่างเงี้ยภัยใกล้จะถึงละภัยก็จะถึงและผู้ถูกข่มขู่ต้องมีมูลให้กลัว
0: ครับ
1: เอาปืนจ่อหัวบอกว่าให้เซ็นสัญญากู้นะครับถ้าไม่เซ็นจะยิงเดี๋ยวนี้ไอ้คนเซ็นไม่ได้กลัวตายหรอกนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันตายอยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดก็ไม่เป็นโมฆะนั้นการข่มขู่ที่ถึงขนาดนะก็ต้องดูจากสิ่งเหล่านี้นะครับนั้นเมื่อถึงขนาดแล้วก็ตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: นะซึ่งก็สามารถบอกล้างได้ในภายหลังนะครับ
2: ครับผม
0: นะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการ
1: เป็นหลักการและอันที่2ถ้าเป็นการข่มขู่เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดเอาเลยนะครับก็คือข่มขู่โดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: บุคคลภายนอกก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณี
0: น
1: ั้นบุคคลภายนอกที่มาข่มขู่นักศึกษาก็ดูหลักการเดียวเลยครับก็คือว่าต้องถึงขนาดนะภัยร้ายแรงใกล้จะถึงมีมูลให้กลัวจบเลยโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าคู่กรณีอีกฝ่ายจะรู้หรือควรจะได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม
0: ่
1: ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกซึ่งคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆะเนี่ยคู่กรณีอีกฝ่ายจะต้องรู้
2: หรือควร
1: จะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้นในขณะที่ทำนิติกรรมหรือขณะที่แสดงเจตนาแต่เรื่องข่มขู่ไม่สนใจใครข่มขู่ก็ตามนะครับถ้าถึงขนาดจบเลยโมฆะเลยถ้าคู่กรณีข่มขู่ก็ใช้164ถ้าบุคคลภายนอกข่มขู
2: ่
1: ก
2: ็
1: 166นะครับตกเป็นโมฆะและประการที่3การกระทำที่กฎหมายบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ซึ่งตรงเนี้ยเมื่อไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นักศึกษาก็ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องถึงขนาดหรือไม่ถึงขนาดเพราะมันจบเกมแล้วเกมโอเวอร์แล้วตั้งแต่ที่ไม่เป็นการข่มขู่แล้วสองเรื่องครับคือ1การขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมอาจารย์อิงคารัตกู้เงินอาจารย์พงศิษฐ์2ล้านถึงกำหนดไม่จ่ายอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะฟ้องนะ
2: ร้องต่อศาลแล้ว
1: เดี๋ยวจะขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนะอาจารย์อิงคารัตก็เลยยอมจ่ายแล้วหลังจากนี้ จะมาบอกล้างของเงินคืนอ้างว่าตัวเองทำไปเพราะถูกข่มขู่เนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ได
2: ้
1: ถามว่ามีการขู่ไหมมีแต่เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะครับก็ไม่เป็นการข่มขู่และเรื่องที่2ก็คือการกระทําไปเพราะนับถือ
2: ย
1: ำเกรงอาจารย์อิงคารัตเนี่ยปีใหม่ก็เอาของไปให้ผู้บังคับบัญชานะหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน2ขั้นไปมาไม่ได้ก็ไปเอาของคืนอ้างว่าที่ทําไปเพราะถูกข่มขู่ขอบอกล้างนะขอเอาของที่ให้เนี่ยเอากระเช้าคืนอย่างนี้ไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นการกระทําไปเพราะนับถือยำเกรงกฎหมายบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แต่ประการใด
0: ครับครับก็จบการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะคร
2: ับ
0: หรือการแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครในเรื่องต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของคำว่าโมฆะกับโมฆิยกรรมนะ
2: ฮ
0: ะโมฆะกับโมฆิยกรรมนะท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปในคราวที่1ในคราวแรกนะครับในส่วนของที่ขีดเส้นใต้มาตรา21คำนึงคำนึงก็คือในเรื่องของความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะซึ่งผู้เยาว์นี่ต้องโดยหลักแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะถ้าหากปราศจากความยินยอมเช่นวันนั้นก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะเพียงแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
1: คือเหตุแห่งโมฆะนี่เยอะเช่นเกี่ยวกับความสามารถใช่ไหมความสามารถที่เราว่ากันมาในรายการที่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถูกสำคัญผิด
0: คนช่อชน
1: คนช่อชน
0: ข่มขู่อย
1: ่าง
0: เงี้ยครับผมครับนะซึ่งโมฆะนี่นะครับนะคำว่าโมฆะคือมีความสมบูรณ
1: ์
0: สมบูรณ์ 100%
1: ประเด็นความหมายความหมายของโมฆะก็แปลว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง
0: ครับ
1: นั้นความสมบูรณ์ฆาตกรรมนั้นสมบูรณ์ 100% นะไม่ได้หมายความว่าจะมาสมบูรณ์เมื่อวันที่ให้สัตยาบันไม
0: ่
1: ใช่คือทำนิติกรรมขึ้นมานิติกรรมเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการให้สัตยาบันเนี่ยถ ถือว่าถ้าให้สัตยาบันเมื่อไหร่เท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมฉะนั้นโมคิยะก็คือสมบูรณ์จนถึงวันบอกล้างแต่ถ้าไม่มีการบอกล้างก็แล้วไปแต่ถ้ามีการให้สัตยาบันขึ้นมาก็จะบอกล้างอีกไม่ได้ละนั่นเองเพราะว่าการให้สัตยาบันเท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างเพราะผลของการให้สัตยาบันก็คือสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือความหมายทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมคือใครก็คือบุคคลตามมาตรา175ซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นใครบ้างอย่างรายการที่แล้วเราพูดถึงผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่เป็นโมคิยะ คนที่มีสิทธิ์บอกล้างก็ได้แก่ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้วสองผู้แทนโดยชอบธรรมสามก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้างหรือถ้าเป็นการทำนิติกรรมที่เป็นโมคิยะเพราะคนวิกลจริตเนี่ยนะครับอย่างนี้คนที่จะบอกล้างก็คือคนวิกลจริตนั่นแหละเพราะคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองแต่ขออย่างเดียวว่าตอนบอกล้างก็อย่ามาจริตวิกลก็แล้วกันนะครับตอนที่บอกล้างเนี่ยต้องไม่จริตวิกลถ้าเป็นคนเสมือนได้ความสามารถทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะผู้มีสิทธิ์บอกล้างก็คือตัวคนเสมือนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งให้พ้นไปแล้วหรือคนเสมือนที่ไม่พ้นแต่ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้พิทักษ์จะมาบอกล้างเองก็ได้ถ้าเป็นกรณีคนไร้ความสามารถก็มีอยู่2ประเภทก็คือ1ผู้อนุบาลมาบอกล้างกับ2 คนไร้ที่ศาลสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเป็นการแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็คือผู้ที่สำคัญผิดตอนมาบอกล้างก็มาสำคัญถูกแล้วนะจึงจะมาบอกล้างได้ถ้าถูกกลช่อฉนก็คือผู้ที่ถูกกลช่อฉนนะมาบอกล้างได้เมื่อรู้ความจริงผู้ถูกข่มขู่บอกล้างได้เมื่อพ้นจากการข่มขู
2: ่
1: นะซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการบอกล้างมาตราอะไรนะครับกฎหมายกำหนดไว้
0: ระยะเวลาในการบอกล้างก็อยู่ในมาตรา181
1: ครับผมทีนี้ประเด็นสำคัญต่อไปคือวิธีการบอกล้างวิธีการบอกล้างเนี่ยก็ย้ำกันนักกันหนาว่าอยู่ในมาตรา172นะ
0: วิธีการบอกล้าง
1: วิธีการบอกล้างต้องแสดงเจตนา
0: 178
1: 178ขอโทษนะครับ178ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีฝ่ายที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอนถ้าคู่กรณีตายไปแล้วก็ไปแสดงเจตนาต่อทายาทของคู่กรณี
2: ซึ่งวิธีการบอกล้างกับวิธีการให้สัตยาบันก็จะเป็นวิธีการเดียวกัน
1: เป็นวิธีการเดียวกันนะจะบอกล้างโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการไว้นะครับสำหรับการให้สัตยาบันก็คนที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็คือคนชุดเดียวกัน
2: คนชุดเดียวกัน
1: ที่มีสิทธิ์บอกล้างอันนี้ก็คือมาตรา177ใช่ไหมครับ ซึ่งมาใช้กับ175
0: ใช่ครับ
1: ส่วนวิธีการให้สัตยาบันก็เช่นเดียวกันก็คือต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอนตามมาตรา178นะส่วนการให้สัตยาบันนั้น
0: ครับ
1: ก็ไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับอินฟินิตี้เลยนะครับ
0: อาจารย์ใช้คำทันสมัยนะ
1: หมดแล้ว
0: อินฟินิตี้อันนี้คือโมคิยะนะฝากฝังโมคิยะ
2: จริงๆการบอกล้างหรือการให้สัตยาบันเนี่ยต้องขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเช่นเคยมีข้อสอบเก่าออกนะว่าเด็กชายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถอายุ15ปียังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นการกระทำของเด็กชายเนี่ยกอนายแล้วกันอายุ15ปีต้องเป็นนาย
1: น
2: ายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถยนต์มาเป็นลูกคนรวยนิติกรรมที่นายกอไก่ไปซื้ออายุ15ปีเนี่ยจะตกเป็นโมคิยะเพราะยังไม่ได้รับความชอบในความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมพอซื้อรถมาแล้วพ่อแม่เห็นรถสวยพ่อแม่ก็เลยไปสร้างโรงรถไว้ให
1: ้
2: เพราะว่ากลัวแดดจะมาทำให้ผิวรถเสียคำถามที่ข้อสอบเคยออกถามนะครับถามว่าการสร้างโรงรถเนี่ยเป็นการให้สัตยาบันหรือไม
1: ่ซึ่งคือไม่เป็นการให้สัตยาบันเพราะการให้สัตยาบันต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายก็คือคนขายไม่ใช่ไปแสดงเจตนาต่อรถยนต์นะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา178ใช่ไหม
2: ครับ
1: วงศิษย์นะคร
2: ับครับ
1: ทีนี้การให้สัตยาบันเนี่ยมันอาจจะให้ได้โดยปริยายก็ได้นะครับ นะอย่างเช่นนะซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตรา100เท่าไหร่อาจารย์ก้อง80มั้ยนะครับเช่นอย่างเงี้ยบิดามารดาไปเสียดอกเบี้ยให้กับคนขายอย่างเงี้ยเน
2: ี่
1: ย
2: เท่ากับยินยอมยอมรับไป
1: เป็นการให้สัตยาบันโดยปริยายละซึ่งต้องไปทำกับคู่กรณีนะเห็นไหมก็ไปทำกับคนขายเงี้ยไปชำระหนี้ให้บางส่วนนะกับคนขายอย่างเงี้ยนะ
2: การลงลายมือชื่อเป็นพยาน
1: ลงลายมือชื่อเป็นพยานการสัตยาบัน
2: ใช้ได้
1: อันนี้ก็คือมาตรา180นั่นเอง
0: ครับผม
1: ครับนี่คือโมฆะแล้วก็โมคิยะนะครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้เองเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์โดยค่อนข้างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นนะครับ นะครับทีนี้ในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครับ
2: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยที่ได้กระทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยตามหลักความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมก็ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นผลทันทีนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผลเลยนะครับถ้าไม่มีความบกพร่องเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่
1: ที่เกิดขึ้น
0: ครับเกิดขึ้นเลยนะฮะ
1: เกิดขึ้นเลย
0: แต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายก็ยินยอมให้คู่กรณีนะครับคู่กรณีไหนๆก็คือในนิติกรรมเนี่ยนะครับอาจตกลงกันเพื่อชะลอฮะนะครับไม่ชะลอวัยของคู่กรณีนะครับชะลอผลของนิติกรรม
1: ชะลอความเป็นผล
0: นะฮะชะลอความเป็นผลของนิติกรรมไว้จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะหรือนะครับถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจึงให้นิติกรรมนั้นมีผลนะครับท่านอาจารย์
1: ย้ำว่าเรื่องนิติกรรมเนี่ยเกิดพอเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขเนี่ยคือว่าเป็นการหน่วงความเป็นผลของนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: เงื่อนไขไม่ได้เกี่ยวกับว่านิติกรรมเกิดไม่เกิดนิติกรรมเกิดแล้ว
0: ครับ
1: เพียงแต่จะเป็นผลที่จะได้ไหมนะก็ว่ากันตามเงื่อนไข
0: นะครับนะอันนี้เกิดเงื่อนไขนะฮะมีผลทำให้นิติกรรมเกิดและบางกรณีเกิดเงื่อนนะฮะ
1: เงื่อนเวลานะครับกำหนดเงื่อนเวลาน
0: ะครับก็นะฮะอาจจะทำให้นะครับนิติกรรมนั้นนะครับสิ้นผลหรือนะครับอะไรต่อมีอะไรต่อ
2: มีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้นะครับ
0: นะครับเราจะมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของเงื่อนไขฮะเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขก็คือการที่คู่กรณีแห่งนิติกรรมได้อาศัยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดให้นิติกรรมนั้นมีผลหรือสิ้นผลลงนั่นเองนะครับนะฮะท่านอาจารย์นะครับเงื่อนไขนั้นก็แบ่งออกเป็นสำคัญนะครับอยู่2กรณีนะครับก็คือเงื่อนไขบังคับก่อนนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนและก็เงื่อนไขบังคับหลังนะครับ
1: ทีนี้ความหมายของเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรนะเงื่อนไขก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม
0: ่นะฮะ
1: ซึ่งมันจะต่างกับเงื่อนเวลานะครับ
0: การ
1: ศึกษาถ้าเงื่อนเวลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนครับว่าจะเกิดขึ้นนั้นเงื่อนไขเงื่อนเวลาคือเหตุการณ์ในอนาคตนะถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่เอานะไม่นับ
0: ไม่นับ
1: ต่างกันตรงที่ว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาอยู่ตรงที่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นแน่นอนหรือไม่แน่นอนถ้าไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เรียกว่าเงื่อนไขแต่ถ้าแน่นอนว่าเกิดขึ้นจะเรียกว่าเงื่อน
0: เวลา
1: เวลา
0: ครับทีนี้มาดูความหมายนะครับนะขอจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอาจารย์เงื่อนไขบังคับก่อนกับเงื่อนไขบังคับหลังนะในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขบังคับก่อนคืออะไรนะครับเงื่อนไขบังคับก่อนก็คือข้อกําหนดอันทําให้นิติกรรมเป็นผลเป็นผลนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ขีดเส้นใต้ไว้อีกเหมือนเคยนะฮะตอนนี้ปากกาหมุนหมึกแล้วเป็นผลเมื่อไหร่ครับเมื่อข้อกําหนดนั้นได้สําเร็จลงแล้วนะครับนะซึ่งในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นผลของนิติกรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้นะยังไม่รู
1: ้ผลยังไม่เกิดแต่นิติกรรม
0: เกิดแล้วนะครับนะนิติกรรมเกิดแล้วเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขแห่งนิติกรรมนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่านิติกรรมนั้นก็ย่อมไม่เป็นผลนะ
1: ครับ
0: นิติกรรมเกิดจริงแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามที่ตกลงนะครับก็ไม่มีผลนะครับเนี่ยไม่มีผลนะนิติกรรมไม่เป็นผลนะ
1: ไม่เป็นผล
0: มีตัวอย่างไหมครับท่านอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือสัญทำสัญญาเช่า
0: ครับ
1: อาจารย์อิกรัตเช่าคอนโดของอาจารย์พงศิษฐ์
0: ครับ
1: นะตกลงกันว่าเอาละจะให้สัญญาเป็นผลเนี่ยต่อเมื่อผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที
0: ่
1: ที่ไหนก่อนนะ
0: ประดังเบซา
1: ประดังเบซาซึ่งแสดงว่าคอนโดอยู่ที่ประดังนะ
0: ประดัง
1: ประดังคอนโดอยู่ที่ประดังเบซาก
0: ระทรวงต่างประเทศนะ
1: จังหวัดอะไรนะ
0: เอ๊ะอันนี้มันมาเลเซียนะ
1: มาเล
0: เ
1: ซียแล้ว
0: อันนี้ไปต่างประเทศนะอาจารย์
1: ไปต่างประเทศโอเคโอเค
0: ฮะไม่คิดชื่อยากไปเอาสะเดาแล้วกัน
1: เอา
0: สะเดาสงขลา
1: โอเคสงขลา
0: เอาสะเดานะประดังลบออกนะทางสายไม่ต้องขีดเส้นใต้นะ
1: ครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคอนโดต่างประเทศอีกนะทีนี้สมมติว่าอาจารย์พงศิษฐ์มีคอนโดอยู่ที่
0: อำเภอสะเดา
1: จังหวัดสงขลานะครับใกล้ปัตตานีไหม
0: สะเดาสงขลาครับ
1: ใกล้ใกล้ปัตตานีนะโอเคเสร็จแล้วอาจารย์อิงครัตเนี่ยนะครับก็ไปทำสัญญาเช่าคอนโดดังกล่าวโดยให้เป็นผลว่าขอให้ผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาก่อนนะสัญญาจึงจะเป็นผลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขนะ
2: เงื่อนไขผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: เป็นผลนี่เรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อน
1: แต่ถ้าบอกว่าจะให้สัญญาเนี่ยให้สัญญาเป็นผลน่ะตุดจีนปีหน้าน
0: ะ
1: อย่างนี้เรียกว่าเงื่อนเวลา
0: เงื่อนเวลา
1: เงื่อนเวลาน
0: ะครับอันนี้เงื่อนไขบังคับก่อนนะครับทีนี้เงื่อนไขบังคับหลังเอาด้วยความรวดเร็วนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับ เงื่อนไขบังคับหลังคือข้อกำหนดซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลอันนั้นเป็นผลนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นเป็นผลเงื่อนไขบังคับหลังนั้นสายขีดเส้นใต้อีกสิ้นผลฮะนะครับเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในขณะนั้นนิติกรรมเป็นผลอยู่แล้ว นะฮะซึ่งหากเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดผลจะส่งผลนั้นส่งผลนี้กรรมนั้นสิ้นผลนะฮะเงื่อนไขที่ว่านั่นคือเงื่อนไขบังคับหลังยกตัวอย่างนะครับท่านจันทร์ครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เหนื่อยนะครับ
0: นักศึกษาประเด็นเขาบอกว่าฟังอาจารย์วรวุฒิเข้าใจมากเลยนะครับ
1: ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสัญญาเช่าคอนโดเนี่ยที่สะเดาสงขลาใช่ไหม
0: ครับ
1: เช่ามาแล้วมา2ปีแล้วที่ในข้อสัญญาตกลงว่าถ้าอาจารย์เอกราชได้รับคำสั่งย้ายกลับมาอยู่ที่สระบุรีก็ขอให้สัญญาเช่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะถ้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังนั้นถ้ามีคำสั่งย้ายจริงๆสัญญาเช่าก็สิ้นสุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าให้สัญญาเช่าสิ้นสุดเมื่อถึง1มกราคมปี2564
0: ครับ
1: อะไรอย่างนี้ก็แปลว่าเงื่อน
0: เวลาน
1: ะครับบังคับหลังครับ
0: นะซึ่งก่อนที่จะเบรกนะฮะก็จะขอพูดถึงนิยามของคำว่าเงื่อนเวลานะครับ
1: พูดไปแล้ว
0: ครับก็พูดอาจารย์ก็พูดไปแล้ว
1: พูดย้ำอีกทีได
0: ้ย้ำอีกทีครับย้ำอีกนิดหน่อยนะครับก็คือข้อกำหนดเหมือนกันนะครับนะข้อกำหนดที่เกิดจากการแสดงเจตนาระหว่างคู่กรณีแห่งนิติกรรมโดยอาศัยระยะเวลาวันตามปฏิทินหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: นักศึกษาบอกว่าอาจารย์เอาง่ายๆได้ไหม
0: ครับ
1: เงื่อนเวลาก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่แน่นอน
0: ครับ
1: ว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหม
0: ครับ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นประเพณีตามท้องถิ่นนะครับยันประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยังไง
0: นะ
1: คือ
0: จะให้ระยะเวลาเนี่ยเงื่อนเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าจะให้ตรงนี้นะครับจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อวันที่ซันนี่เลี้ยงผีปู่ตาที่หมู่บ้าน
1: มันเป็นยังไง
0: เลี้ยงผีปู่ตาไม่รู้กำหนดวันนะฮะไม่มีวันที่แน่นอนนะครับอาจารย
1: ์อะไรเลี้ยงผีปู่ตาคืออะไร
0: คือเลี้ยงก็คือการเลี้ยงผีคือคนนับถือผีครับอาจารย์แล้วก็มีการเลี้ยงผีแต่ไม่กำหนดวันที่แน่นอนอย่างเงี้ย
1: มัน
0: ถือว่าเป็นเงื่อนเวลา
1: อันนี้คือนิติกรรมอะไร
0: เป็นนิติกรรมนิติกรรมสมมติ
1: ซื้อขาย
0: วัวว
1: ัวแล้ว
0: ตกลงว่าจะให้เงื่อนไขจะให้เงื่อนเวลามีเงื่อนเวลานี่กำหนดขึ้นว่าเมื่อมีประเพณีอย่าเลี้ยงผีปู่ตาเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมีประเพณีของหมู่บ้าน
1: เมื่อถึงวันที่เริ่มประเพณ
0: ีครับเริ่มประเพณีของหมู่บ้านซึ่งประเพณีของบ้านไม่ได้กำหนดว่าวันไหนนะครับ
1: แต่รู้เป็นที่รู้กันเหมือนกับวันตุ๊ดจีน
2: ไม่ชัดเจนเหมือน
0: ไม่ชัดเจนเหมือนตุ๊ดจีน
2: ไม่ชัดเจนเหมือน
0: ตุ๊ดจีนก็คือไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเมื่อไหร
1: ่อ๋อไม่ใช่เงินเวลา
0: ใช่ก็ผีปู่ตาก็ประมาณนั้น
1: โอเคครับ
0: นะครับอาจจะเป็นประเพณีทางยุโรปนะฮะยุโรปตะวันออกเฉียงเหนืออาจารย์เลย
2: มันจะ
1: ครับ
2: ตัวอย่างของอาจารย์ก้องเนี่ยเหมือนกับผมกับอาจารย์ตกลงทําว่าจะซื้อคอนโดผมจะซื้อคอนโดของอาจารย
0: ์
2: ก็ต่อเมื่ออาจารย์อินคลัสแต่งงาน
0: ชัดเจน
1: อ๋อชัดเจน
2: ไม่ชัดเจนไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่
1: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเค
0: ขอไปฮะที่ใช้เลี้ยงผีปู่ตาในชนบทมากเกินไปซะหน่อย
1: เป็นตัวอย่างที่ยากมากนะ
0: แต่ในการทดสอบก็คงจะไม่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษางงอะไรว่าเลี้ยงผีปู่ตาครับนี่ก็คือในเงื่อนเวลาก่อนนะครับในช่วงนี้ก่อนปิดเบรกเหมือนเช่นเคยครับเราก็มีคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามในเรื่องของสัญญาแล้วนะสัญญายังมาไม่ถึงแต่ว่าถามเป็นพรีเทสไปก่อนแล้วกันนะครับข้อตกลงระหว่างโรงแรมฮิลตันนะครับฮิลตันกับนางสาวสุดสวยตามสัญญาจ้างพนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมกำหนดว่าภายใน3ปีนับแต่วันที่ทำสัญญาหากนางสาวสุดสวยตั้งครรภ์นะครับถือว่านางสาวสุดสวยนะครับนะบอกเลิกสัญญานั้นโดยปริยายนะครับข้อตกลงนี้นะครับมีผลเป็นเช่นใดนะครับนะฮะข้อตกลงนี้จริงๆแล้วนะครับก็มีรายละเอียดในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายแรงงานด้วยนะครับก็คือเป็นข้อตกลงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา43ซึ่งห้ามให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์เมื่อสัญญาจ้างแรงงานที่โรงแรมทำกับนางสาวสดสวยขัดต่อกฎหมายแรงงานนะครับจึงทำให้สัญญาที่ทำขึ้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับก็จะโยงกลับมาที่มาตรา150
1: 151ใช่ไหม
0: 150
1: ครับ150วัตถุประสงค์อันนี้ข้อตกลงก็เป็น
0: 151ครับนะฮะก็มีผลนะครับทำให้นิติกรรมนี้ตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะซึ่งก็นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะฮะได้ในเอกสารการสอนของเรานะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของระยะเวลาและอายุความตลอดจนหลักการทั่วไปของสัญญาซึ่งก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสัญญาในหน่วยที่12แล้วนะครับครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับของตอนที่4ของชุดวิชากฎหมายเพ่งหนึ่งนี้นะครับเมื่อครู่เราพูดถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลานะครับขอสังเขปนะครับให้นักศึกษาได้พอมีแนวทางในการที่จะไปค้นคว้าในเอกสารการสอนต่อนะฮะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องระยะเวลากับอายุความนะครับระยะเวลานั้นเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นหน่วยได้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับนะซึ่งอาจจะวัดไปตั้งแต่ในเรื่องของวินาทีนาทีนะครับชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนและปี
1: ครับ
0: นะฮะนั่นเป็นระยะเวลานะครับนะซึ่งก็นะเมื่อคำนวณนับได้ก็ใช้ประโยชน์ในหลายๆอย่างนะครับนะในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในกิจการส่วนตัวการค้าการอุตสาหกรรมนะครับตลอดจนในทางราชการและที่สำคัญในทางคดีความในทางคดีความก็ต้องอาศัยการนับระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งนะฮะการกำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ยนะครับเวลาเป็นวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่กำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ย
1: ชั่วโมง
0: ครับผมให้เริ่มนับแต่ในขณะที่เริ่มการนั้นนะครับถ้ากำหนดเวลานับเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีเนี่ยไม่ให้นับวันแรกเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการนี่เป็นหลักการทั่วๆไป
1: ครับ
0: นะครับเป็นหลักการทั่วๆไปอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับ
1: เช่นเป็นนวดแผนโบราณ2ชั่วโมงวันเนี้ย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ระยะเวลาก็เริ่มนับแล้ว
0: ครับ
1: จะมานับ1วันรุ่งขึ้นไม่ได้นะถูกมั้ยฮะ
0: ครับผม
1: นับเลย
0: นะครับเอ้ยเข้าใจง่ายเลยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ผมนับระยะเวลาได้เลยทันทีนะครับนะแต่ทีนี้จะได้อ้างว่าเอ้ยยังไม่ครบระยะเวลานะต้องนวด2ชั่วโมงนะครับ
1: บางทียังเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหหมดไปแล้ว
0: ครับ
1: 10นาทีแล้วเขานับแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แผนโบราณ
1: นะครับแผนโบราณ
0: แผนโบราณคลายเส้นคลายเส้นอะไรเจ็บๆนะฮะเจ็บเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เป็นระยะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่าง
1: ครับ
0: แต่ทีนี้การนับการคำนวณนับระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนปีเนี่ย
1: นะครับวันด้วย
0: วันด้วยครับนะฮะนะฮะให้นับตามปฏิทินนะครับนับตามปฏิทินอันนี้คือก็ป้องกันนะครับไม่เกิดการตีความว่าเอ้ยแล้วสรุปเนี่ยนะครับวิธีการนับแบบไหนรูปแบบอะไรยังไงซึ่งปฏิทินนี้ก็เป็นสากลฮะ
1: ต้องเป็นปฏิทินสากลที่ใช้ในระบบสุริยคติน
0: ะครับไม่ใช่ปฏิทิน
1: ต้นปีต้องเป็น1มกราคม
0: ครับนะไม่ใช่ปฏิทินของยายชม้อยนะครับซึ่งยายชม้อยแกชอบแรมข้างขึ้นต้องขึ้นเป็นเลยนะครับนะและที่สำคัญครับนะสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้สังเขปนะสังเขปนะครับก็คือถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดไปเจอวันสมมตินะฮะวิสาขบูชาวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะครับให้นับวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
1: แถมไปอีกยืดไป
0: นะครับนะฮะสมมติเจอวันหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ให้นับวันสุดท้ายนะครับนะอันนี้ในรายละเอียดเราก็จะมีนะครับบรรยายนักศึกษานะครับพูดถึงตรงนี้แล้วก็ตัวอย่างไว้นักศึกษาก็ดูเพิ่มเติมและที่สำคัญนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออายุความเรื่องสุดท้ายของในเรื่องของนิติกรรมคือเรื่องอายุความนะครับ อายุความนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้กำหนดอายุความไว้เนี่ยนะครับนะฮะแน่นอนครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะในเรื่องคดีความเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับนะไม่รู้เมื่อไรจะพ้นเวรพ้นกรรมสักทีในทางแพ่งต้องบอกว่าในทางแพ่งนะครับโอ้โห
1: คืออย่างนี้อายุความก็คือระยะเวลาแหละแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องนะนั่นแปลว่าถ้าเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเรียกว่าอายุความเน
0: ี่ย
1: จะส่งผลให้
0: ครับ
1: ผลให้อะไรบ้างถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิ์ที่ได้ร้องภายในอายุความทำให้กับคดีนั้นขาด
0: อายุความ
1: ขาดอายุความนะครับ
0: ครับก็จะไม่สามารถที่จะมาดำเนินกระบวนการในทางกฎหมาย
1: ศาลอาจจะตัดสินยกฟ้องนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าขาดอายุความ
0: นะฮะซึ่ง
1: แต่ว่าการขาดอายุความไม่ได้เป็นเหตุให้สิทธิ์ที่เรียกร้องหรือหนี้ระงับนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยมันไม่ได้การอายุความแต่ว่าหนี้ยังไม่ระงับลูกหนี้ยังไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ถ้าเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์รับชำระหนี้ได้แต่ถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายปฏิเสธก็ใช้สิทธิ์ปฏิเสธได้โดยอ้างเหตุว่าการขาดอายุความเนี่ยได
0: ้นะครับนะหรืออาจจะกล่าวโดยทั่วไปก็คือที่กฎหมายกำหนดให้มีอายุความเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าหนี้ไม่ละเลยเพิกเฉยนะครับในการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาสมควร
1: เพราะว่ามันก็มีแนวคิดที่เกี่ยวพันกับเรื่องพยานหลักฐานการที่กำหนดอายุความว่าอย่างสูงน่าไม่เกิน10ปีเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้แล้วพยานหลักฐานมันไม่มีแล้วล่ะมันอาจจะสูญหายไปแล
0: ้
1: วทีนี้การใช้สิทธิเรียกร้องแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็ต้องดูตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้ภายในอายุความกี่ปีซึ่งอาจจะมี2ปี5ปีอะไรก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอายุความนะครับไม่ได้กำหนดสิทธิเรียกร้องไว้ในอายุความไว้ชัดเจนว่าเป็นกี่ปีเนี่ยต้องใช้อายุความ10ปี
0: ครับ
1: ตามมาตรา193/30ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นอายุความทั่วไป
0: ครับผม
2: ทั่วไป
0: นะครับซึ่งจะสั้นยาวก็ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลนี้นะครับแต่ว่าเราจะชอบจำเหมือนที่อาจารย์บอกครับเพราะว่าอายุความทั่วไป
2: ทั่วไป
0: ก็จะใช้อายุความทั่วไปพอเรากู้มาเยอะ
1: ยืม
0: นะครับ
1: ก็จะใช้แล้วก็เรื่องอายุความนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ ถ้าคู่กรณีจะไปตกลงย่นเข้าขยายออกไม่ได้ถ้าตกลงกันก็ถือว่าเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องเอาตามที่กฎหมายว่าไว
0: ้ครับ
1: แต่เรื่องใดก็ตามถ้าเป็นระยะเวลาซึ่งมันไม่ใช่อายุความเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ตกลงได้เข้าขยายออกได
0: ้ครับ
1: นะคร
0: ับผมนะครับอันนี้

0: ก็สั้นๆนะอายุความนะแต่ได้ใจความนะเรียนอายุความแบบได้ใจความภายใน3นาทีนะครับส่วนตัวอย่างและก็รายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาศึกษาได้ครับจากเอกสารการสอนเราค่อนข้างเขียนไว้ละเอียดเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ครับนี่คือเรื่องของนิติกรรมนะครับต่อไปนะครับหน่วย12ตั้งแต่12ถึง15
1: ครับ
0: จะเป็นเรื่องของสัญญาแล้วนะครับอาจจะมีคุณพี่มัดจำกับคุณพี่เบี้ยปรับก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของสัญญาเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยของสัญญาวันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยลักษณะทั่วไปของสัญญาเรามาดูซิครับว่าอะไรที่เขาเรียกว่าสัญญาเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันนี่เป็นสัญญาไหมนะครับนะสัญญาว่าจะไม่เลิกกับน้องเนี่ยอะไรนะหรือน้องไม่เลิกกับพี่นี่เป็นสัญญาไห
1: ม
0: แล้วสัญญาในฝากฝั่งทางแพ่งเป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542มาตั้งแต่มีพระราชบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542เรามีคำหนึ่งที่ปรากฏในมาตรา3นะครับก็คือสัญญาทางปกครองซึ่งก็ใช้คำคล้ายๆกับมาตรา156คือได้แก่หมายความรวมถึงอะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นนะครับนอกจากที่หมายความรวมถึงแล้วมีสัญญาอะไรอีกแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างสัญญา2ประเภทนี้ก็คือสัญญาในทางแพ่งกับสัญญาในทางปกครองหรือเรียกว่านะครับในสัญญาในทางมหาชนเนี่ยนะครับอาจารย์นะครับนะฮะนักศึกษาก็คงจะพร้อมแล้วนะครับพูดเหมือนกับเรากำลังฟังโฆษณาอยู่ฟังโฆษณาอยู่ครับที่เราจะไปเจอนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคู่นี้นะครับเราก็นะครับบอกย้ำนักศึกษาแล้วนะครับนะเมื่อคู่นี้ในรายการก่อนๆเราบอกว่าในเรื่องของสัญญานั้นเป็นส่วนที่3ของชื่อวิชาเราแล้วก็เป็นส่วนสำคัญชื่อวิชาเราบุคคลฮะบุคคลเราก็เรียนมาแล้วเรารู้แล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าเมื่อดูรายการนี้อยู่นักศึกษาเข้าใจแล้วไปอ่านมาแล้วนะครับอย่าทำให้ความเชื่อของอาจารย์กลายเป็นความฝันนะครับ ผมเชื่อว่านักศึกษาคงทบทวนเรื่องพวกนี้มาแล้วพร้อมที่จะรับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นกลางภาคปลายภาคแล้วทีนี้มาฟังลักษณะของสัญญาสิครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายช่วงที่3ตอนที่3ลักษณะที่3ของชุดวิชาเราว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเชิญท่านอาจารย์ดร.พงศิษฐ์เลยครับ
2: ก็สำหรับหน่วยที่2ครับก็จะเป็นเรื่องหลักทั่วไปของสัญญานะครับซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพูดสัญญาเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเราทำสัญญาซื้อขายจำนำจำนองค้ำประกันพวกนี้คือสัญญาหมดเลยนะครับแต่พื้นฐานหลักทั่วไปจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับว่าสัญญาเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2สัญญาหลักๆนะครับคือสัญญาในทางมหาชนกับสัญญาในทางเอกชนที่เราเรียนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยที่เราพูดถึงบุคคลนิติกรรมแล้วเรากำลังพูดถึงสัญญาเนี่ยคือสัญญาในทางเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีสัญญาในทางมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มดูอันแรกก่อนครับว่าสัญญาในทางเอกชนที่เรากำลังจะเรียนกันเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้สอบเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างลักษณะของสัญญาในทางเอกชนอันที่หนึ่งครับเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์พอเป็นเรื่องของเอกชนเนี่ยมันก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับทั้งสองฝ่ายมีสถานะที่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเอกชนกับสัญญามหาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวของเอกชนก่อนละกันขอให้นักศึกษาจำไว้ก่อนนะครับว่าสถานะถ้าเป็นกฎหมายเอกชนสัญญาทางเอกชนเนี่ยคู่สัญญามีฐานะที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่2คือวิธีการก่อสัญญาสัญญาในทางเอกชนจะก่อขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนา มีความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาสัญญาเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอสนอง
1: ถูกต้อง
2: ตรงกันสัญญาเกิดนะครับนี่คือวิธีการเกิดของสัญญาทางเอกชนนะครับ แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันแต่ว่าถ้าเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาเนี่ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีสัญญาตัวนั้นก็ไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับเช่นทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีนซื้อขายยาบ้าแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้ครับ
1: จะตกเป็นโมฆะ
2: ถูกต้องครับ
1: มาตรา150
2: ใช่ครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของนิติกรรมนิติสัมพันธ์ที่ทำขึ้นถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนแน่นอนเราทำสัญญาซื้อขายกันเราทำสัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นเนี่ยก็จะตกกับเอกชนเป็นหลักเกิดตกกับคู่กรณีเป็นหลักในทางมหาชนไม่ใช
1: ่
2: ผลประโยชน์จะตกต่อประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่ตกกับเอกชนใช่ครับผมและในส่วนที่4ครับเนื้อหาของกฎหมายก็โดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนเนี่ยเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เอกชนเนี่ยสามารถตกลงกันได้แหละยกเว้นแต่เป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือว่าเป็นการพ้นวิสัยแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วกฎหมายว่าด้วยสัญญานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับ อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นสัญญาไปหมดเนอะเราไปซื้อข้าวตอนเช้ากินก็เป็นสัญญาซื้อขายเราออกไปหาที่อยู่ที่ใกล้ที่ทำงานก็เช่าทรัพย
1: ์
2: เช่าคอนโดอยู่เช่าบ้านอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหมดเลยในแง่ของกฎหมายเอกชนเนี่ยจบแล้วเรามาดูกฎหมายสัญญาในทางมหาชนบ้างซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยอันแรกเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์ในทางมหาชนก่อนพอเป็นทางมหาชนปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบเลยก็คือจะมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่ามหาชนไม่ใช่เรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่เป็นเรื่องของรัฐกับรัฐหรือเป็นเรื่องของรัฐกับเอกชนนะครับอันที่สองวิธีการก่อนิติสัมพันธ์ก่อขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจเช่นการเวรคืนที่ดินมีสัญญาว่าจะต้องชดใช้เงินเท่านั้นเท่านี
1: ้
2: ถามว่าเราสมัครใจไหมว่าจะให้ที่ของเราเนี่ยกลายเป็นถนนให้บุคคลทั่วๆไปสามารถใช้ได้เราไม่ได้สมัครใจครับแต่โดยอำนาจของรัฐที่มีเหนือกว่าเอกชนเนี่ยสามารถบังคับเราได
1: ้
2: นั่นคือรูปแบบของมหาชน
0: ก็นี่ขออนุญาตเสริมนะครับท่านบางท่านเนี่ยนะฮะในที่วันวิชาการบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีอำนาจเหนือ นะครับแต่สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างนะทั้งสองรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเอกชนมหาชนเนี่ยก็ล้วนมาจากคำนิยามของแต่ละกฎหมายนะครับแต่จะมีสัญญาบางอย่างฮะท่านอาจารย์ฮะมีสัญญาบางอย่างที่ชื่อคล้ายๆกับสัญญาในทางมหาชนก็คือชื่อคล้ายๆกับสัญญาทางปกครองนะฮะซึ่งสัญญาทางปกครองก็นะฮะสัญญา
2: เกี่ยวกับสัมปทาน
0: สัญญา
2: บริการสาธารณะ
0: จะได้มีสิ่งสาธารณูปโภคแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
1: ให้ท่านไปศึกษาต่างประเทศ
0: แล้ว
1: กลับมา
0: สัญญาตามกฎกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในบางชื่อเนี่ยนะครับสัญญาของฝ่ายปกครองนะครับไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะฮะสัญญาของฝ่ายปกครองสัญญาชื่อเนี่ยนักศึกษาพอเห็นปุ๊บนะฮะนะสมัยก่อนที่เรียนกฎหมายมหาชนมาเนี่ยจะเข้าใจว่านี่เป็นสัญญาในทางกฎหมายมหาชนเลย
1: แ
0: ต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะต้องดูในรายละเอียดในตัวเนื้อด้วยนะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมครับท่านอาจารย์ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยมาเช่าตึกซอฟต์แวร์พาร์คทำเป็นที่ทำการกระทรวงนะครับถามว่ากระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเหนือเจ้าของซอฟต์แวร์พาร์คไหมไม่ได้มี
2: คร
0: ับ ไม่ได้มีอำนาจเหนือครับนะฮะทั้งสองฝ่ายต่างมีนิติสัมพันธ์มีฐานะเท่าเทียมกันเลยนะครับ
1: ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
0: เป็นสัญญาของฝ่ายปกครอง
1: ของฝ่ายปกครอง
2: แต่ว่ามีฐานะเหมือนเอกชน
1: เอกชน
2: ทำสัญญากัน
0: เวลามีข้อพิพาทก็ไปสู่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ไปที่ของเหมือนกับสัญญาทางปกครอง
2: ครับนะครับประเด็นนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจชัดเจนนะครับว่าต่อให้เป็นรัฐธรรมแต่ว่าถ้าสถานะของรัฐไม่ได้มีอำนาจเหนือเอกชนเลยเท่ากับรัฐเนี่ยยอมลดตัวเองลงม
0: า
2: ให้มีสถานะเทียบเท่ากับเอกชนเพราะฉะนั้นสัญญาที่ทำขึ้นไม่ใช่สัญญาทางมหาชน
0: ครับเป็นสัญญาในทางเอกชนแล้วก็ในเรื่องของเวรคืนเมื่อคู่นี้ครับอาจารย
2: ์
0: ไม่อยากขายฮะผมขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิผมได้ไล่แล้วสัก40ล้านนะครับเนี่ยจะเวรคืนผมเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายพระราชกฤษฎีกาเวรคืนเนี่ยให้ผมแค่20ล้านนะครับตามค่าประเมินเลยนะครับผมเนี่ยจะไปต้องการได้อย่างไรกับจากเงินของรัฐแค่20ล้านแต่ขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ40กว่า40ล้านน่ะไล่ละ40ล้านแต่นี่ก็คือการบังคับซื้อ
1: คร
0: ับ บังคับซื้อโดยอะไรครับโดยอำนาจในทางกฎหมายมหาชน
2: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไปเวรคืนที่ดินท่านอาจารย์วรวุฒิเอ้ยที่ดินของผมเนี่ยนะครับเพื่อจะตัดเข้าบ้านของผู้ว่าท่านนึงอย่างนี้ก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าการใช้อำนาจในทางกฎหมายมหาชนหรือสัญญาในทางปกครองเนี่ยนะครับต้องกระทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบนี้ไม่ได้
0: ซึ่งต่างกับนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งนะครับสัญญาธรรมดาเนี่ยสัญญาเช่าทรัพย์ก็เป็นประโยชน์ของผู้เช่าผู้ให้เช่า
1: คือใน
0: ทั้งสองฝ่าย
1: ครับในทางแพ่งเราใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา
2: ถูกครับ
1: คือถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธการผูกพันนะก็ไม่สามารถที่จะก่อนนิติสัมพันธ
0: ์
1: สัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถือหลักความเท่าเทียมกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นสัญญาทางปกครองนั่นแหละ ต่อให้ไม่ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์แต่เขาออกกฎหมายมาเวรคืนเนี่ยรัฐใช้อำนาจเหนืออย่างนี้ก็เป็นสัญญาทางปกครอง
2: ครับผม
0: หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่แถวบ้านผมเรียกว่า freedom of contact ของแถวกาฬสินธุ์นะครับ
1: อันนี้ที่ประเพณีอะไรนะ
0: ประเพณี
1: ใกล้ๆกับประเพณี
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: โอเคครับขออนุญาตต่อนะคร
1: ับ
2: อันต่อมาคือวัตถุประสงค์

0: ของนิติสัมพันธ
1: ์
0: ก็อย่างที่อาจารย์ก้องได้บอกไปแล้วนะวัตถุประสงค์ในทางมหาชนเนี่ยมันเพื่อประโยชน์สาธารณะม
2: ัน
0: ไม่ใช่ประโยชน์ของใคร
2: ส่
0: วนบุคคลไม่เหมือนเอกชน
1: ครับ
0: ใช่แล้วถ้าเป็นเอกชนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแหละ
1: ครับ
0: ฉันได้เงินมาฉันได้กำไรมาจากการซื้อขายแต่มหาชนไม่ได
1: ้
0: ต้องเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เนื้อหาทางกฎหมายครับถ้าเป็นสัญญาในทางปกครองอ่ะอย่างที่อาจารย์ก้องบอกก็จะเป็นพวกสัญญาสัมปทานสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะสิ่งสาธารณูปโภคพวกนี้เป็นสัญญาในทางมหาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เนื้อหาของกฎหมายที่ว่าด้วยสัญญานะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีความเป็นมหาชนแหละมันจะต้องมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีการใช้อำนาจรัฐแล้วก็มันจะต้องมีผลประโยชน์ของสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาครับที่เราเรียนกันมาสักครู่เนี่ยคือเรื่องนิติกรรมแต่นิติกรรมกับสัญญาเนี่ยมีความต่างกันยังไง
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้มีนิยามความหมายนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนักศึกษาไม่สามารถหานิยามความหมายของคำว่าสัญญาได้เลยครับแต่สัญญาคือส่วนหนึ่งของนิติกรรม
1: ครับ
0: สัญญาเป็นประเภทหนึ่งของนิติกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่านิติกรรมคืออะไรอย่างที่เรารู้ครับ149เราเรียนผ่านมาแล้วเนาะนิติกรรมคือการกระทำใดๆโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งที่จะก่อผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นทางกฎหมายนะครับ สัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมแต่ไม่ใช่ทุกนิติกรรมเป็นสัญญา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าสัญญาคืออะไร นะครับนิติกรรมคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปแล้วกันนะครับ มาพูดถึงทฤษฎีก่อนหลักพื้นฐานเลยก่อนอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญานะครับ เรามาดูทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานิดหนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์วรวุฒิพูดไปแล้วว่าโอเคสัญญาเนี่ยมันมีเรื่องหลักเสรีภาพทำสัญญาเป็นหนึ่งทฤษฎีแหละแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาขอขยายความนิดนึงครับหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยเป็นยังไงพอเขาแสดงเจตนาออกมาเราจะนับถือยอมรับในการแสดงเจตนาของเขาอ
1: ัน
0: นั้นคือความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานะครับส่วนเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาก็คือว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเสรีภาพที่กำหนดข้อกำหนดในสัญญามีเสรีภาพอย่างเต็มที่เลยนะที่กำหนดว่าค่าเช่าเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับอาจารย
1: ์
0: ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์หรือเสรีภาพในการแสดงเจตนาเนี่ยพอมันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าอำนาจในการต่อรองอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินผมไปกู้อาจารย
1: ์
0: อาจารย์อยากจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ผมมีความจำเป็นจริงๆอ่ะผมจะต้องส่งลูกเรียนหนังสือผมต้องการใช้เงินและผมไม่มีทางเลือกอ
1: ่
0: ะผมก็ต้องกู้เงินแหละมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมเหมือนขึ้นเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันการศึกษาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: พอมันเกิดความไม่เท่าเทียมเหมือนขึ้นเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลโดยการออกกฎหมายครับควบคุมก็เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นในปี40หลักสำคัญจริงๆของพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือเข้ามาควบคุมข้อสัญญาต่าง
1: ๆ
0: ที่มันก่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะคร
1: ับ
0: แต่ไอ้ตัวพรบตัวเนี้ยมันก็ไปลดทอนหลักเสรีภาพในการทำสัญญา
1: ครับ
0: โดยปกติเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยครับ คุณจะเรียกดอกเบี้ยผมเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเก็บค่าเช่าเป็นรายวันรายอะไรอันเนี้ยคือเสรีภาพหมดเลยเพียงแต่ว่าพอมีพรบตัวเนี้ยข้อสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมมันเกินสมควรเนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าไม่สามารถใช้บังคับได้นะมันไม่เป็นธรรมเกินไปตัวอย่างเช่นพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาตรา4เขาบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยให้มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อประกาศมาตรา8บอกว่าข้อตกลงหรือว่าประกาศการยอมรับผิดใดๆเนี่ยถ้าเป็นการยกเว้นความผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงข้อยกเว้นความรับผิดแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นธรรม
1: ไม่เป็นธรรม
0: เช่นแพทย์ให้เราเซ็นว่าไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรขึ้นหมอไม่ต้องรับผิดหมอลืมมีดไว้ในท้องคนไข้แบบนี้เนี่ยไม่สมควรมันไม่เป็นธรรมข้อตกลงแบบนี้เพราะฉะนั้นพรบนี้จึงมีขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
1: ครับ
0: นะครับผมโอเค

0: ที่บอกครับว่าสัญญาคือการตกลงเจตนาเสนอสนองของสองฝ่ายเนาะสัญญาไม่มีคำนิยามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็จะมีคนให้นิยามความหมายไว้เยอะแยะเลย
1: เพราะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในมาตรา149นั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: งั้นความหมายของสัญญาเนี่ยก็เป็นความหมายอันเดียวกันกับนิติกรรม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่านิติกรรมเนี่ยสามารถแยกได้เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่าย
0: ครับ
1: สัญญาจะเป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายนั่นหมายความว่าทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมดทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมด
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นิติกรรมทุกนิติกรรมจะเป็นสัญญา
1: ทุกนิติกรรมไม่ใช่สัญญา
0: ครับผม
1: ก็คือนิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่สัญญาครับ
0: การให
1: ้สัญญาให้ถ้าสัญญาให้เป็นสัญญาเป็นสัญญาให้ครับเป็นสัญญาให้
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคเพราะนั้นเนี่ยมีคนให้ความหมายของคำว่าสัญญาไว้เนื่องจากสัญญาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในนิยามความหมายนะครับไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ครับ
0: ก็มีคนให้นิยามไว้เยอะแยะเลยแต่โดยหลักสาระสำคัญของมันก็คือการ1สัญญาเนี่ยจะต้องมีบุคคล2ฝ่าย
1: ครับนั่นคือลักษณะของสัญญา
0: ลักษณะของสัญญา1คือจะต้องมีคู่สัญญาแหละ
1: มีคู่สัญญาม
0: ีบุคคล2ฝ่ายนะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2คือการแสดงเจตนา2ของบุคคล2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตรงกัน
1: ตรงกัน
0: อย่างที่บอกนะครับว่าสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาถึงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอการตกลงความยินยอมของบุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ผูกพันตามกฎหมายเลยเช่นผมสัญญากับอาจารย์ก้องว่าเดี๋ยวเราเลิกกิจกรรมตอนนี้แล้วเด
2: ี๋
0: ยวตอนเที่ยงผมจะเลี้ยงข้าวไม่เกิดผลผูกพันขึ้นตามกฎหมายหรือว่าผมนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
1: ้ครับ
2: สุดสวย
0: สุดสวยสุดสวยนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
1: ้
0: พอถึงเวลาผมไม่พาสุดสวยไปดูหนังถามว่าสุดสวยฟ้องร้องผมได้ไห
1: ม
0: มีสัญญากันจริงไหมมันไม่ใช่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดสวยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผมได
1: ้
0: นะครับนี่ก็คือลักษณะสำคัญสำคัญของสัญญานะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบแหละในเบื้องต้นนะครับต่อจากนั้นครับนักศึกษาจะต้องทราบประเภทของสัญญาด้วยว่าสัญญาเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในหนังสือของเราเนี่ยก็จะแบ่งสัญญาออกมาเป็น5แบบ
1: ครับ5ประเภท
0: มีสัญญาต่างตอบแทนและสัญญาไม่ต่างตอบแทนสัญญาที่มีค่าตอบแทนและสัญญาไม่มีค่าตอบแทนสัญญามีชื่อสัญญาไม่มีชื่อสัญญาประธานสัญญาอุปกรณ์สัญญาที่ก่อผลผูกพันคู่สัญญาและสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
1: ครับ
0: นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยครับว่าสัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทน2 อย่างนี้ต่างกันยังไง
1: ครับ
0: สัญญาต่างตอบแทนนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องซื้อขาย
1: ซื้อขาย
0: นะครับตัวอย่างเช่นมาตรา453นะครับตาม PowerPoint ที่ขึ้นมานะครับสัญญาต่างตอบแทนเช่นอะไรเช่นเราซื้อขายกัน
1: ครับ
0: ผมซื้อข้าวจากอาจารย์ก้อง
1: ครับ
0: ผมก็จะได้ข้าว
1: นะ
0: อาจารย์ก้องได้เงิน
1: เป็นการตอบแทน
0: เป็นการตอบแทนอันนี้เรียกสัญญาต่างตอบแทน
1: ครับ
0: สัญญาไม่ต่างตอบแทนเป็นยังไงครับ
1: ครับ
0: เป็นการให
1: ้เช่นสัญญาให
0: ้สัญญาตกลงยกโทรศัพท์มือถือให้อาจารย์วรวุฒิ
1: ครับ
2: ครับ
0: อาจารย์วรวุฒิเป็นผู้รับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อาจารย์วรวุฒิไม่มีหน้าที
1: ่ตอบแทน
0: ไม่ต้องตอบแทนอะไรผมเลย
2: ครับ
0: แต่ว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องให้มือถือตามสัญญา
1: ครับ
0: กรณีนี้เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
2: ครับ
0: นะครับโอเคขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนะครับผลทางกฎหมายถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญามีสิทธิและหน้าที
2: ่
0: ที่จะต้องกระทำต่อกันนะครับชำระหนี
2: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะมีแค่ฝ่ายเดียวสามารถเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาได
1: ้ครับ
2: นี่นะ
1: คร
2: ับโอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเบรกในตอนนี้ไว้ที่สัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับซึ่งสัญญาต่างตอบแทนไม่ต่างตอบแทนโดยเฉพาะสัญญาต่างตอบแทนนี้จะมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกับครั้งสุดท้าย
1: ครับ
2: ก็นั่นก็คือเรื่องของผลของสัญญาต่างตอบแทน
1: เป็นเรื่องสำคัญ
2: เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจบในตอนที่4นี้นะครับเราก็มีคำถามเช่นเคยนะครับเราคำถามมาก่อนนะครับ ในดำตกลงซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่เอ๊ะก่อนนี้บอกก่อนนะฮะนี่คือคำถามพีเทสเป็นในครั้งเชื่อมโยงไปข้างหน้าเลย
1: นี่เขาเรียกว่าคำถามล้ำหน้า
2: ล้ำหน้า
1: เพื่อกระตุ้น

0: ให้นักศึกษาอยากติดตามตอนต่อไป
1: อยากอ่านหนังสือมาก่อนด้วยนะครับอาจารย์ในดำตกลงจะซื้อลูกไก่จากในขาวจำนวน10คู่ในราคา 5,000 บาทนะครับโดยวางเงินไว้ครึ่งนึงและเป็นเงินมัดจำนะครับ2,500มารับลูกไก่และชำระเงินที่เหลือ2,500ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในคืนนั้นนะครับคืนนั้นพายุนะเอาชื่อพายุอะไรดีครับอาจารย์พายุซันนี่นะฮะพายุซันนี่ฝนตกหนักนะฮะตกหนักเลยนะครับน้ำท่วมฟาร์มไก่ของในขาวลูกไก่ตายหมดฟาร์มเลย
0: โอเค
1: นะครับในขาวจะมาขอรับเงินในดำ

0: ครั้งหน้า
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เอาถ้อยคำเฉลยไปก่อน
2: ครับ
0: ก็รับคืนได้ 2,500 ในเงินมัดจำเพราะกรณีพายุซันนี่มาเนี่ยใครจะรู้ว่าซันนี่มาไม่มานะเพราะซันนี่ไม่รู้ว่าจะหลบลงมาได้เมื่อไหร
1: ่
0: ก็ไม่มีใครทราบนะครับ
2: ครับผม
0: ก็เป็นเหตุพ้นวิสัยเป็นนะครับตกเป็นพ้นวิสัยด้วยเหตุจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับนายขาวก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้และนายขาวไม่มีสิทธิ์รับเงินมัดจำเลยนะครับนายดำก็ต้องมีสิทธิ์รับเงินมัดจำคืนได
1: ้ครับการชำระหนี้ของนายขาวคือการส่งมอบลูกไก่มันพ้นวิสัย
0: พ้นวิสัยไม่
1: สามารถที่จะส่งมอบได
0: ้ครับ
2: ครับผม
0: ครับครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้
2: คร
0: ับ และก็นะครับพบกับรายการของเราในครั้งสุดท้ายได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเรา

0: ราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
8: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะอาจารย์ดร.จันยาสิงห์คำอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะส่วนอีกท่านก็คือ
1: ครับผมอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
0: ์พิธีกรคนใหม่นะคะมาแทนอาจารย์นรัตน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ระบบโลจิสติกในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกันค่ะอาจารย์ใหญ
1: ่ระบบเกษตรปัจจุบันนะครับน้องก็มีการนำสินค้าจากท้องถิ่นนะครับไปสู่ในเมืองนะครับเราต้องใส่ระบบโลจิสติกนะครับซึ่งเป็นที่สำค
0: ั
1: ญ
0: นะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าในช่วงหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานะการตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเนี่ยตลาดก็จะอยู่ศูนย์กลางของชุมชนหรือว่าในชนบทนะคะปัจจุบันก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดสมัยใหม่อยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอการเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเป็นหลัก
1: ใช่ครับแล้วก็การส่งสินค้าต้องรวดเร็วมีความสำคัญ
0: ใช่ฉะนั้นมันจึงเหตุจำเป็นนะที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิ
1: ต
0: ใช่ไหมคะเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใหญ
1: ่ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: วันนี้เราก็ได้มาเราจะไปดูกันเนาะดูแปลงใช่ไหมครับอาจารย์การจัดการโลจิสติกของเขาว่ามีการทำยังไง
0: ใช่วันนี้เราก็มาที่สวนนะคะสวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์มนะคะถือว่าเป็นสวนแห่งหนึ่งนะคะที่มีระบบการจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครบทั้งวงจรทั้งในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนะคะอาจารย์ใหญ่คิดว่าท่านผู้ชมหลายคนก็อยากจะทราบกันละว่าเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: เกษตรนะ

0: ดูสีผิวเขาก็ดูเนี่ย
1: มาดู
0: เขียว
1: สวยงาม
0: เลย
1: ตายเอาเจอคนรู้จักด้วยสวัสดีค่ะท่านพ
2: ลสวัสดีครับ
1: นะคะผักน่าทานมากนะคะที่นี่โอ้ต้นใหญ่น่ากินมากเลย
3: ชิมได้เลยครับ
1: โอ้ชิมได้ด้วย
3: ไม่ขมครับไม่ขม
0: ครับ
1: อ๋อไม่ขมนะคะ
4: ไม่ต้องกลัวกินแน่นอนเลยครับ
1: เริ่มจะอยากรู้นะจันใหญ่
4: ใช่ครับว่าเฮ้ยมันโตได้ไงคืออยากมาถามคุณโอ๊ตนะครับว่าเราแบบประสบการณ์ว่าเราทำยังไงให้ผักเป็นอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่ครับก็โตแล้วแถมปลอดภัยด้วย
4: ใช่ครับ
1: อยากจะมาขอความรู้คุณโอ๊ตนิดนึง
4: ใช่คร
3: ับยินดีแบ่งปันครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วผลกำลังมาตกๆเดี๋ยวเราไปนั่งพักร่วมๆกันก่อน
4: ดีครับ
1: นะคะเดี๋ยวไปหาทางคุยทางนู้นกันดีกว่านะคะ
4: ค่
1: ะไปคุยกันเลยค่ะ
4: ครับ
1: ไปโทรกินก่อนดีกว่า

0: ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาในสวนแก้วของไฮโดฟาร์มใช่ไหมครับก็เห็นทำอะไรเยอะมากเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยเราต้องการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับเราต้องทำยังไงบ้างครับ
1: อย่างนี้ครับอาจารย์ใหญ่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจัดห่วงโซ่อุปทานนะครับเราต้องเข้าใจของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำ
2: นะครับ
1: คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของต้นน้ำนะครับเขาจะพูดถึงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของโรงเรือนเรื่องของอุปกรณ
2: ์
1: คราวนี้ต้องถามพี่โอ๊ตแล้วครับว่าในแต่ละประเด็นของต้นน้ำนะครับพี่โอ๊ตมีการจัดการยังไงบ้างครับ
3: ของเราก็ทำสวนผักออร์แกนิกแล้วก็ไฮโดรโปนิกมาควบคู่กันนะครับของเราก็จะมีการเรียกว่าต้นน้ำเนี่ยเรามีเจ้าประจำเรื่องเมล็ดพันธุ์อยู่
2: เมล็ดพันธุ์
3: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิกเองจากทางแม่เจ้าหรือทางเอกชนมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ความงอกมันก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอยู่ที่ความสดใหม่มากกว่าคือต้นทางแล้วก็เรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับก็อย่างถ้าเป็นสารชีวพันธุ์เนี่ยต้นทางเลยก็มาจากทางเพื่อนที่จังหวัดแพร
2: ่
3: ทางอาจารย์เบิร์ดนะครับก็จะทําเชื้อชีวพันธุ์มาให้ซึ่งอันนี้มันจะแอคทีฟกว่าที่เราไปซื้อเชื้อแห้งมาถ้าเป็นสารเคมีเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าเราทําในสัดส่วนที่ตามตารางคาดกําหนด
2: นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีโรงเรือน
3: โรงเรือนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนสำหรับกันฝนเพราะตอนเราเคยมีปัญหาว่าเราปลูกผักแบบไม่มีโรงเรือนนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นลาเยอะเราบริหารจัดการยากมากใช่ป้องกันโรคก็เราต้องสกัดกับต้นทางเพราะนั้นในผักที่เนี่ยจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาสำหรับไปฆ่าเชื้อราเลย
2: ก็ใช้โรงเรือน
3: ในการป้องกันแน่นอน
2: ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยการผลิตเนาะนะคะมีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยยังเหลือโรงเรือนค่ะคุณโอ๊ตเป็นไงบ้างคะ
3: โรงเรือนเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งอันนี้คือโรงเรือนที่ประกอบเองสั่งให้เพื่อนมาช่วยทำให้ซึ่งมันมีหลากหลายรูปทรงนะครับตามความต้องการของพืชแตกต่างกันในเรื่องการระบายอากาศแต่อันเนี้ยก็ทำแล้วเนี่ยมันถ้าเรามันมีปัญหาเรื่องความร้อนเราก็ใช้สเปรย์หมอกปรับช่วยแต่ถ้าเกิดจะให้มันเย็นเลยเดี๋ยวนี้ต้องแนะนำว่าให้เป็นทรงจั่วสองชั้น
2: จั่วสองช
3: ั้
2: น
3: ก็ค
2: ือไปช่วยในการระบายอากาศถูกไหมคะ
3: เพิ่งไปดูงานกลับมาเรียกว่าเย็นสบายมาก
2: อีกตัวนึงก็คืออุปกรณ์การเกษตรเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยส
3: ุ
2: ดท
3: ้
2: าย
3: ใช่
0: รางน้ำ
3: อุปกรณ์พวกรางนี้ก็มีบริษัทให้เราเลือกมากมายในประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ราคาจะไม่หนีกันมากต่างกันที่ความบางแล้วก็อายุการใช้งานถ้าเกิดมันหนามากเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะนานรับการเก็บความร้อนเนี่ยคือการความร้อนได้ดีกว่าคือปัญหาของผักไฮโดรโปนิกคือน้ำมันจะร้อนแต่ถ้าเกิดว่าสรุปที่มันหนาเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้น้ำมันร้อน
2: แสดงว่าเกษตรกรผู้ประกอบการจริงก็ต้องเลือกถูกไหม
3: ต้องเลือกครับ
2: ความเหมาะสม
3: แล้วก็รามจะมี2แบบทั้งแบบว่าปิดเลยแกะไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีตัวรั่วนะจะมีปัญหามากเวลาเราทำความสะอาดรางเพราะนั้นทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อโรคแต่ในรุ่นใหม่เราก็ปรับมาเป็นรางเปิดได
2: ้
3: ครับเพิ่มไปนิดนึงแต่ว่าทำงานง่ายกว่าเยอะ
0: อันนี้คือทั้งของลักษณะของปัจจัยต้นน้ำเนาะ
2: ต้นน้ำใช่ไหมคะ
0: แล้วทราบว่ากลางน้ำ
2: คืออะไรครับ
1: คือจริงๆเนี่ยเรื่องของกลางน้ำเนี่ยครับเขาจะพูดถึงของตัวเกษตรกรเนี่ยแหละครับว่าเขาจะมีกระบวนการผลิตยังไงนะครับเรื่องของการแปรรูปยังไงนะครับต้องถามพี่โอ๊ตแล้ว
3: ครับ
2: ในส่วนของสวนแก้กมลไฮโดฟาร์ม
3: ก็ทีนี้ก็เน้นความมั่นคงนะครับก็คือว่าเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วก็จะส่งออกให้กับร้านอาหารร้านสเต็กไม่ว่าจะเป็นร้านสเต็กร้านอาหารที่เป็นผักก็คืออาหารเจจะมีทัดแถวนี้นะครับผมไปติดต่อไว้ก็เขาก็ยินดีที่จะ
0: เรามีตลาด

0: จำของเรา
1: ใช่แสดงว่าเหมือนที่อาจารย์โพชรานบอกว่าจริงๆแล้วกลางน้ำก็คือตัวเกษตรกร
0: ก็
1: จะเป็นคนตั้งแต่เริ่มหาปัจจัยการผลิตแล้วก็มีการปลู
0: กใช่ไหมคะรักษา
1: และสำหรับที่นี่ก็คือปลูกเป็นไฮโดรโปนิกใช่ไหม
2: ไฮโดรโปนิก
1: ก็คือใช้เมล็ดพันธุ์เนาะเมื่อกี้ที่เราฟังอยู่แล้วก็เป็นการดูแลรักษาดูแลรักษาไงคะ
2: ดูแลรักษาเราควบคุมการผลิตตามอายุนะครับคือผักคุณนี้ถ้าอายุมันเกิน45วันเนี่ยมันจะขมแล้วก็เราที่สำคัญคือทำไงให้มันปลอดภัยกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการควบคุมสารเคมีที่ใส่ไปในอาหารของเขาอะครับไม่เกินแล้วก่อนเก็บเกี่ยวเราก็จะให้แต่น้ำเปล่า
0: แล้วผักนี่มีเก็บทุกวันไหมครับ
2: เก็บทุกวันครับเนี่ยการบริหารจัดการตัวนี้สำคัญครับคือเราจะปลูกเพาะกล้าให้มันทันได้ส่งได้ทุกวันเนี่ยอันนี้สนุกอย่างเงี้ยครับการบริหารจัดการที่ดี
1: ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเก็บเกี่ยวถ
2: ูกไหมค
1: ะถ้าอย่างนี้คือใช้แรงงานจากที่ไหนคะ
2: ก็เนี่ยชุมชนอันนี้แหละครับก็จะมีเพื่อนๆอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับก็มาทำกัน2คนแม่ลูกเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องผักนี่เลยก็สบายใจได้
1: ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับในชุมชน
0: ผลผลิตต่อวันได้เยอะไหมครับ
2: ก็20โลครับจริงๆเขาต้องการ40แต่ว่าถ้า40เนี่ยเขาก็ต้องมั่นคงด้วยนะเขาเอา40ตลอดไหมถ้าเกิดว่า40แล้วอยู่ๆอาทิตย์หน้าถ้าเกิดไม่รับมาผักเราก็เยอะเกินก็เคยมีมาแล้วบางช่วง
1: เมื่อกี้เราก็ฟังไปแล้วต้นน้ำ
3: กลางน้ำนะครับจริงๆในส่วนของกลางน้ำเนี่ยครับพี่โอ๊ตเองเนี่ยเขามีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการควบคุมการ
1: ผลิตในการจัดการดูแล
2: ตัวนี้
1: ที่นี่ใช้
2: ตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มครับ 4.0 เนาะ
1: 4.0
2: แล้วใช่แล้วจะมีแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็ถ้าเราก็สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ว่าในโรงเรือนเราอ่ะอุณหภูมิสูงไหมความชื้นเท่าไหร่ครับเราควรจะเปิดสเปรย์หมอกหรือเปล่านะครับ
1: ก็คือสามารถแบบเราเดินทางออกไปต่างจังหวัด
0: สามารถดูได
2: ้ดูได้ทั่วโลกเลยครับ
0: เราเหมือนกับติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ
2: มีกล้องวงจรปิดด้วยก็ติดตัวดูในฟาร์มมีเมื่อกี้เห็นไหมก็คือว่าดูว่าระบบที่เราติดตั้งไปมันใช้งานได้จริงไหม
1: นอกจากมีระบบเรื่องการให้น้ำผ่านระบบมือถือแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่นี่เทคโนโลยี
2: เราก็มีการขายออนไลน์นะครับส่งที่ตลาดด้วยที่อตกรเลยว่าเรามีร้าน YSF Farm Shop เวลาเราไปออกบูธ
0: ก็คือเป็นช็อปที่เราไปส่งผักไว้ใช่ไหม
1: ครับใช่ไหมคะเมื่อกี้ไปละต้นน้ำกันน้ำคราวนี้ให้อาจารย์ผลที่บาดปลายน้ำอีกนิดนึงนะคะสุดท้าย
3: พี่โอ๊ตเนี่ยเขาก็เริ่มเกริ่นแล้วว่าปลายน้ำนะครับเป็นเรื่องของการตลาดและการขายสินค้าเขานะครับคราวนี้ปลายน้ำเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการตลาดเนาะการขายสินค้าการติดต่อกับผู้บริโภคนะครับด้วยทางไลน์กัน
2: ก็ติดต่อผู้บริโภคคราวนี้เรามีกลุ่มลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าประจำอย่างว่าลูกค้าแถวนี้เราขายส่งแต
1: ่
2: ถ้าเป็นลูกค้าปีกเนี่ยเขาก็จะขับรถ
1: มารับถึงที่
2: มารับถึงที่เอง
1: อ๋อราคาขายต่างกันไหมคะ
2: เหมือนกันนะครับ
1: ราคาเท่ากัน
2: ที่นี่ดีนะครับ
1: บอก
2: ไม่ต้องมีคนเฝ้าด้วย
1: อ๋อไม่คน
0: จากคำว่าเขารู้จักเราได้ยังไงครับ
2: ก็เขาปากต่อปากนะครับปากต่อปากเขาก็จะบอกต่อๆกัน
1: ว่าอาจจะบอกว่าส่วนนี้ผักดีคุณภาพดีรสชาติอร่อย
0: ปลอดภัย
2: ปลอดภัยนะคะเขามาดูการผลิตแล้วก็โอเคเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดยาอะไรเลย
0: คือเขาได้เข้ามาดูด้วยเนาะจริงๆแล้วก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนี่อยากจะซื้อไปทาน
1: ส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสนใจผลผลิตเราเนื่องจากได้เห็นแปลงปลูกจริงๆใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าจากที่เข้ามาเห็นแปลงข้างหน้าเลย
1: น
0: ะ
1: มาซื้อปุ๊บก็เห็นเลยว่าปลูกยังไงใช่ไหมครับ
2: ที่นี้ก็จะตัดเสร็จตู้เย็นรอไปเลยเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวไปบ่ายก็ขับรถมากันแล้วก็หยิบผักออกไปเอาตังค์วางไว
1: ้ก็ดีนะคะเป็นระบบเดี๋ยวนี้เป็นระบบ
2: มีกล้องส่องอยู่
1: ใช่เราสามารถดูได้นะคะ
0: แล้วนี่ได้มีการทำแบบเป็น Facebook แฟนเพจหรือเป็นอะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ยังไม่พัฒนาถึงขนาดนั้นนะยัง
1: ตอนนี้เขาบอกแล้วไงต้องผลผลิตไม่พอขาย
0: ไม่พอขาย
1: ใช่ไหมคะวันนึงแค่ได้20กิโลใช่ไหมคะค่ะแล้วมีหมายถึงว่านึกกี้ฟังแล้วเนาะระบบการตลาดนี้ส่งเฉพาะร้านค้าร้านอาหารมีส่งแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรนะคะ
2: ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของก็ต้องแพ็คกิ้งดีๆต้องใส่ถุงต้องอะไรที่ว่าละเอียดมากขึ้นอันนี้มันจะเป็นถุงขนาดใหญ
1: ่
2: 5โล10โลกันไป
1: ถูกไหมคะ
2: ครับก็เริ่มจะพัฒนาต่อไปครับว่าจะส่งที่เซ็นทรัลเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ก็คือว่าถ้าจะส่งห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนี่จริงๆแล้วระบบการขายก็ต้องต่างกันเนาะใช่ไหมคะพวกแพ็คเกจจิ้งอะไรมันอาจจะต้องราคามัน
0: จะไม่เกี่ยวข้องด้วย
2: เรื่องขนส่งมันจะไปอีกเรื่องนึงเลยงานมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะทำกับทางเซ็นทรัลกับท็อปแต่ต้องรวบรวมผลผลิตไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวเราขับไปส่งผักอย่างเดียว
0: อาจจะต้องรวมจากหลายๆที่หลาย
2: ๆใช่แล้วมีความหลากหลายมากขึ้น
1: ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางนะคะเครือข่ายเนาะใช้ว่าเครือข่ายดีกว่านะคะคนที่ปลูกผักเหมือนเราวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยรวมกันแล้วก็ไปจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าใหญ่ๆนะคะก็จริงๆแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะสำหรับนะคะห่วงโซ่อุปทานนะคะจริงๆแล้วเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลักเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตั้งแต่หาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะใช่ไหมคะ
0: เมล
1: ็
0: ดพันธุ
1: ์โรงเรือนอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะจนกระทั่งถึงกลางน้ำก็เป็นคนจัดการ

0: แลรักษาเนาะเก็บเกี่ยวนะทุกอย่างใช่ไหมคะก็จะเห็นเลยว่ามีความสำคัญมากส่วนปลายน้ำก็จะเป็นส่วนของร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าเป็นผู้บริโภคเองนะคะก็ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วว่าจริงๆแล้วกลุ่มสู้อุปทานของเรานะคะก็จะมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นยังไง
1: สู้อุปทานคืออะไร
0: ใช่
1: มีอะไรบ้าง
0: แต่จริงๆเราจะบอกว่ายังไม่ได้แค่นี้ไม่ใช่แค่หวงสู้อุปทานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วเสร็จเลยไม่ใช่นะคะการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ครบวงจรมันมีมากมายกว่านั้นนั่นคืออะไรคะอาจารย์ใหญ่
1: จะมีการแปรรูปด้วยซ้ำบางที
0: มีแปรรูปแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่จะให้สินค้าของเกษตรกรหรือผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคได้มันก็คือ
1: โลจิสติก
0: นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันในตอนต่อไปว่าระบบโลจิสติกสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรเป็นยังไงค่ะ
2: รู้ลึกลึก

0: ขนส่งผักด้วยถูกไหมอาจารย์ใหญ่แต่ว่าก่อนจะไปรู้ว่ามันเป็นทำระบบเป็นยังไงเนาะถามหน่อยอาจารย์พลช่วยอธิบายเรื่องระบบโลจิสติกหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไง
1: อย่างนี้ครับอาจารย์คือระบบโลจิสติกเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะครับของห่วงโซ่เนี่ยเป็นการร้อยเรียงห่วงโซ่ระหว่างต้นน้ำนะครับมาก
0: ลางน
1: ้
0: ำ
1: แล้วก็มาปลายน้ำ
2: ตัวเชื่อมไหมครับ
1: เป็นตัวเชื่อมจุดครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างจุดนะครับระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คือต้นน้ำของเราใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเรื่องของการหาปัจจัยการผลิต
0: ที่มีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยมีโรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์การเกษตร
1: ใช่ครับพวกนี้นะครับมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายหรือเรียกว่าเกิดโลจิสติกนั่นแหละนะครับเคลื่อนย้ายพวกนี้นะครับเข้ามาสู่กลางน้ำ
0: ก็คือตัวเกษตรกรหรือผู้ผลิตนั่นเองใช่ไหมคะ
1: พอมาเคลื่อนย้ายกลางน้ำเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการผลิตกระบวนการผลิตของเขานะครับตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เล็กๆนะครับค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆ
0: ใหญ่ๆ
1: นี่มันคือการเคลื่อนย้ายเหมือนกันเคลื่อนย้ายเหมือนกันนะครับพอเคลื่อนย้ายจนถึงกลางน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งต่อ
2: ไปสู่ผู้บริโภค
0: ก็คือปลายน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็ได้ความรู้ไปแล้วเนาะในส่วนของในเชิงวิชาการที่อาจารย์พลสลานบอกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจริงมันมีระบบโลจิสติก
2: ทั้งหมดก็เลยอยากถามว่าไอ้ถึงส่วนแก้ขโมยฟาร์มเรามีการจัดการโลจิสติกยังไงคร
3: ับ ครับแล้วก็เน้นผู้บริโภคที่อยู่ใกล้ๆละแวกบ้านเราครับเราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วรถแค่นี้ไฟฟ้าแล้วก็ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: มลพิษด้วย
0: โอ้โหเลยไงโอ้โหใช้ได้ใช้ได
3: ้ครับแต่ถ้าไปไกลนี่ก็ขับรถยนต์ไปร้านข้าง
0: ก็คือว่าท่านจริงเป็นร้านที่ใกล้ๆกับแหล่งผลิตหรือว่าเป็นใกล้ๆสวนเนี่ยก็ใช้รถนี้ไปก็คือบรรจุสินค้าอย่างนี้เลย
2: อันนี้คือจะไปส่งร้านอาหารแถวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ร้านเล็กปักซอยนี่เอง
2: อ๋อ
0: ก็คือใช้รถในการขนส่งก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไกลก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะใกล้ๆคือเขาเรียกรถอะไรนะรถก๊อฟ
1: รถก๊อฟ
0: นะคะ
2: ไม่ใช่ป้าเป็นรถห้องเย็นใช่ไหม
0: นึกว่าถ้าเป็นรถห้องเย็นใหญ่ๆ
2: ไกลๆไงส่งไกลๆ
0: ถ้าส
2: ่
0: งไกลๆนะคะ
3: ก็ส่งตอนเย็นๆนะครับก็ไม่ร้อนมากเราไปนัดเวลาส่ง
0: ทำไมต้องส่งตอนเย็นคะ
3: ครับเขาไปแพ็คขายตอนเย็นขายอีกวันนึง
0: ก็ขึ้นอยู่กับ
3: ขึ้นอยู่กับ
0: ความต้องการของผู้บริโภคว่าอยากได้ช่วงไหนยังไงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าผู้บริโภคต้องการในส่วนตอนเช้าเราก็ต้องส่งตอนเช้า
3: ได
0: ้ถ้าตอนเย็นก็คือตอนเย็นก็จะแตกต่างกันนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะเมื่อกี้เหมือนอาจารย์พลพูดไปแล้วต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่คือเน้นในส่วนของจากฟาร์มของเราไปสู่ผู้บริโภคนะคะก็คือผ่านอาจจะผ่านทั้งร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยสำหรับระบบโลจิสติกนะคะแต่จริงเมื่อกี้ฟังมาเอจใจอยู่นิดนึง
2: ใช่ครับอาจารย
0: ์ก็คือเมล็ดจากเล็กๆโตเป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือระบบโลจิสติกเหมือนกัน
1: ใช่มันคือการเคลื่อนย้ายไงครับเคลื่อนย้ายสินค้าเนาะก็มุดจากเล็กๆเนี่ยนะครับมันเคลื่อนย้ายจากเล็กๆเนี่ยไปสู่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับมาสู่โรงคัดแยกนะครับมาสู่ตรงเนี้ยนะครับ
2: ก็แสดงว่าการทำผงโซ่ประทานเนาะระบบและระบบโลจิสติกเนี่ยก็มีความสำคัญต่อหรือว่าเรียกว่าอะไรอะระบบเกษตรสมัยใหม่หรือไทยแลนด์ 4.0 ของเราเนาะจริงๆความสำคัญมากผมว่าตรงจุดนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็คือมันพ่วงกันทั้งหมดเนาะทั้งระบบการจัดการของโซ่ประทานนะคะก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะคะทั้งหมดจนสุดท้ายแล้วก็ระบบโลจิสติกที่เข้าไปช่วยเสริมเป็นตัวเชื่อมระหว่างแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ต้องเป็นระบบที่ดีเหมือนกันที่เราเลือกความเหมาะสมแล้วแต่วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเนาะอาจารย์
2: ใช่
0: นะคะเดี๋ยวก็อาจจะให้

0: ไปส่งผักก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะคะน
1: ี่ก็เราจะตามไปกินด้วย
0: เดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวเราอาจจะมีตามไปดูว่าร้านไหน
1: ใช่ใช่ใช่
0: รับสินค้าไปแล้วเขาไปทำอะไรบ้างนะคะว่าความต้องการผู้บริโภคจริงต้องการสินค้าแบบ
1: ไ
0: หนนะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะนะคะงั้นอาจจะไม่ต้องรบกวนคุณโอ๊ตละอาจจะให้คุณโอ๊ตไปส่งผักได้เลยเนาะนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะในสวนแก้วกมลไฮโดรฟาร์มวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ นะคะ
1: ตัดรถเลย
0: ตัดรถเลยเราลองดูนะจริงๆเนาะ
1: เขาไปยังไงครับ
0: เป็นการเคลื่อนย้ายถูกไหมคะที่อาจารย์พลศรานบอกเราก็เป็นการเคลื่อนย้ายนะคะ
1: ครับอาจารย์พอดีผมยังมีข้อสงสัยอยู่เลยครับว่า
2: ระ
1: บบโลจิสติกนะครับสำหรับ Thailand 4.0 นะครับมันเป็นยังไงครับสมัยใหม่
0: ใช่
2: ครับคือจริงๆระบบโลจิสติกนะครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์จันนะครับคือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเดียว
0: นะครับ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจัดการโลจิสติกเนี่ยหรือการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายเนี่ยในห่วงโซ่ประทานเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายอยู่2ประเด็นหลักๆเลย
0: ในบ้าง
2: ประเด็นแรกอ่ะคือการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละ
0: ก็คือผลผลิตของเกษตรกรจากเกษตรกรตัวฟาร์มถึงมือผู้บริโภค
2: จริงๆก็คือสมมุติดูจากตัวต้นน้ำเนี่ยก็คือตัวเมล็ดพันธุ์อ๋อ
0: ปัจจัยการผลิตด้วย
2: ที่เราคุยกันเนาะเมล็ดพันธุ์นะครับ
0: การปุ๋ยอุปกรณ์เกษตรนะ
2: ครับเคลื่อนย้ายมาสู่กระบวนการผลิตนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปสู่นะครับ
0: ผ
2: ู้
0: บริโภคนี่คือตัวเคลื่อนย้ายสินค้า
2: เคลื่อนย้ายสินค้า
1: แบบที่หนึ่งใช่ไหมครับ
0: แบบที่หนึ่งและที่สองคืออะไรคะจ
2: ำ
0: เป็น
2: มีแบบหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยยังมองข้ามไปก็คือการเคลื่อนย้ายของข้อมูลครับอาจารย
0: ์มันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าที่จับต้องได้นะจำเป็น
1: ใช่มีข้อมูลที่ไปด้วย
2: ข้อมูลที่ไปด้วยนะครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะจำเป็น
2: เช่นถ้าสมมติว่าเราพูดถึงต้นน้ำเนา
0: ะ
2: ต้นน้ำเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเอ๊ะจริงๆการที่เราติดต่ออ
0: ๋อโทรศัพท์ติดต่อ
1: เราจะสั่งเขามาซื้อ
0: เจ้าของร้านใช่ไหมครับผู้ขายอย่างนี
2: ้ใช่ครับคราวที่อย่างที่เราคุยกับพี่โอ๊ตเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะต้องติดต่อจากปลายน้ำว่าปลายน้ำเนี่ยนะครับเขาจะต้องการเมล็ดพันธุ์แบบไหนผักแบบไหน
1: ผัก
2: นะคร
1: ับผักอะไรใช่ไหม
0: ผักชนิดไหน
2: ใช่ครับ
0: ไปมาเท่าไหร่
2: ก็คือข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะไหลจากปลายน้ำเนาะว่าเขาต้องการอะไร
1: มาสู่
2: ต้นน้ำที่สั่งสินค้าน
1: ั่
2: นแหละครับ
0: อ๋อในตัวข้อมูลนอกจากเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วมีอย่างอื่นไหมคะในตัวข้อมูล
2: คือตัวข้อมูลการติดต่อสื่อสารเนี่ยนอกจากเรื่องของการสั่งออเดอร์อยู่แล้วนะครับยังมีการพยากรณ์อีก
0: การพยากรณ
2: ์การพยากรณ์อีกเช่นถ้าสมมติว่าเราจะสั่งปุ๋ยนะครับหรือสั่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะสร้างโรงเรือนเนี่ยนะครับเราจะนะพยากรณ์ว่าจริงๆลูกค้าของเราเนี่ยมีขนาดไหนนะครับ
0: เป็นข้อมูลด้านการพยากรณ์คาดคะเนว่าอย่างเช่นผลผลิตเราจะออกเท่าไหร่ลูกค้าต้องการเท่าไหร่ก็เป็นการวางแผนการผลิตใช่ไหมคะ
1: จริงเราต้องเช็คตลาดก่อนด้วยไหมว่าใช่ไหมครับ
2: ก็ต้องดูนะว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากตลาดอย่างที่อาจารย์ใหญ่ว่าเนื้อมาจากตลาดคือต้องอ๋อเนี่ยมันมาจากปลายน้ำเองแล้วก็ไหลข้อมูลมาถึงต้นน้ำ
1: ปลายน้ำต้องการอะไรปุ๊บงี้ต้นน้ำเราถึงจะปฏิบัติต่อมา
2: พอข้อมูลมาถึงต้นน้ำปั๊บเนี่ยเราก็มีการไหลของตัวสินค้าของเราเมื่อกี้อย่างที่พูดตอนแรกก็คือรู้แล้วนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับเราก็มีการผลิตนะครับก็คือเอาปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับมาผลิตในกลางน้ำแล้วก็สู่ปลายน้ำมันก็คือการขนส่งหรือการไหลนะครับ
1: ข้อมูล
2: ของตัวสินค้านั่นเอง
0: แต่มีอีกอันนึงที่ได้ข่าวไปสื่อเรื่องเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินการโอนเงินนี่ถือว่าเป็นข้อมูลนะจันพล
2: เป็นการจัดการระบบโลจิสติกเหมือนกันนะครับเรื่องของข้อมูล
0: เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ก็คือถ้าสมมติว่าเราดูของต้นน้ำเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะไอ้ข้อมูลเนี่ยที่เขาได้รับคำสั่งซื้อจาก
0: สั่งซื้อเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ที่ไหนยังไงใช่ไหมคะ
2: น
0: ั่
2: นแหละครับเนี่ยก็การโทรศัพท์นี่แหละครับยกตัวอย่างได้อย่างแรกเลยก็คือเป็นการไหลของข้อมูล
0: ข้อมูลสั่งสั่งอาจารย์ใหญ่อยากได้เมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์สิบกิโลใช่ไหมคะก็อาจารย์ใหญ่อาจจะให้ข้อมูลกลับมาว่าเมล็ดพันธุ์แบบนี้ปลูกแบบไหนยังไงแล้วจันก็โอนเงินก็ถือว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อนะคะ
2: เนี่ยครับก็สรุปได้ว่าเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการจัดการโลจิสติกเนี่ยแทรกเข้าไป
0: คือ
1: ม
0: ัน
1: จริงๆคือการควบคู่กันไปหรือขนานกันไปนั่นเอง
2: ขนานกันไป
1: ใช่ไหมครับ
0: ทุกขั้นตอนอะในระบบไม่ว่าแต่เริ่มวางแผนใช่ไหมคะติดต่อหาลูกค้าสั่งเมล็ดพันธุ์สั่งปัจจัยการผลิตมันใช้ทั้งข้อมูลใช่ไหมคะแล้วตัวสินค้าก็มีเนาะ
2: ใช่
0: ไหมเหมือนเอาเมล็ดพันธุ์มาเอาปุ๋ยมาอะไรใหม่เน
1: ี่ยจริงๆเหมือนเราเช็คตั้งแต่ปลายน้ำเลยว่าเป็นน้ำต้องการอะไรแล้วเราจะทำอะไร
0: โดยใช้ปลายน้ำทำไมถึงบอกว่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างแรกเราต้องหาตลาดก่อน
1: ใช่
0: ไหมคะต้องวางแผนตลาดก่อนเน
2: า
0: ะจริงๆแล้วมันก็เป็นวนๆเหมือนที่อาจารย์ใหญ่พูดเนาะวนเป็นลูปมันก็วนไปวนมาจริงก็อยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะน่าสนใจนะ
1: เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: เพิ่งเข้าใจไงเพราะเข้าใจว่าระบบโลจิสติกเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ารถห้องเย็นส่งของใช่ไหม
1: จาก
0: ร้านจากตลาด ไปถึงมือผู้บริโภคเนาะจริงๆแล้วมันคือข้อมูลด้วยเป็นส่วนสำคัญนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในระบบโลจิสติกเหมือนกันเนาะซึ่งมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอ๋อวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะเนาะนะคะในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเลยนะจะเป็นเกษตรกร1คนจะผลิตสินค้า1อย่างเนี่ยมันต้องวางแผนเยอะนะคะถูกไหมอาจารย์พลจันใหญ
2: ่ใช
1: ่ครับดูต้องดูตลาดเป็นหลักด้วยแหละว่าเราจะต้องทำอะไรยังไง
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันก็ต้องดูทั้งหมดภาพรวมใช่ไหมคะว่าเราจะวางแผนการผลิตยังไงผลิตขายใครใช่ไหมคะผลิตยังไงใช่ไหมคะแล้วจะมีการขนส่งเอาระบบโลจิสติกเข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งคุณโอ๊ตเขาเอาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นไทยแลนด์ 4.0 ไปแล้ว
1: นะคะพอดีเราส่งผักเนี่ยผักมันพืชอวบน้ำใช่ไหมครับมันก็เหี่ยวช้ำง่ายอาจจะมีเทคโนโลยีนะซื้อเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเพื่อขนส่งผักให้สด
2: สินค้าเกษตรของเราส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะร้อยเรียงนะครับข้อมูลเนาะร้อยเรียงการไหลของ
0: เชื่อมโยง
2: ของวัตถุดิบสินค้าเนี่ยนะครับไม่ดีเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการจัดการสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งอย่างที่อาจารย์ใหญ่บอกกันนะครับว่ามันมีความเน่าเสียง่ายเนี่ยมันก็จัดการได้ยากครับนะครับ
0: สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็ระบบโลจิสติกในการผลิตสินค้าเกษตร1ชนิดนะคะจริงๆแล้วก็เป็นการดีในการจะเพิ่มรายได้นะคะหรือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าต้นผลตอบแทนให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิตได้มากขึ้น
1: อีกส่วนนึงวางแผน
0: ใช่อีกส่วนนึงก็เหมือนที่บอกอะค่ะเข้ากับชื่อตอนเลยคือว่าถ้ามีการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะลดช่องว่างระหว่างรายได้ของคนในเมืองกับคนในชนบทนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ
1: ความ
0: สังคมใช่ไหมทำให้คนในเมืองคนชนบทก็ไม่มีความไม่มีช่องว่างความแตกต่างระหว่างรายได้นะคะสำหรับวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงได้รับความรู้ไปก็เยอะแล้วนะคะ
1: เยอะเลยครับ
0: สำหรับ นะคะสำหรับวันนี้เรา3คนนะคะจันนะคะอาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์พลชลาญนะคะขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการที่นี่เกษตรบริชาติในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: 有意思
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
0: ในรายการสีสันภาษาจีนกับชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: 有意思
0: 有意思
1: 有意思有意思เป็นสำนวนที่หมายถึงมีความหมายน่าสนใจน่าสนุก
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้สำนวนนี้กันครับ
2: แม่กวนอิมไปแล้ว
3: 各式各样的冰灯好美
2: 冰灯节真有意思ลามาฟัง
0: สองคนนี้เขาดูอะไรกันครับน่าสนใจเชียวเดี๋ยวไปฟังบทสนทนาซ้ำกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
3: 各式各样的冰灯好美
2: 冰灯节真有意思
0: โอ้โหดูในโทรศัพท์ก็อินได้ครับรายการเรานี่มโนทั้งรายการจริง
1: 有意思เป็นสำนวนที่มีความหมายว่าน่าสนใจน่าสนุกมีความหมายเช่น挺有意思น่าสนใจมาก真有意思น่าสนใจจริงๆ没有意思ไม่น่าสนใจประโยคตัวอย่างนะคะ冰灯节真有意思อีกครั้งนะคะ冰灯节真有意思แปลว่าเทศกาลโคมน้ำแข็งน่าสนใจจริงๆ
0: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โยโย่ยี่สึโยโย่แบบนี้สนุกไหม

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและการนำมาปรับใช้นะครับในเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นเราจะมาพูดในเรื่องของนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิยามของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติและสุดท้ายคือตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเรามาในเรื่องแรกก็คือคำนิยามต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ robotics นะครับความหมายของวิทยาการหุ่นยนต์คือสาขาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการสร้างและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการทำกิจกรรมหรือหน้าที่บางอย่างนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติหรือ automation นะครับความหมายของระบบอัตโนมัติก็คือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่มากขึ้นนะครับในระบบหรือกระบวนการใดๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับและส่งผลให้มีการใช้มนุษย์ที่อยู่ในระบบนั้นหรือในกระบวนการนั้นเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนมนุษย์นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัตินะครับออกมาเป็นตั้งต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาการหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์หรือบอทนะครับหุ่นยนต์คือโรบอทส่วนบอทก็คือบอทนะครับอันนี้ที่ต้องแตกต่างกันส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยแอปพลิเคชันของระบบอัตโนมัติก็คือเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับภาษาอังกฤษก็คือออโตเมตอนหรือออโตมาตานะครับก็คือออโตเมตอนเป็นเอกพจน์ออโตมาตาเป็นพหูพจน์ขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่าระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยมีความ

คล้ายคลึงค่อนข้างจะมากนะครับเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่ซ้อนทับนะครับซึ่งเราจะเห็นจากวงกลมดังรูปนะครับว่ามีเราสามารถที่จะแบ่ง พื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับที่สามารถลดอุณหภูมิของห้องลงจนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือว่ามีทำหน้าที่อยู่แค่นั้นนะครับหรือเทอร์โมสตัตนะครับที่จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นต้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้วิธีการหุ่นยนต์ส่วนที่2ก็คือที่เป็นส่วนซ้อนทับกันระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการหุ่นยนต์ก็คือระบบอัตโนมัติที่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับเช่นหุ่นยนต์ที่นำชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันในโรงงานนะครับเป็นต้นนะครับและในส่วนที่3ซึ่งเป็นวิธีการหุ่นยนต์เพียวๆนะครับซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติเลยก็คือยกตัวอย่างนะครับบริษัทนะครับได้นำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับมา เป็นเพื่อนเล่นกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้มีความสามารถดำเนินชุดการกระทำที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ก็คือตัวดำเนินการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอเจนต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอทนั่นเองก็คือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ก็คือที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจักรกลหรือกลไกที่เคลื่อนไหวได้และสามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอีกประเภทหนึ่งของเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนที่ทำงานถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือสามารถแบ่งประเภทออกนะครับตามโครงสร้างที่มีกายภาพหรือไม่มีกายภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างที่มีกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นยนต์นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือบอทนะครับเช่นเดียวกันก็คือสำหรับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการประมวลผลข้อมูลหรือการรับรู้ทางกายภาพโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถดำเนินการเองโดยอัตโนมัติได้จนถึงระดับหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับมีการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สามารถแสดงออกพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะมีปัญญาได้นะครับในขณะที่เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีการประมวลผลข้อมูลนะครับและต้องสั่งให้เริ่มทำงานนะอาจมีหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือกระบวนการทางกายภาพเช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าไม่มีการรับรู้และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะมีปัญญานะครับสำหรับบอทกับอัตโนมัติต่างกันยังไงนะครับ สำหรับบอทเนี่ยก็คือไม่ต้องสั่งให้เริ่มทำงานแต่จะเริ่มทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะรอในคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างการตรวจสอบบริบทแวดล้อมก็คือมันจะมีการตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อพบเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือจะทำงานนะครับขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่งานนะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับแล้วก็อาจมีการสั่งการให้เกิดการทำงานอย่างอื่นรวมถึงการสื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสั่งให้เริ่มการทำงานนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้จะไม่มีการตรวจสอบสภาพบริบทแวดล้อมเลยก็คือมันทำตามคำสั่งของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จ
จะอาจจะต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้สำหรับตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเครื่องจักรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์เนี่ยเราต่างกันยังไงที่ เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับภาพซ้ายนะครับเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าลดอุณหภูมิในห้องลงจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือมันจะทำงานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเมื่อถึงจุดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะตัดการทำงานทันทีแต่ว่าสำหรับ เครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาดขึ้นนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างในรูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับว่าตำแหน่งของคนอยู่ตรงไหนแล้วตัว เครื่องปรับอากาศนั้นจะหันลมเย็นเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ตรงตามตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับเครื่องซักผ้านะครับถ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็คือจะเปิดโปรแกรมปึ๊ดตั้งเวลาเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจนครบวงรอบเวลาแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องซักผ้านั้นเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องซักผ้านี้ติดตั้งระบบ AI นะครับที่จะเลือกรูปแบบการซักให้อัตโนมัติตามผ้าที่เราใส่เข้าไปในนั้นนะครับคือมันจะแสดงถึงความฉลาดที่มากขึ้นนะครับกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติปกติครับหรือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติกับบอทนะครับโปรแกรมอัตโนมัติที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็คือโปรแกรมที่ถอดเทปเสียงอัตโนมัตินะครับเราเอาไฟล์เสียงเข้าไปแล้วก็คือมันจะสามารถถอดเทปออกมาเป็นคำพูดให้เราได้ใช้ในการสรุปการประชุมเป็นต้นนะครับก็คือจะทำงานตามที่เราสั่งแต่ในขณะที่บอทนะครับตัวอย่างของบอทก็คือแชทบอทแชทบอทเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าจะสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยตัวบอทเนี่ยจะสามารถตอบคำถามเราได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลังทำให้คนเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งถ้าแชทบอทที่ฉลาดมากเนี่ยคือคนจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของบอทที่มีใช้อยู่ในตอนนี้ที่เปิดตัวคือ Google Assistantนะครับซึ่งสามารถที่จะสั่งให้Google Assistant เนี่ยไปจองร้านอาหารได้นะครับโดยที่ทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเป็นคนโทรไปนะครับเอาล่ะครับนี่เป็น เรื่องของวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะและการนำมาปรับใช้นะครับซึ่งอันนี้เราได้พูดถึงนิยามของวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแตกต่างของระหว่างวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงตัวอย่างและการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เป็น เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอนที่2เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับในหัวข้อของวิธีการหุ่นยนต์เราจะพูดถึงประเภทของหุ่นยนต์องค์ประกอบของหุ่นยนต์กายภาพฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพและก็การทำงานของบอทนะครับในประเภทของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในตอนที่1แล้วนะครับว่าสำหรับวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยเราแบ่งหุ่นยนต์ตามโครงสร้างกายภาพนะครับหุ่นยนต์ที่วิธีการหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ส่วนวิธีการหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าบอทนะครับสำหรับประเภทของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้หลากหลายเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามเงื่อนไขอะไรนี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเงื่อนไขแรกคือเราแบ่งหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่นะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะแตกออกไปอีกว่าจะเคลื่อนที่เนี่ยด้วยวิธีใดหรืออยู่ด้วยมีเดียมอะไรอย่างเช่นเคลื่อนที่ในน้ำเคลื่อนที่บนบกเคลื่อนที่ในอากาศนะครับถ้าเคลื่อนที่บนบกเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นใช้ขาใช้ล้อใช้ตีนขาบนะครับสำหรับในหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้ว่าเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศก็คือพวกอากาศยานหรือ
หุ่นยนต์ที่เบากว่าอากาศก็คือพวกบอลลูนนะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่

เป็นอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหลายประเภทเหมือนกันเช่นปีกตึงหรือปีกหมุนนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับเรายังมีการแบ่งหุ่นยนต์เนี่ยตามการประยุกต์การใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการนะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือใช้ในด้านของโลจิสติกกับใช้ในด้านการผลิตนะครับส่วนหุ่นยนต์บริการเนี่ยก็คือจะใช้ในเรื่องของการขนส่งการแพทย์ใช้ในบ้านการศึกษาหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ทางกายภาพนะครับประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่อันแรกนะครับคือโครงสร้างทางกลโครงสร้างทางกลเนี่ยก็คือจะมีโครงของหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างมีรูปทรงรูปโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งานเป็นหลักนะครับองค์ประกอบหลักของส่วนที่2ก็คือองค์ประกอบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของพลังงานนะครับต้นกำลังการควบคุมการขับเคลื่อนและการตรวจจับนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คือขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีงานตรวจจับคือพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบหลักส่วนที่3ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นสมองนะครับของหุ่นยนต์นะครับใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการของหุ่นยนต์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับก็คือใช้การควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลนะครับใช้เป็นยาประดิษฐ์ก็คือเป็น AI หรือ Artificial Intelligence นะครับหรือเป็นแบบลูกผสมระหว่างการควบคุมระยะไกลแล้วก็เป็นแบบ AI นะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจจับหรือ Sensing โดยใช้เซ็นเซอร์นะครับพอเรารับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจและการตอบสนองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่2นะครับว่าเมื่อพบกับโจทย์ปัญหาหรือสิ่งแวดล้อมที่ไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะตอบสนองด้วยวิธีอะไรนะครับพอหุ่นยนต์ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็จะมาในฟังก์ชันที่3ก็คือการเคลื่อนที่และการประมาณตำแหน่งว่าโอเคถ้าต้องเคลื่อนที่นะครับว่าตอนนี้หุ่นยนต์ต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่จุดใดและจะเคลื่อนที่ไปจุดใดแล้วก็คือมีการวางแผนระหว่างจุด A ไปจุด B เป็นต้นนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็คือการควบคุมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปยังไงหรือจะต้องการทำแอคชั่นอะไรเนี่ยก็หุ่นยนต์จะส่งคำสั่งให้กับแอคชูเอเตอร์อย่างเช่นพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยว่าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B นะด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะจับชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฟังก์ชันที่5คือการนำทางอันนี้สำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คือจะดูว่ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางมีอะไรงี้เป็นต้นเพื่อวางแผนแล้วก็คือนำทางจากจุด A ไปจุด B นะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหุ่นยนต์มีการสามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอากาศยานไร้คนขับนะครับหรืออากาศยานไร้นักบินซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยคือถ้าใช้1ตัวเนี่ยกับพื้นที่เป็นหลายไร่เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่าถ้าบินไปพร้อมๆกันเนี่ยคือทำให้การพ่นยานั้นน่ะใช้เวลาน้อยลงเพราะนั้นคือมันจะมีการโคกันระหว่างหุ่นยนต์มากกว่า1ตัวในการทำงานอันเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการทำงานเป็นฝูงนั่นเองส่วนการทำงานของบอทนะครับก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือว่ามีความพยายามไม่ลดละนะครับสามารถดำเนินการใดๆโดยอิสระมีความสามารถในเชิงสังคมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในส่วนของตัวอย่างของบอทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฆ่าไวรัสนะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันโปรแกรมฆ่าไวรัสเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสั่งให้ทำงานนะครับแล้วก็คือมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีความพยายามไม่ลดละนั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะตรวจจับและกักกันหรือฆ่าไวรัสนั้นโดยอิสระโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของบอทครับสำหรับอันนี้เป็นตอนที่2วิธีการหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแบ่งประเภทต่างๆของวิธีการหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วิธีการทำงานลักษณะของหุ่นยนต์และก็บอทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนที่3ระบบอัตโนมัตินะครับ

สำหรับในหัวข้อของระบบอัตโนมัติเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักก็คือองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติประเภทของระบบอัตโนมัติแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับในหัวข้อแรกองค์ประกอบของระบบอัตโนมัตินะครับมันประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่ก่อให้เกิดการกระทำนะครับส่วนควบคุมและการรับรู้แล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับในส่วนของก็ส่วนก่อให้เกิดการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้2อย่างก็คือการทำกระบวนการหรือ processing นะครับการทำกระบวนการเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเพื่อแปรรูปวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลนะครับจากสถานะหรือสภาวะ1ไปสู่สถานะหรือสภาวะ1ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับหรือ transfer เนี่ยหรือวางตำแหน่งนะครับหรือ positioning ก็คือการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1นะครับในส่วนของการควบคุมและการรับรู้นะครับการควบคุมกับการรับรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับคือการควบคุมแบบวงเปิดหรือ open loop control กับการแบบวงปิดหรือ close loop control นะครับเราสามารถที่จะอธิบายวงเปิดวงปิดเนี่ยด้วยรูปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งป้อนเข้าหรือ input นะครับเข้ามาในระบบนะครับเมื่อข้อมูลหรือคำสั่งหรือ input เข้ามาเนี่ยก็คือจะผ่านตัวควบคุมและอุปกรณ์ขับนะครับก็คือตัว controller หรือ actuator และ actuating device นะครับแล้วก็คือตัวอุปกรณ์ขับหรือตัวควบคุมเนี่ยจะทำกระบวนการคือ process แล้วคือจะมีสิ่งส่งออกหรือเอาพุทเนี่ยออกมาจากระบบนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นของการควบคุมแบบวงเปิดก็คือจะไม่มีการป้อนกลับอะไรทั้งสิ้นก็คือส่งเข้ามายังไงก็คือจะออกไปตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมแบบวงปิดเนี่ยสิ่งที่ออกจากกระบวนการเนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับเข้าสู่หน่วยการรับรู้หรือ sensing element นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองแล้วคือป้อนกลับเข้าสู่ตัววงกลมนะครับเพื่อมาควบคุมบอกตัวควบคุมอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ส่งออกหรือเอาพุทที่ได้จากครั้งแรกเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบวกลบกันแล้วคือป้อนสัญญาเนี่ยกลับเข้าตัวควบคุมเพื่อปรับกระบวนการเนี่ยให้เข้าไปใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบวงปิดนะครับในส่วนของโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับก็จะใช้คล้ายๆตรงจรการควบคุมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มที่จัดเก็บโปรแกรมเข้าไปนะครับขั้นอยู่ระหว่างสิ่งป้อนเข้ากับคำสั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสิ่งป้อนเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเข้ามาที่จัดเก็บโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยออกคำสั่งเพื่อไปสั่งตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะออกเป็นการกระทำที่เป็นชุดการกระทำต่อมานะครับสำหรับประเภทของระบบอัตโนมัตินะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบตายตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ fixed automation หรือว่า hard automation นะครับประเภทที่2คือแบบโปรแกรมได้นะครับหรือ programmable หรือ soft automation นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบยืดหยุ่น flexible automation นะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผลิตนะครับของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากระบบนั้นๆนะครับเรามาดูว่าอย่างดูซ้ายล่างนะครับก็คือมีการปริมาณผลิตภัณฑ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยก็คือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้คือจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์ต่ำแต่มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสูงมากนะครับหรือมีหลายรุ่นนั่นเองก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้เนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มาใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในระดับปานกลางเช่นเดียวกันเนี่ยเราใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นนะครับก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกโมลพวกจิกอะไรทำนองนี้เพราะนั้นมันเลยทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์สูงมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆยกตัวอย่างเช่นคือผลิตแค่รุ่นเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นหมื่นชิ้นล้านชิ้น

มัดที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะครับคือตั้งแต่ล่างสุดก็คือในระดับเครื่องจักรก็คือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแล้วถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติสําหรับระดับสายการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นสายการผลิตอัตโนมัตินะครับและสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราสามารถปรับโรงงานนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือทั้งโรงงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงงานอัตโนมัตินะครับโรงงานอัตโนมัติเนี่ยจริงๆคือยังมีคนอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของการผลิตคนเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการมอนิเตอร์คือการดูตรวจสอบเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือระบบอัตโนมัติในเชิงกระบวนการธุรกิจนะครับเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติกับธุรกิจได้ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั่วไปนะครับกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรการการขายลูกค้าสัมพันธ์การเงินทรัพยากรบุคคลจัดซื้อนะครับคือเราสามารถเอาพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยหรือระบบอัตโนมัติที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อลดเวลาลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นระบบฆ่าไวรัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับหรือว่าที่แบบเบสิกที่สุดที่แบบว่าหน่วยธุรกิจย่อยสุดอย่างเช่นตัวพนักงานเนี่ยใช้ก็คือตัวมาโครซึ่งมาโครเนี่ยเราใช้กันใน Excel นั่นเองนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการนะครับ ลักษณะของระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยเป็นการส่งมอบบริการด้วยระบบอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะระบุขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วเปลี่ยนขั้นตอนบางอย่างเนี่ยให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นUber นะครับ Uber เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการจองรถเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าUber เนี่ยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการจองการเรียกรถนะครับและการเก็บเงินนะครับส่วนการบริการเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการนำระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้ในการให้บริการนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการเนี่ยไม่ได้เท่ากับการบริการตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือมันมีเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติเซลล์สวิตบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเซลล์สวิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้นนะครับแต่เซลล์สวิตบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการให้บริการการซ้อมพิมพ์ดีดการฝึกหัดพิมพ์ดีดเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยจะทำให้การบริการนั้นเข้าใกล้ความเป็นเซลล์สวิตหรือการบริการตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือการขนส่งนะครับการนวดการให้คำปรึกษาการให้บริการลูกค้าการซักผ้าการเบิกจ่ายและการขายของเป็นต้นนะครับก็สำหรับในส่วนของตอนที่3ระบบอัตโนมัติเนี่ยเราได้กล่าวถึงประเภทต่างๆของระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครใน

0: สูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วยที่9นะคะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาหัวข้อว่ามีลักษณะการกระทำใดบ้างนะคะที่เป็นการแสดงออกนะคะถึงการละเมิดสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าค่ะพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการที่เรานำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยไปใช้โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้อนุญาตนะคะคือเรานำเอาไปใช้โดยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นนะคะมีแต่เฉพาะเป็น exclusive right หรือเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเราก็ใช้คำว่า infringement นะคะสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์แรกเลยค่ะการล่วงสิทธิ์จริงๆแล้วการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเราจะถูกกำหนดไว้เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นนะคะในมาตราที่44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้คำนิยามนะคะของคำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือว่า exclusive right ได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็เข้าใจได้เลยทันทีว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเครื่องหมายการค้าในแต่ละเครื่องหมายการค้านะคะค่ะทีนี้ค่ะเราจะพิจารณาการเป็นประเด็นแบบนี้ว่าลงในรายละเอียดว่าการล่วงสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะประเด็นแรกที่เราต้องพิจารณากันค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้าประเด็นสำคัญในการล่วงสิทธิ์นะคะก็คือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเราใช้โดยพลการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เครื่องหมายการค้าแบบนี้ก็ถือเป็นการละเมิดแล้วนะคะในศาลอังกฤษค่ะเห็นว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่าชีต้าของโจทย์ในใบกำกับสินค้านะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือ

ือเป็นการล่วงสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะการล่วงสิทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าตนเองไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ไปล่วงสิทธิ์ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นศาลอังกฤษก็ไม่รอช้าค่ะก็ตัดสินว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วบางท่านอาจจะมองว่าการเขียนชื่อเครื่องหมายการค้าในใบกำกับสินค้าเท่านั้นนะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่คำตอบในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็ชัดเจนในตัวแล้วค่ะว่าเพียงแค่เขียนชื่อในใบกำกับสินค้าก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งแล้วนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสมมุตินะคะเราใช้ชื่อว่า ABCนะคะแล้วมีคนเอาคำว่า ABC ไปใช้ในโปสเตอร์นะคะเพียงแค่นำเอาชื่อไปใช้ในโปสเตอร์นั่นก็หมายความว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วนะคะตามความหมายของคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าหลักเกณฑ์ถัดมาค่ะเราต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายจริงๆแล้วความเหมือนคล้ายคือเพียงแค่ซิมิล่าเท่านั้นนะคะก็จะถือว่าบางครั้งเป็นการล่วงสิทธิ์แล้วหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนคล้ายนะคะเป็นกรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองนะคะก็เป็นการละเมิดอย่างเห็นได้ชัดนะคะและเราก็ถือว่าอยู่ในความหมายของข้อความคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในมาตรา40ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะจริงๆในวันนี้ค่ะเวลาเราพิจารณาว่าความเหมือนความคล้ายเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งก็อาจจะพิจารณาด้วยตาเปล่าที่ยากนะคะจริงๆแล้วก็พิจารณาที่ความเจตนาภายในด้วยว่าจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเรียนแบบความเหมือนคล้ายนั้นหรือไม่ในบางครั้งค่ะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆบางครั้งเราดีไซน์เครื่องหมายการค้าของเราออกมาด้วยความตั้งใจเราคิดว่าไม่น่าจะซ้ำหรือเหมือนคล้ายกับใครแต่ก็อาจจะมีอุบัติเหตุไปเหมือนคล้ายกับบางผู้ประกอบการก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะพิจารณาเสียก่อนค่ะว่าเครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบมาอย่างสุดความสามารถนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงๆหรือไม่หรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายในลักษณะนี้มาก่อนแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณากันให้อย่างถี่ถ้วนค่ะหลักเกณฑ์ความเหมือนคล้ายถัดมานะคะก็มีนักวิชาการกล่าวว่าหากเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของการกระทำของบุคคลนั้นจะเป็นการล่วงสิทธิ์ของเจ้าของหรือไม่ตามมาตรา44ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการโดยตรงนะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าถ้าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนการเสียที่เดียวหรือไม่ได้เข้าลักษณะคล้ายคลึงเสียที่เดียวก็ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามันเป็นการละเมิดการกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะถัดมาเราเลยเข้ามาสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ว่าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่ะตามมาตรา13ขออภัยค่ะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความผิดอาญาฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา109นะคะแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534มาใช้แก่การล่วงสิทธิ์นะคะภายในขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งได้นะคะจริงๆแล้วพิจารณาได้ว่าการล่วงสิทธิ์พิจารณาหลักการใช้เครื่องหมายการค้าและความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นการรีแคปพอยต์ที่สำคัญได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงแต่เพียงแค่มีความเหมือนคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคำนี้

นี่น่าจะเป็นคำไฮไลท์สำคัญนะคะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าถ้าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแล้วนะคะทีนี้ค่ะคำว่าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วนายกอเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังนะคะซึ่งมีโลโก้สีเขียวๆแต่นายขอพยายามที่จะเรียนแบบโลโก้ให้เหมือนกันนายกอเพราะเห็นว่าเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงจนทำให้ลูกค้าร้านกาแฟเริ่มสับสนหลงผิดเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนนะคะบางครั้งเรามองไกลๆเราเห็นโลโก้สีเขียวๆเหมือนกันเราก็อาจความสับสนหลงผิดได้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนนะคือกาแฟที่เราตามหาอยู่นะคะอันนี้ถือเป็นการที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าใครเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอยู่ที่ใดนะคะจริงๆแล้วค่ะมีคำพิพากษากำหนดไว้หลายคำพิพากษาฎีกาเลยทีเดียวนะคะหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าถัดมานะคะพิจารณาความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้านะคะพิจารณาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะภาพที่ปรากฏนะคะต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้ง2ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้านะภาพที่ปรากฏเนี่ยจะต้องปรากฏได้ว่าไม่ได้มีความเหมือนคล้ายนะคะไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดแต่อย่างใดข้อ2ค่ะเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้ง2ฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใดบางครั้งนะคะเสียงเรียกรอเรือรอลิงนะคะคำควบกล้ำต่างๆถ้าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดนั่นก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งหรือไม่นะคะที่อาจจะพิจารณาได้ว่าเกิดการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วการเรียกขานต่างๆเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนด้วยนะคะข้อ3ค่ะรายการสินค้าและบริการนะคะต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกอบการ2บริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนมเค้กทั้ง2บริษัทหรือ2เจ้านะคะขอใช้ภาษาง่ายๆทีนี้ต้องพิจารณาค่ะว่าการออกแบบโลโก้หรือเสียงเรียกขานต่างๆเนี่ยมันทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่ในวันนี้เราต้องการเลี้ยวเข้าอีก1ร้านแต่ด้วยความคล้ายคลึงของโลโก้เราเลี้ยวเข้าผิดร้านเบเกอรี่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งละค่ะที่เราจะพิจารณาได้เป็นความสับสนหลงผิดของลูกค้านะคะอย่างหนึ่งหลักเกณฑ์ถัดมาที่จะพิจารณาว่าล่วงสิทธิ์หรือไม่นะคะความสับสนหลงผิดนะคะคืออย่างไรบ้างมีการมีบรรทัดฐานอย่างไรบ้างต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสนะคะที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายทีนี้ค่ะขอไฮไลท์ประเด็นที่บอกว่าพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนจริงๆแล้วเวลาพิจารณาในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องพิจารณาด้วยว่าอาจจะต้องไปทำการเซอร์เวย์กับผู้บริโภคเองว่ามีความสับสนหลงผิดจริงหรือไม่ในแบรนด์เครื่องหมายการค้าทั้ง2แบรนด์นะคะถึงจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่นำมาพิจารณาในชั้นศาลได้ถ้าเกิดข้อพิพาทในเรื่องของละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสับสนหลงผิดค่อนข้างเป็นคำที่ต้องดูที่เจตนาพอสมควรนะคะต้องมีหลักฐานจากผู้บริโภคสินค้าเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราคิดว่า
ผู้บริโภคเราน่าจะสับสนหลงผิดแล้วเราก็ไปกล่าวหาผู้อื่นว่าแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วการที่ยอดขายของบริษัทเราลดลงจริงๆมันเกิดจากความสับสนของผู้บริโภคหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นประเด็นที่เราต้องไปพิจารณากันนะคะในแง่ของข้อมูลต่างๆโดยส่วนมากแล้วบางครั้งนะคะถ้าเราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนบางครั้งต้องใช้ questionnaire แบบสอบถามด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจากของสองสิ่งที่คล้ายกันหรือเกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยได้ที่ทำให้เราตอบคำถามเรื่องความสับสนหลงผิดนี้ของลูกค้าของเราค่ะถัดมาค่ะความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนนะคะจริงๆแล้วต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะว่าความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะความสุจริตคือความตั้งใจของผู้ขอจดทะเบียนว่ามีความตั้งใจที่จะจดเครื่องหมายการค้านี้เพื่อประกอบธุรกิจโดยความสุจริตนะคะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนี้โดยที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าที่ตนกำลังจะจดอยู่นี้เนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่สุจริตนะคะมีเจตนาที่ไม่สุจริตค่ะในประเด็นถัดมานะคะการนำเข้าซ้อนหรือที่เราเรียกว่า parallel import นะคะเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกิดจากกฎหมายภายในของประเทศที่ให้ความคุ้มครองจึงสามารถใช้บังคับสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในดินแดนของประเทศนั้นนะคะเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศซึ่งผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมของผู้ทรงสิทธิ์และเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในประเทศผู้ส่งออกเจ้าของสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตำรวจไปตรวจยึดและห้ามการนำเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงปัญหาการนำเข้าซ้อนนะคะจะมีปัญหาใดๆบ้างอย่างเช่นการนำเข้าซ้อนจะสามารถกระทำได้ในประเทศไทยหรือไม่นะคะก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์มีคำพิพากษาที่ให้คำพิพากษาไว้เช่นเดียวกันนะคะจนเกิดเป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าการนำเข้าซ้อนเนี่ยไม่ใช่คำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแรกนะคะไปจำหน่ายในประเทศหลังหรือย้อนกลับมาจำหน่ายในประเทศแรกอีกนะในขณะที่ประเทศที่มีการจำหน่ายแล้วเนี่ยมีผู้ทรงสิทธิ์แล้วคือมีเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเดียวกันจำหน่ายสินค้าเดียวกันอยู่แล้วนะคะและอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะด้วยกันก็อาจเป็นได้ถัดมานะคะในหัวข้อเรื่องการลวงขายชื่อว่า passing off นะคะคือการที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะก็ทำให้ลูกค้าสับสนว่าเออจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของในสินค้านี้กันแน่นะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองในสหรัฐอเมริกาเราอาจจะใช้ชื่อว่า priming off นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะการลวงขายเนี่ยทำให้ชื่อเสียงคุณหรือ goodwill ในธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยถอยลงนะคะเป็นการทำให้ value ของโลโก้นั้นลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งเราก็มองว่าการลวงขายเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันจนทำให้ในปัจจุบันค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะกำหนดหลักเกณฑ์การลวงขายไว้ในมาตรา46นะคะในวรรคที่2นะคะถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าอย่างหนึ่งทุกท่านลองคิดดูค่ะว่าในวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องหมายการค้านี้เราก็คงจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเอง
กฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะจึงระบุเรื่องละเมิดเรื่องการลวงขายนี้ไว้ในมาตรา46นะคะว่ามันเป็นการไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้านะคะอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการไปกระทบกระเทือนถึงกู๊ดวิลนะคะความมีชื่อเสียงของแบรนด์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วยนะคะประเด็นถัดมานะคะเมื่อเราทราบเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาถัดไปเลยค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายแน่นอนนะคะในวันนี้เราจะฟ้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเราได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเนี่ยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะที่ทั้งสองพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายไว้เป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในคดีละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงนะคะหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์ของนักแสดงนั้นหรือผู้ทรงสิทธิ์ของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรนะคะโดยเราพิจารณาจากความร้ายแรงของความเสียหายนะคะเราพิจารณาจากการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในมาตรา64และมากไปกว่านั้นในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดโทษเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ด้วยนะคะว่าถ้าบุคคลใดละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการร้ายแรงมากๆนะคะกฎหมายอาจจะเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้นั่นคือค่าเสียหายที่เรียกได้มากกว่าค่าเสียหายปกติได้เป็น 2-3 เท่านะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของการเรียกค่าเสียหายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้นะคะในทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยบางครั้งก็สามารถไปนำเอาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมาใช้ได้โดยอนุโลมนะคะเรื่องถัดมาค่ะในเรื่องของสิทธิ์ที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้อันนี้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18มาบังคับใช้ด้วยนะคะสิทธิ์ของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์นามก็คือชื่อนะคะก็สามารถเรียกร้องความเสียหายได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะในมาตรา18ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะบุคคลนั้นต้องเป็นเจ้าของนามโดยชอบทุกท่านต้องเป็นเจ้าของชื่อโดยชอบเราไม่ได้ไปขโมยชื่อมาจากใครนะเราใช้ชื่อของเราจริงๆนะคะข้อที่2มีบุคคลอื่นนำนามของเจ้าของโดยชอบนั้นไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียนะอาจจะมีคนนำชื่อของนายกไปใช้โดยบอกว่านายกเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยถือว่าเสื่อมเสียนะคะข้อที่3ค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายหรือร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามบุคคลนั้นใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะก็เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18ทีนี้ค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรานี้นะคะพิจารณาได้ดังนี้ข้อแรกนะคะการเป็นเจ้าของนามโดยชอบนะคะสิทธิ์ของบุคคลที่จะใช้นามโดยชอบนั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในระบบการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะหากบุคคลใดพิสูจน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของนามนั้นบุคคลนั้นก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้นามนั้นได้เช่นโจทก์เป็นผู้ใช้ชื่อทางการค้า
นั้นมาก่อนจำเลยถือได้ว่าโจทเป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าใครใช้ชื่อนั้นก่อนเป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นแน่นอนนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดได้แก่มีบุคคลอื่นนะคะนำนามของเจ้าของโดยชอบอันนี้ต้องเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอำนาจเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียประโยชน์นะคะหรือบุคคลอื่นมาโต้แย้งการใช้นามของตนอันนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนามนะคะแต่อาจจะเอาชื่อทางการค้าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่สินค้าของตนนะอันเป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นเจ้าของชื่อนี้จริงๆเนี่ยเสื่อมเสียนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่เจ้าของชื่อนี้ต้องพิจารณาได้นะคะค่ะทีนี้นะคะการเยียวยาค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายร้องขอต่อศาลได้นะคะซึ่งเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหรือห้ามผู้ละเมิดใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะข้อยกเว้นเรื่องการคุ้มครองนะคะเราก็จะมีกำหนดไว้ในมาตรา47ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะกล่าวว่าการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อสำนักการค้าของตนหรือเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้านะคะก็ถูกกำหนดไว้เหมือนกันนะคะในมาตรา108นะคะของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วกำหนดไว้ว่าบุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งปรับหรือในประมวลกฎหมายอาญาก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะในมาตรา273เดี๋ยวทุกท่านลองพิจารณาดูก็ได้นะคะก็ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้านะคะของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจริงๆแล้วคำว่าปลอมอะค่ะก็คือทำให้คล้ายกับของจริงหรือเอาของจริงมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าให้เหมือนยิ่งขึ้นคำว่าเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยแตกต่างจากคำว่าปลอมเรียนแบบคือพยายามทำให้เหมือนนะคะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปลอมนะคะพยายามทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่อาจจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็นั่นเราเรียกว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายๆประเภทนะคะที่เรากำหนดกันมาเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะเป็นข้อควรพิจารณาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมีความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: มสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมครับสัญญายืมนะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นเราต้องมีการไปพิจารณาถึงคำว่ายืมเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2554นะครับโดยมีการให้ความนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านะครับเป็นการขอสิ่งของนะครับเงินมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืนนะครับรวมถึงการนำของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่ายืมที่น่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดถึงบทนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้แต่ได้มีการพูดถึงสัญญายืมเอาไว้นะครับโดยในเรื่องของสัญญายืมนะครับจะปรากฏอยู่ภายในนะครับมาตรา640นะครับถึงมาตรา656โดยคำว่าสัญญายืมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาซึ่งนะครับมีผู้ที่เป็นคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้ให้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะครับโดยความแตกต่างของบุคคลทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ยืมจะต้องมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้สอยทรัพย์สินนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการนำทรัพย์สินไปใช้สอยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโดยอาจจะมีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งในสัญญายืมก็ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งเราก็ต้องไปดูว่าได้มีพฤติการที่พออนุมานได้ถึงการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ลักษณะของสัญญายืมครับสัญญายืมเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเป็นเอกเทศสัญญานั้นหมายความว่านะครับสัญญายืมจะเกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาแต่จะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่นะครับอยู่เฉพาะในเอกเทศสัญญายืมนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับคำว่าไม่ต่างตอบแทนนั่นหมายความว่านะครับจะมีหนี้ในการชำระกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกล่าวคือเมื่อมีการชำระหนี้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ตอบแทนกลับไปนั่นเองนะครับหากเราพิจารณาถึงตัวอย่างก็จะเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยได้มีการไปยืมควายนะครับจากนายกอไก่นะครับการไปยืมควายจากนายกอไก่เนี่ยเมื่อสัญญาสิ้นสุดคำถามคือนะครับการชำระหนี้ชำระจากฝ่ายใดหรือชำระจาก2ฝ่ายนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีว่าผู้ที่จะชำระหนี้ก็คือตัวอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เป็นผู้ยืมนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืมแบบนี้ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้จากทางฝั่งของผู้ยืมแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งจะแตกต่างจากสัญญาอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนก็คือต้องปรากฏถึงการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเช่นสัญญาซื้อขายเป็นต้นต่อมาครับประการที่3ของลักษณะของสัญญายืมก็คือสัญญายืมเป็นสัญญาที่บริบูรณ์นะครับต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมบนต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ยืมนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับการจะทำให้สัญญายืมนะครับขออภัยมีผลบริบูรณ์นะครับก็คือต้องมีการส่งมอบเสียก่อนดังนั้นการตกลงกันโดยที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินก็จะทำให้สัญญาดังกล่าวนั้นไม่บริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับได้มีการยืมรถยนต์จากนายกไก่นะครับคำถามคือการยืมรถยนต์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเข้าไปครอบครองนะครับรถยนต์คันดังกล่าวโดยการขับแล้วหรือยังหรือเพียงแต่รับมอบกุญแจก็เพียงพอแล้วนะครับเรื่องสาดูตามความจริงเลยครับนะว่าเวลาเรายืมรถยนต์เนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยพอเรามีกุญแจอยู่ภายในครอบครองเนี่ยถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วนะครับดังนั้นการส่งมอบแค่เพียงได้รับมอบกุญแจก็น่าจะเพียงพอทำให้สัญญายืมดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินขออภัยครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินนะครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินในที่นี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นนะครับที่จะมีการยืมกันได้ตีความค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนะครับจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการยืมเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นรถยนต์นะครับสัตว์นะครับแล้วก็บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะครับการยืม
นะการยืมก็มักจะปรากฏเป็นตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะที่นะครับในลักษณะที่เป็นตัวทรัพย์ก็คือตัววัตถุที่เป็นรูปร่างซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ไม่แน่นะครับเนื่องจากในทางกฎหมายเขาใช้คำว่าทรัพย์สินเนี่ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินเนี่ยอาจจะมีการยืมกันขึ้นมาก็ได้ในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบอทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามากำหนดนะกำหนดรูปแบบคำสั่งนะครับเพื่อจะทำงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะเราจับต้องเขาไม่ได้ล่ะนะครับซึ่งในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยืมใช้บอทเพื่อไปทำงานบางสิ่งบางอย่างตามคำสั่งที่มีการโปรแกรมเอาไว้นะแล้วก็ก่อให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นทรัพย์แต่ว่าใช้คำว่าทรัพย์สินดังนั้นการยืมเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เราจะพบเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มักจะปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะของสัญญายืมประการสุดท้ายนะครับสัญญายืมเนี่ยต้องมีข้อตกลงว่าผู้ยืมตกลงจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมการตกลงส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะมีลักษณะที่น่าสนใจส่งผลถึงการแบ่งแยกนะครับประเภทของสัญญายืมสัญญายืมแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญายืมที่เรียกว่าสัญญายืมใช้คงรูปและอีกสัญญายืมลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับการตกลงคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นถ้ามีการตกลงที่จะคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ยืมสัญญายืมดังกล่าวจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้ามีการตกลงจะคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืมนะครับสัญญายืมดังกล่าวก็จะกลายเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนั้นมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นยังมีลักษณะนะครับลักษณะของสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาเนี่ยนะครับเสมือนกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ว่าสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างนะครับทำให้ตนเองที่มีการทำสัญญานั้นเรียกว่าเป็นสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีการตกลงในการที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยนะครับให้กับผู้ยืมไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับของสัญญายืมใช้คงรูปเรามาดูกันจากนะครับข้อเท็จจริงดูบ้างว่าถ้ามีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับ

ทรัพย์ให้กับผู้ยืมเนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงห้ามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปยืมรถยนต์จากนายกไก่มาใช้นะครับถ้ากรรมสิทธิ์โอนผลที่ตามมาคืออะไรครับอาจารย์สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายจ่ายโอนใช้สอยใช่ไหมครับตามมาตรา1336นะครับที่เป็นเรื่องของอำนาจตามกฎหมายนะครับในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นได้เนี่ยนะครับอาจารย์ยืมมานะครับมีการยืมมาฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญายืมเนี่ยไม่เป็นลักษณะของสัญญาที่มีการต้องมีการจ่ายค่าทดแทนนะครับเช่นเดียวกับสัญญาเช่านะครับดังนั้นถ้าให้กรรมสิทธิ์โอนไปผลตามมาก็คือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำรถยนต์ดังกล่าวนั้นไปขายได้ดังนั้นสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ว่านะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้ยืมนะไม่โอนนะครับสาระสำคัญตรงนี้ต้องไม่โอนนะเมื่อไม่โอนไปยังทรัพย์สินขออภัยครับไม่โอนไปยังในส่วนของผู้ยืมกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของผู้ยืมนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ภายใต้กำหนดระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจะไปใช้เกินกว่าที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ให้ยืมนั้นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมเหรียญกระสาบไปเพื่อจัดงานนิทรรศการนะครับยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับแบบนี้เวลาคืนก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมมานะครับโดยการส่งกลับไปให้กับตัวผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับผู้ยืมมีสิทธิอะไรบ้างนะสิทธิประการแรกก็คือสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้เปล่านะครับได้เปล่านะเน้นย้ำคือการยืมเนี่ยต้องได้เปล่านะได้เปล่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะถ้ามีการเสียค่าตอบแทนมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นสัญญาเช่านะการเป็นสัญญายืมใช้คงรูปต้องเป็นสัญญาที่มีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับต่อมาครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยืมนะในกรณีของการที่ผู้ยืมนะครับไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมผู้ยืมยังคงมีสิทธิบางประการที่สามารถที่จะใช้ทางกฎหมายได้ก็คือสิทธิในการขัดขวางบุคคลอื่นไม่สอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นโดยชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีการยืมรถยนต์ของนายกอไก่มาใช้นะครับอาจารย์นำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับรถยนต์คันดังกล่าวถ้าปรากฏว่าจะมีบุคคลอื่นมารบกวนการใช้งานเช่นมีคนจะมาหยิบกุญแจนะครับไปใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยืมมาแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สิทธิ์เข้าไปขัดขวางนะครับหรือมีผู้เข้ามาไม่หวังดีมาขโมยรถยนต์คันดังกล่าวนั้นไปอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้เพราะตนเองนะเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้ยืมในสัญญายืมมีสิทธิ์ในลักษณะที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้อื่นเข้ามาสอดแทรกทรัพย์สินดังนั้นได้นะครับหน้าที่ของผู้ยืมนะครับผู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการยืมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่มีการยืมนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรนะครับเช่นเรื่องของการส่งทรัพย์สินที่ยืมนะครับหรือต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบด้วยนะครับในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบนั้นก็ต้องไปดูที่ตัวสัญญายืมนะครับว่าสัญญายืมมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้งานนะครับทรัพย์ที่มีการยืมเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับในสิ่งที่มีการตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะครับต่อมาครับหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืมเช่นวินยูชนนะครับผู้ยืมจะใช้เกณฑ์ของตัวเองในการดูแลหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นไม่ได้นะครับเช่นมีการยืมสัตว์พาหนะมาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะครับให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันในสัญญาว่าจะมีการสิ้นสุดซึ่งสัญญายืมใช้คงรูปเมื่อใดนะครับและเมื่อก็มีการเสร็จสิ้นของสัญญาดังกล่าวตรงนั้นแล้วนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาก็ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นกลับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูปครับสิทธิประการที่1คือสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปราก

ฏว่าผู้ยืมนั้นได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างผิดหน้าที่ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับเมื่อมีการผิดหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นทางฝั่งของผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ให้ยืมยังมีสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญายืมดังกล่าวแล้วหรือในกรณีที่สัญญายืมดังกล่าวนั้นครบกำหนดระยะเวลาก็มีสิทธิในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับเป็นตามปกตินะครับที่มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญานั่นเองนะครับหรือเป็นเพราะการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องให้ทางฝั่งผู้ยืมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับตนได้นะครับนะแต่มีความน่าสนใจคือในกรณีที่มีการยืมใช้ทรัพย์สินนะครับเพื่อกิจการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาจะมีการเรียกคืนทรัพย์สินเนี่ยต้องมีการปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยืมยางลบของนายกไก่มาใช้นะครับก็ต้องดูพฤติการนะครับว่ายางลบที่มีการยืมมาใช้เนี่ยใช้เพื่อการใดถ้าปรากฏว่ามีการยืมใช้เพื่อที่จะมีการเข้ามาลบสิ่งที่มีการเขียนผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องรอช่วงระยะเวลาหนึ่งให้มีการใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนนะเห็นพอเห็นอาจารย์มาลบเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นกับผู้ยืมได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าที่ของผู้ยืมบ้างนะครับหน้าที่มีอะไรได้บ้างนะครับประการที่1หน้าที่ในการรับผลแห่งภัยพิบัตินะครับในทรัพย์สินที่ยืมนะครับเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดสูญหายบุบสลายนะครับโดยมิใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีของการยืมตรงนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายในลักษณะทั่วไปในเรื่องของหนี้นะครับว่าในระหว่างที่มีการยืมใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติเช่นอะไรได้บ้างเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟลุกลามนะครับหรืออาจจะเกิดเพศภัยตามธรรมชาติฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยของผู้ยืมที่ไม่ประมาทใช้สอยทรัพย์สินตามปกติเนี่ยนะครับนะผลแห่งภัยพิบัตินั้นจะถือว่าบาปเคราะห์ดังกล่าวนั้นตกไปเป็นของผู้ยืมนะผู้ยืมก็ต้องมีการรับผลแห่งภัยพิบัติดังกล่าวตรงนั้นนะเฉพาะในกรณีที่ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยปกตินะครับไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับต่อมาครับประการที่2คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นนะครับหากนะครับผู้ให้ยืมได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนะครับนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ยืมตามสัญญานะครับขออภัยหน้าที่ในการไม่ขัดขวางในการใช้สอยทรัพย์สินนะครับกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยให้ผู้ยืมได้มีการยืมใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยตรงนั้นเองสุดท้ายครับหน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับแก่ผู้ยืมนะครับที่ได้มีการทดลองนะจ่ายค่าทดลองไปนะครับนะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นกรณีจำเป็นนะครับเพื่อรักษาทรัพย์นะครับนะแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้ยืมใช้คงรูปต้องมีการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนะครับย่อมระงับไปด้วยนะครับครบกำหนดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับนะต่อมาครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปนะครับนะก็อาจจะมีการระงับไปโดยกรณีอื่นก็ได้นะครับเช่นนะกรณีที่ผู้ยืมตายนะครับนะผู้ยืมตายเนี่ย สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของผู้ยืมดังนั้นเมื่อผู้ยืมตายนะครับสัญญายืมใช้คงรูปก็จะระงับไปด้วยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถ้ากรณีของผู้ยืมเสียชีวิตหรือตายลงนะสัญญายืมดังกล่าวนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้ให้ยืมมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการทำผิดสัญญาของทางฝั่งผู้ยืมเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของผู้ยืมสามารถที่จะขออภัยกับผู้ให้ยืมนะครับบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับมีสาระสำคัญในเชิงของลักษณะของสัญญาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะครับที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมนั้นนะครับได้มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับภายหลังจากที่มีการทำสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเสร็จสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำปลาน้ำตาลนะครับเพื่อ

ไปปรุงอาหารหรือมีการยืมน้ำเพื่อไปดื่มนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากมีการทำสัญญายืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มีการยืมดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีการถูกใช้นะครับไปจนไม่สามารถที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวที่มีชนิดเดิมเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับทางฝั่งผู้ให้ยืมได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือให้ว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็เสร็จสิ้นของสัญญานะครับผู้ยืมก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่มีลักษณะชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมนั้นกลับคืนไปยังกับผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับผู้ยืมนะครับมีสิทธิในการใช้สอยนะครับทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอย่างไรก็ได้นะครับตามแต่ใจชอบนะครับเพราะกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ยืมแล้วนะครับผู้ยืมจะมีการนำไปขว้างทิ้งนำไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปให้บุคคลอื่นนะครับหรืออย่างไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินอื่นที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนะทางฝั่งของผู้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะครับเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าส่งมอบค่าหรือชาติธรรมเนียมค่าส่งคืนทรัพย์สินนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทและก็ปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับประการที่1ครับผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อถึงเวลาต้องคืนนะครับการเรียกคืนนี้อาจจะปรากฏว่านะครับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับนะผู้ให้ยืมก็มีสิทธิที่จะไปดำเนินการในการเรียกคืนหากทางฝั่งของผู้ยืมปฏิเสธในการที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นผู้ให้ยืมก็สามารถไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ยืมนั้นมีการคืนทรัพย์สินที่ยืมดังกล่าวตรงนั้นได้และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวนะครับจากการที่ขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ให้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะในการที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการใช้ทรัพย์นะตามอำเภอใจนะครับของผู้ให้ยืมขอไปของผู้ยืมนะครับนะกล่าวคือเมื่อมีการตกลงให้ยืมไปเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะครับผู้ยืมจะไปดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินนั้นมิได้นะครับหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับอันเกิดจากตัวทรัพย์ก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจจะระงับลงนะครับได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1นะครับถ้าเวลายืมได้มีการกำหนดกันเอาไว้ในสัญญานะครับสัญญายืมย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อพ้นระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับอย่างที่ได้มีการทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับดังนั้นผู้ยืมนะครับก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่านะครับกำหนดที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานั้นคือเมื่อใดโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้สอยทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแล้วนะครับผู้ยืมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปส่งมอบทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนไปยังผู้ให้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำตาลเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับบอกว่ามีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอีก2วันถัดไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับอีก2วันถัดไปเนี่ยจะนำน้ำตาลมาคืนแบบนี้นะครับเมื่อถึงอีก2วันถัดไปนะครับนะในส่วนของตัวผู้ยืมจะต้องมีการนำน้ำตาลที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมเราจะคืนน้ำตาลลักษณะอื่นไม่ได้เช่นมีการยืมน้ำตาลทรายมาจะไปคืนเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ได้คืนเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไม่ได้ต้องเป็นชนิดประเภทและปริมาณเดียวกันด้วยนะครับต่อมาถ้าเวลายืมไม่ได้มีการตกลงหรือกำหนดเอาไว้ในสัญญานะครับผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ยืมเลยนะครับได้มีการทราบล่วงหน้าซะก่อนเพื่อให้ทางฝั่งของผู้ยืมได้มีการจัดเตรียมทรัพย์สินที่ยืมนั้นคืนให้กับผู้ให้ยืมเนี่ยภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพียงใดนะครับนะขึ้นอยู่กับความหาง่ายหายากของทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันถ้าเป็นกรณีของการยืมข้าวสารเพื่อใช้ไปหุงหาอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีการคืน

ข้าวสารที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ที่อาจจะปกติไม่ค่อยได้พบนะครับเนื่องจากเป็นข้าวสารต้นฤดูนะแล้วก็ปลูกในที่ที่อาจจะพิเศษจริงๆแบบนี้ก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่ไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยนานเกินกว่าป

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
2: ดีค่ะ
11: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
11: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
12: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
13: ยากได้ภาษาค่ะ
11: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
14: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
15: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: สวัสดีค่ะ
11: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
15: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
17: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
18: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
19: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
10: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
5: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
3: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
20: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
22: คือเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบ

0: คิดว่าระบบนี้มัน
1: ยามเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งครับใครจะรู้ว่าที่ทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้นะครับอยู่ในรอบๆกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับซึ่งทุ่งนาแห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมกันนะครับเพื่อทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ครับนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรแบบอินทรีย์รวมถึงการแปรรูปผลผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของการแปรรูปข้าวนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตามไปดูเรื่องราวเหล่านี้ครับในช่วงเช็คอิน

0: ตอนนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยอะค่ะก็คือในชุมชนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมหลักๆหรืออาชีพหลักๆก็คือเป็นทำนาหรือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่กทมนะคะและของเรานะมีการรวมกลุ่มนะคะเป็นการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยโดยมีสมาชิกในกลุ่มเน้นกลุ่มที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักมีการปลูกผักปลอดสาร
1: การรวมตัวจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2557ซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้นสมาชิกแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 1,500 บาทค่ะ
0: ตอนนั้นเราคือแค่ปลูกผักบริโภคเองเหลือแล้วเราก็จำหน่ายในชุมชนจำหน่ายที่หมู่บ้านอยู่ข้างๆชุมชนตลาดเรายังไม่กว้างแล้วก็มีการขยับขยายขึ้นมาจนปี60เรามีโครงการดีๆจากทางเกษตรจังหวัดนะคะเข้ามาแนะนำโดยผ่านที่เกษตรอำเภอที่ดูแลในพื้นที่เข้ามาพูดคุย
2: สำนักงานเกษตรพื้นที่1มีนบุรีนะครับกรมส่งเสริมเกษตรนะครับก็สำนักงานเรานะครับก็ได้มาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนะครับผมตามบริบทของชุมชนบริบทของพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเขตคลองสามวานะครับผมสามวาตะวันออกเนี่ยมีเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพเนี่ยทำนาปลูกข้าวกันนะครับประมาณ500ครัวเรือนครับมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 9,000 กว่าไร่นะครับผมซึ่งทางสำนักงานเนี่ยมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าเรื่องของการประกันรายได้นะครับผมส่งเสริมด้านการผลิตนะครับผมส่งเสริมด้านการเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มนะครับเราได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับให้มีการรวมกลุ่มนะครับสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยนะครับเราก็ได้มาส่งเสริมความรู้เรื่องของการรวมกลุ่มให้องค์ความรู้ต่างๆนะครับสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปข้าว
0: สินค้าของเราตอนนี้อย่างผักเรามีพวกวอเตอร์เกตมีพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการแปรรูปของเราจะมีการแปรรูปโดยเอากล้วยที่มีในชุมชนนะคะเอามาทําเป็นกล้วยแยมแล้วก็จะทํามาเป็นคุกกี้กล้วยตากแล้วก็คุกกี้บานาน่าโรนะคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็จะมีออเดอร์ซีนสุญญากาศของเป็นกิโลเรามีออเดอร์หลักอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะเป็นถังก็คือในชุมชนข้างเคียงแล้วก็ในละแวกที่ในชุมชนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือของเรานะคะเราทําเป็นกล้วยตากเสียบไม้แล้วก็เป็นกล้วยตากคล้ายๆลักษณะไอติมก็คือวัยรุ่นจะชอบมากนะคะก็คือการหยิบจับหรือการทานจะง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็คือสินค้าที่เราแปรรูปที่ว่าเป็นหลักๆเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้มากนะคะก็คือทําเป็นไอศกรีมข้าว
2: เมื่อเกษตรกรเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วนะครับเกษตรกรเนี่ยผลก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้หลักซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยทำนากันอยู่แล้วนะครับเมื่อมารวมกลุ่มเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เสริมเพิ่มรายได้นะครับเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มกันในชุมชนนะครับทำให้เนี่ยชุมชนของเกษตรกรชุมชนแห่งนี้เกิดความเข้มแข็งขึ้นครับ
1: คุณผู้ชมคะผืนนาที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นหนึ่งในแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะรวงข้าวก็จะถูกเก็บเกี่ยวเข้าสู่โรงสีชุมชนเพื่อขัดสีเมล็ดข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารค่ะสิ่งนี้เองคือวัตถุดิบสำคัญที่เตรียมไว้สำหรับนำมาปรุงแต่งเป็นของหวานอาหารสุขภาพทานสบายได้ความอร่อยค่ะ
0: อันนี้จะเป็นไอศกรีมที่ทางกลุ่มวิสาหกิจเราทำอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะที่เรานำมาแปรรูปเป็นไอศกรีมนะคะอย่างกล่องนี้นะคะจะเป็นข้าวสังหยดนะคะจะเป็นของเครือข่ายของกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากพัทลุงนะคะข้าวสังหยดเขาจะมีสรรพคุณทางสารอาหารที่เยอะมากเป็นข้าวหยาบที่ละมุนลิ้นลูกค้าจะติดใจเรื่องการสัมผัสความละมุนลิ้นนะคะความนุ่มนะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นกล่องนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวลืมผัวสรรพคุณของเขาก็คือช่วยเรื่องความจำต้านอนุมูลอิสระนะคะจะเป็นข้าวที่นุ่มละมุนลิ้นแล้วก็มันจะมีความหอมละมุนมากกว่าข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็ ตัวนี้กล่องนี้นะคะจะเป็นกข.43จะเป็นข้าวที่กลุ่มเกษตรกรของสมาชิกปลูกเองนะคะจะเป็นข้าวดัชนีแป้งและน้ำตาลต่ำเวลาทานเนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆรสกะทิจะมีความมันความละมุนเหมือนรสกะทินะคะนะคะแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงก็คือจะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่เขาจะมีความหนืดความกรุบของเปลือกข้าวกล้องสารอาหารก็คือเรื่องความจำเสื่อมเรื่องอัลไซเมอร์นะคะอันนี้จะปลูกในพื้นที่ของกลุ่มค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมได้นั่งอยู่กับคนสำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นคนบุกเบิกแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อการปลูกข้าวแล้วก็มีการแปรรูปผลิตผลต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันนะครับถึงเรื่องนี้นะครับนั่นคือพี่เล็กนั่นเองครับสวัสดีครับอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือไอศกรีม
1: ใช่
0: ที่มีแบรนด์ชื่อว่าไอดินนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มนะครับที่นี่มีข้าวเยอะใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอาชีพหลักของเราเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษอะค่ะก็คือเราจะทำภาคการเกษตรทำนาเป็นหลัก
0: คือทั้งหมดในบริเวณนี้คือทำเกษตรข้าวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับ
1: ปกติแล้วกันเราทำนากันเนี่ยเราจะทำกันแบบเหมือนญาติพี่น้องกันอยู่แล้วสมัยก่อนก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วแต่ว่าการรวมกลุ่มเนี่ยก็คือเราได้ความคิดมาจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก่อนแล้วก็มีการไปหาองค์ความรู้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาก่อนที่เราจะรวมกลุ่มก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอาชีพเชิงเดียวเนี่ยเหมือนว่าเราจะไปไม่รอดก็คือการทำนามันจะมีเวลาพักแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บเราจะมีรายได้เข้ามาทุกวันมันจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมมากกว่าที่เราจะเอาเงินจากในนาข้าวมาใช้
0: ข้าวที่ปลูกเนี่ยครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างตอนนี
1: ้ก็คือในพื้นที่ของทางกลุ่มหรือในเขตของเราปลูกนะคะก็จะมีกขอทั่วไปแต่ว่าหลักๆที่เรามาเน้นแปรรูปอะค่ะก็คือมีข้าวไรเบอรี่แล้วก็กขอ43พวกกขอทั่วไปที่ได้รับรองจากกรมการข้าวนี่เราก็จะปลูกอันนั้นก็คือเราปลูกจำนวนที่ปริมาณที่ว่าส่งลงสีอันนี้ตีเป็นข้าวเปลือกหรือว่าข้าวไก่อะค่ะ
0: สัดส่วนของการปลูกอะครับหรือว่าผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งอะครับแบ่งเป็นส่วนๆยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็คืออย่างของในกลุ่มมันจะมีสมาชิกถ้าเกิดว่ารวมแปลงนามันก็จะประมาณพันกว่าไร่เฉพาะในกลุ่มนะคะเพราะว่าของเราเป็นนาแปลงใหญ่ของกรุงเทพด้วยแต่ว่าเราก็จะแยกส่วนมาสำหรับแปรรูปเนี่ยอยู่ประมาณ 50% 50% นี้ก็คือจะเป็นแปรรูปสีเป็นบรรจุภัณฑ
0: ์
1: เป็นข้าวสารขายแบบนี้แล้วก็อีกประมาณ 20% เราก็จะแปรรูปโดยใช้เนื้อของข้าวนะคะเป็นการทำแทนแป้งแล้วก็มาแปรรูปเป็นไอศกรีมอะค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดทำเป็นไอศกรีมขึ้นมาแรกๆไปศึกษาอะไรมาจากไหนหรือเปล่าพ
1: ี่เรามาคิดอย่างเทศกาลหรือว่ากิจกรรมวันเด็กหรือว่างานบวชงานศพงานบุญต่างๆเนี่ยเราต้องสั่งไอศกรีมจากข้างนอกเข้าเราน่าจะทำของเราเองขึ้นมาได้ก็เลยมีการพูดคุยแล้วมีการรวมกลุ่มกันทำ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็ดึงจุดเด่นนั้นขึ้นมาเป็นไอศกรีมนะครับแล้วก็มีการแปรรูปแบบอื่นอีกไหมนอกจาก
1: ของเราทำเป็นคุกกี้กล้วยด้วยแต่ว่าในเนื้อแป้งของคุกกี้เราจะใช้ข้าวไรเบอรี่เป็นส่วนผสม
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างที่แปรรูปออกมาคือเราจะใช้ส่วนผสมของข้าว
1: เราจะเน้นวัตถุดิบที่มีในชุมชนลำดับแรกก่อนในชุมชนมีอะไรเราจะพยายามใช้ตัวนั้นก่อนแล้วก็จะดึงอาชีพหลักของเราเข้ามาด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมในการแปรรูปพี่เล็กจะเน้นนำพืชที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนมาใช้อย่างเช่นกล้วยอ้อยมะพร้าวรวมทั้งพืชอีกหลายอย่างซึ่งพืชเหล่านี้เราจะเห็นเรียงรายตามคณาของชุมชนค่ะ
0: แล้วไอศกรีมที่เราทำนี่นะครับเราใช้ข้าวของเราหรือว่าใช้ข้าวจากที่อื่นด้วย
1: เราจะใช้ข้าวในพื้นที่จะมีอยู่2ตัวค่ะจะมีกขอ43กับไรเบอรี่อันนี้ก็คือเป็นโมเดลของเราเลยเป็นข้าวที่เราปลูกแล้วก็เป็นแปลงนาที่อยู่ในกทมเป็นเกษตรในเมืองอันนี้เราอยากจะชูโมเดลหลักๆก็คือ2ตัวนี้แต่ว่าข้าวเหนียวลืมผัวกับข้าวสังหยดของเราเนี่ยไปกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมอร์อันนั้นเราเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมอร์เพราะว่าในกทมไม่สามารถปลูกข้าว2ตัวนี้ได้มันเป็นข้าวเฉพาะถิ่น
0: ก็คือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวมาทำเป็นรสของไอศกรีมด้วยซึ่งมีกี่รสนะครับ
1: จะมี4ข้าวอะค่ะ
0: มีข้าวสังหยดไลเบอรี่ก็ขอ43แล้วก็ข้าวเหนียวลืมผัวซึ่งกลิ่นและรสชาติของข้าวแต่ละชนิดเนี่ยก็มีแตกต่างกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการรักษาสุขภาพที่แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆชะลอความแก่มากมายทีเดียวนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน
1: ์
0: สำหรับคนที่รักสุขภาพนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงเพราะว่ากระแสในช่วงนี้เนี่ยคนกำลังนิยมในเรื่องของการรักสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของออร์แกนิกเนี่ยสำคัญแล้วก็การปลูกผักอินทรีย์ด้วย
1: ใช่ของเราก็คือจะเน้นก็คือลดละเลิกสารเคมีอยู่แล้วก็คือเราอยากจะให้กลุ่มลูกค้าได้สะท้อนย้อนกลับมาว่า1

0: ุณได้ทานของที่เราทำหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ว่าเป็นแบรนด์ไอดินของกลุ่มที่ว่ากลุ่มที่พวกเราทำนะ1ดีต่อสุขภาพ2ได้ความอร่อย
1: ครับ
0: 3ก็คือเป็นการย้อนกลับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1: ครับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ
0: ก็คือ 70% 7ประมาณ 75% จะอยู่ในระดับที่70อัพ
1: โอ้ผู้สูงอายุแล้วนะ
0: ใช่ดังนั้นเราจะดึงเยาวชนเข้ามาช่วย
1: คราวนี้แบรนด์นะครับเห็นชื่อไอดินก็ค่อนข้างเก๋แล้วก็แหวกใหม่นี่เราแต่งกันยังไงอะอายุ70แล้วทำไมได้ออกมาเป็นไอดิน
0: ก็คือคำว่าไอดินเราเวลาเราเกี่ยวข้าวใหม่ๆมันจะมีกลิ่นความละมุนกลิ่นหอมของไอดินแล้วก็ข้าวขึ้นมาก็คือแล้วคำว่าดินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราทำกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่บรรพบุรุษคำก็คือไอดินมันจะมีความหอมละมุนของดินแล้วก็ดินสร้างอาชีพให้กับเราก็เลยใช้แบรนด์ว่าไอดิน
1: แสดงว่าวัตถุดิบหลักของการทำไอศกรีมหรือว่าคุกกี้นี่ก็คือข้าวที่เป็นข้าวดิบๆนี่นะฮะ
0: เราอย่างทำเป็นคุกกี้เนี่ยเราจะเอาข้าวดิบทำก่อนเอาข้าวดิบทำก่อนแต่ว่าเราจะใช้ในระบบที่ว่าเอาไปบดแล้วก็ร่อนเหมือนสมัยก่อนใช้โม่โบราณแต่ทำเป็นไอศกรีม
1: เนี่ย
0: ใช่ถ้าเกิดทำเป็นไอศกรีมปุ๊บเราต้องทำข้าวให้ผ่านกรรมวิธีผ่านความร้อนแล้วก็สุกก่อน
1: ก็คือเหมือนหุงข้าวให้ข้าวสุกมาก่อน
0: แต่ว่าเราจะหุงกันแบบโบราณเราจะไม่ได้หุงแบบหม้อเสียบ
1: ทำไมถึงต้องหุงแบบโบราณ
0: เราจะต้องใช้น้ำข้าวเป็นตัวเชื่อมแทนสารเหนียวเพราะของเรานี่ที่ทำอยู่ไอศกรีมของเราจะไม่ใช้พวกสารเหนียวหรือว่าทางศัพท์พวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันพวกสาร SE อ่ะ
2: SE คือสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้อนุภาคของเหลว2ชนิดที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันรวมกันได้และให้ความคงตัวใช้ในการผลิตไอศกรีมและของหวานแช่แข็งค่ะ
0: จุดเด่นของทั้งกลุ่มเนี่ยคือเวลาละลายแล้วเนี่ยของเขาจะไม่เป็นเมือกสามารถที่จะไปใส่ฟิตก็คือจะคืนสภาพเหมือนเดิมจะไม่เป็นเกล็ด
1: ก็คือคุณค่าทางอาหารของข้าวนี่ไม่หายไปเลยนะครับจะเห็นว่าข้าวเนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการทำการแปรรูปของที่นี่เลยมีทั้งไอศกรีมแล้วก็มีทั้งคุกกี้เราใช้ทั้งข้าวแล้วก็น้ำที่ต้มน้ำข้าวที่ได้นะครับก็คืออยู่ในส่วนผสมของไอติมทั้งนั้นเลยเรียกว่ามีประโยชน์หลากหลายเลยครับพี่
0: ใช่
1: คราวนี้ครับจะทำยังไงครับให้ไอติมของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเห็นว่าที่นี่ต้องมีท็อปปิ้งด้วย
0: อ๋อท็อปปิ้งเราจะใช้ข้าวไลเบอรี่ที่เรามาทำเป็นไอศกรีมนั่นแหละค่ะที่เราใช้ท็อปปิ้งเป็นข้าวไลเบอรี่นะคะคือ1เราอยากจะให้ผู้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคอยากจะให้รู้ว่าข้าวของเราเนี่ยคือปลอดสารมันจะสามารถเวลาสัมผัสลิ้นเนี่ยมันจะแยกแยะถึงความนุ่
1: ม
0: ข้าวใช้สารเคมีกับปลอดสารเวลาลูกค้าที่เคยทานเนี่ยสัมผัสลิ้นแล้วมันจะแยกกันได้เลยข้าวของเราจะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มมีความละมุนทานแล้วมันจะรู้สึกอรรถรสในการกินเราก็เลยใช้เป็นท็อปปิ้งแล้วก็การที่เราใช้ใจซื้อใจกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเป็นตัวการันตีคุณภาพของสินค้าของเรา
1: ครับนอกจากวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จะแปรรูปเป็นไอศกรีมเป็นคุกกี้หลากหลายเพื่อจำหน่ายแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงถึงวิสาหกิจเครือข่ายด้วย
0: ใช่
1: ครับเป็นการเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมาใช้ร่วมด้วยใช่ไหม
0: ใช่อัน
1: นี้คือยังไงครับอ
0: ันนี้จะเป็นกระทงใบจากจ้ะเวลาช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนเราก็ต้องเข้าไปในยุคอีกเทรนด์นึงพูดกันง่ายๆนะคะก็คือเป็นการเรื่องมลภาวะหรือมลพิษเราพยายามหาวัตถุดิบที่มันสามารถย่อยสลายทางธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ว่ามันจะสามารถที่จะบรรจุสินค้าของเราได
1: ้
0: หรือว่าเข้ามาเชื่อมโยงกันได้โดยที่ว่าเราเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมอร์อยู่แล้วแล้วก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจที่เราจะสามารถเชื่อมโยงเป็นการสร้างภาคีหรือเครือข่ายกันได้อยู
1: ่ก็คือใช้อันนี้ย่อยสลายได้ง่ายเนาะ
0: อันนี้ย่อยสลายทำ
1: เป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวแล้วก็สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคือใส่ไอศกรีมเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วเราสามารถอัพราคาพอทีบางทีมันจะมีกลุ่มลูกค้ายิ่งเป็นวัยรุ่นเขาจะเห็นปุ๊บเขาจะไม่สนค่ามันเป็นเทรนด์ที่ว่าเอาไปเซลฟี่แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราแล้วส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราบางทีน้องๆเข้ามาซื้อเราก็จะพยายามบอกน้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะน้องเขาบอกโอ้มันดีมากไอเดียเก๋เขาก็ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของเขาเราก็ได้ลูกค้าตอบกลับมา
1: ครับฟังจากพี่เล่าแล้วเนี่ยแล้วพี่เนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการตลาดเล็กน้อยละตอนนี้นี่คือการตลาดหรือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยทำยังไงครับ
0: ของทางกลุ่มพี่ตอนนี้เราพยายามดึงเยาวชนในชุมชนเข้ามาช่วยเพราะอย่างพวกพี่ พวกพี่แบบความรู้กันไม่ได้เยอะก็คือเราจะถนัดทำแต่ว่าเราถนัดที่จะไปหาองค์ความรู้เข้ามาเติมว่ามันจะแนวทางมันจะเป็นแบบไหนบ้างมันน่าจะมีไอเดียอะไรบ้างแล้วก็จะมีกลุ่มพวกนักศึกษาเข้ามาช่วยเรื่องตลาดข้างนอกมันเป็นในลักษณะนี้นะมันน่าจะเป็นรูปแบบนี้นะเขาก็จะเข้ามาบอกเข้ามาอะไรค
1: ่ะแต่ตอนนี้ผมว่าก็มีเข้ามาบ้างครับในเรื่องของการตลาดยังรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์วัยรุ่นชอบอะไรแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงชอบเซลฟี่ด้วยอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ถ้าเรารู้ถึงลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อว่าเราก็สามารถผลิตได้ตรงใจลูกค้าแล้วก
0: ็
1: ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการเปรียบเทียบรายได้ครับตั้งแต่แรกที่เราปลูกข้าวเพื่อขายและส่งออกถูกไหมฮะแล้วเอามาแปรรูปเป็นพวกไอศครีมหรือว่าคุกกี้แบบนี้รายได้แตกต่างกันเห็นชัดไหม
0: ก็คือเอายกรายได้ในสมาชิกในชุมชนก่อนจากที่เขาเคยใช้เงินจากการทำนาเป็นการซื้อกับคงกับข้าวหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของลูกนะก็คือตัวนั้นดรอปไปเลยก็คือเขาจะใช้เป็นเงินปันผลจากตรงนี้แล้วก็ค่าแรงจากตรงนี้ก็คือเป็นการอุดรอยรั่วเลยเพราะองค์เนี่ยบางทีมันรั่วเยอะเนี่ยบางทีเราอุดไม่ได้แต่นี้เรารู้จุดแล้วเราจะอุดตรงไหนก็คือจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอ่ะมันดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บอันนี้เราจะใช้เป็นตัวดัชนีการชี้วัดก็คือสมาชิกของเราก่อนแต่เรื่องตลาดของกลุ่มตอนนี้ก็คือของเราโอเคในระยะหนึ่งแต่ถามว่ามันพอไหมไม่พอเพราะว่าในอาชีพของเราเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีกรอบว่าจะหยุดอยู่แค่ตรงไหนที่มันสามารถที่จะเราจะไปเรียนรู้หรือมาเติมเต็มได้เราก็จะพยายามแสวงหาแต่ว่าเราก็จะพยายามดูว่ามันเหมาะกับวัตถุดิบเราหรือว่ากลุ่มที่เราทำเราจะสามารถที่จะเข้าไปเจาะตรงนั้นได้ไหมถ้าเกิดว่ามันยังที่ว่ามันยังหนักหนาสาหัสปุ๊บเราก็เริ่มถอยหลังมาคุยกันก่อนถ้าเกิดว่าเราจะไปเข้ากลุ่มตลาดตรงนี้เราจะต้องทำแบบไหนหรือเราเปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจจิ้งแบบแพ็กเกจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็นับว่าเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็มีการพัฒนาศึกษาความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้กลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและนี่แหละครับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปผลิตผลที่เกิดขึ้นได้จากดินเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรที่ทำเองโดยไม่ใช้สารเคมี 100% เลยครับในแบรนด์ที่มีชื่อว่าไอดินนั่นเองครับอันนี้ผมขอชิมก่อนเลยได้ไหมครับ ละลายกัน

0: green.
1: เราตั้งเป็นโมเดลของทางกลุ่มไว้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่มีงานกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าทุกปีนะคะเราจะมีการย้อนกลับให้กับสังคมเรามีการนำไอศกรีมของเราค่ะไปเลี้ยงเด็กพิการซับซ้อนที่บ้านปากเกร็ดอันนี้เราทำอยู่ทุกปีเราทำมา2 ปี 2 ปีครึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องวันเด็กของเราเนี่ยก็คือจะมีการย้อนคืนให้กับสังคมเหมือนกันแล้วก็จะเอาไปให้กับตามชุมชนหรือว่าตามสุเหร่าที่เขาขอมาเราก็จะไอศกรีมที่เราทำเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะและอย่างของทางกลุ่มที่ทำกันอยู่เราไม่ได้ว่าทำแล้วเราจะปิดกั้นความรู้ไว้เฉพาะแค่กลุ่มเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มของทางกลุ่มไม่ได้ว่ามีกลุ่มแปรรูปอย่างเดียวเรามีการทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพก็คือลดละเลิกสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ว่าผลผลิตที่เราทำก็คือต้องปลอดสารจริงๆนะคะเรามีการให้องค์ความรู้เราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับตามโรงเรียนหรือก็ตามชุมชนที่ว่าเขาต้องการลดละเลิกสารเคมีด้วยส่วนนึงนะคะแล้วก็ทางกลุ่มที่ทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักพัฒน์ประสานมาก็คืออยากจะเรียนรู้ด้านอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาต้องการองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เราก็ไปสอนให้อ่ะค่ะตอนนี้เราถือว่าเราไม่ได้ไปแล้วเราไม่ได้คิดเป็นค่าตอบแทนกลับมาเราถือว่าเราเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็แบ่งปันในอาชีพเพราะว่าเราถือว่าอาชีพเกษตรกรมันไม่ได้มีแค่ประตูเดียวมันมีทางออกทุกประตูเราสามารถที่จะให้องค์ความรู้ได้รอบด้านนะคะมันมีปัญหาทุกครั้งตั้งแต่การเราเริ่มนะคะแต่หนูขอแนะนำว่าการที่เราจะรวมกลุ่มกันได้เอาคนที่พูดภาษาเดียวกันก่อนมันจะเป็นการทำงานที่ง่ายเข้าใจแล้วก็การมีปัญหาหรือการพูดคุยปรึกษาเนี่ยมันจะน้อยแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่รอบนอกอ่ะเขาจะมองเห็นเองว่าเราทำในระบบไหนเขาจะค่อยๆก้าวเข้ามาปัญหามีทุกอย่างแต่ว่าเราค่อย

0: แก้เพราะว่าที่ปรึกษาเรามีรอบด้านภาคีที่อยู่กับเกษตรนะคะหลักๆเลยก็คือเจ้าหน้าที่เกษตรเขาจะเป็นที่ปรึกษาทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคอยให้กำลังใจนะคะคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรเราพยายามอย่าท้อ1ใจถามใจดูก่อนว่าถ้าเกิดเรามีการรวมกลุ่มกันแล้ว1ประเด็นหลักที่เรามุ่งมั่นเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเพราะอะไรนะคะแล้วก็เราค่อยมาฉีกช้อยว่าเราทําแล้วเนี่ยเราจะเอาไปวางไว้จุดวางไว้หมุดตรงไหนบ้างตลาดอยู่ตรงไหนนะคะแล้วสินค้าที่เรามาอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าคนที่ทํารวมกลุ่มไปแล้วนะคะอาจจะมีล้มบ้างลุกบ้างเหมือนที่ทั้งกลุ่มทําไม่ได้เป็นมันไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้เราเคยน้ําตาตกในกันมาเยอะนะคะแต่แล้วว่าเราไม่เคยท้อนะคะตราบใดที่เรายังมีภาคียังมีเพื่อนที่สามารถให้คําปรึกษาได้นะคะตราบใดที่เรายังมีใจที่เรารักในอาชีพนี้นะคะเราสู้แล้วพยายามหาเก็บเกี่ยวความรู้นะคะสู้ได้ท้อได้แต่ว่าเราไม่เคยคิดถอยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เรามาจากใจมันเป็นอาชีพที่เรารักทุกอย่างมันปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้มีว่ามีปัญหาแล้วเราจะจบตรงนั้นปัญหามีเอาไว้ทบทวนบทเรียนว่าเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วเราจะย้อนกลับไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตรงไหนนะคะก็คืออยากจะขอให้กําลังใจทุกกลุ่มอะค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขจากการให้และการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําใสดอกไม้สวยกันไปแล้วนะครับและคุณผู้ชมคงจะสัมผัสได้ถึงความสุขนี้และก็อิ่มเอมใจไปพร้อมๆกับผมนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้รวมถึงช่องทางการติดตามรับชมย้อนหลังด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูแนวคิดซิว่าเรื่องของไม่ชำระหนี้เนี่ยมีแนวคิดมาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าการไม่ชำระหนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลูกหนี้จะผิดนัดหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยในเรื่องของถ้าเราจะแบ่งเรื่องของการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นได้เป็น3กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1เราก็จะรู้ว่านี่1คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้นะคะจำไว้นะคะว่าไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้2เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3เนี่ยนักศึกษาจะงงนิดนึงก็ต้องไปดูในรายละเอียดกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกำหนดนะแต่ว่าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยว่าไอ้การกำหนดเวลาชำระหนี้ที่กำหนดกันเอาไว้เนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะนี่ก็รู้ละว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะมี3กรณีใหญ่ๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีนักศึกษาต้องเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าไอ้นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหรือนี่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยมันแบ่งออกเป็นในประเภทย่อยๆอีกกี่ประเภทนะคะกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการผิดนัดเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยหนี้ถึงกำหนดทุกอย่างแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการผิดนัดเนี่ยจะแยกออกจากกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดเนี่ยเป็นเรื่องของผลทางกฎหมายกฎหมายกำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นใดเนี่ยลูกหนี้จะผิดนัดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญก็ที่จะถือว่ากรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยก็คือต้องมี3ขั้นด้วยกันนะสรุปได้นะคะก็คือ1เมื่อกี้เรารู้แล้วล่ะว่ามีหนี้เป็นประเภทไหนนะคะหนี้จะต้องถึงกำหนดแล้วนะคะถึงกำหนดชำระแล้ว2กรณีบางกรณีลูกหนี้จะเจ้าหนี้จะต้องเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะคะและ3ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่ากรณีใดที่เจ้าหนี้ต้องเตือนกรณีใดที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนลูกหนี้นะคะ3ผลของการลูกหนี้ผิดนัดเป็นยังไงบ้างนะคะลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ย1ก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน2เจ้าหนี้บอกปัดไม่ชำระหนี้ไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเรื่องจากการที่ชำระหนี้การเป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเนื่องมาจากผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด3นะคะการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยทั่วไปของเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็ลูกการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้นี้เรามารู้แล้วล่ะว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กรณีคือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดมาดูกรณีแรกก่อนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยออกไปได้อีกนะคะก็คือข้อที่1หนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เลยนะคะว่าคือเหมือนกับไม่รู้เลยว่า

กำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะมาดูพฤติการต่างๆได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203นะคะมาตรา203ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงไม่ได้ท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมที่จะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันนะคะมาตรา203ได้วางหลักเอาไว้ว่าในวรรคแรกนะคะว่าเป็นกรณีที่หนี้ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่มีพฤติการใดอนุมานได้วันกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือเป็นวันเดียวที่ได้มีการก่อหนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย203ก็เลยเป็นบทที่กำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือเป็นกำหนดที่ลูกหนี้จะทำการชำระหนี้ของตัวเองนะคะให้แก่เจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็น203แล้วเนี่ยก็จะถึงกำหนดเมื่อที่ได้มีการนะคะทำชำระหนี้กันไว้นะคะก็คือไม่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือวันที่ก่อหนี้นั่นเองนะคะก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตว่าวันหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเนี่ยกับการที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะคะอย่าไม่ใช่ว่าพอถึงเราบอกว่าเป็นวันเดียวกับก่อนหนี้แล้วลูกหนี้จะผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยมันก็จะมีเป็นกรณีไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปในมาตรา204นะคะแต่นี้เรามาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เนี่ยก็คือตามมาตรา203วรรคแรกนะคะกรณีที่2หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกันได้ว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเรามาดูจากพฤติการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาดังนี้นะคะก็คือ1เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะชำระหนี้เมื่อใดแต่2แล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้โดยใช้เหตุการณ์หรือเงื่อนไขอื่น3ไม่ได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีพอเข้า3กรณีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกที่ว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แต่อย่างไรล่ะที่เราจะอนุมานจากพฤติการได้เราก็มาดูพิจารณาต่อว่าพฤติการต่างๆอนุมานได้หรือไม่ว่ามันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่ถ้าอนุมานไม่ได้เลยก็เป็นไปตาม203วรรคแรกที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะแต่ถ้ามันพอจะอนุมานจากพฤติการได้ก็จะพิจารณาเมื่อพฤติการนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นสมมุติว่าเราไปยืมรถยนต์นะคะรถยนต์ขับไปนะคะรถยนต์เพื่อนขับไปเพื่อเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะเราบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยืมรถหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเอาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็แต่ก็พูดแค่นี้นะคะไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะคืนเมื่อไรเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่พอจะอนุมานจากพฤติการได้ว่าจะต้องคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะพออนุมานได้ตัวอย่างอ่ะถ้านาย1เนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปจากนาย2บอกว่าจะเอาไปใช้ถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรดังนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้กำหนดเวลาส่งคืนกันเอาไว้กับกล้องถ่ายรูปแต่ตามพฤติการเนี่ยก็พอจะอนุมานได้ว่ายืมเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จจากการฉลองปีใหม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะต้องคืนกล้องให้อันนี้สามารถจะพออนุมานได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีแรกที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปว่านี่ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็เช่นใน1ยืมกล้องถ่ายรูปจากใน2ไม่ได้พูดอะไรเลยบอกยืมกล้องถ่ายรูปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่อันนี้จะพอบอกยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็จะพออนุมานว่าเทศกาลฉลองปีใหม่จบสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเอากล้องมาคืนนะคะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานจากกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มันก็จะไม่ใช่มีหัวข้อย่อยหัวข้อเดียวละนะคะเรามาดูซิว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระอาจแบ่งได้เป็นกี่กรณีนะคะกรณีแรกอันเนี้ยชัดเจนเลยก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะตามมาตรา204วรรคแรกนะคะก็พูดถึงว่าถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด
ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะและวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาเอาไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย กำหนดเวลาชำระหนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดชำระหนี้เป็นการแน่นอนแล้วนะคะเช่น1นาย1เนี่ยทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดจะชำระใช้คืนในวันที่1สิงหาคม2563นะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันเป็นวันแห่งปฏิทินก็คือ1สิงหาคม2563กำหนดไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือ1สิงหาคม2563หรือจะคืนภายใน6เดือนนับแต่วันทำสัญญาอันนี้ก็นับได้แต่วันแห่งปฏิทินก็คือ6เดือนนับแต่วันทำสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแห่งปฏิทินก็หมายถึงการกำหนดวันเดือนปีรวมถึงการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายวันภายในกี่วันนับแต่วันเริ่มต้นนับกี่เดือนกี่ปีรวมถึงเป็นรายเดือนทั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถามลูกหนี้นะคะไม่ต้องเตือนลูกหนี้ลูกหนี้จะผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องผิดนัดนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องผิดนัดอีกทีนึงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนาย1กู้เงินนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดคืนเมื่อ8สิงหาคม63นี่ก็ย่อมถึงกำหนดชำระภายในชำระในวันที่8สิงหาคม63นะคะส่วนในตามมาตรา204วรรค2ในตอนท้ายที่บอกให้เรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นก็คือตัวอย่างท่านใด1ทำสัญญากู้ยืมเงินใน2 20,000 บาทซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้แต่มีข้อตกลงว่านาย2เจ้าหนี้จะเรียกเงินปล้นคืนเมื่อใดเนี่ยนาย2จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า20วันนะคะดังนี้เนี่ยนาย2ได้แจ้งให้นาย1ทราบแล้วเพื่อให้นำเงินมาชำระนะคะก็ต้องให้เวลา20วันนับแต่วันที่บอกกล่าวพอครบกำหนด20วันแล้วเนี่ยนาย1ไม่ชำระเงินคืนนาย1ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดโดยที่ไม่ต้องเตือนเช่นเดียวกันก็ถือว่าไม่มีกำหนดเวลาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา204วรรค2หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะในกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ยันไว้แต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินมันจะไปคล้ายๆกับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระที่พอจะอนุมานตามพฤติการได้แต่อันนี้จะละเอียดลงไปอีกคือว่าเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กำหนดเวลาชำระหนี้นั้นเนี่ยอาจกำหนดโดยใช้เหตุการณ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยตัวอย่างนายหนึ่งยืมรถเรายืมรถยนต์เพื่อนนะคะเพื่อจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บอกกำหนดเวลาที่จะคืนกันไว้กับเพื่อนว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมนะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ได้บอกอะไรกันเลยบอกว่าจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอันนั้นก็พอจะอนุมานตามพฤติการได้ว่าคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่อันเนี้ยบอกกำหนดเวลากับเพื่อนเอาไว้เลยว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้คือคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่มาอีกกรณีนึงที่กำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายใดตามมาตรา203วรรค2มาตรา303วรรค2บอกว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แล้วแต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได้แล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้นะคะเป็นกรณีที่เป็นที่สงสัยเนี่ยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะก็คือให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้นะคะก็คือกำหนดเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเดียวนะคะกล่าวคือถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนถึงกำหนดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะได้รับประโยชน์แห่งเงินเวลานี้นะถ้าในส่วนที่ฝ่ายเกี่ยวกับฝ่ายลูกหนี้นั้นเนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเงื่อนเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้นะคะตามมาตรา192แล้วเนี่ยลูกหนี้จะสละเงื่อนเวลาเพื่อขอชำระหนี้ถึงกำหนดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเจ้าหนี้อย่างสมมติว่าเราไปให้เงินเป็นผู้ให้เงินกู้อย่างเงี้ยเราย่อมจะให้เงินเขายืมไปเพื่อจะได้รับประโยชน์แก่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำหนดกันเอาไว้ว่า
ก็คือเอ๊ะสงสัยซึ่งว่ามันเป็นประโยชน์

ฝ่ายใดถ้าไม่มีเป็นข้อสงสัยเลยเราก็จะให้แค่ประโยชน์แก่ลูกหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะมาคืนก่อนเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะเจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถคืนได้แต่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้จะได้รับทั้งหมดด้วยอันนี้เราก็ต้องมาดูสิว่าให้ดูสิว่าถ้าไอ้ประโยชน์ที่การชำระหนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นที่สงสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าการที่อย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างว่าให้เจ้าหนี้ให้ยืมเงินไปเพราะว่าเจ้าหนี้ต้องการดอกเบี้ยเนี่ยจะมาคืนก่อนไม่ได้ถ้าจะคืนก่อนต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วนะคะนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่านักศึกษาเนี่ยเวลาทำโจทย์นะคะในข้อสอบถ้าเกิดว่ามันออกเรื่องของการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนอย่ากระโดดไปถึงคำตอบเลยนะคะเรามาดูก่อนว่าขั้นแรกเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปก็คือหนี้เป็นหนี้ประเภทไหนก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งถ้าโจทย์ถามว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วหรือยังลูกหนี้จะต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าในโจทย์เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเป็นแบบไหนพอเรารู้แล้วว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหรือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยเรามาดูกรณีที่สองว่าลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายตามที่คนทั่วไปเข้าใจว่าการผิดนัดเนี่ยจะมีแต่เฉพาะหนี้เงินแต่ว่าการผิดนัดเนี่ยชำระหนี้ในกรณีของเรื่องหนี้ของเราเนี่ยจะเป็นชำระหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าวัตถุแห่งหนี้จะเป็นการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผิดนัดจึงอาจจะเป็นเรื่องของหนี้เงินหรือหนี้อย่างอื่นก็ได้นะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้เฉพาะว่าเป็นเรื่องหนี้เงินนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญที่จะดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือยังตาม204วรรค1ก็สรุปได้ว่า1หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังเราดูถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ไปดูข้อ2ต่อ2เจ้าหนี้มีการเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วหรือยังการเตือนก็คือการทวงถามนั่นเองนะคะจะนักศึกษาจะใช้คำว่าเตือนหรือทวงถามก็ได้นะคะและก็3เมื่อเตือนเมื่อทวงถามแล้วเนี่ยลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระหนี้นะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดก็กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องนะคะก็เตือนลูกหนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนลูกหนี้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแรกกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องลูกหนี้ผิดนัดเมื่อเจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็คือหนี้แบบไหนบ้างก็คือหนี้ข้อที่1ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้ตามมาตรา203วรรค1นั่นเองนะคะกรณีที่2ที่ต้องเตือนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะกรณีที่3ที่จะต้องเตือนก็คือกรณีที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่กำหนดเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3กรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะต้องเตือนต้องทวงถามลูกหนี้ก่อนนะคะถึงจะลูกหนี้ถึงถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ถึงจะผิดนัดจำไว้นะคะว่ากรณีที่ต้องเตือนก่อนมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยกรณีอีกอันนึงก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนเลยไม่ต้องทวงถามเลยมีอะไรบ้างก็คือ1หนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2นั่นเองนะคะก็บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยก็คือไม่ต้องเตือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรถึงไม่ต้องเตือนเพราะมีการกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินไว้เป็นการแน่นอนแล้วอีกกรณีนึงก็คือหนี้ละเมิดนะคะหนี้ละเมิดก็คือไม่ต้องเตือนนะคะตามมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ขึ้นชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรต่อไปเพราะฉะนั้นการทำละเมิดก็อย่างเราก็ไปดูนะคะตามกฎหมายที่ว่าด้วยละเมิดนะคะตามตั้งแต่มาตรา420เป็นต้นไป

นะคะกรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดก็คือมาตรา205นะคะก็บอกว่าตามมาตรา205เป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ที่จะต่อสู้ว่าตัวเองยังไม่ผิดนัดโดยอ้างว่าเหตุที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าข้ออ้างของลูกหนี้เป็นที่ยอมรับอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นที่ยอมรับของกฎหมายนะคะลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดแม้ว่าจะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วหรือว่าเจ้าหนี้จะเตือนลูกหนี้แล้วก็ตามพฤติการอะไรบ้างที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็อาจจะมีเรื่องเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุสุดวิสัยมาชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยคืออะไรก็คือเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นั่นเองก็คือที่เหตุใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้นะคะก็ลองไปดูมาตรา8ดูนะคะก็คือสรุปได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เกิดพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นอุบัติเหตุแผ่นดินไหวอุทกภัยวาตภัยนะคะ3ก็คือลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8นะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่เฉพาะเหตุสุดวิสัยนะคะมันก็จะเป็นกรณีอื่นที่ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าเป็นข้ออ้างได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเพราะมีพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบนะคะเช่นเหตุเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่โทษลูกหนี้ไปได้นอกเหนืออำนาจลูกหนี้ที่จะป้องกันได้เช่นหนี้ที่ถูกศาลอายัดไว้แล้วหรือว่ากรณีที่3ก็คือเกิดเพราะความผิดของเจ้าหนี้เองนะคะเช่นเจ้าหนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดหรือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องชำระหนี้ตอบแทนเมื่อตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทนอย่างเงี้ยเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้จึงยังไม่ผิดนัดนะคะหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่กระทำการนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดนัดนะคะอันนี้ก็ไปดูตามมาตรา209ก็คือสมมุติว่านาย1กู้เงินนาย2เอาไว้โดยมอบแหวนเพชรไว้เป็นประกันการชำระหนี้เมื่อนาย1เสนอขอชำระหนี้เงินกู้นาย2ก็นาย2ก็จะต้องคืนแหวนเพชรให้นะคะจะแล้วก็ถ้านาย2บอกว่าให้นาย1เนี่ยชำระหนี้ก่อนแหวนเพชรจะคืนให้ภายหลังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่นาย2ยังไม่คืนแหวนเพชรก็ถือว่านาย1ยังไม่ผิดนัดเพราะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้นะคะอันนี้กรณีนี้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนั่นเองนี่มาดูผลของการลูกหนี้ผิดนัดผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็จะไปดูนะคะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา215นะคะหรือว่ากรณีที่2เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเพราะเหตุผิดนัดของเจ้าหนี้ตามมาตรา216นะคะอันนี้ก็ไปดูนะคะแล้วก็3การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือมาตรา217 217เนี่ยไปดูนะคะว่า217พูดถึงชัดเลยว่าเป็นเรื่องของลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิดนัดปุ๊บเราก็จะมาดู217เหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตาม217มากขึ้นก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัด2ความเสียหายที่เกิดจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนะคะอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียด217นี่ก็สำคัญนะคะนักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะคะพฤติการที่ทำให้พ้นวิสัยมีอะไรบ้างนะคะก็เราไปดูส่วนอีกกรณีนึงที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบคือรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดนะคะตามมาตรา224เมื่อผิดนัดปุ๊บลูกหนี้ก็จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตามมาตรา224ซึ่งตอนนี้กฎหมายใหม่ก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าตามมาตรา2224ให้ไปดูมาตรา7ด้วยนะคะผิดนัดในกรณีนี้ก็คือผิดนัดในหนี้เงินนะคะถึงจะต้องเสียดอกเบี้ยหนี้อื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะกรณี224พูดถึงเฉพาะแต่หนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่ในอัตราร้อยละ5นะคะรวมแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็น 7.5 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น5นะคะ 5% นะคะในส่วนของวรรค2ก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยนะคะ224วรรค2นะคะแล้วลูกหนี้ต้องรับผิดชอบอะไรลูกหนี้ต้องรับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ยในสินใหม่ทดแทนด้วยในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดนะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระหนี้โดยชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะ

ศึกษาก็ไปดูตามมาตรา213ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแล้วก็ไปดูเรื่องของ219ด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงที่จะต้องดูก็คือหัวข้อเรื่องการชำระหนี้เมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องที่จะชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องค่าเสีย

มาตราของมาตรา219ด้วยนะคะ219เนี่ยเป็นเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างที่อันนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องหลุดพ้นอันนี้ก็มันจะ217คือ219เนี่ยลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดแต่217เนี่ยลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะคะมันจะมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูความแตกต่างของมาตรา217กับมาตรา219ด้วยนะคะเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดให้ไปดูเองนะคะในเอกสารการสอนวันนี้เวลาจำกัดอาจารย์ก็ไม่สามารถจะพูดครอบคลุมถึงเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดได้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการตอบคำถามนะคะว่าลองดูซิว่าหลังจากฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยเราสามารถจะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูซิข้อ1นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กฎหมายเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใดและลูกหนี้จะชำระหนี้ได้เมื่อใดลองนึกทบทวนไปดูสิคะลองเปิดดูมาตรา203นะคะ203วรรคแรกนะคะแนวคำตอบก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติหลักเกณฑ์เอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203วรรค1นะคะหรือวรรคแรกนั่นเองนะคะบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้ไซด์เนี่ยนะคะท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันและลูกหนี้เนี่ยจะต้องชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา203วรรคแรกเนี่ยก็จะวางหลักเอาไว้ว่ากรณีหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระและไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้ว่าถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมที่จะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันแล้วก็ลูกหนี้จะย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันนะคะนี่ก็คือมาตรา203วรรคแรกนะคะนี้เรามาดูมาตรา217บ้างเหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้รับผิดชอบมากขึ้นตามมาตรา217เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำตอบแนวคำตอบก็คือว่า217เนี่ยบอกว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเนี่ยนักศึกษาลองดูทีละถ้อยคำเลยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแก่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัดนะคะทั้งจะต้องรับผิดชอบในการในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นเนี่ยแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลาทำกำหนดก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ต้องมีเกิดขึ้นอยู่นั่นเองเนี่ยมันมีข้อยกเว้นไว้ด้วยนะคะในตอนท้ายของ217นักศึกษาดูข้อยกเว้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดระหว่างผิดนัดเนี่ยมีอะไรบ้างรับผิดชอบในความเสียหายในความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเป็นเหตุปกติแล้วถ้าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเนี่ยแล้วการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการรับผิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในถ้าเกิดการชำระหนี้นั้นเป็นพ้นวิสัยเพราะฉะนั้นนี่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะการเป็นพ้นวิสัยก็คือเกิดเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอย่าลืมไปดูไอ้นี่ด้วยนะคะ217วรรคแรกในตอนท้ายที่เป็นข้อยกเว้นว่าถึงแม้ว่าชำระหนี้ทันเวลาความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็จะคือไปดูซิว่ามันเป็นกรณีใดบ้างนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้บรรยายไปครอบคลุมถึงตรงนั้นแต่ให้นักศึกษาไปดูตรงข้อยกเว้นนั้นด้วยเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะวันนี้ก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพราะว่าในบทในหน่วยที่9เนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่มันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้นะคะ

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริงๆ

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับการบรรยายในเรื่องที่9นะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่9นะครับเราจะมีความผิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่9นั้นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็ต่อด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตั๋วนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับนะฮะซึ่งในเรื่องที่9นั้นนะครับนะฮะก็มีสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะนะครับให้ความสนใจนะครับและก็ได้จดจำนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับโดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นความผิดเกี่ยวกับศาสนาครับนะฮะในเรื่องของศาสนาศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของการนับถือศรัทธาของผู้คนในสังคมนะฮะกฎหมายจึงมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเพื่อให้มีการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อความนับถือศรัทธาดังกล่าวนะครับทั้งในเรื่องของการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาการก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนและแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนะครับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นการกระทำนะครับในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาครับการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาคือการกระทำใดๆฮะการกระทำใดๆกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดลักษณะของการกระทำร้ายนะครับไม่จำต้องเป็นการทำร้ายหรือทำให้เสียหายฉะนั้นนะครับจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะการถมน้ำลายใส่การใช้เท้าเนี่ยเท้าของเราเนี่ยนะฮะเหยียบนะครับปัสสาวะรถนะฮะหรือกรณีต่างๆอีกมากมายนะครับนะฮะซึ่งกระทำต่ออะไรครับกระทำแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดนะครับวัตถุหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ได้สถานที่หมายถึงที่ดินหรือสิ่งที่ติดกับที่ดินซึ่งเป็นที่เคารพในทางศาสนาโดยไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับเป็นศาสนาของหมู่ชนจำนวนมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญนะครับนะฮะความผิดตามมาตรานี้เจาะจงที่วัตถุหรือสถานที่ทางศาสนาครับนักศึกษาครับเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารสุเรานะครับพระบูชาพระเครื่องรูปปั้นพระเยซูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความรวมถึงลูกประคำเครื่องรางลูกแก้วปลุกเสกบนกุฏิพระสารพระภูมิอย่างเนี้ยไม่ใช่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะครับนะฮะอันนี้เป็นความเห็นนะครับในทางกฎหมายนะครับนะฮะและก็ไม่หมายถึงการกระทำแก่ตัวบุคคลในทางศาสนาฉะนั้นนะครับการกระทำต่อภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชสามณชีพามจึงยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับส่วนนะครับการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายถึงการดูหมิ่นศาสนานั่นเองนะครับนะฮะซึ่งต้องพิจารณาจากพฤติการของการกระทำว่าเป็นการเหยียดหยามหรือไม่เป็นการดูหมิ่นศาสนานั้นหรือไม่นะครับแม้กระทำโดยว่าบาประสงค์จะเหยียดหยามแต่พฤติการไม่เป็นการเหยียดหยามก็ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะแม้ในขั้นพยายามก็ไม่เป็นความผิดนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปก็คืออย่างไรจะเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนะฮะลำดับต่อมาครับก่อให้เกิดความวุ่นวายฮะวุ่นวายในไหนฮะในที่ประชุมศาสนิกชนฮะความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนก็คือความไม่สงบฮะการไปรบกวนนะครับไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนไปในตามปกติเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องโกราหลโอลหม่านนะครับหรือเลิกประกอบกิจกรรมนั้นเช่นชาวบ้านประชุมกันนมัสการถวายต้นดอกไม้และปราสาทผึ้งต่อใครต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสจำเลยเข้าไปด่า

พระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะอย่างนี้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับหรือมีการชุมนุมกันทำให้พิธีสวดมนต์ทำบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาบนหอสวดมนต์นะฮะจำเลยขึ้นมาส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวฮะนะครับนะฮะจำเลยนั่งลงใช้มือตบกระดาน 7-8 ครั้งและชักปืนพกออกจากเอวฮะเอามาถือไว้หันกระบอกไปทางพระถึงแม้จะไม่มีปฏิกิริยาจากที่ชุมนุมก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำการตามพิธีศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าการก่อความวุ่นวายนั้นนะครับจะต้องกระทำในเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำพิธีตามศาสนาเช่นพิธีบวชสวดมนต์นะครับสวดศพนะฮะแต่การแห่นาคไปตามถนนหลวงยังไม่เป็นการประชุมในการทำพิธีทางศาสนานะฮะแห่นาคยังไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับนะฮะดังนั้นการก่อความวุ่นวายในขบวนแห่นาคยังไม่ผิดนะครับไม่ยังไม่ผิดความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับนะฮะนะครับความผิดต่อมาก็คือการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบความผิดในการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนี้นะครับนะฮะแต่งกายก็โดยความเข้าใจของพวกเราง่ายๆก็คือการสวมใส่เครื่องนุ่มห่มนี่แหละนะครับสวมใส่เครื่องนุ่มห่มหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชตามแบบของศาสนานั้นนะครับนะฮะนะครับซึ่งกระทำโดยมิชอบนะครับนะก็คือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งกายหรือไปสวมใส่เครื่องนุ่มห่มอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะฮะนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนนะครับนะฮะความสงบสุขของประชาชนมีอยู่หลายเรื่องครับนักศึกษาครับนะแต่เรื่องนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพข่าวปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนะฮะหรือปรากฏอยู่ในสื่อสังคมในปัจจุบันนะฮะประการแรกก็คืออังยี่อังยี่เป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้อังยี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมนะครับอังยี่เนี่ยก็ยังเป็นความผิดอย่างหนึ่งอยู่เพราะความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นอังยี่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัจจัยนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยสำคัญต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยเขาเสียหายนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนในกรณีความผิดฐานอังยี่ความผิดฐานซ่องโจรประชุมกับอังยี่หรือซ่องโจรประพฤติตนเป็นปกติธุระจัดหาที่พำนักที่ซ่อนเล้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิดและมั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับนะฮะอังยี่ครับมาที่อังยี่ก่อนนะครับอังยี่นี่คืออะไรใครรู้บ้างนะครับอังยี่นะครับนะฮะเป็นคำในภาษาจีนครับชื่อก็บอกว่าจีนจีนนะฮะภาษาจีนนะฮะในส่วนของอั้งยี่เนี่ยหมายถึงสมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ๊ะนะครับพอฟังอย่างนี้เหมือนสากลแต่ไม่ใช่สากลนะครับนะฮะแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีวิธีการดำเนินการทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการเก็บค่าคุ้มครองนะฮะเก็บค่าคุ้มครองเราเคยดูในหนังอย่างเช่นหนังอันธพาลเมื่อก่อนปี2500นะฮะ1ปีก็2499นะครับเก็บค่าคุ้มครองเฮ้ยเอาเงินมาอย่างนี้นะครับนะฮะการเรียกค่าคุ้มครองจากสมาชิกหรือผู้อื่นบางครั้งนะครับผลประโยชน์ขัดกันนะฮะก็นะครับนะฮะมีการฆ่ากันทำร้ายกันเกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในการเป็นอังยี่นะครับที่จะเข้าความผิดในประมวลกฎหมายของอาญาของเราเนี่ยนะฮะองค์ประกอบภายนอกคือเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะฮะซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการนะครับเพื่อมีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะครับโดยมีเจตนาธรรมดาธรรมดาคำว่าเจตนาธรรมดาธรรมดาตามที่นะครับนักศึกษาได้รับฟังมาจากความผิดหลายๆความผิดและหลายๆเรื่องแล้วก็คือมีเจตนาโดยรู้อยู่แล้วครับว่านี่เป็นอังยี่นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมฮะเข้าไปร่วมครับนะเข้าไปร่วมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมีเจตนาครับเรื่องนี้มีเจตนานะครับอาศัยเจตนาเป็นสำคัญเลยในเรื่องต่อมาก็คือความผิดฐานซ่องโจรฮะความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะโจรมารวมกันอยู่มากมายหลายคนเนี่ยนะครับก็รวมเข้านะครับก็คือมีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคำว่าสมคบก็คือการแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทำความผิดร่วมกันนะฮะที่จะกระทำความผิดร่วมกันนี่สมคบแล้วนะนะครับแล้วการสมคบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ภาค2เนี่ยต่อจากภาคแรกไหมครับต่อจากภาคแรกแต่เป็นภาคแรกในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ภาคแรกในภาพยนตร์นะครับและในภาค2นี้นะครับนะความผิดนั้นมีกำหนดโทษนะฮะเอาโทษคือกฎหมายอาญาเนี่ยเอา

โทษจำคุกอย่างสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับนะฮะดังนั้นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องมีเจตนาพิเศษคือเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค2ก็คือภาคความผิดนะครับนะฮะตามมาตรา107ถึงมาตรา366ทับ4นะครับนะฮะและความผิดนั้นต้องมีกำหนดโทษจำคุกนะฮะอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นนะครับสมคบกันตั้งแต่ความผิดนะครับ5คนขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับเพื่อกระทำความผิดนะครับในเรื่องอะไรล่ะไปฆ่าคนอื่นนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกิน1ปีอยู่แล้วแต่นะครับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยมีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะไม่เกิน3ปีอ่ะเอา3ปีหรือ1ปีอ่ะ1ปีนะฮะนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดในความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะในความผิดฐานซ่องโจรนี้ก็มีข้อสังเกตนะฮะนะครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีเจตนาพิเศษแล้วแต่ไม่ได้ลงมือครับยังไม่ได้ลงมือนะฮะนะครับเพิกเฉยฮะนะฮะไม่ทำแล้วนะครับนะครับไม่ทำแล้วหรือบางคนเปลี่ยนใจไม่กระทำนะฮะการที่ได้สมคบกันแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นความผิดฐานซ่องโจรแล้วนะครับนะฮะหรือการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา210นะครับนะเพียงสมคบกันเพียงคราวก็เป็นความผิดฐานที่เป็นซ่องโจรแล้วไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะครับไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะฮะในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งอ้างยี่ทั้งซ่องโจรนะครับกฎหมายยังเอาผิดเกี่ยวกับการนัดประชุมด้วยนะครับการนัดประชุมก็คือการมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาปรึกษาหารือกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนั่งฟังเฉยๆตาปิดปริบเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้แต่นะครับนะฮะต้องมีผู้เข้าร่วมในการประชุมถ้าเพียงทำหน้าที่คอยให้การบริการเครื่องดื่มหรืออาหารแก่ที่ประชุมก็ยังไม่ถือว่าร่วมประชุมนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับส่วนต่างๆในความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนฮะในเรื่องต่อไปฮะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชนฮะนะครับภยันตรายต่อประชาชนนะฮะอะไรล่ะที่เป็นภยันตรายต่อประชาชนภยันตรายนะครับนะฮะนะครับภยันอันตรายนะครับนะฮะก็คืออันตรายนี่แหละนะครับที่ก่อขึ้นแก่ประชาชนนะครับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนนี่ก็มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อใครครับมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างประชาชนต้องไม่ใช่ในดำอย่างเดียวในแดงในดำในเขียวคน2คนไม่ใช่นะครับต้องกระทำต่อประชาชนในวงกว้างกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับภยันตรายแก่ประชาชนนะฮะโดยเอาผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องอะไรครับความผิดนะฮะฐานวางเพลิงและกระทำให้เกิดระเบิดนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทำให้เกิดไฟไหม้ไฟไหม้นะครับเอ๊ะอันนี้นะครับเรียกกันมาดับไฟไหม้ซะแล้วนะครับไฟไหม้นะครับการทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยอาจทำโดยวิธีใดก็ได้ไม่จำต้องเอาไฟไปวางอาจใช้ความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟขึ้นก็ได้เช่นเอากระจกโค้งส่องแสงอาทิตย์ให้กระดาษไปไหม้ไฟนะฮะเราสมัยเป็นเด็กๆเราเคยเล่นไหมครับกระจกอย่างแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับเมื่อจ่อแสงอาทิตย์รวมไปที่กระดาษนั่นก็เกิดไฟได้นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับเอาท่อนไฟนะครับเอาท่อนไฟนะครับเผาท่อนไม้จนติดไฟแดงขึ้นแล้วในตัวขึ้นนะฮะไม่จำถึงต้องขนาดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟเอาเหล็กนะฮะเหล็กเผาจนไหม้แดงไม่จำเป็นต้องลุกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไฟยังไม่ลุกครับแต่มีลักษณะเป็นการนะก่อให้เกิดไฟทำให้เกิดไฟไหม้แล้วนะครับทรัพย์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับโต๊ะเก้าอี้วิทยุนะครับโทรทัศน์รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตนะเป็ดไก่สุนัขโคกระบือได้หมดทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเช่นบ้านเรือนรู้บ้านสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งก็มีเจตนานะครับมีเจตนาวางเพลิงนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้วางเพลิงเผาทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเอาผิดเพราะว่านะครับการวางเพลิงเนี่ยนะอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งกฎหมายนะครับเอา

โทษหนักขึ้นนะครับถ้านะเป็นทรัพย์สําคัญนะครับเช่นโรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเรือหรือแพนะที่ทําการเก็บสินค้าโรงมหศพหรือสถานที่ประชุมโรงเรือนอันเป็นสถานนะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีเนี้ยแค่เตรียมล่ะในการวางเพลิงแค่ตระเตรียมนะตระนะฮะเราฟังมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่อง1ถึงเรื่อง8แล้วก็เรื่อง9ที่เราศึกษามาเนี่ยต้องลงมือแล้วเข้าขั้นลงมือกระทําแล้วแต่ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะในการนะฮะในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยแค่ตระเตรียมนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดดังกล่าวในมาตรา217หรือ218ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับพยายามพยายามคือกระทําไปไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลแต่ตระเตรียมเนี่ยแค่เตรียมนะครับนะฮะพยายามนี่เข้าขั้นลงมือแล้วแต่ตระเตรียมนี่แค่เตรียมนะฮะกฎหมายให้รับผิดเหมือนกันกับกรณีการลงมือกระทําไปแต่กระทําไปแล้วไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลนั่นก็คือในเรื่องของพยายามนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะการทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยกฎหมายนะครับนะฮะก็เอาโทษเช่นเดียวกันประมาทก็คือความไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการนะฮะที่คนทั่วๆไปเขาต้องใช้ฮะนะฮะแน่นอนครับกระถางหนัก3กิโลจะไปตั้งบนตึก30ชั้นบนคอนโดอย่างเงี้ยนะครับตั้งนี่คือตั้งบนระเบียงแล้วนะตั้งพาดวางไว้นะครับนะบนระเบียงนะฮะไม่ได้วางไว้ข้างล่างระเบียงนะอย่างงี้นะครับคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันนะครับนะฮะเนี่ยนะครับถ้าประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะต้องระวางโทษนะครับนะฮะแล้วในเรื่องต่อมากรณีนะครับกรณีการทําให้เกิดการระเบิดนะครับตูมตูมตูมนะครับระเบิดฮะระเบิดนะครับนะฮะจนหน้านะครับกฎหมายใช้คําว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนะก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่าอย่างไรการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่ากระทําในลักษณะใดๆก็ได้ให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกระทําจากนะครับวัตถุชนิดต่างๆเช่นดินปืนสารเคมีน้ํามันเชื้อเพลิงความดันของก๊าซความดันของไอน้ํานะครับนะฮะและจะใช้วิธีใดจุดระเบิดก็ได้จนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นคำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายซ้ำว่าน่าจะเป็นอันตรายเช่นใช้ผ้าปิดปากขวดที่บรรจุน้ำมันและจุดไฟโยนเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันจนเกิดตูมตูมตูมระเบิดและน่าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องกระทำโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายนะครับแค่น่าจะนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับนะโยนเข้าไปในปั๊มน้ำมันก็น่าแล้วล่ะครับน่าจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ในปั๊มแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบข้างแม้จะยังไม่ได้เกิดความผิดตามมาตรานี้ก็สำเร็จคำว่าความผิดสำเร็จคือความผิดนั้นครบองค์ประกอบในฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกรณีนะครับนะฮะกรณีเหตุต่างๆที่จะทําให้ลดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายนะครับบัญญัตินี่คือรับโทษน้อยลงนะครับหรือหนักขึ้นนะครับกรณีแรกนะครับรับโทษน้อยลงเนื่องจากทรัพย์มีราคาน้อยนะครับนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะหรือทําให้เกิดวัตถุระเบิดนั้นนะครับการทําอย่างเนี้ยนะครับถ้าก่อให้เกิดอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับและการกระทําไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับอันนี้ครับนะฮะโทษเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับนะน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าในกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนั่นก็คือการก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดและทําให้นะครับบุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งระวางโทษสูงสุดก็คือต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับนะฮะและในกรณีถ้าเขาได้รับอันตรายสา

นะสาหัสสากันนะฮะสาหัสเป็นอย่างไรมาตรา297หูหนวกตาบอดเป็นใบ้นะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่20ปีนะครับนะฮะจำคุกตั้งแต่20ตั้งแต่10ถึง20ปีนะครับนะฮะนะฮะ10ถึง20ปีนะครับต่อไปครับเป็นความผิดนะฮะเป็นการกระทำอันน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์อันนี้น่าจะนะฮะเหมือนกันกับความผิดเมื่อครู่นี้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะฮะต้องถึงขนาดว่ามันเกิดแล้วหรือนะครับนะผลนี่เกิดแล้วเพียงน่าจะเกิดผลเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกแล้ว

ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นนะครับเนื่องจากการค้าเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมนะฮะกฎหมายจึงบัญญัติมาตรการการควบคุมและการคุ้มครองไว้ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราขายโดยหลอกลวงนะครับหลอกลวงในหรือไขข่าวนะฮะไขข่าวคือทำให้ข่าวเนี่ยแพร่ไปเนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับการค้าการปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าและนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับโดยความผิดส่วนใหญ่ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นเป็นความผิดที่นะครับต้องการเจตนาก็คือมีเจตนาตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความผิดในเรื่องนั้นๆโดยครบองค์ประกอบขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะความผิดต่อมาครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราเพราะอะไรกฎหมายจึงกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับเป็นความผิดนั่นก็เพราะว่าเงินตราเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับตลอดจนใช้ในการชำระหนี้นะครับนะชำระหนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นก็ต้องมีการชำระหนี้ใช่ไหมครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพราะหากปล่อยให้มีการกระทำความผิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเช่นนะครับเราไปซื้อของแต่เราได้รับเงินทอนมาเป็นเงินปลอมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเงินตราในประเทศเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกฎหมายจึงเอาผิดในความผิดฐานปลอมเงินตราด้วยนะครับซึ่งนะครับนะฮะนอกจากปลอมเงินตราแล้วยังมีความผิดฐานแปลงเงินตรานะครับการทำเหรียญกระสาบให้มีน้ำหนักน้อยลงการนำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าประเทศนะครับมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับยังขืนนำออกใช้ก็คือได้มาแล้วยังเอาไปใช้ครับทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรานะครับนะความผิดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและทำหรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายคลึงกับเงินตรานะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นนะครับนะโดยความผิดเหล่านี้ต้องการเจตนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนานะครับนะฮะนะครับในเรื่องของเงินตราสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือดวงตรานะฮะเปลี่ยนจากเงินตราเป็นดวงตรานะครับดวงตรานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐการทำปลอมดวงตาแผ่นดินนะครับรอยตาแผ่นดินพระปรมาภิไธยดวงตาหรือรอยตาของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานการใช้ดวงตาปลอมการใช้ดวงตาแท้จริงโดยมิชอบนะครับนะนี่แท้ยังผิดนะครับเพราะว่าใช้โดยมิชอบนะฮะตลอดจนการนำเข้าดวงตาปลอมดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งมีโทษสถานหนักกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับสแตมป์นะฮะสแตมป์เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐกฎหมายจึงกำหนดเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงสแตมป์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับและการกระทำเกี่ยวกับการปลอมแปลงตั๋วนะฮะตั๋วอะไรครับตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือตั๋วซึ่งจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆกฎหมายก็เอาผิดในทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นความผิดสำคัญนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้นนะ

ครับเป็นความผิดนะครับถ้าภาษานะครับปัจจุบันก็คือความผิดที่ก่อให้เกิดนะครับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยหลายคดีฮะการทำปลอมเอกสารเนี่ยทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงฮะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่างนี้กฎหมายเอาผิดฐานปลอมเอกสารนะครับนะฮะซึ่งการปลอมเอกสารอีกประเภทหนึ่งก็คือการปลอมเอกสารสิทธิ์กับเอกสารราชการนะครับเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นกู้หรือใบสําคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตัวเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นเหตุนะฮะที่ทําให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเป็นบทฉกรรจ์นะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั่นเองนะครับนะฮะการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการการใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ประกอบวิชาชีพทําคํารับรองเอกสารอันเป็นเท็จการกระทําดังกล่าวนะครับเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะฮะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปเป็นความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเอกสารหลายชนิดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การปลอมแปลงไม่จำเป็นต้องกระทำต่อแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะความผิดนะครับนะฮะเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีมาแต่เดิมนะครอบคลุมไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงในสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยนะครับกฎหมายอาญาจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับนะเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าหรือส่งออกไปซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมใช้หรือมีไว้ใช้จำหน่ายหรือมีไว้จำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะกฎหมายอาญานะฮะในอดีตที่ผ่านมาไปไม่ถึงกฎหมายอาญาใหม่จึงนะกฎหมายอาญาใหม่ในมุมของกฎหมายในชื่อของประมวลกฎหมายอาญาเดิมนี่แหละนะครับเอาผิดในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประการต่างๆนั้นด้วยนะครับและความผิดนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับหนังสือนะครับหนังสือเดินทางของเราทำไมต้องเอาผิดเราด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเองนะครับเพราะว่ากฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้เพราะหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการแสดงตัวและสัญชาติของบุคคลครับซึ่งออกให้แก่บุคคลสำหรับมีใช้ในการเดินทางไประหว่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมนะครับดังนั้นนะครับการใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบกฎหมายจึงเอาผิดนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางก็ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับนะมีใช้หรือนะครับมีจําหน่ายมีใช้เพื่อจําหน่ายหนังสือปลอมนะหนังสือเดินทางปลอมนําเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบและจัดหาหนังสือเดินทางให้แก่ผู้กระทําความผิดและความผิดเกี่ยวกับดวงตารอยตาประทับสําหรับหนังสือเดินทางระหว่างประเทศครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับในมุมของเรื่องที่9ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียน

านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในวันนี้จะพูดหัวข้อเรื่องกลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับโดยมีกรอบนะฮะที่สำคัญกรอบหนึ่งก็คือกรอบในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราทบทวนกันนิดหน่อยนะครับก็จะพบว่าการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะแนวการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวช่วงต้นๆนี่คือเราจะวิเคราะห์การเมืองผ่านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองใช่ไหมครับโดยมีคำถามสำคัญก็คือว่าอะไรคือการเมืองที่ดีอะไรคือความยุติธรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เกิด approach ใหม่ๆก็คือ approach ที่เราเรียกว่าโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal institutional approach นะฮะเพื่อศึกษาประเทศหรือรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาการทำความเข้าใจการเมืองเนี่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อบริบททางการเมืองสังคมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไอ้การวิเคราะห์ในเชิงสถาบันโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนสถาบันทางการเมืองต่างๆนะฮะขึ้นมาเข้ามามีบทบาทนะต่อระบบการเมืองและชีวิตสังคมสังคมการเมืองนะครับทำให้เกิดแนวการศึกษาที่สำคัญขึ้นมาก็คือแนวทฤษฎีที่เราคุ้นเคยในทฤษฎีเรื่องของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองนอกเชิงสถาบันนะครับ non institutional politics นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเนี้ยในเชิงของเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือหรือกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสำหรับวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยนะครับก็ผมจะพูดถึงโดยสรุปนะครับจากในหน่วยที่เรามีอยู่ในตำราของเราอยู่แล้วก็คือประเด็นแรกก็คือพูดถึงความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับสองถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะเช่นเรื่องของการเข้าไปสร้างอิทธิพลหรือการเข้าไปมีอำนาจต่อรองนะในกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายเนี่ยนะสามและสี่ก็คือเราจะลงมาดูที่กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะดูในประเด็นว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมกันอีกไหมเลยตักพวกนี้นะครับทีนี้ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะครับสำหรับสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สำคัญว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์นะหรือประชาสังคมหรือการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแน่นะครับถ้าเราย้อนดูการศึกษาการเมืองไทยหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่านมาตั้งแต่หลัง2475เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษากลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมเนี่ยไม่มีความสำคัญมากนักเพราะรัฐไทยมันยังมีลักษณะที่fresh w risk

ฮะเรียกว่ามันเป็นรัฐราชการฮะมันยังไม่มีองค์กรนอกภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่พัฒนาการช่วงหลัง2475เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มก้อนที่สำคัญนะฮะและที่เข้ามามีบทบาท ในสังคมการเมืองนะครับอย่างมากนะครับโดยช่องยิ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถอยไปสัก10ปีก็คือกระบวนการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของสีเสื้อแดงสีเสื้อเหลืองนะปัจจุบันก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการเมืองในเรื่องของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะฮะจะมีความสำคัญอย่างมากนะทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจนึงว่าในแง่ของกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมนะครับมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับรัฐศาสตร์เรานะในแง่ของการวิเคราะห์การเมืองเรื่องกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมก็คือการมองว่าการในสังคมการเมืองเนี่ยนะการรวมกลุ่มก้อนนะมันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตสังคมการเมืองนะทีนี้ไอ้การเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างหรือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะนำมาสู่การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมการเมืองทีนี้ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีระบบเนี่ยนะผมจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะชี้ให้เราเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยนะครับการทำงานของระบบการเมืองนะครับผลลัพธ์ของระบบการเมืองก็คือการตัดสินใจหรือการตกลงใจทางการเมืองที่ออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดมาจากการต่อรองหรือต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รัฐก็ทำหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะครับและประชาสังคมนะครับที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนี่ยนะครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระบบการเมืองนะฮะหรือพูดอีกแบบก็คือการเข้าใจชีวิตสังคมการเมืองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเข้าใจผ่านการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับในลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมตามครับครับในส่วนต่อไปสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะครับผมก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาได้พอเห็นภาพว่าถ้าพูดโดยรวบลัดหน่อยก็คือว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรหัวใจการเมืองแบบนี้นะคืออะไรนะครับดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมองพื้นฐานของการเมืองว่าการเมืองมันคือสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับและผู้คนใช้เครื่องมือของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อต่อรองนะครับให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนนะครับอาจจะต่อรองเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การตัดสินใจของรัฐบาลนั่นเองนะฮะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองนะครับสร้างให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในแง่ของการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้คำถามย่อยลงไปก็คือผมอยากจะชวนคุยเพื่อในเชิงสรุปนะฮะสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมเนี่ยทำไมเราต้องใช้สองคำนี้นะครับในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมองว่าหัวใจทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มก้อนแล้วก็อาศัยกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเข้าไปผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตัดสินตกลงใจนะอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือการแบ่งสรรทรัพยากรแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของซีซีกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันลงหลักปักฐานนะนะก็คือว่าระบบการเมืองมันเริ่มลงหลักปักฐานเช่นประชาธิปไตยในตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อรองเนี่ยนะฮะจุดหมายของการต่อรองเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในสังคมนะซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า the politics ofredistribution นะอันนี้ก็จะเป็นคำสำคัญนะครับส่วนวิธีการต่อสู้นะครับหรือผลักดันเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองแบบกลุ่มประโยชน์เนี่ยหัวใจสำคัญก็จะอยู่ที่เรื่องของการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองแบบล็อบบี้นะหรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงในต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปล็อบบี้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้างพลังหรืออำนาจการต่อรองนะครับสำหรับกลุ่มประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อรองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะก็จะเห็นว่าตำราต่างๆเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าล็อบบี้เนี่ยเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้มาเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าวิ่งเต้นนะครับหรือการอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินตกลงใจนะครับในความสัมพันธ์แบบวงในอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีการล็อบบี้ทางอ้อมนะครับเช่นการกดดันเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในแง่ของการสร้างอำนาจต่อรองนะฮะในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามสำหรับนักศึกษาว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วประชาสังคมมันต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับอย่างไรบ้างนะครับในเวลาไม่มากเนี่ยผมอยากจะสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้แนวคิดประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังซีกลุ่มผลประโยชน์หรือบางคนก็เรียกกลุ่มผลักดันด้วยนะครับก็คือว่ามองว่าไอ้ในสังคมการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ตัวอย่างในสังคมไทยก็จะเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานนะครับประชาธิปไตยมันไม่ลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเคลื่อนไหวผลักดันเนี่ยนะไอ้การเมืองแบบล็อบบี้มันก็ใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอต่างๆนะรวมทั้งในแง่ของการเมืองที่มุ่งแค่การกระจายผลประโยชน์ในสังคมการต่อรองต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแต่ว่ามันมีลักษณะที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะหรือทำให้ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
กระบวนการสร้างและจันลงประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในสังคมไทยเนี่ยนะครับเช่นงานสำคัญของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองภาคชนหรือประชาสังคมเนี่ยนะครับในบริบทสังคมไทยเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาสังคมภาคประชาสังคมหรืออาจารย์เสกสรรใช้คำว่าภาคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวของผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมากไปกว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์แค่ร้องทุกข์หรือผลักดันต่อรองให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายต่างๆก็คือมันมากไปกว่านั้นนะมุ่งที่จะสร้างจันลงประชาธิปไตยรวมทั้งพยายามที่จะให้รัฐบาลนะครับถ่ายโอนอำนาจนะครับมาสู่ประชาชนกันเองนะครับเพื่อที่จะจัดการชีวิตสาธารณะด้วยตัวเองด้วยกลุ่มก้อนของประชาชนถ่ายอำนาจจากรัฐนะครับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการเมืองที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะเห็นภาพว่าความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องขยายจากกลุ่มผลประโยชน์มาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพในส่วนนี้นะครับในส่วนที่แล้วเราพูดถึงภาพใหญ่ๆนะครับทั้งในแง่ของกรอบการวิเคราะห์ที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับและก็หัวใจของการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับแนวคิดนะครับมากหน่อยนะฮะทีนี้ในส่วนนี้ก็จะลงมาในสังคมไทยนะครับผมพยายามจะสรุปให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าในแง่ของสังคมไทยเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมหรืออาจจะเรียกกลุ่มรวมว่ากลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันก่อเกิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างและมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อสังคมการเมืองไทยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะฮะในแง่ของการก่อเกิดและพัฒนาการของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมหรือผมขอเรียกอีกคำนะว่ากลุ่มพลังทางสังคมนะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเราย้อนไปดูนะครับอย่างที่เราได้พูดในตอนต้นไปบ้างนะก็คือเอาแค่เรา2475เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะงานของริสก็พูดแบบนั้นนะรัฐไทยเป็นรัฐราชการใช่ไหมครับไม่มีองค์กรนอกภาครัฐอาจจะมีบ้างก็คือการรวมกลุ่มก้อนของชนชั้นนำใช่ไหมฮะทหารพลเรือนที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนอกภาครัฐนะฮะหรือส่วนของประชาสังคมนะหรือกลุ่มพลังต่างพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีการก่อตัวนะจนกระทั่งผมคิดว่าเราคงเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าถ้าหลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นต้นมานะจนถึง14ตุลาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยชักเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญนะที่ปรากฏการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษ2520นะครับงานสำคัญนะฮะที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองไปอ่านเพิ่มเติมก็คืองานของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะครับเรื่องมองการเมืองไทยผ่านสมาคมธุรกิจนะงานของอาจารย์อเนกชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นภาพพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์นะในสังคมไทยว่ามันเกิดขึ้นนะหรือพูดอีกแบบนึงก็คือองค์กรนอกภาครัฐที่Risk นะครับบอกว่าไม่มีนะฮะอาจารย์อเนกชี้เห็นว่ามันได้ก่อตัวขึ้นแล้วในทศวรรษ2520ในช่วงปลายๆนะซึ่งก็คือการรวมกลุ่มก้อนของสมาคมธุรกิจต่างๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็
ไม่เห็นเฉพาะแค่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2540เนี่ยที่เราเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นช่วงการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญธงเขียวที่ผลักดันมาจากภาคประชาชนนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะในส

คมการเมืองไทยนะฮะต่อระบบการเมืองไทยนะครับทั้งกลุ่มของคนชั้นกลางนักธุรกิจนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วของอาจารย์งานของอาจารย์อเนกนะครับในส่วนของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการเมืองบนท้องถนนนะ99วันสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เห็นการเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะที่สำคัญนะฮะซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนมาก่อนในสังคมไทยก็คือกลุ่มของอาจจะเรียกว่าคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับกล่าวถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่จนที่สุดนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มก้อนและอาศัยกลุ่มนะครับเพื่อเป็นพลังต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่อรัฐบาลนะฮะต่อระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักศึกษาคงพอเห็นภาพว่าความเติบโตนะครับของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทยนะครับและเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใกล้ตัวนักศึกษาในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ลุกมาเคลื่อนไหวในนามของคณะราษฎรก็ดีนะหรือชื่ออื่นก็ดีนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะแทนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบทบาทของกลุ่มที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างพวกนี้นะครับอันนี้นักศึกษาคงพอเห็นในเชิงพัฒนาการว่าปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปก็คือเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมการเมืองไทยนะหรือสถาบันกระบวนการทางการเมืองไทยได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้สรุปในภาพตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยอย่างมากใช่ไหมตั้งแต่มิติในระดับต่ำที่สุดก็คือเข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการต่อรองผลประโยชน์ต่างพวกนี้นะครับอาจารย์เสกสรรเรียกว่าการเมืองแบบร้องทุกข์นะครับมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเรื่องของการทุจริตยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซูมไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการผลักดันหน้าใหม่ๆใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นถึงอีกมิตินึงนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงพ.ศ. 2540เนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับการเมืองภาคประชาชนซึ่งนั่นก็คือการเข้ามามีบทบาทในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มพลังต่างๆเนี่ยนะฮะที่เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการจะลงประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพนะครับถึงประเด็นที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือเห็นพัฒนาการและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามีอย่างไรบ้างครับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะผมก็อยากจะประมวลสรุปนะครับให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นสำคัญอีกทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อสังเกตบางประการในแง่ของการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะการเมืองผ่านการรวมกลุ่มก้อนกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่ากลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับมีพัฒนาการการก่อเกิดการเติบโตที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักที่สำคัญนะในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยนะครับมีกลุ่มที่

ลากหลายกลุ่มคนที่จนที่สุดนะครับเช่นคนไร้บ้านนะครับคนในสลัมเนี่ยก็ยังรวมกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะครับต่อรองให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่ง

พูดด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การและเครื่องหมายการค้าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตตราภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ following the legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการ พื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิราภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยในเทศกาลนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จต้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถานกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระทัยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband's Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Care ในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและองค์กรพุทธศาสนากว่า200องค์กรภายในงานมีการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากัณณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:50 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากัณณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริ

ายุ76ปีนายจรัญธาดากรรณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบต้าประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาติดคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพ

มหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวัชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่จดจ่อและวิมังสาการไตร่ตรองแก้ปัญหาหลักธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันต์สตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัย

ศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92 คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202 คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้มีศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน231 คนได้ปริมาณโลหิตรวม 133,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สันพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและการนำมาปรับใช้นะครับในเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นเราจะมาพูดในเรื่องของนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิยามของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติและสุดท้ายคือตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเรามาในเรื่องแรกก็คือคำนิยามต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ robotics นะครับความหมายของวิทยาการหุ่นยนต์คือสาขาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการสร้างและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการทำกิจกรรมหรือหน้าที่บางอย่างนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติหรือ automation นะครับความหมายของระบบอัตโนมัติก็คือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่มากขึ้นนะครับในระบบหรือกระบวนการใดๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับและส่งผลให้มีการใช้มนุษย์ที่อยู่ในระบบนั้นหรือในกระบวนการนั้นเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนมนุษย์นะครับ เราสามารถแบ่งวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัตินะครับออกมาเป็นตั้งต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาการหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์หรือบอทนะครับหุ่นยนต์คือโรบอทส่วนบอทก็คือบอทนะครับอันนี้ที่ต้องแตกต่างกันส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยแอปพลิเคชันของระบบอัตโนมัติก็คือเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับภาษาอังกฤษก็คือออโตเมตอนหรือออโตมาตานะครับก็คือออโตเมตอนเป็นเอกพจน์ออโตมาตาเป็นพหูพจน์ขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่าระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยมีความคล้ายคลึงค่อนข้างจะมากนะครับเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นจากวงกลมดังรูปนะครับว่ามีเราสามารถที่จะแบ่ง พื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับที่สามารถลดอุณหภูมิของห้องลงจนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือว่ามีทำหน้าที่อยู่แค่นั้นนะครับหรือเทอร์โมสตัตนะครับที่จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นต้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้วิธีการหุ่นยนต์ส่วนที่สองก็คือที่เป็นส่วนซ้อนทับกันระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการหุ่นยนต์ก็คือระบบอัตโนมัติที่ใช้วิธีการหุ่นยนต์นะครับเช่นหุ่นยนต์ที่นำชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันในโรงงานนะครับเป็นต้นนะครับและในส่วนที่สามซึ่งเป็นวิธีการหุ่นยนต์เพียวๆนะครับซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติเลยก็คือยกตัวอย่างนะครับบริษัทนะครับได้นำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับมา เป็นเพื่อนเล่นกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้มีความสามารถดำเนินชุดการกระทำที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ก็คือตัวดำเนินการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอเจนต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอทนั่นเองก็คือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ก็คือที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจักรกลหรือกลไกที่เคลื่อนไหวได้และสามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอีกประเภทหนึ่งของเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนที่ทำงานถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือสามารถแบ่งประเภทออกนะครับตามโครงสร้างที่มีกายภาพหรือไม่มีกายภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างที่มีกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นยน
นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือบอทนะครับเช่นเดียวกันก็

คือสำหรับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการประมวลผลข้อมูลหรือการรับรู้ทางกายภาพโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถดำเนินการเองโดยอัตโนมัติได้จนถึงระดับหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับมีการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สามารถแสดงออกพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะยาได้นะครับในขณะที่เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีการประมวลผลข้อมูลนะครับและต้องสั่งให้เริ่มทำงานนะอาจมีหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือกระบวนการทางกายภาพเช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าไม่มีการรับรู้และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะมีปัญญานะครับสำหรับบอร์ดกับโปรแกรมอัตโนมัติต่างกันยังไงนะครับ สำหรับบอร์ดเนี่ยก็คือไม่ต้องสั่งให้เริ่มทำงานแต่จะเริ่มทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะรอในคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างการตรวจสอบบริบทแวดล้อมก็คือมันจะมีการตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อพบเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือจะทำงานนะครับขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่งานนะครับอย่างข้อ1 นะครับแล้วก็อาจมีการสั่งการให้เกิดการทำงานอย่างอื่นรวมถึงการสื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสั่งให้เริ่มการทำงานนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี้ยจะไม่มีการตรวจสอบสภาพบริบทแวดล้อมเลยก็คือมันทำตามคำสั่งของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้สำหรับตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเครื่องจักรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์เนี่ยเราต่างกันยังไงที่ เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับภาพซ้ายนะครับเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าลดอุณหภูมิในห้องลงจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือมันจะทำงานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเมื่อถึงจุดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะตัดการทำงานทันทีแต่ว่าสำหรับ เครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาดขึ้นนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างในรูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับว่าตำแหน่งของคนอยู่ตรงไหนแล้วตัว เครื่องปรับอากาศนั้นจะหันลมเย็นเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ตรงตามตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับเครื่องซักผ้านะครับถ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็คือจะเปิดโปรแกรมปึ๊ดตั้งเวลาเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจนครบวงรอบเวลาแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องซักผ้านั้นเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องซักผ้านี้ติดตั้งระบบ AI นะครับที่จะเลือกรูปแบบการซักให้อัตโนมัติตามผ้าที่เราใส่เข้าไปในนั้นนะครับคือมันจะแสดงถึงความฉลาดที่มากขึ้นนะครับกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติปกติครับหรือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติกับบอร์ดนะครับโปรแกรมอัตโนมัติที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็คือโปรแกรมที่ถอดเทปเสียงอัตโนมัตินะครับเราเอาไฟล์เสียงเข้าไปแล้วก็คือมันจะสามารถถอดเทปออกมาเป็นคำพูดให้เราได้ใช้ในการสรุปการประชุมเป็นต้นนะครับก็คือจะทำงานตามที่เราสั่งแต่ในขณะที่บอทนะครับตัวอย่างของบอทก็คือแชทบอทแชทบอทเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าจะสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยตัวบอทเนี่ยจะสามารถตอบคำถามเราได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลังทำให้คนเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งถ้าแชทบอทที่ฉลาดมากเนี่ยคือคนจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของบอทที่มีใช้อยู่ในตอนนี้ที่เปิดตัวก็คือ Google Assistantนะครับซึ่งสามารถที่จะสั่งให้Google Assistant เนี่ยไปจองร้านอาหารได้นะครับโดยที่ทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเป็นคนโท

โอไปนะครับเอาละครับนี่เป็นเรื่องของวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะและการนำมาปรับใช้นะครับซึ่งอันนี้เราได้พูดถึงนิยามของวิธีการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแตกต่างของระหว่างวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงตัวอย่างและการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เป็น เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอนที่2เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับในหัวข้อของวิทยาการหุ่นยนต์เราจะพูดถึงประเภทของหุ่นยนต์องค์ประกอบของหุ่นยนต์กายภาพฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพและก็การทำงานของบอทนะครับในประเภทของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในตอนที่1แล้วนะครับว่าสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยเราแบ่งหุ่นยนต์ตามโครงสร้างกายภาพนะครับหุ่นยนต์ที่วิธีการหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ส่วนวิธีการหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าบอทนะครับสำหรับประเภทของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้หลากหลายเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามเงื่อนไขอะไรนี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเงื่อนไขแรกคือเราแบ่งหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่นะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะแตกออกไปอีกว่าจะเคลื่อนที่เนี่ยด้วยวิธีใดหรืออยู่ด้วยมีเดียมอะไรอย่างเช่นเคลื่อนที่ในน้ำเคลื่อนที่บนบกเคลื่อนที่ในอากาศนะครับถ้าเคลื่อนที่บนบกเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นใช้ขาใช้ล้อใช้ตีนขาบนะครับสำหรับในหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้ว่าเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศก็คือพวกอากาศยานหรือหุ่นยนต์ที่เบากว่าอากาศก็คือพวกบอลลูนนะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เป็นอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหลายประเภทเหมือนกันเช่นปีกตึงหรือปีกหมุนนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับเรายังมีการแบ่งหุ่นยนต์เนี่ยตามการประยุกต์การใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการนะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือใช้ในด้านของโลจิสติกกับใช้ในด้านการผลิตนะครับส่วนหุ่นยนต์บริการเนี่ยก็คือจะใช้ในเรื่องของการขนส่งการแพทย์ใช้ในบ้านการศึกษาหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ทางกายภาพนะครับประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่อันแรกนะครับคือโครงสร้างทางกลโครงสร้างทางกลเนี่ยก็คือจะมีโครงของหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างมีรูปทรงรูปโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งานเป็นหลักนะครับองค์ประกอบหลักของส่วนที่2ก็คือองค์ประกอบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของพลังงานนะครับต้นกำลังการควบคุมการขับเคลื่อนและการตรวจจับนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยต้องการก็คือเป็น AI หรือ artificial intelligence นะครับหรือเป็นแบบลูกผสมระหว่างการควบคุมระยะไกลแล้วก็เป็นแบบ AI นะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจจับหรือ sensing โดยใช้เซนเซอร์นะครับพอเรารับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจและการตอบสนองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่2นะครับว่าเมื่อพบกับโจทย์ปัญหาหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะตอบสนองด้วยวิธีอะไรนะครับพอหุ่นยนต์ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็จะมาในฟังก์ชันที่3ก็คือการเคลื่อนที่และการประมาณตำแหน่งว่าโอเคถ้าต้องเคลื่อนที่นะครับว่าตอนนี้หุ่นยนต์ต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่จุดใดและจะเคลื่อนที่ไปจุดใดแล้วก็คือมีการวางแผนระหว่างจุด A กับจุด B เป็นต้นนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็คือการควบคุมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปยังไงหรือจะต้องการทำแอคชั่นอะไรเนี่ยก็หุ่นยนต์จะส่งคำสั่งให้กับ actuator อย่างเช่นพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยว่าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A จุด B นะด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะจับชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฟังก์ชันที่5คือการนำทางอันนี้สำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คือจะดูว่ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางมีอะไรงี้เป็นต้นเพื่อวางแผนแล้วก็คือนำทางจากจุด A ไปจุด B นะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหุ่นยนต์มีการสาม

ามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอากาศยานไร้คนขับนะครับหรืออากาศยานไร้นักบินซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมาใช้เวลาน้อยลงเพราะนั้นคือมันจะมีการโคกันระหว่างหุ่นยนต์มากกว่า1ตัวในการทำงานอันเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการทำงานเป็นฝูงนั่นเองส่วนการทำงานของบอทนะครับก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือว่ามีความพยายามไม่ลดละนะครับสามารถดำเนินการใดๆโดยอิสระมีความสามารถในนั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะตรวจจับและกักกันหรือฆ่าไวรัสนั้นโดยอิสระโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของบอทครับสำหรับอันนี้เป็นตอนที่2วิธีการหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแบ่งประเภทต่างๆของวิธีการหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วิธีการทำงานลักษณะของหุ่นยนต์แล้วก็บอทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนที่3ระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับในหัวข้อของระบบอัตโนมัติเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักก็คือองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติประเภทของระบบอัตโนมัติแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับในหัวข้อแรกองค์ประกอบของระบบอัตโนมัตินะครับมันประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่ก่อให้เกิดการกระทำนะครับส่วนควบคุมและการรับรู้แล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับในส่วนของก็ส่วนก่อให้เกิดการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้2อย่างก็คือการทำกระบวนการหรือ processing นะครับการทำกระบวนการเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเพื่อแปลวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลนะครับจากสถานะหรือสภาวะ1ไปสู่สถานะหรือสภาวะ1ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับหรือ transfer เนี่ยหรือวางตำแหน่งนะครับหรือ positioning ก็คือการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1นะครับในส่วนของการควบคุมและการรับรู้นะครับการควบคุมกับการรับรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับคือการควบคุมแบบวงเปิดหรือ open loop control กับการควบคุมแบบวงปิดหรือ close loop control นะครับเราสามารถที่จะอธิบายวงเปิดกับวงปิดเนี่ยด้วยรูปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งป้อนข้าวหรือ input นะครับเข้ามาในระบบนะครับเมื่ ข้อมูลหรือคำสั่งหรือ input เข้ามาเนี่ยก็คือจะผ่านตัวควบคุมและอุปกรณ์ขับนะครับก็คือตัว controller หรือ actuator และ actuating device นะครับแล้วก็คือตัวอุปกรณ์ขับหรือตัวควบคุมเนี่ยจะทำกระบวนการคือ process แล้วคือจะมีสิ่งส่งออกหรือเอาท์พุตเนี่ยออกมาจากระบบนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นของการควบคุมแบบวงเปิดก็คือจะไม่มีการป้อนกลับอะไรทั้งสิ้นก็คือส่งเข้ามายังไงก็คือจะออกไปตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมแบบวงปิดเนี่ยสิ่งที่ออกจากกระบวนการเนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับเข้าสู่หน่วยการรับรู้หรือ sensing elementนะครับก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองแล้วคือป้อนกลับเข้าสู่ตัววงกลมนะครับเพื่อมาควบคุมบอกตัวควบคุมอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ส่งออกหรือเอาท์พุตที่ได้จากครั้งแรกเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบวกลบกันแล้วคือป้อนสัญญาณเนี่ยกลับเข้าตัวควบคุมเพื่อปรับกระบวนการเนี่ยให้เข้าไปใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบวงปิดนะครับในส่วนของโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับก็จะใช้คล้ายๆตรงจรการควบคุมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มที่จัดเก็บโปรแกรมเข้าไปนะครับขั้นอยู่ระหว่างสิ่งป้อนเข้ากับคำสั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสิ่งป้อนเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเข้ามาที่จัดเก็บโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยออกคำสั่งเพื่อไปสั่งตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะออกเป็นการกระทำที่เป็นชุดการกระทำต่อมานะครับสำหรับประเภทของระบบอัตโนมัตินะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบตายตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ fixed automation หรือว่า hard automation นะครับประเภทที่2คือแบบโปรแกรมได้นะครับหรือ programmable หรือ soft automation นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบยืดหยุ่น

flexible automation นะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผลิตนะครับของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากระบบนั้นๆ นะครับเรามาดูว่าอย่างดูซ้ายล่างนะครับก็คือมีการปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยก็คือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้ก็คือจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์ต่ำแต่มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสูงมากนะครับหรือมีหลายรุ่นนั่นเองก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้เนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มาใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ระดับปานกลางแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในระดับปานกลางเช่นเดียวกันเนี่ยเราใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นนะครับมีการที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกโมลพวกจิกอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นมันเลยทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์สูงมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆยกตัวอย่างเช่นคือผลิตแค่รุ่นเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นหมื่นชิ้นล้านชิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องใช้ระบบอัตโนมัติแบบตายตัวนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้ใน3area ได้แก่ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทางด้านกระบวนการธุรกิจแล้วก็การบริการนะครับสำหรับในส่วนของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะครับคือตั้งแต่ล่างสุดก็คือในระดับเครื่องจักรก็คือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับและถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับระดับสายการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นสายการผลิตอัตโนมัตินะครับและสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราสามารถปรับโรงงานนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือทั้งโรงงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงงานอัตโนมัตินะครับโรงงานอัตโนมัติเนี่ยจริงๆคือยังมีคนอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของการผลิตคนเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการมอนิเตอร์คือการดูตรวจสอบเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือระบบอัตโนมัติในเชิงกระบวนการธุรกิจนะครับเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติกับธุรกิจได้ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั่วไปนะครับกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรการการขายลูกค้าสัมพันธ์การเงินทรัพยากรบุคคลจัดซื้อนะครับคือเราสามารถเอาพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยหรือระบบอัตโนมัติที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อลดเวลาลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นระบบค่าไวรัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับหรือว่าที่แบบเบสิกที่สุดที่แบบว่าหน่วยธุรกิจย่อยสุดอย่างเช่นตัวพนักงานเนี่ยใช้ก็คือตัวมาโครซึ่งมาโครเนี่ยเราใช้กันใน Excel นั่นเองนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการนะครับ ลักษณะของระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยเป็นการส่งมอบบริการด้วยระบบอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะระบุขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้

อบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการจองการเรียกรถนะครับและการเก็บเงินนะครับส่วนการบริการเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการนําระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้ในการให้บริการนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการเนี่ยไม่ได้เท่ากับการบริการตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือมันมีเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเซลฟ์เซอร์วิสที่ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้นนะครับแต่เซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการให้บริการการซ้อมพิมพ์ดีดการฝึกหัดพิมพ์ดีดเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยจะทำให้การบริการเข้าใกล้ความเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือการบริการตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือการขนส่งนะครับการนวดการให้คำปรึกษาการให้บริการลูกค้าการซักผ้าการเบิกจ่ายและการขายของเป็นต้นนะครับก็สำหรับในส่วนของตอนที่3ระบบอัตโนมัติเนี่ยเราได้กล่าวถึงประเภทต่างๆของระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับเป็นรายการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้ายครับช่วง Green Ideaในช่วงแรกครับช่วง Green View ครับเราไปพบกับความน่าทึ่งของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อว่าหมู่บ้านหัวอ่าวนั่นเองครับก่อนที่จะไปพบกับช่วงที่2นะครับเราไปดูเทคนิคในการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวชุมชนต่อการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลผลิตนั่นเองครับและช่วงที่3ครับช่วง Green Idea เราไปดูการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่กันครับเอาละครับมาพูดถึงชุมชนบ้านหัวอ่าวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับก็เหมือนกับชุมชนอื่นๆในยุคเก่านะครับที่หลงไหลไปกับการทำการเกษตรแบบรวบรัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นครับแต่กลับพบกับปัญหาตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจย่ำแย่ผลผลิตตกต่ำหรือว่าสุขภาพของชาวเกษตรกรที่ทำการเกษตรนั้นก็ถดถอยลงด้วยครับแต่เมื่อชาวบ้านพบกับทางสว่างนะครับโดยใช้การทำการเกษตรแบบธรรมชาติเกื้อหนุนและดูแลผลผลิตด้วยธรรมชาติเองนอกจากเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วนะครับสุขภาพของคนในชุมชนก็กลับดีขึ้นมาด้วยครับเขาทำได้อย่างไรนะครับรวมถึงที่ผ่านมานั้นจะประสบปัญหาอะไรมาบ้างนะครับไปติดตามกันเลยในช่วง Green View

0: ัสดีครับคุณผู้ชมพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสคุณผู้ชมครับไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะเห็นความรักและความเอาใจใส่ของคนที่รักการทำเกษตรและค้าขายแต่เกษตรกรที่บ้านหัวอ่าวได้หันไปยึดและทำตามแนวทางของบรรพบุรุษที่มีมาแต่ดั้งเดิมอีกทั้งยังยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นการทำเพื่อความพอเพียงและเป็นการปลูกที่นึกถึงทั้งผู้ปลูกผู้ขายและผู้บริโภคทำให้เราไว้วางใจในความปลอดภัยของพืชผักและผลผลิตต่างๆของคนบ้านนี้ที่เข้าร่วมกลุ่มกันเพื่อความสบายใจของผู้บริโภคว่าปลอดภัยไร้สารเคมีและไม่มีสารตกค้างผลผลิตส่วนใหญ่ก็คือผลไม้และผักสวนครัวนอกจากปลูกเพื่อรับประทานกันในหมู่บ้านแล้วนะครับก็ยังปลูกเพื่อเป็นการค้าขายด้วยกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งนี้นะครับชุมชนได้ฝ่าฟันปัญหามามากมายเราไปติดตามชมเรื่องราวเส้นทางเกษตรอินทรีย์วิถีของบ้านหัวอ่าวกันเลยนะครับ
1: ก่อนปี2545ชุมชนบ้านหัวอ่าวดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรพึ่งพิงธรรมชาติที่ฟ้าฝนไม่แน่นอนเกษตรกรล้วนเผชิญกับปัญหาผลผลิตตกต่ำจากสภาพดินฟ้าอากาศและโรครวมทั้งศัตรูพืชมากมายอีกทั้งราคาผลผลิตตกต่ำยิ่งเร่งเร้าให้ชุมชนหันหน้าไปสู่การใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงแต่ยิ่งใช้ก็ยิ่งทำให้สูงขึ้นปัญหาต่างๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งกระทบต่อความมั่นคงของรายได้มีการกู้เงินทั้งในและนอกระบบมาใช้จ่ายในครัวเรือนกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านที่เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลง
2: ส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็ทำนากันพอทำนาหนักเข้าในเรื่องของเศรษฐกิจมันดีขึ้นก็เลยมาทำสวนทำสวนก็ปลูกองุ่นปลูกส้มปลูกมะนาวกันหนักๆเข้าเคมีมันเยอะ
3: จริงๆแล้วเราเป็นอาชีพเกษตรมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเมื่อก่อนเราก็ทำแบบกึ่งผสมผสานนะคะจะมีทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เพราะว่าสมัยก่อนสารเคมีจะมีน้อยมากนะคะมีบริษัทปุ๋ยบริษัทยาเนี่ยเขามาโปรโมทบอกว่าอะไรที่มันใช้ดีให้เกษตรกรใช้เนี่ยพวกเราก็อยากได้ผลผลิตที่เยอะๆแล้วก็ดีเราก็เลยใช้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มมีปัญหาเลยว่าเราใช้สารเคมี

0: เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแย่ลงแล้วก็ในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงเมื่อผลิตผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดภาวะการขาดทุน
1: พอเยอะนะเข้าปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนระบบแล้วตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มขึ้นมาแล้วทุนก็เปลืองลงไปต้องเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะเลยก็เลยเปลี่ยนระบบมาเปลี่ยนระบบมาทำผลิตปุ๋ยเพื่อใช้กันเองเนี่ยเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็ลดต้นทุน
0: การทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยใช้ความขยันอดทนนะคะแล้วก็ใฝ่ที่จะเรียนรู้ว่าอะไรที่จะมาช่วยเราได้เพื่อลดต้นทุนจากการที่เราบอกว่าเราใช้เคมีเนี่ย100 บาทถ้าเรามาทำอินทรีย์แล้วเนี่ยต้นทุนมันจะหายไป70เราจะลงทุนกับการทำเกษตรอินทรีย์เพียง30 บาทเพราะฉะนั้นทางรอดและทางเลือดของเราที่มาเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จจากการที่ตัวเองเนี่ยทำพื้นที่ผลไม้80 ไร่ตอนที่เริ่มปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นหนี้อยู่เกือบล้านนะคะทางเลือกและทางตันของเราก็คือหนี้1 เกือบล้านเนี่ยเราไม่สามารถจะทำเกษตรเนี่ยใช้หนี้ได้แล้วมีทางเลือกแค่2 ทางก็คือถูกยึดที่ให้ทกส.ยึดที่กับขายที่แปลงอื่นเพื่อมาถ่ายโฉนดแปลงนี้ออกนะคะเสร็จพอเรามาทำตรงนี้พอเราค้นพบว่าการลดต้นทุนเนี่ยเราทำได้จาก 100% มาเหลือ 70% เป็นผลกำไรเนี่ยมันทำให้เราเห็นทางรอดนะคะเราก็เลยทำต่อพอทำไปเนี่ยในที่สุด 3-4 ปีผ่านไปจากวันที่เราถึงทางตันเราก็สามารถเอาโฉนดกลับบ้านได
2: ้เมื่อปัญหานั้นสามารถหาทางออกได้แล้วชุมชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกันโดยลำดับแรกเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก่อนเนื่องจากมีผลกระทบหลายด้านทั้งอาชีพรายได้และสุขภาพจึงมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาในขั้นซีไม่ใช่เรื่องง่ายปัญหาก็มีมาต่อเนื่อง
3: อย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้จุลินทรีย์เราก็ยังได้ฮอร์โมนไว้อันนี้มันเป็นสัดส่วนของการทำเกษตรจะอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์เนี่ยแต่เราเน้นอินทรีย์ของบางครั้งเราจะไม่พูดเคมีแล้วเนาะเพราะว่าเกษตรอินทรีย์บางครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวด
1: ปัญหาครั้งแรกที่เราเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีสมาชิกบางท่านก็บอกว่ามันจะไปรอดหรือตลาดก็ยังไม่ได้ผลผลิตก็ไม่สวยแล้วเราจะอยู่กันได้เลยขนาดเคมียังไปไม่รอดเลยแล้วเราจะอยู่ได้เลย
0: ตอนช่วงที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่มีต้นแบบที่จะดูไม่มีใครที่มาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลองกันเองในกลุ่มในชุมชนเนี่ยเรามีการรวมตัวรวมกลุ่มกันมาจากกลุ่มสตรีในสมัยปีพ.ศ. 2546นะคะเราก็ค่อยๆทำจากการขอการลงหุ้นจากกลุ่มสตรีเพียงแค่47 คนเป็นผู้หญิงล้วนๆนะคะแล้วก็มาเริ่มทำปุ๋ยพอทำปุ๋ยเสร็จเนี่ยเราก็ทำสำเร็จนะคะแล้วพอเราเริ่มทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีกรมมนาที่ดินเนี่ยที่เข้ามาเป็นหน่วยงานแรกที่มาช่วยเราในเรื่องของการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์ดินที่เราปลูกพืชนะคะ
2: เมื่อชุมชนมุ่งมั่นและฝ่าฟันกับปัญหาอย่างมีสติและปัญญายึดมั่นในแนวทางเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังต่อเนื่องและสามารถพัฒนาพันธุ์พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนกระทั่งได้ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือมกท.เนื่องจากวิถีของเกษตรอินทรีย์ต้องการความขยันความเอาใจใส่ต่อดินน้ำและสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดสารเคมีและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้บริโภคเกษตรกรต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองในเรื่องความเอาจริงเอาจังและความซื่อสัตย์จนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือด้วยรางวัลการันตีสิ่งที่พวกเขาทำให้ชวนสนใจในหลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการของทั้งชุมชน

พืชผักของตนเองนั้นถือเป็นหลักและหัวใจในการจัดการชุมชนเกษตรอินทรีย์ครับอะไรที่ทำให้บ้านหัวอ่าวนั้นได้รับชื่อเสียงรวมถึงรางวัลมากมายอย่างน่าชื่นชมนั้นเราไปดูแนวทางและหัวใจในการทำงานของพวกเขากันเลยครับ

0: ที่ได้ดูวิธีการทำทำไม่ยากการหมัก
1: นับตั้งแต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวอ่าวเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนเผชิญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเริ่มต้นที่นำชุมชนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบระเบิดจากข้างในเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
0: ภาคอาหารในดินนะครับทั้งหมด
2: แต่ทุกหน่วยงานเนี่ยจะร่วมกันเพราะว่าไม่ใช่ทำงานแต่ในสังกัดกระทรวงเกษตรแล้วก็มีการข้ามเช่นว่าพอจะเรื่องของ
3: ระยะเวลาปรับเปลี่ยนเริ่มแรกเลยอ่ะ18 เดือนก่อน18 เดือนเนี่ยเราต้องขายเรื่อยทั่วไปคือขายตลาดนัดมั่งส่งตามตลาดไทยตลาดตีมูเมืองเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ก็ขายอินทรีย์ยังไม่ได้ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงจะปรับเปลี่ยนยังเป็นอินทรีย์ไม่ได้พอได้18เดือนปุ๊บเนี่ยเราถึงขอใบรับรองเราถึงได้อยู่ในกระบวนการของเกษตรอินทรีย์ชัดเจน
4: ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมที่เข้ามาสนับสนุนในกลุ่มของเกษตรกรในอำเภอสามพานนะครับก็เข้ามาในเรื่องของงานวิเคราะห์ดินนะครับศึกษาหาว่าในส่วนของกลุ่มชุดดินที่นี่เนี่ยนะครับมีความเป็นกรดเป็นด่างแค่ไหนแล้วเราก็เอาดินไปวิเคราะห์หลังจากนั้นก็จะเป็นการบำรุงดินด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองนะครับหว่านเพื่อปรับปรุงบำรุงดินร่วมกับการไถกบต่อเท้านะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ทำให้โครงสร้างดินดีขึ้นนะฮะจากนั้นก็เป็นเรื่องของสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
5: เราทำมาประมาณเกือบ10 ปีเราเริ่มเห็นผลนะคะพอเริ่มเห็นผลปุ๊บเนี่ยเราก็ขยายงานต่อว่ามีการเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนใช้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ให้ชาวบ้านเราในชุมชนเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกก่อนพอทุกคนเนี่ยได้ปลูกกินเองแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองปลูกเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าถ้าใช้สารเคมีก็ไม่กล้ากินแต่เวลาเราปลูกขายหรือจำหน่ายเนี่ยเราก็ยังใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามีความรู้สึกว่าเรากำลังทำร้ายคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเราจะทำแบบเรากินได้เราขายคนอื่นกินเหมือนเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือการที่เราได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่นะคะก็เลยเริ่มรวมกลุ่ม
1: ปัจจุบันคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้นำมีความเข้าใจลึกซึ้งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครและผู้ที่สนใจได้รับการฝึกอบรมการศึกษาดูงานอย่างทั่วถึงสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านการบริหารและการพัฒนา
0: ทำแล้วหลอกเราจะทำเพื่ออะไร
4: วันนี้อำเภอสามพานนะครับในกลุ่มของบ้านหัวอ่าวนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีหรือว่าเกษตรอินทรีย์ได้ 100%
5: ค่ะก็คิดว่าค่อนข้างสำเร็จเพราะว่าเราจะมีการจดบันทึกทั้งหมดแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่าต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็มากำหนดราคาสินค้ายกตัวอย่างอย่างเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยเราก็มีการดูว่าเราต้นทุนที่เท่าไหร่พอได้เราได้ต้นทุนแล้วเนี่ยเวลาคนเข้ามาซื้อเนี่ยเราก็บอกว่างั้นเราขอกำหนดราคากันเองนะคะโดยที่ไม่ให้พ่อค้าคนกลางกำหนดให้เราดูต้นทุนแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่เราหาค่าเฉลี่ยว่าถ้าทั้งปีเนี่ยมันจะขึ้นลงตลอดเวลาเราก็เลยบอกว่า

0: ถ้าเราจะกำหนดราคาฝรั่งโลละ40บาทแล้วคนซื้อเนี่ยซื้อ40บาทกันทั้งปีเลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนะคะ40บาทท็อปเข้ามาท็อปไม่ต่อ S&P มา S&P ไม่ต่อแล้วโดยเฉพาะอย่างโรงแรม3พาริเวอร์ไซด์เนี่ยที่เข้ามาแล้วเราบอกว่าเรากำหนดราคาสินค้าเนี่ยเขาบอกเป็นการดีซะอีกที่ว่าเวลาเขานักท่องเที่ยวหรือคนมาพักโรงแรมหรือคนที่มากินอาหารในโรงแรมเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้นทุนเขาจะสูงหรือจะต่ำในรอบปีเขาบอกว่าถ้าต้นทุนมันตายตัวทั้งปีเขาคิดครั้งเดียวจบแล้วก็ส่งผลผลิตทั้งหมดที่เรามีเนี่ย 3,000 โมเดลรับทุกตัวนะคะ
1: เกษตรอินทรีย์ที่บ้านหัวอ่าวเนี่ยจะเน้นวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์เกือบทั้งหมดเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วไม่ต้องไปรอว่าสุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงเราสรุปตรงนี้ว่าทุกอย่างถ้าเราปลอดจากสารเคมีต่างๆเนี่ยเราเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในโลกนี้เลยอ่ะ

ชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ความสำเร็จความล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วจึงค่อยๆขยายผลด้วยความรอบคอบการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมปัจจุบันชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

ชมครับเมื่อกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพขยายตัวและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับผู้ใหญ่ชายาก็ได้อุทิศพื้นที่บริเวณบ้านของตนเองจำนวน7ไร่ครับจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชนอีกด้วยนะครับก็นับว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการทำให้ภูมิปัญญานั้นไม่สูญหายไปครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมความร่วมมือของคนในชุมชนได้อีกด้วยครับไปติดตามเรื่องราวนี้กันเลยครับในช่วง Clean

0: วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของฮอร์โมนเปิดตาดอกนะคะ
1: ณวันนี้นับได้ว่าชุมชนบ้านหัวอ่าวประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถนำชุมชนออกจากปัญหาที่เผชิญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศในฐานะของศูนย์เรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนปัจจัยความสำเร็จที่ชัดเจนนอกจากผู้นำที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนได้แล้วคือการสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2: ศูนย์ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อปี2000

0: 2548นะคะเราได้งบประมาณของรัฐบาลมานะคะเสร็จแล้วให้มาตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเราตั้งศูนย์เพื่อจะอบรมในเรื่องของการปุ๋ยหมักนะคะใครที่อยากได้ความรู้เรื่องปุ๋ยเนี่ยก็ให้มานะคะตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีแต่เรื่องปุ๋ยอย่างเดียวเรื่องน้ำหมักต่างๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เสร็จเราก็ค่อยๆให้คนมาเรียนรู้คนก็มาเรียนรู้เพิ่มขึ้นพร้อมกับเราก็ต้องไปเรียนรู้กลับมาด้วยว่าเราจะทำอะไรกับแปลงเกษตรของเราแล้วเราได้ความรู้อะไรมาเราก็จะใช้ตรงนั้นอ่ะโดยที่เรามองไปในชุมชนก่อนว่าในชุมชนเราเนี่ยมีปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งเรื่องไหนบ้างนะคะเราก็ได้มาหลายคนที่บอกว่าเป็นทั้งคนที่ทำไตรโคโดมาขึ้นมาได้โดยแทนยากันลาที่เป็นเคมีเราก็ไปชวนเขามาเขาอายุ 70-80 เขามีความรู้เราบอกถ่ายทอดได้ไหมคะเพราะว่าท่านอายุเยอะยังไงให้ลูกหลานได้มีความรู้ต่อหรือคนที่รู้ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆมันจะเอามารักษาอะไรได้บ้างจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีให้คนที่เข้ามาในศูนย์เรียนรู้เนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องปุ๋ยในเรื่องฮอร์โมนเปิดตาดอกเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรื่องการปลูกมะนาวซึ่งดูแลสิ่งแวดล้อมคือปลูกมะนาวด้วยผักตบชวานะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ดินปลูกก็สามารถมีดอกมีผลให้เราได้ใช้ตลอดเวลามีการเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มีการสอนให้ทำมีการทำน้ำหมักต่างๆมีทำเผาถ่านเอาน้ำส้มกวนไม้แล้วก็เอามาเป็นสารไล่แมลงนะคะหลายอย่างที่เราบอกว่าเราก็ต้องไปหาความรู้มาแล้วก็เอามาขยายต่อเราก็เลยบอกว่าศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เราที่เข้ามาแล้วสามารถศึกษาดูงานแล้วก็ได้ความรู้กลับไป
1: คุณผู้ชมครับเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหัวอ่าวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นชัดเจนก็คือมีสุขภาพกายดีขึ้นสารเคมีในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนผลผลิตมีตลาดรองรับสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนับว่าน่ายกย่องในความมุ่งมั่นของชุมชนบ้านหัวอ่าวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่ฝ่าฟันกับปัญหาจนกลับมายิ้มอย่างภาคภูมิใจในวันนี้ครับ

ผู้ชมครับการจัดการชุมชนที่ประสบความสำเร็จนั้นมาจากการสร้างแรงกระตุ้นครับให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาพื้นดินและสิ่งแวดล้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นครับโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เป็นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองมุ่งเน้นในเรื่องของการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องห้ามพลาดชมครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
5: ัน ไกล
6: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเป็นเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมครับสัญญายืมนะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นเราต้องมีการไปพิจารณาถึงคำว่ายืมเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2554นะครับโดยมีการให้ความนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านะครับเป็นการขอสิ่งของนะครับเงินมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืนนะครับรวมถึงการนำของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่ายืมที่น่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดถึงบทนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้แต่ได้มีการพูดถึงสัญญายืมเอาไว้นะครับโดยในเรื่องของสัญญายืมนะครับจะปรากฏอยู่ภายในนะครับมาตรา640นะครับถึงมาตรา656โดยคำว่าสัญญายืมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาซึ่งนะครับมีผู้ที่เป็นคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้ให้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะครับโดยความแตกต่างของบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ยืมจะต้องมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้สอยทรัพย์สินนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการนำทรัพย์สินไปใช้สอยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโดยอาจจะมีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งในสัญญายืมก็ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งเราก็ต้องไปดูว่าได้มีพฤติการที่พออนุมานได้ถึงการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ลักษณะของสัญญายืมครับสัญญายืมเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเป็นเอกเทศสัญญานั้นหมายความว่านะครับสัญญายืมจะเกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาแต่จะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่นะครับอยู่เฉพาะในเอกเทศสัญญายืมนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับคำว่าไม่ต่างตอบแทนนั่นหมายความว่านะครับจะมีหนี้ในการชำระกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกล่าวคือเมื่อมีการชำระหนี้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ตอบแทนกลับไปนั่นเองนะครับหากเราพิจารณาถึงตัวอย่างก็จะเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยได้มีการไปยืมควายนะครับจากนายกอไก่นะครับการไปยืมควายจากนายกอไก่เนี่ยเมื่อสัญญาสิ้นสุดคำถามคือนะการชำระหนี้ชำระจากฝ่ายใดหรือชำระจากสองฝ่ายนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีว่าผู้ที่จะชำระหนี้ก็คือตัวอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เป็นผู้ยืมนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืมแบบนี้ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้จากทางฝั่งของผู้ยืมแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งจะแตกต่างจากสัญญาอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนก็คือต้องปรากฏถึงการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเช่นสัญญาซื้อขายเป็นต้นต่อมาครับประการที่3ของลักษณะของสัญญายืมก็คือสัญญายืมเป็นสัญญาที่บริบูรณ์นะครับต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ยืมนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับการจะทำให้สัญญายืมนะครับขออภัยมีผลบริบูรณ์นะครับก็คือต้องมีการส่งมอบเสียก่อนดังนั้นการตกลงกันโดยที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินก็จะทำให้สัญญาดังกล่าวนั้นไม่บริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับได้มีการยืมรถยนต์จากนายกไก่นะครับคำถามคือการยืมรถยนต์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเข้าไปครอบครองนะครับรถยนต์คันดังกล่าวโดยการขับแล้วหรือยังหรือเพียงแต่รับมอบกุญแจก็เพียงพอแล้วนะครับนักศึกษาดูตามความจริงเลยครับนะว่าเวลาเรายืมรถยนต์เนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยพอเรามีกุญแจอยู่ภายในครอบครองเนี่ยถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วนะครับดังนั้นการส่งมอบแค่เพียงได้รับมอบกุญแจก็น่าจะเพียงพอทำให้สัญญายืมดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินขออภัยครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินนะครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินในที่นี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นนะครับที่จะมีการยืมกันได้ตีความค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนะครับจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการยืมเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นรถยนต์นะครับสัตว์นะครับแล้วก็บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะครับการยืมนะการยืมก็มักจะปรากฏเป็นตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะที่นะครับในลักษณะที่เป็นตัวทรัพย์ก็คือตัววัตถุที่เป็นรูปร่างซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ไม่แน่นะครับเนื่องจากในทางกฎหมายเขาใช้คำว่าทรัพย์สินเนี่ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินเนี่ยอาจจะมีการยืมกันขึ้นมาก็ได้ในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบอทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามากำหนดนะกำหนดรูปแบบคำสั่งนะครับเพื่อจะทำงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะเราจับต้องเขาไม่ได้ล่ะนะครับซึ่งในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สิน
ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยืมใช้บอทเพื่อไปทำงานบางสิ่งบางอย่างตามคำสั่งที่มีการโปรแกรมเอาไว้นะแล้วก็ก่อให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นทรัพย์แต่ว่าใช้คำว่าทรัพย์สินดังนั้นการยืมเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เราจะพบเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มักจะปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะของสัญญายืมประการสุดท้ายนะครับสัญญายืมเนี่ยต้องมีข้อตกลงว่าผู้ยืมตกลงจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมการตกลงส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะมีลักษณะที่น่าสนใจส่งผลถึงการแบ่งแยกนะครับประเภทของสัญญายืมสัญญายืมแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญายืมที่เรียกว่าสัญญายืมใช้คงรูปและอีกสัญญายืมลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับการตกลงคืนทรัพย์ยืมนั้นถ้ามีการตกลงที่จะคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ยืมสัญญายืมดังกล่าวจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้ามีการตกลงจะคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืมนะครับสัญญายืมดังกล่าวก็จะกลายเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนั้นมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นยังคงมีลักษณะนะครับลักษณะของสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาเนี่ยนะครับเสมือนกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ว่าสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างนะครับทำให้ตนเองที่มีการทำสัญญานั้นเรียกว่าเป็นสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีการตกลงในการที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยนะครับให้กับผู้ยืมไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับของสัญญายืมใช้คงรูปเรามาดูกันจากนะครับข้อที่จริงดูบ้างว่าถ้ามีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับให้กับผู้ยืมเนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงห้ามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปยืมรถยนต์จากนายกอไก่มาใช้นะครับถ้ากรรมสิทธิ์โอนผลที่ตามมาคืออะไรครับอาจารย์สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายจ่ายโอนใช้สอยใช่ไหมครับตามมาตรา1336นะครับที่เป็นเรื่องของอำนาจตามกฎหมายนะครับในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นได้เนี่ยนะครับอาจารย์ยืมมานะครับมีการยืมมาฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญายืมเนี่ยไม่เป็นลักษณะของสัญญาที่มีการต้องมีการจ่ายค่าทดแทนนะครับเช่นเดียวกับสัญญาเช่านะครับดังนั้นถ้าให้กรรมสิทธิ์โอนไปผลตามมาก็คือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำรถยนต์ดังกล่าวนั้นไปขายได้ดังนั้นสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ว่านะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้ยืมนะไม่โอนนะครับสาระสำคัญตรงนี้ต้องไม่โอนนะเมื่อไม่โอนไปยังทรัพย์สินขออภัยครับไม่โอนไปยังในส่วนของผู้ยืมกรรมสิทธิ์เลยนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของผู้ยืมนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ภายใต้กำหนดระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจะไปใช้เกินกว่าที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ให้ยืมนั้นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมเหรียญกระสาบไปเพื่อจัดงานนิทรรศการนะครับยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับแบบนี้เวลาคืนก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมมานะครับโดยการส่งกลับไปให้กับตัวผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับผู้ยืมมีสิทธิอะไรบ้างนะสิทธิประการแรกก็คือสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้เปล่านะครับได้เปล่านะเน้นย้ำคือการยืมเนี่ยต้องได้เปล่านะได้เปล่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะถ้ามีการเสียค่าตอบแทนมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นสัญญาเช่านะการเป็นสัญญายืมใช้คงรูปต้องเป็นสัญญาที่มีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับต่อมาครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยืมนะในกรณีของการที่ผู้ยืมนะครับไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมผู้ยืมยังคงมีสิทธิบางประการที่สามารถที่จะใช้ทางกฎหมายได้ก็คือสิทธิในการขัดขวางบุคคลอื่น
ไม่สอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีการยืมรถยนต์ของนายกอไก่มาใช้นะครับอาจารย์นำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับรถยนต์คันดังกล่าวถ้าปรากฏว่าจะมีบุคคลอื่นมารบกวนการใช้งานเช่นมีคนจะมาหยิบกุญแจนะครับไปใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยืมมาแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สิทธิ์เข้าไปขัดขวางนะครับหรือมีผู้เข้ามาไม่หวังดีมาขโมยรถยนต์คันดังกล่าวนั้นไปอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้เพราะตนเองนะเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้ยืมในสัญญายืมมีสิทธิ์ในลักษณะที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้อื่นเข้ามาสอดแทรกทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับหน้าที่ของผู้ยืมนะครับผู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการยืมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่มีการยืมนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรนะครับเช่นเรื่องของการส่งทรัพย์สินที่ยืมนะครับหรือต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบด้วยนะครับในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบนั้นก็ต้องไปดูที่ตัวสัญญายืมนะครับว่าสัญญายืมมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้งานนะครับทรัพย์ที่มีการยืมเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับในสิ่งที่มีการตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะครับต่อมาครับหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืมเช่นวินยูชนนะครับผู้ยืมจะใช้เกณฑ์ของตัวเองในการดูแลหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นไม่ได้นะครับเช่นมีการยืมสัตว์พาหนะมาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะครับให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันในสัญญาว่าจะมีการสิ้นสุดซึ่งสัญญายืมใช้คงรูปเมื่อใดนะครับและเมื่อก็มีการเสร็จสิ้นของสัญญาดังกล่าวตรงนั้นแล้วนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาก็ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นกลับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูปครับสิทธิประการที่1คือสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปรากฏว่าผู้ยืมนั้นได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างผิดหน้าที่ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับเมื่อมีการผิดหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นทางฝั่งของผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ให้ยืมยังมีสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญายืมดังกล่าวแล้วหรือในกรณีที่สัญญายืมดังกล่าวนั้นครบกำหนดระยะเวลาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับเป็นตามปกตินะครับที่มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญานั่นเองนะครับหรือเป็นเพราะการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องให้ทางฝั่งผู้ยืมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับตนได้นะครับนะแต่มีความน่าสนใจคือในกรณีที่มีการยืมใช้ทรัพย์สินนะครับเพื่อกิจการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาจะมีการเรียกคืนทรัพย์สินเนี่ยต้องมีการปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยืมยางลบของนายกอไก่มาใช้นะครับก็ต้องดูพฤติการนะครับว่ายางลบที่มีการยืมมาใช้เนี่ยใช้เพื่อการใดถ้าปรากฏว่ามีการยืมใช้เพื่อที่จะมีการเข้ามาลบสิ่งที่มีการเขียนผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องรอช่วงระยะเวลาหนึ่งให้มีการใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนนะเห็นพอเห็นอาจารย์มาลบเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นกับผู้ยืมได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าที่ของผู้ยืมบ้างนะครับหน้าที่มีอะไรได้บ้างนะครับประการที่1หน้าที่ในการรับผลแห่งภัยพิบัตินะครับในทรัพย์สินนะครับเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดสูญหายบุบสลายนะครับโดยมิใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีของการยืมตรงนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายในลักษณะทั่วไปในเรื่องของหนี้นะครับว่าในระหว่างที่มีการยืมใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติเช่นอะไรได้บ้างเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟลุกลามนะครับหรืออาจจะเกิดเพศภัยตามธรรมชาติฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยของผู้ยืมที่ไม่ประมาทใช้สอยทรัพย์สินตามปกติเนี่ยนะครับนะผลแห่งภัยพิบัตินั้นจะถือว่าบาปเคราะห์ดังกล่าวนั้นตกไปเป็นของผู้ยืมนะผู้ยืมก็ต้องมีการรับผลแห่งภัยพิบัติดังกล่าวตรงนั้นไปนะเฉพาะในกรณีที่ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยปกตินะครับไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับ
ต่อมาครับประการที่2คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นนะครับหาก

ู้ให้ยืมได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนะครับนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ยืมตามสัญญานะครับขออภัยหน้าที่ในการไม่ขัดขวางในการใช้สอยทรัพย์สินนะครับกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยให้ผู้ยืมได้มีการยืมใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยตรงนั้นเองสุดท้ายครับหน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับแก่ผู้ยืมนะครับที่ได้มีการทดลองนะจ่ายค่าทดลองไปนะครับนะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นกรณีจำเป็นนะครับเพื่อรักษาทรัพย์นะครับนะแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้ยืมใช้คงรูปต้องมีการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนะครับย่อมระงับไปด้วยนะครับครบกำหนดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับนะต่อมาครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปนะครับนะก็อาจจะมีการระงับไปโดยกรณีอื่นก็ได้นะครับเช่นนะกรณีที่ผู้ยืมตายนะครับนะผู้ยืมตายเนี่ย สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของผู้ยืมดังนั้นเมื่อผู้ยืมตายนะครับสัญญายืมใช้คงรูปก็จะระงับไปด้วยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถ้ากรณีของผู้ยืมเสียชีวิตหรือตายลงนะสัญญายืมดังกล่าวนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้ให้ยืมมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการทำผิดสัญญาของทางฝั่งผู้ยืมเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของผู้ยืมสามารถที่จะขออภัยกับผู้ให้ยืมนะครับบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับมีสาระสำคัญในเชิงของลักษณะของสัญญาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะครับที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมนั้นนะครับได้มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับภายหลังจากที่มีการทำสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเสร็จสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำปลาน้ำตาลนะครับเพื่อไปปรุงอาหารหรือมีการยืมน้ำเพื่อไปดื่มนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากมีการทำสัญญายืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มีการยืมดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีการถูกใช้นะครับไปจนไม่สามารถที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวที่มีชนิดเดิมเลยนะครับคืนกลับไปให้กับทางฝั่งผู้ให้ยืมได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือให้ว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็เสร็จสิ้นของสัญญานะครับผู้ยืมก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่มีลักษณะชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมนั้นกลับคืนไปยังกับผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับผู้ยืมนะครับมีสิทธิในการใช้สอยนะครับทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอย่างไรนะครับตามแต่ใจชอบนะครับเพราะกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ยืมแล้วนะครับผู้ยืมจะมีการนำไปขว้างทิ้งนำไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปให้บุคคลอื่นนะครับหรืออย่างไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินอื่นที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนะทางฝั่งของผู้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะครับเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าส่งมอบค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมค่าส่งคืนทรัพย์สินนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทและก็ปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับประการที่1ครับผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อถึงเวลาต้องคืนนะครับการเรียกคืนนี้อาจจะปรากฏว่านะครับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับนะผู้ให้ยืมก็มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการในการเรียกคืนหากทางฝั่งของผู้ยืมปฏิเสธในการที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นผู้ให้ยืมก็สามารถไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ยืมนั้นมีการคืนทรัพย์สินที่ยืมดังกล่าวตรงนั้นได้และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวนะครับจากการที่ขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ให้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะในการที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการใช้ทรัพย์นะตามอำเภอใจนะครับของผู้ให้ยืมขอไปของผู้ยืมนะครับนะกล่าวคือเมื่อมีการตกลงให้ยืมไปเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะครับผู้ยืมจะไปดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินนั้นมิได้นะครับหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันมิใช่

ความผิดของผู้ยืมนะครับอันเกิดจากตัวทรัพย์ก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจจะระงับลงนะครับได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับถ้าเวลายืมได้มีการกำหนดกันเอาไว้ในสัญญานะครับสัญญายืมย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อพ้นระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับอย่างที่ได้มีการทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับดังนั้นผู้ยืมนะครับก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่านะครับกำหนดที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานั้นคือเมื่อใดโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้สอยทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแล้วนะครับผู้ยืมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปส่งมอบทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนไปยังผู้ให้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำตาลเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับบอกว่ามีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอีก2วันถัดไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับอีก2วันถัดไปเนี่ยจะนำน้ำตาลมาคืนแบบนี้นะครับเมื่อถึงอีก2วันถัดไปนะครับนะในส่วนของตัวผู้ยืมจะต้องมีการนำน้ำตาลที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมเราจะคืนน้ำตาลลักษณะอื่นไม่ได้เช่นมีการยืมน้ำตาลทรายมาจะไปคืนเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ได้คืนเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไม่ได้ต้องเป็นชนิดประเภทและปริมาณเดียวกันด้วยนะครับต่อมาถ้าเวลายืมไม่ได้มีการตกลงหรือกำหนดเอาไว้ในสัญญานะครับผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ยืมเนี่ยนะครับได้มีการทราบล่วงหน้าซะก่อนเพื่อให้ทางฝั่งของผู้ยืมได้มีการจัดเตรียมทรัพย์สินที่ยืมนั้นคืนให้กับผู้ให้ยืมเนี่ยภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพียงใดนะครับนะขึ้นอยู่กับความหาง่ายหักของทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันถ้าเป็นกรณีของการยืมข้าวสารเพื่อใช้ไปหุงหาอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีการคืนข้าวสารที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ที่อาจจะปกติไม่ค่อยได้พบนะครับเนื่องจากเป็นข้าวสารต้นฤดูนะแล้วก็ปลูกในที่ที่อาจจะพิเศษจริงๆแบบนี้ก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่ไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนานเกินกว่าปกติเสียหน่อยนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับดูพฤติการภาพรวมว่าคนปกติเขาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการที่จะมีการไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า

0: พาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
3: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
5: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
9: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
10: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
11: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
12: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
13: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
14: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
17: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
14: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งนะครับในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่4แล้วนะครับวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายในครั้งที่4พร้อมกับผมด้วย2ท่านเช่นเคยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองที่ให้เกียรตินะครับในรายการของเรานะครับมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับเช่นเคยและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะ

0: ู้สึกวันนี้ผมมองมองลงไปเลยนะครับยันนะครับนะฮะในครั้งที่แล้วดูสีกับท่านจันจตุรนต์บ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทิ้งขาดแล้วนะฮะครับในวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องจากในครั้งที่3นะครับที่ท่านอาจารย์กับผมและก็ท่านจันจตุรนต์นะครับได้ยังคงค้างไว้อยู่นะครับในบางส่วนซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับวันนี้เราจะไปสิ้นสุดกันในเรื่องของสัญญาซึ่งเป็นปฐมบทของสัญญานั่นก็คือลักษณะทั่วไปของสัญญานะครับนะฮะก่อนที่ในครั้งสุดท้ายเราจะสัญญาล้วนๆเลยนะสัญญาว่าจะสัญญานะครับสัญญาว่าจะสัญญาตั้งแต่หน่วย13ถึงหน่วย15นั่นเองนะครับวันนี้ครับนักศึกษาครับเนื้อหานะครับนะเราจะมาต่อกันในส่วนของสำคัญผิด
1: คร
0: ั้งที่แล้วเราจบลงกันที่เสียถุยนะฮะในเรื่องของนิติกรรมอ
1: ำพราง
0: นะฮะอย่าลืมครับนิติกรรมอำพรางนั้นมีผลเท่ากับการแสดงเจตนาลวงคือเป็นโมฆะส่วนนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับบังคับใช้ในเรื่องนั้นๆนะครับท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะอาทิเช่นในเรื่องของเสียทุยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะเราย้ายฝั่งย้ายฝั่งมาในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตแต่ไม่วิตฐานคนละอันนะครับกับวิปริตวิตฐานอันนี้คือการแสดงเจตนาที่ไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครนั่นเองตาม149บอกว่านิติกรรมต้องเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งลักษณะอย่างหนึ่งคือต้องสมัครใจ
1: ด้วยใจสมัคร
0: แต่ตรงนี้ไม่สมัครใจแต่ไม่สมัครใจเพราะนะครับเนื่องจากตนเองด้วยความผิดพลาดที่เกิดจากนะฮะมวลร่างกายของตัวเองนะครับหรือได้มวล
1: อาจจะบอกว่าเป็นที่ไม่สมัครใจเพราะเหตุที่ว่าเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาหรืออาจจะเกิดจากเหตุภายนอก
2: ก็ได
1: ้ทำให้ผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาไปด้วยใจไม่สมัคร
0: ใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปลงเป็นคำชาวบ้านใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ีกสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้านะฮะแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับมีอยู่สองมาตรานะนะครับมีอยู่2มาตราแต่การใช้2มาตรานั้นผลต่างกัน
1: ครับ
0: อันนึงนี่โมฆะเลยนะครับอีกอันนึงเป็นโมคิยะ
1: ครับ
0: นะครับอันแรกนะครับนะฮะที่จะพูดถึงนั่นก็คือการสำคัญผิด
1: ครับ
0: สำคัญผิดคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดคือการแสดงเจตนาที่นะครับนะฮะคิดไปเอง
1: หรือ
2: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนี่คือการเข้าใจผิดนั่นเอง
0: ครับ
2: นะครับแสดงเจตนาโดยเข้าใจผิด
0: ซึ่งถ้าจำง่ายอันนี้หลักการจำนะฮะอันนี้ขออนุญาตเป็น
1: สำคัญผิด
0: คือ
1: สำคัญผิดก็คือเข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดนะฮะ
1: ดังนั้นการแสดงเจตนาด้วยความสำคัญผิดก
0: ็
1: คือการแสดงโดยการเข้าใจผิดทีนี้การที่แสดงเจตนาด้วยการเข้าใจผิดเนี่ยจะส่งผลให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะหรือโมคิยะหรือไม
0: ่
1: ก็ต้องมาดูว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรนะซึ่งอย่างที่อาจารย์อิงครัตได้บอกตอนแรกว่ามันมี2กรณี
0: ครับครับ
1: นั่นคือว่าถ้ากรณีที่เป็นโมฆะนั่นก็คือมาตรา156
0: สำคัญผิดในสาระ
1: เรียกว่าเป็นการสำคัญผิดหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นมีอะไรบ้าง
0: มาตรา156ว่าอย่างนี้
1: มาตรา156ว่าไว
0: ้
1: ว่า
0: การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่งนะครับได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้น
2: หมายความว่าไม่ใช่แค่สามประเภท
1: ไม่ใช่แค่สามประเภท
2: อาจจะมีประเภทอื่นๆก็ได้ที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับ
1: คือตัวบทในมาตราเนี้ย156วรรค2เนี่ยทำให้อาจจะทำให้คนเรียนสำคัญผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปใช้คำว่าให้แก่แล้วก็ไปใช้คำว่าเป็นต้น
0: เป็นต้น
1: ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ดูเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยที่กฎหมายบอกจะ3อย่างใช่ไหมที่พอใช้ได้แก่กับใช้เป็นต้นโดยหลักแล้วเนี่ยการใช้คำว่าได้แก่นั้นหมายความว่าได้จำแนกแจกแจงจนครบถ้วนแล้วจะไม่มีคำว่าเป็นต้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมดังนั้นการจะใช้คำว่าเป็นต้นซึ่งเป็นตัวอย่างจะต้องใช้คำว่าเช่นเอาละทีนี้ก็เกิดประเด็นข้อสงสัยว่าตกลงนอกจาก3รายการเนี้ยนะครับก็คืออะไรนะ1
2: สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม
1: ลักษณะ
2: 2สำคัญผิดในตัวบุคคล
0: ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
2: แห่งนิติกรรม
1: 3
2: สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมคร
1: ับดังนั้นจะมี4 5มั้ยนักศึกษาก็ต้องศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกา
0: ครับ
1: ซึ่งขณะนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามีตัวที่4มีตัวที่5ด้วย
0: ครับ
1: ดังนั้นตรงที่บอกว่าได้แก่เป็นต้นเนี่ยในมาตรา156จึงต้องแปลความว่าเป็นเพียงตัวอย่างว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้น

0: นะใน156วรรค2เป็นเพียงตัวอย่างยังมีสิ่งอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันตามลำดับ
1: ครับนะฮะซึ่งใน156วรรค2นี่เองนะครับนะฮะลำดับแรกนะครับที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนั่นก็คือลักษณะแห่งนิติกรรมนะครับ
2: ลักษณะแห่งนิติกรรมเป็นยังไงก็เช่นเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะเช่นต้องการทำสัญญาเช่าซื้อแต่ไปทำสัญญาซื้อขายต้องการเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาจำนองอย่างเงี้ยผิดลักษณะเลย
0: ด้วยการเข้าใจผิดด้วยการเข้าใจผิดนั่นแปลว่านิติกรรมที่อยากจะทำได้ทำไหมฮะ
2: ไม่ได้ทำ
0: ไปทำในนิติกรรมที่ไม่อยากทำโดยเข้าใจผิดว่านิติกรรมที่ทำไปนั้นเป็นนิติกรรมที่ตัวเองอยากทำ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่านิติกรรมที่ทำลงไปด้วยความด้วยการเข้าใจผิดดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
1: ครับผม
0: นักศึกษาก็ต้องขีดเส้นใต้ในตัวบทคำว่าโมฆะ
2: เพราะจริงๆมันถือว่าเป็นสาระสำคัญนะต้องการที่จะเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญา
0: ซื้อบ้าน
2: แบบนี้เนี่ยมันผิดในสาระสำคัญแน่นอนครับคือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จริงๆของตัว
0: ผู้แสดง
1: เจตนาธรรมนะครับลำดับที่สองนะครับก็คือความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
0: ครับ
1: นะครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผู้แสดงเจตนาตั้งใจจะทำนิติกรรมก็คือแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลหนึ่งนะครับแต่เวลาแสดงเจตนาออกมาเนี่ยกลับไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับอีกบุคคลหนึ่งโดยเข้าใจผิดว่าคนคนนั้นเป็นคนหนึ่งคนเดียวกัน
0: ใช่แต่ทีเนี้ยต้องย้ำในประเด็นนี้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นคู่กรณีไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรม
1: ครับ
0: นั้นกรณีเนี้ย156วรรค2จะมาใช้นะต้องเป็นนิติกรรมที่ถือตัวบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องสาระสำคัญ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างนิติกรรมที่ไม่ได้ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญเลยเช่นอาจารย์อิงคารัตเปิดร้านขายข้าวขาหมู
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามีบินบรรลือฤทธิ์มาซื้อข้าวขาหมู
1: ครับ
0: แต่อาจารย์อิงคารัตคิดว่า
1: เป็น
0: ใครนะที่เป็นฝาแฝดกัน
1: เอกพันธ์ครับ
0: นะถามว่าการสัญญาที่ขายข้าวขาหมูไปเนี่ยเป็นโมฆะไหมคำตอบคือไม่โมฆะเพราะว่าผู้ซื้อไม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
0: สาระสำคัญของอาจารย์อิงรัตคือก็อยากได้เงินจาก
1: ผู้ซื้อ
0: นั้นผู้ซื้อจะเป็นใครเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นนิติกรรมหรือเป็นสัญญาบางชนิดเช่นสัญญาเช่า
1: ครับ
0: อาจารย์อิงรัตเนี่ยมีคอนโดเยอะนะครับซื้อคอนโดไว้เยอะเปิดห้องไว้เยอะแล้วเกิดว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะให้คนเช่า
1: ครับ
0: นั้นแสดงว่าอาจารย์อิงคารัตก็ต้องหาผู้เช่าที่
2: มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือน่าจะจ่ายเงินได้ครบตามงวดที่ตกลงไว้
0: ไม่ใช่ว่าใครๆก็มาเช่าได้ใช่ไหมครับนั้นก็ต้องคำหนึ่งว่าอย่างเงี้ยสัญญาเช่าเนี่ยมันก็ถือตัวบุคคลที่เป็นสาระสำคัญนั้นถ้าเกิดอาจารย์อิงคารัตไปทำสัญญาเช่ากับใครดีครับยกตัวอย่างสิครับ
1: อาจารย์เกวลินครับครับอาจารย์เกวลินนะออกพอดีแว๊บเข้ามาเลยนะ
0: มันค่อนข้างจะไปต่อไม่ได้นะ
1: ครับสัญญาเช่า
0: ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์เกวลินโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นใครครับ
1: คิดว่าเป็นชื่ออะไรดีนะครับอาจารย์เป็น
0: คิดว่าเป็นพี่สาวของอาจารย์เกวลินสมมตินะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์เกวลินเนี่ยอาจารย์อิงคารัตจะไม่ให้เช่าเพราะอะไรดี
2: เพราะอะไรดีครับ
1: เพราะอะไรดีเพราะอาจจะเป็นคุณมีคุณสมบัติที่ผมไม่ต้องการอ่ะไม่เอา
2: ไม่ประสงค์
1: นะครับ
0: มีอะไรที่
2: กินแหนงแคลงใจกันอยู่
0: กินแหนงแคลงใจกันอยู่อะไรนะครับก็คือเข้าใจผิดในตัวผู้เช่าเลย
1: ตัวผู้เช่าเลย
0: ผิดเป็นคนละคนอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างที่ชัดๆดีกว่า
1: ครับ
0: หรืออาจารย์อิงคารัตเนี่ยมีคอนโดแล้วก็ต้องการให้เช่า
1: ครับ
0: สมมุติว่านายเอกเนี่ยมาขอเช่าซึ่งอาจารย์อิงคารัตคิดว่าคนที่มาขอเช่านี่คือนายโทซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดของนายเอก
1: ครับ
0: แต่นายเอกเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นนายเอกไม่เอาหรอก
1: ไม่เอา
0: เพราะนายเอกนี่เสพยาบ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมาอยู่ในคอนโดเนี่ย
1: คุ้มข้าง
0: ก็คุ้มข้างเดี๋ยวมาเสพยาบ้าในคอนโดเดี๋ยวมี
1: ผลกระทบ
0: ก
1: ับตัวเอง
0: อย่างเงี้ยนั้นแสดงว่าการทำสัญญาเช่าระหว่างอาจารย์อิงคารัตกับนายเอกเกิดจากการสำคัญผิดโดยการเข้าใจผิดในตัวคู่กรณีของสัญญาเช่าสัญญาเช่าดังกล่าวนั้นจึงเป็นโมฆะ
1: นะครับสำหรับนิติกรรมเนี่ยที่ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญนอกจากสัญญาเช่าแล้วนี่เองก็มีสัญญาให้สัญญายื
0: ม
1: นะครับสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของ
0: อย่างเงี้ย
1: สัญญาจ้างทำของ
0: เช่นอาจารย์อิงคารัตมีแหวนทองอยู่วงนึงอยากจะเอาไปให้อาจารย์เกวลินแต่ไปให้ผิดคนเป็นอาจารย์อะไรฮะ
1: ไปให้เป็นจันทร์วรายวัน
0: อาจารย์วรายวัน
1: ซึ่งหน้าตาคล้ายๆกัน
0: ฝาแฝด

0: ฝาแฝดฝาแฝด
1: ฝาแฝดฝาแฝดเป็นฝาแฝด
0: ใกล้ๆกันเลย
1: ใกล้ๆกันนะจนคือแยกแยะไม่ได้
0: แยกไม่ได้นะ
1: คืออย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสับกันผิดใช่ไหมให้ตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณีนะ
0: ไม่ใช่ว่าปกติอาจารย์อินทรัตน์ก็ไม่แยกแยะกรณีที่ตัวอย่างคือแยกแยะไม่ได้เพราะว่าเป็นฝาแฝดนะฮะ
1: พอเดี๋ยวนักศึกษาจะงงตรงที่ว่าคือมันจะมีมาตรา158อีกมาตราหนึ่งคือว่าถ้าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดของผู้แสดงเจตนาซึ่งตัวอย่างนี้คืออาจารย์อินทรัตน์เนี่ยเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงแปลว่าอะไรประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมันต่างกับประมาทธรรมดาน
0: ะ
1: หรือต่างกับประมาทเฉยๆนะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยสันนิกาเคยให้ความหมายว่าหมายความว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย
0: ครับ
1: แม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังคือถ้าได้ใช้สักหน่อยก็จะรู้ว่าเป็นความเป็นจริงคืออะไรก็จะไม่สำคัญผิดดังนั้นถ้าเกิดไปสำคัญผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกฎหมายก็บอกว่าจะยกเอาเหตุอันเนี้ยมาอ้างไม่ได
0: ้
1: อ้างไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเนี่ยสมมติอาจารย์อินทรัตน์เอาแหวนไปให้อาจารย์วรัยวันโดยไม่ได้สังเกตได้เลยอย
0: ่
1: างเงี้ยนะแบบไม่ใช้ความระมัดระวังเลยอ่ะแล้วจะภายหลังจะมาอ้างบอกว่าผมสำคัญผิดจริงๆต้องการให้อาจารย์เกียรติวรินอย่างนี้อ้างไม่ได
0: ้
1: นั้นเมื่ออ้างไม่ได้ก็แปลว่าจะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของสัญญาให้เนี่ยไม่ได้แต่ตัวสัญญาให้เนี่ยโมฆะอยู่นะโมฆะอยู่ไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์เพียงแต่ยกความเป็นโมฆะมาเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ได้เท่านั้นเอง
0: ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับที่แรกคือถ้าฝาแฝดเนี่ยแยกยากเลยเพราะว่าหน้าตาเนี่ยนะครับดีเอ็นเอนี่เหมือนกันหมดและทุกใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าคนละคนเลยยังไปฝืนทำนี่ก็จะเป็น158นะครับ
1: เพราะตอนนั้นก็4ขวดแล้วประมาณนี้เลยออกกัน
0: แดง
1: แก้โควิด
0: หัวใจเริ่มเป็นแรงไปแล้วนะคร
1: ับ
0: ทีนี้นะครับก็จะใกล้เคียงนะครับอย่างสัญญาจ้างทำของนะครับอาจารย์จ้างสายสมอนฮะจ้างสายสมอนมาทำสวนเป็นผู้หญิงทำละเอียดแต่ไปเข้าใจผิดเลยนะครับไปเข้าใจผิดว่าสมหมายเอ้ยไปเข้าใจผิดว่าสุดสวยเนี่ยคือสายสมอนอ
1: ัน
0: นี้คือผิดตัว
1: ผิดตัว
0: ซึ่งมันใกล้เคียงกับมาตราที่กำลังจะกล่าวต่อไปนั้น
2: ผิดตัว
0: ปิดคุณสมบัติของตัวนะครับ
1: ถ้าคุณสมบัติ
2: เขาผิด
1: อีกมาตรา
2: จะเป็นอีกมาตราหนึ่ง
1: เป็นมาตรา157
0: ผลก็จะซอฟลงมาหน่อยก็แค่เพียงโมฆะ
1: ทีนี้กรณีที่3
0: กรณีที่3ก็คือ
2: เป็นการสำคัญผิดในวัตถุในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
0: ครับผม
1: ตัวอย่างเป็นไงครับ
2: ก็เช่นการนายกอไก่ละกันต้องการจะซื้อที่ดินติดริมแม่น้ำ
0: ครับ
2: ก็ทำสัญญาซื้อแต่เผอิญที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน
0: ครับ
2: อย่างเงี้ย
1: ผิดแปลงใช่ไหม
2: ผิดแปลงเลย
1: ผิดแปลง
2: ผิดแปลงเลย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นการสำคัญผิดในทรัพย์สินก็ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็น
1: ตัวอย่าง
0: โมฆะเหมือนกัน
1: ตัวนั้นเสริมนิดนึงตัวอย่างคลาสสิกต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ได้มาอะไรครับ
0: มาสีเขียวคือสีเขียวนะมาคือสีเขียวนะฮะแต่ต้องการมาสีหมอกนะคือสีหมอกนะครับ
1: สารู้เลยว่าไม่ได้เตรียมมันก่อนต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ไม่ได้มาสีเขียว
0: ครับ
1: ซึ่งผิดตัวนะผิดคนละตัวด้วยการสำคัญผิดคิดว่าสีเขียวนี่คือสีหมอก
0: ใช่คร
1: ับ นะครับนักศึกษาถามแล้วทำไมอาจารย์ไม่ดูให้ดีไม่อันนี้ถ้าข้อได้จริงเป็นยังไงต้องเป็นงั้นนะครับนะถ้าไม่มีข้อได้จริงในคำถามหรือในข้อสอบที่ชี้ให้เห็นว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยนักศึกษาไปคาดเดาไม่ได
0: ้
1: ต้องมีข้อได้จริงบางอย่างที่นักศึกษาจะวินิจฉัยนั้นบางครั้งเนี่ยเกิดนักศึกษาไปวินิจฉัยว่าอ้าวอย่างเงี้ยแสดงว่า
2: สีหมอกกับสีเขียว
1: สีหมอกกับสีเขียวคือม้ามันชื่อสีหมอกนะไม่ได้ตัวม้าสีหมอกม้าชื่อ
0: สีหมอกกับสีเขียว
1: อย่างเงี้ย
0: ม้าสีหมอกนี่ของคุณแผนประมาณที่คล้ายๆม้าคุณแผน
1: นะครับนั้นสรุปว่ากรณีที่สำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาคู่กรณีหรือพูดถึงเรื่องทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเนี่ยต้องเป็นการผิดตัวคนต้องเป็นการผิดตัวทรัพย์สินนะครับโดยการเข้าใจผิดอันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญส่งผลให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ
0: นะครับ
2: แต่ต้องไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยนะครับเพราะว่าถ้
1: าเข้า
2: เงื่อนไขประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะไม่ตกเป็นโมฆะ
1: มันก็เป็นโมฆะ
0: เป็นโมฆะ
1: แต่จะยก
0: เป็นประโยชน์ไม่ได
1: ้จะกล่าวอ้างมาไม่ได้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นโมฆะก็กล่าวอ้างความเป็นโมฆะเพื่อประโยชน์ตัวเอง
0: ไม่ได้
1: ถ้าเป็นโมคียะจะขอบอกล้างนิติกรรมไม่ได้
0: นี่
1: เองซึ่งเดี๋ยวโมคียะเราจะไปพูดในมาตรา
0: 157
1: นะครับ
0: ว่าแล้วก็พูดเลยนะครับอาจารย์ครับในมาตรา157นะครับเป็นการสำคัญผิดเหมือนกันแต่เป็นการสำคัญผิดที่นักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ว่าในคุณสมบัติ ในคุณสมบัตินะฮะ
1: นักศึกษาบอกว่าขีดทุกราคาเลย
0: ตอนนี้ไฮไลท์จะใช้แปลงทาสีบ้านนะฮะไฮไลท์การทาสีบ้านแล้วครับคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งคุณสมบัตินี้ถือเป็นสาระสำคัญสาระสำคัญใน157นะฮะไม่ใช่สาระสำคัญที่เป็นโมฆะตามมาตรา156นะครับนะในมาตรา157บอกว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆิยะนะซึ่งความสำคัญผิดในวรรคหนึ่งนั้นต้องสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือเป็นสาระสำคัญซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการเป็นโมฆิยะนั้นคงมิได้กระทำขึ้นนะครับทีนี้เมื่อนะครับดูหลักกฎหมายแล้วเราก็แยกได้อีก2ค่ายย่อยเหมือนกัน
2: ครับ
0: ค่ายแรกก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
2: น
0: ะค่ายหลังก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของ
1: ทรัพย์สิน
0: นะครับนะฮะความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับนะฮะซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนานะสำคัญถูกในตัวบุคคล
2: ครับ
0: นะฮะซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนะฮะสำคัญถูกนะนะครับนะครับในตัวในวัตถุนะครับแต่ผิดในคุณสมบัติ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญครับอาจารย
2: ์ครับ
0: นะฮะ
2: เช่นการที่ป้าจ้างนายกอไก่มาออกแบบบ้านเข้าใจว่านายกอไก่คือสถาปนิกจริงๆเขาไม่ใช่เขาเป็นวิศวะก่อสร้างเก่งอย่างเงี้ยเข้าใจผิดในคุณสมบัติของบุคคล
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็ทำให้สัญญาจ้างนาย
2: กอไก
1: ่ตกเป็นโมฆิยะสังเกตนะครับนักศึกษาก็คือว่าต้องการจ้างกอไก่แล้วก็ถูกตัวคนแล้วเนี่ยนะก็ได้กอไก่มาแล้วเพียงแต่ที่เข้าใจผิดก็คือผิดในคุณสมบัติของกอไก
0: ่
1: ว่าเขาไม่ใช่สถาปนิกเขาจริงโดยแท้จริงเขาเป็นวิศวกรเนี่ยครับ
0: นะครับนะฮะอันนี้คือในตัวบุคคลนะครับในตัวบุคคล
1: ทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินทีเนี้ยนะครับทรัพย์สินก็ค
2: ือตัวอย่างเช่นผมต้องการซื้อม้าแข่งไปติดต่ออาจารย์วรวุฒิว่าม้าตัวนี้เข้าใจเองว่าต้องเป็นม้าที่แบบวิ่งเร็วมากข้อเท้าดีสปริ้นตัวได้ดี
1: เห็นตัวแล้วนะ
2: เห็นตัวแล้วตัวต้องการซื้อตัวนี้แต่เข้าใจผิด
1: เข้าใจ
2: แล้วก็เลยตกลงซื้
1: อ
2: เข้าใจผิดไปเองจริงๆก็คือม้าธรรมดานี่แหละไม่ได้มีการวิ่งเร็วกว่าม้าตัวอื่นเลยก็คือเข้าใจผิดในคุณสมบัติของตัวทรัพย
1: ์
2: ตัวทรัพย์
1: ดังนั้นแปลว่าสัญญาซื้อม้าตัวนี้ย่อมตกเป็น
2: โมฆิยะ
1: นะครับสามารถบอกล้างในภายหลังได้นักศึกษาสังเกตตัวอย่างดีๆนะครับว่ากรณีสำคัญผิดกับคนช่อชนมันจะต่างกันอันนี้ขอพูดคนช่อชนข้ามไปนิดนึง คือสำคัญผิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่อาจารย์พงศิษฐ์เขาเข้าใจผิดด้วยตัวเขาเองนะอาจารย์ไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปโกหกว่าม้าตัวนี้เป็นม้
2: าแข่ง
1: ม้าแข่งไม่ได้หลอกลวงอันนี้เรียกว่าสำคัญผิด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเข้าใจผิดเพราะถูกหลอกอันนั้นเดี๋ยวจะไปอีกเรื่องนึงจะเป็นคนช่อชน
0: ครับนะครับ
1: หรือตัวอย่างอีกชัดๆนึงอาจารย์อิงครัตไปซื้อพระอะไรดี
0: ครับสมเด็จนางพญา
1: สมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่องนะครับ
0: เครื่อง
1: ฮะภาษา
2: วันนี้อันนี้รู้เลยครับว่าสมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่อง
1: เลย
2: ไปไกลนี่ความผมตามไม่ทัน
0: เลยทำเชี่ยวชาญปุ๊บเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เป็นพระเครื่องนะ
1: ครับทีนี้ปกติเขาเรียกว่าเช่านะแต่ในความเป็นจริงก็คือซื้อถูกไหมครับซื้อขายนะครับซื้อขายในทางกฎหมายทีนี้ซื้อพระเครื่องโดยเข้าใจว่าพระสมเด็จนางพญาองค์นี
0: ้แท
1: ้ผ่านการประกวดนะผ่านการประกวดจาก
0: สมาคมที่มีความน่าเชื่อถือได
1: ้ความน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นแชมป์ที่หนึ่ง
0: ที่หนึ่ง
1: เข้าใจเองนะเข้าใจผิดเองถูกไหมแต่ในความเป็นจริงพระเครื่ององค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวด
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือความเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ
0: 300,000
1: สามแสน
0: สามแสน
1: นะครับพอหลังจากนี้อีก2 วันมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาอีกองค์นึงเหมือนกันเลยสวยกว่าด้วยใช่ไหมก็ไม่อยากเอาแล้วดิไม่อยากได้แล้วก็มาอ้างแล้วมาอ้างว่าอันเนี้ยโมฆิยะไหม
0: โมฆิ
1: อันนี้โมฆิยะไหม
0: คือซื้อพระเนี่ยนะครับสำคัญว่าเป็นพระแต่ว่าบัดเห็นองค์ใหม
1: ่
0: สวยกว่า
1: สวยกว่าเห็นองค์ใหม่ที่จะเอาเก่าไปคืน
0: ก็ไม่ได้สำคัญเป็นอะไรนะครับก็ซื้อนะซื้อมาเพราะเชื่อว่าก็เป็นพระเครื่องอะฮะนะครับแต่นี่ไม่ใช่ความเก๋ความแท้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นสำคัญผิดว่าเป็นพระที่ได้ละที่ได้รางวัลที่1ที่ได้รางวัลที่1
0: ครับ
1: ซื้อเป็นซื้อพระองค์นี้มา
0: ครับ
1: ทีนี
0: ้ครับ
1: ยากมั้ยยาก
0: ยากนะฮะตรงนี้เนี่ย
1: ทีนี้ดูวรรค2สิ
0: ครับ
1: 157วรรค2ก็บอกว่าความสำคัญผิดตามวรรค1เนี่ยต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ
0: ฮ
1: ซึ่งสื่อเรามาซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมคิยะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น
2: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องการที่จะบอกเราว่าการสำคัญผิดกันเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญหรือเปล่
1: า
2: ถ้าเรารู้ก่อนว่าพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการประกวดมาเราก็จะไม่ซื้อ
0: ก็แปลงง่ายๆคือว่าไอ้การผ่านประกวดเนี่ยถือว่าเป็นสารปกติสารเป็นสาระสำคัญไห
1: ม
0: ใช่ไหมฮะนะครับนะฮะนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยแล้วนะครับแต่เชื่อว่าอาจารย์วรวุฒิจะวินิจฉัยนักศึกษาก่อนนะครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: คือถ้าซื้อพระโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของจริง
2: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงเป็นของเก๋
0: ของเก๋อันนี้เป็น
1: อันนี้โอเคละอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
0: ครับ
1: ทีนี้เขาบอกไปเข้าใจผิดด้วยตัวเองว่าพระเนี้ยเคยผ่านการประกวดที่หนึ่ง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะอย่างงี้ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องของสาระสำคัญของการซื้อพระองค์นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามีคนช่อฉนอีกเรื่องนึงนะ
0: อีกเรื่องนึง
1: ถ้าคนขายหลอกว่าพระองค์เนี้ย
0: ประกวด
1: ได้ที่1อันนี้อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึง
0: อาจจะเหมือนคําอะไรเรื่องของเพื่อเหตุอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับยันเดี๋ยวจะไปพูดต่อนะครับแต่กรณีนี้งั้นก็ไม่เป็นโมคิยะ
1: ก็ไม่เป็นโมคิยะ
0: ครับผม
1: ดังนั้นย้ําว่าคุณสมบัติเนี่ยของบุคคลก็ดีคุณสมบัติของอะไรของทรัพย์สินก็
0: ด
1: ีมันจะต้องเป็นคุณสมบัติที่มัน
0: ปกติ
1: ถือว่า
0: สาระสำคัญ
1: ต้องถือว่าเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: อย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์ยกก็คือว่าต้องการจ้างคนมาออกแบบบ้านอันนี้ชัดเจนเลยถูกไหมเพราะไปจ้างวิศวะมา
0: ครับ
1: ถูกตัวคนแหละแต่ผิดคุณสมบัติอันนี้มันถือเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ต้องการจ้างน้องอะไร
0: แอปเปิ้ล
1: มาเป็นเขาเรียกเวลาเราจัดงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยจ้างมาเป็นอะไร
0: ครับ
2: เรียกว่าอะไรครับ
0: พิตตี้
1: จ้างเป็นพิตตี้เนี่ย
0: นี่ไม่ใช่จากประสบการณ์นะอ่านหนังสือมาอ่านหนังสือพิมพ์มาเจอ
1: ครับเนี่ยเกิดอาจารย์อินทรัตน์เนี่ยไปทำสัญญาจ้างน้องแอปเปิ้ลเนี่ยเพื่อมาเป็นพิตตี้อ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอมาในงานเนี่ยก็รูปร่างเท่าอาจารย์อินทรัตน์เลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่สวยเลยอ่ะทีนี้พอไม่สวยเลยแต่ว่าเสียงก็เพราะนะ
0: ครับ
1: ทีนี้อย่างเงี้ยคุณสมบัติเป็นสาระสำคัญไหมพิตตี้อ่ะ
0: พิตตี้เนี่ยไม่ใช่คือพิตตี้จะอธิบายยังไงดีครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะคร
1: ับ ต้องถามอย่างพงศิษฐ์ใช่ไหมพงศิษฐ์ครับ
2: จะเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าต้องดูก่อนครับว่ารูปร่างเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าน
0: านว่าแล้ว
1: ซึ่งโดยปกติแล้วพิตตี้มันก็ต้องหุ่นสวยหุ่นงามนะเพราะมาโชว์ความสวยความงามอะไรต่ออะไรเงี้ยนะนั้นถ้าโดยอันนี้เราต้องใช้เกณฑ์วินยูชนในการพิจารณาแหละนั้นถ้ากิเลสมาเนี่ยก็คงก็เข้าใจผิดแน
0: ่
1: นะครับแต่ส่วนว่าจะเข้าใจผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
2: ลูกไม่ตรงปก
1: ลูกไม่ตรงปกอาจจะไหนนะอาจจะถูกคนจ้วนชนว่าลูกไม่ตรงปกนั้นต้องเข้าใจผิดเอง
0: ครับ
1: แต่ถ้าจ้างมาเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรความสวยความงามของการเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นสาระสำคัญไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ความรู้เป็นสาระ
1: สำคัญ
0: มันจะสอนได้หรือเปล่าน
1: ะครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: นั้นนักศึกษาก็ต้องดูวรรคสองด้วยนะอย่าไปทึกทักว่าถ้าเข้าใจผิดอะไรไปทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นโมคิยะไปหมดตามมาตรา157วรรคหนึ่งนะเพราะมันมีตัวคุมอยู
0: ่
1: ตัวคุมก็คือว่าไอ้สิ่งที่สำคัญผิดไอ้คุณสมบัติที่ว่านี
0: ้
1: ต้องเป็นสาระสำคัญ
0: ค
1: นะจ้างคนมาเป็นกุ๊กมาเป็นเชฟใช่ไหมนะครับนั้นความสวยความงามไม่ใช่สาระสำคัญ
0: ค
1: ดังนั้นจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็จะมาอ้างความเป็นโมคิยะเพื่อบอกล้างไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้
1: นะครับ
0: อย่างแต่ว่าอย่างความแท้ทำเรียนแบบของแท้ของเทียมเนี่ยนี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถือว่าเป็นสาระสำคัญท่านอาจารย์ครับแหมป้าแดงนั่นแหละป้าแดงเมื่อวานลุงแดงอ
1: ัน
0: นี้แต่คนละคนมาจากเชียงรายก็ส่งไลน์ครับมาถามบอกอยากจะถามท่านวิทยากรหน่อยนะครับว่าก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยมีสำคัญผิดอย่างหนึ่งคือข้างๆบ้านป้าเนี่ยเขามีลูกสาวแฝดนะครับมีพ่อหนุ่มนะครับวัยกลางคนเนี่ยก็ชื่อเขียวแล้วกันนะฮะเขียวเนี่ยเข้ามาแต่งงานกับฝาแฝดจะแก้แต่งกับแฝดผู้น้อง
1: ครับ
0: แต่ไปสำคัญผิดว่าแฝดผู้พี่เนี่ยคือสมรสนะฮะอยากจะสมรสกับแฝดผู้น้องแต่ไปสำคัญผิดว่าผู้พี่นี่คือผู้น้องคือสำคัญผิดในการสมรสนั่นเองในครัวคู่สมรส
1: ครับ
0: นะอย่างเนี้ยจะมีผลประการใดผู้ถามถูกผลมากเพราะท่านอาจารย์เป็นประธานแพ่งสามด้วยนะครับนะฮะท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: อย่างเนี้ยทำยังไงดี
1: คืออันนี้เป็นเรื่องของการสมรสนะคร
0: ับสมรส
1: นะครับซึ่งการสมรสเนี่ยก็มีความเห็นถกเถียงกันอยู่ว่าคือการทำนิติกรรมไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาละอย่างไรก็ตามมันมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการสมรสว่าถ้าสมรสด้วยการสำคัญผิดในตัวคู่สมรสการสมรสนั้นจะตกเป็นโมคิยะ
0: โอ้ชัดเจน
1: ในตัวนะในตัวคู่สมรสเลยน
0: ะ
1: เป็นโมคิยะแต่ถ้าถูกตัวแล้วไปสำคัญผิดในคุณสมบัติ เนี่ยต้องการสมรสกับอาจารย์พงศิษฐ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยรวยพันล้าน
2: อร่อย
1: รวยพันล้านรวยพันล้านนะแต่จริงแกมีแค่500ล้าน
0: ครับ
1: เนี่ยสำคัญผิดในคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นโมคิยะไม่เป็นโมคะ
0: ต้องตัวคู่สมรสเลย
1: ผิดตัวผิดคนละคน
0: แต่ทีนี้คันโมคิยะนี่ไม่ใช่ไปบอกล้างหรือให้สัญญาบันว่าใครก็ได้อะไรไม่ได้นะครับ
1: สำหรับการสมรสต้องไปร้องต่อศาลให้ศาล
0: เพิกถอนการสมรส

0: นะครับ
1: แต่นั่นจะเป็นอีกวิชานะนักศึกษาอันนี้เพียงแต่ต้อง
0: นะครับต้องผ่านวิชานี้ก
1: ่อนไม่สับสนนะครับ
0: ครับผมทีนี้ครับในช่วงท้ายเช่นเคยครับนะฮะแล้วก็มีคำถามปิดท้ายนะครับเป็นคำถามที่สรุปความในการที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะหรือว่าในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเอาอาจจะมาถามได้นะครับมีคำถามครับอาจารย์ครับนิติกรรมนะครับอันมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะทำให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วก็อยู่ในความมาตรา150นะครับซึ่งก็คือนิติกรรมนั้นจะมีผลตกเป็นโมฆะนั่นเองครับนะฮะตามคำเฉลยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งสาแล้วนะครับนะครับครับครับมาพบกับช่วงที่2นะครับเราจบแล้วนะครับจบแล้วเราจบแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญผิดนะ
1: ครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับได้ขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ย
0: ครับ
1: นะนอกจาก3อย่างแล้วก
0: ็
1: คือลักษณะของนิติกรรมคู่กรณีทรัพย์สินแล้วนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังมีอย่างที่4ที่5อีกนะครับตัวอย่างที่ศาลฎีกาเคยตัดสินก็คือว่าในเรื่องของจำนวนปีที่จะต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยนะศาลฎีกาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันชีวิตตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7666
0: ครับ
1: 2559นั้นไปทำสัญญาประกันชีวิตโดยเข้าใจผิดเกี่ยวกับจำนวนปีที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญทำให้สัญญาประกันชีวิตเนี่ยตกเป็นโมฆะได้นะครับหรือในกรณีเรื่องของเกี่ยวกับสำคัญผิดในราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะทำให้สัญญาซื้อขายนั้นตกเป็นโมฆะได้เช่นกันนะครับ อันนี้ศาลฎีกาก็เคยตัดสินไว้ในฎีกาที่2808/2554นั่นเองนะครับ
0: อันนี้ก็เพิ่มเติมได้แก่เป็นต้นในมาตรา156ซึ่งมี3ประเภทนะครับนะฮะทีนี้ครับเรานะครับขยับมาที่การแสดงเจตนาวิปริตประการต่อมา
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือการแสดงเจตนาโดยถูกกลช่อชนนะครับกลช่อชนนะครับ
1: แปลว่าอะไร
0: ไป
1: นะแปลว่า
0: ถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็คือถูกหลอกให้สำคัญผิด
1: การถูกกลช่อชนก็คือการถูกหลอกลวงไม่ว่าจะด้วยประการใดๆนั้นการหลอกลวงอาจจะหลอกด้วยคำพูดคำจาอาจจะหลอกด้วยกิริยาท่าทางอาจจะหลอกด้วยลายลักษณ์อักษรก็ใช้ได้ทั้งนั้นแล้วคร
0: ับ
2: แต่การหลอกลวงนี้ก็ต้องเป็นการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
1: ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
2: เช่นถ้ามีผู้หญิงมาหลอกอาจารย์อิงคลัตว่
1: าโสด
2: จริงๆมีสามีแล้วลูก2อย่างเงี้ยไม่ใช่คนช่อชน
1: ไม่ใช่คนช่อชน
2: ถูกหลอกจริง
1: ถูกหลอกแต่ไม่ได้หลอกให้ไปทำนิติกรรมใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนิติกรรม
2: ใช่ยังไม่มีนิติกรรม
1: โอเค
0: ครับไม่มีความสำคัญ
1: ไอ้คนช่อชนนี่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นการถูกหลอกลวงเพื่อให้ทำนิติกรรมและสิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาจะต้องขีดเส้นใต้อีกแล้ว
0: ขีดเส้นใต้เอา
1: ไว้ก็คือคนช่อชนนั้นต้องถึงขนาด
0: นะฮะ
1: ช่างได้กี่ขีดครับ
0: ถึงขนาดว่าคือถ้าไม่มีคนช่อชนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ทำนิติ
1: กรรมจะไม่เกิดขึ้นนิติกรรมจะไม่เกิดและที่นิติกรรมเกิดต้องเกิดเพราะถูกคนช่อชนอาจารย์อินทรัตน์อยากได้ต้นมะออกไปปลูกที่หลังบ้านนะครับเพราะว่าชอบทำส้มตำเป็นประจำที่บ้านก็ไปหาต้นมะนาวที่งานเกษตรแฟร
0: ์ครับ
1: คนขายบอกพี่ซื้อมะนาวของหนูไหม
0: ครับ
1: มะนาวของหนูเนี่ยถ้าคืนไหนพระจันทร์เต็มดวงจะออกลูกเป็นส้มโอซึ่งอาจารย์อิงกรัตเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับอาจารย์อิงกรัตไม่เชื่อแล้วแต่ที่ซื้อเพราะ
0: นะโอ้เห็นแล้วลูกมะนาวมันกลมๆดีนะน่าจะมีน้ำเยอะ
1: มันมีลูกแล้วเหรอต้นที่ขาย
0: เอายังไม่มีลูกอ่ะ
1: เอามีแต่ที่อาจารย์อิงกรัตซื้อเพราะว่าเห็นว่ามะนาวเนี่ยมันรูปทรงมันสวยงาม
0: ม
1: ันโอเครูปทรงของต้นมะนาวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแม่ค้านะอันนี้ก็เห็นแล้วว่าต้นมะนาวนี่ดีก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วไปปลูกที่บ้านปรากฏว่าอ้าวไม่ได
0: ้
1: ที่มันจำกัดมะนาวที่ซื้อมาต้นโตกว่าที่คิด
0: ครับ
1: ก็จะไปบอกร้านเอาเงินคืนอ้างว่าถูกกลช่อชนอ่ะเพราะแม่ค้ามาหลอกว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงจะกลายเป็นส้มโออ่ะซึ่งอันอย่างเงี้ยบอกร้านได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาดไงถามว่ามีคนช่อชนไหมครับ
0: มี
1: แต่ไม่ถึงขนาดทำไมไม่ถึงก็เพราะที่อาจารย์อิงคลัตซื้อมาไม่ได้ซื้อเพราะถูกคนช่อชน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: แล้วก็สาระสำคัญประการหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: คำว่าคนช่อชนเนี่ยคือมีการหลอกลวงจริงแหละ
1: ครับ
2: แต่ถ้าหลอกไม่สำเร็จล่ะ
1: ถ้าหลอกไม่สำเร็จ นี่ถือว่าเกิดใช่ไหม
2: เช่นผมเอาพระมาขายอาจารย์ผมหลอกอาจารย์ครับว่าเป็นของแท้นะพระอะไรเนี่ยผมไม่ใช่คนในวงการ
1: พระอะไร
2: เอาสักองค์ที่แพงๆพระสมเด็จ
1: พระสมเด็จ
0: พระสมเด็จ
1: บางขุนพรหมบางขุนพรหมสมเด็จบางขุนพรหม
2: ชมแล้วมาหลอกขายอาจารย
1: ์ว่าเป็นของแท้ใช่ไหม
2: ครับหนึ่งล้านบาท
1: โอเค
2: อาจารย์ล้านหนึ่งแพงไปเอาสัก 20,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของแท
1: ้ครับ
2: ไม่ใช่ของปีเก่าๆแล้วกันเป็นของที่ทำมาปีล่าๆ
0: ไม่คิดเลย
2: เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยไม่ราคาแพงกว่า 20,000
1: โอเค
2: อาจารย์ก็เลยรับซื้อไปแต่อาจารย์ไม่ถูกหลอกนะเพราะอาจารย์รู้อาจารย์ดูพระเป็นว่าอันเนี้ยเป็นของจริงแต่ว่าเป็นของปีใหม
1: ่
2: ราคาเนี่ย 20,000 เนี่ยโยขายเพราะว่าโยร้อนเงินแน่นอนก็เลยรับซื้ออย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถูกกลช่อชนไหม
1: อันนี้ก็คือว่า1มีกลช่อชนแล้ว
0: ครับ
1: มีกลช่อชนแล้ว
0: ครับ
1: แต่เป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ไม่ถึงขนาด
1: เพราะว่านิติกรรมเนี่ยที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะถูกหลอกเพราะว่าคนซื้อไม่ได้เชื่อ
0: ไม่ได้เชื่อ
1: ตามที่หลอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ได้เชื่อตามที่หลอก
2: ครับ
1: ถามว่าถูกหลอกไหมก็ไม่ถามว่าถูกหลอกไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้ความจริง
0: รู้ความจริ ง
1: แต่ถามว่าคนขายหลอกไหมหลอกคนขายทำกลช่อชนไหมทำกลช่อชนจึงเรียกว่าเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ครับนะครับเพราะยังไงก็ทำ
1: ก็ทำ
0: เพราะไม่ได้เชื่อแต่อยากจะซื้ออยากจะช่วยก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะแตกต่างกันเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนักศึกษาจะแยกแยะกันผิดก็คือว่าเอางี้ฮะถ้ากลช่อชนคือหลอกถ้าเราเชื่อในถึงขนาดเนี่ยอย่างเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามคนขายฮะท่านอาจารย์แต่บอกพระแท้ไหมนะครับคนขายไม่ต้องดูเองดินะครับคือนิ่งหรือว่านิ่งอ่ะคนขายไม่พูดอ่ะครับเราก็หยิบมาโอ้ยเข้าใจว่าแท้เนี่ยชัวร์แท้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นสำคัญผิดสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ครับกลช่อชนน่ะในมาตรา159บอกกลช่อชนน่ะนิติกรรมที่ถูกกลช่อชนนี่เป็นโมฆะในวรรคแรกในวรรค2พูดถึงเรื่องถึงขนาดนะครับถึงขนาดส่วนวรรค3พูดถึงบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำกลช่อชนนะครับในมาตรา159วรรค3นี่บอกว่านะครับถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกนะครับการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อชนนั้นได้รู้หรือควรจะได้นักศึกษาครับต้องบอกเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยนะคือจุดอ่อนของนักศึกษาครับท่านอาจารย์อันนี้อยากจะเล่าให้นักศึกษาที่เพิ่งมาศึกษากฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นมาถึงแพ่งหนึ่งเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านให้ครบท่องให้ได้จำหลักให้ได้นะครับถึงวรรคท้ายนิติศาสตร์มสทนักศึกษาใหม่ๆเราส่วนใหญ่ถ้าเจอหลายวรรคจะไม่ค่อยท่องถึงวรรคท้ายคือวรรคสุดท้ายฮะจะไปจบกันอยู่ที่วรรค2วรรค1นี่แหละดังนั้นถ้าไม่ท่องนะฮะในวรรคสุดท้ายในวรรค3เนี่ยนักศึกษาจะทำไม่ได้เลยถ้าเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกมาใช้กลช่อชนนะครับเรื่องนี้ก็มีสาระสำคัญนะครับซึ่งท่านอาจารย์มรวุฒิท่านก็คงจะได้พูดนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: คนภายนอกอยู
0: ่คนชนภายนอกครับให้นักศึกษาฟังนะ
1: คือกำลังจะตั้งหลักว่ากลช่อชนเนี่ยนะครับนักศึกษาคือว่าเราอาจจะแบ่งได้เป็น5ประเภท
0: ครับ
1: ใช่ไหมหนึ่งกลช่อชนโดยคู่กรณี
0: ครับ
1: ซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อกี
0: ้
1: นะก็คือมาตรา159วรรคหนึ่งและวรรคสองและวรรคหนึ่งนะหนึ่งวรรคหนึ่งและวรรคสองนะครับ
0: ครับ
1: 159วรรค1กลช่อชนโดยคู่กรณีก็คือคู่กรณีมาทำกลช่อชนจะเป็นโมฆิยะต้องเป็นกลช่อชนที่ถึงขนาด
0: ครับ
1: โอเคอันที่2ก็คือกลช่อชนโดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวจะพูด
0: ครับ
1: อันที่3คือกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่าย
0: ครับ
1: ต่างฝ่าย
0: ต่างทำกลช่อชน
1: ลวงซึ่งกันและกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับและอันที่เท่าไหร่ละ4อันที่4คือกลช่อชนโดยการนิ่งนะครับและอันที่5คือกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจสมัยก่อนเขาเรียกว่ากลช่อชนเพื่อเหตุ
0: ครับ
1: ปัจจุบันกฎหมายได้แก้ไขเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
0: ครับ
1: เรื่องที่1ผ่านไปแล้วเร
0: ื่
1: องที่2กลช่อชนโดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: บุคคลภายนอกคือใครบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่สัญญานะครับไม่ใช่คู่สัญญาเช่นอาจารย์อิงครัต
0: ครับ
1: วันนี้อยากจะกินร้อนๆนะก็บอกว่าถ้าโควิดอย่าไปกินของเย็นให้กินของร้อน
0: แต่ไปนั่งทานกลางแดดก็คงไม่ไหวร้อนจัดนะครับ41องศาครับ
1: อาจารย์อิงครัตก็อยากจะไปทำข้าวต้มแล้วก็เอาปลาสลิดบางบ่อทอดกินให้อร่อย
0: ครับ
1: ก็ต้องไปซื้อต้องไปซื้อวัสดุบางบ่อที่ตลาดพระราม5นะครับ
0: ครับ
1: นะพระราม5พระราม4เนี่ยแถวนั้น
0: นะครับ
1: ครับทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังเลือกดูปลาสลิดอยู่ส่วนแม่ค้าเนี่ยนะครับแม่ค้าเจ๊อะไรครับ

0: เจ๊แววครับ
1: เจ๊แววนะครับก็อยู่หลังร้านนะครับไปเอาอะไรเขาเรียกเอาตะแกรงปลาสลิดไปล้างอยู่หลังร้านนะครับแล้วปรากฏว่านายซันนี่เดินมานะครับแล้วนายซันนี่อยู่ๆก็มาบอกอาจารย์อิงบอกว่าพี่ปลาสลิดเจ้านี้บางบ่อของแท้ของแท้แต่ในความเป็นจริงปลาสลิดที่มีอยู่ในกระจาดกระด้งอะไร
0: เนี่ย
1: ของเจ๊แววไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อ
0: ครับ
1: มาจากสระบุรีนี่เองเพราะถ้าบางบ่อต้องจังหวัด
0: สมุทรปราการ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทีนี้ซันนี่เนี่ยเขาก็มาหลอกอาจารย์อิงครัตนะครับ
0: ซันนี่มีชอบหลอกนะฮะ
1: มาหลอกอาจารย์อิงครัตเสร็จแล้วอยู่ๆเจ๊แววแกก็เดินมาหน้าร้านสิถูกไหม
0: ครับ
1: อาจารย์อิงก็เลยเอาเลยบอกเจ๊เอาปลาสลิด2โล
0: ฮะ
1: โลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ300ครับปลาส
1: ลิดแพง300
0: แพง
1: ครับอาจารย์อิงแกรู้หมดทุกอย่างซื้อ2โลเท่าไหร่ครับ
0: 2โลก็
1: 600นะครับซื้อ600เอากลับไปบ้านครับทีนี้อยู่คนเดียวนี่ที่บ้านอาจารย์อิงคนโสดนะครับก็ทอดสัก3ตัวทอดสัก3ตัว
0: ครับ
1: เอ๊ะกิโลนึงมันกี่ตัวล่ะ
0: กิโลนึงก็ประมาณ6ตัวฮะมันตัวใหญ่อาจารย์
2: อาจารย์จ่ายตลาดเองไงใช่มั้ยละเอียดจริงๆ
1: ละเอียด
0: มันเป็นปลาสลิดในฤดูวางไข
1: ่นะ
0: ครับผม
1: 6ตัวนะ
0: 6ตัว
1: โอเคอ่ะ6ตัว
0: แต่ทอด3
1: ทอดเอากี่อ่ะ3
0: ทอด3นะ
1: เราตัวใหญ่เราก็ทอด3ตัว
0: ครับ
1: พอทอด3ตัวปรากฏว่าเรียบร้อยมาแล้วต้มข้าวต้มวันนี้ตั้งใจจะกินให้อร่อยกินคำแรกรู้เลย
2: ว่าเป็นของปลอม
1: ว่าไม่ใช
2: ่ของแท
1: ้บ่อคือไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเพราะถ้าปลาสลิดบางบ่อนี้อาจารย์ก็จะมีความชินกับความข่าวของปลามากกว่านี้
0: คืออาจารย์เองชอบของข่าว
1: ครับผม
0: ของปลาสลิดอยู่แล้ว
1: ก็ด้วยความที่โกรธอ่ะเพราะว่าเราตั้งใจสูงอยากจะกินของอร่อยใช่ไหมด
0: ัง
1: นั้นก็โยนทิ้งเลยโยนเลยสุนัขก็รับไปเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบถุงปลาสลิด1กิโลเต็มถุงกับอีก1ถุงที่เหลืออีก3ตัว
0: ถูกมั้ยตัว
1: เพราะว่ากิโลนึง3ตัวขับ
0: 6ตัว
1: รถกลับไปหาเจ๊แหวว
0: เ
1: จ๊แหววขอเงินคืนนี่ไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อนี่เอามาขายผมได้ยังไงจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้กิโลละเท่าไหร
0: ่กิโล300
1: กิโลละ300
0: 2ถุงก็600
1: 600เจ๊แหววเอาเงินคืนมา600เจ๊แหววอะไรล่ะไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยให้นักศึกษาวินิจฉัยสิว่าอย่างเงี้ยอาจารย์อิงครัตสามารถบอกล้างเอาเงินคืนคืนปลาสลิดไปได้ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาดูหลักกฎหมายในมาตรา159วรรค3ที่ว่า
0: 159วรรค3เนี่ยเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนแต่เป็นบุคคลภายนอกเป็นการทำคนช่อชนนะใน159วรรค3บอกว่าถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกขีดเส้นใต้เอาไว้อีกแล้วนะครับ
1: นักศึกษาบอกขีด3รอบแล้วจะกระดานขาดแล้ว
0: การแสดงเจตนาจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อเนี่ยตรงนี้ต้องขีดด้วยเหมือนกันนะครับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้น
1: ครับดังนั้นนักศึกษาสังเกตคนที่หลอกไม่ใช่เจ๊แหววคนที่หลอกคือซันนี
0: ่ครับ
1: ซันนี่ไม่ใช่คู่สัญญาในการซื้อปลาสลิดนั้นซันนี่จึงเป็นบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: นั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปว่าการที่ซันนี่หลอกลวงเนี่ยเจ๊แหววเขารู้ไหมเขารู้ว่าซันนี่หลอกลวงไหม
0: ก่อนอื่นต้องรู้ว่ารู้หรือเปล่า
1: ต้องรู้หรือเปล่า
0: ครับผม
1: ข้อที่จริงบอกเจ๊แหววไปล้างกระด้งอยู่ที่หลังร้านนู่นไม่ได้ยิน
0: ตะแกรง
1: ตะแกรงขอโทษตะแกรงเนี่ยนะซึ่งเจ๊แหววไม่ได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้รับทราบด้วยถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมฆิยะใช่ไหมสัญญานี้ไม่เป็นโมฆิยะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อิงครัตสืบทราบได้ว่าจริงๆแล้วเจ๊แหววกับซันนี่เนี่ยสมคบกันจ้างมาเป็นหน้าม้าให้มาหลอกอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเจ๊แหววต้องรู้แน่
0: ๆครับ
1: นั้นต้องรู้แน่ถ้ารู้แน่ก็โมฆิยะบอกล้างได้และถ้าบอกล้างได้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปบวกกับมาตรา100
0: นะ
1: 100อะไร116
0: ครับผม
1: พอบอกล้างก็จะตกเป็นอันนี้บอกล้างนิติกรรมนะไม่ใช่ล้างปลาสลิดนะครับอันนี้ก็จะตกเป็นโมฆะนะเมื่อเป็นโมฆะต้องกลับคืนนะกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณีคืนยังไงเจ๊แหววคืนมา600
0: ครับ
1: อาจารย์อีกต้องคืนปลากี่ตัว
0: ก็คืนให้ครบอ่ะครับ
1: นะต้องคืนให้ครบทีนี้มันกิโลละ6ตัวถูกมั้ย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มันมีอยู่6บวก3 9
0: ครับ
2: ครับ
1: หายไป3แล้วอ่ะ
0: คร
1: ับ หายไป3คืนไม่ครบ
2: คืนยังไง
1: ดังนั้นอีก3ตัวต้องเอามาคืนเขาแต่เมื่อพ้นวิสัยที่จะคืนได้มาตรา176ก็บอกว่าให้ชดใช้ราคาซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปคำนวณ นะว่าปลาสลิดไอ้ที่ไม่ใช่บางบ่อเนี่ยที่มาจาก
0: สระบุรี
1: เนี่ยซึ่งราคาเขาจะถูกกว่าบางบ่อดิบอกว่าเจ๊แหววขายไปเท่าไหร่
0: เจ๊แหววขายตั้งโลละ300โลละ300ครับอาจารย์
1: เจ๊แหววขายไปโลละ300
0: ใช่ครับ
1: ขายไปในราคาของบางบ่อป่ะไม่ใช
0: ่ขายครับผม
1: ใช่ป่ะถ้าขายในราคาของบางบ่อนะ
0: บางบ่อครับบางบ่ออ
1: ันนี้โมฆิยะอันนี้ชัดเจนว่าเราบอกว่าตกเป็นโมฆิยะเพราะว่าเจ๊แหววกับ กับหน้าม้าเขาสมรู้กันดังนั้นแปลว่าเขาขายในราคาบางบ่อแน
0: ่ครับ
1: นั้นต้องไปดูว่าราคาจริงเท่าไหร่สมมติถ้าราคาจริงมันโลละเท่าไหร่เมื่อกี้บางบ่อเท่าไหร
0: ่300
2: อันนี้เหลือ150แล้วกัน
1: เหลือ150ครึ่งนึงก็นั่นแปลว่าใน6ตัวเนี่ยมันต้องคิด
2: ต้องหารกันละว่าตัวละเท่าไหร่
1: แล้วก็ไปหารเอาแล้วก็หายไป3ตัวก็เอาเงินนั่นแหละมาจ่าย
0: ครับ
2: ครับ
1: โอเค
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ เป็นต
0: ้
1: น
0: ในการในมาตราเนี้ยนะครับในวรรคเนี้ยก็ยังมีหรือควรจะได้รู
1: ้หรือควรจะรู้ที่กฎหมายเขียนว่าหรือควรจะได้รู้เพราะเหตุว่าเวลาสืบพิสูจน์ในศาลเนี่ยมันไม่ชัดไงอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเจ๊แววรู้ไม่รู้มันยากมากดังนั้นหรือควรจะได้รู้ก็จบเลย
0: ครับ
1: เนี่ยก็กฎหมายก็เลยเติมคำนี้ไป
0: ครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าการพิสูจน์มันยาก
0: ครับ
1: ก็เอาแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเจ๊แววควรจะรู้แล้วแหละถ้าขนาดเนี้ยสืบกันมาถึงขนาดเนี้ยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจ้างมาเป็นหน้ามาเป็นประจำอะไรเงี้ยจะบอกว่าปากแข็งว่าไม่รู้เนี่ยก็ต้องหรือควรจะรู้แล้ว
2: อีกกรณีนึง
0: ครับ
2: เช่นสุดสวยเนี่ยผู้หญิงสาวสวยเลยต้องการขายรถยนต์ของตัวเองเนื่องจากร้อนเงินจะเอารถยนต์ตัวเองเนี่ยไปขายแต่ขายประกาศแล้วยังไงก็ขายไม่ออกรถยนต์ขายไม่ได้อาจารย์อินคลาสก็เป็นคนดีเน
1: า
2: ะต้องการที่จะช่วยสุดสวยรู้แล้วแหละว่าอยากทำแต้มเพื่อให้ได้คะแนนอาจารย์อินคลาสก็เลยไปหลอกใครดีดอกนายกไก
0: ่หลอกเป้ๆแล้วกันฮะ
2: หลอกเป้ๆหลอกเป้ๆว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนเป็นรถที่แบบประคบประหงมมาเป็นอย่างดีดูแลดีจริงๆซึ่งรถคันนี้เคยชนมาแล้ว
1: ความ
2: จะคว่ำก็ได
1: ้
2: ม
1: ี
2: ความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็อาจารย์อินคลัสก็เนื่องจากต้องการทำแต้มกับนางสาวสุดสวยก็เลยมาหลอกเป
1: ้ๆ
2: ว่ารถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำเป็นรถที่แบบดีเลยแหละเป้ๆก็หลงเชื่อเป้ๆก็เลยซื้อคำถาม
1: ซื้อจากใครครับ
2: ซื้อจากสุดสวย
1: สุดสวยครับ
2: คำถามคือตรงเนี้ยเป้ๆถูกหลอกไห
1: ม
2: คำตอบก็คือถูกหลอกแต่ถูกหลอกโดยบุคคลภายนอก
1: ครับ
2: ต้องแยกนะครับว่าคู่สัญญาคือเปเป
1: ้ก
2: ับ
1: สุดสวย
2: สุดสวยแต่บุคคลภายนอกคืออาจารย์อินทรัตน
1: ์
2: มาหลอกเปเป้สัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากเปเป้ถูกหลอกแต่ถูกหลอกจากบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกที่นี้ก็คืออาจารย์อินท
1: ร
2: ัตน
1: ์
2: คำถามต่อมาก็คือว่าพอเปเป้ถูกหลอกแล้วเปเป้จะอ้างได้ไหมว่าถูกกลช่อฉนแล้วบอกว่าสัญญาเนี้ยเป็นโมคิยะ
1: ครับ
0: ครับ
2: เราก็ต้องดูก่อนว่าสุดสวยเนี่ยรู้หรือควรจะได้รู้หรือเปล่าว่าไอ้รถตัวเองที่ขายได้เนี่ย
1: อ
2: ินคลัสช่วยนะถ้ารู้เนี่ยก็เปเป้ก็บอกได้บอกโมคิยะบอกลาโมคิยะได้แต่ถ้าไม่รู
1: ้
2: ก็ไม่สามารถ
1: นั้นพอยต์สำคัญหรือประเด็นสำคัญว่ารู้ถึงการหลอกลวงของบุคคลภายนอกหรือไม
0: ่ครับ
1: คู่สัญญานี่รู้ไหมและคำว่ารู้อะต้องรู้ก่อนหรือขณะที่ทำสัญญานะไม่ใช่มารู้ทีหลังนะเกิดตอนที่เขาทำสัญญาซื้อรถกันเนี่ยไม่รู้แต่ว่าสุดสวยมารู้ภายหลังว่าเนี่ยอาจารย์อิน
2: คลาสเฉลย
1: มาเฉลยว่าเนี่ยช่วยหลอกขายให้เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่โมคิยะละ
0: ครับครับอย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
0: อันนี้เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งต่อมาครับหลอกกันเองนะฮะทำ
2: ต่างฝ่ายต่างหลอก
0: ต่างฝ่ายต่างทำคนช่อชนกันเอง
1: อันนี้คือมาตราอะไรครับ
0: อันนี้คือมาตรา163ครับผมนะที่บอกว่าถ้ากรณีคู่กรณีนะครับถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยช่อชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะอ้างคนช่อชนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกร้างการนั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้นะครับอ
1: ันนี้มาตรานี้คือคู่กรณีเนี่ยไม่สุจริตทั้งคู
0: ่ครับ
1: ถือว่าต่างฝ่ายต่างหลอกลวงอาจารย์อิงครัตมีพระสมเด็จนะครับซึ่งก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเป็นสมเด็จวัดระฆัง
0: ครับ
1: แต่แท้จริงแล้วคือสมเด็จท่าพระจันทร์นะครับองค์ละเท่าไหร่นะที่ซื้อมา
0: สมเด็จท่าพระจันทร์องค์ละ150
1: องค์ละ150แล้วก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเนี่ยคือสมเด็จวัดระฆังนะได้มาจากเจ้าคุณปู่นู่นน่ะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าผมไม่มีตังค์หรอกตอนเนี้ยผมมีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนโรเล็กซ์ของผมนี่ก็ราคา 300,000 ละ
0: แต่
1: ว่าอันนี้คือโรเล็กซ์สีลม
0: โรเล็กซ์สีลม
1: ไม่ใช่โรเล็กซ์ที่มาจาก
0: สวิต
1: นะครับอันนี้เนี่ยทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างหลงเชื่อนะต้องมีการหลงเชื่อด้วยจึงจะเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาดเพราะมาตรานี้ต้องเป็นคนช่อชนที่ถึงขนาด
0: ครับ
1: แล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันครับนะเขามาแลกเปลี่ยนโรเล็กซ์ของอาจารย์พงศิษฐ์กี่ร้อยครับ
2: สมัครสามร้อย
1: แล้วนี่พอเขาแลกเปลี่ยนตอนหลังเขารู้ความจริงขึ้นนะถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะมาบอกล้างได้ไหมกฎหมายบอกไม่ได้อะเพราะปิดปากเพราะเขาไม่สุจริต บอกล้างไม่ได้แต่คำว่าบอกล้างไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสัญญาแลกเปลี่ยนของเขาสมบูรณ์นะสัญญาแลกเปลี่ยนของเขายังคงเป็นโมฆะอยู่เพราะถูกกลช่อชนที่ถึงขนาดทีนี้นักศึกษาจะสังเกตว่าคนที่

0: คนที่อะไรคนที่เสียเปรียบอ่ะคือใครก็อาจารย์พงศิษฐ์เพราะว่าอาจารย์พงศิษฐ์ของก็300
1: ครับ
0: อาจารย์อิงครัตเท่าไหร่นะ
1: 150
0: อาจารย์พงศิษฐ์บอกงั้นผมขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนแล้วกัน150บาทได้ไหมคำตอบก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกนั่นเองนี่ก็คือมาตรา163สรุปว่ากลช่อฉนนะนิติกรรมที่เกิดจากกลช่อฉนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายซึ่งถึงขนาดนั้นน่ะตกเป็นโมฆียะแต่คู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายต่างมาบอกล้างซึ่งกันและกันไม่ได้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อกันก็ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: เอง
1: ครับป้าเขียวฮะป้าเขียวแกขายส้มตำเนี่ยดูรายการเราอยู่นะฮะแกก็ส่งมานะพอดีอาจารย์จตุรนเดินออกมาให้เมื่อกี้นะฮะถามว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยังเต็มใจให้หลอกนะฮะ รู้ว่าเขาหลอกที่จะทำนิติกรรมอยู่แล้วนะใช้คนช่อฉนแล้วแต่เต็มใจที่จะให้ทำคนช่อฉนนี้อ้างอะไรได้ไหมฮะ
0: ก็อ้างไม่ได้
1: อ้างไม่ได้ไม่ได้ครับนะรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอก
0: เพราะมันเป็นคนช่อฉนที่ไม่ถึงขนาดไง
1: ครับนะ
0: คือว่าเพราะมันทำนิติกรรมเพราะถูกคนช่อฉน
1: ครับ
0: แต่ไม่ถึงขนาดเพราะว่าถึงขนาดนิติกรรมเกิดเพราะมีคนช่อฉนใช่ไหมถ้าไม่มีจึงไม่เกิด
1: ใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับท่านอาจารย์ครับนะฮะทีนี้กลช่อฉนเป็นเพื่อเหตุจูงใจนะครับนะ
0: อันนี้จะเรียกว่ากลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจ
1: เพียงเหตุจูงใจ
0: สมัยก่อน
2: เพ
0: ื่
2: อเหตุเคยเรียกกลช่อฉนเพื่อเหตุ
1: นะครับ
0: กฎหมายก็มาแก้ไข
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วกลช่อฉนทุกอย่างเพื่อเหตุหมดแหละ
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างมันเพื่อเหตุหมดนั้นก็เลยมาเปลี่ยนแก้ซะว่าเป็นกลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจให้มันชัดขึ้น
1: ครับ
0: อยู่ในมาตรา161
2: ซึ่งบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้ากลช่อฉนเป็นเพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นหาได้ไหม
1: ครับ
2: แต่ไม่ชอบแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลช่อฉนนั้นได
0: ้ครับมาตรานี้ยากในการทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะพยายามพูดให้เข้าใจได้โดยง่าย
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับนะฮะมารายการนี้แล้วเหนื่อยทุกทีคนช่วยชนเพียงเหตุจูงใจอย่างนี้ครับนักศึกษาตั้งหลักก่อนถ้านักศึกษาดูตัวบทเนี่ยจะพบว่าผลถ้าดูผลก่อนนะ บอกล้างไม่ได้แต่เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้เห็นไหมต่างกับเมื่อกี้คนช่วยชนทั้ง2ฝ่าย16อะไรเมื่อกี้ทั้ง2ฝ่าย
2: 163
0: บอกล้างก็ไม่ได้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็ไม่ได้แต่พอ161นะบอกล้างไม่ได้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได
1: ้
0: ทำไมบอกล้างไม่ได้เพราะมันเป็นคนช่วยชนที่ไม่ถึงขนาด
1: ครับ
0: เนี่ยมันเป็นคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจไงครับ
1: ครับ
0: หลักของคนช่อฉนเนี่ยถ้าจะเป็นการทำนิกรรมเพราะถูกคนช่อฉนถ้าจะเป็นโมฆียะเนี่ยมันต้องถึงขนาดท
1: ี
0: นี้161เนี่ยมันเป็นคนช่อฉนที่ไม่ถึงขนาด
1: ครับ
2: ครับ
0: แต่มันไอการหลอกลวงเนี่ยมันจูงใจ
1: จูงใจ
0: จูงใจให้คู่กรณีเนี่ยผู้ถูกหลอกต้องรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าปกติ
1: ครับ
0: นี่เองเช่นอาจารย์อิงครัตเห็นพระสมเด็จองค์นี
1: ้นี่ครับอาจารย์ตัวอย่างเมื่อคู่นี่เลย
0: เมื่อกี้เลยเมื่อคู
1: ่สมเด็จนางพญา
0: สมเด็จนางพญา
1: ครับประกวดกับไม่ประกวดมาแล้ว
0: โอเค
1: ครับ
0: เนี่ยอาจารย์พงศิษฐ์มีสมเด็จนางพญาอาจารย์พงศิษฐ์ก็มาบอกอาจารย์อิงครัตว่าเนี่ยผมมีสมเด็จนางพญานะ
1: ครับ
0: อาจารย์อิงครัตก็มาดูส่องดูอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นของแท้แล้วบอกพี่ขายเท่าไหร่อาจารย์พงศิษฐ์บอก300,000
1: ครับ
0: บอกโอ้ทำไมแพงจัง
1: ครับ
0: แล้วมุสิบอกอ้าวองค์นี้ประกวดมาได้ที่หนึ่ง
1: ฮะ
0: ความเป็นจริงไม่ได้ประกวด
1: ครับใช่ครับ
0: นี่คือการหลอกลวงของอาจารย์หลอกว่า
1: พระประกวด
0: พระประกวด
1: ผ่านงานประกวดนะ
0: ทีนี้ถามว่าอาจารย์อิงครัตเนี่ยท่านก็พยายามหาสมเด็จนางพญาอยู่นานหลายปีแล้วนะเพราะว่าโสดมานานนะครับนี่ก็อยากจะได้สมเด็จนางพญาพอมาเจอองค์นี้ของแท้เนี่ยตั้งใจจะเอาแน่จะซื้อแน่ๆ
1: เอาแน่ๆ
0: จะซื้อง
1: านนี้ต้องไงต้องซื้อ
0: หายากหายาก
1: อาจารย
0: ์หายากมากนะพอเห็นแล้วเจ้าจะซื้อทีนี
1: ้
0: พออาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเอ๊ประกวดได้ที่1อ่ะก็เอาก็ดีไม่เป็นไรประกวดได้ที่1ก็ดีสมมุติถ้าไม่ประกวดถ้าอาจารย์พงศิษฐ์ไม่หลอกว่าไม่หลอกเรื่องเกี่ยวกับการประกวดได้ที่1ก็ซื้อนะเพราะอาจารย์อิงครัตแกดูแล้วว่าเป็นของแท้แกก็ซื้อ
1: ครับ
0: พอมาหลอกก็เป็นการจูงใจ
1: ครับ
0: จูงใจให้
2: มูลค่ามันจะสูงขึ้น
0: มันสูงขึ้น
2: ผ่านการประกวดมูลค่ามันจะสูงขึ้
0: น
2: จากเดิมอาจจะซื้อในราคาเท่
0: าน
2: ี้พอรู้ว่ามีการประกวดก็จะซื้อในราคาที่สูงขึ้น
1: ครับ
0: สมมติอาจารย์พงศิษฐ์บอกเลยว่าเนี่ยถ้าไม่ผ่านการประกวดเนี่ยจะขาย250,000แต่นี่มีเหมือนกับใบรับรองประกวดได้ที่หนึ่งมานะแต่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาพวกเอาเป็น300,000อาจารย์อิงครัตก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีสตังค์นี่นะก็เลยซื้อก็ซื้อถามว่าอาจารย์อิงครัตถูกคนช่อฉนไหมคำตอบคือถูกครับ
2: ถูกครับ
0: แต่ไม่ถึงขนาด
1: ครับเพราะยังไงก็ซื้ออยู่ดี
0: เพราะยังไงก็ซ

0: เพราะว่าไม่ที่นิติกรรมที่เกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ประเด็นการหลอกว่าได้รางวัลที่1
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: นั้นยังไงก็ซื้ออยู่ดีนะครับแต่การหลอกดังกล่าวจูงใจให้เขาเสียไปอีก 50,000 นั้นพออาจารย์อิครัตได้พระมาก็ส่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นนายกสมาคมนะโหราศาสตร์
2: ด
0: ู
2: พระ
0: เป็นด้วยดูพระเป็นด้วย
1: ดูพระเป็นผู้มีหน้าเชื่อถือ คือคุณสันนิวง
0: สันนิวง
1: ครับผม
0: ท่านก็ดูแล้วปรากฏว่าโอเช็คแล้วพระองค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวดหรอกครับ
1: ไม่ครับไม่เคย
0: นั่นอาจารย์ถูกเขาหลอกนะอาจารย์อิงคารัตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับมาหาอาจารย์มงคลสิทธิ
1: ์
0: อาจารย์มงคลสิทธิ์ครับผมถูกอาจารย์หลอกนะผมเช็คแล้วแน่นอนว่าไม่มีการประกวดของเงินคืนหมดเลย 300,000
1: ครับ
0: นักศึกษาคิดว่าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะจะมาบอกล้างเนี่ยมันไม่ได้นั้นสิ่งที่อาจารย์อิงครัตจะได้ก็คือแค่ 50,000
1: ใช่
0: นั่นคือการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะที่ทำให้ตัวเองต้องรับภาระอันหนักขึ้นกว่าปกติ
1: ครับครับ
0: อันนี้เอง
2: เพราะฉะนั้นสาระสำคัญของกลช่อฉนเพื่อเหตุเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่ากลช่อฉนเพื่อเหตุเนี่ยค
0: ือ
2: เป็นเพียงเหตุจูงใจคือยังไงเนี่ยเราก็จะซื้อยังไงเราก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยแหละเพียงแต่เราจะไม่ซื้อของสิ่งนั้นในราคาที่300,000 อาจจะไม่ซื้อเราจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็มีเหตุจูงใจให้เราซื้อในราคาสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
2: แต่เราไม่สามารถบอกล้างนิติกรรมที่เกิดขึ้นได
0: ้เพราะมันไม่ถึงขนาดนะหรืออีกตัวอย่างอาจารย์ครับชอบสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง
1: สัตว์เลี้ยงที่ผมชอบ
0: ที่ไม่ใช่สุนัข
1: ที่ไม่ใช่สุนัขแมวเปอร์เซียครับอาจารย
0: ์
1: แมวเปอร์เซีย
0: เปอร์เซียครับอาจารย์เองก็อยากได้แมวเปอร์เซียก็พยายามไปดูในเน็ตอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็เจอละเจ๊อะไรฮะ
1: เจ๊แบบเหมือนเดิมฮะ
0: เจ๊แบบ
1: เจ๊แบบขายแมว
0: ครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มแมวเปอร์เซียอาจารย์อิงก็ไปดูแมวตัวนี้อยากได้แมวตัวเนี้ยสีเนี้ยเจ๊แบบก็บอกว่าโอ้ตาถึงมากเลยอาจารย์อิงเนี่ยแมวตัวเนี้ยมันดียังไงแมวเปอร์เซียเนี่ย
1: มันอ้วนปุ๊กลุกดีฮะตัวเนี้ยมันเป็นแมวเปอร์เซียที่แบบ
0: ทีนี้เจ๊แบบก็บอกโอ้อาจารย์ตาถึงแมวตัวนี้อะไรดี
1: ผ่านการประกวด
0: ผ่านการประกวด
1: แมวน่ารัก
0: ผ่านการประกวดแล้วว่าเป็นแมวเปอร์เซียที่พันธุ์แท้ที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยเกรดเออาจารย์ตาถึงมากอาจารย์อิงก็บอกแล้วขายตัวเท่าไหร่เจ๊บอกนี่ขายเท่าไหร
1: ่400,000ฮะ
0: 400,000
1: แพงฮะ
0: โอ้ทำไมแพงอ่ะเจ๊
1: ประกวดแล้ว
0: เขาประกวดแล้วทำไมประกวดเท่าไหร่
1: ไม่ประกวดก็200,000นั่น
0: ก็200,000นี่ขาย400,000เอาก็เอานะครับเพราะยังไงก็ถูกชะตากับตัวนี้ตัวอื่นไม่ถูกชะตาก็ซื้อมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้กลช่อฉนที่ถึงขนาดไม่เป็นโมคิยะก็เหมือนเดิมนั่นก็คือบอกล้างไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนหลังเนี่ยเอามาอยู่ที่บ้านแล้วแมวฉี่เต็มบ้านเลยเนี่ยก็จะไม่เลี้ยงอะไรจะมาอ้างเหตุอันเนี้ยขอบอกล้างว่าถูกกลช่อฉนไม่ได้
1: ไม่ได้ครับครับในช่วงท้ายเราก็จะมีคำถามนะครับนะฮะนิติกรรมนะครับในช่วงที่2นี่ก็คือนิติกรรมที่ไม่ได้ทําถูกต้องตามแบบนี่ขีดเส้นใต้ที่แบบอีกนะฮะที่กฎหมายบังคับไว้ทําให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรก็อยู่ในมาตรา152ซึ่งท่านอาจารย์ดุรวัฒน์ท่านก็ได้พูดไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
0: ในรายการที่แล้ว
1: ในรายการที่แล้วนะครับก็มีผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงนี้ครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก้าวข้ามขีดจำกัด นิติศาสตร์มสท.

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้

0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางซ้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ช่วงที่3ครับเราอยู่ที่คนช่อชนนะการแสดงเจตนาโดยถูกคนช่อชนนะครับเมื่อคู่นี้นะครับเราก็ได้พูดถึงคนช่อชนเพื่อเหตุจูงใจนะครับ
10: เพียง
9: เหตุจูงใจนะครับในลำดับต่อมานะครับนะฮะก็คือคนช่อชนที่ทีนี้เป็นการแสดงอาการแล้วนะฮะแต่เป็นการแสดงอาการตามมาตรา162
10: โดยการนิ่ง
9: โดยการนิ่ง
10: ทีนี้เนี่ยปกตินิ่งเนี่ยนิ่งไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะโดยปกตินะครับแต่นี้การที่จะเป็นคนช่อชนโดยการนิ่งเนี่ยจะต้องเป็นการนิ่งที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง
9: ครับ
10: แล้วไม่แจ้ง
9: ครับ
10: นะเช่นน้องอะไรครับสวย
9: ๆเชอรี่ฮะ
10: น้องเชอรี่นะครับเป็นตัวแทนของประกันชีวิตแห่งหนึ่งมาบอกอาจารย์อิงคารัต
9: ครับ
10: อาจารย์อิงคารัตจะทำประกันชีวิตกับหนูไหม
9: ครับ
10: นะครับอันเนี้ยเพราะว่าจะมีเงินตอบแทนคืนให้เยอะแยะเลยนะก็นู่นนี่นั่นไป
9: ครับ
10: ทีนี้อาจารย์อิงคารัตบอกตกลงเชอรี่บอกพี่จะทำกับน้องนะครับแล้วอาจารย์อิงคารัตไม่บอกไม่บอกว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานอยู่ครับสมมุตินะว่ากำลังเป็นอยู
9: ่สมมุติครับน้ำตาลลดแล้วไม่ได้เลยมึนๆตลอด
10: เนี่ยอันนี้เราไม่บอกด้วยนะครับอันนี้ไอ้น้องเชอรี่ก็เลยตกลงในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตนะก็ทำสัญญาประกันชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจารย์อิงครับทำคนช่อชนโดยการนิ่งแล้วเพราะว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งแล้วไม่แจ้งก็จะส่งผลให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมคียะถ้านักศึกษาศึกษาในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์2ในเรื่องของประกันชีวิตนะฮะก็จะพบมาตราเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นบทเฉพาะเลยว่าเป็นโมคียะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนช่อชนโดยการนิ่งนะครับ
9: นะฮะ อ๋อนี่ก็สำคัญ
10: เพราะบางครั้งเนี่ยระหว่างคนช่อชนโดยการนิ่งกับสำคัญผิดมันก็จะเฉียดฉิวกันอาจารย์อิงคลัดเข้าไปซื้อทอง

0: นะครับที่ร้านทองแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่นะครับพอซื้อกลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่ร้านอีกอ
1: ้
0: างว่าถูกคนช่อฉนเพราะว่าทองนี้ไม่ใช่ทองสุโขทัยนี
1: ่
0: อย่างนี้อ้างได้ไหมครับก็อ้างไม่ได้เพราะอันนี้เรียกว่าสำคัญผิดเองนะครับเพราะว่าจะถือว่าคนช่อฉนโดยการนิ่งไม่ได้เพราะคนขายเขาไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งอีกอย่างได้ถามถ้าเองถามแล้วคนขายเขาหลอกลวงอันนั้นจึงจะพิจารณาเรื่องคนช่อฉน
1: ครับ
2: ครับผมขออนุญาตย้อนมานิดนึงมันอาจจะมีประเด็นที่นักศึกษาอาจจะสงสัยได้นะครับผมเพิ่งนึกออกเลยอย่างเช่นการซื้อพระที่ยกตัวอย่างเนี่ยใครซื้อนะผมลืม
0: อาจารย์อินทรัตน
2: ์อาจารย์อินทรัตน์ซื้อจากสุดสวยแล้วกัน
1: ครับ
2: สุดสวยเนี่ยมาหลอกว่าของเนี่ยเป็นของแท้
1: ครับ
2: แล้วก็หลอกลวงคือคนช่อฉน
0: ครับ
2: ข้อที่1อาจารย์อินทรัตน์ซื้อ
0: ครับ
2: เพราะว่าเข้าใจคิดว่าเป็นของแท
1: ้ครับ
2: อันนี้คือสำคัญผิด
1: ครับ
2: ถูกไหมครับ
1: เข้าใจผิดเอง
2: เข้าใจผิดเอง
0: หลอกลวงไหมครับ
2: หลอกลวงครับ
0: หลอกลวงนี่ถูกคนช่อฉนครับ
2: ถูกคนช่อฉน
1: ใช่ครับ
2: สำคัญผิดต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการหลอกลวงเพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ออกถามนักศึกษาเนี่ยเวลาสอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยนักศึกษาต้องแยกประเด็นนี้2ประเด็นนี้ให้ออกก่อนว่าเกิดขึ้นเพราะการถูกหลอกหรือเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเนี่ยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นตีโจทย์ผิดพลาดเลย
1: แต่ที่นี่
0: คือนิดนึงก็คือว่าอย่างที่เรียนนักศึกษาว่าถ้าสำคัญผิดเนี่ยเป็นเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาเข้าใจผิดเองถ้าถูกคนช่อฉนเหตุภายนอกนะคู่กรณีมาหลอกลวงบุคคลภายนอกมาหลอกลวงเห็นไหมอันนี้เลยทำให้ทำนิติกรรมไปด้วยการเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าถูกคนช่อฉนหรือที่เราพูดกันอันนี้ขอโทษนะไม่ได้พูดจาที่หยาบคายเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆว่าสำคัญผิดคือโง่เองแต่ถูกคนช่อฉนก็คือโง่เพราะถูกคนอื่นหลอกอันนี้เอง
1: ครับทีนี้ครับยันอย่างที่ว่าเมื่อคู่นี้ในเรื่องของการนิ่งนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะการนิ่งเนี่ยอย่างเข้าไปในร้านเนี่ยอยากได้แจกันงามๆเนี่ยได้แจกันงามๆเลยไปร้านขายแจกันไลฟ์ขายของเก่าอะ
0: ครับ
1: ซึ่งมีแจกันก็ถามแล้วครับแต่เจ้าของเขาก็ไม่คือมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าแจกันเก่าของใหม่ของอะไร
0: อันนี้
1: นะเก่าจริงไหม
0: ใช่เจ้าของก็นิ่งอันนี้ดูจากพฤติการได้ว่าการที่เจ้าของเนี่ยเปิดร้านขายของเก่าและปรากฏว่าในร้านเนี่ยมีทั้งแจกันเก่ามีทั้งแจกันที่ใหม่เรียนแบบเก่าพูดง่ายๆใครเข้าไปแล้วหยิบตาดีได้ตาร้ายเสียเนี่ยหมายว่าไปหยิบผิดมาเนี่ยอันนี้มันเท่ากับเป็นพฤติการที่เห็นละว่า คู่กรณีหรือคนขายเจตนาที่จะทำคนช่อฉนโดยการนิ่งอันนี้ได้สมมติอาจารย์อิงเนี่ยเข้าไปวันนั้นดวงไม่ดีไปหยิบของใหม่ที่เรียนแบบของเก่าแล้วก็เชื่อว่าเป็นเจกันเก่าเพราะในร้านทั้งหมดเนี่ยตกแต่งเป็นร้านของเก่าหมดเลยอันนี้เท่ากับคนช่อฉนโดยการนิ่งได
1: ้แต่ทีนี้นะครับจะเป็นร้านขายของเก่านะครับเป็นร้านของเก่าแต่ไปซื้อพวกอัญมณีซึ่งอัญมณีเนี่ยคือเจ้าของเขาก็มีหลายอย่างนอกจากอัญมณีนะครับ หลายอย่างของเก่าครับอาจารย์เขาก็ไม่รู้จริงเขาก
0: ็คนขายไม่รู้
1: นะครับโดยพฤติการก็คือไม่ใช่ร้านที่เป็นขายจิวเวลรี่ครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้อยากจะซื้อมาตามบ้านเหมามาตามบ้านนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะฉิวเฉียดนะฮะฉิวเฉียด
0: ก็ไม่ใช่คนช่อฉนเพราะคนขายเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยถูกไหมคนขายไม่รู้ข้อเท็จจริงจะบอกว่าคนขายเขาหลอกลวงก็คงไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี
1: ้ต้องดูด้วยดูในรายกรณี
0: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ซื้อเนี่ยสำคัญผิดเองแต่เพียงแต่ว่าพอสำคัญผิดเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้การสำคัญผิดที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญไหมตามหนึ่งห้าเจ็ดวรรคสองไหมนะครับประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงไหมก็ว่ากันตามข้อที่จริง
2: แค่สำคัญผิดแค่คุณสมบัติ
1: ครับอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับเป็นต้น
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงในข้อสอบที่พวกเราที่อาจารย์ท่านแต่งไปทดสอบนักศึกษาด้วยนะครับว่ามีบริบทเป็นบริบทแล้วนะบริบทมากแค่ไหนเพียงใดครับนี่ก็คง
0: ทีนี้ครับก่อนที่จะไปอย่างอื
1: ่
0: นอาจารย์อิงอธิบาย160หน่อยสิครับ
1: ครับนะฮะ160ในประเด็นตรงไหน
0: ของเรื่อง
1: เป
0: ็นของบทบัญญัติที่คุ้มครอง
1: บุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับ
0: ในมาตรา160
1: นะครับ
0: ที่ว่า
1: การบอกล้างนะครับการบอกล้างโมคียะเพราะถูกคนช่อฉนตามมาตรา159นะครับนะฮะห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตนะครับนะนักศึกษาเมื่อฟังครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นในเรื่องของการแสดงเจตนาลวงห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้สุจริตและต้องเสียหายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ
0: เรื่องคนช่อฉน
1: เรื่องคนช่อฉน
0: คุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุจริตอย่างเดียว
1: นะฮะสุจริตอย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องเสียหายหรือเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใดเลยนะครับนะถ้าบุคคลภายนอกเนี่ย

0: นะครับสุจริตนะครับก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา160นี
1: ้ครับ
0: นะครับเนี่ยเอาสั้นๆตรงนี
1: ้
0: ก่อนนะครับท่านอาจารย์
2: ครับผม
0: ทีนี้ครับในเรื่องต่อมาซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของการแสดงเจตนาโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนั่นก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกคม
2: ขู
0: ่นะฮะภาษาเขียนมานี่คืนเนี้ยก็เยอะเลยเพราะว่านะฮะรวมวิชา
1: ท่องอายะ2อยู่
0: ใช่ครับแล้วไปตอบอายะ1ก็เป็นบันดาลโมฆะไปอย่างเงี้ยต้นนะครับซึ่ง
1: การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนไม่มี
0: ข่มขืนไม่มีนะครับนะฮะการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่หลักการสำคัญก็คือมาตรา164นะครับนะการแสดง
1: แยกก่อนเลยแยกก่อนแยกก่อนเลยว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยแยกได้เป็น3กรณี
0: ครับ
1: เรื่องนี้นะก็คือ1การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณีอีกฝ่ายกับ2การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยบุคคลภายนอกและ3การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู
0: ่ครับผม
1: อันแรกก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณีอยู่ในมาตรา
2: 164ครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะการข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันตรายใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาด ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงมิได้กระทำขึ้น
1: ครับนั้นจากตัวบทมาตรานี้การข่มขู่ลักษณะของการข่มขู่ต้องถึงขนาดใช่ไหม
2: ครับ
1: ถึงขนาดไหนล่ะทีนี้การข่มขู่นี่นะ
2: หนึ่งเอาครับถึงขนาดคือต้องชัดเจน
1: ต้องชัดเจน
2: ต้องชัดเจนเช่นถ้าขู่เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าให้เซ็นสัญญากู
0: ้
2: ให้เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าไม่ยอมเซ็นจะดีดติ่งหูอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถึงขนาดแน่นอน
1: มัน
2: ชัดเจนนะไม่ถึงขนาดที่จะต้องกลัวภัยจากการข่มขู
1: ่ทีนี้การข่มขู่เนี่ยจะต้องใกล้จะถึงด้วยนะหมายถึงภัยเนี่ยหนึ่งภัยดูภัยนะคำว่าถึงขนาดเนี่ยดูจากภัยต้องร้ายแรงอย่างเงี้ยดีติ่งหูเนี่ยให้เขียนอะไรนะดีติ่งหูทำอะไร
2: ให้ทรายสัญญาให้เซ็นสัญญากู
1: ้กู
2: ้ยืมเงิน
1: ถ้าไม่เซ็น
2: เนี่ยจะดีดมีสองกรณีอันแรกคือเอาปืนเจาะหัวก่
1: อ
2: นกับอันที่สองคือดีติ่งหู
1: อันนี้นะอันแรกปืนเจาะหัวแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมายิงอีก10ปีอันนี้
2: ภัยไม่ใกล้จะถึง
1: นะอันนี้เรียกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นการถึงขนาดดูจาก1ลักษณะของการข่มขู่ภัยร้ายแรง
2: ครับ
1: ภัยร้ายแรงเอาปืนเจาะหัวภัยร้ายแรงนะดีติ่งหูไม่ร้ายแรง2ร้ายแรงแล้วต้องใกล้จะถึงนะเอาปืนเจาะหัวบอกอีก10ปีจะมายิงอย่างงี้ก็ไม่ใกล้จะถึงแล้วล่ะแต่ถ้าไม่เซ็นสัญญาวันนี้เดี๋ยวยิงเลยอย่างเงี้ยภัยใกล้จะถึงละภัยก็จะถึงและผู้ถูกข่มขู่ต้องมีมูลให้กลัว
0: ครับ
1: เอาปืนจ่อหัวบอกว่าให้เซ็นสัญญากู้นะครับถ้าไม่เซ็นจะยิงเดี๋ยวนี้ไอ้คนเซ็นไม่ได้กลัวตายหรอกนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันตายอยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดก็ไม่เป็นโมฆียะนั้นการข่มขู่ที่ถึงขนาดนะก็ต้องดูจากสิ่งเหล่านี้นะครับนั้นเมื่อถึงขนาดแล้วก็ตกเป็นโมฆียะ
0: ครับ
1: นะซึ่งก็สามารถบอกล้างได้ในแผ่นนะครับ
2: ครับผม
0: นะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการ
1: เป็นหลักการและอันที่สองถ้าเป็นการข่มขู่เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดเอาเลยนะครับก็คือข่มขู่โดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: บุคคลภายนอกก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณี
0: ครับ
1: นั้นบุคคลภายนอกที่มาข่มขู่นักศึกษาก็ดูหลักการเดียวเลยครับก็คือว่าต้องถึงขนาดนะภัยร้ายแรงใกล้จะถึงมีมูลให้กลัวจบเลยโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าคู่กรณีอีกฝ่ายจะรู้หรือควรจะได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม
0: ่
1: ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกซึ่งคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆียะเนี่ยคู่กรณีอีกฝ่ายจะต้องรู้
2: หรือควร
1: จะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้นในขณะที่ทำนิติกรรมหรือขณะที่แสดงเจตนาแต่เรื่องข่มขู่ไม่สนใจใครข่มขู่ก็ตามนะครับถ้าถึงขนาดจบเลยโมฆียะเลยถ้าคู่กรณีข่มขู่ก็ใช้164ถ้าบุคคลภายนอกข่มขู
2: ่
1: ก
2: ็166
1: นะครับตกเป็นโมฆียะและประการที่3การกระทำที่กฎหมายบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู
2: ่
1: ซึ่งตรงเนี้ยเมื่อไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นักศึกษาก็ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องถึงขนาดหรือไม่ถึงขนาดเพราะมันจบเกมแล้วเกมโอเวอร์แล้วตั้งแต่ที่ไม่เป็นการข่มขู่แล้วสองเรื่องครับคือ1การขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมอาจารย์อิงคารัตกู้เงินอาจารย์พงศิษฐ์2ล้านถึงกำหนดไม่จ่ายอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะฟ้องนะ
2: ร้องต่อศาลแล้ว
1: เดี๋ยวจะขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนะอาจารย์อิงคารัตก็เลยยอมจ่ายแล้วหลังจากนี้

0: มาจะมาบอกล้างของเงินคืนอ้างว่าตัวเองทำไปเพราะถูกข่มขู่เนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ได
1: ้
0: ถามว่ามีการขู่ไหมมีมีแต่เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะครับก็ไม่เป็นการข่มขู่และเรื่องที่2ก็คือการกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงอาจารย์อิงคณัฐเนี่ยปีใหม่ก็เอาของไปให้ผู้บังคับบัญชานะหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน2ขั้นไปไปมามาไม่ได้ไม่ได้ก็ไปเอาของคืนอ้างว่าที่ทำไปเพราะถูกข่มขู่ขอบอกล้างนะขอเอาของที่ให้เนี่ยเอากระเช้าคืนอย่างนี้ไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นการกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงกฎหมายบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แต่ประการใด
1: ครับครับก็จบการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะครับหร
2: ือ
1: การแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครในเรื่องต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของคำว่าโมฆะกับโมคิยกรรมนะ
2: ฮ
1: ะโมฆะกับโมคิยกรรมนะท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปในคราวที่หนึ่งในคราวแรกนะครับในส่วนของที่ขีดเส้นใต้มาตรา21คำนึงก็คือในเรื่องของความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะซึ่งผู้เยาว์นี่ต้องโดยหลักแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะถ้าหากปราศจากความยินยอมเช่นวันนั้นก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมคิยะเพี้ยนแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
0: คือเหตุแห่งโมคิยะนี่เยอะเช่นเกี่ยวกับความสามารถใช่ไหมความสามารถที่เราว่ากันมาในรายการที่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถูกสำคัญผิด
1: คนช่อชน
0: คนช่อชน
1: ข่มขู่
0: ข่มขู่
1: อะไรเงี้ยครับผมครับนะซึ่งโมคิยะนี่นะครับนะคำว่าโมคิยะคือมีความสมบูรณ
0: ์
1: สมบูรณ์ 100%
0: ประเด็นความหมายความหมายของโมคิยะก็แปลว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง
1: ครับ
0: นั้นความสมบูรณ์ของโมคิยกรรมนั้นสมบูรณ์ 100% นะ
1: คร
0: ับ ไม่ได้หมายความว่าจะมาสมบูรณ์เมื่อวันที่ให้สัตยาบันไม่ใช่คือทำนิติกรรมขึ้นมานิติกรรมเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การให้สัตยาบันเนี่ยถือว่าถ้าให้สัตยาบันเมื่อไหร่เท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมฉะนั้นโมคิยะก็คือสมบูรณ์จนถึงวันบอกล้างนะแต่ถ้าไม่มีการบอกล้างก็แล้วไปแต่ถ้ามีการให้สัตยาบันขึ้นมาก็จะบอกล้างอีกไม่ได้ละนั่นเองเพราะว่าการให้สัตยาบันเท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างเพราะผลของการให้สัตยาบันก็คือสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือความหมายทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมคือใครก็คือบุคคลตามมาตรา175ซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นใครบ้างอย่างรายการเราพูดถึงผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่เป็นโมคิยะคนที่มีสิทธิ์บอกล้างก็ได้แก่ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว2ผู้แทนโดยชอบธรรมสามก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้าง
1: ครับ
0: หรือถ้าเป็นการทำนิติกรรมที่เป็นโมคิยะเพราะคนวิกลจริตเนี่ยนะครับอย่างนี้คนที่จะบอกล้างก็คือคนวิกลจริตนั่นแหละเพราะคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองแต่ขออย่างเดียวว่าตอนบอกล้างก็อย่ามาจริตวิกลก็แล้วกันนะครับตอนที่บอกล้างเนี่ยต้องไม่จริตวิกลถ้าเป็นคนเสมือนได้ความสามารถทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะผู้มีสิทธิ์บอกล้างก็คือตัวคนเสมือนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งให้พ้นไปแล้วหรือคนเสมือนที่ไม่พ้นแต่ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้พิทักษ์จะมาบอกล้างเองก็ได้ถ้าเป็นกรณีคนไร้ความสามารถก็มีอยู่2ประเภทก็คือ1ผู้อนุบาลมาบอกล้างกับ2 คนไร้ที่ศาลสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเป็นการแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็คือผู้ที่สำคัญผิด
1: ครับ
0: ตอนมาบอกล้างก็มาสำคัญถูกแล้วนะจึงจะมาบอกล้างได
1: ้ครับ
0: ถ้าถูกคนช่อชนก็คือผู้ที่ถูกคนช่อชนนะมาบอกล้างได้เมื่อรู้ความจริงผู้ถูกข่มขู่บอกล้างได้เมื่อพ้นจากการข่มขู
1: ่
0: นะซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการบอกล้างมาตราอะไรนั้นครับกฎหมายกำหนดไว้
1: ระยะเวลาในการบอกล้างก็อยู่ในมาตรา181
0: ครับผมครับทีนี้ประเด็นสำคัญต่อไปคือวิธีการบอกล้าง
1: ครับ
0: วิธีการบอกล้างเนี่ยก็ย้ำกันนักกันหนาว่าอยู่ในมาตรา172นะ
1: วิธีการบอกล้าง
0: วิธีการบอกล้างต้องแสดงเจตนา
1: 178
0: 178ขอโทษนะครับ178ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีฝ่ายที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าคู่กรณีตายไปแล้วก็ไปแสดงเจตนาต่อทายาทของคู่กรณี
2: ซึ่งวิธีการบอกล้างกับวิธีการให้สัตยาบันก
0: ็
2: จะเป็นวิธีการเดียวกัน
0: เป็นวิธีการเดียวกันนะจะบอกล้างโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการไว้นะครับสำหรับการให้สัตยาบันก็คนที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็คือคนชุดเดียวกัน
2: คนชุดเดียวกัน
0: ที่มีสิทธิ์บอกล้างอ
1: ัน
0: นี้ก็คือมาตรา177ใช่ไหมครับ ซึ่งมาใช้กับ175
1: ใช่ครับ
0: ส่วนวิธีการให้สัตยาบันก็เช่นเดียวกันก็คือต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอนตามมาตรา178
1: ครับ
0: นะส่วนการให้สัตยาบันนั้นก็ไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับอินฟินิตี้เลยนะครับ

0: อันใช้คำทันสมัยนะ
1: หมดแล้ว
0: อินฟินิตี้อันนี้คือโมคิยะนะฝากฟังโมคิยะ
2: จริงๆการบอกล้างหรือการให้สยาบาลเนี่ยต้องขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเช่นเคยมีข้อสอบเก่าออกนะว่าเด็กชายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถอายุ15ปียังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นการกระทำของเด็กชายเนี่ยกอนายแล้วกันอายุ15ปีต้องเป็นนาย
1: น
2: ายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถยนต์มาเป็นลูกคนรวยน
1: ิ
2: ติกรรมที่นายกอไก่ไปซื้ออายุ15ปีเนี่ยจะตกเป็นโมคิยะเพราะยังไม่ได้รับความชอบในความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมพอซื้อรถมาแล้วพ่อแม่เห็นรถสวยพ่อแม่ก็เลยไปสร้างโรงรถไว้ให
1: ้
2: เพราะว่ากลัวแดดจะมาทำให้ผิวรถเสียคำถามที่ข้อสอบเคยออกถามนะครับ ถามว่าการสร้างโรงรถเนี่ยเป็นการให้สัตยาบันหรือไม
1: ่ซึ่งอันนี้ก็คือไม่เป็นการให้สัตยาบันเพราะการให้สัตยาบันต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายก็คือคนขายไม่ใช่ไปแสดงเจตนาต่อรถยนต์นะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา178ใช่ไหมท่านวงศิษย์นะครับทีนี้การให้สัตยาบันเนี่ยมันอาจจะให้ได้โดยปริยายก็ได้นะครับนะอย่างเช่นนะซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตรา100เท่าไหร่อาจารย์กอง80มั้ยนะครับเช่นอย่างเงี้ยบิดามารดาไปเสียดอกเบี้ยให้กับคนขายอย่างเงี้ยเน
2: ี่
1: ย
2: ก็เท่ากับยินยอมรับไป
1: เป็นการให้สัตยาบันโดยปริยายละซึ่งต้องไปทำกับคู่กรณีนะเห็นไหมก็ไปทำกับคนขายเงี้ยไปชำระหนี้ให้บางส่วนนะกับคนขายอย่างเงี้ยนะ
2: การลงลายมือชื่อเป็นพยาน
1: ลงลายมือชื่อเป็นพยานก็สัตยาบัน
2: ใช้ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือมาตรา180นั่นเอง
0: ครับผม
1: ครับนี่คือโมฆะแล้วก็โมคิยะนะครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้เองเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์โดยค่อนข้างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นนะครับนะครับทีนี้ในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครับ
2: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยที่ได้กระทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยตามหลักความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมก็ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นผลทันทีนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผลเลยนะคร
1: ับ
0: ถ้าไม่มีความบกพร่องเรื่องอะไรต่อมีอะไรที
1: ่เกิดขึ้น
0: ครับเกิดขึ้นเลยนะฮะ
1: เกิดขึ้นเลย
0: แต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายก็ยินยอมให้คู่กรณีนะครับคู่กรณีไหนๆก็คือในนิติกรรมเนี่ยนะครับอาจตกลงกันเพื่อชะลอฮะนะครับไม่ชะลอวัยของคู่กรณีนะฮะชะลอผลของนิติกรรม
1: ชะลอความเป็นผล
0: นะฮะชะลอความเป็นผลของนิติกรรมไว้จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรือนะครับถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจึงให้นิติกรรมนั้นมีผลนะครับท่านอาจารย์
1: ครับว่าเรื่องนิติกรรมเนี่ยเกิดพอเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขเนี่ยคือว่าเป็นการหน่วงความเป็นผลของนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเงื่อนไขไม่ได้เกี่ยวกับว่านิติกรรมเกิดไม่เกิดนิติกรรมเกิดแล้วเพียงแต่จะเป็นผลที่จะได้ไหมนะก็ว่ากันตามเงื่อนไข
0: นะครับนะอันนี้เกิดเงื่อนไขนะฮะมีผลทำให้นิติกรรมเกิดและบางกรณีเกิดเงื่อนนะฮะ
1: เงื่อนเวลามีการกำหนดเงื่อนเวลาน
0: ะครับก็นะฮะอาจจะทำให้นะครับนิติกรรมนั้นนะครับสิ้นผลหรือนะครับอะไรต่อมีอะไรต่อ
2: มีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้นะครับ
0: นะครับเราจะมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของเงื่อนไขฮะเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขก็คือการที่คู่กรณีแห่งนิติกรรมได้อาศัยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดให้นิติกรรมนั้นมีผลหรือสิ้นผลลงนั่นเองนะครับนะฮะท่านอาจารย์นะครับเงื่อนไขนั้นก็แบ่งออกเป็นสำคัญนะครับอยู่2กรณีนะครับก็คือเงื่อนไขบังคับก่อนนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนและก็เงื่อนไขบังคับหลังนะครับ
1: ทีนี้ความหมายของเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไ
0: ร
1: นะเงื่อนไขก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม
0: ่นะฮะ
1: ซึ่งมันจะต่างกับเงื่อนเวลานะครับ
0: การ
1: ศึกษาถ้าเงื่อนเวลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนครับว่าจะเกิดขึ้นนั้นเงื่อนไขเงื่อนเวลาคือเหตุการณ์ในอนาคตนะถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่เอานะไม่นับ
0: ไม่นับ
1: นะครับต่างกันตรงที่ว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาอยู่ตรงที่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นแน่นอนหรือไม่แน่นอนถ้าไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม
0: ่
1: เรียกว่าเงื่อนไขแต่ถ้าแน่นอนว่าเกิดขึ้นจะเรียกว่าเงื่อน
0: เวลา
1: เวลาน
0: ะครับทีนี้มาดูความหมายนะครับนะขอจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอาจารย์เงื่อนไขบังคับก่อนกับเงื่อนไขบังคับหลังนะในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขบังคับก่อนคืออะไรนะครับเงื่อนไขบังคับก่อนก็คือข้อกําหนดอันทําให้นิติกรรมเป็นผลเป็นผลนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ขีดเส้นใต้ไว้อีกเหมือนเคยนะฮะตอนนี้ปากกาหมุนหมึกแล้วเป็นผลเมื่อไหร่ครับเมื่อข้อกําหนดนั้นได้สําเร็จลงแล้วนะครับนะซึ่งในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นผลของนิติกรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้นะยังไม่รู
1: ้ผลยังไม่เกิดแต่นิติกรรมเก
0: ิดแล้วนะครับนะนิติกรรมเกิดแล้วถ้าหากเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขแห่งนิติกรรมนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่านิติกรรมนั้นก็ย่อมไม่เป็นผลนะฮะ

0: นิติกรรมเกิดจริงแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามที่ตกลงนะครับก็ไม่มีผลที่ทำเนี่ยไม่มีผลนะนิติกรรมไม่เป็นผลนะ
1: ไม่เป็นผล
0: มีตัวอย่างไหมครับท่านอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือสัญญาสัญญาเช่า
0: ครับ
1: อาจารย์อิกรัตเช่าคอนโดของอาจารย์พงศิษฐ์
0: ครับ
1: นะตกลงกันว่าเอาละจะให้สัญญาเป็นผลเนี่ยต่อเมื่อผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที
0: ่
1: ที่ไหนก่อนนะ
0: ประดังเบซา
1: ประดังเบซาซึ่งแสดงว่าคอนโดอยู่ที่ประดังนะ
0: ประดัง
1: ประดังคอนโดอยู่ที่ประดังเบซาก
0: ระทรวงต่างประเทศนะ
1: จังหวัดอะไรนะ
0: เอ๊ะอันนี้เป็นมาเลเซีย
1: มาเลแล้ว
0: อันนี้ไปต่างประเทศคร
1: ับเอาไปต่างประเทศโอเคโอเค
0: ไม่คิดชื่อยากไปเอาสะเดาแล้วก
1: ัน
0: เอาสะเดาสะเดาสะเดาสงขลา
1: โอเคสงขลา
0: เอาสะเดานะประดังลบออกนะทางสายไม่ต้องขีดเส้นใต้นะ
1: ครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคอนโดต่างประเทศอีกนะทีนี้สมมติว่าอาจารย์พงศิษฐ์มีคอนโดอยู่ที่
0: อำเภอสะเดา
1: จังหวัดสงขลานะครับใกล้ปัตตานีไหม
0: สะเดาสงขลาครับ
1: ใกล้ใช่ไหมใกล้ปัตตานีนะโอเคเสร็จแล้วอาจารย์อิงคารัตเนี่ยนะครับก็ไปทำสัญญาเช่าคอนโดดังกล่าวโดยให้เป็นผลว่าขอให้ผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาก่อนนะสัญญาจึงจะเป็นผลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขนะ
2: เงื่อนไขผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: เป็นผลนี่เรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อน
1: แต่ถ้าบอกว่าจะให้สัญญาเนี่ยให้สัญญาเป็นผลน่ะตุดจีนปีหน้าน
0: ะ
1: อย่างนี้เรียกว่าเงื่อนเวลา
0: เงื่อนเวลา
1: เงื่อนเวลาน
0: ะครับอันนี้เงื่อนไขบังคับก่อนนะครับทีนี้เงื่อนไขบังคับหลังเอาด้วยความรวดเร็วนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับ เงื่อนไขบังคับหลังคือข้อกำหนดซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลอันนั้นเป็นผลนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นเป็นผลเงื่อนไขบังคับหลังนักศึกษาขีดเส้นใต้อีกสิ้นผลฮะนะครับเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในขณะนั้นนิติกรรมเป็นผลอยู่แล้วนะฮะซึ่งหากเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดผลจะส่งผลนั้นส่งผลนิติกรรมนั้นสิ้นผลนะฮะเงื่อนไขที่ว่าคือเงื่อนไขบังคับหลังยกตัวอย่างนะครับท่านจันทร์ครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เหนื่อยนะครับ
0: นักศึกษาประแดงเขาบอกว่าฟังอาจารย์วรวุฒิเข้าใจมากเลยนะครับ
1: ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสัญญาเช่าคอนโดเนี่ยที่สะเดาสงขลาใช่ไหม
0: ครับ
1: เช่ามาแล้วมา2ปีแล้วที่ในข้อสัญญาตกลงว่าถ้าอาจารย์อิงคารัตได้รับคำสั่งย้ายกลับมาอยู่ที่สระบุรีก็ขอให้สัญญาเช่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะถ้าอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังนั้นถ้ามีคำสั่งย้ายจริงๆสัญญาเช่าก็สิ้นสุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าให้สัญญาเช่าสิ้นสุดเมื่อถึง1มกราคมปี2564
0: ครับ
1: ไอ้อย่างงี้ก็แปลว่าเงื่อน
0: เวลานะครับ
1: บังคับหลังครับ
0: นะซึ่งก่อนที่จะเบรกนะฮะก็จะขอพูดถึงนิยามของคำว่าเงื่อนเวลานะครับ
1: พูดไปแล้ว
0: ท่านอาจารย์ครับก็พูดอาจารย์ก็พูดไปแล้ว
1: พูดย้ำอีกทีได
0: ้ย้ำอีกทีครับย้ำอีกนิดหน่อยนะครับ ก็คือข้อกำหนดเหมือนกันนะครับนะข้อกำหนดที่เกิดจากการแสดงเจตนาระหว่างคู่กรณีแห่งนิติกรรมโดยอาศัยระยะเวลาวันตามปฏิทินหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: นักศึกษาบอกว่าอาจารย์เอาง่ายๆได้ไหม
0: ครับ
1: เงื่อนเวลาก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่แน่นอน
0: ครับ
1: ว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหม
0: ครับ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นประเพณีตามท้องถิ่นนะครับอย่างประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยังไง
0: นะ
1: ฮ
0: ะคือจะให้ระยะเวลาเนี่ยเงื่อนเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าจะให้ตรงนี้นะครับจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อวันที่ซันนี่เลี้ยงผีปู่ตาที่หมู่บ้าน
1: มันเป็นยังไง
0: เลี้ยงผีปู่ตาไม่รู้กำหนดวันนะฮะไม่มีวันที่แน่นอนนะครับอาจารย
1: ์อะไรเลี้ยงผีปู่ตาคืออะไร
0: คือเลี้ยงก็คือการเลี้ยงผีคือคนนับถือผีครับอาจารย์แล้วก็มีการเลี้ยงผีแต่ไม่กำหนดวันที่แน่นอนอย่างเงี้ย
1: มัน
0: ถือว่าเป็นเงื่อนเวลา
1: อันนี้คือนิติกรรมอะไร
0: เป็นนิติกรรมนิติกรรมสมมติ
1: ซื้อขาย
0: วัวว ั
1: ว
0: ตัวนึง
1: ตกลงว่า
0: จะให้เงื่อนไขจะให้เงื่อนเวลามีเงื่อนเวลานี้กำหนดขึ้นว่าเมื่อมีประเพณีอย่าเลี้ยงผีปู่ตาเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมีประเพณีของหมู่บ้าน
1: เมื่อถึงวันที่เริ่มประเพณี
0: ใช่ครับเริ่มประเพณีของหมู่บ้านซึ่งประเพณีของหมู่บ้านไม่ได้กำหนดว่าวันไหนนะครับ
1: แต่รู้เป็นที่รู้กันเหมือนกับวันตุ๊ดจีน
2: ไม่ชัดเจนเหมือน
0: ไม่ชัดเจนเหมือนตุ๊ดจีน
2: ไม่ชัดเจนเหมือน
0: ตุ๊ดจีนก็คือไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเมื่อไหร่
1: ไม่ใช่เงินเวลา
0: ใช่ก็ผีปู่ตาก็ประมาณนั้น
1: โอเคครับ
0: นะครับอาจจะเป็นประเพณีทางยุโรปจะนะฮะยุโรปตะวันออกเฉียงเหนืออาจารย์เลย
2: มันจะ
1: ครับ
2: ตัวอย่างของอาจารย์ก้องเนี่ยเหมือนกับผมกับอาจารย์ตกลงทำว่าจะซื้อคอนโดผมจะซื้อคอนโดของอาจารย
1: ์
2: ก็ต่อเมื่ออาจารย์อิงคลัตแต่งงาน
0: อันนี้ชัดเจน
1: อ๋อชัดเจน
2: ไม่ชัดเจนไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่
1: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเค
0: ขออภัยฮะที่ใช้เลี้ยงปลาจะเป็นในชนบทมากเกินไปซะหน่อย
1: เป็นตัวอย่างที่ยากมากนะ
0: แต่ในการทดสอบก็คงจะไม่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษางงอะไรว่าเลี้ยงผีปุตตะครับนี่ก็คือในเงื่อนเวลาก่อนนะครับในช่วงนี้ก่อนปิดเบรกเหมือนเช่นเคยครับเราก็มีคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามในเรื่องของ

0: สัญญาแล้วนะสัญญายังมาไม่ถึงแต่ว่าถามเป็นพรีเทสไปก่อนแล้วกันนะครับ ข้อตกลงระหว่างโรงแรมฮิลตันนะครับฮิลตันกับนางสาวสุดสวยตามสัญญาจ้างพนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมกำหนดว่าภายใน3ปีนับแต่วันที่ทำสัญญาหากนางสาวสุดสวยตั้งครรภ์นะครับถือว่านางสาวสุดสวยนะครับนะบอกเลิกสัญญานั้นโดยปริยายนะครับข้อตกลงนี้นะครับมีผลเป็นเช่นใดนะครับนะฮะข้อตกลงนี้จริงๆแล้วนะครับก็มีรายละเอียดในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายแรงงานด้วยนะครับก็คือเป็นข้อตกลงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา43ซึ่งห้ามให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์เมื่อสัญญาจ้างแรงงานที่โรงแรมทำกับนางสาวสุดสวยขัดต่อกฎหมายแรงงานนะครับจึงทำให้สัญญาที่ทำขึ้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับก็จะโยงกลับมาที่มาตรา150
1: 151ใช่ไหม150
0: ครับ
1: 150วัตถุประสงค์อันนี้ข้อตกลงก็เป็น
0: 151ครับนะฮะก็มีผลนะครับทำให้นิติกรรมนี้ตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะซึ่งก็นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะฮะได้ในเอกสารการสอนของเรานะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของระยะเวลาและอายุความตลอดจนหลักการทั่วไปของสัญญาซึ่งก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสัญญาในหน่วยที่12แล้วนะครับครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับของตอนที่4ของชุดวิชากฎหมายเพ่งหนึ่งนี้นะครับเมื่อครู่เราพูดถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลานะครับขอสังเขปนะครับให้นักศึกษาได้พอมีแนวทางในการที่จะไปค้นคว้าในเอกสารการสอนต่อนะฮะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องระยะเวลากับอายุความนะครับระยะเวลานั้นเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นหน่วยได้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับนะซึ่งอาจจะวัดไปตั้งแต่ในเรื่องของวินาทีนาทีนะครับชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนและปี
1: ครับ
0: นะฮะนั่นเป็นระยะเวลานะครับนะซึ่งก็นะเมื่อคำนวณนับได้ก็ใช้ประโยชน์ในหลายๆอย่างนะครับนะในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในกิจการส่วนตัวการค้าการอุตสาหกรรมนะครับตลอดจนในทางราชการและที่สำคัญในทางคดีความในทางคดีความก็ต้องอาศัยการนับระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งนะฮะการกำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ยนะครับเวลาเป็นวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่กำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ย
1: ชั่วโมง
0: ครับผมให้เริ่มนับแต่ในขณะที่เริ่มการนั้นนะครับถ้ากำหนดเวลานับเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีเนี่ยไม่ให้นับวันแรกเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการนี่เป็นหลักการทั่วๆไป
1: ครับ
0: นะครับเป็นหลักการทั่วๆไปอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับ
1: เช่นเป็นนวดแผนโบราณ2ชั่วโมงวันเนี้ย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ระยะเวลาก็เริ่มนับแล้ว
0: ครับ
1: จะมานับหนึ่งมันลุงขึ้นไม่ได้นะถ
0: ูก
1: ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นับเลย
0: นะครับเอ้ยเข้าใจง่ายเลยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ผมนับระยะเวลาได้เลยทันทีนะครับนะแต่ทีนี้จะได้อ้างว่าเอ้ยยังไม่ครบระยะเวลาต้องนวด2ชั่วโมงนะนะครับ
1: บางทียังเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหหมดไปแล้ว
0: ครับ
1: 10นาทีแล้วเขานับแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แผนโบราณ
1: นะครับแผนโบราณ
0: แผนโบราณคลายเส้นคลายเส้นเจ็บๆนะฮะเจ็บเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เป็นระยะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจารย์
1: ครับ
0: แต่ทีนี้การนับการคำนวณนับระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนปีเนี่ย
1: นะครับวันด้วย
0: วันด้วยครับนะฮะให้นับตามปฏิทินนะครับนับตามปฏิทินอันนี้คือก็ป้องกันนะครับไม่เกิดการตีความว่าเอ้ยแล้วสรุปเนี่ยนะครับวิธีการนับแบบไหนรูปแบบอะไรยังไงซึ่งปฏิทินนี้ก็เป็นสากลฮะ
1: ต้องเป็นปฏิทินสากลที่ใช้ในระบบสุริยคติน
0: ะครับไม่ใช่ปฏิทิน
1: ต้นปีต้องเป็น1มกราคม
0: ครับนะไม่ใช่ปฏิทินของยายชม้อยนะครับซึ่งยายชม้อยแค่แรมข้างกันเลยนะครับนะและที่สำคัญครับนะสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้สังเขปนะสังเขปนะครับก็คือถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดไปเจอวันสมมตินะฮะวิสาขบูชาวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะครับให้นับวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
1: แถมไปอีกยืดไป
0: ยืดไปอีกนะครับนะฮะสมมติเจอวันหยุดวันอาทิตย์เงี้ยก็ให้นับวันสุดท้ายนะครับนะอันนี้ในรายละเอียดเราก็จะมีนะครับบรรยายนักศึกษานะครับพูดถึงตรงนี้แล้วก็ตัวอย่างไว้นักศึกษาก็ดูเพิ่มเติมและที่สำคัญนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออายุความเรื่องสุดท้ายของในเรื่องของนิติกรรมคือเรื่องอายุความนะครับ อายุความนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้กำหนดอายุความไว้เนี่ยนะครับนะฮะแน่นอนครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะในเรื่องคดีความเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับนะไม่รู้เมื่อไรจะพ้นเวรพ้นกรรมสักทีในทางแพ่งต้องบอกว่าในทางแพ่งนะครับ
1: โอ้โหคืออย่างนี้อายุความก็คือระยะเวลาแหละแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องนะนั่นแปลว่าถ้าเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเรียกว่าอายุความเน
0: ี่ย
1: จะส่งผลให
0: ้ครับ
1: นะครับหัวหน้าอะไรบ้าง

0: ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิที่ได้ร้องภายในอายุความมันทำให้กับ คดีนั้นขาด
2: อายุความ
0: ขาดอายุความนะครับ
2: ครับก็จะไม่สามารถที่จะมาดำเนินกระบวนการในทางกฎหมาย
0: ศาลอาจจะตัดสินยกฟ้องนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าขาดอายุความ
2: นะฮะซึ่ง
0: แต่ว่าการขาดอายุความไม่ได้เป็นเหตุให้สิทธิที่เรียกร้องหรือหนี้ระงับนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจะใช้สิทธิทางศาลเนี่ยมันไม่ได้การอายุความแต่ว่านี่ยังไม่ระงับลูกหนี้ยังไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ถ้าเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์รับชำระหนี้ได
2: ้
0: แต่ถ้าลูกหนี้ไม่เอาไม่จ่ายปฏิเสธก็ใช้สิทธิ์ปฏิเสธได้โดยอ้างเหตุว่าการขาดอายุความเนี่ยได
2: ้
0: นะครับ
2: นะหรืออาจจะกล่าวโดยทั่วไปก็คือที่กฎหมายกำหนดให้มีอายุความเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าหนี้ไม่ละเลยเพิกเฉยนะครับในการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาสมควร
0: เพราะว่ามันก็มีแนวคิดที่เกี่ยวพันกับเรื่องพยานหลักฐานการที่กำหนดอายุความว่าอย่างสูงน่าไม่เกิน10ปีเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้แล้วพยานหลักฐานมันไม่มีแล้วล่ะมันอาจจะสูญหายไปแล
2: ้
0: วทีนี้การใช้สิทธิเรียกร้องแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็ต้องดูตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้ภายในอายุความกี่ปีซึ่งอาจจะมี2ปี5ปีอะไรก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอายุความนะครับไม่ได้กำหนดสิทธิเรียกร้องไว้ในอายุความไว้ชัดเจนว่าเป็นกี่ปีเนี่ยต้องใช้อายุความ10ปี
2: ครับ
0: ตามมาตรา193/30ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นอายุความทั่
2: วไปครับผม
1: ทั่วไป
2: นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งจะสั้นยาวก็ขึ้นอยู่กับประเภทของมูลหนี้นะครับนะแต่ว่าเราจะชอบจำเหมือนที่อาจารย์บอกครับเพราะว่าอายุความทั่
1: วไป
2: ส่วนใหญ่ก็จะใช้อายุความทั่วไปนะพอเรากู้มาเยอะกู้ยืมนะครับก็จะใช้
0: แล้วก็เรื่องอายุความนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบถ้าคู่กรณีจะไปตกลงย่นเข้าขยายออกไม่ได้ถ้าตกลงกันก็ถือว่าเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: นะครับก็ต้องเอาตามที่กฎหมายว่าไว
2: ้ครับ
0: แต่เรื่องใดก็ตามถ้าเป็นระยะเวลาซึ่งไม่ใช่อายุความเนี่ยนะ
2: ครับ
0: อย่างนี้ตกลงได้ย่นเข้าขยายออกได้
2: ครับ
0: นะคร
2: ับผมนะครับอันนี้ก็สั้นๆนะอายุความนะแต่ได้ใจความนะเรียนอายุความแบบได้ใจความภายใน3นาทีนะครับส่วนตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาศึกษาได้ครับจากเอกสารการสอนเราค่อนข้างเขียนไว้ละเอียดเลยทีเดียว
0: ครับ
2: นี่คือเรื่องของนิติกรรมนะครับต่อไปนะครับหน่วย12ตั้งแต่12ถึง15
0: ครับ
2: จะเป็นเรื่องของสัญญาแล้วนะครับอาจจะมีคุณพี่มัดจำกับคุณพี่เบี้ยปรับก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของสัญญาเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยของสัญญาวันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยลักษณะทั่วไปของสัญญาเรามาดูซิครับว่าอะไรที่เขาเรียกว่าสัญญาเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันนี่เป็นสัญญาไหมนะครับนะสัญญาว่าจะไม่เลิกกับน้องเนี่ยอะไรนะหรือน้องไม่ยินดีเป็นสัญญาไหมแล้วสัญญาในฝากฝั่งทางแพ่งเป็นยังไง
0: ครับ
2: แล้วก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542มาตั้งแต่มีพระราชบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542เรามีคำนึงที่ปรากฏในมาตรา3
0: ครับ
2: นะครับก็คือสัญญาทางปกครองซึ่งก็ใช้คำคล้ายๆกับมาตรา156คือได้แก่หมายความรวมถึงอะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นนะครับนอกจากที่หมายความรวมถึงแล้วมีสัญญาอะไรอีกแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างสัญญา2ประเภทนี้ก็คือสัญญาในทางแพ่งกับสัญญาในทางปกครองหรือเรียกว่านะครับในสัญญาในทางมหาชนเนี่ยนะครับอาจารย์นะครับนะฮะนักศึกษาก็คงจะพร้อมแล้วนะครับพูดเหมือนกับเรากำลังฟังโฆษณาอยู่ฟังโฆษณาอยู
0: ่
2: ที่เราจะไปเจอนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเราก็นะครับบอกย้ำนักศึกษาแล้วนะครับนะเมื่อคู่นี้หรือในรายการก่อนๆเราบอกว่าในเรื่องของสัญญานั้นเป็นส่วนที่3ของวิชื่อวิชาเราแล้วก็เป็นส่วนสำคัญชื่อวิชาเราบุคคลฮะบุคคลเราก็เรียนมาแล้วเรารู้แล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าเมื่อดูรายการนี้อยู่นักศึกษาเข้าใจแล้วไปอ่านมาแล้วนะครับอย่าทำให้ความเชื่อของอาจารย์กลายเป็นความฝันนะครับ ผมเชื่อว่านักศึกษาคงทบทวนเรื่องพวกนี้มาแล้วพร้อมที่จะรับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นกลางภาคปลายภาคแล้วทีนี้มาฟังลักษณะของสัญญาสิครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายช่วงที่3ตอนที่3ลักษณะที่3ของชุดวิชาเราว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเชิญท่านอาจารย์ดร.พงศิษฐ์เลยครับ
1: ก็สำหรับหน่วยที่2ครับก็จะเป็นเรื่องหลักทั่วไปของสัญญานะครับซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพูดสัญญาเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเราทำสัญญาซื้อขายจำนำจำนองค้ำประกันพวกนี้คือสัญญาหมดเลยนะครับแต่พื้นฐานหลักทั่วไปจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับว่าสัญญาเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2สัญญาหลักๆนะครับคือสัญญาในทางมหาชนกับสัญญาในทางเอกชนที่เราเรียนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยที่เราพูดถึงบุคคลนิติกรรมแล้วเรากำลังพูดถึงสัญญาเนี่ยคือสัญญาในทางเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีสัญญาในทางมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มดูอันแรกก่อนครับว่าสัญญาในทางเอกชนที่เรากำลังจะ

0: เรียนกันเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้สอบเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างลักษณะของสัญญาในทางเอกชนอันที่หนึ่งครับเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์พอเป็นเรื่องของเอกชนเนี่ยมันก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับทั้งสองฝ่ายมีสถานะที่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเอกชนกับสัญญามหาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวของเอกชนก่อนละกันขอให้นักศึกษาจำไว้ก่อนนะครับว่าสถานะถ้าเป็นกฎหมายเอกชนสัญญาทางเอกชนเนี่ยคู่สัญญามีฐานะที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่สองคือวิธีการก่อสัญญาสัญญาในทางเอกชนจะก่อขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนาม ีความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาสัญญาเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอสนอง
1: ถูกต้อง
0: ตรงกันสัญญาเกิดนะครับนี่คือวิธีการเกิดของสัญญาทางเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันแต่ว่าถ้าเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาเนี่ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีสัญญาตัวนั้นก็ไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับเช่นทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีนซื้อขายยาบ้าแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้ครับ
1: ก็จะตกเป็นโมฆะ
0: ถูกต้องครับ
1: มาตรา150นะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของนิติกรรมนิติสัมพันธ์ที่ทำขึ้นถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนแน่นอนเราทำสัญญาซื้อขายกันเราทำสัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นเนี่ยก็จะตกกับเอกชนเป็นหลักเกิดตกกับคู่กรณีเป็นหลักในทางมหาชนไม่ใช
1: ่
0: ผลประโยชน์จะตกต่อประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่ตกกับเอกชนใช่ครับผมและในส่วนที่4ครับเนื้อหาของกฎหมายก็โดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนเนี่ยเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เอกชนเนี่ยสามารถตกลงกันได้แหละยกเว้นแต่เป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือว่าเป็นการพ้นวิสัยแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วกฎหมายว่าด้วยสัญญานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับ
2: อ
0: ย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นสัญญาไปหมดเนอะเราไปซื้อข้าวตอนเช้ากินก็เป็นสัญญาซื้อขายเราออกไปหาที่อยู่ที่ใกล้ที่ทำงานก็เช่าทรัพย
1: ์
0: เช่าคอนโดอยู่เช่าบ้านอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหมดเลยในแง่ของกฎหมายเอกชนเนี่ยจบแล้วเรามาดูกฎหมายสัญญาในทางมหาชนบ้างซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยอันแรกเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์ในทางมหาชนก่อนพอเป็นทางมหาชนปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบเลยก็คือจะมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่ามหาชนไม่ใช่เรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่เป็นเรื่องของรัฐกับรัฐหรือเป็นเรื่องของรัฐกับเอกชนนะครับอันที่2วิธีการก่อนิติสัมพันธ์ก่อขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจเช่นการเวรคืนที่ดินมีสัญญาว่าจะต้องชดใช้เงินเท่านั้นเท่านี
2: ้
0: ถามว่าเราสมัครใจไหมว่าจะให้ที่ของเราเนี่ยกลายเป็นถนนให้บุคคลทั่วๆไปสามารถใช้ได้เราไม่ได้สมัครใจครับแต่โดยอำนาจของรัฐที่มีเหนือกว่าเอกชนเนี่ยสามารถบังคับเราได
1: ้
0: นั่นคือรูปแบบของมหาชน
2: ก็นี่ขออนุญาตเสริมนะครับท่านบางท่านเนี่ยนะฮะในที่วันวิชาการบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีอำนาจเหนือ นะครับสัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเอกชนมหาชนเนี่ยก็ล้วนมาจากคำนิยามของแต่ละกฎหมายนะครับแต่จะมีสัญญาบางอย่างฮะท่านอาจารย์ฮะมีสัญญาบางอย่างที่ชื่อคล้ายๆกับสัญญาในทางมหาชนก็คือชื่อคล้ายๆกับสัญญาทางปกครองนะฮะซึ่งสัญญาทางปกครองก็นะฮะสัญญา
0: เกี่ยวกับสัมปทาน
2: สัมปทาน
0: บริการสาธารณะ
2: จะได้มีสิ่งสาธารณูปโภคแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
1: ไปศึกษาต่างประเทศกลับม
2: าสัญญาตามกฎกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในบางชื่อเนี่ยนะครับสัญญาของฝ่ายปกครองนะครับไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะฮะสัญญาของฝ่ายปกครองสัญญาชื่อเนี่ยนักศึกษาพอเห็นปุ๊บนะฮะนะสมัยก่อนที่เรียนกฎหมายมหาชนมาเนี่ยจะเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสัญญาในทางกฎหมายมหาชนเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะต้องดูในรายละเอียดในตัวเนื้อด้วย
0: ใช่
2: นะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมครับท่านอาจารย์ในยุคนึงสมัยนึงเคยมาเช่าตึกซอฟต์แวร์พาร์คทำเป็นที่ทำการกระทรวงนะครับถามว่ากระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเหนือเจ้าของซอฟต์แวร์พาร์คไหมไม่ได้มี
0: ครับ
2: ไม่ได้มีอำนาจเหนือครับนะฮะ ทั้งสองฝ่ายต่างมิติมีนิติสัมพันธ์มีฐานะเท่าเทียมกันเลยนะครับ
1: ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
2: เป็นสัญญาของฝ่ายปกครอง
1: ของฝ่ายปกครอง
0: แต่ว่ามีฐานะเหมือนเอกชนกับเอกชนทำสัญญากัน
2: เวลามีข้อพิพาทก็ไปสู่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ไปที่ศาลปกครองเหมือนกับสัญญาทางปกครอง
0: ครับนะครับประเด็นนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจชัดเจนนะครับว่าต่อให้เป็นรัฐธรรมแต่ว่าถ้าสถานะของรัฐไม่ได้มีอำนาจเหนือเอกชนเลยเท่ากับรัฐเนี่ยยอมลดตัวเองลงม
2: า
0: ให้มีสถานะเทียบเท่ากับเอกชนเพราะฉะนั้นสัญญาที่ทำขึ้นไม่ใช่สัญญาทางมหาชน
2: ครับเป็นสัญญาในทางเอกชนแล้วก็ในเรื่องของเวรคืนเมื่อคู่นี้ครับอาจารย์ไม่อยากขายฮะผมขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิผมได้ไล่แล้วสัก40ล้านนะครับเนี่ยจะเวรคืนผมเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายพระราชกฤษฎีกาเวรคืนเนี่ยให้ผมแค่20ล้านนะครับตามค่าประเมินเลยนะครับผมเนี่ยจะไปต้องการได้อย่างไรกับจากเงินของรัฐแค่20ล้านแต่ขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ40กว่าล้าน40ได้ละ40ล้านแต่นี่ก็คือการบังคับซื้อ
1: คร
2: ับ บังคับซื้อโดยอะไรครับโดยอำนาจในทางกฎหมายมหาชน
0: ครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไปเวรคืนที่ดินท่านอาจารย์วรวุฒิไอ้ที่ดินของผมเนี่ยนะครับเพื่อจะตัดเข้าบ้านของผู้ว่าท่านนึงอย่างนี้ก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าการใช้อำนาจในทางกฎหมายมหาชนหรือสัญญาในทางปกครองเนี่ยนะครับต้องกระทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
0: ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบนี้ไม่ได้
2: ซึ่งต่างกับนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งนะครับสัญญาธรรมดาเนี่ยสัญญาเช่าทรัพย์ก็เป็นประโยชน์ของผู้เช่าผู้ให้เช่า
1: คือใน
2: นะครับทั้งสองฝ่าย
1: ครับในทางแพ่งเราใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา
0: ถูกครับ
1: คือถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธการผูกพันนะครับก็ไม่สามารถที่จะก่อนิติสัมพันธ
2: ์
1: สัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถือหลักความเท่าเทียมกัน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นสัญญาทางปกครองนั่นแหละต่อให้ไม่ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์แต่เขาออกกฎหมายมาเวรคืนเนี่ยรัฐใช้อำนาจเหนืออย่างนี้ก็เป็นสัญญาทางปกครอง
0: ครับผม
2: ครับเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่แถวบ้านผมเรียกว่า freedom of contact แถวบาลาสิตนะครับ
1: อันนี้ที่ประเพณีอะไรนะ
2: ประเพณี
1: ใกล้ๆกับประเพณีอยู
2: ่ครับโอเคนี่เป็นต้นนะครับ
0: โอเคครับขออนุญาตต่อนะคร
1: ับ
0: อันต่อมาคือวัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ
1: ์
0: ก็อย่างที่อาจารย์ก้องได้บอกไปแล้วนะวัตถุประสงค์ในทางมหาชนเนี่ยมันเพื่อประโยชน์สาธารณะม
2: ัน
0: ไม่ใช่ประโยชน์ของใคร
2: ส่
0: วนบุคคลไม่เหมือนเอกชน
2: ครับ
0: ใช่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแหละ
2: ครับ
0: ฉันได้เงินมาฉันได้กำไรมาจากการซื้อขายแต่มหาชนไม่ได
1: ้
0: ต้องเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะครับแล้วก็เนื้อหาทางกฎหมายครับถ้าเป็นสัญญาในทางปกครองอ่ะอย่างที่อาจารย์ก้องบอกก็จะเป็นพวกสัญญาสัมปทานสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะสิ่งสาธารณูปโภคพวกนี้เป็นสัญญาในทางมหาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เนื้อหาของกฎหมายที่ว่าด้วยสัญญานะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีความเป็นมหาชนแหละมันจะต้องมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีการใช้อำนาจรัฐแล้วก็มันจะต้องมีผลประโยชน์ของสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาครับที่เราเรียนกันมาสักครู่เนี่ยคือเรื่องนิติกรรมแต่นิติกรรมกับสัญญาเนี่ยมีความต่างกันยังไง
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้มีนิยามความหมายนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนักศึกษาไม่สามารถหานิยามความหมายของคำว่าสัญญาได้เลยครับ แต่สัญญาคือส่วนหนึ่งของนิติกรรม
1: ครับ
0: สัญญาเป็นประเภทหนึ่งของนิติกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่านิติกรรมคืออะไรอย่างที่เรารู้ครับ149เราเรียนผ่านมาแล้วเนาะนิติกรรมคือการกระทำใดๆโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งที่จะก่อผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นทางกฎหมายนะครับสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมแต่ไม่ใช่ทุกนิติกรรมเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าสัญญาคืออะไรนะครับนิติกรรมคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปละกันนะครับมาพูดถึงทฤษฎีก่อนหลักพื้นฐานเลยก่อนอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญานะครับ เรามาดูทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานิดนึงนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒิพูดไปแล้วว่าโอเคสัญญาเนี่ยมันมีเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเป็นหนึ่งทฤษฎีแหละแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาขอขยายความนิดนึงครับหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยเป็นยังไงพอเขาแสดงเจตนาออกมาเราจะนับถือยอมรับในการแสดงเจตนาของเขาอ
1: ัน
0: นั้นคือความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานะครับส่วนเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาก็คือว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเสรีภาพที่กำหนดข้อกำหนดในสัญญามีเสรีภาพอย่างเต็มที่เลยนะที่กำหนดว่าค่าเช่าเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร
2: ่
0: นี่คือเสรีภาพในการทำสัญญา แต่อย่างไรก็ดีครับอาจารย์ไอความศักดิ์สิทธิ์หรือภาพในการแสดงเจตนาเนี่ย

0: พอมันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าอำนาจในการต่อรองอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินผมไปกู้อาจารย
1: ์
0: อาจารย์อยากจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ผมมีความจำเป็นจริงๆอ่ะผมจะต้องส่งลูกเรียนหนังสือผมต้องการใช้เงินและผมไม่มีทางเลือกอ
2: ่
0: ะผมก็ต้องกู้เงินแหละมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมเหมือนขึ้นเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันการศึกษาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี
2: ้
0: พอมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลโดยการออกกฎหมายครับควบคุมก็เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นในปี40หลักสำคัญจริงๆของพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือเข้ามาควบคุมข้อสัญญาต่าง
2: ๆ
0: ที่มันก่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ตัวพรบตัวเนี้ยมันก็ไปลดทอนหลักเสรีภาพในการทำสัญญา
1: ครับ
0: โดยปกติเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยครับ
2: ค
0: ุณจะเรียกดอกเบี้ยผมเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเก็บค่าเช่าเป็นรายวันรายอะไรอันเนี้ยคือเสรีภาพหมดเลย
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าพอมีพรบตัวเนี้ยข้อสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมมันเกินสมควรเนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าไม่สามารถใช้บังคับได้นะมันไม่เป็นธรรมเกินไปตัวอย่างเช่นพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาตรา4เขาบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยให้มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อประกาศมาตรา8บอกว่าข้อตกลงหรือว่าประกาศการยอมรับผิดใดๆเนี่ยถ้าเป็นการยกเว้นความผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงข้อยกเว้นความรับผิดแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นธรรม
1: ไม่เป็นธรรม
0: เช่นแพทย์ให้เราเซ็นว่าไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรขึ้นหมอไม่ต้องรับผิดหมอลืมมีดไว้ในท้องคนไข้แบบนี้เนี่ยไม่สมควรมันไม่เป็นธรรมข้อตกลงแบบนี้เพราะฉะนั้นพรบนี้จึงมีขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
1: ครับ
0: นะครับผมโอเคอย่างที่บอกครับว่าสัญญาคือการตกลงเจตนาเสนอสนองของสองฝ่ายเนาะสัญญาไม่มีคำนิยามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็จะมีคนให้นิยามความหมายไว้เยอะแยะเลย
1: ครับเพราะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในมาตรา149นั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: งั้นความหมายของสัญญาเนี่ยก็เป็นความหมายอันเดียวกันกับนิติกรรม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่านิติกรรมเนี่ยสามารถแยกได้เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่าย
0: ครับ
1: สัญญาจะเป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายนั่นหมายความว่าทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมดทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมด
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นิติกรรมทุกนิติกรรมจะเป็นสัญญา
1: ทุกนิติกรรมไม่ใช่สัญญา
0: ครับผม
1: ก็คือนิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่สัญญาครับ
0: การให้
1: สัญญาให้ถ้าสัญญาให้เป็นสัญญาเป็นสัญญาให้ครับเป็นสัญญาให้
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคเพราะนั้นเนี่ยมีคนให้ความหมายของคำว่าสัญญาไว้เนื่องจากสัญญาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในนิยามความหมายนะครับไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ครับ
0: ก็มีคนให้นิยามไว้เยอะแยะเลยแต่โดยหลักสาระสำคัญของมันเนี่ยมันก็คือการหนึ่งสัญญาเนี่ยจะต้องมีบุคคลสองฝ่าย
1: ครับนั่นคือลักษณะของสัญญา
0: ลักษณะของสัญญาหนึ่งคือจะต้องมีคู่สัญญาแหละ
1: มีคู่สัญญาม
0: ีบุคคล2ฝ่ายนะครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2คือการแสดงเจตนา2ของบุคคล2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตรงกัน
1: ตรงกัน
0: อย่างที่ บอกนะครับว่าสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญาถึงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้การตกลงความยินยอมของบุคคลทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ผูกพันตามกฎหมายเลยเช่นผมสัญญากับอาจารย์ก้องว่าเอาเลิกกิจกรรมตอนนี้แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงผมจะเลี้ยงข้าวไม่เกิดผลผูกพันขึ้นตามกฎหมายหรือว่าผมนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
1: ้
2: สุดสวย
0: สุดสวยสุดสวยนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
1: ้
0: พอถึงเวลาผมไม่พาสุดสวยไปดูหนังถามว่าสุดสวยฟ้องร้องผมได้ไห
1: ม
0: มีสัญญากันจริงไหมมันไม่ใช่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดสวยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผมได
1: ้
0: นะครับนี่ก็คือลักษณะสำคัญของสัญญานะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบแหละในเบื้องต้นนะครับต่อจากนั้นครับนักศึกษาจะต้องทราบประเภทของสัญญาด้วยว่าสัญญาเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในหนังสือของเราเนี่ยก็จะแบ่งสัญญาออกมาเป็น5แบบ
1: ครับ5ประเภท
0: มีสัญญาต่างตอบแทนและสัญญาไม่ต่างตอบแทน สัญญาที่มีค่าตอบแทนและสัญญาไม่มีค่าตอบแทนสัญญามีชื่อสัญญาไม่มีชื่อสัญญาประธานสัญญาอุปกรณ์สัญญาที่ก่อผลผูกพันคู่สัญญาและสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
1: ครับ
0: นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยครับว่าสัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทน2 อย่างนี้ต่างกันยังไง
1: ครับ
0: สัญญาต่างตอบแทนนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องซื้อขาย
1: ซื้อขาย
0: นะครับตัวอย่างเช่นมาตรา453นะครับตาม PowerPoint ที่ขึ้นมานะครับสัญญาต่างตอบแทนเช่นอะไรเช่นเราซื้อขายกัน
1: ครับ
0: ผมซื้อข้าวจากอาจารย์ก้อง
1: ครับ
0: ผมก็จะได้ข้าวอาจารย์ก้องได้เงิน
1: เป็นการตอบแทน
0: เป็นการตอบแทนอันเนี้ยเรียกสัญญาต่างตอบแทน
1: ครับ
0: สัญญาไม่ต่างตอบแทนเป็นยังไงครับ
1: ครับ
0: เป็นการให
1: ้เช่นสัญญาให
0: ้สัญญาตกลงยกโทรศัพท์มือถือให้อาจารย์วรวุฒิ
1: ครับ
2: ครับ
0: อาจารย์วรวุฒิเป็นผู้รับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อาจารย์วรวุฒิไม่มีหน้าที
1: ่ตอบแทน
0: ไม่ต้องตอบแทนอะไรผมเลย
2: ครับ
0: แต่ว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องให้มือถือตามสัญญา
1: ครับ
0: กรณีนี้เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
2: ครับ
0: นะครับโอเคขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนะครับ ผลทางกฎหมายถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญามีสิทธิและหน้าที
2: ่
0: ที่จะต้องกระทำต่อกันนะครับชำระหนี
2: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะมีแค่ฝ่ายเดียวสามารถเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายนึงเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาได
1: ้ครับ
2: นี่โอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเบรกในตอนนี้ไว้ที่สัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับซึ่งสัญญาต่างตอบแทนไม่ต่างตอบแทนโดยเฉพาะสัญญาต่างตอบแทนนี้จะมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกับครั้งสุดท้าย
1: ครับ
2: ก็นั่นก็คือเรื่องของผลของสัญญาต่างตอบแทน
1: เป็นเรื่องสำคัญ
2: เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจบในตอนที่4นี้นะครับเราก็มีคำถามเช่นเคยนะครับเราคำถามมาก่อนนะครับนายดำตกลงซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่เอ๊ะก่อนนี้บอกก่อนนะฮะนี่คือคำถามพีเทสเป็นในครั้งเชื่อมโยงไปข้างหน้าเลย
1: นี่เรียกว่าคำถามล้ำหน้า
2: ล้ำหน้า
1: เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาอยากติดตามตอนต่อไป
2: อยากอ่านหนังสือมาก่อนด้วยนะครับอาจารย์นายดำตกลงจะซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่ในราคา 5,000 บาทนะครับโดยวางเงินไว้ครึ่งนึงและเป็นเงินมัดจำนะครับ2,500แล้วนัดมารับลูกไก่และชำระเงินที่เหลือ 2,500 ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในคืนนั้นนะครับคืนนั้นพายุนะเอาชื่อพายุอะไรดีครับอาจารย์พายุซันนี่นะฮะพายุซันนี่ฝนตกหนักนะฮะตกหนักเลยนะครับน้ำท่วมฟาร์มไก่ของนายขาวลูกไก่ตายหมดฟาร์มเลย
1: โอเค
2: นะครับนายขาวจะมาขอรับเงินนายดำเนี่ยจะมาขอรับเงินจากนายขาวนะเอามารับเงินนับเงินคืนเนี่ยที่จ่ายไป 2,500 เอามานะครับได้ไห
1: ม
2: ยังไงนะครับอย่างไรนะครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้นะครับเราจะไปเฉลยเลขมาตราในครั้งหน้า
1: ครับ
2: ในครั้งนี้เอาถ้อยคำเฉลยไปก่อน
1: ครับ
2: ก็รับคืนได้ 2,500 ในเงินนัดมัดจำเพราะกรณีพายุซันนี่มาเนี่ยใครจะรู้ว่าซันนี่มาไม่มานะเพราะซันนี่ไม่รู้ว่าจะหลบลงมาได้เมื่อไหร
1: ่
2: ก็ไม่มีใครทราบนะครับ
0: ครับผม
2: ก็เป็นเหตุพ้นวิสัยเป็นนะครับตกเป็นพ้นวิสัยด้วยเหตุจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับขาวก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้ได้ในขาวไม่มีสิทธิ์รับเงินมัดจำเลยนะครับในดำก็ต้องมีสิทธิ์รับเงินมัดจำคืนได
1: ้ครับการชำระหนี้ของในขาวคือการส่งมอบลูกไก่มันพ้นวิสัย
2: พ้นวิสัย
1: ไม่ส่งไม่สามารถที่จะส่งมอบได
2: ้ครับ
0: ครับผม
2: ครับครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้
0: คร
2: ับ และก็นะครับพบกับรายการของเราในครั้งสุดท้ายได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขา

ชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกัน

0: เมนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
1: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
2: ยากได้ภาษาค่ะ
0: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
4: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
5: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะ
0: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
9: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับมีการสอนด้วยกันทั้งหมด3หน่วยคือหน่วยที่11ตัวแบบตัดสินใจและตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นหน่วยที่12ตัวแบบขนส่งและตัวแบบมอบหมายงานและหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์โดยรูปแบบในรายการที่4นี้

0: จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบสนทนาระหว่างกันระหว่างวิทยากรสองท่านนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สุวีนาตั้งโพธิสุวรรณและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะขอเชิญพบกับการสอนเสริมหน่วยที่11ตัวแบบตัดสินใจและตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นติดตามรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมในการสอนเสริมทางไกลวันทับเป็นชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณวันนี้เราจะคุยกันในหน่วยที่11ตัวแบบการตัดสินใจและการตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์รองศาสตราจารย์สุวีนานะครับท่านอาจารย์สุวีนาตั้งโพธิสุวรรณนะจะมาบรรยายให้เราฟังสรุปเกี่ยวกับหน่วยที่11ในตอนที่ 11.1 ตัวแบบการตัดสินใจนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุวีนาเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องของตัวแบบของการตัดสินใจนะคะก็มีทฤษฎีนะคะที่พยายามที่กล่าวถึงว่าเราจะมีวิธีในการเลือกอย่างไรนะคะที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้ผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการนะคะเวลาที่เราจะตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นในทางธุรกิจนะคะมีการตัดสินใจทางด้านการสร้างโรงงานเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่หรือขนาดกลางหรือขนาดเล็กดีอันนี้คือยกตัวอย่าง
1: เป็นปัญหาใช่ไหมครับ
2: ปัญหาในการตัดสินใจ
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับเฉพาะการข้างหน้าเราไม่แน่นอน
2: ไม่แน่นอน
1: ว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจดีเราตั้งโรงงานขนาดใหญ่มันก็คุ้
2: ม
1: แต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันซุบเซาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ก็ขาดทุนแน่นอน
2: ใช่ใช่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีผู้ตัดสินใจก็คือผู้บริหาร
2: ใช่
1: นะครับเราก็ต้องมีตัวแบบหรือมีกระบวนการขั้นตอนยังไงถึงจะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นล่ะอาจารย์
2: ถูกต้องค่ะก็มีตัวแบบอยู่หลายตัวแบบนะคะตามทฤษฎีที่มีการนำเสนอกันมานะคะในที่นี้นะคะเราก็จะพูดว่าเวลาที่เราจะใช้ตัวแบบแบบใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังตัดสินใจอยู่ในภายใต้สภาวะการแบบใด
1: ครับ
2: นะคะเวลาที่เราพูดถึงว่าสภาวะการโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็บอกมีทั้งสภาวะการที่
1: แน
2: ่
1: นอน
2: ไม่
1: แน่นอน
2: แล้วก็หรือว่ามีความเสี่ยง
1: มี3สภาวะการ
2: มี3สภาวะการ
1: ถ้าแน่นอนนี่ก็ชีวิตก็ง่ายสิครับ
2: ง่ายค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไปทางนี้รวยแน่ๆเราก็ไปนะไปทางนี้แบบขาดทุนแน่ๆเราก็
1: ไม
2: ่
1: ไป
2: นะคะทีนี้เวลาที่เรา
1: จริงไอ้ความแน่นอนนี้คงไม่ค่อยมี
2: ไม่ค่อยมียกตัวอย่างนะคะอาจจะมีบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีคอนแทคแน่นอนมีสัญญากับลูกค้าแน่นอนว่าเขาจะซื้อสินค้าของเราอ
1: ี
2: ก10ปีข้างหน้านี้ซื้อต่อเนื่องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเรามีลูกค้าแน่นอน
1: ถ้าผิดสัญญาเราก็มีการปรับลงโทษได้อันนี้แน่นอนอ
2: ย่างเงี้ยเราก็รู้ละโอ้เขาต้องการเราเท่าไหร่มีอุปสงค์เท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะมีกำลังการผลิตเท่าไหร่อันนี้ก็จะสร้างเช่นสร้างโรงงานหรือทำกิจการขนาดเท่าไหร่ดีใช่ไหมคะแต่ในกรณีโดยทั่วไปเนี่ยก็คือไม่แน่นอนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราก็มีหลายวิธีนะคะในการตัดสินใจหรือในบางกรณีเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพอมีข้อมูลนะคะอาจารย
1: ์
2: ที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยว่าโอกาสที่จะเกิดความน่าจะเป็นนะคะว่า
1: ถ้า
2: ใช่ว่าจะขายสินค้าตัวเนี้ยนะคะโอกาสในการที่ขายได้มากได้น้อยเนี่ยจากอดีตเนี่ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นอะไรบ้างเราก็เอาค่าเหล่านั้นมาหาความน่าจะเป็นแล้วได้ความน่าจะเป็นมาแล้วก็มาเอามาใช้อีกวิธีนึงการตัดสินใจเราเรียกวิธีนี้ว่าการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนะคะอาจารย์
1: ครับครับ
2: นี่อาจารย์นะคะ
1: ลองยกตัวอย่างหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับนะคะนี่ก่อนที่จะถึงตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ก็พูดถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเราโดยสรุปนะคะว่าในกระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะมีอยู่7ขั้นตอนด้วยกันเริ่มแรกนะเราก็ต้องกำหนดปัญหาก่อนนะคะว่าการที่เราจะตัดสินใจก็คือเราต้องมีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนั่นคือปัญหาที่ต้องตัดสินใจยกตัวอย่างเมื่อกี้เราก
1: ็จะสร้างโรงงานขนาดไหนดี
2: ใช่นั่นคือปัญหานะคะหลังจากนั้นใครจะเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมคะ
1: ก็เจ้าของผู้บริหาร
2: เจ้าของผู้บริหารผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะหรือเราอาจจะรับผิดชอบผู้บริหารท่านใดนะคะไปหาข้อมูลหาวิธีการนะคะต่างๆรวบรวมข้อมูลมาอันนี้คือขั้นตอนต่อไปก็คือว่าแล้วเรามีนะคะทางเลือกอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราทางเลือกเราบอกว่าสร้างโรงงานขนาดใหญ่
1: ขนาดกลางแล้วก็ขนา

0: เล็กนะคะ
1: มี3ทางเลือกหรือไม่สร้างเลยอยู่เฉยๆ
0: ก็มีทางเลือกหนึ่งได้อย่างนั้นแหละค่ะนั่นก็คือกําหนดว่าเอ๊ะเราจะมีทางเลือกอะไรได้บ้างนะคะ
1: ที่เป็นไปได
0: ้ที่เป็นไปได้แล้วเราก็สภาวะการขณะที่กําลังจะตัดสินใจเนี่ยนะคะหรือภายในภาคหน้าเนี่ยนะคะ
1: จะเก
0: ิดอะไรขึ้นเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนหรือเปล่าหรือไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงเมื่อกี้ที่กล่าวไปถึงนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราไปเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยมีผลตอบแทนแต่ละทางเลือกเท่าไหร่ถ้าเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนเนี่ยจะได้กำไรสักเท่าไหร่ดีถ้าเกิดไม่แน่นอนเกิดขึ้นล่ะเราจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็กำหนดผลระบุผลตอบแทนขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะวัดเป็นตัวเลขจำนวนเงินออกมาหรือตัวเลขอะไรออกมาเลยนะ
0: คะมักจะบอกว่าเป็นตัวเลขออกมานะคะเช่นกำไรหรือขาดทุนออกมานะคะอาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกวิธีการตัดสินใจที่เราจะยกตัวอย่างกล่าวในต่อไปนะคะว่ามันมีวิธีการหลายวิธีด้วยกันนะคะแล้วก็ทำการตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
1: ก็ทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้วิธีการที่เรากำหนดเอาไว
0: ้
1: ภายใต้ข้อมูลที่เรากำหนดเอาไว
0: ้ใช่อันนี้ก็คือหลังจากนั้นเราก็ลองมาดูกันนะคะว่าในแต่ละสภาวะการที่เรากำหนดแล้วก็กระบวนการตัดสินใจเนี่ยนะคะ
1: คร
0: เราก็มาดูว่าเราจะเริ่มคือภายใต้สภาวะการที่แน่นอนอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยมากนะถ้ามีจริงๆเราก็ไม่ต้องมีวิธีอะไรเลยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เราก็ตัดสินใจเพราะเรารู้ผลแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ถูกต้องค่ะใช่ทีนี้เราก็จะเริ่มพูดถึงการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนก่อนนะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะเราสมมติโจทย์ขึ้นมาค่ะมีโจทย์ซึ่งโจทย์ตรงนี้นะคะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะเราก็ดูตัวอย่างแรกเลยนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเราจะต้องมีการกำหนดปัญหานะผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจนะกำหนดทางเลือกแล้วมีสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีต่างๆในการตัดสินใจเลือกแล้วก็เลือกผลตอบแทนที่ดีที่สุดทีนี้จากข้อมูลนะคะสรุปไว้ในตารางนี้ค่ะตารางนี้อาจารย
1: ์นี่เป็น pay-off table ตารางผลตอบแทนนะครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คือสมมุตินะคะว่าเรากำลังจะตัดสินใจสร้างโรงงานเนี่ยนะคะเรามีทางเลือกอยู่3ทางเลือกนะคะขนาดใหญ่ที่จะสร้างขนาดปานกลางหรือขนาดเล็ก
1: อันนี้เป็นทางเลือก
0: อันนี้เป็นทางเลือกแล้วเราก็บอกว่าก็จะมีสภาวะการเกิดขึ้นซึ่งในข้างหน้าเรายังไม่รู
1: ้ใช่ไ
0: หมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดว่าอุปสงค์คือดีมานด
1: ์ความต้องการมีมาก
0: ความต้องการมีมากหรือความต้องการแค่ปานกลางหรือความต้องการน้อยถูกไหมคะ
1: สามระดับ
0: สามใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละสภาวะการเนี่ยนะคะเราจะพบว่านะคะในการเลือกทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยผลตอบแทนจะไม่เท่ากันนะคะจากการไปเก็บข้อมูลรวบรวมมาเนี่ยก็คาดการว่านะคะถ้าเราสร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคะแล้วเกิดเรามีสภาวะการที่อุปสงค์มีความต้องการมากเนี่ยนะคะเราจะได้ผลตอบแทนถึง60ล้านบาท
1: ก็สูงสุดเลยนะ
0: สูงสุด
1: นะคะเพราะเราสร้างใหญ่กำไรเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าต้องการเยอะเราก็ขายได
0: ้แล้วเกิดขายได้จริงๆด้วยเราได้กำไรแน่ๆแต่ปานกลางเราจะได้แค่40แล้วถ้าเกิดสมมติว่าตลาดไม่ต้องการล่ะตลาดต้องการน้อยล่ะ
1: ก็ขาดทุนครับ
0: อันนี้ทีนี้ก็บอกว่าขาดทุนเลย
1: ติดลบ20ล้านเลย
0: ใช่ค่ะนะคะนี่ก็ทำนองเดียวกันค่ะอาจารย์นะคะถ้าทางเลือกอื่นเดียวกันเราก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมอย่างนี้เราก็เหมือนว่าเอ๊ะถ้าเราแบบนะสร้างโรงงานขนาดใหญ่เราก็ได้เยอะแต่จริงๆเราบอกเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแน่นอน
1: ใช่
0: นะเราก็เลยมีวิธีการนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะวิธีการในที่นี้เนี่ยเราก็จะเสนอมานะคะในที่นี้ก็จะเสนอมาอยู่5วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์5วิธีนะในการตัดสินใจแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นค่ะอาจารย์
1: ครับเราเรียกว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจ
0: เกณฑ์ในการตัดสินใจถูกต้องค่ะอาจารย์
1: เกณฑ์ในการตัดสินใจ
0: นะคะเกณฑ์ในการตัดสินใจเนี่ยค่ะในที่นี้จะเสนอมานะ5เกณฑ์ด้วยกันนะที่เขานิยมใช้กันนะคะอันนี้ก็คือว่าเอ๊ะเราจะบางทีนะคะแต่ละเกณฑ์เนี่ยอาจารย์ผลทางเลือกในการตัดสินใจออกมา
1: คนละไม่ตรงกัน
0: ไม่ตรงกันเขาก็เลยบอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ที่ไปทำการตัดสินใจขึ้นอยู่ลักษณะของผู้บริหารนะคะ
1: ว่าชอบเสียงไม่ชอบเสียงอะไรด้วยนะคะ
0: ต้องนะคะแบบอันแรกนะคะอาจารย์ Maximax
1: ครับ
0: Maximax เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่แบบว่าค่าสูงสุดในบรรดาค่าสูงสุดด้วยกันเนี่ยนะคะจะมองเขาบอกว่าคนที่อย่างเงี้ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะ
1: กล้าเสี่ยง
0: ใช่
1: มองโลกในแง่ดีคือถ้ารวยก็ขอให้รวยเลยถ้าจนก็จนเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นความเสี่ยงสูงกล้าได้กล้าเสี่ยง
0: นะคะก็จะมีคนลักษณะนี้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: คนนี้ถ้าเกิดว่าเลือกถูกแล้วเกิดรวยจริงๆก็มีเลยอาจารย์
1: เหมือนซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อเป็นชุดเลยเยอะๆเลยจะได้รวยหลายถ้าขาดทุนก็เยอะเลย
0: ทั้งชุดเลยใช่ไหมพอรวยนี่ได้รางวัลที่1อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้แหละค่ะถ้าคนลักษณะแบบนี้จะใช้เกณฑ์ตัดสินใจแบบนี้เลยแม็กซิมแม็กแล้วแม็กซิมแม็กทำไงคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คือโจทย์ใช่ไหมคะตารางโจทย์นะคะแม็กซิมแม็กเนี่ยนะคะก็คือเลือกแม็กซ์มาก่อนเอาแม็กซ์มาก่อนนะคะแม็กซ์ข้างหลังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นดูในแต่ละทางเลือกเนาะทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ
1: ่60 40 ลบ 20
0: อาจารย์ว่าเอาเลขอะไรดี
1: 60อ่ะเยอะที่สุด
0: เออ
1: ต้องก็ต้องเลือก60
0: เราก็เลือก60นะคะ
1: ครับ
0: ดูช่องนี
1: ้ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: ดูช่องก็ดูจาก60 40 20เราก็เลือก60
1: เราเลือก
0: ขอเลือกขอจดไว้ตรงนี้60
1: 60
0: แล้วแถวที่2 25 50ลบ10
1: 50
0: 50
1: สูงสุด
0: สูงสุดแถวที่3ล่ะคะอาจารย
1: ์ก็
0: 20
1: 20สูงสุด
0: 15
1: 12 20สูงสุด
0: สุด20เพราะฉะนั้น
1: ในบรรดานี้สูงสุดก็คือ60
0: 60ถูกต้อง
1: แต่ว่าเราสร้างขนาดใหญ
0: ่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเกณฑ์แบบแรกเนี่ยก็จะได้ข้อว่าเราจะสร้างโรงงานขนาดใหญ
1: ่ทางเลือกที่1
0: เพราะว่าได้ผลตอบแทนสูงสุ
1: สด
0: เป็นทางเลือกที่1อ่ะต่อไปค่ะอาจารย์แม็กซ
1: ี
0: ่มิน
1: แม็กซี่มิน
0: แม็กซี่มินทำไงคะอาจารย
1: ์ก็แสดงว่าต้องเอามินข้างหลังก่อนก็คือพวกกลัวขี้กลัว
0: พวก
1: ไม่ชอบความเสี่ยงหนีความเสี่ยงงั้นก็ขอเอาต่ำสุดก่อนม
0: ิน
1: ิไมซ์ก่อนแล้วกลัวเจ๊งแล้วหาค่ามินก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วค่อยมาดูว่าในบรรดามินเนี่ยอะไรดีที่สุดก็เป็นค่าแม็กซ์เขาเรียกว่าแม็กซิมิน
0: แม็กซิมินเพราะฉะนั้นมินในแถวแรก
1: ติดลบ20
0: ติดลบ20เอาลบ20มาก่อนเลยลบ20แล้วไงต่อคะ
1: ที่2ก็ติดลบ10
0: ติดลบ10ก็คือมองน้อยที่สุดก่อนแล้วแถวที่3ขนาดเล็ก
1: ก็คือ12
0: 12เพราะฉะนั้นเราก็เลือก12ถูกไหมคะ
1: เป็นค่าสูงสุด
0: เพราะฉะนั้นคนที่มองโลกในแง่ไม่ดีเนี่ยกลัวเจ๊งเนี่ยก็จะ
1: เอาขนาดเล็ก
0: เอาขนาดเล็กตัดสินใจเลือกขนาดเล็กนะคะเพราะไม่เสี่ยง
1: ไม่เสี่ยง
0: แล้วแบบที่3ล่ะคะลาพลัส
1: อันนี้ไม่รู้ว่า
0: ลาพลัสก็คือแบบมองโลกปานกลางอาจารย
1: ์50 50เอาสูงสุด
0: 50 50นะเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าเฉลี่ยกันแล้วกันก็เอาแต่ละแถวเนี่ยนะคะ
1: น้อยสุดกับมากส
0: ุ
1: ด
0: หา
1: ค่าเฉลี่ย
0: ต้องบวกกันเลยค่ะ
1: บวกกัน
0: ถูกต้องค่ะเอา60บวก40
1: ลบ20
0: ลบ20หารด้วย3ค่ะอาจารย์
1: มันก็80หาร3ก็ 26.67
0: ก็ได้ 26.67 นะแถวที่2ขนาดปานกลางก็บวกกันนะคะ
1: ทำนองเดียวกัน
0: แล้วแถวที่3ก็บวกกันเพราะว่าบวกเสร็จแล้วนะคะหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย
1: เ
0: ราก็เลือกตัวที่มากที่สุดเราก็สร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคะอีกตัวนึงเราเรียกว่า Hervix นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ตัว Hervix เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีการกำหนดค่าตัวหนึ่งเรียกว่าค่าแอลฟาค่าแอลฟาค่ะอาจารย์ค่าแอลฟามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะทีนี้เนี่ยจะกำหนดเท่าไหร่ขึ้นอยู่คนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีด้วยเขาบอกว่าถ้าคนมองโลกในแง่ร้ายสุดอาจจะกำหนด0เลย
1: 0เลย
0: นะคะถ้าคนมองโลกแบบแม็กซิแม็กซ์นะจะกำหนด1ถ้าคนมองโลกปานกลางก็
1: 0.5
0: ถ้าอยู่ระหว่างกลางก็คือค่อนไปทางไหนถ้าค่อนไปทางเกิน 0.5 มาเราจะมองได้เลยว่าคนจะตัดสินใจไปทาง
1: รับความเสี่ยงมากขึ้น
0: ใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรากำหนดค่าแอลฟา 0.3
1: 0.3
0: วิธีการนะคะเอาเข้ามีกำหนดค่าแอลฟาก่อนแอลฟาเท่ากับ
1: 0.3
0: เราหา1ลบแอลฟาเลยค่ะเอา1ลบ 0.3 ได้ 0.7 นะคะวิธีการก็คือเอาแอลฟาคูณกับผลตอบแทนสูงสุด
1: ตัวแม็กซ
0: ์ของทางเลือกนะคูณกับค่าสูงสุด
1: ค่าสูงสุด
0: ส่วน1ลบแอลฟาไปคูณกับค่าต่ำสุด
1: อ๋อเลือกแค่2ค่า
0: ของแต่ละแค่นั้นเองพอเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอันแรกทางเลือกขนาดใหญ่ก็สูงสุดคือ60ก็เอา 0.3 เนี่ยคูณ60แล้วก็บวกที่น้อยสุดคือ
1: ลบ20
0: ก็บวกด้วย 0.7 คูณด้วย
1: ลบ20
0: ทำแบบนี้ค่ะทุกทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเลขที่มากที่สุดนะคะพบว่าทางเลือกที่3ค่ะน
1: ั้
0: นเราอาจารย์เมื่อกี้เรากำหนดแล้วเราเห็นว่าถ้าต่ำกว่า 0.5 มาเนี่ยค่อนข้างมาใกล้แม็ก แม็กซิมิน
1: แม็กซิมิน
0: นะ
2: ใช่
0: ไหมก็จริงเนี่ยอันนี้คำตอบตรงกับแม็กซิมินเลยค่ะ
1: คือ
0: เลือกสร้างโรงงานขนาดเล็ก
1: ครับ
0: นะคะให้สังเกตนี่เป็นข้อสังเกต
1: ครับ
0: อีกตัวนึงนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือใช้วิธีที่ว่าคนคิดถึงว่าถ้าเราตัดสินใจผิดนะเราจะเสียโอกาสนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกวิธีนี้ว่ามินิแม็กซ์รีเกรสนะคะก็คือว่าหาค่าเสียโอกาสขึ้นมาก่อนว่าค่าเสียโอกาสในการตัดสินใจผิดเนี่ย
1: ผลลัพธ์จะเป็นยังไง
0: ใช่เราก็มาสร้างตารางค่าเสียโอกาสนะคะอาจารย์เวลาที่สร้างตารางค่าเสียโอกาสเราก็คือเอาจากโจทย์เมื่อกี้
1: พีออฟเทเบิลตารางผลตอบแทนตัวนั้นเป็นตัวตั้ง
0: ตัวนี้นะคะเป็นตัวอันนี้คือโจทย์นะคะ
1: ครับ
0: อันนี้คือโจทย์เดิมเราก็ดูว่าในแต่ละสภาวะการเนี่ยนะคะแต่ละสภาวะการตัวเลขที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดคืออะไร
1: อ
0: ันนี้คือสภาวะการแรกเนี่ยความต้องการมากตัวเลขที่มากที่สุดคือผลตอบแทน60ในสภาวะการปานกลางนะคะ
1: 50
0: ในสภาวะการน้อยเนี่ยคือ12ผลตอบแทนที่สูงที่สุดถ้าเราตัดสินใจถูกนะคะสมมติว่าเราเลือกขนาดใหญ่แล้วเกิดเราขายดีจริงๆด้วย
1: ครับ
0: ความต้องการมีมากเราก็ได้60
1: เลย
0: แต่ถ้าเราไปเลือกผิดเราไปสร้างโรงงานขนาดปานกลางแต่ว่าตลาดมีความต้องการมากเราได้กำไร25เพราะฉะนั้นเสียโอกาสเท่าไหร่คะ
1: 60ลบ25
0: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์เก่งอยู่แล้วเพราะอาจารย์เป็นนักบัญชีอาจารย์60ลบ25นี่คือแสดงให้เห็นเลยเห็นไหมคะ
1: ติดลบ
0: ติดนะไม่60ลบ25ก็หายไปเท่าไหร่คะ
1: 15
0: เออ15อ่ะ60ลบ25
1: ไอ้35
0: ถูกต้องเฉลย35
1: ลบไม่ผิด
0: นะตอนอันแรกไม่ค่ะไม่เสียโอกาสเลย
1: 0
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้อาจารย
1: ์ทุกๆช่อง
0: ทุกๆช่องเลยเพราะฉะนั้นช่อง
1: คอลัมน์ใครคอลัมน์
0: คอลัมน์มันของใช่เช่นสภาวะปานกลางเนี่ยสูงสุดคือ50เราต้องเอา50ลบ40
1: ลบ40
0: 10ลบ50
1: 50ลบ15
0: ช่องที่3ก็คือ
1: 12
0: ทำนองเดียวกันนะคะเอาไปดูในตารางนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตารางค่าเสียโอกาสมาจากการลบแล้วได้อย่างนี้นะคะอาจารย์พอได้แบบนี้นะคะจากวิธีนี้เขาบอกว่าวิธีการตัดสินใจให้เลือกค่าเสียโอกาสเพราะเราต้องเสียโอกาสที่น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือ32เลือก32ที่น้อยที่สุดโอเคนะคะทีนี้ก็คือค่าเสียโอกาสนะจาก5วิธี
1: ครับสรุปแล้วเปรียบเทียบกันได้ไหมอาจารย์
0: เปรียบเทียบเปรียบเทียบได้ค่ะอาจารย
1: ์ในการตัดสินใจต่างกันผลการตัดสินใจก็จะต่างกันไปนะครับ
0: นะคะเพราะเราจะพบว่าถ้าผู้ตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจต่างกันผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้เราขึ้นอยู่ลักษณะของผู้ตัดสินใจด้วยนะคะโอเคนะคะเราก็ไม่สามารถโต้แย้งว่าอะไรดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าขึ้นอยู่กับคนที่รับความเสี่ยงหรือคนที่จะมองโลกแบบไหนนะคะนะคะแล้วก็คนที่จะคำนึงถึงค่าเสียโอกาสก็ใช้วิธีสุดท้าย
1: ครับ
0: นะคะส่วนอีกแบบนึงอันนี้คือที่จบไปเนี่ยคือการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ไม่แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์อ๋อไม่แน่นอนมี
0: ค่ะถ้าแน่นอนนะคะอาจารย์ถ้าแน่นอนถ้าไม่ถ้าแน่นอนเราพูดไปแล้วมันบอกไม่ต้องคำนวณ
1: ไม่ต้องคำนวณ
0: เลือกได้เลย
1: เลือกได้เลย
0: แต่ถ้ามีความเสี่ยงล่ะอาจารย์ก็ต้องมีค่า
1: ความน่าจะเป็น
0: ความน่าจะเป็นถูกต้อง
1: probability
0: ถูกต้อง
1: มาถ่วงน้ำหนัก
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่มีความเสี่ยงจะมีค่าความน่าจะเป็นนะคะเราก็เรียกว่าตัวแบบการตัดสินใจแบบใช้ความน่าจะเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: เรามีค่าที่จะคำนวณนะคะมี2ค่าก็คือค่า EV มูลค่าที่คาดหวัง
1: ค่าที่คาดหวังมูลค่าที่คาดหวัง
0: ตัวหนึ่งนะคะกับอีกค่า EOL ตัวหนึ่งนะคะค่าเสียโอกาสที่คาดหวังค่ะอาจารย
1: ์ Expect Opportunity Loss
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะ
1: ตัว
0: น
1: ี้ Loss
0: ตัวนี
1: ้
0: ค่าเสียโอกาสที่คาดหวังอาจารย์ก็ไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเราสมมติตัวอย่างเดิมนะคะเราให้ความน่าจะเป็นมาอันนี้นะคะทำก็น่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่มีอุปสงค์มีความต้องการมาก 0.3 ต้องการปานกลาง 0.5 นะคะน้อย 0.2นะคะแล้วเราก็เอาความน่าจะเป็นเนี่ยค่ะคูณกับในแต่ละทางเลือกใช่ไหมคะเอาความน่าจะเป็นคูณกับผลตอบแทนของมันนะงั้นทางเลือกที่1ค่า EV คือ 0.3 คูณกับ60บวกด้วย 0.5
1: คูณกับ40
0: บวกด้วย 0.2
1: คูณกับ
0: -20
1: ก็จะได้ expected value ออกมา
0: 34
1: ทำนองเดียวกัน
0: ทำนองเดียวกันค่ะแถวที่2เนี่ยนะคะเราก็เอาค่า ค่า P เนี่ยคะป๊อปเนี่ยคูณเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทำทุกทางเลือกด้วยวิธีการเดียวกันเราก็เลือกทางเลือกที่มีค่า EV เนี่ย
1: สูงสุด
0: เพราะฉะนั้นทางเลือกนี้ก็คือทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพราะจะได้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังคือคาดว่าจะได้รับเนื่องจากมันเป็นความน่าจะเป็นนะคะเลยใช้คำว่า expected ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลย34 ล้านบาท
1: ครับ
0: ถ้ามองในมุมกลับคิดถึงค่าเสียโอกาสล่ะก็แบบเดียวกันนะคะ
1: เ
0: ราก็เอาตารางค่าเสียโอกาสเมื่อกี้ที่ทำมาได้อาจารย์นะคะเอาตารางค่าเสียโอกาสเพราะนี้เป็นตัวอย่างเดียวกันแล้วก็ตารางค่าเสียโอกาสเมื่อกี้ที่เราลบจำได้ใช่ไหมคะใช่ช่องรีเกฟเมื่อกี้ที่เราเอาค่าว่าถ้าเราตัดสินใจผิดเราจะเสียโอกาสเท่าไหร่นะคะเรายกมานะคะตารางนี้ถูกนะคะ
1: พิมพ์มาถูก
0: ค่ะใช่แล้ววิธีการก็เดียวกันค่ะเอาความน่าจะเป็นเนี่ยคูณเข้าไปนะคูณ 0.3 คูณ0บวกด้วย 0.5 คูณ10บวกด้วย 0.2 คูณ32
1: ก็ได้ 11 opportunity loss ออกมาแต่ละทางเลือก
0: แต่ละทางเลือก
1: เลือกค่าเสียโอกาสน้อยที่สุด
0: ถูกต้องอาจารย์
1: เพราะว่าเกิดเลือกมากเราก็ไม่อยากจะเสียใจมาก
0: ถูกต้อง
1: เราอยากได้ค่าเสียโอกาสน้อย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากวิธีนี้เนี่ยเราจะได้ค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุดก็คือ
1: 11.4
0: 11.4 สร้างทางเลือกขนาดใหญ
1: ่เหมือนกัน
0: ใช่เนี่ยคือข้อสังเกตเลยค่ะอาจารย์ว่าการใช้วิธีการตัดสินใจแบบใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะหาค่า EV หรือค่า EOL ก็ตาม
1: คำตอบเดียวกัน
0: คำตอบจะได้คำตอบเดียวกันไม่ได้หมายถึงตัวเลขเท่ากันแต่ว่าเป็นคำตอบที่เป็นทางเลือกเดียวกัน
1: ใน
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ้ก็คือทางเลือกขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเรามองว่ากำไรเราก็จะได้ตัวเลขหนึ่งถ้าเรามองว่าขาดทุนเราก็จะได้ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขาดทุนคือเสียโอกาสก็จะได้ตัวเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ในอีกกรณีนึงค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราอันนี้เป็นการที่เราไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนเราเป็นเพียงคาดการนะคะแต่ถ้าเราอยากได้คือข้อมูลบางส่วนยังไม่เพอร์เฟกต์ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เพอร์เฟกต์เราเรียกว่าค่าคาดหวังของสารสนเทศ
1: ก็แปลว่าเราการจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อเราควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อันนั้นให้การตัดสินใจเราดีขึ้น
0: ใช่เลย
1: ครับ
0: ไม่บางทีเราต้องไปทำวิจัยการตลาดถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: เวลาวิจัยอาจารย์เสียตังค์
1: ต้องเสียต้นทุนเสียเวลาเสียต้นทุน
0: ถูกต้
1: อง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่เพอร์เฟกต์จริงเราต้องจ่ายตังค์ไปเพื่อได้ข้อมูลนั้น
1: เ
0: ราก็จะมีวิธีการคำนวณว่าเราจะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการได้ข้อมูลมาคุ้มไม่คุ้
1: มถ้าจ่ายเกินกว่าที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราคิดว่าไม่คุ้มเราก็ไม่ควรจะไปรับข้อมูลนั้น
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้ามันต่ำกว่าเราคุ้มเราก็ควรจะได้ข้อมูลนั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีสูตรไงเราก็เรียกว่าค่า EVPI
1: expected value perfect information
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาค่า EVPI ลบด้วย EVPI เท่ากับ EPPI เยอะนะอาจารย
1: ์
0: ลบด้วย EVmax EVmax คือเมื่อกี้เราคำนวณได้แล้วแหละว่าทางเลือกแรกเนี่ยสมมุติเมื่อตัวอย่างเมื่อกี้นะคะทางเลือกแรกสร้างโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยได้ค่าผลตอบแทนสูงสุดเราก็เก็บค่าไว้แล้วเราหาค่าตัว EPPI มาซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นค่าคาดหวังของผลตอบแทนเมื่อมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ฮะตัวนี้เขาก็มีวิธีการคำนวณเอาความน่าจะเป็นคุณผลตอบแทนสูงสุดของแต่ละสภาวะการเอามาบวกกันนะคะอาจารย์อันนี้ก็ไปดูในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าสมมติจำตัวอย่างเนี่ยเราก็ไปดูแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าสมมติว่าค่าที่ออกมาได้เนี่ยนะคะคุ้มเราก็จะทำ
1: หมายความว่าถ้า EVPI 11.4 ล้านบาทถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11.4 ล้านก็คือไม่ควรจะจ่ายเกินกว่านี้เพื่อให้ได้ค่า
0: ถูกต้อง
1: ข้อมูลที่สมบูรณ
0: ์
1: ถ้าเก
0: ิน
1: กว่านี้12ล้านแล้วได้ข้อมูลสมบูรณ์ก็ไม่มีประโยชน์
0: ไม่เอา
1: ดีกว่า
0: ใช่เขาจ่ายเงิน12ล้านแต่เราได้คืนมาแค่ 11.4
1: ล้าน
0: เราก็ไม่เอา
1: ไม่คุ้มไม่เอา
0: ใช่นะคะแต่เขาบอกว่าให้ข้อสังเกตด้วยนะค่า EVPI จะมีค่าเท่ากับ EOL ต่ำสุดเสม
1: อ
0: นะคะโอเคค่ะทีนี้มีวิธีหนึ่งก่อนจะจบเรื่องนี้นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คือจากตารางเมื่อกี้ที่เราเขียนเนี่ยเป็นตารางโจทย์เห็นไหมคะ
1: เป็น
0: บางทีเราเขียนใช่เมื่อกี้อาจารย์เขียนอาจารย์พูดว่าเป็นpayoff
1: table
0: ถูกไหมคะ
1: ตารางผลตอบแทนหรือ
0: opportunity
1: loss ก็เป็นตาราง
0: อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นตารางผลตอบแทนใช่ไหมถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราเขียนอยู่ในรูปนี้ค่ะแขนงการตัดสินใจก็ได้นะคะอาจารย์เขียนในรูปแขนงใช่วิธีการเดียวกันเลยค่ะเขียนไปอยู่ในรูปแขนงการตัดสินใจ
1: ก็จะดูได้ง่ายขึ้น
0: ดูได้ง่ายขึ้นเลยแล้วเราก็เอาค่าความน่าจะเป็นไปใส่อยู่ในแต่ละทางเนี่ยนะคะ แต่ละแขนงนี้แล้วก็เอาผลตอบแทนไปไว้ที่ปลายเส้นนะคะวิธีการคำนวณก็แบบเดียวกันหาค่า EV ก็อันนี้ก็คูณเลยจุด3 คูณตรงนี้บวกตรงนี้นี่คือทางเลือกสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก
1: สามทางเลือกแต่ทางเลือกก็ใต้สภาวะการ3 สภาวะการ
0: ใช่อันนี้คือทางเลือกนะทางเลือก

0: ใหญ่กลางเล็กค่ะอาจารย์
1: ขนาดของโรงการนะครับ
0: โอเคนะนี่คือผ้าป๊อปโอเคนะคะอันนี้ก็คือแบบเดียวกันผลตอบคืออันนี้คือมองในรูปของภาพแล้วก็ได้วิธีการคำนวณเหมือนกันค่า EV ค่ะอันนี้ก็เป็นการจบเรื่องของตัวแบบของการตัดสินใจนะคะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับอาจารย์อันนั้นก็ที่จบไปก็เป็นตอนที่ 11.1 นะตัวแบบการตัดสินใจนะสรุปแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ดีนะครับเราก็จะสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมดีกว่าการใช้สามัญสำนึกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงตอนที่ 11.2 นะครับตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นก่อนนะครับว่า linear programming model นี่หมายถึงอะไรนะครับตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ LP model เนี่ยครับก็หมายถึงตัวแบบของทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อการวางแผนกิจกรรมต่างๆที่มีข้อมูลและความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับที่อยู่ในรูปของเชิงเส้นก็คือเชิงเส้นตรงนะครับแล้วก็เราใช้ตัวแบบเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งประโยชน์สูงสุดนี้อาจจะรูปของ maximize profit คือกำไรสูงสุดหรือ minimize cost คือต้นทุนต่ำสุดนะครับอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของกิจการนะเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่เหมาะสมที่สุดนะครับงั้นจากความหมายข้างต้นเนี่ยก็อยากจะเน้นชัก 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าตัวแบบทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นการนำหลักการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมาใช้ในการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแปลงสถานการณ์จริงเนี่ยที่มีความสัมพันธ์มาซับซ้อนเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของข้อมูลและตัวแปรต่างๆนะครับที่เขียนในรูปของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือเป็นสมการหรืออสมการก็ได้นะครับโดยใช้สัญลักษณ์นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็หาคำตอบที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆนะครับในส่วนของปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้านะครับอินพุตของระบบการผลิตสินค้าหรือการให้บริการอย่างเช่นวัตถุดิบแรงงานหรือว่าเครื่องจักรกำลังการผลิตหรือเงินทุนสถานที่ที่จำกัดเวลาที่จำกัดเทคโนโลยีหรือการบริหารจัดการต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการอันนี้เราเรียกว่าเป็น constraint หรือเป็นข้อจำกัดนะครับส่วนการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด optimal solution ก็หมายถึงจากตัวแบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามจะหาคำตอบของตัวแปรที่จะให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อมันบรรลุวัตถุประสงค์นะที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามี maximize profit คือให้บรรลุกำไรสูงสุดหรือ minimize cost นะก็คือต้นทุนต่ำสุดนะครับหรืออาจจะใช้ในกรณีของใช้เวลาน้อยที่สุด minimize time ก็ได้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้ให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็น optimization นะครับภายใต้สถานการณ์ที่เรากำหนดเอาไว้เราเรียกว่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนั่นเองนะครับโครงสร้างของตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับโครงสร้างตัวแรกก็คือตัวแปรนะเราต้องกำหนดตัวแปรเพื่อการตัดสินใจว่าในตัวแบบของเราเนี่ยต้องมีตัวแปรเพื่อหาคำตอบนะอันที่2ก็เป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ objective function นะครับว่าตัวแบบของเราเนี้ยเราต้องการกำไรสูงสุดหรือว่าต้นทุนต่ำสุดแล้วก็ constraint คือข้อจำกัดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับในการใช้การโปรแกรมเชิงเส้นนะครับตัวอย่างที่ 11.11 นะครับสมมติว่ามีโรงงานทาสีนะครับสีทาบ้านเนี่ยนะครับเขาต้องการมีสี2ประเภทคือสีทาภายนอกกับสีทาภายในนะครับใช้วัตถุดิบต่างกันเป็นวัตถุดิบกอไก่กอขอไข่นะครับโดยปริมาณการใช้ต่อตันเนี่ยถ้าเป็นในการผลิตสีทาภายนอกเนี่ยนะครับก็ใช้วัตถุดิบกอ6ตันวัตถุดิบขอ1ตันนะกำไรต่อตันของสีทาภายนอกเนี่ยเป็น 5,000 บาทต่อตันนะส่วนสีทาภายในก็ใช้วัตถุดิบกอไก่4นะ4ตันขอไข่2ตันกำไรต่อตันของสีทาภายนอกเนี่ยก็คือ 4,000 บาทเห็นว่าต่ำกว่าของภายนอกนะครับภายในจะต่ำกว่าแล้วก็ปริมาณข้อจำกัดของวัตถุดิบกอเนี่ยสูงสุดต่อวันเนี่ยได้24ตันนะของวัตถุดิบขอสูงสุดไม่เกิน6ตันต่อวันนะครับอันนี้ก็ใ จะเห็นว่ามันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบกกขที่จะใช้ในการผลิตสินค้า2ชนิดก็คือสีทาภายนอกกับสีทาภายในโดยที่เราต้องการกำไรสูงสุดเรารู้ว่ากำไรต่อหน่วยของสินค้าสีทาภายนอกคือ 5,000 บาทสินค้าสีทาภายใน 4,000 บาทเราจะเอาข้อมูลพวกเหล่านี้มาสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเราก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวนะตัวแปรตัวแรกก็คือให้ X1 แทนปริมาณสีทาภายนอกที่ต้องการผลิตต่อตันต่อวันนะครับแล้วก็ X2 แทนสีทาภายในนะครับปริมาณของสีทาภายในที่ต้องผลิตต่อตันต่อวันนะฟังก์ชันวัตถุประสงค์ maximization ของ Z นะครับจะเท่ากับ 5X1 นะครับ5มาจากไหนก็มาจากกำไรต่อตันของสีทาภายนอกนะครับ5แล้วก็ X1 คือปริมาณของสีทาภายนอกแล้วก็คูณ5คูณ X1 บวกกับ4นะก็คือกำไรต่อตันของสีทาภายในนะครับคูณกับปริมาณสีทาภายในซึ่ง X1 X2 เนี่ยเป็นตัวแปรที่เราต้องตัดสินใจนะครับเพื่อจะหาคำตอบนะครับภายใต้ข้อจำกัดนะข้อจำกัดก็มีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะก็คือวัตถุดิบกกับวัตถุดิบขนะครับวัตถุดิบกเนี่ยไปใช้ในสินค้า X1 นะครับก็คือ 6X1 บวกกับ 4X2 นะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ27นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อจำกัดนะครับเงื่อนไขข้อจำกัดนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ24นะครับแล้วก็วัตถุดิบขอนะครับเรามีสูงสุดไม่เกิน 6,000 ตันต่อวันก็ 1x1 บวกด้วย 2x2 นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับก็เป็นฟังก์ชันข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดที่2อันนี้เป็นสมการสมการที่1อันนี้เป็นอสมการที่2นะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้ง x1 x2 เนี่ยจะต้องไม่เป็นลบก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลอีกว่าฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาสำรวจพบว่าความต้องการสีต่อวันเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ทาภายในเนี่ยความต้องการเนี่ยจะไม่เกินปริมาณสีทาภายนอกต่างกันอยู่1ตันนะครับสีทาภายในเนี่ยก็ต้องไม่เกิน2ตันแปลว่าตัว X2 เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็คือไม่เกิน2ตันนะครับแล้ว X1 บวกกับ X2 กันแล้วเนี่ยก็ต้องไม่เกินต่างกันอยู่ไม่เกิน1ตันนะครับนะต่างกันไม่เกิน1ตันนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นจากข้อมูลอันนี้เราก็สามารถที่จะเขียนเป็นฟังก์ชันข้อจำกัดได้ตามนี้นะครับที่พูดไปแล้วนะครับนะครับก็จะเป็น 6x1 บวก 4x2 น้อยกว่าหรือ24เป็นฟังก์ชันข้อจำกัดที่สมการที่เป็นอสมการที่1นะครับ 1x1 บวก1นี่เราไว้ข้างหน้าเราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับก็เป็น x1 บวก 2x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะอันนี้เป็นเกี่ยวกับวัตถุดิบขอไข่แล้วก็บอกว่า2ตัวเนี่ยต่างกันไม่เกิน1นะก็คือ x1 ลบ x2 หรือ x2 ลบ x1 คราวนี้เราต้องการจะปรับเครื่องหมายเราก็ทำให้เป็นทิศตรงกันข้ามนะครับก็เป็นลบ x1 บวก x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับแล้วก็สีทาภายใน x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็ x1 x2 ต้อง non negative ก็คือไม่ติดลบก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับงั้นจากที่กล่าวมาเนี่ยเราก็จะเขียนตัวแบบนะตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นได้นะครับมี2ส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ maximize z นะครับเท่ากับ 5x1 บวก 4x2 แล้วก็ฟังก์ชันข้อจำกัดนะsubstance to constraint นะก็คือที่พูดไปนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างตัวแบบเราเรียกว่าเป็นการ formulate ปัญหานะครับงั้นขั้นตอนของการใช้ตัวแบบการขนส่งเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกเราเรียกว่าการสร้างตัวแบบนะเป็นการ formulation LP นะที่พูดไปแล้วนั้นเป็นตัวอย่างของการสร้างตัวแบบซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณหาตัวแบบนะคำตอบของตัวแบบซึ่งการคำนวณหาคำตอบจากตัวแบบเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีแต่ในที่นี้เนี่ยจะใช้วิธีกราฟนะก็คือวิธีกราฟนะเพราะจะใช้แค่2ตัวแปรนะครับตัวแปรแค่2ตัวแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเราลองดูตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างใหม่นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ 11.2 อันนี้เราลองดูตัวอย่างใหม่นะครับสมมุติว่าบริษัทผลิตปุ๋ย2ชนิดนะก็คือชนิดเขียว X1 แล้วก็ชนิดทอง X2 จากวัตถุดิบ3ชนิดนะก็คือ NPK นะครับงั้นปริมาณแร่ปริมาณธาตุอาหารที่ปุ๋ยแต่ละชนิดคือถ้าเป็นปุ๋ย X1 เขียวเนี่ยจะให้ปริมาณไนโตรเจนเนี่ยนะครับ36หน่วยฟอสฟอรัส3หน่วยและไนโพแทสเซียม20หน่วยนะครับสีทองก็ปุ๋ยสีทองก็ตามนี้นะครับปริมาณแร่ธาตุอาหารขั้นต่ำของ NPK ก็ตามนี้นะครับและต้นทุนต่อหน่วยของในการผลิตปุ๋ยนะก็จะเป็น20บาทกับ40บาทของเขียว20ของทองอันนี้เราต้องการจะผลิตปุ๋ยด้วยให้มีต้นทุนเนี่ยต่ำที่สุดเป็น minimize z นะครับก็จะเป็น 20x1 บวก 40x2 นะครับแล้วก็ข้อจำกัดก็คืออันนี้เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุดิบไม่เกินของ N นะครับไม่เกิน108ก็คือ36คูณ x1 นะบวกกับ6คูณ x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ108PK ก็ทำนองเดียวกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ36น้อยกว่าหรือเท่ากับ100และ x1 x2 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัวแบบนะลีเนียร์โปรแกรมมิ่งของการผลิตปุ๋ย2ชนิดคือ N สีทองกับสีเขียวได้นะครับเขียวกับทองได้นะครับจากนั้นเวลาเราหาคำตอบเราก็จะเอาฟังก์ชันข้อจำกัดเหล่านี้ทั้ง4x1 x2 เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็แสดงว่ามันอยู่ในควอดแรนท์ที่1ของกราฟนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสมการนะครับอันนี้เป็น maximize profit เรื่อง4นะครับตัวอย่างที่ 11.1 นะครับเรื่อง4นะครับนะ 6x1 นะบวก 4x2 กับ 1x1 บวก 2x2 นะครับก็มาเขียนกราฟนะเขียนกราฟเส้นวิธีการเขียนเราก็สมมุติทีละตัว 6x1 บวก 4x2 ถ้าบนเส้นเท่ากับ24ถ้า x1 เท่ากับ0ถ้า x1 เท่ากับ0 x2 จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา4ไปหาร x2 จะเท่ากับ6แสดงว่า x1 เท่ากับ0 x2 เท่ากับ6ก็หยุดตรงนี้เป็นจุดเลข6นะครับเป็นเลข6เราสมมุติใหม่ถ้า x2 เท่ากับ0 x1 จะเป็นเท่าไหร่ x1 ก็จะเป็น4เอา6มาหารก็จะได้4ก็หยุดจุดตรงนี้พอเราได้จุด2จุดนะเราก็ลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดนี้ก็คือฟังก์ชัน 6x1 บวก 3x2 เท่ากับ24คราวนี้ของเราเนี่ยต้องการน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่ามันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเราก็ลองสมมุติดูถ้าทางซ้ายเอา00ไปแทนค่า0 0ตรงนี้ทางซ้ายมือก็จะเป็น0 0จะน้อยกว่า24แสดงว่าพื้นที่จะอยู่ทางซ้ายนะพื้นที่จะอยู่ทางซ้ายซึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดข้อที่1นะครับส่วนข้อจำกัดข้อที่2นะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่1นะครับข้อจำกัดข้อที่2ก็คือ x1 บวก x2 x1 บวก2 x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ก็ทำนองเดียวกันนะครับ x1 บวก x2 เท่ากับ6เท่าไหร่ก็เขียนกราฟแล้วก็น้อยกว่าก็อยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับทั้งหมดมีอยู่4เส้นนะครับส่วน x1 x2 มากกว่าเท่า0นี่ก็อยู่ในควอดแรนท์ที่1นะก็มี4เส้นงั้นอยู่ทางซ้ายทั้งหมดเลยนะเป็นน้อยกว่าเท่ากับก็จะได้พื้นที่feasible region คือพื้นที่ที่เป็นไปได้ตามที่แหล่งเงาเอาไว้นะครับก็คือมันทับซ้อนกันนะการหาคำตอบก็จะใช้วิธีจุดยอดนะครับวิธีจุดยอดมุมก็คือจะหาคำตอบว่าที่จุดยอดมุมเนี่ยทั้งจุด00นะครับจุด01ขึ้นไปข้างบนนะจุดตรงนี้เราอาจจะต้องแก้สมการนะถ้าเป็นกราฟเราอาจจะดูจากกราฟนะเศษ4ส่วน3กับ7 3นะเศษ7ส่วน3จุดนี้จุด22นะครับตรงนี้จุด20นะครับเราก็ใช้สุดยอดมุมเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 5เหลี่ยมก็จะมีอยู่5จุดนะครับเราก็เอาจุดยอดทั้ง5จุดเนี่ยไปแทนค่าในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ก็คือขาค่า z นะครับถ้าจุด00นะค่า z จะได้เท่ากับเท่าไหร่ x1 เป็น0 x2 เป็น0ก็แทน5คูณ0บวก4คูณ0ก็จะได้4นะจุดอื่นก็ทำนองเดียวกันนะเราก็จะพบว่าที่จุด22เนี่ยค่า z จะสูงสุดคือ18บาทสรุปได้ว่าโรงงานเนี่ยควรจะผลิตสีทาภายนอก2ตันต่อวันและสีทาภายใน2ตันต่อวันจะสอดคล้องกับข้อจำกัดแล้วก็ทำให้เกิดกำไรสูงสุดที่ 18,000 บาทนะครับ ต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยวิธีลีเนียร์โปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งใช้วิธีกราฟถ้าตัวแปรมีมากกว่า2ตัวนะฮะอันนี้อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์หรือว่าถ้าซึ่งก็จะซับซ้อนนะเราก็ไม่เรียนนะครับเพราะว่าเราเรียนแค่หลักการปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่าลินดูนะครับอาจารย์ที่สามารถที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาได้ถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นเชิงเส้นนะเป็นใช่เส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นอื่นก็มีอีกเป็นนอนลิเนียนะครับหรือตัวแปรไม่ใช่2ตัวเป็น3ตัวหรือว่ามันมีคือความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยโดยปกติเราก็คงไม่ได้ทำด้วยมือแล้วล่ะเราคงต้องใช้โปรแกรมนะซึ่งมันก็มีโปรแกรมให้เราเลือกใช้ได้เยอะแยะเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระโดยสังเขปของการโปรแกรมเชิงเส้นนะครับ
2: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่11ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่12เรื่องตัวแบบขนส่งและตัวแบบมอบหมายงาน
1: ต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่12ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงานนะครับโดยอาจารย์สุวินาตั้งโพธิสุวรรณนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องตัวแบบการขนส่งเนี่ยครับเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะคือในเรื่องของตัวแบบการขนส่งนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกรณีในการตัดสินใจว่าเราจะมีการขนส่งจากแหล่งต้นทางนะคะไปยังแหล่งปลายทางเท่าไหร่นะคะโดยที่ทำให้ต้นทุนรวมเราเนี่ยต่ำที่สุด
1: อ
0: ันนี้เกิดกรณีในเวลาที่เราใช้ตัวแบบการขนส่งนะคะจ้าก
1: ็
0: คือเวลาที่มีต้นทางเนี่ยหลายๆแหล่งนะคะแล้วแหล่งปลายทางเนี่ยมีหลายๆแหล่งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการตัดสินใจว่าเอ๊ะจากต้นทางเนี่ยแหล่งนี้ควรจะไปปลายทางเนี่ย
1: แหล่ง
0: น
1: ี้
0: เ
1: นี่
0: ยแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วก็จะประมาณเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นมีตัวแบบหนึ่งนะคะในที่นี้จะพูดถึงตัวแบบเลยนะคะตัวแบบการขนส่งนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลนะที่เกี่ยวกับว่าแหล่งต้นทางเนี่ยมีกี่แหล่งแหล่งปลายทางมีกี่แหล่งแล้วแหล่งต้นทางนะคะเราจะเวลาที่เราจะต้องมีข้อมูลก็คือว่าสมมติแหล่งต้นทางเนี่ยเป็นโรงงานโรงงานมีกำลังการผลิตแต่ละแหล่งเท่าไหร่นะคะแหล่งปลายทางเนี่ยคะคือในที่นี้ก็คือเช่นตลาดหรืออาจจะเป็นคลังสินค้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราตรงนี้จะมีแต่ละแหล่งปลายทางเนี่ยเขามีความต้องการเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาสร้างตารางการขนส่งมาตรฐานนะคะตารางการขนส่งมาตรฐานนะดูในตัวอย่างเอกสารนะคะเราจะพบว่าเราจะทำเอาข้อมูลนะคะเอามาใส่ว่าในแหล่งต้นทางเราจะเรียกว่าแหล่งอุปทานนะคะอาจารย
1: ์ซัพพลาย
0: ซัพพลายเราจะไว้ที่แถว
1: ในตารางมี2แหล่ง S1 S2
0: ใช่นะคะ S1 นะคะ S2 เราจะวางไว้ที่แถวนะคะในตารางจะไว้ที่แถวนะคะในส่วนของแหล่งปลายทางนะคะเราจะไว้ที่สะดมนะคะในที่นี้ตัวอย่างเราสมมติว่าจะมี3แหล่งนะคะ
1: ดีมาน1ดีมาน2ดีมาน3ครับ
0: นะคะแล้วทีนี้แหล่งต้นทางเนี่ยเราพูดว่าเรามีกำลังการผลิตนะคะเราก็จะวางไว้ข้างท้ายแถวนะคะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็รวมมานะคะเป็นรวมอุปทานรวมแหล่งอุปสงค์แต่ละแหล่งมีความต้องการเท่าไหร่ก็จับรวมนะคะทีนี้อาจารย์มีอีกอันนึงก็คือเราพูดถึงการขนส่งถูกไหมคะก็ต้องมีต้นทุน
1: การขนส่งต่อหน่วย
0: ใช่ค่ะนั้นต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยยกตัวอย่างเช่นจากโรงงานที่1นะคะไปยังแหล่งปลายทางที่1เนี่ยนะคะเราเสีย10บาทต่อหน่วย
1: ครับ
0: นะคะเราก็เอาไปวางไว้ที่มุมนะคะวางไว้ที่มุม
1: ครับ
0: มุมขวามือข้างบนนะคะเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยนี่คือต้นทุนต่อหน่วยนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ส่วน xx ในที่นี้ก็คือปริมาณ
1: จํานวนหน่วยที่เราจะขนส่ง
0: จํานวนหน่วยที่เราจะขนส่งนะคะจาก S1 ไป D1 กี่หน่วย S1 ไป D2 กี่หน่วย
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะตัดสินใจ
1: ก็แสดงว่าเราต้องหา x 1 1 x 1 2 x 1 3 x 2 1 x 2 2 x 2 3 6ตัวนี้ว่าเราจะส่งยังไงให้ต้นทุนต่ำสุด
0: ใช่รวมแล้วเนี่ยต้นทุนต่ำสุด
1: ครับ
0: นี่คือการแก้ปัญหาของเรา
1: ครับ
0: นะคะทีนี้เวลาที่เราจะแก้ปัญหาก่อนอื่นเลยนะคะเราในการแก้ปัญหาตัวแบบที่เราจะใช้เนี่ยต้องมีข้อแม้ว่าตัวนี้ต้องเท่ากันนะคะอาจารย
1: ์
0: นะตัวเลขของรวมนะคะอุปทานรวมนะคะ
1: กับอุปสงค์รวมจะต้องเท่ากัน
0: ถ้าหากไม่เท่ากันนะคะอาจารย์ก็ต้องทำให้เท่ากันโดยสมมติค่ายกตัวอย่างเช่นว่าอามียกตัวอย่างอันนึงนะคะ
1: ครับ
0: อุปสงค์น้อยกว่าอุปทานยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอุปสงค์เนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยรวมกันได้
1: 100
0: อันนี้เปลี่ยนตัวอย่าง50บวก80บวก30
1: ได้160
0: ได้160ขณะที่อุปทานรวมกันนะคะได้180
1: มากกว่าน
0: ะคะอุปทานมากกว่าถ้าอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องทำให้อุปสงค์เนี่ยบวกเข้ามาอีก20
1: ก็ต้องสร้าง DC หรือตัวนี้เข้ามา
0: ตัวดัมมี่เข้ามา1ช่องแค่นั้นเองอาจารย
1: ์
0: มันขึ้นอยู่กับตัวดัมมี่เนี่ยก็สร้างมา20นะคะก็เติมเข้ามาเป็นดัมมี
1: ่
0: พอเป็น20เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามันจริงๆไม่มีการขนส่งเราก็ต้องใส่เลข0ขนส่ง
1: ต่อหน่วยเป็น0เป็น0
0: กรณีแบบนี้ในทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามกันจำนวนอุปสงค์มากกว่าอุปทานก็คือต้องไปเพิ่มที
1: ่ดัมมี่แถวโร
0: ว์แถวถูกต้องนะคะโอเคค่ะนี่ก็ผ่านไปทีนี้วิธีการหาคำตอบนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: มีวิธีการนะคะในการหาคำตอบเราเรียกว่าวิธีของการหาคำตอบเบื้องต้นนะคะ
1: เบื้องต้นก่อนนะคะ
0: ก็จะมี2วิธีค่ะอาจารย์วิธีเขาเรียกว่า northwest corner
1: รู
0: northwest corner รูนะคะโดยใช้ northwest corner กับอีกวิธีหนึ่งก็เรียกวิธี vogel หรือแวมนะคะนั่นคือการหาคำตอบเบื้องต้นตอนนี้จะแสดงวิธีการหาคำตอบเบื้องต้นก่อนค่ะอาจารย์นะคะเริ่มต้นเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ northwest corner นะคะโจทย์เดิมเนี่ยค่ะนี่คือโจทย
1: ์
0: ทีนี้นี่คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะจากโจทย์นะคะ x ทั้งหลายอันนี้นะคะจากโจทย์ทำไมเราได้ขึ้นมาล่ะคะอาจารย
1: ์ก็ต้องดูว่าปลายแถวถ้าเรา
0: ตัวนี้มาจากไหนคะ
1: ถ้า x 1 1เราก็ต้องดูว่าช่องข้างล่างสุด
0: สมมติน
1: ะครับ
0: ค่ะ
1: ช่องข้างล่างสุด
0: ช่องคือการที่สมมติว่าตัวนี้50ยังไม่มีอาจารย
1: ์
0: นี่เรามาเติมแล้วนะคะคือ northwest corner เนี่ยคะกฎของเขาบอกว่าให้เติมให้ใส่ตัวเลขปริมาณการขนส่งเลยลงไปในช่องแรกเลยค่ะอาจารย
1: ์และไม่เกินข้อจำกัด
0: และไม่เกินข้อจำกัดถูกต้องค่ะนี่ข้อจำกัดเราก็ต้องดูที่ว่าข้อจำกัดทางด้านแถวกับคอลัมน
1: ์ครับแถวบอก60คอลัมน์บอก
0: 60
1: คอลัมน์
0: บอก50
1: ก็ได้50
0: ก็ได้แค่50นี่คือที่มาของ50นะคะก็เติม50ลงไปตรงนี้อาจารย์
1: ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้แล้ว
0: ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้แล้ว
1: กากบาทไว้เลย
0: ได้กากบาทเลยค่ะอาจารย์
1: เราจะได้ไม่เติมลงไปอีก
0: ไม่เติม
1: ไม่
0: นะคะอันนี้เดิมยังไม่มีทีนี้ northwest บอกว่าให้เดินไปตามนะแนวนอนหรือแนวดิ่งเพื่อจะจัดสรรตัวเลขทีนี้แนวดิ่งอาจารย์บอกลงมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มแล้ว50มันก็ต้องไปตามแนวนอนเนี่ยค่ะมา
1: ได้อีกเท่าไหร
0: ่ได้อีกเท่าไหร่อาจารย
1: ์60ลบ50ก็ได้อีก10
0: ใช่เพราะเต็มที่มัน60 60ลบไป50เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้อีก10นี่คือที่มาอาจารย์ได้10
1: ทางขวาก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะก็เต็มแล้ว
0: ใช่อันนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ก็เต็มแล้ว
1: ก็ต้องลงมาข้างล่าง
0: ก็เลยต้องเดินลงมาเท่าไหร่อาจารย
1: ์รวมกัน
0: ลงมาเท่าไหร่ดีคะ
1: 80ลบ10ก็ได้70
0: ตรงนี้80นะคะ80ลบ10ตรงนี้ก็ได้70ถูกต้องค่ะ70มาลงก็เราต้องเดินไปทางนี้เพราะว่าทางนี้ตรงนี้ต้องการ101ตอนนี้มีอยู่101มีอยู่101เพราะขาย30 100ลบ70ก็ได้30งั้นเราก็เช็คได้ว่าข้างในก็30เนี่ยตรงสะดมนี้ก็30ถ้าเราตรวจสอบเราก็ดูว่า
1: ไม่ขัด
0: กัน
1: ข้อจำกัด
0: ใช่ข้อจำอันนี้คือข้อจำกัดใช่แล้วค่ะอาจารย์ไม่เกิน50อันนี้รวมกันไม่เกิน80อันนี้50บวก10ก็60อันนี้70บวก30ร้อยถูกต้องเลยค่ะคำตอบแล้วหาอันนี้ค่าขนส่งนะคะรวม
1: จำนวนหน่วยไปคูณกับต้นทุนต่อหน่วย
0: ถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะคะเราพบว่าเรามีอยู่50
1: ครับ
0: ใส่ไป50คูณกับต้นทุนต่อหน่วยในกรอบนี่นะคะ
1: กรอบเล็ก
0: ๆนึงกรอบเล็กๆเนี่ยค่ะเอา50คูณ10บวกกับ
1: 500
0: ได้500บวกกับ10
1: คูณ28
0: 28กับ10มาคูณกัน
1: 280
0: ใช่ค่ะบวกกับตัว70ตัวนี้คูณ13
1: 910
0: ค่ะแล้วบวกกับ30
1: คูณกับ18
0: คูณ18
1: ได้540
0: ค่ะทั้งวิธีนี้เนี่ยต้นทุนการขนส่งรวมก็จะได
1: ้ 2
0: 2,230คือวิธีของ northwest
1: แต่นี่เป็นคำต้น
0: เบื้องต้น
1: อาจจะลดต้นทุนได้ต่ำกว่านี
0: ้ใช่เราต้องไปปรับปรุง
1: ค่
0: อยพูดนะคะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่คำตอบเนี่ยไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะคะง่ายที่สุดแล้วก็แล้วแต่นะคะจะเลือกใช้แต่เราต้องไปปรับปรุงต่อ
2: ท่านผู้ชมครับและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
3: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้า เราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ

0: โอเคผ่านครับ
1: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการ

ระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ท่านผู้ชมครับและนักศึกษาเรามาสรุปเนื้อหาหน่วยที่12กันต่อนะครับ
1: ส่วนอีกวิธีหนึ่งค่ะอาจารย์เราเรียกว่าวิธีโวเกิล
2: ครับ
1: วิธีนี้นะคะจะดูนะคะยากขึ้นมานิดหนึ่ง
2: ครับ
1: วิธีการนะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ข้อเดียวกันนะคะเขาบอกว่าให้เอาตัวเลขที่อยู่ในค่าขนส่งนะคะ
2: ครับ
1: ดูทีละแถวแล้วก็ดูทีละสรุปนี่แถวแรกก่อนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างแถวแรกเอาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะในที่นี้คือเลขที่สอดคือ3กับน้อยรองมา
3: 10
1: เอา10กับ3ไปลบกันเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นดูข้างท้ายละก็เหลือ7
2: ครับ
1: พอแถวที่2นะคะเลขที่น้อยที่สุดคือ13รองลงมาคือ18
2: 18
1: ลบ13ต่างกันคือ5เสร็จแล้วก็ดูตามสะดมค่ะอาจารย์33มีแค่2ตัวเลือกไม่ต้องคิดอะไรมาก33ลบ10
3: 23
1: ได้23 28ลบ13ได้15แล้วก็18ลบ3ได้15แล้วหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลือกตัวเลขที่ลบแล้วเนี่ยมากที่สุดเลขที่มากที่สุดนี่ก็เหมือนค่าเสียโอกาสนะคะอาจารย์ถ้าไม่เลือกตรงนี้จะเสียโอกาส23เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเลขที่มากที่สุดเราก็บอกว่าให้พิจารณาจัดสรรตัวเลขลงในดูซิว่าตัวเลขที่มันลบลบแล้วมันมากลบแล้วมากที่สุดเราเกิดจากสะดมนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสนใจสะดมนี้ละอันอื่นเราไม่สนใจแล้วนะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็ดูตัวเลขที่น้อยที่สุด
3: ก็คือ10
1: ค่าขนส่งที่น้อยที่สุดคือ10นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปในช่องนี้
3: จำนวนหน่วย
1: จำนวนหน่วยที่เป็นไปได้
3: เป็นไปได้
1: อาจารย์คือใส่เท่าไหร่
3: ห้าสิบกับ60ก็ได
1: ้
3: กับ60ก็ได้
1: 50เหมือนกันอันนี้เหมือนมันเกิดไปเป็นเหมือนนอตเวสซึ่งจำเป็นไม่จำเป็นว่าเราบังเอิญนะคะอันนี้เราก็จะพบว่าเราก็ใส่50
2: ครับ
1: นะคะแล้วหลังจากนั้นช่องนี้ใส่ไม่ได้แล้วอาจารย์
3: กากบาททิ้งไปเลย
1: กากบาททิ้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการเดียวกันอีกแบบเดิม
3: เหลือ4ช่องแล้ว
1: เหลือ4ช่องก็ลบไปค่ะเนี่ยกับลบไปเลยไม่คิดมาก28ลบ3นะคะลบไปเลยค่ะลบไปเลยแล้วก็เหมือนกัน
2: เลือกตัวที่มากที่สุด
1: เลือกตัวที่มากที่สุดอันนี้เกิดจากการลบแถวนี้
2: ใช
1: ่งั้นแถวนี้ตัวเลขที่มากที่สุดคือเลข
3: 25มากสุดก็คือเลขต้นทุนต่ำสุดก็คือ3
1: คือเลข3เพราะฉะนั้นใส่ตัวเลขใส่เท่าไหร่คะอาจารย์
3: ก็ได้อีก
2: สิบ
1: 60ลบ50ตรงนี้ได้อีก10
2: 10
1: ถูกต้องอาจารย์ใส่10อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ไม่ยากเห็นไหมคะโวเกิลก็ไม่ยากใส่10อันนี้ก็ใส่ไม่ได้แล
2: ้
1: วอันนี้เหลือแค่2ช่องมันคิดอะไรแล้วค่ะต้นทุนอันนี้เราก็ตัวนี้ยังไม่มีที่ใส่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ย80
2: ไปเลย13
1: เราก็ใส่ไป80ไปเลยถูกไหมคะอันนี้เมื่อกี้ใส่ไปแล้ว10เพราะฉะนั้นเหลืออีกเท่าไหร่คะนี่30ลบ10ได้20
3: แล้วบวกดำแนวนอนด้วยเช็คนะ
1: ถ้าเช็คดำแนวนอนด้วย80บวก20ได้100
3: ก็ถูกต้องครบหมด
1: ครบครบเสร็จแล้วหาต้นทุนแบบเดียวกันเลยอาจารย์50คูณ10บวกน
2: ี่ค่ะ10คูณ3บวก10คูณ13
1: ถูกต้อง
2: และ20คูณ18รวมกันก็จะได้
1: 1,930 ถูกกว่าเมื่อกี้นะอาจารย์
2: ใช่เมื่อกี้มัน 2,000 นะ
1: อ๋อเมื่อกี้ 2,000 กว่าใช่มั้ยอาจารย์ 2,000 เศษใช่มั้ยคะเมื่อกี้ 2,230 ค่ะอาจารย์
2: ใช่ 2,230
1: เมื่อกี้ North West นะคะได้ 2,000 เนี่ยค่ะ
2: ครับ
1: 2,230
2: อันนี้ได้ 1,930 อ
1: ันนี้ได้ 1,930 นะคะ
3: แต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดก็ได้
1: ถูกต้อง
2: ครับ

0: เราต้องทำอะไรต่อคะอาจารย
1: ์ก็หาคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบที่เหมาะสมปรับปรุงคำตอบปรับปรุงคำตอบ
0: โดยการปรับปรุงนะคะ
1: ครับ
0: โดยการตรวจสอบแล้วก็
1: ปรับปรุ
0: งนะปรับปรุงคำตอบของตัวแบบการขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่เราเติมตัวเลขได้เนี่ยเราเรียกว่า basic variable นะคะเราเติมไปแล้วว่าเราจะส่งจาก S 1ไป D 1 50หน่วยอะไรเงี้ยทีนี้ก่อนที่จะตรวจสอบนะอาจารย์มันมีกฎว่าเราต้องดูว่าได้ M บวก N ลบ1ช่องหรือเปล่า
1: ตัวที่เป็น basic variable นะอันนี้เรามีตัวช่องที่เติมไปทั้งหมด4ช่อง
0: 4ช่อง M คือจำนวนแถวอาจารย์ N คือจำนวน
1: คอลัมน
0: ์2แถว3คอลัมน์2แถว3คอลัมน์2บวก3เป็น5 5
1: ลบ1ได้4
0: ก็4ช่องพอดีเลย1 2 3 4 North West เมื่อกี้ก็ได้4ช่องแปลว่าเราจะใช้วิธีการต่อไปนี้ได้นะคะวิธีที่เราเรียกว่าเราจะมี2วิธีนะคะ stepping stone กับ
1: modify distribution
0: ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ
1: วิธีไหนง่ายกว่าอาจารย
0: ์อาจารย์ว่าวิธี stepping stone นะคะ
1: งั้นเราก็รีวิวแต่วิธีนี้ก็พอแล้วนะครับ
0: นะคะถึงแม้บางคนนะคะหรือตำราเราก็เขียนไปนะคะว่าวิธี modify distribution ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าคนไม่ชอบแก้สมการอาจจะบอกว่ายากกว่า
1: ใช่
0: เพราะถึงว่า modify distribution ที่เขาบอกง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องมานั่งลากวงจรทุกๆช่องที่เป็นช่องว่างนะคะจะลากเฉพาะสุดท้ายแต่ว่า stepping stone ว่าแต่เราก็ว่าลากไม่ยากอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูนะ
1: ครับ
0: นะ stepping stone เนี่ยนะคะอันนี้เอามาจากการหาคำตอบจาก North West
1: ครั้
0: งแรกนะคะนี่เป็นคำตอบที่ได้จาก North West เมื่อกี้
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าเราจะตรวจสอบว่าดีไหมวิธีการก็คือว่าให้ดูช่องเราคือหลักการคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้เราจะพบว่าเราไม่มีการขนส่งจาก S1 ไป D3 เลยนะอาจารย
1: ์
0: กับ S2 ไป D1
1: ว่างอยู
0: ่ว่าง
1: แสดงว่าถ้าเกิดเรามีการโยกย้ายแล้วมันจะทำให้ต้นทุนมันลดลงเราก็น่าจะโยกย้าย
0: เป็นไปได้
1: แต่ถ้ามันไม่โยกย้ายแล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นเราก็ไม่โยกย้าย
0: ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราย้ายทดลองซิถ้าเราย้ายมาที่นี่1หน่วย
1: ครับ
0: ต้นทุนการขนส่งจะลงไหม
1: ก็แสดงว่าเราเพิ่มตรงนั้น1หน่วยมันก็ต้องไปลดที่อื่นลง
0: เราก็ต้องไปลดที่อื่นลงเพราะเรากำลังดูวิธีการเราเรียกว่าเราจะทำเป็นวงจรนะวงจรนะคะดูนะคะ
1: ครับ
0: ดูอาจารย์เราจะว่าเราจะเริ่มต้นที่ช่องว่างนะคะ
1: ครับ
0: ช่องว่างแรกก็คือช่อง1 3
1: ช่อง1 3
0: แถวที่1คอลัมน์ที่3
1: ใส่บวกเข้าไป
0: สะดุมที่3นะคะเราก็เริ่มจากใส่บวกเข้าไปถูกต้องเริ
1: ่
0: ม
1: บวก
0: แล้วหลังจากนั้นให้ลากเส้นมาตามไปช่องที่มัน
1: มีตัวเลข
0: เป็นเบสิก
1: เน
0: าะเป็นเบสิกเซลล์ตรงนั้นเนาะเอาใส่มาลากมาเพื่อเอาตรงนี้บวกใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็น
1: ลบ
0: เหมือนตรงนี้เพิ่มตรงนี้ต้องหักออกลบ
1: ทางซ้ายมา
0: แล้วก็เดินมาที่นี
1: ่ก็ต้องเป็นบวกสิ
0: บวกเนี่ยใส่เครื่องหมายบวกเอาขึ้นไป
1: ก็ต้องติด
0: ต้องลบแล้วก็ลากมาเจอกัน
1: ขวาก็เป็นบวกก
0: ็
1: สลับกันบวกลบบวกลบบวกลบ
0: ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็หาต้นทุนอาจารย
1: ์ต่อหน่วย
0: ถ้าเราย้ายที่นี่มา1หน่วยต้นทุนจะเพิ่มเท่าไหร่คะ
1: 3
0: บาท3นะคะ
1: ลบ15
0: แล้วถ้าเกิดตัวนี้ถูกย้ายไป1หน่วยมันกระทบตัวนี้จริงมั้ย
1: ใช่
0: เพราะว่าเราบอกว่ารวมกันต้องได้30ไงงั้นตัวนี้ถ้าเอาไป1หน่วยตัวนี้นะคะเราต้องหักออก
1: ห
0: ักออกไป1หน่วย
1: ก็18
0: หักออกไป18บาทท
1: างซ้ายก็บวกอีก13
0: ทางซ้ายมาทางนี้อีกก
1: ็
0: บวกอีก13
1: ขึ้นไปข้างบน
0: ขึ้นไปข้างบน
1: ก็ลบ28
0: อันนี้ลบใช่ไหมคะลบ28นะคะ
1: คำตอบ
0: เพราะว่าคำตอบที่ได้ก็คือลบ30
1: โหดีจัง
0: เ
1: ล
0: ยย้ายมา1หน่วยเองนะอาจารย
1: ์เราก็ต้องย้ายให้มาก
0: ต้นทุนลดลง30
1: ต้องย้ายใหญ่หน่วยจะได้มากขึ้นอีก
0: ย้ายให้เต็มที่เท่าที่ย้ายได้แต่เดี๋ยวก่อนเราจะมาดูจุดที่เราว่างอีกช่องหนึ่งนะคะเอาแบบรวดเร็วนะคะจุดที่เราว่างอีกช่องหนึ่งเนี่ยนะคะดูแบบเดียวกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าสมมติว่ามันเพิ่มแล้วก็ลากวงจรแบบเดียวกันเนี่ยลากมาช่องนี้นะคะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คปรากฏเราเช็คแล้วค่ะมันบวก
1: อ๋อมันเพิ่ม
0: มันเพิ่มเราไม่สนใจ
1: เราไม่สนใจเราสนใจตัวที่ติดลบให้มันลดลง
0: เราสนใจเฉพาะตัวที่ติดลบเท่านั้น
1: จะได้ลดต้นทุนลง
0: จะได้ลดต้นทุนลงเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ลดลงลดลงเท่าไหร่อาจารย์พอทราบไหม
1: เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราก็ต้องโยกย้ายจำนวนหน่วย1หน่วยลดลงไป30บาทเราต้องโยกให้มากที่สุด
0: โยกให้มากที่สุด
1: โดยไม่เกินข้อจำกัดก็ไปดูเบสิกว่าในช่องที่มันมีเบสิกอยู่เนี่ยตัวเลข ต่ำสุดได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ถ้ามากกว่านั้นมันก็เกินข้อจำกัด
0: ใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาขยายให้ดูเลยนะคะว่าในช่องเนี่ยนะคะเราขยายเป็นรูปนี้ให้ดูหน่อยนะคะ
1: ร
0: ูปนี้นะคะอันนี้มันมีตัวเลขใช่ไหม28
1: ครับ
0: 3ต้นทุนต่อหน่วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 13 18
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะย้ายเท่าไหร่ก็ย้ายให้มากที่สุดถ้าย้ายมา1หน่วยนะเราลดไปต้อง30
1: 30
0: บาทแต่ในวงจรเนี่ยค่ะมันมีเลข10
1: ต่ำสุดก็คือ10
0: ปริมาณเดิมเนี่ยมันมี10
1: นะ ต่ำสุ
0: ดเราย้ายเพราะไปย้ายตัวมากมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องย้ายตัวนี้เพราะมันย้ายตัวนี้มา10
1: 10
0: นะคะงั้นตัวนี้ก็จะหายไปถูกไหม
1: ลบ10
0: ถ้าตัวนี้ย้ายมานี้ตัวนี้ก็จะหายไปตัวนี้ก็จะลบลงตัวนี้เป็นลบนะก็ต้องเหลือ20
1: ก็เหลือ20
0: เพราะว่าอะไรอาจารย์มาดูว่าเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะดูรูปนี้ก็ได้นะคะถ้าตัวนี้เราเพิ่มมา10ตัวนี้เดิมมัน30ใช่ไหม30ก็ต้องเหลือ20เพราะว่ามันต้องรวมกันได้30เหมือนเดิมมันต้องรวมกันได้ไม่เกินนี
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้น20เพราะฉะนั้นตรงนี้20เนี่ยช่องที่ติดกันตรงนี้เดิมมัน
1: บวกไปอีก10
0: นะคะเดิมมันเท่าไหร่คะ
1: 70 70บวก10ก็เป็น80
0: บวก10ก็เป็น80
1: อัน
0: น
1: ี้10
0: ลบ10
1: ก็กลายเป็น0
0: ก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบข้างล่างนี
1: ้ครับ
0: นะคะก็จะได้50ตรงนี้ตรงนี้หายไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็นี้10เพราะเมื่อกี้วงจรมันอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะคะ10อันนี้เพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น80อันนี้หายไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะได้คำตอบ1930นะคะ50คูณ10บวกด้วย10คูณ3
1: ครับ
0: 80คูณ13แล้วก็20คูณ18
1: ครับงั้นต้นทุนรวมได้เท่าไหร่1930
0: 1930อาจารย์
1: แต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนนี้ต่ำสุดหรือเปล่าเราก็ต้องดูทำเหมือนเดิมก็คือช่องที่ยังว่างอยู
0: ่
1: ว่ามันไปสามารถจะลดต้นทุนได้อีกไหมปรากฏว่าลดไม่ได้แล้วก็แสดงว่า1930นี่คือต่ำสุดแล้วนั่นเอง
0: ตามนั้นเลยนะคะอันนี้คือวิธีการที่เราเรียกว่า stepping stone ส่วนโมเดลต้องสมมุติตัวแปรอาจารย์สมมุติตัวแปรเยอะค่ะแล้วก็แก้สมการ
1: ก็เป็นรายละเอียดให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเองในเอกสารการสอนนะครับอีกตอนนึงนะครับ 12.2 เรื่องตัวแบบการมอบหมายงานหรือเรียกว่า assignment เนี่ยครับมันก็อาจจะพัฒนามาจากตัวแบบการขนส่งนะครับซึ่งตัวแบบการขนส่งเนี่ยมันก็จะต้องแบบจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยอาจจะมีจำนวนหน่วยแล้วก็มีต้นทุนต่อหน่วยแต่การมอบหมายงานเนี่ยมันเป็นแบบ1ต่อ1แปลว่าก็คือไปมอบแค่1หน่วยแค่นั้นเองนะครับงั้นก็คงจะต้องมีวิธีการนะซึ่งวิธีการของการมอบหมายงานเนี่ยฮังการีเมธอดเนี่ยก็เป็นวิธีที่นิยมใช้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการหาการมอบหมายงานที่จะทำให้ต้นทุนน่ะต่ำที่สุดนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เรียนเชิญอาจารย์ครับ
0: ก็คือค่ะที่อาจารย์บอกว่า1ต่อ1นะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่า เราจะถ้ามีเครื่องจักรนะคะ อยู่หลายเครื่องด้วยกันนะคะเครื่องจักร1เครื่องก็ทำงานเพียง1งานเท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็คือสมมุติเป็นคนเนี่ยคน1คนก็รับผิดชอบ1งานก็กระจายงานให้คนอื่นทำ
1: ครับ
0: นะคะโดยที่เราดูว่าเครื่องจักรสมมุติว่าถ้าเป็นเครื่องจักรทำงานเนี่ยเครื่องจักรเครื่องไหนมองภาพรวมแล้วเมื่อแบ่งงานกันไปทำแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผลรวมของผลตอบแทนเนี่ยต่ำสุดนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเป็นกำไรเราก็สามารถทำได้เหมือนกัน
1: กำไรสูงสุด
0: หรือเป็นประสิทธิภาพก็ได้นะคะวิธีการมอบหมายงานค่ะคนไหนที่ทำงานเก่งนะคะในงานคนเราถนัดงานไม่
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นวิธีของคังเกลียมไม่ต่อเนี่ยสามารถใช้ในการตัดสินใจเรื่องแบบนี้ได้นะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆนะคะ
1: คร
0: เราก็ลองดูว่าเป็นการยกตัวอย่างการหาคำตอบการมอบหมายงานกรณีที่มีวัตถุประสงค์ต่ำสุดนะคะต้นทุนต่ำสุดนะคะยกตัวอย่างในที่นี้เนี่ยเราก็บอกว่า1ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะสังเกตอยู่อย่างนึงว่าถ้าเรามาสร้างเป็นตารางแล้วนะคะ
1: ค
0: ถ้าเป็นแถวกับคอลัมน์เนี่ยแถวกับสะดมเนี่ยจำนวนแถวกับสะดมจะต้องเท่ากัน
1: ใช่
0: ม
1: ี3
0: แถว
1: 3แถว
0: ก็ต้องมี3สะดม
1: เพื่อจับคู่1ต่อ1นั่นเอง
0: ใช่เพื่อจับคู่1ต่อ1ถ้า4แถวก็4สะดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีงานอยู่ในออฟฟิศเรา4งานก็ต้องมีพนักงาน4คน
1: 4คน
0: มีเขตการขายอยู่4เขต
1: ครับ
0: ก็มีพนักงาน
1: ขายอยู่4คน
0: แบบนี้นะคะ
1: จับคู่กัน1ต่อ1
0: ถึงจะใช้วิธีนี้นะคะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะวิธีนี้เนี่ยอันนี้คือตารางข้อมูลที่เป็นต้นทุนนะคะในกรณีนี้ถ้ามีงานอยู่3งานแล้วมีเครื่องจักรอยู่3เครื่อง A B C
1: ครับ
0: นะคะ ในกรณีตัวอย่างนี้จะง่ายที่สุดเลยค่ะแต่บอกคอนเซปต์ก่อนก็แล้วกันวิธี

0: างง่ายๆก็คือว่าพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะให้ดูค่าก่อนค่ะว่านำค่ามาลบกันค่าต่ำสุดในแต่ละแถวลบออกจากค่าอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทีละแถวแถวแรกเนี่ยนะคะค่าต่ำสุดคือเลข10
1: 10
0: เพราะฉะนั้นทุกตัวในแถวเนี่ยลบออกจากเลข10ค่ะ
1: 10ลบ10เป็น0
0: 10ลบ10 13ลบ10
1: เป็น3
0: 12ลบ10
1: เป็น2
0: ทำอย่างนี้ไปทุกแถวนะคะก็จะได้วิธีการนี้นะคะทำไปก่อนนะคะเสร็จแล้วพอเราลบแถวเสร็จให้ลบสะดมค่ะอาจารย
1: ์
0: เอาเลขต่ำสุดของในแต่ละถ้าแนวตั้งเนี่ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแนวตั้งที่1เนี่ยเราศูนย์อยู่แล้วอะไรลบศูนย์ค่าเท่าเดิมก็ผ่านไปนะอาจารย์
1: ผ่านเลย
0: นะคะส่วนแถวที่2เนี่ยค่าต่ำสุดคือเลข
2: 0เหมือนกัน
0: เลข3เอ้ยไม่ใช่แถวพูดผิดค่ะสะดมที่2พูดผิดค่ะสะดมที่2นะคะค
2: ่
0: าต
2: ่
0: ำส
2: ุ
0: ดคือเลข3
2: เลข3ก็เอา3ลบตลอด
0: ใช่3ลบทั้งสะดมนะคะ
2: สะดม
0: ลบสะดม
2: ก็เป็น3ลบ3เป็น0 7ลบ3เป็น4 4ลบ1 3เป็น1
0: ส่วนสะดมที่3เนี่ยค่าต่ำสุดคือ0อันนี้เราจะยกมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบนะคะคำตอบอยู่ในคอลัมน์นี้อยู่ในตารางนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้พอเราลบแล้วลบทั้งแถวทุกแถวแล้วเสร็จแล้วก็มาลบสะดมทุกสะดม
1: ไม่มีค่าต่ำสุดมากกว่าต่ำกว่าศูนย์แล้ว
0: จบแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ขีดเส้นนะคะ
1: ครับ
0: อาจจะสอนคอนเซปต์ก่อน
1: ครับ
0: ขีดเส้นผ่านศูนย์นะคะโดยใช้เส้นน้อยที่สุดแต่ผ่านศูนย์ให้หมดไอ้สามศูนย์ให้มากที่สุดโดยใช้เส้นน้อยที่สุดผ่านศูนย์นะคะหนูจะเราจะลากตามแนวตั้งก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: หรือแนวนอนก็ได
1: ้ครับ
0: นะคะโดยใช้เส้นตรงน้อยเส้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วในนี้เนี่ยเราลองลากแนวนอนดู
1: ขยับขึ้นมานิดนึง
0: ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะลากแนวนอนหนึ่ง
1: เส้นแรกก็
0: เส้นแรกนี่ศูนย์เยอะๆเอาไปเลยหนึ่งเส้นไปเลยหนึ่งเส้นนะคะ
1: เส้นที่สองศูนย์ตัวเดียว
0: ยังไงก็ได้
1: ไม่เป็นไร
0: เส้น
1: เส้นที่สามศูนย์ตัวเดียว
0: หรือถ้าไม่อยากอย่างนี้จะลากเส้นตั้งก็ได้ลองลากดูนะคะยังไงก็ได้สามเส้นค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าได้สามเส้นจำนวนงานเนี่ยมีสามงานหรือเครื่องจับอยู่สามเครื่องอยู่แล้วยังไงก็คือได้คำตอบแล้วอาจารย
1: ์แล้วแต่ว่ามันมีศูนย์อยู่2ตัวเราจะเลือกตัวไหนครับอาจารย
0: ์ถ้าศูนย์คำตอบอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราบอกคำตอบอยู่ที่ศูนย์เพราะจะไม่เสียโอกาสไงเพราะงั้นคำตอบอยู่ที่ศูนย์เราก็หยุดดูสิคะแถวนี้ดูแถวดูตารางนี้นะคะ
1: ครับศูนย์สองตัวเราก็ต้องเลือกศูนย์ตัวเดียวก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่มีศูนย์สองตัวเราก็ยังไม่รู้จะตัดสินใจไงเราสคริปต์เราผ่านไปก่อนเราก็ดูแถวที่มีศูนย์ตัวเดียวแถวที่สองก็ได้มีศูนย์ตัวเดียว
1: ก็ต้องติ๊กตัวนี้
0: ก็ติ๊กตัวนี้ไปก่อนนะ
1: งานที่สองมอบให้กับเครื่องจักรที่สาม
0: ถูกต้องงานสองมอบให้เครื่องสามนะคะอันนี้ก็มีศูนย์ตัวเดียวคิดไปเลยงานสามมอบให้เครื่อง
1: หนึ่ง
0: ที่หนึ่งทำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันเขาจริงๆเนี่ยงาน1มอบให้1กับ2ก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราบอกว่าหลักการ1ต่อ1ไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องจากที่1ไปทำงานที่3ไปแล้วเราก็เลยต้องให้เครื่องจักรที่2มาทำงานที่1นะคะอาจารย์
1: ที่1แทน
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหาต้นทุนต่ำหาต้นทุนรวมจากการมอบงานยานนี
1: ้
0: ก็กลับไปดูตารางโจทย์นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คืองานที่1มอบให้เครื่องที่2ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: จากโจทย์เนี่ยงานที่1มอบให้เครื่องที่2เนี่ยนะคะ
2: เครื่อง B
0: เสีย13บาท
2: ครับ
0: เอา13จำไว้นะเลข13
1: 13
0: 13
2: งาน2มอบให้เครื่อง4
0: งาน2มอบให้เครื่อง
2: 4
0: 4
2: 8บาท
0: 8บาท8บาท
2: และงาน3
0: 13บวก8งาน3มอบให้เครื่อง1
2: A
0: นะ
2: 6บาท
0: เสีย6บาท
2: รวมกัน
0: 13บวก8บวก6
2: เป็น27บาทอ
0: าจารย์คิดเลขเร็วมากคอมพิวเตอร์มาเองอ่ะค่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงซึ่งซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเราจะข้ามหลักตรงไปแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือดูตัวอย่างถัดไปนะคะขอดูตัวอย่างถัดไปตัวนี้เนี่ยค่ะเราบอกว่าจากโจทย์ตัวนี้นะคะ
1: ตัวอย่างที่ 12.9
0: 12.9 อาจารย์เริ่มต้นเราก็ลบตามแถวก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เอาค่าที่น้อยที่สุดค่าที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ5ทุกแถวที่1เนี่ยลบออกจาก5
1: ครับ
0: นะคะแถวที่2
2: ลบออก
0: 7แถวที่3ลบออกจาก6ก็จะได้อันนี้ค่ะได้ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ดูคอลัมน์บ้าง
0: ทีนี้เราดูตามคอลัมน์นะคะดูตามคอลัมน์
1: แถวแรกมี0แล้ว
0: 0ก็ค่าคงเดิมเพราะงั้นคงเดิม
1: แต่แถว B ไม่
0: แถว B น้อยที่สุดคือ2
1: เอา2

0: ตัว
1: 8ลบ2เหลือ6 0
0: 0
1: 3
0: 3
1: ตัวนี้เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: 603ดูนะคะหน้าถัดไปนะคะดูตัวอย่างดูตารางถัดไป
0: ครับ
1: นี่ค่ะเห็นไหมที่มีเปลี่ยนก็603
0: ครับ
1: หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเขาบอกให้ลากเส้นถูกไหมใช้เส้นตรงน้อยที่สุด
0: ให้ผ่านศูนย
1: ์ใช้เส้นตรงน้อยที่สุดให้ผ่านศูนย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ๆโอ้นี่ก็มีศูนย์ลากเลยลากเลยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเล็งค่ะใช้ศูนย์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเราเห็นเลยเนี่ยศูนย์สองตัวลากไปเลยหนึ่งเส้นนี่ถ้าลากเส้นได้อีก1เส้นก็0 2ตัวเลยเนาะก็หมดละ
0: หมดแล้วไม่มี
1: หมด0หมดละลากหมดละ
0: ก็ได้แค่2เส้นเอง
1: ได้แค่2เส้นซึ่งจริงๆมี3งานหรือ3เครื่องจักรเนี่ยมันต้องได้3กรณีนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะอาจารย
0: ์อ้าวแล้วทำไง
1: เขาบอกว่าให้ปรับปรุงค่ะปรับปรุงวิธีปรับปรุงไม่ยากซับซ้อนอะไรนะคะดูเส้นที่ไม่มีเส้นตรงลากผ่านคือเลขอะไรคะที่น้อยที่สุด
0: 5,
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เส้น
0: 6,
1: ตรงลากผ่าน5เลขมีเลข5เลข6เลข2เลข3ไม่มีเส้นตรงลากผ่านเลขที่น้อยที่สุดคือเลข 2เอาเลข2ไว้นะ
0: ครับ
1: แล้วให้ทุกตัวที่ไม่ถูกเส้นตรงลากผ่านนี้นะคะลบออกจาก2ค่ะส่วนที่มีเส้นเดียวลากผ่านนี้ค่าคงเดิ
0: ม
1: ค่าคงเดิมแต่ที่เป็นจุดตัดกันเนี่ยนะคะของเส้นตรง2เส้นนี้ให้บวกกับบวกเข้าไปอีก2บวกค่าเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: บวกไป2ค่ะ
0: 3
1: บวก2ก็จะเป็น5ใช่ไหมบวกไปอีก2 3บวก2ก็จะเป็น5นี่เลยค่ะอันนี้เมื่อกี้เส้นเดียวลากผ่านก็ค่าเท่าเดิม
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: นะเห็นไหมค่าเท่าเดิม
0: ครับ
1: อันนี้ค่าเท่าเดิมค่าเท่าเดิมอันนี้บวกเป็น5ส่วนที่ไม่ถูกเส้นตรงลากผ่านต้องลบออก
0: ที่เดิมมี5ลบ2
1: 5ลบ2ได้3 3 6ลบ2
0: ได้4
1: ได้4นะคะ
0: 6
1: 2ลบ2ได้0
0: ครับ
1: อันนี้3ลบ2
0: ได้1 3ลบ2ได้1
1: หลังจากนั้นลากเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะลากเลย
0: จ้ะจำนวนศูนย์ให้มากที่สุดใช่ไหมครับ
1: จำนวนลากเส้นตรงผ่านศูนย์ให้หมดเราใช้เส้นตรงน้อยที่สุดลากยังไงก็ได้3เส้นอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะ1นะยังไงก็ได้อันนี้ศูนย์เยอะๆหนูจะลากอย่างนี้ก็ได้นะหนูหนูจะลาก
0: แนวดิ่ง
1: ดิ่งหรือนอนก็ได้นะคะนะคะอันนี้ลองลากลากยังไงก็ได้นักศึกษาลองไปลากดูแล้วลากไงก็ได้3เส้น
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมอบงานที่ศูนย์ค่ะอาจารย
0: ์แต่ต้องเอาศูนย์ที่มีศูนย์เดียวก่อนถ้ามันมี2ศูนย์เราก็อ
1: ย
0: ่
1: าเพิ่งคิดอ
0: ย่าเพิ่งไปคิด
1: แถวแรกศูนย์เดียวมอบได้เลย
0: ได้เลย
1: เพราะฉะนั้นงาน1มอบให้4ทำ
0: ครับ
1: นะคะแถวที่2อย่าเพิ่งคิดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ไปคิดแถวที่3
0: มีศูนย์แถวที่3มีศูนย์2ตัวแต่ว่าง าน 3C เนี่ย
1: มันทำไปแล้ว
0: ก็เหลือศูนย์เดียว
1: ก็เหลือศูนย์เดียวตรงนี้เน
0: า
1: ะเพราะฉะน
0: ั้
1: นก็เลยงาน3มอบให้ A ทำเพราะงานที่2เนี่ย A ก็ทำไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปทำ
0: B
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไปดูตารางโจทย
0: ์ครับ
1: แล้วก็นี่ลือลอกมาจากโจทย์ค่ะงาน1ให้ C ทำจะมีต้นทุน5บาท
0: ครับ
1: ใช่มั้ยที่โจทย์ใช่มั้ยอาจารย์แล้วก็งาน3ให้ A ทำ8บาท
0: และงาน2
1: ให้ B ทำ9บาทรวมกัน22บาทในการทำงานนี้มอบหมายงานครั้งนี้นะคะต้นทุนรวมค่ะอันนี้วิธีนี้ก็บอกว่าต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นมีอีกอันหนึ่งถ้าเกิดสูงสุดนะอาจารย์ไม่ได้คิดเลขไม่ได้อะไรมากเลยค่ะวิธีฮังการีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเส้นเขาให้เป็นผลตอบแทนมานะเนื่องจากว่าตารางของฮังการีเนี่ยคิดถึงค่าเสียโอกาสถูกไหมคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเป็นตารางต้นทุนนั่นคิดอย่างเงี้ยเราก็คือหลักการง่ายๆเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: วิธีการก็คือว่า
0: ปรับให้มันเป็นตาราง
1: ใช่ให้เป็นเป็นตารางคล้ายๆเหมือนว่าเป็นตารางต้นทุนคิดเป็นแบบนั้นน่ะถ้าเดิมเนี่ยเป็นกำไรยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเนี่ยให้กำไรมาแต่เราจะใช้วิธีเมื่อกี้ในการหาคำตอบฮังการีไม่ตอบเนี่ยนะคะเราจะหาค่าเสียโอกาสในพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะคะเขาบอกให้แปลงให้ทำก่อนก็คือในตารางโจทย์ทั้งหมดเนี่ยในตารางผลตอบแทนเนี่ยนะคะนี่ตารางผลตอบแทนนะคะเนี่ยนะคะเราพบว่าตัวเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไรนะคะให้เอาตัวเลขตัวนั้นน่ะไปลบออกจากทุกตัวเลย
0: ตัวเลขที่มากที่สุดในนี้ก็คือ10
1: ใช่เอา10ไปลบทุกตัวเลย
0: 10ลบทุกตัวเลยท
1: ุ
0: กโรทุกคอลัมน์หมดเลย
1: ใช่แล้วมันก็ค่อยพอได้ตารางนี้แล้วค่อยเอาไปทำอาจารย
0: ์
1: ค่อยไปทำหาคำตอบแบบเดียวกันวิธีการเดียวกัน
0: ก็เรียนแบบเดิม ครับ
1: อันนี้ก็เสร็จตัวแบบการมอบหมายงานนะคะทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์จะสรุปไอ้นี่ไงกันไอ้ขั้นตอนการขนส่งอะเนาะ
0: ครับ
1: ลองดูไหม
0: ดีครับ
1: นะคะมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงอาจารย
0: ์ครับ
1: เรามีขบวนการขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ขั้นตอนที่บอกว่ามีกี่ขั้นนะที่ว่าถ้าสมมติว่าได้ข้อมูลมา
0: ครับ
1: อาจารย์ทบทวน
0: ครับคือหลังจากที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแหล่งอุปสงค์อุปทานนะครับได้ทราบข้อมูลจำนวนแหล่งอุปสงค์อุปทานมาแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างเป็นตารางน
1: ะ
0: มีจำนวนหน่วยนะว่าแต่ละแหล่งเท่าไหร่นะครับ
1: สรุปให้นักศึกษาดูหน่อยเนาะ
0: ครับครับ
1: ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
1: ก็เนี่ยค่ะก็สรุป
0: นะครับอันแรกเราก็ต้องสร้างตารางการขนส่งมาตรฐานในการสร้างตารางขนส่งมาตรฐานก็ใช้ข้อมูล3ประเภท คือจำนวนแหล่งต้นทางนะฮะก็คือสะพานแล้วก็จำนวนอุปทานนะฮะจำนวนว่ามีกี่แหล่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้จำนวนหน่วยนะแหล่งปลายทาง
1: ขนส่ง
0: ต้องมีต้นทุนต่อหน่วยเราก็ใส่เข้าไปในตารางไอ้ตรงต้นทุนขนส่งต่อหน่วยนี่เราใส่ในตรงมุมขวาหัวมุมเล็กๆตรงนั้นนะฮะจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบนะว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเนี่ยเราต้องทำให้เท่ากันโดยใช้ตัวดัมมี่อาจจะเพิ่มโรแถวหรือไม่อาจจะเพิ่มสะดมก
1: ็
0: แล้วแต่นะครับให้มันเท่ากัน
1: ให้เท่ากัน
0: นะครับ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็ถือว่าเราก็พร้อมแล้วที่จะหาคำตอบเบื้องต้นในการหาคำตอบเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีอยู่2วิธีเมื่อกี้ที่อาจารย์นำเสนอก็เป็นวิธีเรียกว่า North West Corner North West เนี่ยก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มจากตำแหน่งที่ x 1 1นะ x 1 1ก็คือตำแหน่งมุมซ้ายบนสุดเลยใส่เต็มตัวเลขจำนวนให้เต็มแล้วก็ไหลไปทางขวาหรือว่าลงมาทางซ้ายลงมาข้างล่างไปทางขวาก็ลงมาข้างล่างได้เท่านั้นนะแล้วก็จะไปจบที่ขวามือสุดนะซ้ายขวามือทางล่างสุดนะครับส่วนวิธีโวเกลก็นักศึกษาเพิ่มเติมเองได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้ตารางคำตอบเบื้องต้นแล้วเราก็จะมีการปรับปรุงนะฮะตรวจสอบแล้วก็มีการปรับปรุงคำตอบโดยการตรวจสอบว่าเราจำนวนแถวกับจำนวนสะดมเนี่ยบวกกัน m บวก n ลบ1แล้วเนี่ยเท่ากับจำนวนเบสิกก็คือช่องที่มันมีตัวเลขอ่ะจำนวนช่องที่มีตัวเลขจำนวนอยู่เท่ากันไหมถ้าเท่ากันเราก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับก็คือปรับปรุงคำตอบหาคำตอบสุดท้ายได้นะครับ
1: ซึ่งมี2วิธีนะคะ
0: ครับซึ่งหาวิธีคำตอบสุดท้ายนี้ก็มีวิธีของStepping Stone ที่อาจารย์สาธิตไปนะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีโมดายนะครับหรือ Modified Distribution นะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องมีการคำนวณแก้สมการนิดหน่อยนะครับรายละเอียดนักศึกษาเพิ่มเติมเองจากนั้นเราก็คำนวณหาต้นทุนการขนส่งวิธีเซฟติ้งบุญเนี่ยเมื่อเราสเต็ปไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยมันไม่ทำให้ต้นทุนมันลดลงไปก็แสดงว่าเราได้ตารางที่ดีที่สุดแล้วนั้นจุดนั้นก็จะเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับ
2: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์
0: ต่อไปนะครับเป็นหน่วยที่13ตัวแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์วิทยากรที่มาให้ความรู้กับเรานะครับโดยรองศาสตราจารย์สุวินาตั่งโพธิสุวรรณนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเรื่องตัวแบบสินค้าคงคลังนี่เป็นยังไงครับ
1: ค่ะตัวแบบสินค้าคงคลังนะคะก็เราใช้ในการตัดสินใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังนะคะสินค้าคงคลังก็คือสินค้าที่เราเก็บเอาไว้นะคะเช่นเราเก็บไว้ที่จำหน่ายหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นโรงงานในการผลิตสินค้านะคะเราก็ต้องมีตั้งแต่วัตถุดิ
0: บ
1: นะคะวัตถุดิบหรือพวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีการเก็บรักษาเอาไว้นะคะ
0: หรือเสร็จเรียบร้อยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก
1: ็
0: เก็บไว้เหมือนกัน
1: โอเคนะคะเพื่อรอจำหน่ายใช่ไหมสินค้าสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งว่าพวกสินค้าที่ยังทำไม่เสร็จระหว่างการทำ work in process ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าคงคลังเหมือนกันสินค้าคงคลังของเราก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะในที่นี้นะคะที่เราจะกล่าวถึงที่ว่าเราทำไมต้องมีการใช้ตัวแบบนะคะเพราะว่าใช้ในการตัดสินใจนะคะว่าเราควรจะสั่งซื้อเท่าไหร่จะสั่งเมื่อไหร
0: ่
1: มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสั่งแบบนี้นะคะอันนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะมีการคำนวณให้ดูเล็กน้อยนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็สินค้าเนี่ยถ้าเกิดเรามีเยอะๆมันก็มีต้นทุนในการเก็บรักษาไว้มากแต่ถ้าเกิดเรามีน้อยลูกค้ามาซื้อลูกค้าขายแล้วก็เสียโอกาสในการขายมันก็ขัดแย้งกันงั้นเราก็ควรจะเก็บสินค้าไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
1: ถูกต้อง
0: ให้มันพอดีกับถ้าเกิดเราสั่งเยอะๆสั่งเยอะๆสั่งน้อยครั้ง
1: สั่งน้อยครั้งก็เสียค่าเก็บ
0: สินค้าก็เก็บเยอะแต่ถ้าเราสั่งน้อยๆเก็บน้อยๆแต่เราสั่งบ่อยๆต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะเยอะขึ้น
1: ใช่
0: นี่จะทำยังไงถึงต้นทุน2ตัวมาถึงจะบาลานซ์กัน
1: เราก็มีโมเดลนะคะหรือเรียกว่าตัวแบบนะคะที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดต้นทุนรวมที่อาจารย์พูดก็คือต้นทุนที่เราคำนึงถึงถ้ามี2ตัวนี้นะคะคือต้นทุนสั่งซื้อกับต้นทุนการเก็บรักษาถูกไหมคะเราก็ต้องหาจุดที่ total cost สองตัว2ตัวนี้รวมกันแล้วก็เกิดต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดนะคะซึ่งเราเรียกว่าจุดที่เป็นจุดการสั่งหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะคะ
0: EOQ
1: EOQ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึง EOQ นะคะเราก็พูดถึงว่ามีตัวแบบนะคะตัวแบบที่ใช้ในการตัดสินใจสั่งซื้อที่ประหยัดหรือ EOQ ที่อาจารย์ว่านะคะจะต้องมีตัว assumption ก่อนนะคะในการใช้ตัวแบบนี้นะคะ
0: เป็นข้อตกลงหรือว่าข้อสมมติเบื้องต้นกัน
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่จะใช้ตัวแบบเดี๋ยวเราจะมีตัวแบบก็จะเห็นว่าเราก็ได้มีการพิสูจน์สูตรออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณง่ายๆนะคะเราก็ต้องมีว่าอัตราการความต้องการเนี่ยคือสินค้าเนี่ยคงที่นะคะคือว่าคาดคะเนมาละว่าช่วงเวลาเนี่ยนะช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องการสินค้ามานะคะมีปริมาณสินค้าคงที่ของความต้องการอยู่เท่าไหร
0: ่สมมติปีนึงเราต้องการ 100,000 หน่วย
1: ค่ะ
0: งั้นอัตราการใช้ 100,000 หน่วยก็สม่ำเสมอตลอดทั้งปีก็คือเอา365ไปหาร 100,000 หน่วยก็ต่อวันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คืออัตราคงที่
1: ใช่ค่ะใช่
0: ที่จริงความเป็นจริงมันอาจจะไม่คงที่ก็ได้บางช่วงเวลาอาจจะมากบางช่วงเวลาอาจจะน้อยนะครับ
1: แต่ตรงนี้เราตกลงกันก่อนนะคะ
0: คงที่
1: ว่าคงที่ในตัวแบบนะคะในข้อที่2ก็คือต้นทุนสินค้านะคะในที่นี้เราจะไม่คำนึงถึงนะคะว่ามีส่วนลดไหมถ้าซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นจะเป็นการตัดสินใจอีกแบบหนึ่งก็คือประยุกต์ออกไปได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ในการใช้สูตร EOQ ตัวนี้นะคะเราจะไม่เอาต้นทุนสินค้าตัวนี้เข้ามาดู
0: ก็เป็น EOQ พื้นฐานยังไม่ใส่ตัวปรับเงื่อนไขให้มันซับซ้อนนะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะนี่อีกตัวนี้ก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะเป็นต้นทุนคงที่นะคะไม่ขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อก็หมายถึงว่าในเวลาที่ออกคำสั่งซื้อออกไปไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อน้อยหรือสั่งซื้อมากเนี่ยเราถือว่าต้นทุนคงที
0: ่
1: นะคะ
0: ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งปริมาณที่สั่ง
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ต้นทุนในการเก็บรักษาเนี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณก็คือว่าถ้าเราซื้อเยอะต้นทุนการเก็บรักษาก็ต้องเยอะนะคะอาจารย์เสียค่าเก็บค่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เป็นต่อหน่วยของสินค้าเลย
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในที่นี้จะไม่คำนึงถึงต้นทุนการขาดแคลนนะคะเราถือว่าความต้องการทั้งหมดเนี่ยได้รับการตอบสนองนะคะไม่มีการขาดแคลนสินค้าสินค้ามีเพียงพอนะคะแล้วก็อันนี้ lead time นะคะระยะเวลานำก็คือระยะเวลาที่เราสั่งซื้อและสินค้ามาถึงเราเนี่ยนะคะเราทราบแน่นอนว่านะคะมีแน่นอนนะคะว่าม
0: ี
1: ระยะเวลากี่วันที่เราจะได้ของนะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดที่เราสั่งไปเนี่ยจะไม่มีการทยอยส่งนะคะ
0: ส่งครั้งเดียว
1: ส่งครั้งเดียว
0: เต็มจำนวนตามที่เราสั่งเลย
1: ค่ะถ้าเกิดทยอยส่งก็จะเป็นสูตร
0: อ
1: ีกตัวแบบหนึ่งนะคะ
0: ซับซ้อนยิ่งขึ้น
1: ค่ะก็สูตรก็จะมีซับซ้อนขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในที่นี้เราจะเสนอตัวแบบพื้นฐานก่อนนะคะที่เรียกว่าล่ะสั้นๆเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะเห็นว่าเวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะคะใช่ไหมคะเราก็ได้ของมาเต็มแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆ
1: นะคะทีนี้ถ้าเรารอจนหมดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ just in time ขนาดว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊
0: บ
1: ทั่วไปแล้วเนี่ยจะมี lead time อยู่ช่วงเวลาที่เขาส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจุดสั่งซื้อนะคะว่าก่อนที่ของจะหมดเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ในสต็อกของเราเราก็จะทำการออกคำสั่งซื้อออกไปที่เราเรียกว่าจุดสั่งซื้อเพราะเวลาถึงเราจะมีของอยู่บ้างนะฮะที่ให้พอใช้ในช่วง lead time นะคะแล้วหลังจากนั้นพอได้ของมาแล้วก็ได้ มาเต็มทีเดียวแล้วค่อยๆใช้ไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะว่าเอ๊ะเราจะซื้อนะคะก็คือต้นทุนที่ต่ำสุดใช่ไหมคะที่เราเรียกว่า EOQ นี่คือ Total Cost ต้นทุนการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นตามปริมาณต้นทุนการสั่งซื้อนะคะก็จะตรงกันข้ามกันในทิศทางกับต้นทุนการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นเราจะหาต้นทุนรวมนั้นจุดที่ต่ำที่สุดเราก็เรียกว่าจุด EOQ เราก็จะทำการพิสูจน์สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ในที่นี้ขอ

0: ยกตัวอย่างเลยนะคะอาจารย์เพื่อความรวดเร็วนะคะก็จะมีตัวอย่างนะที่ใช้ในการคำนวณนะคะสมมุติค่ะเป็นตัวอย่างในการใช้ตัวแบบนะคะในกรณีที่บริษัทเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลความต้องการของตลาดมาก่อนนะคะในความต้องการของตลาดเนี่ยนะคะเราคาดคะเนว่าอัตรานะเฉลี่ย 10,000 นะคะ 10,000 ชิ้นนะในแต่ละปีนะคะแล้วเราก็บอกว่าบริษัทจะทำการนะคะเปิดทำการเนี่ยนะคะ250วันเป็นข้อมูลไว้เพื่อเราจะไว้ใช้หาอัตราความต้องการสินค้าต่อวันนะคะแล้วเราก็บอกว่าในการออกคำสั่งซื้อนะแต่ละครั้งเนี่ยมีต้นทุนในการสั่งซื้อ40บาทต่อครั้งนะคะต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเอาไว้เนี่ยนะคะเสีย20บาทต่อหน่วยนะต่อชิ้นต่อปีนะคะสมมุติว่าตัวนี้เป็นสินค้านะคะเราก็มีการเก็บพอเก็บก็พวกมีต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเนี่ย20ชิ้นไอ้20บาทนะคะต่อชิ้นต่อปีถ้ามีการออกคำสั่งซื้อเราก็คาดคะเนว่าอันนี้เราบอกว่าต้องมี lead time นะคะในระยะเวลาที่มาส่งมอบเราใช้เวลา2วันถ้ายกตัวอย่างว่าในที่นี้เนี่ยเรายังไม่มีนโยบาย safety stock ค่ะนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีนโยบาย safety stock คือแน่ใจว่า2วันได้ของเลยนะคะ2วันเนี่ยได้ของแน่บริษัทส่งของทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นกรณีแรกนะถ้าไม่มี safety stock จะทำยังไงก็คือในที่นี้ถ้าเกิดระบบว่าจะสั่งซื้อปริมาณเท่าไหร่จึงจะประหยัดที่สุดนะคะจึงจะประหยัดก็คือการหา EOQ นักศึกษาควรจำสูตรนะเพื่อความรวดเร็ว
1: นะ square root 2 โซ 4นะ
0: นะคะอาจารย์มีเทคนิคนะคะsquare root 2
1: so 4
0: so
1: แล้วก็
0: so ย่อมาจากอะไรคะอาจารย
1: ์ s ก็คือ
0: s คือความต้องการ
1: ความต้องการก็คือเซลล์หรือว่าจำนวนขายที่เราหรือที่เราดีมานด์ทั้งหมดที่เราต้องการ
0: ครับถูกต้องค่ะ
1: ตัว o ก็ ordering ในการสั่งซื้อ
0: ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
1: ต่อครั้งส่วน c carrying ก็คือการเก็บรักษาต่อบาทต่อหน่วยต่อปี
0: ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้จริงๆต้องต่อหน่วยต่อปีนะคะ
1: ในที่นี้หรือต่อชิ้นต่อปี
0: ค่ะในที่นี้นะคะเราก็แทนค่าแทนค่าเลยนะคะก็เราก็ได้แทนค่า2ความต้องการปีละ 10,000
1: 10,000
0: นะคูณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ40บาทนะคะต่อครั้งหารด้วยค่าเก็บรักษา
1: 20
0: เสร็จแล้วเราก็ที่จริงจะถอนเป็นตัวเลขออกไปเลยก็ได้นะคะถอนง่ายๆนะคะในที่นี้เนี่ยก็ได้ตัวเลขออกมาแล้ว 40,000
1: 40,000
0: ง่ายๆค่ะ2คูณ2ก็เป็น4
1: ถอดตั้ง square root ออก
0: ถอดใช่ถอด square root นะคะออกมาก็ได้200
1: ครับ
0: ตัวเลขเราจะง่ายๆอาจารย
1: ์ครับก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อต่อครั้งเนี่ย100หน่วยเนี่ยหรือ200ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุด
0: ถูกต้อง
1: ในการเก็บรักษาและต้นทุนในการที่สั่งซื้อ
0: ค่ะ
1: รวมกันแล้วจะต่ำที่สุด
0: ใช่คือ
1: แล้วต้นทุนที่ต่ำที่สุดนี่มันกี่บาท
0: คือต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะคะ
1: ต้องแทนค่าลง
0: มีแทนค่าแต่ก็มีแทนค่าอย่างสูตรที่ใช้ square root ก็ได้แต่นี่จะให้อยู่อย่างหนึ่งคือจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยนะคะต้นจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะก็คือจุดที่จุดตัดกันของต้นทุน2ตัวพอดี
1: เท่ากัน
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้นทุนในการสั่งซื้อกับต้นทุนเก็บรักษาเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่เท่ากันพอดีนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราลองดูจริงๆแล้วจะเท่ากันก็ลองดูจากตัวนี้นะคะเราก็จะพบว่าเนี่ยถ้าเราบอกว่าตัวนี้ตัวคือต้นทุนในการสั่งซื้อก็คือสมมติว่าการความต้องการใช่ไหมคะ
1: 10,000
0: หน่วยนะคะ
1: เราต้องสั่งหน่วย
0: ละครั้งละ40บาทใช่ไหมปีนึงสั่งกี่ครั้งก็10,000หาร200
1: เป็นจำนวนครั้งที
0: ่สั่งเพราะว่าเมื่อกี้ EOQ ก็คือ200นี่คือจำนวนครั้งที่สั่งก็คูณ40อ
1: ัน
0: นี้ก็คือง่ายๆก็คือต้นทุนในการสั่งซื้อเลยนะคะต้นทุนในการสั่งซื้อเราจะพบว่ากลุ่มนี้ก็จะได้ 2,000
1: 2,000
0: ต้นทุนเก็บรักษาเราจะเฉลี่ยปริมาณไปครึ่ง Q ส่วน2
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะปริมาณ Q ส่วน2ต้นคูณด้วยค่าเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีนะคะก็คือ Q ส่วน2ก็คือ200ส่วน2คูณกับ20บาท
1: ครับ
0: ก็จะได้2,000อาจารย์คือข้อสังเกตเราจะเห็นว่าต้นทุนสั่งซื้อเก็บรักษาจะเท่ากันค่ะอันนี้ก็คือได้ต้นทุนรวม 4,000 บา
1: ทต่ำที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงก็มีสูตรอื่นอีกนะคะแต่อันนี้จะยกตัวอย่างนี้ให้เห็นนะคะแล้วก็มีถ้าเขาบอกว่าจุดสั่งซื้อเมื่อกี้เราลืมพูดถึงจุดสั่งซื้อไปในกรณีที่จุดสั่งซื้อเราก็

0: บอกต้องมีลีดไทม
1: ์ใช่
0: นะคะลีดไทม์แล้วต้องมีอะไรอีกคะมีอัตราความต้องการต่อวัน
1: ครับ
0: นะคะมีลีดไทม์เนี่ยค่ะดูแป๊บหนึ่งนะคะที่มาของสูตรเราจะมีจุดสั่งซื้อนะคะก็คือว่าเราจะมีระยะเวลานำว่าสั่งของได้กี่วันนะคะแล้วในระหว่างที่รอเนี่ยนะคะความต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นความต้องการต่อวันเนี่ยวันละเท่าไหร่งั้นความต้องการต่อวันเราสมมติว่าเป็นตัวดีเล็กหรือไม่ดีเล็กก็ได้เป็นตัวความต้องการทั้งปีหารด้วยจำนวนวันทำงาน
1: หารจำนวนวันทำงาน
0: ใช่นะคะ S หารด้วยจำนวนทำงานเมื่อกี้โจทย์ข้อนี้ก็คือหมื่นหนึ่งถูกไหมคะถ้าหมื่นหนึ่งหารด้วยจำนวนวันทำงาน
1: 250วัน
0: ใช่250วันนะคะงั้นโจทย์บอกว่า lead time 2วัน
1: ครับ
0: 2วันคูณด้วยหมื่นหารด้วย250นี่คืออัตราความต้องการต่อวันเพราะฉะนั้นจุดที่สั่งซื้อก็คือของเหลือเนี่ย80ชิ้นเราก็สั่งละอย่างเงี้ยสมมติว่ากราฟนี้นะคะใช้ของไปเราสั่งไป200
1: ครับ
0: เต็มที่200พอใช้ไปเหลือ80นะเราออกคำสั่งซื้อแล้วค่ะ2วันของก็จะได้มาพอดี2วันนี้ของเราหมดพอดี
1: เพราะวันนึงเราใช้40
0: ชิ้นใช่วันนึงเราใช้40
1: 2วันก็80
0: นะ
1: ก็ของหมดพอดี
0: ก็จะมาพอดีแล้วก็มาเต็มแล้วเราก็ใช้ใหม
1: ่นะที่เราสั่งไป200หน่วย
0: ที่กรณีอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่มีเซฟตี้สต็อกแล้วถ้าเกิดสมมติว่า
1: ส่งราช้า
0: อ๋อราช้าเกิดเขาปิดถนนขึ้นมาอาจารย์น้ำท่วมขึ้นมาอาจารย์เป็นอาจารย์จะมีเซฟตี้สต็อกไว้ไหม
1: ก็ต้องมี
0: จะต้องมีเซฟตี้สต็อกไว้นะ
1: นอกจากการส่งราช้าแล้วบางทีอาจจะเกิดอัตราการใช้ที่ว่าวันหนึ่ง40มันอาจจะใช้มากกว่านั้น
0: เกิดมีลูกค้าต้องการมากขึ้น
1: อย่างกระทันหันอย่างนี้มันก็อาจจะควรจะมีส่วนสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้สต็อก
0: เซฟตี้สต็อกไว้หรือย่อว่า SS นะเพราะฉะนั้นถ้าจุดสั่งซื้อจะต้องเท่ากับเท่าไหร่R บวกด้วย LD
1: แล้วก็บวก SS
0: R บวกด้วย L คูณ D ต้องบวกด้วย
1: SS
0: ด้วย SS
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่
1: เพิ่มเข้ามา
0: ใช่นะยกตัวอย่างนะลองดูอีกตัวอย่างที่มี SS ซะดูซะตัวอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์เราสมมุติขึ้นมาเลยว่าในกรณีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เราบอก10ชิ้นถ้าสมมติว่าตัวอย่างบอกว่าเปลี่ยนไปละให้มีเซฟตี้สต็อกอีก20ชิ้นก็แล้วกัน
1: ก็บวกครับ
0: ก็บวกแค่นั้นเองนะนักศึกษาก็บวกถ้ามี SS safety stock อีก20ชิ้นนะคะก็80บวก20ก็จะได้100นึงงั้นจุดสั่งซื้อก็คือที่100ชิ้น
1: เดี๋ยวได้พอก็คือ1 100
0: เดี๋ยวได้พอก็คือจุดที่100ชิ้นเราก็ออกคำสั่งซื้อ
1: ครับ
0: เราจะเห็นไหมคะว่านี่คือตัวแบบ simple ที่สุดเลยค่ะ EOQ อาจารย์นะคะทีนี้ก็เหลืออีกตัวแบบนึงอาจารย์
1: ในตอนที่ 13.3 นะครับก็จะเป็นตัวแบบจำลองสถานการณ
0: ์
1: เรียกว่า simulation model ฟังชื่อแล้วก็จำลองสถานการณ์ทำไมเราต้องไปจำลองอะไรด้วยอาจารย์แล้วทำไมมันเป็นตัวแบบที่ฟังชื่อดูรู้สึกว่ามันเข้าใจยากอาจารย์ช่วยอธิบายสิครับว่าเป็นยังไงครับ
0: คือในการจำลองสถานการณ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาที่บางครั้งเนี่ยนะเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปทดลองจริงนะคะอาจารย์ อาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหรืออาจจะต้องแบบว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการจำลองนั้น
1: อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพนักงานขับเครื่องบินเนี่ยนะครับถ
0: ้
1: าเกิดว่าจะให้ไปทดลองขับเครื่องบินจริงๆนักบินเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะเป็นเพิ่งหัดขับอย่างเงี้ยแล้วขับไปแล้วซิมูเลชันมันก็ต้องจำลองห้องนักบินนะคงไปบินจริงๆไม่ได้เพราะถ้าบินจริงแล้วอาจจะนักบินอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วตกเครื่องบินอย่างเงี้ยตายกันหมดนะอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับหรือว่าจำลองสถานการณ์อย่างเช่นห้องผ่าตัดศัลยกรรมหมอก่อนจะผ่าตัดเนี่ยมันมีเวลาจำกัดงั้นเกิดหมอศัลยกรรมมีหลายคนแต่ละคนก็รับผิดชอบแต่ละส่วนงั้นมันก็จะวุ่นวายโกลาหลในห้องผ่าตัดก็ต้องมีการจำลองสถานการณ์ว่านะอย่างนี้ก็เป็นการซ้อมนี่การจำลองสถานการณ์แบบนี้อาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยหรือว่าเราอาจจะใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยจำลองนะครับอาจารย์มันก็แสดงว่าไอ้ตัวแบบที่เราเรียนมาเช่นตัวแบบการขนส่งตัวแบบเนี่ยโปรแกรมมิ่งการโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบการมอบหมายงานตัวแบบที่เรียนไปกี้นี้ตัวแบบการตัดสินใจหรือแม้แต่ที่เพิ่งจบไปก็คือตัวแบบสินค้าของคลังอันนั้นก็เป็นตัวแบบที่มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆและเกิดขึ้นเป็นประจำมันก็มีตัวแบบแล้วก็มีคนคิดวิธีการคำนวณหาเอาไว้แต่จำลองสถานการณ์นี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักหรือเป็นเหตุการณ์เฉพาะอย่างนั้นก็อาจจะต้องมาสร้างตัวแบบเองเป็นลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช่ก็เวลาที่เราจะใช้ตัวแบบการจำลองสถานการณ์นะคะโดยปกติเราก็คือว่าเราก็คงต้องดูว่า

0: เราจะเราจะมีกระบวนการนะคะในกระบวนการทั่วไปนะคะอันนี้โดยภาพทั่วไปที่เราจะแสดงให้เห็นว่านะคะก็คือเราต้องการเลือกต้องการอะไรวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะต้องการทราบคำตอบอะไร
1: ต้องการวัตถุประสงค์อะไร
0: วัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วเราทำการเก็บรวบรวมนี่คือกระบวนการนะคะในการสร้างตัวแบบนะคะเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนะคะ
1: ที่
0: เก
1: ี่
0: ยวข้อง
1: อันที่เกี่ยวข้องที่จะใช้
0: หลังจากนั้นเราก็ทำการสร้างตัวแบบจำลองขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับตัดสินใจแต่ละแบบเนี่ยตัวแบบก็จะแตกต่างกันไปค่ะอาจารย์นะคะนี่มองให้เห็นภาพกระบวนการกว้างๆนะคะแล้วซึ่งก็มาตรวจสอบว่าไอ้แบบจำลองที่เราสร้างเนี่ยเหมาะสมไหมถูกต้องไหมซึ่ง
1: นี่ไม่เหมาะก็ไปปรับสร้างใหม่ไปปร
0: ับ
1: ปรุงตัวแบบให้ดีขึ้น
0: แล้วหลังจากนั้นก็ลองจำลองสถานการณ์ดูซึ่งตัวนี้ภาพนี้เราจะเห็นได้ในตัวอย่างเรื่องสุดท้ายนะของหน่วยนี้นะคะอาจารย์นะคะซึ่งอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพว่าหลังจากนั้นก็ไปเดินจำลองสถานการณ์ดูแล้วก็วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้นะคะอาจารย์นี่คือเป็นกระบวนการแต่ว่าในวิธีทางคณิตศาสตร์นะคะก็มีการที่เข้ามาช่วยนะคะจ้ะในการทำการจำลองสถานการณ์ในที่นี้นะคะก็คือการใช้ตัวเลขสุ่ม
1: random number นะ
0: คะมีการใช้ random number ในการจำลองสถานการณ์ในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นเราจะคาดคะเนว่ายอดขายสินค้าของเราเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะขายได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะมีตัวเลขชุดหนึ่งที่เอามาใช้ก็คือการใช้ตัวเลขนะคะตัวเลขสุ่มท
1: ี
0: นี้ตัวเลขสุ่มเนี่ยมีวิธีการสร้างวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะมีการสร้างตัวเลขสุ่มจากการใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: มีโปรแกรมนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปของเราก็มียกตัวอย่างในเอกสารการสอนเนี่ยค่ะได้ยกตัวอย่างมาจากการใช้โปรแกรมของ Excel นะคะ
1: ครับ
0: จานโปรแกรม Excel นะคะ
1: คำสั่ง random เนี่ยคร
0: ับ ใช่คำสั่ง random ตัวนี้นะคะก็คือใช้คำสั่งเข้าไปนะคะเราก็จะได้ข้อมูลตัวเลขสุ่มชุดหนึ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการได้กี่ค่าออกมาเลยง่ายๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือการที่จะเอาค่ามาใช้เนี่ยก็จะมีวิธีการที่มีรูปแบบของมันด้วยว่าเราจะไม่มีอคติกับมันว่าโอ้เราชอบตัวเลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกตัวเลขนี้ไม่ใช่
1: ก็เจาะจงไปจะใช้ปากกาไปดินสอจิ้มไปสักครึ่งนึงจุดเริ่มต้น
0: ได้ตัวนี้เนาะสมมตินะคะ
1: เป็นตัวเริ่มต้น
0: ได้ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งออกมานะคะเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องห้ามข้ามแล้วเราอาจจะไปตามสะดมแล้วก็ขึ้นสะดมใหม่หรืออาจจะไปตามแถวไปเรื่อยๆนะคะใช้ตัวเลขทีนี้ตัวเลขของตัวเลขสุ่มมีลักษณะด้วยนะคะว่าตัวเลขสุ่มจะอยู่ระหว่าง0กับ1เห็นมั้ยคะในนี้เป็นทศนิยม 0.00 เพราะค่าของมันอยู่ระหว่าง0กับ1จะไม่รวมค่า0และค่า1
1: ครับ
0: นะคะแต่เวลาที่เอามาใช้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขที่อยู่ในหลังทศนิยมนี่เอามาใช้แล้วอาจจะเอามาใช้กี่หลักก็แล้วแต่นะคะ
1: ทศนิยมตำแหน่งที่1
0: ใช่
1: ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3
0: ถ้าเรา
1: ใช้2หลัก3หลักก็เลื่อนไปตามตำแหน่งทศนิยม
0: ถูกต้องถ้าเราเอาตำแหน่งที่1กับ2มาใช้2ค่านะ1 2ครั้งตัวต่อไปแล้วก็1ที่ตัว1 2ตลอดนะคะเป็นระเบียบอย่างนั้นไปตัวอย่างง่ายๆนะคะสักตัวอย่างนึงให้เห็นภาพก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราดูจากตารางเลขสุ่มเนี่ยนะคะ
1: เ
0: ราเลือกตัวเลขมานะ0นี่อาจารย์เอามาจากนี้เลยค่ะตัวเลขแรกนะคะ 0.7 แล้วเราเลือกลงมาตามสะดุงเรื่อยๆนะสมมติเราจะจำลองสถานการณ์นะคะแล้วเราก็บอกว่าเราจะเลือกเลขมา2ตัวหลังจุดทศนิยมนะ2หลัก
1: คร
0: ับ 7 6 7 6แล้วก็เลือกเป็นระบบเหมือนกันงั้นตัวถัดมาเราก็เลือก2หลักเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเวลามาเราจะไม่เอาทศนิยมมาแล้วเกะกะเรานะคะเอาเลขแค่นี้มายกตัวอย่างนะคะตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสักหนึ่งตัวอย่าง
1: ครับ
0: เอามาใช้นะคะเอาตัวอย่างนี้เราจะจำลองสถานการณ์การซื้อพัดลมของลูกค้านี้จากการเก็บสถิตินะข้อมูลที่ผ่านมานะอาจารย์เราพบว่าถ้าลูกค้าต้องการมีความต้องการซื้อเนี่ยพัดลมอยู่36เครื่องในเดือนเนี่ยยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยอาจจะขายดีนะคะความต้องการความน่าจะเป็นเท่าไหร่นี่เนี่ยเราเก็บข้อมูลมาแล้วค่ะเก็บข้อมูลนี่รวบรวมข้อมูลในอดีตมา
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยความน่าจะเป็นรวมกันทั้งชุดแล้วไม่เกิน1นะคะเท่ากับ1ก็ต้องเท่ากับ1
1: ก็แปลว่าความต้องการพัดลมเนี่ยลูกค้าต่อเดือนเนี่ยก็มีแต่

0: 16เครื่องจนถึง40เคร
1: ื่อง ในที่นี้ยกตัวอย่าง
0: อาจจะเป็น36เครื่อง37เครื่อง38เครื่อง39เครื่องและ40เครื่อง
1: ถูก
0: ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทีนี้เราจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปร่วมกับตัวเลขสุ่มเพื่อที่จะพยากรณ์ว่านะคะ
0: ใน
1: 10เดือนข้างหน้านะรู้อยากรู้10เดือนข้างหน้าเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นะคะโดยการจำลองสถานการณ
0: ์ครับ
1: โดยวิธีการจำลองสถานการณ
0: ์
1: นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเลขสุ่ม
0: ครับ
1: นะคะเพราะงั้นก่อนอื่นเราก็มีกระบวนการกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มขึ้นมาก่อนค่ะอาจารย์นะคะ
0: ครับ
1: นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจากข้อมูลที่เรามี
0: ครับ
1: จากข้อมูลความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะเราจะต้องทำเป็นความน่าจะเป็นสะสมก่อนอาจารย
0: ์ครับ cumulative probability
1: นะ
0: ครับ
1: นะคะ 0.1 นะคะพอแถวที่2เราจะเห็นว่า 0.1 มาบวก 0.2 ก็ได้
0: 0.3
1: 0.3 บวก 0.4 ได้ 0.7 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ 0.7 บวก 0.2 ได้ 0.9 0.9 บวก 0.1 ได้
0: 1
1: หลังจากนั้นเราก็จะกำหนดช่วงตัวเลขสุ่มนะคะว่าจะตกอยู่ช่องไหน
0: ครับ
1: นะคะถ้าเรากำหนดนะคะเราก็เหมือนว่าอันเนี้ยนะคะมีอยู่10ค่า
0: 10ค่า
1: อาจารย์10ค่าแถวแรกเนี่ยนะคะนะช่วงตัวเลขที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกิน
0: 10ค่า
1: 10ค่า
0: ก็คือ00ถึง09
1: เพราะเนื่องจากเราบอกตัวเลขสุ่มเริ่มจาก00แล้วเรามีแค่2ตำแหน่งมีคนถามว่าทำไมเริ่ม01ล่ะเพราะว่าถ้าเกิด01ตรงนี้จะเป็น100ไม่ได้มีตัวเลขสุ่มเราจะไม่มี100
0: มี100
1: เพราะงั้นเราก็เริ่มแล้วตัวเลขสุ่มเราบอกเริ่ม0
0: ได้
1: เพราะเริ่ม0เนี่ยไป10ค่ามันก็เลยจบที่09เพราะนับไปก็จะได้10ค่านะอาจารย์นะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่าตัวเนี้ยนะคะช่วงเนี้ยจาก 1.1 ไปยัง .3
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อีก20ค่าถูกมั้ยจ๊ะ20ค่านี่ไงคะ10รับเลข10ด้วยไงเลข10เพิ่มไปถึง29ทำแบบเดียวกันนะคะ29
0: ทำแบบนี้ไปเรื่อย
1: ใช่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเทียบกับตรงนี้มันหมดที่70ก็จบที่69คิดอย่างนี้ง่ายๆก็กันหมดที่.7 ใน69นะคะเพราะฉะนั้นจบที่99พอดีเพราะฉะนั้นเราหลังจากนั้นเราก็เอาเลขสุ่มมาเทียบไงคะอาจารย์ง่ายเลขสุ่มเมื่อกี้เราเลือกมาแล้วจำได้ไหมคะอาจารย์76 80เมื่อกี้ข้อมูลชุดนี้นะคะอาจารย์ขอโทษนะคะเลื่อนไปเลื่อนมานะคะนะ76 80 20 92นะคะ
0: 20 90
1: เราก็เอามา10ค่าเลยค่ะจากอันนี้เราหยิบมาหมดเลย10ค่าเ
0: ร
1: ามาจากตารางเลขสุ่มเนี่ยค่ะเรียงมาตามเนี่ยไล่มา2ตำแหน่งแรกถูกไหมคะ
0: เรา
1: ตัดมาเลย10ค่าจนถึง51มั้งเนี่ย10ค่านะคะ
0: ถึ
1: ง51เพราะฉะนั้นก็ขอยกมานี่เลยค่ะนี่ค่ะ51นี่นะคะอาจารย์ยกมาละต้องเพราะเราจะจำลอง10ค่าแล้วก็ยกมา10ค่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเทียบกับเลขนะครูก็มาสร้างตารางอันนี้เลย
0: ก็ต้องแปลงตัวเลขสุ่มให้ออกมา
1: ใช่ก็คือมาดูถูกต้องเทียบกัน
0: ช่วงไหนของความต้องการ
1: นี่ไงเราสร้างตารางใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ เอาเลขสุ่มมาเรียงอย่างนี้นี่เราดูค่ะถ้าเราเลขสุ่มเดือนแรกเดือนนึงที่1เรามาได้เลข76เราสุ่มได้เลข76ใช่ไหมเลข76เมื่อกี้เราสร้างตารางแล้วตกที่ความเลข76
0: ความต้องการ
1: ดูแถวเลข76อยู่แถวไหนคะแถวนี
0: ้
1: แถวที่4
0: แถวที่4
1: 1 2 3 4แถวที่4นะคะแถวที่4ความต้องการคือ39นะเพราะว่าเลข76ตกอยู่ช่วงนี้ค่ะ
0: ครับ
1: 70ถึง89อยู่ช่วงนี
0: ้
1: เราได้76เพราะฉะนั้นเราก็จะขายได้39นี่ไงคะได้39ลองดูอีกแถวหนึ่งก็ได้แถวที่2เนี่ยตัวเลขสุ่ม80
0: ครับ
1: ก็ช่วงเดียวกันเลย39นะคะ39เอามาแถวที่3
0: 20
1: ตัวเลขสุ่มได้20
0: น้อยลง
1: 20อยู่ช่วงนี้ค่ะ
0: ต้น
1: อยู่ช่วงนี้แถวที่2 37เพราะฉะนั้นมานี่ได้37นะได้37
0: แบบนี้ไปเร
1: ื่อยๆทำอย่างนี้ไปทุก
0: เราก็จะทราบความต้องการ
1: เนี่ยแต่ละเดือนมีการพิสูจน์จากสถิติด้วยนะอาจารย์พอดีไม่ได้กล่าวไว้ที่นี้เคยเอาไปพิสูจน์แล้วก็ไปหาค่า expectedนะคะของการที่เป็นเหมือนค่ามีนอะไรเงี้ยนะว่าคือไปหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคะว่าสมมติทำมา10งวดเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขายได้เดือนเท่าไหร่แล้วลองไปใช้วิธีการสถิติพิสูจน์นะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยได้เนี่ยใกล้เคียงกันเลย
0: ใกล้เคียงกันเลย
1: แสดงวิธีการจำลองสถานการณ์แต่ข้อแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลาจำลองสถานการณ์ยาวค่าเฉลี่ยมันจะใกล้เคียงกับจริงค่าเฉลี่ยนะพูดถึงค่าเฉลี่ยจะใกล้เคียงความเป็นจริงนะคะคือไม่มีอะไรที่ 100% นะอาจารย
0: ์
1: นะคะเนื่องจากว่ามันได้จากทั้งค่าป๊อปแล้วก็ตัวเลขสุ่มนะคะแ
0: ร
1: นดอมมา

0: คะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะคะที่ได้จากการคิดค่าอันนี้ค่ะการใช้กระบวนการจำลองสถานการณ์ง่ายๆถ้ามันซับซ้อนขึ้นก็ลองไปศึกษาตัวอย่างซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานะในการคำนวณทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เราลืมพูดไปเรื่องสินค้าคงคลังเรื่องการควบคุมอาจารย์
1: ใช่
0: อาจารย์ว่ามีวิธีการควบคุมอะไรบ้าง
1: มันก็มีหลายวิธีนะครับเพราะว่าในการจัดเก็บรักษาดูแลเนี่ยก็อยากให้มันปลอดภัยและจำนวนที่เก็บไว้เนี่ยมันก็จะต้องบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันหมดแล้วหรือมันไม่หมดเราอาจจะใช้วิธีขีดเส้นแดงนะฮะขีดเส้นแดง
0: วิธีการเรียกว่า two bin system
1: สองกล่องก็ได
0: ้ระบบสองกล่องนะคะ two bin system นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสองกล่องจริงๆเนี่ยเราอาจจะเป็นกล่องสองกล่องสมัยโบราณเรามีกล่องสองกล่องค่ะพวกนี้เหมาะกับสินค้าที่ไม่ค่อยแพงมากปากกายังลบดินสอมานั่งนับทุกวันคงไม่ไหวนะหรือตะปูในโรงงานอย่างเงี
1: ้
0: ยเยอะๆเลยนั้นกล่องพอกล่องนี้ถูกเบิกไปแล้วก็แปลว่าถึงจุดสั่งซื้อแล้วค่ะกล่องนี้ก็ติเอามาใช้ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นการควบคุมอย่างหนึ่งนะคะว่าคู่กับการสั่งซื้อได้ด้วยแต่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดก็คือมีการขีดเส้นแดงก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติเป็นกล่องเดียวเนาะเอากระดาษกั้นได้ไหมอาจารย
1: ์ก็ได
0: ้กระดาษกั้นเนาะขีดเส้นแดงถ้าเกินเส้นแดงนี้ใช้หมดไปละก็แปลว่าต้องสั่งซื้อแล้ว
1: ต้องสั่งซื้อแล้วแล้วยังมีอีกเรื่องประเภท ABC ระบบ ABC
0: อันนี้ก็
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจเพราะระบบ ABC นี่เป็นการแบ่งตามมูลค่า
1: ครับ
0: เขาใช้มาจากกฎ20 80 80 20อะไรนี้ล่ะค่ะก
1: ็
0: คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสินค้าคงคลังที่อยู่ในกิจการของเราเนี่ยไม่ได้ทุกตัวนะคะที่
1: มีค่าเท่ากัน
0: ที่จะมีใช่มีค่าเท่ากันหรือมีความสำคัญเท่ากันหรือแพงเท่ากันหรือสร้างยอดขายได้
1: เท่าก
0: ัน เพราะฉะนั้นผมบอกจริงๆสมมติว่าใน100รายการอาจจะมีเพียง20รายการเองที่สร้างมูลค่าได้ถึง 80% ของยอดขาย
1: ครับแสดงว่า20รายการแรกเนี่ยเป็นหมุดลาย20รายการเป็นมีความสำคัญ
0: มีความสำคัญมาก
1: แล้วก็อย่าให้มันขาดแคลน
0: ต้องดูแลให้ใกล้ชิด
1: หมั่นตรวจนับหมั่นดูปริมาณให้มันอยู่สภาพพอที่จะใช้
0: เฝ้าตรวจนับต้องเช็คระบบให้ดีทูบินอาจจะใช้ไม่ได้ทูบไม่น่าใช้ได้เลยนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกที่ของที
1: ่มีปริมาณเยอะแต่ว่ามีมูลค่าน้อย
0: ใช
1: ้น้อยนี่ก็อาจจะไม่มีไม่ต้องตรวจนับบ่อยอาจจะปีละหนก็พอนะครับ
0: เพราะว่าเราก็เจอนะพวกในเวลาที่เราดำเนินงานในกิจการต่างๆเนี่ยพวกสัพเพและนะจิปาถะเยอะนะคะ
1: ค
0: แต่พวกนี้ของมูลค่าต่ำ
1: ใช่
0: นะคะพวกนี้อาจจะระบบทูบิน
1: ได
0: ้นานๆตรวจนับทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็คือจัดอยู่ในกลุ่ม4
1: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4กลุ่ม B ก็คือพวกที่ปานกลางอาจารย์มูลค่าปานกลางหรือว่ามีความสำคัญปานกลางสร้างยอดขายปานกลางของที่ไม่แพงมากไม่ต้องดูแลใกล้ชิดมากพวกอะไหล่แพงๆเงี้ยต้องเป็น A
1: A เลย
0: อันนี้ต้องเฝ้าไม่ให้หายอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหายไปมูลค่าต่อชิ้นต่อหน่วยมันสูงมาก
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ครับนะคะมีความสำคัญต่อ
0: ค่ะได้อันนี้ก็คือฝากไว้ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: งั้นที่พูดจบไปก็เป็นหน่วยที่13นะครับตัวแบบสินค้าคงคลังและก็ตัวแบบจำลองสถานการณ์นะครับนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชานะครับวันนี้ก็เวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ในโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุวินาตั้งโพธิสุวรรณและรองศาสตราจารย์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครับพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งสุดท้ายครั้งที่5หน่วยที่14ถึง15ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11122

0: แสดงมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้สนใจนะคะสำหรับวิชานี้เรามาถึงหน่วยที่10กันแล้วนะคะหน่วยที่10นี้มีชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารนะคะหน่วยนี้เนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะก็น่าสนใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับหน่วยนี้เองเนี่ยประกอบไปด้วย3ตอนนะคะ3ตอนที่ว่านี่นะคะจะพูดตั้งแต่นะคะพูดตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการขายนะคะแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของฐานะการเงินนะคะก็จะมี3ตอนด้วยกันนะคะเรามาดูกันทีละตอนนะคะในตอนที่1เนี่ยจุดหลักที่เขาจะพูดเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์การขายสินค้ายังทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดเทคนิคการบริหารเครื่องมือต่างๆนะคะรวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็จุดอ่อนนะคะแล้วก็ข้อควรแก้ไขต่างๆนะคะส่วนข้อมูลที่ใช้ทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงให้มีกำไรส่วนเพิ่มพยายามให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยแต่ได้กำไรเพิ่มก็จะพูดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณต้นทุนมาตรฐานและการรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลต่างก็จะมีผลต่างทางด้านงบประมาณผลต่างค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายส่วนในประเด็นที่3เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับหนี้สินก่อนนะคะอาจจะพูดตั้งแต่ทางด้านทรัพย์สินกับหนี้สินทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ก็พูดตั้งแต่เงินสดนะจัดการยังไงลูกหนี้สินค้านะคะแล้วก็การใช้งบประมาณเกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะรวมทั้งการบริหารสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะจัดหาเงินทุนยังไงนะคะเพื่อให้โครงการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพส่วนทางด้านหนี้สินนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ให้มั่นใจว่าเนี่ยเราชำระหนี้ได้ครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเราจะไปกู้เงินที่ไหนมีแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะสุดตัวสุดท้ายก็คือส่วนเจ้าของหรือทุนนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์และจดบันทึกเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนะคะการนโยบายเงินปันผลจ่ายการซื้อหุ้นคืนหรือหุ้นปันผลต่างนะคะรวมทั้งแนวโน้มของตลาดและกำไรด้วยนะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันทีละเรื่องนะไปดูตอนที่1กันนะคะในตอนที่1เนี่ยก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับการขายกันก่อนนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการขายนะคะแล้วก็การรายงานนะคะจะมี2ตัวด้วยกันนะคะในประเด็นที่1เนี่ยนะคะก็จะพูดว่าไอ้การวิเคราะห์การขายของเราเนี่ยบอกแล้วว่าจุดหลักของเราเนาะคือการขายเป็นธุรกิจก็ต้องให้ได้กำไรการขายจะเน้นเกี่ยวกับเครื่องมือนะคะเครื่องมือในการบริหารการขายการใช้ข้อมูลทางบัญชีสถิติ

นะคะรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความนะคะอันนี้ก็จะดูเกี่ยวกับวางแผนงบประมาณนะข้อมูลในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเพื่อมาให้การขายนั้นมีศักยภาพแล้วก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานปัจจัยต่างๆที่ทำให้การขายนั้นดีนะคะสาเหตุแนวทางแก้ไขรวมทั้งข้อบกพร่องนะในการดำเนินงานการขายด้วยส่วนในประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงหลักในการควบคุมทำยังไงให้ควบคุมการขายเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าการติดตามผลแนวโน้มต่างๆนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงในการขายด้วยนะคะอันนี้จะเน้นเกี่ยวกับรูปแบบรายงานนะรายงานการขายรายงานตามองค์กรรายงานตามนโยบายต่างๆอันนี้นำเสนอต่อผู้บริหารนะคะพอเรามาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของตัวแรกเลยวิเคราะห์ข้อมูลจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันยังไงนะคะตรงนี้ก็จะเน้นที่1เลยปัจจัยมีอะไรบ้างที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการขายก็จะมีได้แก่พวกการตีความผลต่างนะคะรวมทั้งส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับผลต่างการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานนะคะอย่างเช่นสมมติเราตั้งมาตรฐานไว้100แต่มีความจริงเกิดขึ้น120มันก็จะต่างกัน20นะคะเราก็จะหาสาเหตุว่าที่มันต่างกันเนี่ยเพราะอะไรทำยังไงจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะคะหรือว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะต้องปรับปรุงอยู่เสมอนะคะรวมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบนะคะโอกาสการแก้ให้กับผู้รับผิดชอบว่าทำงานยังไงแก้ไขสาเหตุผลต่างๆรวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีอันนี้จะเน้นที่มาตรฐานการขายเป็นหลักนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆจากการขายมีอะไรบ้างนะจะเป็นปัญหาทางด้านผลิตภัณฑ์เช่นชนิดปริมาณหรือคุณภาพเช่นอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคนะคะปัญหาเรื่องราคาคือการตั้งราคาขายเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญส่วนที่ยากที่สุดในเรื่องของระบบการขายปัญหาต่างๆเรื่องช่องทางการใช้จ่ายนะเลือกทำเลที่ตั้งนะต่างๆของคลังสินค้านอกจากนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องนโยบายส่งเสริมการขายจะขายอะไรขายเมื่อไหร่ปัญหาเรื่องขายนี่เยอะนะคะเรื่องเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจหลักเส้นเลือดของการจัดการปัญหาทางด้านการจัดการเช่นเงินเดือนค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นบางทีขายได้น้อยแต่ค่าคอมทำไมมันเยอะรวมทั้งมาตรฐานวัดผลปฏิบัติงานนอกจากนั้นก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ องค์การต่างๆเช่นการเลือกพนักงานขายอันนี้ก็ต้องให้เหมาะสมต้องมีการฝึกอบรมนะต้องมีสาขาไหมมีแผนกต่างๆหรือเปล่าอันนี้มีเยอะเนาะในประเด็นที่2เป็นรายงานตัวรายงานเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมได้ดีเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์การขายเนี่ยเราจะใช้รายงานอะไรบ้างรายงานแรกเป็นการวิเคราะห์ทางด้านผลิตภัณฑ์ก็จะเน้นไปที่ประเภทคุณภาพราคาหรือว่าคุณอาจจะทำเป็นรายงานพวกวิเคราะห์ตามเขตเช่นแยกตามอำเภอตามตำบลนะคะตามแหล่งที่อยู่หรือว่าแยกตามช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นอาจจะเป็นรายงานทางตัวแทนหรือผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่งหรืออาจจะเป็นรายงานทางแยกตามขายทางไปรษณีย์หรือขายตรงมีหลายรูปแบบเนาะหรืออาจจะใช้ตามแยกตามลูกค้าเช่นเรามีลูกค้าในประเทศต่างประเทศลูกค้าเอกชนรัฐบาลเห็นไหมคะมีเยอะเลยรวมทั้งนะคะอาจจะวิเคราะห์ตามขนาดสั่งซื้อเช่นอาจจะสั่งล็อตใหญ่ล็อตเล็กบางคนเขาชอบสั่งล็อตใหญ่เนาะเพราะว่าได้ค่าเฉลี่ยต่ำได้ส่วนลดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับในเรื่องของรายงานมีประโยชน์อะไรบ้างเยอะเลยนะคะประโยชน์ของรายงานการขายเนี่ย เรามาวิเคราะห์ทำอะไรบ้าง 1. ใช้วางแผนนะกำหนดโควต้าหรือรวมทั้งการควบคุมสินค้านั้นเพื่อจะดูแนวโน้มการขายด้วยนะคะแล้วก็กำหนดมาตรฐานการขายรวมทั้งหาค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุดที่ดีที่สุดในแต่ละเขตเพราะเรื่องการขายเป็นเรื่องที่ควบคุมยากวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มนะลูกค้ากลุ่มไหนที่ทำกำไรหรือบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยโอ้กำไรยากเหลือเกินนะทีนี้รายงานที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้างนะคะก็จะต้องมีข้อมูลเช่นในงวดนั้นหรือข้อมูลสะสมเช่นอาจจะสะสมมา5ปี10ปีที่สำคัญงบประ

ประมาณงบประมาณการขายนะคะเช่นเราบอกว่าปีนี้ขายได้100 ล้านปีหน้าอยากให้ได้200 ล้านเราจะทำงบประมาณยังไงรวมทั้งจะมีข้อมูลนะข้อมูลทางยอดขายจริงยอดขายงบประมาณต่างกันยังไงเช่นเราตั้งเป้า100 ล้านแต่ขายจริงได้แค่50 ล้านเพราะอะไรนะคะอาจจะวิเคราะห์เป็น100 ละด้วยจากนั้นมีการวิเคราะห์ผลต่างนี่สำคัญผลต่างระหว่างงบประมาณกับเกิดขึ้นจริงนะเพื่อเปรียบเทียบดูมาตรฐานการขายและเราจะเน้นที่กำไรขั้นต้นอันนี้เป็นเกณฑ์นะคะในตอนที่2บ้างอันนั้นคือตอนที่1ตอนที่1ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการอินโทรนะคะอินโทรเกี่ยวกับหลักการต่างๆพอตอนที่2จะวิเคราะห์ข้อมูลและทางด้านค่าใช้จ่ายบ้างต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะมี2เรื่องคือ1เป็นเรื่องการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์เบื้องต้นนะหลักการมีอะไรบ้างแล้วก็การวิเคราะห์เจาะลึกเป็นยังไงสิ่งที่เราจะพูดถึงนะต้นทุนกับค่าใช้จ่ายก็คือสิ่งที่เราจ่ายไปเนาะเพื่อให้ได้สินค้านะคะรายจ่ายต่างๆจนกระทั่งคุณสามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าที่พร้อมจะขายได้นะคะต้นทุนทุกชนิดนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการเงินการขายนะคะรวมทั้งปัจจัยที่วางแผนต้นทุนกับค่าใช้จ่ายเช่นความสัมพันธ์ของการขายปัจจัยต่างๆงบที่ใช้คืองบประมาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็จะเป็นตัวหลักที่จะใช้ดูนะคะส่วนวิธีการวิเคราะห์จะเจาะลึกอะไรบ้างนะคะวิธีวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยวัตถุประสงค์หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับตามหน้าที่วัตถุประสงค์หรือลักษณะเราเน้นที่กำไรให้มันเพิ่มขึ้นหรืออาจจะวิเคราะห์ตามลักษณะของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเทคนิคที่ใช้ในการบริหารต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายก็จะมีเกี่ยวกับการทำงบประมาณนี่แหละและตัวต้นทุนมาตรฐานต่างๆรายงานต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละหน่วยงานก็จะเน้นที่งบประมาณนะคะเจาะลึกมานิดนึงนะคะในเรื่องแรกแนวคิดสิ่งที่เขาจะพูดคือตัวต้นทุนคืออะไรจุดหลักก็คือจ่ายไปให้ได้ตัวสินค้านั่นแหละนั่นคือใช้ใช้จ่ายทั้งหมดถือเป็นต้นทุนสินค้านะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการขายการโฆษณาอันนี้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายนะขนส่งนะคะค่าใช้จ่ายวิจัยตลาดอันนี้เป็นตัวหลักละนะคะแล้วก็อื่นๆส่วนปัจจัยพื้นฐานก็จะเน้นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องตัวนี้สำคัญนะคะมาตรฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณที่ใช้นะคะขั้นตอนในการกำหนดอันนี้ขอดูนิดนึงเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่คุณแยกจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะอาจจะลักษณะของนโยบายหรือธุรกิจแล้วก็เลือกหน่วยที่ใช้เป็นเกณฑ์แล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอย่าลืมต้องพิจารณาด้วยนะคะเช่นอาจจะต้องมีการคำนึงถึงต้นทุนของเงินนะหรือดอกเบี้ยหรือการขยายเวลาชำระหนี้และจากนั้นก็ดูความเห็นของผู้บริหารนะหัวหน้าต่างๆในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริหารค่าใช้จ่ายก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการขายนะคะอาจจะต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆเน้นการประเมินผลการควบคุมดูแลติดตามที่สำคัญงบประมาณที่ดูเงินสดกับกำไรขาดทุนจะเป็นแนวที่ทำให้รู้ว่าคุณเดินถูกทางไหมเช่นเราตั้งใจไว้ว่าเราใช้เงินสดแค่ปีละ10 ล้านทำไมปีนี้ใช้เกินเพราะอะไรเราตั้งเป้าว่าเราจะได้ยอดขายเนี่ย100 ล้านแต่ทำไมเราได้แค่70นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูนะคะจากนั้นก็มาดูการวางแผนการดำเนินงานต่างๆงบที่สำคัญค่าใช้จ่ายคุณก็กำหนดรายการต่างๆรายการค่าใช้จ่ายเช่นค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านพฤติกรรมต้นทุนต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาในการทำงบส่วนใหญ่ก็มักจะทำเป็นรายเดือนเนาะ1 ปีล่วงหน้านะคะส่วนในเรื่องที่2มาวิเคราะห์เจาะลึกกันค่าใช้จ่ายจะทำยังไงให้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเน้นที่วัตถุประสงค์นะคะหรืออาจจะเน้นที่หน้าที่เช่นกำหนดหน่วยงานที่จะประเมินกำหนดหน่วยที่จะใช้วัดต้นทุนหรืออาจจะเป็นต้นทุนต่อหน่วย1 หน่วยใช้ต้นทุนเท่าไหร่วิเคราะห์ตามลักษณะกำไรส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆหลักการเขาบอกว่าการวิเคราะห์ต้นทุน

เนี่ยนะคะมีหลายประการเลยอย่างเช่นดูจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการแบ่งเราอาจจะต้องแบ่งแคนขายหรือว่าทำไงเพื่อลดค่าใช้จ่ายจัดกลุ่มพนักงานขายใหม่ดีไหมนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการโฆษณาอาจจะต้องโหมโฆษณาหรือโฆษณาออนไลน์เป็นต้นนะปรับไปนะคะอย่างเช่นในกรณีศึกษาอันนี้อยู่ในหนังสือเราเลยนะคะอันนี้เป็นบริษัทชื่อสะสมความดีนะโจทย์ให้มาเนี่ยคุณจะเห็นนะคะเราจะให้ตัวเลขกับร้อยละเช่นรายได้จากการขาย1ล้านต้นทุน 800,000 เอา2ปีมาเปรียบเทียบกันนะนี่คือโจทย์อันนี้เป็นข้อมูลของต้นทุนกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเขาบอกฝ่ายบัญชีก็บอกว่ากำไรเนี่ย300เพิ่มจากปีก่อน100นึงเหตุที่เพิ่มก็เพราะว่ายอดขายเพิ่มต้นทุนลดนะคะอันนี้ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลดกำไรก็เลยเพิ่มนะคะค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเขาบอก200เพิ่มจากปีก่อนนะแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มร้อยละ17นะคะปี19เนี่ยปี8เนี่ยร้อยละ19ทีนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มเช่นคุณอาจจะจ้างคนเพิ่มหรือมีค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวกับการขายเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้คุณเห็นภาพนะคะเอามาเปรียบเทียบกัน2ปีเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าท่านคิดว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยนะคะมีครบถ้วนไหมเพียงพอต่อการตัดสินใจไหมถ้าไม่เพียงพอคุณอยากได้อะไรเพิ่มนะจากบริษัทนี้สิ่งที่คุณตอบประเด็นที่เราจะดูจากบริษัทก็คือว่าไม่สมบูรณ์ไม่พอเราอยากจะให้เขานำเสนอตัวเลขปี8กับ9ด้วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ควรจะมีรายละเอียดต่างๆในการนำเสนอนะคะเช่นอาจจะต้องเตรียมข้อมูลมานะคะว่าอาจจะมีความสามารถในการจัดการถูกต้องไหมนะคะหรือว่าเก่งไหมส่วนข้อเสนอแนะเราก็ต้องบอกว่าต้องเปรียบเทียบงบประมาณเอามาหลายๆปีเนาะ3ปี5ปีวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและดูที่มีสาระสำคัญด้วยนะคะสาระสำคัญนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรืออาจจะดูรายละเอียดของต้นทุนนะคะอาจจะว่ามีสินค้าตรงไหนเนี่ยโอ้โหขายไม่ออกเลยต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อการวางแผนปีหน้าหรืออาจจะดูสินค้าหลายๆชนิดหลายกลุ่มมาดูเช่นเปรียบเทียบยอดขายจับคู่ค่าใช้จ่ายกันนะคะอันนี้ก็ดูว่าทำไมไม่ได้ตามเป้าเพราะอะไรนะคะจากนั้นนะคะอาจจะต้องดูกลยุทธ์ของการขายต้นทุนการดำเนินงานทำตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะดูการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทราบค่าใช้จ่ายแท้จริงอันนี้ก็เพื่อการประเมินการวางแผนนะคะในตอนสุดท้ายคือตอนที่3เป็นการวิเคราะห์ทางด้านฐานะก็จะมีสินทรัพย์หนี้สินทุนนะคะเริ่มที่สินทรัพย์เยอะหน่อยเนาะมีสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินกับส่วนเจ้าของนะคะก็จะมี3ตอนนะคะในเรื่องของตอนที่1เนี่ยสินทรัพย์ตัวที่เป็นตัว A คือเงินสดจะดูว่ามีการประมาณเงินสดการทำงบประมาณเงินสดรับเงินสดจ่ายสิ่งที่สำคัญเราต้องการเงินสดเนาะใครๆก็ต้องการแคชไม่ใช่เช็คหรืออะไรทั้งสิ้นเราต้องการเงินสดนะคะดูว่ามีเงินสดที่จะลงทุนหรือเงินสดเหลือหรือมากเท่าไหร่จากนั้นเงินสดเวลาเกินทำยังไงขาดทำยังไงเช่นคุณอาจจะต้องไปกู้ยืมมาอันนี้ก็อาจจะต้องดูงบกระแสเงินสดเข้ามาช่วยฝ่ายบัญชีล่ะนะฝ่ายบัญชีก็อาจจะต้องดูลูกหนี้บ้างนะคะการบริหารลูกหนี้เราเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ครบไหมนะคะกำหนดกลุ่มลูกค้าลูกหนี้นะเพื่อแสดงฐานะอันนี้ดูจากอัตราส่วนได้ตัวสินค้าคงเหลือก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเช่นวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปอาจจะต้องดูถึงการกำหนดจุดสูงสุดต่ำสุดตัวสินค้าการควบคุมสินค้าและการดูงบประมาณของสินค้าส่วนตัวที่4เนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินเครื่องจักรอันนี้ก็จะเน้นรายจ่ายลงทุนนะคะเพราะว่าจะเป็นจำนวนเงินเยอะในแต่ละงวดเนี่ยเหมาะสมไหมไม่ใช่คุณลงทุนมันทุกปีเลยปีละร้อยล้านร้อยล้านนี่ก็อาการหนักเพราะฉะนั้นต้องดูการจ่ายเงินลงทุนให้เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับการลงทุนจัดวางระบบนะคะให้มันสอดคล้องอย่างเหมาะสมนะคะส่วนวัตถุประสงค์ถัดมาของหนี้สินภาระที่ผูกพันที่คุณต้องชดใช้นะคะเราก็ต้องดูการควบคุมหนี้สินให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีการเปิดเผยข้อมูลและต้นทุนของเงินตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป

0: ถัดสุดท้ายก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการส่วนเจ้าของวิเคราะห์ยังไงบ้างทุนการจดบันทึกเปิดเผยส่วนผู้ถือหุ้นการทบทวนนโยบายจ่ายปันผลเนาะถ้าเรามีกำไรนะคะการซื้อคืนการจ่ายหุ้นปันผลการแยกหุ้นแล้วก็ดูวิเคราะห์ราคาตลาดรวมทั้งแนวโน้มของกำไรด้วยนะคะเจาะลึกรายละเอียดกันในเรื่องแรกเป็นวิเคราะห์ของสินทรัพย์หมุนเวียน current asset ก็คือสิ่งที่ให้ประโยชน์กับกิจการภายใน1ปีเนาะก็คือตัวหลักๆเงินสดนะ cash เราก็จะดูการพยากรณ์เงินสดในระยะเวลา1ปีเนี่ยคุณจะมีเงินสดรับจ่ายเหลือขาดยังไงบ้างเวลาเหลือมากเท่าไหร่เอาไปทำอะไรขาดจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนนะคะตัวอย่างก็ได้แก่รายงานเงินสดเช่นรายงานกระแสเงินสดรายงานผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดงบที่สำคัญคือกระแสเงินสด cash flow นะคะ cash flow เนี่ยจะบอกให้เห็นว่าเงินเพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10,000 ล้านเพราะอะไรนะคะเช่นอาจจะมาจากการลงทุนหรือจากการขายหรือจากการซื้อมาขายไปหรือลงทุนหรือจัดหาเงินอันนี้ดูได้จาก cash flow เป็นหลักนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัว A นะคะอีกตัวคืองบประมาณเงินสดนะคะรายงานถัดมาเงินลงทุนที่ดีควรจะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเงินลงรายละเอียดจำนวนเงินผลตอบแทนที่จะได้รับการเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มประเด็นที่4ฝ่ายบัญชีจะดูอะไรบ้างของลูกหนี้ account receivable ลูกหนี้การค้าเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องวางระบบกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในลูกหนี้กำหนดมูลค่าลูกหนี้นะคะโดยใช้อัตราส่วนนะคะวางแผนเกี่ยวกับสินค้านะคะเช่นวัตถุดิบสินค้าระหว่าง time work in process และสินค้าสำเร็จรูปใช้อัตราส่วนเลยค่ะเยอะแยะเช่นลูกหนี้เก็บหนี้เก็บให้เร็วนะยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะสินค้าขายบ่อยๆปีหนึ่ง5 ครั้ง10 ครั้งนะคะแต่ที่อื่นเขาปีหนึ่ง100 ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เทิร์นโอเวอร์สูงนะคะในเรื่องที่2วิเคราะห์สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะในเรื่องการเลือกโครงการการจัดหาเงินทุนนะคะเพราะอันนี้มันเป็นโครงการระยะยาวดูจังหวะเวลานะคะเปรียบเทียบการลงทุนวางระบบบัญชีให้สอดคล้องเพราะว่าลงทุนพวกนี้เงินเยอะแล้วก็มีความยืดหยุ่นน้อยนานหน้าที่ก็ต้องดูการจัดเตรียมระบบการปฏิบัติงานระบบงบประมาณอันนี้เน้นระยะยาวกำหนดมาตรฐานแนวทางการประเมินผลจากการลงทุนนะคะพิจารณาแนวทางจัดหาทรัพย์สินทรัพย์การควบคุมอย่าลืมต้องประกันภัยสินทรัพย์ด้วยนะคะเพราะเป็นสินทรัพย์ระยะยาวเรื่องสุดท้ายวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับหนี้สินส่วนเจ้าของเน้นอัตราส่วนเลยค่ะเริ่มจากทุนหมุนเวียน current ratioยิ่งสูงยิ่งคล่องเป็นสภาพคล่องนะคะคือเอาสินทรัพย์ไปชำระหนี้สินได้เยอะนะคะหรือทุนหมุนเวียนอย่างเร็วนะควิกนะเงินทุนหมุนเวียนสุทธิขั้นต่ำที่ควรจะมีนะคะแล้วก็เรโชถัดไปที่สำคัญหนี้สินต่อเจ้าของอันนี้ยิ่งสูงไม่ดีนะคะแปลว่าคุณมีหนี้สินมากนะคะหนี้สินมากหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมยิ่งสูงก็ยิ่งมากนะคะก็จะมีความเสี่ยงทางด้านการเงินนะคะอัตราส่วนถัดมาหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะคะยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงอยู่แล้วเป็นความเสี่ยงทางการเงินนะคะหนี้สินระยะยาวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จุดมุมมองคุณเลยนะจะมองจุดไหนนะคะเงินปันผลอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเนาะผู้ถือหุ้นชอบนะเงินปันผลเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นวัตถุประสงค์ของหนี้สินก็ดูให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ควบคุมหนี้สินให้เราอยู่ระดับไม่มากนักอย่าสูงเกินไม่ดีนะคะหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมทั้งในด้านต้นทุนของเงินและเงื่อนไขต่างๆแล้วก็มีการบันทึกนะเปิดเผยข้อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปส่วนข้อมูลที่จะบริหารนะคะเราเน้นที่การวิเคราะห์จดบันทึกเปิดเผยเช่นรายงานเพื่อการบริหารการทบทวนวิเคราะห์นโยบายจ่ายปันผลนะดิวิเดนเนี่ยถ้าไม่มีกำไรเขาไม่จ่ายนะแต่ถ้ามีกำไรอาจจะไม่จ่ายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนโยบายคุณอาจจะกันไว้ลงทุนบ้างก็ไ นโยบายการซื้อหุ้นคืนหรือการแบ่งแยกหุ้นนะหรือหุ้นปันผลต่างๆรวมทั้งการวิเคราะห์ราคาตลาดของหุ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มต่างๆอัตราส่วนที่เหมาะสมก็จะมีอัตราส่วนอะไรบ้างนะคะอัตราส่วนที่เน้นก็คือหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหนี้สินต่อเงินลงทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะคะจะเห็นนะคะว่าพูดถึงสินทรัพย์หนี้สินทุนนะก่อนจะพูดถึงสินทรัพย์หนี้สินทุนเนี่ยดูรายได้คือตอนที่1ถูกไหมคะตอนที่2เป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนส่วนตอนที่3ก็จะมาดูแสดงฐานะการเงินกันนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยที่10เน้นอะไรเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะคะอย่างเช่นของบริษัทสะสมความดีนะคะนี่เป็นเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของหน่วยที่10นะคะซึ่งหน่วยนี้เนี่ยก็จะใช้ลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยเหมือนกันนะคะประมาณ 7-8 ข้อต่อ1หน่วยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี3ตอนสำคัญเนาะจะเห็นนะคะถ้านักศึกษาอ่านดีๆเนี่ยเป็นตอนที่2ทั้งนั้นที่สำคัญนะคะจะวิเคราะห์อย่างไรมีแนวทางอย่างไรเทคนิคอะไรซึ่งถ้าดูในภาพรวมวิธีการวิเคราะห์ที่ดีคือใช้อัตราส่วนและควบคุมโดยใช้รายงานนะคะรายงานที่ดีก็จะมีงบประมาณถูกไหมคะเช่นงบประมาณเงินสดนะคะงบประมาณงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินนะคะอันนั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยที่10ก็หวังใจว่านะคะท่านที่สนใจและนักศึกษาที่อ่านหน่วยที่10คงจะสนุกกับการวิเคราะห์บัญชีนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับนักศึกษานะครับและผู้สนใจทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในหน่วยที่11นะครับเรื่องการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับดูชื่อเรื่องก็ดูครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเป็นแนวคิดใหม่อันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องการบัญชีนะครับว่าที่เกี่ยวพันกับสังคมเกี่ยวพันสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเพื่อความยั่งยืนนะครับนักบัญชีหรือวิชาชีพบัญชีเราจะไปมีบทบาทยังไงบ้างนะครับหลักใหญ่ๆนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะกล่าวถึงสองเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือแนวคิดการบัญชีก่อนก็คือด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การบัญชีเพื่อความยั่งยืนนะครับเรามาลองดูครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันบ้างนะครับงั้นเริ่มตั้งแต่แนวคิดก่อนนะครับแนวคิดการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับชื่อก็บอกนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวพันกับการบัญชีนะครับเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับความรับผิดชอบของกิจการนะครับกิจการที่มีหน้าที่ในการออกงบการเงินที่มีต่อสังคมนะครับที่เพื่อให้รับรู้ข้อมูลของกิจการตามสิทธิอย่างชอบธรรมนะครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการมีสิทธินะครับรับรู้ข้อมูลอย่างชอบธรรมนะครับเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียหรือว่า stakeholderนะครับโดยกิจการจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นนะเพราะนั้นเราดูการบัญชีการเงินที่เขาจะเข้าใจกันคุ้นเคยกันที่ผ่านมานะครับบอกว่านักลงทุนนะครับเราก็เน้นนักลงทุนเป็นหลักนะครับที่เป็นผู้ใช้งบการเงินนะครับเวลาดูก็ดูแต่ตัวเลขในงบกำไรขาดทุนว่ากิจการได้กำไรเท่าไหร่จ่ายเงินปันผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดแนวคิดเรื่องการบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มองไม่ใช่มองแค่นักลงทุนอย่างเดียวนะครับมองผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นด้วยนะครับมีคนอื่นอาจจะเป็นสภาพแรงงานนะครับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับชุมชนนะครับเข้ามาเกี่ยวพันนะครับก็เป็นแนวคิดใหม่ที่เน้นที่ผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นนอกเหนือจากนักลงทุนกับผู้ถือหุ้นนะครับต้องให้เข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนถึงเข้าใจว่ารูปแบบรายงานที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับมันจริงแล้วครับในตัวหน่วยนี้ก็เริ่มจากตัวข้อจำกัดของการบัญชีแบบดั้งเดิมก่อนก็คือการบัญชีแบบเดิมเลยที่เราบอกไปเน้นนักลงทุน AR แล้วก็เน้นกำไรเน้นนักลงทุนต่างๆเหล่านี้ครับเพราะจริงแล้วก็คือข้อจำกัดนะครับคือมุ่งให้ความสำคัญกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มอย่างเดียวก็คือพูดง่ายก็คือเน้นนักลงทุนเป็นหลักซึ่งเราจะเห็นในกรอบแนวคิดก็เขียนบอกว่าข้อมูลในงบการเงินใดที่ตอบสนองนักลงทุนได้นะครับก็ตอบสนองคนอื่นได้หมดพยายามเน้นตัวนักลงทุนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือแล้วคนอื่นล่ะที่อยู่ไม่ได้เกี่ยวพันตรงนี้ที่ไม่เป็นตัวมีส่วนได้เสียนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ล่ะนะครับเพราะนั้นแนวคิดที่ถึงกำเนิดเกิดขึ้นมานะครับข้อจำกัดแบบดั้งเดิมบัญชีแบบดั้งเดิมก็คือไม่รับผิดชอบผลกระทบจาก

ภายนอกนะครับนะครับผลกระทบจากภายนอกก็คือสมมติบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผลิตนะครับส่งของเสียสู่สังคมนะครับก็ไม่เคยรับรู้รายการนั้นเข้ามาในงบการเงินเลยนะครับนะครับบุคคลที่ภายนอกนะครับเขาเรียก externality ได้รับผลกระทบไปนะครับอย่างเช่นบอกว่าคนที่รับผลกระทบนะครับผลผลิตมวลรวมก็แย่ลงนะครับคนรับสารพิษไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เคยรับรู้เข้าไปในงบการเงินในกิจการเลยนะครับไม่รู้ผลกระทบเข้ามาก็บันทึกเป็นเดบิตเครดิตงบการเงินนะครับก็คือไม่รับผิดชอบก็ทำให้ไม่รับรู้ผลกระทบต่อภายนอกเข้ามานะครับสาเหตุอันนี้ก็อาจจะมองว่าการประมาณผลกระทบภายนอกทำได้ยากนะครับในทางบัญชีการเงินเองเรามีแนวคิดอันหนึ่งว่าในการที่จะบันทึกบัญชีได้เนี่ยนะครับคือต้องเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการก่อนคือรายการต้องเกิดขึ้นแน่แล้วก็วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับก็คือถ้าเกิดแน่ปุ๊บวัดได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อไหร่ก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแต่เรื่องการบัญชีแบบสังคมสิ่งแวดล้อมจริงมันวัดได้ยากนะครับบางทีอย่างมากก็แค่มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะนั้นแนวคิดเรื่องการชี้สิ่งแวดล้อมกับสังคมต่างๆก็เลยพยายามเกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาการบัญชีแบบดั้งเดิมนะครับนี่นะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานนะครับจริงๆเรามองว่าพนักงานเนี่ยก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียท่านหนึ่งของกิจการเลยนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักลงทุนนะครับอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานนะครับนะครับเปิดในไหนบ้างนะครับอาจจะเปิดในรายงานประจำปีนะครับหรือในที่เรียกว่า annual report นะครับเปิดในเว็บไซต์นะครับในบ้านเราก็มีเห็นเปิดในเว็บไซต์หลายที่นะครับหรือว่ามีการเปิดในรายงานแยกต่างหากนะครับรายงานการจ้างงานนะครับจริงอยู่คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่มีมาตรฐานที่เป็นรูปแบบตายตัวนะครับแต่ว่ามีหน่วยงานใหญ่ๆก็มีการออกแนวปฏิบัตินะครับอย่างเช่นบอกว่าข้อมูลที่ควรเปิดเผยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าเปิดเผยสถานที่ตั้งของการจ้างงานนะครับว่าการจ้างงานอยู่ในโรงงานแห่งไหนนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงานระหว่างปีนะครับทำงานระหว่างปีนะครับแล้วก็ระหว่างปีทำงานไปแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็มีการต้นทุนพนักงานและลูกจ้างนะครับก็คือค่าจ้างที่จ่ายไปนะครับข้อมูลเงินบำนาญเงินบำนาญก็คือหมายถึงว่าตัวเงินที่จ่ายให้กับพนักงานนะครับตอนเกษียณนะครับทางบริษัทกิจการได้เตรียมตรงนี้แค่ไหนนะครับก็เปิดเผยกับพนักงานรู้นะครับให้สภาพแรงงานรู้นะครับการศึกษาอบรมนะครับมีการอบรมนะครับให้พนักงานเรียนรู้นะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ใหญ่บ้างนะครับรวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ทางเชื้อชาตินะครับไม่แบ่งเชื้อชาติในการจ้างงานข้อมูลสุขภาพความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเป็นตัวข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนตายตัวเพราะกิจการแต่ละแห่งนะครับอาจจะแบบมีการพูดถึงข้อมูลพนักงานที่มีความสำคัญนะครับมีการเปิดเผยขึ้นมาเห็นไหมครับคือในเมื่อเรามองเห็นว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกิจการที่มีความสำคัญนะครับเพราะนั้นเราก็มีการเปิดเผยข้อมูลจะทำรายงานต่างหากนะครับในตัวรีพอร์ตรายงานการจ้างงานตัวนี้นะครับหรือว่าอยู่ในรายงานประจำปีนะครับหรือว่าอยู่ในเว็บไซต์นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถหาตัวอย่างได้ในเว็บไซต์ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีตัวอย่างหลายที่เหมือนกันนะครับตรงนั้นนะครับแนวคิดนี้อีกนะครับทำให้เกิดงบการเงินตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้จักก็คืองบมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าในบ้านเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษคืองบvalue added statement นะครับก็คือบอกว่าเราบอกว่าจริงๆเราบอกไม่ใช่แค่มองแค่นักลงทุนหรือผู้ถือกิจการอย่างเดียวนะจริงมองผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นๆอีกนะครับยังมีอะไรบ้างมีผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นอาจจะเป็นพนักงานนะครับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐบาลนะครับมีส่วนได้เสียกับกิจการเจ้าหนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามแจกแจงให้ได้ว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำมาหาได้ของกิจการน่ะส่งผ่านไปไหนบ้างนะครับนะครับลองดูงบมูลค่าเพิ่มนะครับสมมุติว่าบริษัทสังคมจำกัดนะครับทำงบมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจริงเราไม่ค่อยเห็นในบ้านเราประเทศเราเราไปเน้นงบการเงินที่เน้นกำไรเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลักนะครับถ้าเห็นแบบนี้จะเห็นในประเทศทางอังกฤษทางยุโรปที่ต้องทำงบมูลค่าเพิ่มนะครับลองดูง่ายๆอ่านง่ายๆแบบนี้นะครับบอกว่าสมมติที่มาของมูลค่าเพิ่มมาจากไหนนะครับสมมติบริษัทสังคมจำกัดมียอดขายเท่านี้ 42,900รายได้อื่นอีก568มียอดขายก็มีต้นทุนเอาต้นไปหักถูกไหมก็ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าขายลบต้นทุนก็เหลือมูลค่าเพิ่มขึ้นมากำไรนี่ไปไหนบ้าง

นะครับกำไรอ่ะบอกว่ากำไรมา1เอาทั้งหมดนะครับ42900รายได้อื่นลบต้นทุนก็มูลค่าเพิ่มมา13228ใช่มั้ยครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมีส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมนะครับเราว่าบริษัทที่เราไปถืออยู่มีกำไรก็เอากำไรมาให้เราก็รับรู้เข้ามาในงบได้มาทั้งหมดมูลค่าเพิ่มมานะครับทั้งหมดได้13452นะครับแล้วไปไหนบ้างล่ะที่เพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีการแจกแจงออกมานะครับบอกว่าแจกแจงให้กับผู้มีส่วนได้เสียอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดถ้านึกถึงตอนนักศึกษาเรียนบอกว่างบการเงินที่ผ่านมาบอกว่าก็จบแค่ตรงเนี้ยนะครับจบออกมาแค่13452ไม่ได้บอกว่าไปไหนบ้างมองที่บรรทัดสุดท้ายได้กำไรเท่าไหร่จบแต่ว่าถ้าเป็นงบมูลค่าเพิ่มบอกว่าอย่างนั้นต้องแจ้งมาสิ13452เนี่ยไปไหนบ้างนะครับไปให้ใครรู้บ้างก็คือให้กับพนักงานลูกจ้างนะครับในรูปของอะไรนะก็คือเงินเดือนโบนัสสวัสดิการถูกไหม9428ถ้าเป็นงบแบบดั้งเดิมเราก็เห็นว่าเออมันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายตัวนึงค่าฝึกอบรมเงินเดือนเห็นไหมอันนี้ก็ออกมาชัดเลยให้กับรัฐบาลในรูปของอะไรครับก็คือภาษีภาษีหลายรูปแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินได้เงินมูลค่าเพิ่มนะครับให้1120พูดถึงหุ้นได้รับผลตอบแทนในรูปของอะไรครับในรูปของตัวที่เป็นตัวเงินปันผลถูกไหมเราเงินเข้ามานะครับก็ได้รับผลตอบแทนกลับไป1172บาทเจ้าหนี้เรากู้เงินจากธนาคารมานะครับก็ได้ผลตอบแทนรูปของตัวดอกเบี้ยที่จ่ายให้เขาอันนี้ก็คือเป็นใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวอย่างที่อันหนึ่งเราได้เห็นว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเหลือมาทำอะไรครับไปลงทุนเพิ่มในกิจการอีก1244ไม่ได้แบ่งปันให้ใครไปนะครับเป็นลงทุนเพิ่มเพื่อทำมาหากินต่อได้นะครับเนี่ยครับคือเนี่ยเป็นตัวอย่างงบมูลค่าเพิ่มมาเห็นความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นอีกทั้งพนักงานลูกจ้างรัฐบาลนะครับตัวเจ้าหนี้นะครับตัวผู้ถือหุ้นนะครับก็คือบอกว่าอย่างนั้นก็แจกแจงมาสิว่ามูลค่าที่เพิ่มจะไปไหนบ้างนะครับเพราะนั่นต้องเกิดจากแนวคิดก่อนว่าเราให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่แค่นักลงทุนอย่างเดียวให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นอีกนะครับก็ส่งผลต่อว่างั้นก็ต้องรีพอร์ตหรือรายงานออกมาก็ต้องสะท้อนเรื่องนั้นนะครับแนวคิดด้านสังคมสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดบัญชีอีกด้านนึงนะครับเรื่องบัญชีทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบางทีบางคนเรียกว่าการบัญชีสีเขียว Green Accounting Environmental Accounting บัญชีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆคือบัญชีการเงินด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องบัญชีการเงินคือการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันบัญชีการเงินก็คืออะไรนะครับสมมติกิจการเรามีสร้างปัญหานะครับผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมปุ๊บจะทำยังไงที่จะบันทึกรายการตรงนั้นเข้าไปในงบการเงินนะครับซึ่งก็ต้องฝ่าฟันด่านของการบัญชีแบบดั้งเดิมออกไปนะครับตรงนั้นนะครับส่วนอีกอันคือการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเหมือนแนวที่เรียกว่าการบัญชีบริหารนะครับจะว่าจะมีการจำแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต้นทุนที่เกิดจากบำบัดของเสียนะครับต้นทุนจากการถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับมีการจำแนกต้นทุนนะครับในการตอบสนองด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวเรื่องต้นทุนที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อซ้อนให้เห็นว่าเรามีการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยการผลจากการจำแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อมแต่ละตัวตรงนั้นนะครับมันหลักใหญ่ๆนะครับตัวในตัวการบัญชีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบัญชีการเงินก่อนนะครับการบัญชีการเงินด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราที่ชอบเราทำลายผลิตสารของเสียออกมาสู่สังคมเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบยังไงก็ต้องบันทึกรายการเข้ามาในงบการเงินเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็นำเสนอรายงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบนะครับก็คือเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวพันนะครับก็คือพูดง่ายๆคือทำอะไรให้มันโปร่งใสนะครับเป็นการบัญชีโปร่งใสแบบนั้นก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นก็บันทึกเข้ามาในงบการเงินให้หมดนะครับอันนี้คือบัญชีการเงินนะครับอีกตัวนึงก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับด้านสิ่งแวดล้อมคือเหมือนแนวบัญชีบริหารซึ่งเราใช้ในกิจการเรานะครับก็คืออันนี้มีประโยชน์ยังไงครับช่วยกิจการในการจำแนกต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมต้นทุนที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะมีทั้งหลายตัวนะครับในบทหน่วยนี้ก็จะอธิบายจำแนกต้นทุนแต่ละประเภทให้นะครับในการคำนวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมคำนวณมันได้ยังไงวิธีการคำนวณแบบต้นทุนฐานกิจกรรมต้นทุนทางตรงนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้กิจการบริษัทเรานะครับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราลงทุนเข้าไปในสร้างระบบแก้ระบบบำบัดน้ำเสียผลตอบแทนกรรมเป็นยังไง

ครับแล้วก็สามารถตอบสนองในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เอาข้อมูลมานะครับเราบอกว่านักบัญชีเรามีเสนอข้อมูลมาเพื่อในการตัดสินใจนะครับเพราะถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องแวดล้อมปุ๊บก็ต้องมีการนำเสนอจำแนกประเภทของต้นทุนให้ได้นะครับว่าต้นทุนไหนที่สามารถจะประหยัดได้สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้นะครับในของตัวเรื่องการบัญชีการเงินนะครับนี้หน่วยงานต่างๆออกมาให้แนวปฏิบัติเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติก็ต้องมีคณะทำงานเหมือนกันเขาบอกว่ากรณีมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ผลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ให้แนวปฏิบัติยังไงบ้างขั้นตอนเรื่องการวัดมูลค่าการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงินนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คืออิงตามกรอบแนวคิดนั่นแหละบอกว่าสมมติว่ากิจการเราปล่อยสารลงไปในน้ำนะครับเป็นนั้นก็ต้องลงทุนในบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับบ่อน้ำเสียบอกว่าเอ๊ะเสร็จแล้วเราลงบัญชียังไงบัญชีเป็นภาษาธุรกิจเอ๊ะจะลงเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเป็นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือมันจะเป็นสินทรัพย์ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตามกรอบแนวคิดหรือแม่บทการบัญชีนะครับซึ่งเข้าเกณฑ์กับรับรู้รายการว่าเอ๊ะรายการนี้จะเป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเป็นสินทรัพย์นั่นหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการจะก่อให้เกิดประโยชน์กลับมาอีกรอบนึงนะมันก็คือพูดง่ายไปอิงตามมาตรฐานหลักการที่เราเคยมีอยู่เพราะมันคือบัญชีการเงินนั่นเองนะครับการระบุต้นทุนสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีต้นทุนเยอะแยะนะครับอย่างเช่นจะบันทึกต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายดีหรือเป็นบัญชีเรียกว่ารายจ่ายฝ่ายทุนคือเป็นสินทรัพย์นะครับอย่างเช่นบอกว่าค่าทำความสะอาดโรงงานค่ากำจัดขยะนะครับหรือระบบบำบัดน้ำเสียจะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่ายดีนะครับซึ่งบัญชีก็มีแนวปฏิบัตินะครับซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลก็ออกแนวปฏิบัติให้นะครับนะครับรายการที่3นะครับแนวปฏิบัติคือการรับรู้หนี้สินด้านสินแวดล้อมนะครับอย่างเช่นบอกว่าเราบอกว่ากิจการเรามีทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วแต่ก็ต้องมีภาระผูกพันนะครับอาจจะต้องมีการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับหรือว่ามีคดีความฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดอะไรครับก็มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องเปิดเผยได้มาเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะนั้นในหน่วยงานกำกับดูแลของโลกก็พยายามจะให้แนวปฏิบัติไว้ว่ามีเหตุขึ้นเราจะบันทึกบัญชียังไงนะครับเป็นแนวปฏิบัติต่างอันนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ UN องค์การสหประชาชาติให้แนวปฏิบัติไว้ก็คือการรับรู้ค่าชดเชยนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมไปอาจได้รับค่าชดเชยจากบุคคลที่3ก็คือบริษัทประกันภัยไปประกันภัยต่อเพราะนั้นรายได้ที่ได้มาเงินที่ได้มาจากค่าชดเชยจะไปถึงบัญชียังไงนะครับเป็นสิทธิเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากไหมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ลองบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดตรงนี้นะครับแนวคิดที่เกี่ยวทบทางด้านเรามองสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นองค์เกาะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ครับในของเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเขาอย่างที่เรียนให้ทราบเขาแนะจำแนกประเภทของต้นทุนออกมานะครับบอกว่ามีต้นทุนอะไรบ้างนะครับต้นทุนการควบคุมของเสียและการแพร่กระจายนะครับของกิจการเราจ่ายเงินไปนะครับเพราะนั้นหลักใหญ่ๆก็คือเหมือนว่าต้องพยายามแยกได้ไอ้นี่เป็นต้นทุนอะไรนะครับเพื่อการควบคุมของเสียขจัดของเสียนะครับป้องกันการแพร่กระจายนะครับหรือต้นทุนการวิจัยและพัฒนานะครับนักบัญชีเรียกว่า research and development R&D อย่างเงี้ยนะครับบอกว่ามีการค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการวิจัยนะครับพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะมีต้นทุนภาพพจน์และสัมพันธภาพนะครับต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อรักษาภาพพจน์นะครับอย่างเช่นบอกว่าต้นทุนให้คนรู้ว่าเรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับลงทุนปลูกต้นไม้ให้นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับหรือต้นทุนแฝงนะครับอันนี้เป็นคำเนี่ยนะเขาถ้าศึกษาอ่านในหน่วยจะเห็นจะมีนิยามบอกชัดเลยมียกตัวอย่างต้นทุนแฝงก็คือต้นทุนที่ซ่อนเร้นในการดำเนินงานตามปกติชื่อมันก็บอกมันแฝงมันซ่อนเร้นอยู่นะครับอย่างบอกว่าในการปฏิบัติงานบอกธุรกิจของเราเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ในการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือในการ comply นะครับกับกฎระเบียบของสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งต้นทุนการจำกัดกำจัดของเสียนะครับกำจัดมลพิษเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องมีอยู่เขาเรียกต้นทุนแฝงนะครับมันก็คือนักบัญชีต้องจำแนกให้ได้ว่าต้นทุนนี้คืออะไรนะครับจะมีต้นทุนตัวนึงแล้วต้นที่อาจเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นบอกว่าอะไรครับอาจเกิดขึ้นเนื่องจากค่าเบี้ยปรับ

นื่องจากเราละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะนั้นนักบัญชีเองเนี่ยเขาต้องมานั่งไล่ดูซึ่งเกี่ยวกับนักศึกษาดูในตัวเนื้อครับของตัวในหน่วยนี้จะมีต้นทุนมากกว่านี้อีกนะครับทีนี้ยกมาตัวอย่างให้ดูบางอันนะครับตรงนั้นแล้วก็มีพูดถึงการปันส่วนนะครับในการคำนวณต้นทุนด้วยนะครับแนวคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เรื่องการบัญชีความยั่งยืนนะครับซึ่งเราคนจะคุ้นเคยเยอะนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทไทยหลักทรัพย์นะครับหลายที่บอกว่ามีการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับของทุกอย่างเราเน้นเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักไม่ได้เน้นเรื่องกำไรอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นก็เป็นแนวคิดมาจากการบัญชีแนวคิดทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็เลยมาโยงเรื่องการบัญชีเพื่อความยั่งยืนนะครับก็คืออะไรนะครับการบัญชีเพื่อความยั่งยืนเป็นรายงานนะครับเป็นรีพอร์ตละที่กิจการจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาผลกระทบทางด้านเชิงเศรษฐกิจนะครับเราก็เน้นรีพอร์ตนี้เน้นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจก็คือรายการงบการเงินกำไรเท่าไหร่ผลตอบแทนเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมเห็นกระทบสิ่งเรากิจกรรมที่เราทำไปกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างกระทบสังคมอะไรบ้างก็คือแยกเป็นมิติ3ด้านเลยนะครับทำไมถึงต้องแยกเป็นมิติแบบนี้ครับเพราะจะช่วยให้องค์กรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับแต่ละด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้างนะครับก็คือทำให้เกิดรายงานเพื่อความยั่งยืนขึ้นมานะครับก็คือซึ่งนักบัญชีจะคุ้นเคยนะครับอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยในเว็บของในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรียกว่า Sustainability Reporting นะครับการรายงานเพื่อความยั่งยืนก็คือเป็นรายงานที่ทำขึ้นโดยแบบแยกเป็นมิติแต่ละอันนะครับโดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานด้านธุรกิจเห็นไหมนะครับด้านที่เป็นตัวเลขในงบการเงินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราลงทุนนะครับเรามีต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างเราทำอะไรไปบ้างอ่ะรายงานให้คนผู้มีส่วนได้เสียทราบความปลอดภัยก็เกี่ยวพันเหมือนกันนะครับนี่มีระบบต่างๆที่ช่วยพนักงานทำงานอย่างมีความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการดำเนินการด้านสังคมนะครับซึ่งที่สำคัญรายงานมีประโยชน์ยังไงก็คือออกมาปุ๊บก็เป็นรายงานที่กิจการนะครับใช้เพื่ออะไรครับในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆนะครับตรงนี้นะครับมาในตัวเรื่องเนี่ยครับก็คือการรายงานเพื่อความยั่งยืนก็จะมีตัวเนื้อหานะครับองค์ประกอบอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่อง3ด้านใหญ่ๆนะครับที่1คือเรื่องการดำเนินงานด้านธุรกิจก็คือกล่าวถึงอะไรบ้างนะครับก็รีพอร์ตก็เขียนอย่างที่บอกไม่มีแน่นอนตายตัวแต่ว่าทางสำนักงานกองกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็ให้แนวคิดมานะครับว่าต้องมีกล่าวถึงวิสัยทัศน์กล่าวถึงกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับกลยุทธ์อะไรบ้างสะท้อนหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมบอกว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเราเน้นสังคมยังไงนะครับไม่เน้นมุ่งหากำไรอย่างเดียวนะครับโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะไหมนะครับมีการบอกให้เขาเห็นนะครับแล้วก็พูดถึงตัวผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความเนื้อหาทางด้านธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็กล่าวถึงอะไรบ้างนะครับก็ให้แนวทางไว้ถ้าซึ่งสารเราไปแบบดูในบริษัททั่วไปก็จะเห็นนะครับนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นธรรมชาตินะครับเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมพวกเราฟื้นฟูทำยังไงกระบวนการจัดการของเสียต่างๆเหล่านี้นะครับก็เขียนขึ้นมานะครับการทำงานด้านสังคมนะครับก็คือชื่อก็บอกบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีการกล่าวถึงนโยบายการจัดการด้านแรงงานนะครับมีแรงงานสัมพันธ์ยังไงพนักงานสวัสดิภาพในการทำงานนะครับความปลอดภัยการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานนะครับมาก็ให้เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวเนื้องานนะครับมีแคเรียพาร์ทยังไงต่อยอดไปนะครับการส่งเสริมพัฒนาชุมชนสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งธุรกิจนะครับบอกว่าดูแลสังคมในสภาพล้อมใกล้ๆยังไงนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นมิติหลักใหญ่ๆนะครับในตัวรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งเราสามารถหาตัวอย่างได้มากมายนะครับดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้เลยนะครับตัวหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวพันครับกับการอะไรครับเพื่อความยั่งยืนก็เป็นรูปแบบหนึ่งของรายงานเพื่อความยั่งยืนเขาเรียกว่าการรายงานเชิงบูรณาการนะครับก็คือบูรณาการคืออินทิเกรตกันนะครับภาษาอังกฤษก็คืออินทิเกรตเต็ดรีพอร์ตติ้งบูรณาการยังไงนะครับเป็นรายงานที่กิจการจัดทำขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอะไรองค์กรกับสภาพแวดล้อมละธรรมาภิบาลก็คือการกำกับดูแลกิจการสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นรูปแบบทางธุรกิจนะครับมีโมเดลธุรกิจเป็นยังไงความเสี่ยงและโอกาส risk นะครับโอกาส opportunity กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร

0: ทรัพยากรที่อยู่เรามีการจัดสรรยังไงผลประกอบการคงหนีไม่พ้นก็คือเรื่องผลการดําเนินงานนะครับที่ทางมหาได้มีอะไรบ้างนะครับอนาคตที่คาดหวังนะครับรวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทํารายงานนะครับเกณฑ์อะไรบ้างพูดถึงเรื่องใดบ้างที่คุณอยู่ในรายงานอันนี้นะครับเป็นรูปแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับเพราะนั้นหลายคนสงสัยรายงานเชิงบริการมาอยู่ในตรงไหนนะครับในงบการเงินครับบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีหรือ annual report นะครับหรือไม่ก็อยู่ในรายงานแยกต่างหากนะครับซึ่งในบริษัทหลักทรัพย์หลายที่เมืองไทยก็ทำเป็นรายงานแยกต่างหากนะครับเรียกว่ารายงานเชิงบริการนะครับถ้าไปดาวน์โหลดมาอ่านก็จะได้ความรู้เยอะนะครับอ่านเพลินเหมือนกันครับนะครับมันในตัวหน่วยงานกำกับดูแลก็ให้แนวคิดไว้ว่าควรพูดอะไรบ้างนะครับในตัวรายงานเชิงบูรณาการนะครับมีองค์ประกอบ8องค์ประกอบใหญ่ๆซึ่งจริงแล้วว่าไปแล้วนะครับนักศึกษาอาจจะเห็นมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนให้แนวทางนะครับเพราะจริงๆแล้วการรายงานเชิงบูรณาการก็ไม่เป็นไรเป็นเชิงไม่ได้บังคับให้ทําแต่ว่าบริษัททั่วๆไปถ้าเห็นถึงความสําคัญมองมิติทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็มีการทําเพื่อเป็นอะไรครับมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นกับสเตคโฮลเดอร์คนอื่นนอกเหนือจากนักลงทุนนะครับเขาอยากจะเห็นว่าในการประกอบธุรกิจกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรเรากิจการเราได้ดูแลเรื่องนี้ไงบ้างนะครับดูแลสังคมดูแลพนักงานยังไงนะครับเพราะนั้นการรายงานเชิงบริการก็เป็นสื่อตัวหนึ่งรายงานเพื่อความยั่งยืนก็เป็นสื่อตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวรายการนะครับเป็นพูดง่ายคือรูปแบบรายงานที่จะนำเสนอเข้าไปนะครับให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบนะครับว่าเราได้แคร์ได้ห่วงใยกับสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าดูแค่งบอะไรขาดทุนกำไรเท่าไหร่แล้วจบไม่ใช่แค่นั้นเพราะนั่นเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบ

0: ริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
1: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
2: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
3: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
4: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
5: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
6: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
7: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
8: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
9: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
10: แล้วเจอกันนะครับ
11: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
12: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
11: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
12: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
15: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
16: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
17: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
18: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
19: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
13: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
20: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
21: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
22: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
23: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
24: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
23: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ไอ้ธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: I returned here for just one reason. I fell in love.
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไง

วัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงหน่วยที่12การบัญชีการเงินกับภาษีอากรนะคะในเนื้อหาของหน่วยที่12นี้จะแบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนที่ 12.1 แนวคิดการบัญชีการเงินกับภาษีอากรตอนที่ 12.2 เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรในงบแสดงฐานะการเงินตอนที่ 12.3เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค่ะในตอนที่ 12.1 นี้นะคะเรื่องของแนวคิดการบัญชีการเงินกับทางภาษีเนี้ยก็แบ่งออกเป็น3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์คำนิยามการรับรู้รายการทางบัญชีการเงินกับภาษีนะคะว่ามันต่างกันยังไงเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการวัดมูลค่าของรายการทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการแสดงรายการภาษีในงบการเงินค่ะในตอนที่ 12.2 นี้ก็จะเป็นเรื่อง3เรื่องอีกเหมือนกันค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรด้านสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะเรื่องที่2ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรในด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะในตอนสุดท้ายคือตอนที่ 12.3 ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแบ่งเป็น3เรื่องอีกเหมือนกันเรื่องแรกจะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านรายได้เรื่องที่2ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านรายจ่ายเรื่องที่3เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินกับภาษีอากรในด้านของการคำนวณกำไรบัญชีให้เป็นกำไรภาษีนะคะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะคะในเรื่องที่ 12.1.1 เรื่องแรกของตอนที่ 12.1 เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์คำนิยามการรับรู้รายการทางบัญชีในเรื่องของหัวข้อวัตถุประสงค์ในของการจัดทำงบการเงินเนี่ยในทางบัญชีเราเนี่ยนะคะเราจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินซึ่งมีหลายฝ่ายมากมายที่จะเอางบนี้ไปใช้เพื่อการตัดสินใจในทางเชิงเศรษฐกิจนะคะโดยที่งบเหล่านี้จะต้องเป็นงบที่มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ดังนั้นเนี่ยในงบการเงินข้อมูล งบการเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะงบการเงินเราก็จะเน้นเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบในทางกฎหมายนะคะแล้วก็จะแสดงมูลค่าเป็นเงินซึ่งแสดงเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมค่ะส่วนในทางภาษีเนี่ยเรื่องของงบการเงินภาษีก็ใช้งบการเงินของบัญชีนี้แหละค่ะแต่วัตถุประสงค์ของภาษีก็คือใช้งบเพื่อการจัดเก็บภาษีและในด้านภาษีเนี่ยเขาจะเน้นรูปแบบของกฎหมายมากกว่าทางเนื้อหานะคะแต่บางครั้งก็มีเหมือนกันนะคะเน้นเนื้อหาแต่น้อยมากส่วนใหญ่จะเน้นรูปแบบทางกฎหมายแล้วมูลค่าทางงบการเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในทางภาษีเนี่ยจะเป็นใช้ราคาทุนที่ได้มาค่ะในเรื่องของหัวข้อคำนิยามในด้านคำนิยามของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้เนี่ยในทางบัญชีนะคะเราต้องใช้นิยามตามมาตรฐานทางบัญชีค่ะส่วนในทางภาษีเนี่ยนิยามเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปอิงกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของภาษีเองคือประมวลราษฎากรหรือแม้กระทั่งกฎหมายหลักคือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของทางภาษีเพราะนั้นนิยามพวกนี้บางครั้งจะเหมือนกันบางครั้งก็ต่างกันค่ะใน

การรับรู้รายการก็เหมือนกันการรับรู้รายการของเราเนี่ยทางบัญชีเนี่ยเราจะมีเกณฑ์การรับรู้รายการซึ่งต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานบัญชีแต่ละเรื่องแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการรับรู้รายการบัญชีของเราเป็นเกณฑ์คงค้างในทางภาษีนะคะการรับรู้รายการเนี่ยใช้ว่าเกณฑ์สิทธิ์ค่ะภาษาไทยเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยนะคะไม่ว่าเกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์สิทธิ์มันคือใช้คำว่า accrual basis นะคะทีนี้ในเรื่องของการรับรู้ทางภาษีเนี่ยเงื่อนไขการรับรู้ก็จะต่างกับบัญชีค่ะคือปกติเนี่ยทั่วไปจะเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยในทางภาษีเขาจะมีเงื่อนไขการรับรู้ที่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรซึ่งตัวที่ส่วนใหญ่ตัวพวกนี้บางครั้งจะมีต่างกับทางบัญชีนะคะซึ่งเราก็จะเรียนต่อไปว่าส่วนต่างพวกนี้มีเยอะมากมันคืออะไรบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวัดมูลค่าทางการบัญชีรายการทางบัญชีกับภาษีค่ะในการวัดมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนะคะในทางบัญชีเราก็จะมี4ค่ามีราคาทุนเดิมราคาทุนปัจจุบันมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือแม้กระทั่งเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะคะแต่ทางภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ราคาทุนเดิมนะคะในเรื่องของการวัดมูลค่ารายได้ก็เหมือนกันบัญชีเราจะใช้มูลค่าราคายุติธรรมแต่ว่าในทางภาษีเนี่ยเขาจะใช้คำว่าราคาขายหรือราคาตลาดค่ะในเรื่องที่ 12.1.3 เป็นเรื่องของการแสดงรายการภาษีในงบการเงินส่วนใหญ่รายการภาษีเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนหรือตั้งสรรพากรนี่เป็นเจ้าหนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งจะอยู่ในฝั่งของหนี้สินในส่วนของทรัพย์สินก็มีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีล่วงหน้านะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องตอนที่2เนี่ยในเรื่องแรกของตอนที่2จะเป็นความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีทางด้านสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะซึ่งเราก็จะมีเรื่องของลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเนี่ยในทางบัญชีเราจะมีการสำรองหนี้ศูนย์หรือมีการตัดหนี้ศูนย์นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้บัญชีเราก็จะลงเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแต่ทางภาษีเนี่ยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าเป็นสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์แล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในทางภาษีในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์จะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ต้องทำไปตามกฎกระทรวง186นะคะส่วนในเรื่องสินค้าคงเหลือเวลาเราปิดงบเนี่ยค่ะปิดงวดบัญชีทุกครั้งเราต้องตีราคาสินค้าคงเหลือถ้าตามบัญชีเราเนี่ยนะคะเราจะใช้ราคาทุนเปรียบเทียบกับมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่อะไรจะต่ำกว่านะคะแล้วแสดงตัวนั้นเป็นทุนใหม่แต่ในทางภาษีเนี่ยเขาใช้คำว่าให้เปรียบเทียบราคาทุนกับราคาตลาดแล้วแต่อะไรจะต่ำกว่าถ้าหากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนราคาตลาดของทางภาษีเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างแต่ส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยนะคะมูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาตลาดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นได้แล้วในกรณีที่สินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนเพื่อค้าเนี่ยเวลาที่เราปิดสิ้นงวดปิดงบการเงินเนี่ยนะคะต้องตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมอะค่ะของทางบัญชีนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าราคาเงินลงทุนนั้นในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะถ้าราคาเพิ่มเราก็ต้องตีเพิ่มถ้าราคาลดเราก็ต้องตีลดแต่ในทางภาษีเนี่ยเขาใช้ราคาทุนเดิมค่ะการเพิ่มขึ้นไม่ถือเป็นรายได้การลดลงเขาก็ไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องที่2ของตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความแตกต่างในด้านของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะมีเรื่องของเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งตัวนี้เวลาที่เราปิดงบทางบัญชีนะคะเราก็ถ้าหากว่าเงินลงทุนเพิ่มเราก็ต้องตีเพิ่มตีราคาเพิ่มถ้าเงินลงทุนลดเราก็ต้องปรับลดลงแต่ในทางภาษีอย่างที่บอกถือเป็นราคาทุนตามเดิมไม่มีการปรับเพิ่มหรือปรับลดนะคะในการที่เราตีเพิ่มหรือตีลดเหล่านี้ผลต่างมันจะเข้าวิ่งเข้าไปในงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งจึงทำให้ต้องปรับปรุงกำไรบัญชีกับกำไรภาษีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะทีนี้มาเรื่องของที่ดินอาคารอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราจะไล่กันไปตั้งแต่ต้นทุนที่ได้มาตอนที่คิดค่าเสื่อมราคา

หรือแม้กระทั่งตอนที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยนะคะท่านเนี่ยตอนที่เราได้มาเนี่ยในทางบัญชีเนี่ยหากมีการสมมุติว่าเราไปเช่าที่แล้วเราไปสร้างอาคารแล้วในที่ดินเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องรื้อถอนไปในการบันทึกบัญชีเนี่ยในทางบัญชีต้องประมาณการรื้อถอนไว้ด้วยนะคะแต่ในทางภาษีเนี่ยต้นทุนที่ได้มาคือต้นทุนที่ได้มาจริงๆอะค่ะการประมาณการทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ถือเป็นต้นทุนนะคะจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยการคิดค่าเสื่อมราคาก็เหมือนกันทางบัญชีเราคิดจากอายุการใช้สอยที่เป็นไปตามความจริงจะใช้กี่มากน้อยจะใช้วิธีไหนก็เป็นไปตามวิธีการบัญชีแต่ทางภาษีเนี่ยการคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา145ค่ะนะคะต้องเป็นไปตามนั้นในขณะเดียวกันในการต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยหมายความว่าเช่นทรัพย์สินที่ดินอาคารอุปกรณ์เสียหายหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ในทางบัญชีเราก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแล้วในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่นะคะทางบัญชีเราก็จะบันทึกเป็นต้นทุนแล้วไปตัดค่าเสื่อมยกเว้นว่าเป็นการซ่อมบำรุงปกติก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ค่ะว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนแล้วเขาไม่ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายฮะต้องเป็นต้นทุนทางบัญชีตัดค่าเสื่อมราคานะคะยกเว้นว่าซ่อมเพื่อการใช้งานปกติเท่านั้นเองในเรื่องของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอีกตัวนึงก็คือเรื่องของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยเวลาเราปิดบัญชีเนี่ยนะคะในกรณีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุใช้งานแน่นอนเช่นบอกว่ามีสัญญาให้ใช้5ปี10ปี20ปีก็แล้วแต่ทางบัญชีก็จะตัดไปตามอายุที่กำหนดไว้ในสัญญาค่ะทางภาษีอันนี้ก็จะเหมือนกันไม่ต่างกันแต่กรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ได้กำหนดอายุไว้แน่นอนในทางบัญชีเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นบัญชีชุดเล็กกับชุดใหญ่ถ้าบัญชีชุดเล็กนะคะก็คือ NPE เนี่ยนะคะก็จะตัด10ปีซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนกับภาษีค่ะภาษีก็ตัด10ปีเหมือนกันแต่ในบัญชีชุดใหญ่เนี่ยนะคะ PAE เนี่ยนะคะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่มีอายุเนี่ยจะไม่มีการตัดค่าเสื่อมค่ะไม่มีการตัดจำหน่ายเขาให้พิจารณาการด้อยค่าทุกสิ้นรอบบัญชีถ้าพิจารณาแล้วไม่ด้อยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าพิจารณาแล้วด้อยก็จะเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งขาดทุนจากการด้อยค่าตัวนี้ในทางภาษีเขาไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องที่3ของตอนที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของในด้านหนี้สินจะมีตัวเดียวก็คือเรื่องของประมาณการหนี้สินในทางบัญชีเราจะมีค่าใช้จ่ายหลายเรื่องเลยที่ต้องประมาณการหนี้สินเอาไว้ในงบแสดงฐานะในงบแสดงฐานะการเงินแต่ในทางภาษีเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายที่เป็นประมาณการเนี่ยเขาไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะนะคะในส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะมีรายการนึงก็คือขาดทุนสะสมในทางบัญชีเราจะมียอดขาดทุนสะสมเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆเลยค่ะจากงบบริขาดทุนที่เรายังไม่มีกำไรมันก็จะมีแต่ขาดทุนใช่ไหมคะไม่มีการจำกัดเวลากำไรเมื่อไหร่ก็มาล้างขาดทุนไปแต่ในทางภาษีเนี่ยนะเขามีกฎเกณฑ์ค่ะว่าขาดทุนสะสมในทางภาษีเนี่ยที่จะใช้ได้ต้องเป็นขาดทุนสะสมที่ปรับปรุงแล้วและเขาอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน5ปีค่ะดังนั้นขาดทุนสะสมในทางบัญชีกับในทางภาษีที่จะไม่เป็นตัวเดียวกันนะคะจะเป็นคนละตัวอันนี้คือความแตกต่างอย่างหนึ่งตอนที่3เนี่ยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของความแตกต่างด้านรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะคะถ้าไม่มีอะไรที่ภาษีกำหนดไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เหมือนบัญชีค่ะนะคะในฝั่งบัญชีเนี่ยในบัญชีชุดใหญ่ก็คือ PAE เราเนี่ยนะคะก็จะมีรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าตัวนี้จะเป็นหลักในการรับรู้รายได้ส่วนบัญชีชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายได้แล้วก็ค่าบริการก็ยังแยกอยู่นะคะยังแยกเป็นสัญญาเช่นสัญญาก่อสร้างแล้วก็รายได้จากการขายสินค้าอันนี้แยกกันแต่ในบัญชีชุดใหญ่เหลือมาตรฐานฉบับเดียวนะคะคือเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าอันนี้เนี่ยในทางภาษีเนี่ยเขาจะมีกำหนดนิยามคำว่ารายได้อะไรของเขาเนี่ยอยู่ในมาตรา65 65ทวิรวมไปถึงคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป 1/2528ซึ่งเป็นเกณฑ์การบันทึกรายได้ตามกฎของภาษีค่ะในเรื่องของรายได้ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับเนี่ยทาง

0: บัญชีเนี่ยจริงๆบางครั้งเนี่ยก็ให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยได้แต่ในทางภาษีเนี่ยไม่ได้ค่ะกรณีที่ให้กู้เงินไปก็จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเงินปันผลรายได้เงินปันผลเนี่ยทางบัญชีถ้าเราได้เงินปันผลที่เป็นเงินสดมาเราจะลงรับรู้เป็นรายได้ทั้งก้อนในงบเงินในขาดทุนเลยค่ะแต่ในทางภาษีเนี่ยนะคะ เขาอนุญาตให้เสียภาษีแค่ครึ่งเดียวค่ะนั่นแปลว่าในทางภาษีเงินปันผลเนี่ยที่เราได้มาร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะไปเสียภาษีแค่50ครึ่งเดียวเองนะคะหรือภาษีใจดีกว่านั้นบอกว่าถ้าเราไปถือหุ้นนะตามเงื่อนไขเขายกเว้นให้ทั้งก้อนเลยเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ทางบัญชีลงไปทั้ง 100% แต่ในทางภาษีก็ยกเว้น 100% ได้เหมือนกันถ้าเข้าเงื่อนไขนะคะอีกเรื่องนึงคือรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยนะคะการบัญชีเราก็จะรับรู้ไปตามเส้นตรงหาเกณฑ์เส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าภาษีเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เขียนว่าเกณฑ์เส้นตรงแต่ในความหมายของทางภาษีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางสรรพากรก็บอกว่าเป็นไปแนวทางเดียวกับทางบัญชีเพราะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ถ้าจะว่าไปในปัจจุบันจะไม่มีความแตกต่างแล้วนะคะในเรื่องของเรื่องที่2ของตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของด้านรายจ่ายค่ะความแตกต่างกันด้านรายจ่ายด้านรายจ่ายเราเนี่ยตัวหลักๆก็จะมีเรื่องของเงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางบัญชีเราเนี่ยผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนนะบริษัทจะจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ตามกฎกติกาของบริษัทแต่ภาษีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามเหมาะสมอะค่ะถ้าไม่เหมาะสมส่วนที่เกินจุดความเหมาะสมเนี่ยทางภาษีไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายนะสวัสดิการพนักงานก็เหมือนกันระเบียบของบริษัทเขียนขึ้นมาให้พนักงานเรื่องโน้นเรื่องนี้บริษัทลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะแต่ทางภาษีเนี่ยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของอีกอะค่ะว่าในการจ่ายค่าสวัสดิการอะไรพวกนี้ต้องเขียนเป็นกฎระเบียบให้เป็นการทั่วไปอะไรพวกนี้นะคะให้จริงและในการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการนะคะถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเหมือนกันนะคะเรื่องของค่ารับรองรายจ่ายค่ารับรองเนี่ยทุกกิจการจะต้องมีค่ะเพราะต้องเรียกรับรองลูกค้าบัญชีเราก็ลงได้ค่ะตามกฎระเบียบของบริษัทลงไปเลยค่ะนะคะมีหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปแต่ในทางภาษีเนี่ยนะคะเขามีกฎเกณฑ์ค่ะว่าค่ารับรองเนี่ยจะต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้หรือทุนที่ชำระแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าแต่ไม่เกิน10ล้านค่ะนะส่วนรายจ่ายอีกตัวนึงเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราไปหักภาษีขายไม่ได้ภาษีซื้อที่หักภาษีขายไม่ได้บัญชีเราก็เป็นค่าใช้จ่ายอะค่ะแต่ในทางภาษีเนี่ยรายการนี้เป็นรายการต้องห้ามค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะหักค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้อีกตัวนึงก็คือรายจ่ายผิดงวดบัญชีค่ะหรือรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองรายจ่ายตัวนี้ในทางบัญชีมักจะเป็นการปรับปรุงบัญชีหรือจะมีข้อกำหนดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อทำการปรับปรุงอย่างเงี้ยบัญชีเราสามารถลงได้ค่ะเจองวดไหนแล้วก็เกณฑ์การปรับปรุงต้องปรับปรุงย้อนหลังหรือปรับปรุงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์บัญชีแต่ภาษีเนี่ยจะมีประเด็นค่ะถ้ารายจ่ายที่จ่ายผิดงวดแล้วก็เขาไม่หักเป็นค่าใช้จ่ายค่ะนั่นหมายความว่ารายการเหล่านี้เนี่ยถ้าบัญชีมีบันทึกในปีที่บันทึกนั้นแล้วค่าใช้จ่ายตัวนั้นไม่ใช่ของปีนั้นในทางภาษีต้องบวกกลับคือหมายความว่าไม่ให้หักภาษีนะคะเรื่องที่ 12.3.3 เป็นความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงินและภาษีอากรด้านการคำนวณกำไรทางบัญชีกับกำไรภาษีนะคะในหัวข้อความแตกต่างในด้านรายได้กับรายจ่ายเนี่ยเราก็จะมีหลายประเด็นแต่สิ่งที่เราเลือกมาที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายได้จากการฝากขายค่ะในเรื่องของการฝากขายเนี่ยทางบัญชีนะคะเราจะไม่บันทึกรับรู้รายได้ จากของที่เรานำไปฝากขายจนกว่าผู้รับฝากขายจะขายให้กับบุคคลที่3ไปแล้วเราถึงมาบันทึกว่ารายได้เกิดแล้วนะคะแต่ในทางภาษีเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะในทางภาษีเนี่ยถ้าหากว่าการฝากขายครั้งนี้เรามีการทำสัญญาฝากขายตามกฎกติกาภาษีในทางภาษีก็จะรับรู้รายได้เหมือนบัญชีเลยค่ะนั่นคือเอาของไปให้เขาขายเขายังไม่ได้ขายก็ยังไม่มีรายได้อันนี้บัญชีกับภาษีจะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเนี่ยนะคะสัญญาฝากขายตามกฎกติกาภาษีเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันค่ะดังนั้นของที่เราเอาไปฝากขายเนี่ยจึงทั้งจำนวนเลยในทางภาษีเขาจะถือเป็นรายได้ทั้งก้อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะต่างกับบัญชีมากเพราะบางครั้งเนี่ยบัญชีเรายังไม่มีรายได้เลยแต่ภาษีเนี่ยต้องเกิดรายได้ต้องเอาภาษีไปนำส่งแล้วนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยกรณีแบบนี้เนี่ยทางบัญชีเราสามารถค่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎบัญชีเราสามารถบริษัทสามารถให้ใครก็ได้กู้เงินไปโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยแต่ในทางภาษีเนี่ยมีกฎกติกาว่าเมื่อไหร่ที่กิจการมีการให้กู้ยืมเงินไปกิจการต้องคิดดอกเบี้ยค่ะและดอกเบี้ยที่คิดนั้นจะต้องเป็นอัตราตลาดด้วยนะคะไม่ใช่จะคิดอัตราตามใจชอบได้อันนี้ก็เป็นความต่างซึ่งจะต้องมาปรับปรุงในแบบนะคะอีกตัวนึงก็เป็นรายจ่ายหลายตัวเลยค่ะตั้งแต่รายจ่ายสวัสดิการพนักงานค่ารับรองค่าเช่ารถยนต์นั่งค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะทางบัญชีเราลงได้อะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ทางภาษีเนี่ยถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายฝึกอบรมค่ะตัวนี้จริงๆแล้วทางบัญชีเราก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายไปได้ตามจำนวนที่เราจ่ายจริงไปอบรมเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามนั้นเช่นจ่ายไป100บาทก็100บาทแต่ทางภาษีเนี่ยเขาใจดีค่ะให้มีสิทธิประโยชน์สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า1เท่านั่นหมายความว่าในทางการหักภาษีนะคะค่าใช้จ่ายตัวนี้เราสามารถหักภาษีได้เต็มที่200บาทดังนั้นบัญชีเราลงไปแล้ว100บาทในทางภาษีเราก็ปรับปรุงหักเพิ่มขึ้นอีก100บาทนะคะทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ในเรื่องของการปรับปรุงกำไรบัญชีกับภาษีเนี้ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในเรื่องของหลักบัญชีกับหลักภาษีที่มันต่างกันเพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ถูกต้องในแบบพ.ร. 50เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่บัญชีลงเป็นรายได้ภาษีบอกไม่เป็นเราก็หักออกซะอะไรที่บัญชีเราไม่ถือเป็นรายได้แต่ภาษีบอกเป็นเราก็ต้องไปบวกกลับหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเราหักไปแล้วภาษีบอกว่าหักไม่ได้นะตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามเราก็ต้องเอาไปบวกกลับกำไรบัญชีเพื่อให้เป็นกำไรภาษีค่ะจะทำให้เราเนี่ยเสียภาษีเนี่ยได้ถูกต้องนะคะเมื่อเราได้กำไรทางภาษีแล้วก็ไปคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนี่ 20% ใช่ไหมคะก็คูณเข้าไปกำไรภาษีเท่าไหร่คูณอัตราภาษีเข้าไปเราก็จะได้ตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกต้องนำไปส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องพร้อมกับแบบพ.ร. 50นะคะการที่เราทำถูกต้องอันนี้เราก็จะลดการถูกปรับนะคะซึ่งถ้าถูกปรับเนี่ยการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มพวกนี้นะคะมันก็จะไม่คุ้มเลยเพราะจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่12ในเรื่องของการบัญชีการเงินกับภาษีอากรนะคะที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปอ่านในรายละเอียดนะคะเนื้อหาให้เข้าใจให้มากกว่านี้ค่ะ
1: สวัสดีครั้งหนึ่งนะคะเรามาถึงหน่วยที่10กันนะคะหน่วยที่10เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารนะคะจากที่เรียนหน่วยที่8ที่9ไปแล้วชุดของเราสัมมนาบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารนะคะอันนี้เป็นบัญชีบริหารเราจะเจาะเรื่องอะไรบ้างคุณจะได้พบเกี่ยวกับนะคะ3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะจะเจาะเรื่องอะไรนะคะก็จะเจาะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเน้นที่บัญชีนะคะแต่จะเน้นทางด้านการบริหารการขายนะคะจะเป็นตอนที่1นะตอนที่1ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับรายได้ นะรายได้ที่ได้มานะคะแล้วเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายคือคอส expense ต่างๆนะคะส่วนตอนที่3เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริหารฐานะการเงินนะคะฐานะการเงินก็จะมี3หมวดสินทรัพย์หนี้สินทุนอย่างที่เราทราบกันดีนะคะจริงๆบัญชีเราเนี่ยมี5ประเภท1รายได้นะรายได้ก็อยู่ในตอนที่1จะทำยังไงนะคะ2ค่าใช้จ่ายอยู่ในตอนที่2 3สินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็จะอยู่ในตอนที่3หนี้สินก็อยู่ในตอนที่3และเงินทุนนะก็อยู่ในตอนที่3 5หมวดของประเภทบัญชีเนี่ยนะเป็นจุดหลักๆเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แหละเพื่อการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันนิดนึงเนาะนะคะจุดแรกที่สุดคือรายได้หรือขายนะคะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือขายบริการจัดเป็นรายได้หรืออินคัมจุดนี้จะดูอะไรบ้างนะคะเราวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารนะคะวิธีการวิเคราะห์ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายได้ต่างๆนะคะการขายทำยังไงเพื่อให้บริหารการขายให้ส่งผลให้ขายสินค้าขายบริการเน้นที่ขายให้มากที่สุดได้กำไรสูงสุดเราก็จะไปดูเทคนิคอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยในด้านการบริหารการขายนะคะการวิเคราะห์การขายนะคะการจัดเครื่องมือต่างๆรวมทั้งเทคนิคที่สำคัญนะในการบริหารการขายอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆนะการวิเคราะห์การขายในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูตัวแรกก็คืองบประมาณการขายนะคะงบประมาณการขายอะไรสำคัญล่ะงบประมาณการขายตัวที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ยอดขายนะคะถ้าเราพยากรณ์ยอดขายผิดนะคะสมมติว่าเราควรจะขายได้100ล้านเราประมาณว่าเราขายได้แค่70ล้านคุณประมาณยอดขายต่ำไปนะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณก็จะทำงบประมาณการขายได้ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนคุณทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะงบประมาณการขายเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญคือพยากรณ์ยอดขายก่อนนะคะจากนั้นก็มาวิเคราะห์การขายในอดีตนะคะในอดีตจากถ้าให้ดีคือ3ปี5ปี10ปีนะคะแล้วก็มาประเมินราคาที่เน้นคือจุดอ่อนและแนวโน้มและมาวิเคราะห์นะข้อมูลเพื่อแก้ไขนะอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักของการขายเลยนะคะถัดมาในตอนที่2ในตอนที่2ก็จะมีเรื่องย่อยหลายเรื่องอยู่นะคะก็จะเน้นที่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนนะค่าใช้จ่ายกับต้นทุนจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะค่าใช้จ่ายกับต้นทุนเราต้องพยายามต่ำสุดเนาะให้น้อยที่สุดเน้นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเราจะเน้นไปที่ลักษณะวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอันนี้ก็จะวิเคราะห์ตามหน้าที่งานเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารเงินเดือนฝ่ายขายนะคะวิเคราะห์ตามลักษณะของกำไรส่วนเพิ่มนะกำไรส่วนเพิ่มก็นี่จะได้มาจากอะไรมาจากรายได้ที่เพิ่มลบด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มนะคะอย่างที่บอกคอสเราพยายามเซฟลงนะวิเคราะห์ลักษณะตามค่าใช้จ่ายนะพยายามทำยังไงให้มันต่ำสุดเพราะฉะนั้นอันนี้จะดูที่เทคนิคนะเทคนิคในการจัดการเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเน้นที่การวางแผนหนีไม่พ้นงบประมาณบัดเจ็ตแต่จะเป็นงบประมาณด้านไหนงบประมาณเช่นการจัดซื้องบประมาณต้นทุนนะคะงบประมาณเกี่ยวกับเงินสดหรือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการขายการบริหารนะการผลิตนะคะให้ต่ำตัวที่สำคัญอีกตัวคือกำหนดต้นทุนมาตรฐาน standard cost เช่นเราบอกว่าต้นทุนในการผลิตเราเนี่ยไม่เกิน40บาทต่อหน่วยก็ไม่ควรจะเกินนั้นนะคะรายงานผลปฏิบัติงานแล้วก็การวิเคราะห์ผลต่างส่วนใหญ่ที่จะดูคือสมมติเราตั้งงบประมาณว่าเราไม่ควรใช้จ่ายเกินหน่วยละ100บาทแต่ทำไมคุณใช้300บาทผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขเช่นอาจจะเป็นเพราะจ้างงานแพงหรือว่ามีของเสียเยอะอันนี้ก็ดูได้จากงบประมาณและมาตรฐานนะมาตรฐานอาจจะเป็นต้นทุนมาตรฐานเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการบริหารค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายต่างๆส่วนในตอนที่3เป็นพวกฐานะการเงินนะฐานะการเงินก็จะเน้นตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินทุนสินทรัพย์ที่จะต้องดูเป็นตัว A ตัวหลักคือเงินสด

0: นะเงินสดเงินสดเนี่ยเราจะเน้นอะไรเน้นพยากรตัวที่ต้องดูคืองบประมาณเงินสด cash budget เงินสดที่คุณทำล่วงหน้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหาเงินสดว่าในแต่ละงวดข้างหน้าเนี่ยเรามีเงินสดเหลือเงินสดขาดเช่นเงินสดเหลือไปทำอะไรเราไปลงทุนหรือเงินสดขาดเราอาจจะต้องกู้ยืมมาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็ต้องจัดการเกี่ยวกับเงินสดเงินสดได้มาจากไหนจากการขายจากการเก็บเงินจากลูกหนี้นะลูกหนี้การค้าเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะวางระบบนะอันนี้ก็จะเน้นที่ระบบควบคุมภายในเช่นควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดเกี่ยวกับลูกหนี้ให้เหมาะสมนะคะตัวถัดมาที่สำคัญคือสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือฟินิชกู๊ดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบสินค้าระหว่างทำเช่น work in process ต่างๆงานที่ยังทำไม่เสร็จและสินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมองที่เกี่ยวกับวางแผนสินค้าคงเหลือจะขายจะควบคุมยังไงก็เน้นที่อัตราส่วนนะเกี่ยวกับสินค้าจากนั้นก็มาดูสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆนะคะเช่นที่ดินเครื่องจักรจะลงทุนเมื่อไหร่ยังไงดูตามความต้องการของการลงทุนถัดมาคือหนี้สินเราก็ต้องพยายามให้มีหนี้สินไม่มากต้องชำระหนี้ให้ได้น่าพอใจมีแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมนะคะดอกไม่มากมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักบัญชีท้ายสุดคือส่วนเจ้าของหรือเงินทุนนะคะวัตถุประสงค์ก็ต้องดูผู้ถือหุ้นนี่แหละนะคะว่ามีนโยบายอะไรบ้างเช่นนโยบายจ่ายเงินปันผลการซื้อคืนการแยกหุ้นนะคะวิเคราะห์ราคาตลาดเราต้องการหุ้นเราราคาสูงๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะดูพิจารณาแนวโน้มของกำไรหน่วยนี้จะมี3ตอนหลักๆนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็น3ตอนที่อย่างที่บอกว่าออกข้อสอบปรนัยทั้งหมดเป็น5ตัวเลือกนะคะมี7ข้อประมาณนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและสนุกกับหน่วยที่10บริหารข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะ
1: นะครับตอนนี้เรามาสรุปเนื้อหาที่สำคัญนะครับสำหรับในหน่วยที่11นะครับการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะครับก็เป็นคือแบบในบทนี้นะครับก็หลายคนบอกเอ้ยนักบัญชีไม่ค่อยคุ้นกับแนวคิดนี้นะครับในตัวบทนี้ก็เสนอแนวคิดนี้ก่อนเลยว่าจริงๆแนวคิดการบัญชีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับเป็นแนวคิด1นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับให้กับบอกว่าเราไม่ได้เน้นคนใช้งบการเงินที่เป็นแค่นักลงทุนผู้ถือหุ้นอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองว่าการแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเน้นที่นักลงทุนเป็นหลักนะครับดูกำไรได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับตอนนี้บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเน้นคนใช้งบการเงินกลุ่มอื่นด้วยครับเน้นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นนะครับสเต็กโฮลเดอร์กลุ่มอื่นไม่ใช่แค่แชร์โฮลเดอร์ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวไม่ใช่นักลงทุนอย่างเดียวนะทำให้เกิดแนวคิดการบัญชีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับมันวิธีการบัญชีเลยก็ต้องแบบสอดรับกับตัวแนวคิดนี้นะมันต้องเข้าใจแนวคิดนี้ก่อนนะครับซึ่งแนวคิดนี้เราจะเห็นเยอะๆในประเทศในบ้านเราไม่ค่อยมีในอเมริกาก็ไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นแนวคิดจะพบทางยุโรปนะครับต้องแบบมีแนวคิดต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพนักงานเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานเพื่อความยั่งยืนต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวในหน่วยนี้ก็ให้เข้าใจถึงตั้งแต่ที่มาก่อนนะครับที่มาก็คือพูดถึงข้อจำกัดบัญชีแบบดั้งเดิมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแบบจะเรียกว่าดั้งเดิมก็ได้นะครับเราให้สำคัญกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเน้นที่นักลงทุนเป็นหลักเนี่ยเน้นผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับไม่รับผิดชอบผลกระทบต่อภายนอกนะสมมติบริษัทที่เราทำบัญชีอยู่ผลิตสาร CFC ทำลายสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงดีนะเพราะนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับรู้ผลกระทบนี้เข้ามาในงบการเงินนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแนวคิดนี้พวกก็ต้องพยายามรับรู้เข้ามาให้ได้นะครับเหมือนทำอะไรก็คือต้องรับรู้ผลเข้ามานะครับรับรู้เป็นยังไงก็มันถึงเข้ามาในงบการเงินนะครับเป็นตัวรายการในงบการเงินนะครับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นสาเหตุข้อจำกัดแบบดั้งเดิมเราจะเห็นเยอะเพราะนั้นแนวคิดอันใหม่ต้องพยายามลบข้อจำกัดตรงนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่าไม่รับรู้ผลกระทบก็พยายามรับรู้เข้ามาสินะครับนะครับประมาณผลกระทบภายนอกทำได้ยากก็ประมาณมาอย่างสมเหตุสมผลนะครับในเรื่องนี้ได้พูดถึงการเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานนะครับเพราะว่าพนักงานบอกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งนะครับผู้ได้เสียกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นก็บอกว่าเปิดเผยได้ไหนบ้างก็คืออาจจะมีการเปิดเผยในรายงานประจำปีนะครับซึ่งเราจะเห็นเยอะเปิดเผยในเว็บไซต์ก็จะเห็นเยอะนะครับเปิดเผยในนะครับ

0: ในรายงานแยกต่างหากก็ได้รายงานการจ้างงานนะถ้าเกิดเราบอกว่าเราให้ความสำคัญในพนักงานเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็มีการเปิดเผยตรงนี้เปิดเผยอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ชั่วโมงการทำงานระหว่างปีนะครับเปิดเผยต้นทุนพนักงานนะครับเงินที่เขาได้นะครับลูกจ้างข้อมูลเงินบำนาญแล้วเราได้มีการเงินให้กับพนักงานตอนเขาก็เสียนไหมมีการศึกษาอบรมให้เขามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกเช่นเราไม่แบ่งชาติพันธุ์ไม่แบ่งเชื้อชาตินะครับรับคนมาไม่แบ่งเพศความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติข้อมูลสถิติสุขภาพความปลอดภัยปีนี้ความปลอดภัยสมบูรณ์ 100% นะครับไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นแนวคิดที่เกิดเรื่องการบัญชีด้านสังคมนะครับครับทางด้านสังคมเองตัวนี้ก็คือเรื่องงบมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าไปแล้วเราก็เคยเห็นคำนี้ในมาตรฐานการบัญชีการเงินเหมือนกันนะฉบับที่1การนำเสนองบการเงินนะครับว่ากิจการอาจทำงบมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งว่าไปแล้วก็คือถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นนอกเหนือจากนักลงทุนนะครับในตัวหน่วยนี้ก็ได้ให้เห็นเลยชัดว่างบมูลค่าเพิ่มมันคืออะไรกันแน่ value added statement คืออธิบายเห็นว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นมาเพิ่มมาจากไหนก็คือเราซื้อของมาเอามาขายได้เท่านี้นะครับมีต้นทุนเท่านี้นะครับต้นทุน 30,000 ขายได้ 42,000 ก็มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือกำไรกันละกำไรไปไหนบ้างนะครับก็แจกจะให้เห็นในรูปของมูลค่าเพิ่มมาในรูปของอะไรครับเพิ่มขึ้นมาเราเงินที่ได้ขึ้นมาไปปันให้กับใครพนักงานลูกจ้างหรือของเงินเดือนเท่านี้เห็นชัดเลยซึ่งบัญชีแบบดั้งเดิมไม่เคยบอกนะให้เท่านี้รัฐบาลในรูปของอะไรครับเราให้เขาไปมีส่วนได้เสียกิจการเราเขาได้เราไปถูกไหมได้ก็คือได้รูปของตัวภาษีเงินได้ 1,120 ผู้ถือหุ้นได้ในรูปของอะไรครับเงินปันผลไปเท่านี้เจ้าหนี้กู้เงินเข้ามาเขาก็ต้องคิดดอกเบี้ยเขาก็ต้องได้กลับไปเท่านี้ที่เหลือลงทุนในกิจการเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการกระทบยอดให้เห็นชัดเลยว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นมาไปไหนบ้างไปกับผู้ส่วนได้เสียแต่ละคนยังไงซึ่งไม่ใช่แค่นักลงทุนอย่างเดียวในรูปของเงินปันผลแบบนั้นนะครับในหนูนี้พูดถึงการบัญชีด้านอะไรครับด้านสิ่งแวดล้อมอีกนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือบัญชีการเงินกับบัญชีเพื่อการจัดการนะครับบัญชีการเงินก็คือพูดถึงรายการที่เกิดขึ้นกระทบต่องบการเงินยังไงบัญชีก็ต้องมีบทบาทใหม่นะครับเอารายการที่กระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยบันทึกเข้ามาในงบการเงินนะครับการบัญชีการเงินอธิบายบทบาทของตัวนักบัญชีของธุรกิจนะครับบันทึกเข้ามาในงบการเงินบันทึกไม่พออาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะครับแล้วก็นะครับนำเสนอกับให้มีผู้ส่วนได้เสียนะครับตรงนี้นะครับบัญชีการเงินด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับส่วนบัญชีตัวนี้คือเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องในการจำแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อมคำนวณต้นทุนก็คือที่ผ่านมาบอกว่ามีแต่ต้นทุนขายอย่างเดียวต้นทุนสินค้าดูซิว่าต้นทุนที่เกี่ยวพันสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับคำนวณได้ยังไงบ้างนะครับในของการบัญชีการเงินนะครับองค์การสหประชาติได้ให้แนวคิดไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การวัดมูลค่าการรับรู้ต้นทุนนะครับการรู้หนี้สินการรับรู้ค่าชดเชยเป็นแนวปฏิบัติไว้นะครับส่วนบัญชีเพื่อการจัดการก็จะให้แนวทางไว้นะครับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจำแนกเป็นต้นทุนแต่ละตัวนะครับคือนักศึกษาให้เข้าใจความหมายให้ชัดต้นทุนแฝงคืออะไรต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรนะครับต้นทุนวิจัยพัฒนาคืออะไรก็จำแนกได้ก็นะครับจะเข้าใจชัดนะครับแนวคิดนี้นะครับด้านสังคมสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการบัญชีเพื่อความยั่งยืนบางทีอ่านผมอาจจะได้การบัญชีเพื่อความยั่งยืนยาวนานก็คือรายงานต่องบการรายงานผลที่ออกมาเป็นมิติแต่ละด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมครับจะรายงานในไหนครับรายงานในรายงานแยกต่างหากนะครับรายงานในรายงานประจำปีนะครับหรือที่เห็นเยอะๆในประเทศไทยก็อยู่ในเว็บไซต์ซะเยอะก็แยกเป็นเรื่องๆสิ่งแวดล้อมดังด้านความปลอดภัยดังด้านการดำเนินงานนะครับตรงนี้นะครับในหน่วยงานกำกับดูแลก็พยายามจะให้แนวทางมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในมิติคือด้านธุรกิจนะครับด้านอะไรครับด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆออกมานะครับตรงนี้ก็คือพูดเป็นหัวข้อเลยออกมาได้เห็นชัดๆซึ่งจริงในตัวเว็บไซต์จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับรายงานที่ท่านควรจะรู้จักในเรื่องนี้อันคือรายงานเชิงบูรณาการ Integrated Reporting นะครับซึ่งหน่วยกำกับดูแลก็ให้ตัวอย่างเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้ขึ้นมาเราบอกเนื่องจากเราแคร์กับสังคมสิ่งแวดล้อมดังนั้นเรามีการเปิดเผยในรายการแยกต่างหากสินะครับเปิดเผยอะไรบ้างนะครับในทางหน่วยงานกับดูแลก็ให้แนวทางไว้เป็นแบบองค์ประกอบขั้นต่ำนะครับ8องค์ประกอบตั้งแต่ องค์กรสภาพแวดล้อมก็คือภาพรวมการดำเนินงานของเราทำยังไงธรรมาภิบาลก็คือหลักการที่ดีที่เกิดขึ้นรูปแบบธุรกิจทำยังไงตำแหน่งธุรกิจของเราอยู่ตรงไหนนะครับความเสี่ยงและโอกาสนะครับความเสี่ยงของธุรกิจเรามีอะไรโอกาสเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีการเปิดเผยกลยุทธ์ละครับมีการจัดสรรยังไงนะครับจัดทรัพยากรปีเทียบกับกลยุทธ์ผลประกอบการก็คือผลการดำเนินงานนะครับยังไงเทียบกับกลยุทธ์นะครับแล้วก็อนาคตที่คาดหวังมีอุปสรรคความท้าทายหรือไม่นะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานการเงินครับเรื่องใดบ้างที่คนอยู่ในรายงานนี้นะครับเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเห็นไหมครับนักศึกษาจะเห็นไหมครับเห็นไหมครับจากแนวคิดใหม่นะครับแนวคิดเรื่องด้านสังคมเสี่ยงแวดล้อมที่เกิดรายงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาทั้งงบมูลค่าเพิ่มรายงานเพื่อความยั่งยืนการบัญชีเสี่ยงแวดล้อมแล้วก็รายงานเชิงบูรณาการนะครับ
1: สรุปเนื้อหาของหน่วยที่12การบัญชีการเงินกับภาษีอากรนะคะซึ่งเราจะมี3ตอนตอนแรกเป็นแนวคิดการบัญชีการเงินกับภาษีตอนที่2เป็นความแตกต่างในเรื่องของหลักเกณฑ์บัญชีกับภาษีซึ่งมันจะอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องความแตกต่างของหลักเกณฑ์บัญชีกับภาษีแต่มันจะไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นบัญชีชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะคะทีนี้ในแต่ละตอนเนี่ยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะมี3เรื่องค่ะเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็เรื่องแรกเนี่ยวัตถุประสงค์คำนิยามและการรับรู้รายการอยากให้นักศึกษาเนี่ยใหไปดูว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงบการเงินเนี่ยนะการจัดทำงบเงินเนี่ยเราทำเพื่ออะไรบัญชีทำเพื่ออะไรคะและทางภาษีเนี่ยทำเพื่ออะไรบัญชีเราทำเพื่อให้ผู้ใช้งบได้เอางบการเงินนั้นไปใช้เพื่อการตัดสินใจแต่ภาษีเนี่ยใช้งบเพื่อการจัดเก็บภาษีค่ะส่วนในเรื่องของการวัดมูลค่าของรายการทางบัญชีนะคะในบัญชีเราจะมีมูลค่าราคาทุนทุนก็ทุนเดิมทุนปัจจุบันหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับหรือแม้กระทั่งมูลค่าปัจจุบันแต่ทางภาษีเนี่ยมีราคาเดียวค่ะคือทุนเดิมนะคะส่วนในเรื่องของการแสดงรายการภาษีในงบการเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรายการภาษีก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าหนี้สรรพากรเพราะว่าเราต้องเอารายการภาษีเนี่ยไปจ่ายเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในงบกำไรขาดทุนกับอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะเรื่องของตอนที่2เนี่ยจะเป็นความแตกต่างในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งก็จะแบ่งเป็นในด้านสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็หนี้สินกับทุนนะส่วนของเจ้าของในด้านของสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็จะมี3ตัวหลักค่ะที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องไปทำความเข้าใจนั่นคือเรื่องของลูกหนี้สินค้าคงเหลือแล้วก็เงินลงทุนเพื่อค้าว่าลูกหนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายที่สำรองที่สงสัยจะศูนย์หรือค่าใช้จ่ายตัดที่ศูนย์ที่บัญชีลงเป็นค่าใช้จ่ายนั้นทางภาษีเนี่ยเขาไม่ให้ลงนะคะเพราะว่าต้องไปทำตามเกณฑ์ของเขาสำรองก็เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามส่วนในเรื่องของสินค้าเนี่ยซิ่งงวดเนี่ยจะต้องตีราคาทุนกับราคาที่จะขายได้เนี่ยให้ดูว่าอะไรที่มันต่ำกว่าถ้าหากปกติเนี่ยสินค้าเราเนี่ยจะขายได้เกินทุนอยู่แล้วถ้าหากว่าขายได้ต่ำกว่าทุนเนี่ยนั่นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มันเสียหายหรือเสื่อมสภาพหรืออะไรแบบนี้อันนักศึกษาต้องไปดูบทนี้ให้เข้าใจถ้าหากว่าเราตีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่รับหรือในทางภาษีใช้ราคาตลาดเนี่ยนะคะแล้วถ้าราคามูลค่าสุทธิที่รับกับราคาตลาดเนี่ยมันเท่ากันมันจะไม่ต่างกันเลยอะค่ะแล้วก็สามารถใช้ราคาตัวนั้นอะมาเป็นทุนใหม่ในรอบถัดไปได้นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าหากว่าในสินค้าเนี่ยถ้าเราไปใช้การสำรองอันนี้ค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามและจะมีประเด็นทางภาษีมากเลยนะคะในเรื่องเงินลงทุนก็เหมือนกันเงินลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ทั้งส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะคะเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ากับเผื่อขายในกรณีเพื่อค้าเนี่ยเวลาเราสิ้นงวดนะคะเงินลงทุนถ้าเป็นเงินลงทุนที่มีราคาในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตีราคาถ้าเงินลงทุนเพิ่มเราก็ต้องตีเพิ่มเงินลงทุนลดเราก็ต้องตีลดแต่ในทางภาษีเนี่ยเขาถือว่าเงินลงทุนเป็นทรัพย์สินเพราะนั้นจะอยู่ที่ทุนเดิมตลอดเวลาอันนี้คือความต่างที่จะต้องปรับปรุงนะคะในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์อันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูในรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งค่ะซึ่งต้นทุนเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกั

ทั่วๆไปเพราะว่าในทางบัญชีเราอ่ะซื้อรถมา5ล้านเราสามารถตัดไปได้เลยทั้งก้อนแต่ในทางภาษีเนี่ยรถยนต์นั่งเนี่ยเขาจำกัดให้แค่ต้นทุนไม่เกิน1ล้านนะคะสินพวกนี้นักศึกษาต้องไปดูรวมไปถึงกรณีการคิดค่าเสื่อมราคาก็เหมือนกันค่ะในค่าเสื่อมราคาของทางบัญชีเนี่ยเราจะใช้จำนวนปีเท่าไหร่ก็ได้แต่ทางภาษีเนี่ยต้องเป็นไปตามกฤษฎีกา145นะคะในแง่ของส่วนหนี้สินกับส่วนของเจ้าของเนี่ยหนี้สินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณการหนี้สินเช่นประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานประมาณการหนี้ค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้ฝั่งที่ประมาณการหนี้สินแปลว่าอีกฝั่งนึงมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้ล่ะค่ะทางภาษีถึงเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะซึ่งจะต้องเป็นรายการที่ไปบวกกลับส่วนของเจ้าของก็จะมีรายการเดียวที่จะเกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องของขาดทุนสะสมซึ่งขาดทุนสะสมตัวนี้ในทางบัญชีเราก็ถืออยู่ในบัญชีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกำไรมหากรบเนี่ยนะคะแต่ในทางภาษีเนี่ยขาดทุนสะสมเนี่ยเขาให้เอาไปใช้ทางภาษีได้ไม่เกิน5ปีและต้องเป็นขาดทุนสะสมในทางภาษีที่มีการปรับปรุงบวกกับหักออกเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องความแตกต่างด้านรายได้รายจ่ายแล้วก็ตอนที่จะมาคิดปรับปรุงแบบพ.ร. 50นะคะในด้านรายได้เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาไปดูในเรื่องของรายได้เกี่ยวกับเงินปันผลนะคะว่าบัญชีเราเนี่ยลงได้ทั้งจำนวนเลยแต่ภาษีเนี่ยเขายกเว้นให้ไม่ต้องไปเสียภาษีหมายความว่าให้เอาไปเสียภาษีแค่ครึ่งนึงหรือถ้าเข้าเกณฑ์ของเขาเนี่ยได้รับยกเว้นทั้งก้อนเลยให้ไปดูนะคะในเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นเรื่องของค่ารับรองซึ่งเขาจะมีกฎกติกาอยู่ว่าห้ามจ่ายเกินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในบัญชีของเราถ้าค่ารับรองเราเกินกว่าที่เขากำหนดส่วนเกินนั้นนะคะต้องเอาไปปรับปรุงบวกกลับกำไรบัญชีให้เป็นกำไรภาษีส่วนในด้านของเวลาที่จะคำนวณกำไรบัญชีภาษีเนี่ยปกติแล้วเราก็จะเอากำไรบัญชีที่เราได้ในงบประมาณการทุนเนี่ยตั้งนะคะแล้วก็ไปบวกกลับหักออกในรายการที่ทางบัญชีกับภาษีต่างกันเช่นในเรื่องของรายได้จากฝากขายเรื่องของค่าเช่ารถยนต์นั่งค่าเช่ารถยนต์นั่งเนี่ยให้ไปดูนะคะว่าบัญชีเราเนี่ยค่าเช่าเราจ่ายได้หมดเลยแต่ทางภาษีเนี่ยเขาให้หักได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคันต่อเดือนนะคะในเรื่องของค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งที่บอกว่าต้นทุนก็ห้ามเกิน1ล้านบาทตัวนี้ค่าเสื่อมก็จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของค่าใช้จ่ายหนี้ศูนย์หรือขาดทุนด้อยค่าทั้งหลายแหล่อะไรก็ตามที่เป็นสำรองภาษีต้องห้ามไม่เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเราต้องบวกกลับนะคะอะไรก็ตามที่เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าถ้านักศึกษาเห็นขาดทุนจากการด้อยค่าเหล่านี้ต้องบวกกลับกำไรบัญชีให้เป็นกำไรภาษีค่ะนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในเนื้อหาของหน่วยที่12นี้นะคะสวัสดีค่ะ

ยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข

0: โทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
3: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2.เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

อัชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจ

ิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่13นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมนะคะกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะโดยเนื้อหาในส่วนที่ในหน่วยที่13เนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกค่ะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตอนที่2ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมและตอนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์การเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมค่ะเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะโดยนักศึกษานะคะจะสามารถอธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมได้นะคะนอกจากนี้นักศึกษาอาจจะต้องอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะต่อมาเรามาดูกันตอนที่1ดีกว่านะคะว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเนื้อหาตอนที่1ค่ะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะเรามาดูความหมายของการเรียนรู้กันก่อนนะคะการเรียนรู้ค่ะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่ะทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในนะคะซึ่งพฤติกรรมภายนอกเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นการเดินการรับประทานอาหารการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือพฤติกรรมต่างๆที่เราสังเกตเห็นได้ชัดนะคะแต่พฤติกรรมภายในเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะเช่นในเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือทัศนคติหรือแม้กระทั่งค่านิยมต่างๆค่ะโดยการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเกิดจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆนะคะภายใต้สถานการณ์ต่างๆการฝึกอบรมแล้วก็การฝึกฝนค่ะจนบุคคลสามารถปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะต่อมานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายมากสำหรับตัวบุคคลแล้วก็บุคคลใกล้ชิดบุคคลในสังคมและประเทศชาตินะคะเนื่องจากการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะช่วยให้คนเนี่ยค่ะสามารถปรับตัวเรียนรู้ตนเองเรียนรู้บุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปรับตัวแล้วก็ดำรงชีวิตได้นะคะอย่างมีความสุขเนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาทฤษฎีอะไรบ้างนะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีใหญ่ด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะคะประกอบด้วย2ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟนะคะจากภาพนักศึกษาจะเห็นว่าพาฟลอฟเนี่ยค่ะเขาได้สังเกตการหลั่งน้ำลายของสุนัขของเขาในขณะที่เขาเดินค่ะเมื่อเวลาที่เขาเดินไปให้อาหารเนี่ยค่ะสุนัขเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเมื่อได้ยินเสียงเดินของพาฟลอฟเนี่ยค่ะสุนัขก็จะน้ำลายไหลค่ะพาฟลอฟจึงเริ่มสังเกตแล้วก็เริ่มการทดลองโดยเขาประดิษฐ์เครื่องวัดน้ำลายของสุนัขนะคะเพื่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขนะคะโดยพาฟลอฟเนี่ยค่ะได้ทดลองโดยการหลั่งน้ำลายของสุนัขที่เกิดจากการได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะซึ่งเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลให้สุนัขเนี่ยค่ะเกิดการเรียนรู้การวางเงื่อนไขค่ะซึ่งการเรียนรู้การวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้บุคคลเนี่ยค่ะเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งพาฟลอฟเนี่ยค่ะได้แบ่งขั้นตอนการวางเงื่อนไขการเรียนรู้การตอบสนองเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกนะคะพาฟลอฟได้ทดลองโดยการให้ผงเนื้อหรืออาหารแก่สุนัขนะคะซึ่งผงเนื้อและอาหารเนี่ยค่ะมันคือสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขก็คือเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นกันตามธรรมชาตินะคะสุนัขก็จะหลั่งน้ำลายแต่การหลั่งน้ำลายของสุนัขเนี่ยค่ะมันคือการตอบสนองที่ไม่ได้วางเงื่อนไขค่ะต่อมาค่ะขั้นที่2พาฟลอฟก็จะไม่ได้ให้อาหารนะคะแต่ว่าจะสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งการสั่นกระดิ่งเนี่ยค่ะมันคือสิ่งเราที่วางเงื่อนไขค่ะพาฟลอฟก็สังเกตพฤติกรรมของสุนัขของเขาอีกว่าเอ๊ะพฤติกรรมสุนัขไม่ได้หนังน้ำลายเพียงแค่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างเดียวต่อมาขั้นที่3ค่ะพาฟลอฟนะคะให้ผงเนื้อหรืออาหารนะคะซึ่งเป็นสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขควบคู่กับการสั่นกระดิ่งค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมหลั่งน้ำลายค่ะซึ่งพฤติกรรมการหลั่งน้ำลายในช่วงแรกเนี่ยค่ะจะเป็นการตอบสนองที่ไม่วางเงื่อนไขแต่ต่อมาเมื่อเพิ่มกระดิ่งลงไปอะค่ะก็จะเป็นพฤติกรรมหลั่งน้ำลายจากเสียงกระดิ่งค่ะซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขนั่นเองค่ะต่อมาพาฟลอฟลดการให้อาหารโดยการเริ่มจากการสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวค่ะสุนัขก็จะเกิดการ

เรียนรู้ค่ะโดยเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะก็คือสิ่งเราที่พาฟลอฟได้วางเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สุนัขได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมหลั่งน้ำลายซึ่งพฤติกรรมหลั่งน้ำลายเนี่ยค่ะเป็นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขไว้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือขั้นตอนทั้ง4ขั้นที่พาฟลอฟได้รับการทดลองนะคะต่อมานะคะพาฟลอฟยังค้นพบอีกว่ามันมีแนวคิดในเรื่องของรูปแบบของกระบวนการวางเงื่อนไขด้วยกันนะคะแบ่งเป็น5รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือการวางเงื่อนไขโดยการยืดเวลาค่ะพาฟลอฟเขาก็ให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขค่ะควบคู่กับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขแล้วก็หยุดค่ะเพื่อเป็นการยืดเวลาค่ะเช่นเหตุการณ์ก็คือหัวหน้าดุลูกน้องค่ะที่ทำงานพลาดนะคะพร้อมกับตัดเงินเดือนแล้วก็หยุดหลังจากนั้นค่ะหัวหน้าค่ะก็เรียกลูกน้องไปตักเตือนค่ะไปดุก็คือเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอะค่ะลูกน้องก็จะเริ่มการเรียนรู้ที่ได้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกอะค่ะเขาก็จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำงานที่ดีขึ้นค่ะมีการผิดพลาดน้อยลงเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะถูกตัดเงินเดือนค่ะอันนี้เป็นอันแรกนะคะต่อมาค่ะเป็นการวางเงื่อนไขร่องรอยค่ะการวางเงื่อนไขร่องรอยก็เริ่มต้นจากการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขแล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็ให้สิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นคุณครูค่ะครูว่าจะหักคะแนนหากนักเรียนส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดค่ะแล้วก็หยุดหลังจากนั้นเมื่อมีนักเรียนที่ส่งการช้ากว่ากำหนดคุณครูก็จะหักคะแนนค่ะนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมการส่งการบ้านตรงเวลาทั้งนี้หากเว้นระยะไว้นานก็คือหยุดไว้นานเนี่ยค่ะร่องรอยเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ผลค่ะก็จะทำให้พฤติกรรมเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยค่ะมันลดลงได้นะคะนักเรียนก็จะมีพฤติกรรมการส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเป็นรูปแบบที่3ค่ะก็คือการวางเงื่อนไขพร้อมกันค่ะโดยการให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขพร้อมกับสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขค่ะเช่นคุณแม่ค่ะดุลูกเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารพร้อมกับงดขนมหวานดังนั้นลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเพราะว่าดุพร้อมกับงดขนมหวานก็คือสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขนั่นเองค่ะรูปแบบที่4ค่ะเป็นการวางเงื่อนไขกลับค่ะก็คือคุณครูเนี่ยค่ะหักคะแนนเมื่อนักเรียนเนี่ยค่ะส่งการบ้านช้ากว่ากำหนดซึ่งเป็นสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขหลังจากนั้นก็หยุดค่ะแล้วก็ให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขก็คือคุณครูขู่ว่าจะหักคะแนนหากนักเรียนส่งการบ้านแต่ยังไม่ได้ดุนะคะแค่ขู่ว่าจะดุดังนั้นนักเรียนเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีพฤติกรรมส่งการบ้านตรงเวลาเพิ่มขึ้นค่ะและรูปแบบสุดท้ายค่ะคือการวางเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเวลาค่ะก็คือให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขที่มันไม่เด่นชัดมากไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะวางเงื่อนไขแล้วก็บวกกับให้สิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขตามช่วงเวลาปกติค่ะเช่นการได้รับคำชมเชยเป็นครั้งคราวเมื่อ A เนี่ยค่ะออกกำลังกายทุกวันละ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งค่ะก็จะส่งผลให้ A เนี่ยค่ะทำเป็นประจำทุกวันจนเป็นกิจวัตรประจำวันติดเป็นนิสัยค่ะจนเขาสามารถปรับตัวแล้วก็กระตุ้นให้ A เนี่ยค่ะออกกำลังกายทุกวันสม่ำเสมอได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือรูปแบบกระบวนการวางเงื่อนไขทั้ง5รูปแบบค่ะต่อมาค่ะนอกจากพาฟลอฟแล้วค่ะทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเนี่ยค่ะก็จะมีอีกท่านนึงที่มีเป็นนักคิดที่สำคัญก็คือวัตสันค่ะวัตสันเนี่ยค่ะเขาจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ค่ะ2สิ่งควบคู่กันก็คือสิ่งเราที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขค่ะเพื่อทำให้เกิดการตอบสนองทางด้านอารมณ์ค่ะจากการวางเงื่อนไขนะคะหลักการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขของวัตสันนะคะวัตสันทดลองในเด็กชายอัลเบิร์ตค่ะโดยการให้เด็กชายอัลเบิร์ตเนี่ยค่ะเล่นกับหนูขาวค่ะซึ่งการเล่นกับหนูขาวเนี่ยค่ะเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขค่ะหลังจากนั้นเขาก็ทำเสียงดังค่ะซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขค่ะส่งผลให้เด็กชายอัลเบิร์ตนะคะรู้สึกกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเด็กชายอัลเบิร์ตนะคะก็กลัวหนูขาวไปตลอดเลยค่ะซึ่งการวางเงื่อนไขเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขเราจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยค่ะตอนที่เด็กชายอัลเบิร์ตเล่นกับหนูขาวเนี่ยเขายังไม่กลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเสียงดังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกกลัวเสียงดังพร้อมกับกลัวหนูขาวไปด้วยก็เลยทำให้มันเกิดหลักการที่เกิดจากการอารมณ์จากการวางเงื่อนไขโดยการทดลองของวัตสันนะคะต่อมาค่ะหลักการวางเงื่อนไขกลับค่ะเขาและลูกศิษย์ของเขาค่ะได้ทดลองกับเด็กชายปีเตอร์ค่ะซึ่งเด็กชายปีเตอร์เนี่ยค่ะเขาเริ่มต้นจากการกลัวกระต่ายก่อนค่ะโดยเขาเนี่ยค่ะใช้การวางเงื่อนไขกลับค่ะโดยเขาเนี่ยค่ะให้เด็กชายปีเตอร์เนี่ยค่ะรับประทานขนมที่เขาชอบพร้อมกับเอากระต่ายเนี่ยค่ะมาวางใกล้ๆทำซ้ำๆทุกๆวันพร้อมกับขยับกระต่าย

ต่ายมาใกล้ๆจนเด็กชายปีเตอร์เนี่ยค่ะสามารถเล่นกับกระต่ายได้แล้วก็ลดความกลัวกระต่ายจนสามารถจับได้ลูบคลำได้นี่คือหลักการของการวางเงื่อนไขกับของวสันต์แล้วก็ลูกศิษย์นะคะต่อมาค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังกล่าวเกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกด้วยนะคะก็คือการหยุดพฤติกรรมค่ะการหยุดพฤติกรรมคือการหดหายของพฤติกรรมนะคะซึ่งเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตอบสนองการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขของพฤติกรรมค่ะเพื่อลดความถี่กรรมค่ะซึ่งจากการทดลองเนี่ยค่ะจะพบว่าเริ่มต้นจากการให้อาหารหรือว่าผงเนื้อนะคะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดให้อาหารแล้วก็ผงเนื้อค่ะบวกกับเสียงกระดิ่งค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมหลั่งน้ําลายลดลงเพราะว่าเราหยุดให้อาหารค่ะต่อมาค่ะเป็นการฟื้นคืนพฤติกรรมค่ะซึ่งเป็นการเกิดหลังจากการหยุดพฤติกรรมค่ะซึ่งเป็นการเว้นระยะไว้ช่วงหนึ่งค่ะหลังจากนั้นจึงให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขเว้นระยะก่อนนะคะแล้วก็ให้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขก็คือสั่นกระดิ่งค่ะสุนัขก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยค่ะเขาจะได้รับประทานอาหารค่ะสุนัขก็จะมีพฤติกรรมน้ำลายไหลเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าการฟื้นคืนพฤติกรรมเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่นานหมายความว่าเมื่อเราหยุดพฤติกรรมเนี่ยค่ะการเว้นระยะเพื่อที่จะฟื้นคืนพฤติกรรมเนี่ยค่ะไม่ควรห่างกันนานเพราะถ้าห่างกันนานเนี่ยค่ะการสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะจะไม่สามารถกระตุ้นให้สุนัขเนี่ยค่ะมีน้ำลายไหลได้ค่ะต่อมาค่ะการแผ่ขยายค่ะการแผ่ขยายเป็นการไถโยงการเรียนรู้ค่ะที่เกิดจากการวางเงื่อนไขเดิมเพื่อแผ่ขยายพฤติกรรมให้มันเพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นการแผ่ขยายการตอบสนองและการแผ่ขยายของสิ่งเร้าค่ะต่อมาหลักการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการแยกแยะค่ะเป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับการแผ่ขยายโดยเป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะที่ได้รับการฝึกฝนเช่นเด็กๆเนี่ยค่ะเขาจะสามารถแยกแยะออกได้ว่าประเภทผักเป็นประเภทไหนหรือแยกประเภทของสีที่ได้รับการฝึกฝนจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือทางโรงเรียนเนี่ยค่ะเด็กก็สามารถแยกออกได้นะคะต่อมาค่ะนอกจากพาฟลอฟกับวสันต์แล้วนะคะก็จะมีทฤษฎีการเรียนรู้ที่สําคัญอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทํานักคิดคนสําคัญก็คือสกินเนอร์ค่ะสกินเนอร์ค่ะได้ทดลองหนูโดยการประดิษฐ์กล่องสี่เหลี่ยมเรียกว่าสกินเนอร์บ็อกซ์ค่ะจากคลิปนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูอะค่ะกดคานะคะอาหารจะหล่นลงมาไฟจะสว่างก่อนแล้วก็อาหารก็จะหล่นลงมาทําให้หนูเกิดการเรียนรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากรับประทานอาหารเขาจะต้องกดคานเพื่อให้ไฟสว่างแล้วอาหารก็จะหล่นลงมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะทําให้สกินเนอร์ค้นพบว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะเกิดจากการลงมือกระทําภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทําจากทฤษฎีของสกินเนอร์จากการทดลองค่ะเขาจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ให้สิ่งเร้าค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจนเกิดผลกรรมหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะคะสกินเนอร์ก็จะค้นพบแนวคิดสําคัญจากการทดลองหนูกดคานเนี่ยค่ะก็คือการเสริมแรงค่ะโดยการเสริมแรงเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางบวกก็คือให้เหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ผู้รับบริการพึงพอใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นเช่นการให้รางวัลการให้เงินโบนัสหรือว่าการให้คะแนนจิตพิสัยหรือว่าการให้ของขวัญหรือการให้แต้มหรือการให้สแตมป์เซเว่นเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเสริมแรงทางลบคือการนําเหตุการณ์ที่ผู้รับบริการเนี่ยค่ะไม่พึงพอใจออกไปเพื่อเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมค่ะเช่นการลดการบ้านการลดการหักเงินเดือนหรือว่าการเอาผักออกจากข้าวผัดเพื่อให้ลูกได้รับประทานข้าวผัดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะตัวอย่างเหล่านี้ก็จะเป็นการเสริมแรงทางลบนะคะต่อมานะคะสกินเนอร์ยังกล่าวถึงตารางการเสริมแรงด้วยค่ะว่าตารางการเสริมแรงมี2แบบนะคะแบบแรกเป็นการเสริมแรงแบบทุกครั้งนะคะซึ่งการเสริมแรงแบบทุกครั้งเนี่ยค่ะเป็นการเสริมแรงที่ให้ทุกครั้งเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมค่ะซึ่งพฤติกรรมเป้าหมายเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็คงที่แล้วก็มาพฤติกรรมใหม่ๆอะค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเสริมแรงแบบบางครั้งเมื่อกี้เป็นการเสริมแรงแบบทุกครั้งต่อมาเป็นการเสริมแรงแบบบางครั้งค่ะเป็นการให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราวที่เกิดพฤติกรรมอะค่ะแบ่งเป็น4แบบก็คือตามช่วงเวลาที่แน่นอนตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนจ
จำนวนครั้งที่แน่นอนและจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอนซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ค่ะนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะต่อมาค่ะสกินเนอร์ยังค้นพบหลักการลงโทษการลงโทษก็จะแบ่งเป็น2แบบเหมือนกันค่ะอันดับแรกคือการลงโทษทางบวกการลงโทษทางบวกคือการให้เหตุการณ์หรือสิ่งเล้าที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมเป้าหมายเช่นให้ทำความสะอาดห้องเรียนดุตักเตือนหรือว่าการให้วิ่งรอบสนามค่ะต่อมาเป็นการลงโทษทางลบนะคะการลงโทษทางลบคือการนำเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่ผู้รับบริการพึงพอใจออกไปค่ะเพื่อลดความถี่ของพฤติกรรมเช่นให้ลูกงดเล่นเกมหรือว่างดค่าขนมหรือว่างดการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลให้พฤติกรรมที่เราต้องการเนี่ยค่ะมีความถี่ลดลงค่ะต่อมาค่ะเป็นทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ค่ะคือทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูล่าค่ะแบนดูล่าเชื่อว่าการเกิดพฤติกรรมเนี่ยค่ะของผู้รับบริการเนี่ยค่ะจะต้องอาศัยปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกคือปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยที่2คือปัจจัยพฤติกรรมและปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้ง3ปัจจัยเนี่ยค่ะมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันโดยมีการทำหน้าที่ที่ไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งจะส่งผลอิทธิพลต่อผู้รับบริการที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งบุคคลนะคะจะเกิดการเรียนรู้จากตัวแบบแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกนะคะเป็นตัวแบบประเภทบุคคลเช่นเด็กอาจจะเรียนแบบพ่อแม่เพื่อนหรือคุณครูหรือดาราหรือนักร้องค่ะตัวแบบที่2ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบันก็คือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์เช่นเด็กจะเรียนแบบการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยค่ะหรือเรียนแบบนิทานที่เขาได้รับมาเนี่ยค่ะต่อมาค่ะเป็นกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากตัวแบบนะคะแบ่งเป็น4กระบวนการด้วยกันค่ะกระบวนการแรกเป็นกระบวนการใส่ใจค่ะกระบวนการใส่ใจก็คือเป็นกระบวนการที่ผู้รับบริการสนใจแล้วก็ใส่ใจที่จะต้องการที่จะเรียนแบบค่ะซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันก็คือองค์ประกอบของตัวแบบตัวแบบจะต้องเป็นตัวแบบที่สามารถดึงดูดให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะสนใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ต้องการที่จะเรียนแบบได้แล้วก็ตัวแบบเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนแบบได้ง่ายใช้เวลาไม่นานจึงจะมีอิทธิพลทำให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเกิดกระบวนการใส่ใจองค์ประกอบอีกอันนึงที่สำคัญคือองค์ประกอบของตัวผู้สังเกตก็คือตัวผู้รับบริการนั่นเองเช่นในเรื่องของกระบวนการในการรับรู้หรือว่าระดับสติปัญญาของผู้รับบริการค่ะต่อมาเมื่อผู้รับบริการเกิดกระบวนการใส่ใจแล้วก็จะเกิดกระบวนการเก็บจำค่ะเมื่อเขาสนใจใส่ใจที่จะเรียนแบบแล้วเขาก็จะเก็บจำโดยการแปลรหัสสัญลักษณ์ของตัวแบบเพื่อที่จะเก็บจำไว้ได้ง่ายอะค่ะซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาสามารถแปลงเอาไปใช้ในการเรียนแบบได้ต่อมาเป็นกระบวนการกระทำค่ะเขาก็จะแปลงรหัสสัญลักษณ์ที่เขาเก็บจำที่บันทึกไว้เนี่ยค่ะในระบบโครงสร้างทางปัญญาในสมองซึ่งแปลงออกมาเป็นพฤติกรรมค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการจูงใจกระบวนการจูงใจคือเราอาจจะต้องให้การเสริมแรงเพื่อจูงใจให้เขาเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดได้ค่ะค่ะสำหรับตอนแรกนะคะก็จบเนื้อหานะคะต่อมานะคะเรามาดูตอนที่2กันนิดนึงนะคะตอนที่2จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมนะคะการปรับพฤติกรรมค่ะหมายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระบบโดยอาศัยการประยุกต์หลักการขั้นตอนเทคนิคเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมและเพื่อสำรวจพฤติกรรมค่ะให้สามารถดำรงอยู่ได้นะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเพื่อให้บุคคลนะคะสามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะนี่คือความหมายของการปรับพฤติกรรมนะคะซึ่งการปรับพฤติกรรมเนี่ยค่ะมีความสำคัญทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะครูจะขอยกตัวอย่างเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่นักศึกษานิยมใช้หรือว่าในวงการของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงปัญญานิยมใช้ด้วยกันนะคะอันแรกคือการเสริมแรงด้วยกันค่ะเทคนิคแรกเป็นการเสริมแรงนะคะก็คือเป็นเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะให้เขารู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมค่ะโดยมีแนวโน้มของความถี่เพิ่มขึ้นนะคะแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือเราต้องกำหนดว่าพฤติกรรมที่เราต้องการจะใช้เทคนิคการเสริมแรงคืออะไรหลังจากนั้นเราก็ใช้กระบวนการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมว่ามันมีโอกาสที่มันที่จะ
ใช้เทคนิคการเสริมแรงไปได้หรือไม่ต่อมาเราก็ต้องกําหนดตัวเสริมแรงที่มีศักยภาพซึ่งบุคคลแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเสริมแรงที่แตกต่างกันเช่นในวัยเด็กเนี่ยค่ะเด็กอาจจะสนใจขนมของเล่นเนี่ยค่ะพอโตขึ้นมานิดนึงอาจจะสนใจเพื่อนสนใจเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นผู้ใหญ่อาจจะสนใจในเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าของรางวัลชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านรถอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็วางแผนแล้วก็ดำเนินการเสริมแรงตามโมเดล ABC ค่ะเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วเราก็ต้องประเมินผลค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเทคนิคการเสริมแรงนะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้บ่อยๆนะคะก็คือเทคนิคการลงโทษค่ะเทคนิคการลงโทษนะคะเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการค่ะมีความถี่ของพฤติกรรมที่ลดลงแบ่งเป็น5ขั้นตอนเช่นกันค่ะขั้นตอนแรกคือการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายว่าพฤติกรรมเป้าหมายใดที่เราจะสามารถใช้ประยุกต์ใช้เทคนิคการลงโทษได้หลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์พฤติกรรมเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะก็คือตามโมเดล ABC หลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกว่า เลือกวิธีการลงโทษที่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมเป้าหมายแต่ละพฤติกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการลงโทษที่แตกต่างกันทั้งการลงโทษทางบวกแล้วก็การลงโทษทางลบหลังจากนั้นเราก็วางแผนแล้วก็ดำเนินการตามโมเดล ABC และประเมินผลดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กถ้ามันไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนตามกระบวนการ ABC เพื่อให้มันเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นค่ะต่อมาค่ะเป็นเทคนิคการชี้แนะค่ะเทคนิคการชี้แนะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่นักแนะแนวหรือว่าผู้ให้บริการปรึกษานิยมใช้นะคะเป็นเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลได้รับคำแนะนำหรือได้รับคำชี้แนะแล้วก็แนวทางในการมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสมด้วยกันนะคะเราเป็นเพียงแค่ผู้ให้ข้อมูลแต่เราไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าโน้มน้าวใจให้เขา มีพฤติกรรมอย่างนั้นได้นะคะต้องให้ผู้รับบริการตัดสินใจเองมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายว่าพฤติกรรมใดบ้างที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการชี้แนะได้หลังจากนั้นดำเนินการโดยการให้ข้อมูลให้คำแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกแต่ไม่ได้เป็นการบังคับให้เขาทำเป็นแค่ทางเลือกเพื่อให้เขามีพฤติกรรมเป้าหมายใหม่ที่เหมาะสมค่ะแล้วก็มีเรื่องของการฝึกฝนเพื่อให้สามารถเขาใช้เทคนิคการชี้แนะทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างที่เขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรงควบคู่กันไปด้วยนะคะหลังจากเขามีพฤติกรรมเป้าหมายที่เหมาะสมแล้วเราถึงจะประเมินผลเขานะคะต่อมาค่ะเป็นอีกเทคนิคนึงที่สำคัญค่ะก็คือเทคนิคการเสนอตัวแบบค่ะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเรียนแบบพฤติกรรมตามพฤติกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นะคะโดยแบ่งเป็นตอนเช่นกันค่ะเริ่มต้นด้วยการกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายการดำเนินการโดยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากตัวแบบที่เขาสนใจหลังจากนั้นก็จดบันทึกความถี่ของพฤติกรรมที่เขาเรียนแบบเนี่ยค่ะว่ามันโอเคไหมปริมาณเพิ่มขึ้นไหมเหมาะสมหรือไม่หลังจากนั้นก็มีการประเมินเพื่อที่จะปรับในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคนิคการเสนอตัวแบบนะคะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเทคนิคนะคะนอกจากนี้นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะก็จะมีเทคนิคมากกว่า4เทคนิคที่ครูได้กล่าวไปนะคะนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์เกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะการประยุกต์การเรียนรู้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขั้นด้วยนะคะซึ่งการประยุกต์การเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการเป็นรายบุคคลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาข้อมูลที่เราเก็บที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยค่ะมาคัดกรองดูว่าผู้รับบริการเนี่ยค่ะอยู่ในกลุ่มไหนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหากลุ่มปกติเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเสี่ยงเราก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันส่วนกลุ่มที่มีปัญหาเราก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภายใต้ขอบข่ายด้านการแนวทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวสังคมนะคะและสุดท้ายมีการประเมินผลและติดตามผลนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลและติดตามผลแล้วเนี่ยค่ะเราก็นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะมาพัฒนาหรือว่ามาปรับปรุงเพื่อที่จะสามารถให้บริการโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภายใต้ขอบข่ายของการให้บริการแนวทั้ง3ด้านได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมาค่ะเป็นการประยุกต์การปรับพฤติกรรมค่ะเมื่อกี้เป็นการประยุกต์การเรียนรู้เนาะต่อมาเป็นก
การประยุกต์การปรับพฤติกรรมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษานะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งมีขั้นตอนที่คล้ายๆกันค่ะขั้นตอนแรก

0: คือการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการเป็นรายบุคคลนะคะต่อมาเราก็เอาข้อมูลเนี่ยค่ะมาคัดกรองผู้รับบริการเป็นรายบุคคลว่าบุคคลกลุ่มนี้ที่เราต้องการที่จะประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหาต้องการได้รับการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะกำหนดวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมเป้าหมายนะคะถ้าเป็นกลุ่มปกติเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาถ้าเป็นในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะเน้นในการป้องกันและถ้าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขนะคะต่อมาเป็นการประยุกต์เทคนิคการปรับพฤติกรรมนะคะซึ่งเทคนิคทั้ง4ตัวอย่างที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นนอกจากนี้ในหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยนะคะเมื่อเราประยุกต์ใช้เทคนิคตามกระบวนการของแต่ละเทคนิคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะประเมินผลและติดตามผลค่ะซึ่งเราก็จะนำข้อมูลในเรื่องของการติดตามผลและประเมินผลเนี่ยค่ะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาภายใต้ขอบข่าย3ด้านเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวสังคมค่ะเพื่อให้บริการแนะแนวและการปรึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะค่ะหน่วย13นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมพร้อมทั้งขั้นตอนในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และเทคนิคการปรับพฤติกรรมสำหรับการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการนั่นคือเพื่อให้เขาสำรวจตนเองเข้าใจตนเองนะคะสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาโลกเดินก้าวหน้าต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้รักษาหาย
7: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
9: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
10: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
11: วัสดีค่ะนักศึกษาหน่วยต่อไปนี้นะคะที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้คือหน่วยที่14นะคะคือเรื่องพื้นฐานทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะหน่วยนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4แนวคิดนะคะหรือ4ตอนนะคะตอนแรกนะนักศึกษาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดก่อนนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องพื้นฐานทฤษฎีทั้งหมดเลยนะคะ3ตอนท้ายนะคะก็คือเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมีกี่ทฤษฎีนะคะส่วนตอนที่3นะคะเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการปรึกษานะคะที่เน้นความคิดและเหตุผลตอนสุดท้ายนะคะเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูพูดย่อๆนะคะแต่ละตอนของตอนที่2 3 4เนี่ยเป็นทฤษฎีนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องรับรู้ในเรื่องของผู้นำแนวคิดทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็เป้าหมายนะคะเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรึกษาในงานแนะแนวของนักศึกษานั่นเองนะคะมาดูกันตอนแรกเลยนะคะที่ครูจั่วหัวไว้ตั้งแต่สไลด์แรกๆนะคะก็คือตอนแรกที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่14เนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดก่อนนะคะก่อนที่จะลงทฤษฎีนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการปรึกษาเนี่ยครูเอามาให้เรียน4เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเรื่องที่2เป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายเรื่องที่3เป็นเรื่องของประเภทเรื่องที่4เป็นเรื่องของหลักการนะคะซึ่งว่าด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้งสิ้นนะคะมาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาถ้าสาอ่านในหน่วยการสอนของครูนะคะจะเห็นว่ามีความหมายทั้งจากนักวิชาการต่างประเทศและในประเทศนะคะเป็นผู้รู้ผู้เล่นเรื่องนี้แต่ในสไลด์นี้ครูสรุปให้นะคะจากที่ผู้รู้ผู้เล่นเขาพูดมาทั้งหมดนะคะถ้าในความหมายที่ครูสรุปให้นะคะก็คือเป็นกระบวนการช่วยเหลือดูคีย์เวิร์ดดีๆนะคะกระบวนการช่วยเหลือนะคะซึ่งเกิดจากใครคะเกิดจากความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างบุคคลอย่างน้อย2คนนะคะมีคนเดียวก็ไม่ถือว่าเป็นการปรึกษาถูกไหมก็คือตัวนักศึกษานั่นแหละก็คือผู้ให้การปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติส่วนตัวและคุณสมบัติด้านวิชาชีพตามที่นักศึกษามาเรียนกับเรานะคะก็คือว่าเราถือว่ามีคุณสมบัติด้านวิชาชีพแล้วนะคะเหมาะสมที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการหรือนักเรียนของเรานะคะซึ่งประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการพัฒนานะคะให้เขารู้จักและเข้าใจตนเองนะคะมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็ที่จุดความหมายซึ่งสุดยอดของเราก็คืออยากให้เขาพัฒนาศักยภาพสูงสุดนะคะดำเนินชีวิตด้วยความสุขตามควรแต่อัตภาพนะคะประเด็นที่2ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คือความสำคัญนะคะความสำคัญที่ครูจัดลำดับไว้ให้นะคะอันแรกก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อผู้รับบริการนะคะเราต้องการให้ผู้เรียนของเรานะคะแก้ปัญหาได้เองนะคะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะส่วนความสำคัญของครอบครัวนะคะเราถือว่านักเรียนของเรานะคะผู้ปกครองก็ส่งมาที่โรงเรียนแล้วครูแนะแนวก็เหมือนเป็นสารต่อค่ะก็คือดูแลเขาให้เขาดูแลเหมือนกับดูแลตัวเองได้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับช่วยเหลือครอบครัวได้ต่อไปเขาอาจจะเป็นนักเรียนของเราอาจจะเป็นตัวประสานงานในครอบครัวก็ได้นะคะถ้าเกิดครอบครัวเกิดปัญหาเล็กๆขึ้นมานะคะถ้าเขาเรียนรู้จากครูแนวไปแล้วนะคะหรือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนได้ดีขึ้นนะคะครูแนวก็จะเป็นตัวประสานได้ดีนะคะในงานของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของเรานะคะประเด็นสุดท้ายเนี่ยมันสำคัญต่อสถานศึกษานะคะเพราะว่าถ้าคนในองค์กรหรือคนในสถานศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็จะทำให้องค์กรหรือการทำงานได้ราบรื่นต่อไปได้นะคะก็จะช่วยผู้บริหารในการบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ครูก็จัดไว้ให้3อันนะคะมุ่งหมายนะคะอย่างที่ครูพูดไว้เล็กๆแล้วในเรื่องของความหมาย

นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักและเข้าใจตนเองให้เขาค้นพบทักษะและความถนัดให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้เขามีทักษะในการแก้ปัญหาให้เขาพัฒนาตัวเองได้นะคะแล้วก็ช่วยเขาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตนะคะส่วนประเภทนะคะมันก็เหมือนกับเป้าหมายการแนะแนวที่นักศึกษาเคยเรียนไปแล้วนะคะประเภทของการปรึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยครูจัดไว้3ประเภทนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือให้นักเรียนของเราเนี่ยปรับตัวได้นะคะประเภทที่2เนี่ยเป็นการปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหาประเภทที่3ก็คือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนะคะส่วนหลักการนะคะคล้ายคลึงกับล้อกับจุดมุ่งหมายของเรานะคะเราต้องการที่จะตอบสนองนักเรียนของเรานะคะเพื่อให้พัฒนาและปรับตัวได้นะคะให้ความสำคัญกับพัฒนาการทุกด้านนะคะตั้งแต่ร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะแล้วก็ผู้ให้การปรึกษาจะต้องมีสมรรถนะนะคะซึ่งนักศึกษามาเรียนกับเรานะคะเราก็คาดหวังว่ามีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติเพราะว่าในเทอมสุดท้ายนะคะเราจะนักศึกษาเข้ามาอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพนะคะในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยนักศึกษาจะต้องมาฝึกปฏิบัติจริงนะคะในเรื่องของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วก็การแนะแนวอื่นๆด้วยนะคะเราก็ถือว่าน่าจะมีสมรรถนะเพียงพอนะคะแล้วก็จะต้องควรจะทำงานเป็นทีมนะคะผู้ให้การปรึกษาควรจะเป็นตัวแบบได้นะคะแล้วก็ประเมินงานได้นะคะแล้วก็มีหลักฐานนะคะในการทำงานเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ในการประเมินงานเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราไม่มีหลักฐานไว้เราก็จะลำบากรวมทั้งนักเรียนของเราด้วยที่เราจะต้องสอนให้เขารู้จักประเมินตัวเองแล้วก็ทำหลักฐานเป็นพอร์ตโฟลิโอไว้นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในการเคารพให้คุณค่าและศักดิ์ศรีและสิทธิของนักเรียนนะคะอันนี้คือหลักการที่ผู้ให้การปรึกษาหรือนักศึกษาของเราควรจะยึดไว้นะคะคราวนี้ในตอนต่อไปนะคะทั้ง3ตอนที่ครูจะพูดถึงจะลงไปที่ทฤษฎีแล้วที่นักศึกษาจะนำไปใช้ได้นะคะทฤษฎีกลุ่มแรกเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกทฤษฎีทั้งหมดที่ครูนำมาให้นักศึกษาเรียนนี้มีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยคือเราเรียกว่าแบบจิตวิเคราะห์นะคะซึ่งฟรอยด์เป็นผู้นำทฤษฎีที่2เป็นแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอยู่ครูค่อยลงรายละเอียดนะคะครูบอกชื่อทฤษฎีไปก่อนนะคะทฤษฎีที่3เป็นแบบเกสตัลทฤษฎีที่4เป็นแบบภาวะนิยมนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายของเรื่องสุดท้ายของตอนแต่ละตอนนะคะนักศึกษาจะเห็นการประยุกต์แนวคิดนะคะซึ่งครูไม่ได้นำมาโชว์ในสไลด์นักศึกษาสามารถไปหาอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งครูนำเสนอไว้อย่างละเอียดของแต่ละทฤษฎีว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะมาดูแต่ละทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกก่อนนะคะทฤษฎีแรกอย่างที่ครูบอกไว้ก็คือแบบจิตวิเคราะห์นะคะเราจะเรียนด้วยกันประมาณ4เรื่องนะคะแต่ละทฤษฎีนักศึกษาจะต้องรู้เรื่องผู้นำนะคะจะต้องรู้เรื่องแนวคิดและหลักการจะต้องรู้เรื่องทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็จะต้องรู้เรื่องไหนนักศึกษาคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันขาดหายในเรื่องของกระบวนการการปรึกษานะคะในหน่วยนี้ในชุดวิชานี้เราจะไม่นำมานะคะเนื่องจากว่า เราเน้นการประยุกต์ใช้นะคะส่วนกระบวนการปรึกษานะคะซึ่งเป็นว่าในเรื่องบทบาทของที่ปรึกษาหรือว่าบทบาทของนักเรียนหรือกระบวนการขั้นตอนนำเข้าสู่การปรึกษานะคะทั้งหมดนะคะจะมีกี่ขั้นตอนของแต่ละทฤษฎีนี้ไม่เท่ากันนะคะนักศึกษาจะได้เรียนในชุดของเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้นนะคะ25405นะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีชุดนี้เป็นชุดนำเพื่อนักศึกษารู้เบื้องต้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแนะแนวและการปรึกษาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่4เรื่องนะคะพันให้รู้จักผู้นำก่อนนะคะผู้นำรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเอานะคะจำไว้ว่าซิกมันด์ฟรอยด์นะคะท่านเป็นจิตแพทย์นะคะเป็นชาวเวนนานะคะ
ท่านค้นคว้ามาตลอดชีวิตเลยนะคะในเรื่องของทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะถ้านักศึกษาสนใจที่จะอ่านเพิ่มเติมนะคะไปหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ได้นะคะมีนักศึกษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอีบุ๊กอะไรใน Google อะไรก็หาได้ตลอดเลยนะคะถ้าอยากรู้ประวัติท่านเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะนอกจากครูแต่ละทฤษฎีรู้เรื่องผู้นำแล้วก็ครูรู้เรื่องทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์นะคะจิตวิเคราะห์แนวคิดทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์ของฟรอยด์นะคะฟรอยด์มองว่ามนุษย์เนี่ยแรงขับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ออกมาเนี่ยเป็นความก้าวร้าวทั้งจิตไร้สำนึกและจิตสำนึกนะคะและพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถูกกำหนดมาจากจิตไร้สำนึกและจิตสำนึกนะคะอันนี้ครูบอกอย่างย่อๆนะคะแล้วส่วนรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเองนะคะมาดูแนวคิดสำคัญนะอันนี้แหละนะคะอันแรกโครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์นะคะฟรอยด์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะมันเป็นยังไงนะคะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอันที่สองคือจิตไร้สำนึกและจิตสำนึกอันที่สามคือกลไกการป้องกันตนเองอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาไปอ่านให้ละเอียดว่านักศึกษาเคยใช้กลไกการป้องกันตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะใช้อันไหนแล้วใช้มันเวิร์กไหมหรืออันไหนที่เราควรปรับแล้วไม่ควรใช้นะคะอันที่สี่ที่สำคัญก็คือพัฒนาเชิงจิตเภทถึงแม้ทฤษฎีแบบจิตวิเคราะห์เราไม่ได้นำเรียกว่าอะไรเทคนิคของท่านไปใช้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นนักจิตวิเคราะห์เราไม่ได้เป็นจิตแพทย์แต่แนวคิดสำคัญพวกนี้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนของนักศึกษาได้นะคะโดยเฉพาะฟรอยด์เน้นย้ำว่าพัฒนาการเชิงจิตเภทในช่วง6ขวบปีแรกของเรียกว่าอะไรของเด็กๆ เนี่ยสำคัญหรือของมนุษย์เราทุกคนนะสำคัญมากพ่อแม่แม้กระทั่งคนที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยควรจะต้องอบรมแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการเชิงจิตเภทของเด็กในวัย6ขวบปีแรกเพราะว่าถ้าเกิดติดยึดพัฒนาการแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาซึ่งแก้ได้ยากในวัยผู้ใหญ่นะคะโอเคนะคะเป้าหมายนะคะอย่างที่ล้อกับแนวคิดนะคะก็คือเราต้องการให้เอาสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับจิตสำนึกซะนะคะแล้วก็ทำให้อีโก้ซึ่งเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพของฟรอยด์นะคะในแนวคิดจิตวิเคราะห์เนี่ยเราต้องการให้อีโก้เข้มแข็งซึ่งตรงข้ามกับอีโก้ที่เราพูดกันในสังคมนะคะอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เป็นเรื่องที่โครงสร้างบุคลิกภาพซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีนะคะแล้วอีโก้ตรงนี้จะต้องเป็นตัวประสานระหว่างอิดและก็ซูเปอร์อีโก้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับความหมายที่เราใช้ในสังคมว่าอีโก้สูงไม่ดีนะคะแต่อีโก้ของฟรอยด์จะต้องแข็งแรงเพื่อที่จะดึงอิดและซูเปอร์อีโก้ให้อยู่ตรงกลางนะคะมนุษย์ถึงจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะคะทฤษฎีที่สองนะคะในกลุ่มอารมณ์และความรู้สึกก็คือผู้รับแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะคะผู้นำก็คือคาร์ลโรเจอร์นะคะครูพูดย่อๆนะคะไปที่ทัศนะมนุษย์เลยอันนี้จะตรงข้ามกับฟรอยด์ท่านนักศึกษาเห็นนะคะฟรอยด์มองว่าพฤติกรรมมนุษย์อยู่ที่จิตไร้สำนึกแล้วก็จิตสำนึกใช่ไหมคะหรือว่าแรงขับก้าวร้าวพวกนี้นะคะแต่ว่าคาร์ลโรเจอร์มองตรงข้ามนะคะก็บอกว่ามนุษย์มีเหตุผลแล้วก็นำตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดีมีคุณค่าน่าเชื่อถือนะคะแล้วมนุษย์ต้องการยอมรับความรักและความเอื้ออาทรนะคะอันนี้ตรงข้ามเรียกว่าสุดโต่งกับฟรอยด์เลยนะคะมองไม่เหมือนกันนะคะนักศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ว่านักเรียนของเราตรงกับเรียกว่าอะไรแนวคิดหรือทัศนะมนุษย์ที่ผู้นำทฤษฎีเขาพูดไว้อย่างไรนะคะมาดูแนวคิดที่คาร์ลโรเจอร์คิดไว้นะคะแนวคิดสำคัญเนี่ยโรเจอร์มองว่าถ้าเราจะดูคนนะคะมองว่าบุคลิกภาพหรือพัฒนาของคนเนี่ยมันมาจากตัวตนหรือเซลล์ของตนนะคะเซลล์ของมนุษย์หรือตัวตนของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2อันก็คือตนในอุดมคติกับตนตามความเป็นจริงนะคะถ้าตนในอุดมคติใกล้เคียงกับตนตามความเป็นจริงที่เราคาดหวังไว้อันนั้นก็คือสุดยอดก็คือสุขภาพจิตดีนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องการให้นักเรียนของเราบรรลุ self actualization นะคะบรรลุสัจจการแห่งตน

เราต้องการให้เด็กของเรามีคุณค่านะคะนักศึกษาถ้าเข้าไปอ่านทีสิสของรุ่นพี่นะคะจะเห็นว่าที่นักเรียนมีปัญหาในเรื่องของเซลฟ์เอสติมหรือไม่มีคุณค่าในตนเองเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยจะใช้ทฤษฎีของคาร์ลโรเจอร์ไปช่วยนะคะเพื่อปรับให้นักเรียนของเรามีคุณค่าในตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ได้เต็มตามความสามารถนะคะเป้าหมายนะคะก็คือรับรู้เกี่ยวกับตนเองได้นะคะเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองประมาณนี้ล่ะค่ะนะคะส่วนทฤษฎีที่3นะคะก็คือเกสตัลต์ในกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกนะคะเกสตัลต์นี่ก็มองอีกแบบหนึ่งนะคะจะต่างกับฟรอยด์แล้วก็คาร์ลโรเจอร์นะคะผู้นำทฤษฎีคือเฟรเดริกเอสเพิร์นนะคะทัศนะมนุษย์ก็คือท่านมองเพิร์นท่านมองบุคคลเป็นองค์รวมเอาประเด็นสำคัญแล้วกันนะคะครูจะข้ามไปนะคะแล้วก็แนวคิดสำคัญก็คือ here and now นะคะมองที่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะในเรื่องของอดีตและอนาคตท่านบอกว่าอย่าไปมองนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการภาพและพื้นนะคะในเรื่องของสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมอันนี้เราไปเรียนรายละเอียดกันในชุดวิชานะคะเป้าหมายก็คือให้เขาตระหนักรู้ในตนเองรับผิดชอบในตนเองได้นะคะแล้วก็ให้หลุดพ้นจาก unfinished business หรือการค้างคาใจนั่นเองนะคะทฤษฎีสุดท้ายของกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็คือภาวะนิยมนะคะภาวะนิยมเนี่ยไม่ได้ตั้งโดยใครโดยเฉพาะนะคะ เกิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะยุคนั้นเป็นยุคที่คนสับสนอลหม่านแล้วก็ล้มหายตายจากกันมากนะคะมันก็เกิดปรัชญาขึ้นมานะคะในยุโรปนะคะแล้วก็มีนักจิตวิทยา3ท่านนะคะคือเวกเตอร์เฟรนเคิลลอนโลเมและเออร์วินยาลอมเนี่ยเอาแนวคิดปรัชญาของยุโรปตะวันยุโรปในยุคนั้นซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อนมนุษย์นะคะตั้งเป็นทฤษฎีภาวะนิยมตามที่เราแปลนะคะ existential นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือในข้อสุดท้ายนะคะเขาอยากให้มนุษย์เนี่ยแสวงหาความหมายของชีวิตเพราะยุคนั้นอย่างที่บอกว่าเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะคะมีการสูญเสียมีการล้มตายกันมากนะคะแล้วก็เนี่ยบ้านก็หมู่บ้านเรือนปรักหักพังนะคะแล้วก็คนพัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นก็จะรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรในตัวเองแล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่นักจิตวิทยาเขาจับประเด็นขึ้นมาแล้วก็มองมนุษย์แบบนี้แล้วก็อยากจะช่วยมนุษย์ในเรื่องนี้นะคะถ้าเรารู้ประวัติเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะในแต่ละทฤษฎีว่าทำไมเขาตั้งทฤษฎีนี้มานะคะประเด็นหลักๆก็คือเขาอยากจะให้คล้ายๆกับโรเจอร์นะคะก็คือใหผู้รับบริการเราเนี่ยตระหนักรู้ในตนรับผิดชอบแสวงหาเอกลักษณ์แสวงหาความหมายนะคะเป้าหมายอย่างที่ครูบอกไปนะคะครูขอข้ามไปนะคะคล้ายๆกันนะคะส่วนกลุ่มที่2เน้นความคิดและเหตุผลมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีนะคะก็คือ เน้นเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกทฤษฎีแรกอันที่2วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทฤษฎีที่3ในเรื่องของวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบมาดูทฤษฎีแรกนะคะเราเรียกย่อๆว่า IEBT นะคะผู้นำทฤษฎีคือแอลเบิร์ตแอลลิสทฤษฎีนี้จุดเน้นสำคัญก็คือมนุษย์ที่มีปัญหาก็คือไม่มีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเขาเราดูที่ตัวเหตุผลนะคะสิ่งที่เขาเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลนั้นคืออะไรแล้วเราปรับเปลี่ยนนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับทฤษฎีนี้ทฤษฎีเรียกภาพ A B C นะคะ A ก็คือตัวเหตุการณ์ activate event นะคะที่มากระตุ้นให้เกิดไม่ได้เกิดทำให้เกิดปัญหานะคะตัว C consequence หรือผลที่เกิดก็ไม่ได้เกิดปัญหาตัวที่ทำให้เกิดปัญหาคือตัว B นะคะก็คือ belief ความเชื่อของเขานั่นเองนะคะถ้าเขามีความเชื่อที่ผิดเขาเกิดปัญหาแน่นะคะเพราะฉะนั้นแอลเบิร์ตเอลิสจับประเด็นตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทฤษฎีคุณภาพของแอลเบิร์ตเอลิสจะต่างกับฟรอยด์อย่างที่บอกนะคะฟรอยด์เชื่อในเรื่องของอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ใช่ไหมคะแต่ว่าแอลเบิร์ตเอลิสท่านเชื่อในเรื่องของ ABC อย่างที่กูอธิบายไปแล้วนะคะ

ภูเขาข้ามไปนะคะทฤษฎีที่สองในกลุ่มเน้นความคิดและเหตุผลนะคะก็คือทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบนะคะผู้นำก็คืออีริคเบิร์ดนะคะทฤษฎีนี้ถ้านักศึกษาเรียนไปลึกๆ ก็จะสนุกนะคะแล้วคนที่รักการฝึกอบรมเนี่ยเคยไปเข้ารับการฝึกอบรมจะเห็นว่าเราได้รับเทคนิควิธีเยอะเลยแต่จริงๆแล้วมาจากทฤษฎีนี้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าอ๋อที่เราไปรับการฝึกอบรมมาแล้วผู้อะไรวิทยากรเขาใช้เทคนิคกับเราเนี่ยปรากฏว่าเขานำเรื่องนี้มาใช้กับเราเยอะเพราะมันเป็นเรื่องของวิเคราะห์สมรรถภาพนะคะแล้วก็อีกเบอร์เนี่ยมีเทคนิคแนวคิดเรียกว่าสำคัญหลายอย่างซึ่งนักฝึกอบรมเนี่ยเอาไปใช้ครูแนวกับไม่ค่อยได้เอาไปใช้นะคะอย่างที่นักศึกษาเห็นในเรื่องของตำแหน่งของชีวิตนะคะแนวคิดอันนี้ค่ะนะคะที่บอกว่าฉันโอเคเธอโอเคไหมถ้าฉันไม่โอเคฉันโอเคแต่เธอไม่โอเคฉันโอเคเธอฉันไม่โอเคแต่เธอโอเคฉันไม่โอเคเธอไม่โอเคอันนี้ค่ะเป็นตำแหน่งชีวิตซึ่งถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าแบบ2แบบ3แบบ4อีริคเบิร์นบอกว่ามีปัญหาแล้วจะต้องครูแนะแนวหรือคาวเซอร์จะต้องเข้าไปแก้ไขอันนี้ครูเคยไปเข้ารับการอบรมแล้วก็มีวิทยากรเนี่ยเขาเคยเอาตำแหน่งชีวิตนะเอาไปใช้กับเรานะคะในตอนฝึกอบรมนะคะก็นักศึกษาก็ดูไปว่ามีอะไรที่นักศึกษาสามารถเอาไปใช้กับนักเรียนในเรียกว่าในชั้นเรียนที่เราเจอได้นะคะมันมีเยอะไปหมดเลยแต่ครูน่าจะไม่มีเวลาที่จะมาพูดให้หมดนะคะมาดูถึงทฤษฎีที่3นะคะก็คือวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบทฤษฎีนี้ครูอยากจะเน้นที่ครูแนแนวนะคะครูแนแนวจะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ได้มากเลยโดยเฉพาะเครื่องมือต่างๆนะคะทฤษฎีนี้จะเน้นไปที่เรียกว่าอะไรอ่ะให้รู้จักคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กมีความถนัดความสนใจอะไรเนี่ยทฤษฎีวิเคราะห์เรียกว่าอะไรลักษณะบุคคลและองค์ประกอบเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะจะช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจตนเองสำรวจตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะมีเครื่องมือเยอะแบบวัดต่างๆที่แบบทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆเนี่ยมาจากทฤษฎีนี้ทั้งสิ้นนะคะทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีที่เน้นพฤติกรรมของมนุษย์นะคะจะมีอยู่2ทฤษฎีที่นักกลุ่มมาให้เรียนนะคะก็คือแบบพฤติกรรมนิยมและแบบเผชิญความจริงมาดูอันแรกก่อนนะคะถ้านักศึกษาเรียนวิชาชีพครูมาแล้วเนี่ยจะคุ้นหูมากถ้ามาเรียนในหน่วยในทฤษฎีนี้นะคะทฤษฎีนี้ก็คือทฤษฎีการเรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ว่าในชุดวิชาของเรานะคะในการแนะแนวของเราเราใช้คำว่าพฤติกรรมนิยมชื่อเดียวกันนะคะหรือจิตวิทยาการเรียนรู้หรือจิตวิทยาการศึกษานะคะซึ่งเราเอาไปใช้ในการเรียนการสอนมากนะคะในเรื่องของการวางเงื่อนไขการเสริมแรงนะคะการให้รางวัลนะคะหรือการเป็นตัวแบบนะคะมาจากทฤษฎีนี้ทั้งสิ้นนะคะอันนี้ครูพูดย่อๆที่นักศึกษาสามารถเอาไปใช้ได้นะคะทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีเผชิญความจริงนะคะเจ้าของทฤษฎีก็คือวิลเลียมเกรเซอร์ในยุคนั้นเนี่ยเกิดยุวชนนะคะในอเมริกานะคะก็คือมีการตีลันฟันแทงเหมือนกับวัยรุ่นแบบใจร้อนอย่างเงี้ยนะคะท่านวิลเลียมกาเซอร์ก็ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้เด็กเผชิญความจริงหรือเผชิญกับความรับผิดชอบมีเทคนิคสำคัญซึ่งรุ่นพี่ของเรานะคะหรือว่านักวิจัยของเราเนี่ยเอาเทคนิคของวิลเลียมกาเซอร์ไปใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้วโดยเฉพาะในเรียกว่าอะไรในวงของวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์อะค่ะก็ไปใช้แก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของเผชิญความจริงนะคะโดยใช้เทคนิคของท่านวิลเลียมเกรเซอร์ไปนะคะเพื่อให้คนเกิดความรับผิดชอบให้คนเรียกว่าอะไรควบคุมตัวเองได้นะคะมีขั้นตอนอยู่นะคะในเรื่องแนวคิดสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบเผชิญความจริงซึ่งวิลเลียมในทัศนะของวิลเลียมเกรเซอร์นะคะเป็นเรื่องของโลกคุณภาพนะคะเป็นโลกที่บุคคลสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาภายในจิตใจไว้นะคะโดยสำคัญกับความต้องการพื้นฐาน

0: ของมัสโลนะคะถ้าสาไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะอีกประเด็นอีกแนวคิดสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมทั้งหมดโดยรวมนะคะซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของความเป็นบุคคลนะคะได้แก่การกระทำการคิดความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของเขานะคะเพราะเบลลิมกราเซอร์มองว่าถ้าบุคคลคิดเขาก็จะทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ความคิดนะถ้าจะปรับเปลี่ยนนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่จะเรียนกันในหน่วยนี้นะคะก็เป็นเป้าหมายของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบเผชิญความจริงของวิลเลียมกราเซอร์นะคะวิลเลียมกราเซอร์ต้องการให้มนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนของเรานะคะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความกระจ่างในความต้องการของตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจเลือกอย่างฉลาดนะคะแล้วก็วางแผนที่เป็นไปได้จริงนะคะแล้วก็สามารถเดินได้ตามแผนนะคะอันนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเนาะทฤษฎีนี้แล้วก็มีคนเอาไปใช้ในงานวิจัยและใช้จริงในการช่วยเหลือบุคคลที่ติดยาเสพติดเยอะทีเดียวนะคะรวมทั้งยุวชนที่เป็นอาชญากรนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับหน่วยที่14นี้นะคะครูขอจบไว้แค่นี้นะคะขอให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมที่ครูบอกนะคะดูที่วัตถุประสงค์ของทำความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของแผนตอนก่อนของแต่ละตอนนะคะแล้วก็ค่อยๆ คลี่ไปแล้วก็ตอบคำถามแผนตอนให้ได้นะคะครูขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: หน่วยนิสที่15นะคะพูดถึงการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแน

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็จะกล่าวถึงใน3ตอนนะคะในตอนแรกจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะพูดถึงแนวทางการทำวิจัยแล้วก็การประยุกต์ใช้งานการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการ

และสังคมวิทยานะคะก็จะพูดถึงประเภทของการวิจัยขอบข่ายของการวิจัยแล้วก็จรรยาบรรณของการวิจัยในความหมายของการวิจัยนะคะการวิจัยหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงนะคะด้วยวิธีการที่มีระบบแบบแผนจิตวิทยานะคะเราจะเอาความหมาย3อันมารวมกันนะคะจิตวิทยาหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลนะคะหรือพฤติกรรมมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะใดบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจบุคคลทำนายพฤติกรรมบุคคลได้นะคะคาดคะเนพฤติกรรมบุคคลได้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะโดยเราจะต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ในลักษณะบุคคลความหมายของสังคมวิทยานะคะสังคมวิทยาเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะนั้นในจิตวิทยากับสังคมวิทยานะคะเราจะมองสองมุมในจิตวิทยาเราจะมองบุคคลเป็นแต่ละบุคคลสังคมวิทยาจะมองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เราจะว่าด้วยเรื่องวิจัยทั้งระดับบุคคลและความสัมพันธ์ของบุคคลนะคะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมเข้าใจนะคะพฤติกรรมของมนุษย์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการวิจัยนั้นของทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเราเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะนั้นเราจะให้ความสำคัญนะคะอย่างที่เรียนไว้จิตวิทยาเราให้ความสำคัญรายบุคคลแต่สังคมวิทยาเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้นในหน่วยนี้การวิจัยเราจะพูดถึงทั้งรายบุคคลและสังคมส่วนรวมความสำคัญของการวิจัยนะคะความสำคัญของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่อไปนี้เราจะพูดรวมแล้วนะคะเมื่อกี้เราเข้าใจความแตกต่างของจิตวิทยาและสังคมวิทยาการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเราจะพูดถึงทั้งรายบุคคลแล้วก็ทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะในแน่นอนแหละในความสำคัญของการวิจัยนะคะเราจะมีความสำคัญต่อบุคคลในแง่ของการที่เราจะได้ศึกษานะคะเอาความรู้ไปแก้ปัญหาในแต่ละบุคคลใช้ในการปรับตัวของคนทำให้เราได้เข้าใจนะคะถึงของความเข้าใจของตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็เข้าใจความสิ่งแวดล้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็สำคัญต่อนักวิจัยแน่นอนนักวิจัยจะมีความสำคัญในแง่ของพัฒนาตัวนักวิจัยนะคะเมื่อเราได้มีงานวิจัยต่างๆนักวิจัยก็ได้พัฒนาในแง่ของนักวิจัยในแง่ของพัฒนาความคิดแล้วก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยนะคะเมื่อคนเรานั้นมีงานวิจัยก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในแง่ของความสำคัญนะคะต่อนักวิจัยนะคะเราจะมองว่าถ้ามีผลงานวิจัยเนี่ยทำให้ผลงานวิจัยนั้นส่งผลต่อผู้บริหารในการที่จะใช้ข้อมูลนะคะเพราะนั้นแน่นอนเมื่อกี้อย่างเรียนไว้ว่าการวิจัยนั้นเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้เพราะนั้นคนเราถ้ามีผลงานวิจัยนะคะผู้บริหารก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะองค์กรก็มีผลงานวิจัยเพื่อการขยายองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญองค์กรก็ได้นักวิจัยที่มีคุณภาพเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วก็ได้พัฒนาองค์ความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะสังคมต่อประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็จะมีเขาเรียกว่ามีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าผลงานวิจัยก็ทำให้คนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาสังคมประเทศชาติทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ความสำคัญของการวิจัยนะคะก็

ก็ทำให้เราได้เป็นเขาเรียกว่าให้ข้อมูลย้อนกลับในการติดตามประเมินโครงการนะคะเพราะนั้นเราใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการวางแผนดำเนินงานในอนาคตอย่างเหมาะสมนะคะช่วยเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานประเภทของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยานะคะก็มีการแบ่งประเภทไว้มากมายเลยนะคะก็ในอันดับแรกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแบ่งประเภทตามประโยชน์ของการนำผลการวิจัยไปใช้ประเภทของการวิจัยอันนี้แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะก็เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์การวิจัยนะคะที่จะแบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปรการวิจัยถ้าจะแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะประเภทของการวิจัยอันนี้แบ่งตามลักษณะข้อมูลเราก็จะมักจะคุ้นชินกับข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพใช่ไหมคะข้อมูลเชิงปริมาณก็พวกตัวเลขต่างๆข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือการมุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะแล้วตอนนี้เขาก็นิยมว่าศึกษาปริมาณคุณภาพอาจจะไม่เพียงพอละเขาก็มีวิจัยแบบผสมผสานหรือบางทีก็เรียกผสานวิธีนะคะเขาเรียกว่า mixed method research นะคะก็คือว่าเอาทั้งสองแบบมารวมกันเพื่อศึกษาเอาทั้งวิธีเชิงพื้นฐานและคุณภาพอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะขอบข่ายของการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็เราคงจะได้เรียนรู้แล้วว่าการวิจัยนะคะเราในแง่ของการบริหารบริการและวิชาการนะคะอันนี้ก็เป็นขอบข่ายตอนนี้การวิจัยที่เกี่ยวกับบริการเนี่ยค่ะบริการเดี๋ยวนี้มันก็เป็นบริการแนแนวอย่างเช่นบริการแรกเนี่ยค่ะทุกคนในศาสตร์แนแนวจะต้องเข้าใจและจำขึ้นใจก็คือในเรื่องของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลเราสามารถทำวิจัยได้มากมายเลยนะคะก็คือในเรื่องของจัดระบบนะคะในการรวบรวมข้อมูลแล้วยิ่งตอนนี้ที่เรียนไว้นะคะในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของระบบสารสนเทศนี่มาแรงนะคะเพราะนั้นในแง่ของการรวบรวมข้อมูลการทำฐานข้อมูลนะคะเราก็จะต้องมีระบบใหม่อันนี้ก็สามารถทำวิจัยได้มากมายเลยนะคะรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลเนี่ยค่ะเรามีระบบเว็บระบบคลาวด์ต่างๆเนี่ยค่ะเราลองไปสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนของเราที่เราอยู่อะค่ะอันที่สองการวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศโอบริการสนเทศนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันนี้แตกต่างจากเดิมเมื่อก่อนเราอาจจะมีบอร์ดติดป้ายที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เป็นบริการสนเทศออนไลน์นะคะก็สามารถวิจัยได้มากมายทีเดียวรวมถึงเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบคัดกรองนะคะคัดกรองเกี่ยวกับบริการสนเทศเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงว่าให้ข้อมูลบางทีเขาจะทำเป็นระบบของการตรวจสอบข้อมูลตัวเองก่อนเช่นนักเรียนมีความเครียดไหมนะคะก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วพอเครียดปุ๊บเขาก็ให้บริการสนเทศเฉพาะเลยเครียดมากเอาเบอร์หนึ่งไปเครียดที่สองเอาเบอร์สองอันนี้ก็สามารถวิจัยได้มากมายเลยนะคะก็เห็นหลากหลายอันที่สามคือวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษาโอ้เยอะเลยนะคะทฤษฎีปรึกษารายบุคคลรายกลุ่มต่างๆทฤษฎีต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำการศึกษาได้การปรึกษาออนไลน์ก็มาแรงเช่นกันนะคะเรามีองค์กรที่ปรึกษาออนไลน์รับรองนะคะก็สามารถที่จะปรึกษารายบุคคลรายกลุ่มรวมถึงการใช้ทฤษฎีต่างๆการปรึกษานะคะในหลายๆเทคนิควิธีก็สามารถที่จะมาใช้ในการวิจัยได้ค่ะการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดวางตัวบุคคลนะคะการจัดวางตัวบุคคลก็คือจัดบุคคลให้เหมาะกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถวิจัยได้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมแล้วก็ทุกรุ่นทุกวัยนะคะวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ทำงานวัยสูงอายุก็สามารถจัดวางตัวบุคคลได้หมดเลยนะคะก็เราศึกษาข้อมูลแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายของบริการแนแนวก็คือการวิจัยบริการติดตามและประเมินผลเราก็สามารถวิ

ใจติดตามและประเมินผลในบริการรวบรวมข้อมูลบริการสนเทศบริการปรึกษาบริการจัดวางตัวบุคคลในปัจจุบันงานวิจัยก็เปลี่ยนรูปไปนะคะแบบสอบถามนี่แทบจะกระดาษนี่ก็คงจะรวบรวมข้อมูลยากโดยเฉพาะโรงเรียนปิดด้วยเขาก็ใช้เป็น Google Form ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะให้ผลมารวดเร็วทั้งเป็น Rating Scale ต่างๆก็สามารถทำได้หมดเลยนั้นบริการติดตามผลในโรงเรียนของเราก็ทำได้อย่างรวดเร็วเลยเห็นลูกศิษย์ทำวิจัยนะคะแป๊บเดียวก็เก็บข้อมูลได้หมดแล้วนะคะเพราะนั้นมันก็เปลี่ยนรูปไปเราก็สามารถที่จะติดตามผลได้ง่ายขึ้นไอ้นี่ดีนะคะก็คือรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็บริการนะคะการวิจัยเกี่ยวกับวิชาการแนะแนวเราก็สามารถวิชาการแนะแนวเราจะพูดถึงถ้าพูดถึงวิชาการแนะแนวนะคะเรามักจะมีคำต่อท้ายมาก็คือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมและการรวบรวมงานวิจัยเพื่อใช้ในงานวิจัยเพื่อใช้ในการทำงานให้เหมาะสมและเขาเรียกว่าและมืออาชีพมากขึ้นนั้นเวลาเราทำงานถ้าเราใช้งานวิจัยมาเป็นหลักคิดเนี่ยค่ะนักแนะแนวของเราทำให้เราทำการแนะแนวและการปรึกษาแบบมืออาชีพใช้องค์ความรู้มากขึ้นจรรยาบรรณของนักแนะแนวนะคะของนักวิจัยนะคะก็แน่นอนนะคะลองไปศึกษาดูนะคะอันนี้ก็เป็นทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเขาก็ได้พูดถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยนักแนะแนวของเราก็จะต้องมีการวิจัยที่เป็นมีจรรยาบรรณด้วยนะคะจรรยาบรรณก็มีในหลายๆเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเราจะต้องซื่อสัตย์นะคะในแง่ของผลงานวิชาการนะคะในแง่ของการมีอิสระในทางความคิดนะคะการใช้งานวิจัยที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยค่ะวิชาการแล้วจะต้องมีการให้เกียรติให้ใส่ชื่อต่างๆอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้แนวทางการทำวิจัยเพื่อการแนะแนวและการปรึกษานะคะก็แนวทางการทำวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยานะคะก็เราพูดถึง2เรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนนะคะก็คือในเรื่องของการเลือกคำถามวิจัยนะคะการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาสมมุติฐานการออกแบบการศึกษาการดำเนินการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การเขียนผลเขาเรียกว่าเขียนรายงานผลอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพราะพวกเราทางแนะแนวเนี่ยค่ะเราจะทำวิจัยในการสร้างนวัตกรรมแล้วเราก็อยากจะรู้ว่ามันได้ผลหรือไม่นะคะเราก็เรียกว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะอันนี้ทางคุณครูก็จะทำเยอะนะคะนะคะก็จะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็การทำนะคะการสังเกตนะคะเขาเรียกว่าการระบุปัญหาการกำหนดปัญหาแล้วก็สาเหตุนะคะแล้วก็การระบุแนวทางการแก้ปัญหานะคะแล้วก็การกำหนดชื่อวัตถุประสงค์งานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดปัญหานะคะการลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็การรวบรวมข้อมูลเป็นระยะการวิเคราะห์การสรุปผลแล้วก็เขียนรายงานอันนี้เราก็ทำกันเยอะนะคะในโรงเรียนนะคะวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งทำง่ายก็คือเอางานที่เราทำนะคะเราจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนเราจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆเราก็ลองดูตามขั้นตอนนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการประยุกต์การวิจัยนะคะว่าเราจะประยุกต์การวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวแล้วก็เรามีแนวทางการประยุกต์อย่างไรแล้วก็ข้อควรคำนึงถึงในการประยุกต์งานวิจัยในแง่ของการประยุกต์นะคะเราก็ใช้การประยุกต์ในแง่ของการบริหารนะคะการบริหารก็พูดถึงไปแล้วนะคะในเรื่องของถ้าพูดถึงก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะคนบุคลากรต่างๆเทคโนโลยีนะคะ
เราก็สามารถที่จะเอางานวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในแง่ของการบริหารงานได้ถ้างานวิจัยพบว่าการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรเนี่ยถ้ามีแรงจูงใจที่ดีก็สามารถที่จะทำให้คนนั้นทำงานอย่างมีความสุขเราก็เอาผลงานวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะไปพัฒนาการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของเรานะคะนั้นเราอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำผลงานวิจัยต่างๆซึ่งอาจารย์ได้เขียนแล้วก็ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะในเอกสารการสอนไว้มากมายเลยนะคะนั้นเราลองไปศึกษาก็เป็นการยกตัวอย่างงานวิจัยว่าถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแนะแนวนะคะในการบริหารงานแนะแนวเราก็สามารถที่จะไปเรียนแบบผลงานวิจัยนั้นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารงานแนะแนวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ตอนนี้ในส่วนที่2เนี่ยค่ะเราจะใช้การประยุกต์งานวิจัยในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการบริการนะคะบริหารอันดับแรกนะคะที่2ก็คือเรื่องของบริการในเรื่องของบริการเนี่ยค่ะเราจะเน้นไป3เรื่องก็คือในเรื่องของการบริการด้านการศึกษาด้านอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคมนะคะเราอยู่ในศาสตร์แน่ๆเราต้องจำขึ้นใจใน3เรื่องนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเราพบว่าในเรื่องของงานวิจัยทางด้านการศึกษาเขามีการวิจัยค้นพบอะไรเราก็มาพัฒนาในเรื่องของระบบการแนะแนวการศึกษาให้ดีขึ้นนะคะพัฒนานักเรียนของเราในเรื่องของการศึกษาและผลงานวิจัยด้านอาชีพก็เช่นกันนะคะมันก็มีผลงานวิจัยอีกมากมายเลยนะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนาเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนในเรื่องประถมเนี่ยค่ะเขาอาจจะพูดถึงเรื่องของวุฒิภาวะทางอาชีพการพัฒนาอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องส่วนตัวและสังคมนะคะซึ่งเรื่องส่วนตัวและสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะนำผลงานวิจัยมาพัฒนาบริการได้มากมายเลยนะคะเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าแนวในคาบเรียนก็คือการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็การพัฒนาด้านส่วนตัวและสังคมรายบุคคลก็ได้นักเรียนเขามีปัญหาอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผลงานวิจัยเพื่อที่จะมาพัฒนาบริการของเรานะคะใน3ด้านให้มากขึ้นนะคะในส่วนที่3ก็พูดถึงเรื่องของการปรึกษานะคะการปรึกษาเนี่ยเป็นงานวิจัยที่มากมายเลยนะคะนักศึกษาอาจจะไปค้นเพิ่มเติมก็ได้นะคะในเอกสารการสอนที่อาจารย์ได้เขียนในหน่วยนี้ค่ะก็ค้นมานะคะเราจะพบว่าเราจะมีการงานวิจัยอยู่3กลุ่มก็คือในเรื่องของการปรึกษารายบุคคลแล้วก็การปรึกษาแบบกลุ่มแล้วก็การปรึกษาครอบครัวเพราะนั้นเราไปอ่านผลงานวิจัยเนี่ยค่ะเราก็มาพัฒนาการปรึกษาเป็นรายบุคคลนะคะเราก็จะให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องปัญหาแบบไหนเหมาะกับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีอะไรนะคะแล้วก็ปัญหาแบบไหนเหมาะกับการปรึกษากลุ่มนะคะแล้วก็การปรึกษาครอบครัวซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็หวังพึ่งครูแนะแนวพวกเราเนี่ยค่ะมากขึ้นผู้ปกครองมาปรึกษาเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินกับการปรึกษาครอบครัวเราก็ต้องไปว่าเขาปรึกษาครอบครัวด้วยทฤษฎีอะไรสามารถที่จะไปใช้ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเราพัฒนาตัวเองนะคะในการปรึกษาก็3เรื่องนะคะในเรื่องของอันที่4ก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์ในแง่ของการประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการนะคะก็คือเราก็จะพูดถึงการสร้างองค์ความรู้แล้วก็การเลือกใช้องค์ความรู้อันนี้ก็แน่นอนนะคะการสร้างองค์ความรู้เราก็จะพูดถึงนวัตกรรมการแนะแนวและการปรึกษานะคะรวบรวมและใช้องค์ความรู้เราก็จะรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเช่นเราเป็นครูมัธยมนะคะเราก็ไปศึกษาว่าใครเขาทำวิจัยเกี่ยวกับครูมัธยมในเรื่องการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมมีอะไรบ้างถ้าเราเป็นครูประถมเราก็ไปเลือกให้เหมาะสมหรือถ้าเราอยู่ในองค์กรของคนทำงานนะคะหรืออยู่ในองค์กรของผู้สูงอายุนะคะเราก็เลือกใช้งานวิจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็รวบรวมองค์ความรู้ของเรา
แล้วนอกจากนี้งานวิจัยก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการที่จะไปใช้นะคะในเรื่องของการเลื่อนวิทยาฐานะแล้วก็การปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่เราได้ทำวิจัยมานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ในการเลื่อนวิทยาฐานะของครูของเรานะคะเป็นครูวิทยาฐานะทางคศ1 2 3 4อะไรเราก็สามารถที่จะใช้การวิจัยได้นะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นอันนี้ก็เรื่องของการบริหารนะคะที่เรียนไว้แล้วนะคะการบริการนะคะการใช้เนี่ยค่ะปรึกษารายบุคคลรายกลุ่มนะคะได้พูดถึงไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องวิทยาฐานะแล้วก็ในส่วนของข้อควรคำนึงถึงนะคะในแง่ของการใช้ผลงานวิจัยนะคะเราต้องคำนึงถึงว่าการวิจัยนั้นนะคะชื่อเรื่องนะคะสั้นกระชับนะคะเหมาะสมไหมการกำหนดปัญหาชัดเจนไหมนะคะในการใช้ประโยชน์นะคะนั่นเราการใช้ประโยชน์สิ่งที่สำคัญคือเราต้องคำนึงถึงว่าผลงานวิจัยนั้นนะคะมีลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่จะพูดถึงเนี่ยค่ะว่ามากน้อยเพียงใดเราคงจะไม่หยิบผลงานวิจัยทุกงานมาใช้เราจะต้องดูว่าผลงานวิจัยนั้นมีคุณภาพหรือไม่นะคะการกำหนดปัญหาของเขามีความชัดเจนไหมวัตถุประสงค์สอดคล้องไหมนะคะนั้นการหยิบงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะขอให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะใช้อย่างไรนะคะขอบเขตของการวิจัยสอดคล้องกับที่เราจะใช้ประโยชน์ไหมนะคะด้านประชากรด้านพื้นที่ด้านระยะเวลารวมถึงนิยามศัพท์นะคะมีความชัดเจนไหมนะคะสอดคล้องนะคะการทบทวนวรรณกรรมเราก็เข้าไปดูงานวิจัยของเรางานวิจัยที่เราไปเลือกนะคะคืองานวิจัยเนี่ยเขาทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเขาจะไม่เอางานที่เก่ามานะคะคุณจะสังเกตเห็นว่าที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะเป็นงานวิจัยที่ทันสมัยเพราะว่าปัญหาของแนะแนวนะคะปัญหาของส่วนตัวสังคมของนักเรียนเรานะคะเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี่มันคนละเรื่องเลยเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องเด็กเกเรเด็กก้าวร้าวแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมนะคะเด็กบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันจะไม่มีปัญหาใน10ปีที่แล้วนั้นเราก็จะต้องไปดูด้วยว่ามันเป็นเก่าไหมเพราะว่าปัญหาของนักเรียนของเราปัจจุบันกับที่ผ่านมา10ปีที่แล้วนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคะการกำหนดกรอบแนวคิดต่างๆมีความชัดเจนไหมนะคะแล้วก็การกำหนดตัวแปรการวิจัยนะคะการกำหนดฐานการสุ่มตัวอย่างการออกแบบงานวิจัยนะคะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การแปรผลการอภิปรายผลต่างๆเหล่านี้เราจะต้องดูสิ่งที่ได้เขียนไว้ในเอกสารการสอนนะคะเพื่อขยายความเพิ่มเติมว่าเราเลือกงานวิจัยมาได้สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่นะคะนั่นในหน่วยนี้คิดว่าเราเป็นนักแนแนวมืออาชีพเราจะต้องใช้การวิจัยนะคะมาเป็นฐานในการทำงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานบริการแนแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือการสร้างนวัตกรรมนะคะการมีวิชาการการแนแนวเพราะฉะนั้นเราในหน่วยที่15นี้เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างงานวิจัยแล้วก็การใช้งานวิจัยให้เราเป็นนักแนแนวและการปรึกษาอย่างมืออาชีพก็หวังว่าเราจะใช้งานวิจัยในการพัฒนาผลงานของเราต่อไปในศาสตร์ของการแนแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในการใช้และการสร้างนวัตกรรมการแนแนวและการปรึกษาค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
12: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
13: การเรียนของมสทเนี่ยมันเป็นลักษณะของการศึกษาด้วยตนเองเซลฟ์สตัดดี้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมองว่านักศึกษาของมสททุกคนเนี่ยจะต้องมีวินัยในตัวเองวินัยที่สำคัญก็คือจะต้องวางระบบของการเรียนนะคะเราจะต้องทำสเก็ตดูเอาไว้เลยว่าเราเข้ามาเรียนเทอมนี้เราเรียนคอร์สเวิร์ควิชาอะไรบ้างเราตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะจะได้ A ไหมวิชาไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงของการทำดุษฎีนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยตัวดิฉันเองทำงานอยู่ด้วยแล้วก็เรียนด้วยบางครั้งเนี่ยงานยุ่งแต่ถ้าเราไม่แบ่งเวลาไม่จัดสรรเวลาแต่ละวันสำหรับที่จะอยู่กับงานดุษฎีนิพนธ์นะคะ2หรือ3ชั่วโมงต่อวันมันก็จะทำให้เราขาดช่วงของการต่อเนื่องไปถ้าเราต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยบางทีมันไม่อยากจะจับมาใหม่แล้วค่ะมองว่า1มันต้องอยู่ที่ใจของผู้เรียนด้วยที่จะมีใจรักแล้วก็ตั้งใจจริงๆมันต้อง keep in mind อันที่1อันที่2ก็คือ save your time ต้องแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็แบ่งเวลาสำหรับครอบครัวเพื่อการเรียนในแต่ละวันค่ะอยากฝากแง่คิดให้กับผู้ที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะอายุวัยไหน หรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกระดับทุกชนชั้นได้มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสมดังคำที่มีคำบอกไว้ว่า lifelong learning นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีอาจารย์ที่คอยชี้แนะบ้างก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมเนี่ยไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนางานแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะ
7: สวัสดีครับนักศึกษาครับต่อไปเป็นการบรรยายหน่วยที่1 นะครับเป็นชื่อหน่วยก็คือจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับสำหรับผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชลดาขวัญเมืองนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาศแสนสาก็จะเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเรื่องแรกตอนแรกก็จะเป็นเน้นที่จิตวิทยานะครับส่วนตอนที่2จะเป็นสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทยานะครับก็เน้นที่สังคมวิทยานะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการนำเอาตอนที่1และตอนที่2เนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะครับก็เลยตั้งชื่อตอนไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาและการประยุกต์ใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจะเข้าสู่ตอนที่1กันนะครับจิตวิทยาเป็นตัวเบื้องต้นนะครับจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยานี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะกล่าวถึงความหมายความสำคัญแล้วก็ลักษณะและขอบข่ายของจิตวิทยาจิตวิทยาก็เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตนะครับซึ่งในที่นี้ก็เน้นของมนุษย์หรือของบุคคลในสังคมเป็นหลักนะครับส่วนพฤติกรรมหมายถึงการกระทำและการตอบสนองที่สามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับซึ่งเราก็จะเน้นตัวที่เรียกว่า overt behavior นะครับส่วนจิตเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมภายในนะครับเป็นสภาวะเป็นกระบวนการภายในเช่นความคิดความรู้สึกนะครับซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงหรือเรียกว่า covert behavior เนี่ยนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ว่ามีอะไรยังไงอยู่ข้างในก็โดยการสังเกตจากการวัดเอานะครับจากการสอบถามจากการสัมภาษณ์หรือสังเกตสีหน้าท่าทางนะครับหรือการกระทำคำพูดของเขาเหล่านั้นนะครับมันจิตวิทยาจึงโดยรวมๆแล้วก็คือการศึกษาทั้งพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้และความคิดนึกคิดที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจบุคคลคนนั้นนะครับการศึกษาจิตวิทยานี้มีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดเลยผู้ศึกษาเองนะครับก็ถ้าหากว่าศึกษาตนเองก็จะทำให้เข้าใจตนเองนะครับถ้าศึกษาผู้อื่นก็จะทำให้เข้าใจผู้อื่นด้วยเพราะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้อื่นด้วยแต่น้อยคนที่จะเข้าใจผู้อื่นและจะเข้าใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดเลยต้องเริ่มสังเกตตนเองก่อนทั้งพฤติกรรมความคิดความรู้สึกนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจตนเองและผู้อื่นแล้วเราต้องยอมรับนะการเข้าใจไม่พอการยอมรับเป็นภาวะที่สำคัญของใจทุกๆคนในสังคมจะต้องยอมรับในตนเองและผู้อื่นเป็นอยู่นะครับเมื่อเราเข้าใจยอมรับแล้วหากเราต้องการจะไปปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องพบแนวทางต้องกำหนดแนวทางว่าเราจะพัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นอย่างไรนะครับรวมทั้งถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิทยาแล้วถ้าเราเป็นคุณครูแนะแนวเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยเขาวางแผนพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพนะครับรวมทั้งสัมพันธภาพที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมได้นะครับเพราะว่าปัญหาของสังคมมักจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและความคิดความรู้สึกที่มีต่อกันและกันในสังคมนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับจิตวิทยาเราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรามีการสังเกตตั้งคำถามกับสิ่งนั้นนะครับตั้งสมมติฐานแก่กับสิ่งนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆแล้วก็สรุปวิเคราะห์สรุปผลไปยังหาคำตอบไปยังคำถามที่เรามีคำตอบให้กับสิ่งนั้นอย่างมีความเชื่อถือได้ในกระบวนการที่เราศึกษานะครับนอกจากนี้แล้วจิตวิทยายังเป็นการศึกษาที่เน้นไปที่พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยนี่คือเป็นลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับขอบข่ายของจิตวิทยามีปัจจุบันมีหลากหลายมากนะครับและในหนังสือชุดวิชานี้เนี่ย จิตวิทยาในที่โปรยไว้ในหน่วยต่างๆใน15หน่วยนั้นก็จะมีหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องคำต่างๆที่ทุกท่านเห็นบนจอนี้นะครับเช่นศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนรู้สติปัญญาของคนเราก็ศึกษานะครับการรู้คิดการจูงใจความต้องการโดยเฉพาะเจตคติความเชื่อค่านิยมเนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่อยู่ในกลุ่มก้อนที่เราต้องศึกษาเพราะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆก็ตามต้องเริ่มเปลี่ยนจากข้างในเรียกว่าเจตคติความเชื่อหรือค่านิยมคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราศึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนก็คือเรื่องการปรับตัวเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่การปรับตัวไม่ได้จะเกิดให้เกิดความกดดันเกิดความคับข้องใจนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงประเด็นขอบข่ายสำคัญเช่นเดียวกันและรวมทั้งคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่นี้หมายความว่าในแต่ละสังคมนี้เขามีระเบียบมาตรฐานให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ฝ่าฝืนไม่ละเมิดแต่จะมีบางคนที่ต่อต้านมาตรฐานนั้นกรรมที่เบี่ยงเบนนะครับเราก็จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมทั้งถ้าหากว่าเราพบว่าเบี่ยงเบนแล้วจากปรับพฤติกรรมเขาให้พึงประสงค์ก็เป็นอีกขอบข่ายหนึ่งนะครับส่วนทางซีขวามือนี้นะครับเช่นในเรื่องของอัตตมโนทัศน์บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมนี่ก็เป็นอยู่ในขอบข่ายเช่นเดียวกันที่จิตวิทยาศึกษาได้หลากหลายกว้างขวางครอบคลุมมากนะครับในเรื่องที่ 11.2 เนี่ยเป้าหมายและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งคล้ายๆกับสังคมเลยนะครับเป้าหมายเวลาจะศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์นี่นะเราจะเพื่อจะบรรยายคือการเล่าถึงสิ่งนั้นเป็นอย่างที่ยังไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปเห็นอะไรรับรู้อะไรเราสังเกตเห็นอะไรแล้วก็บรรยายไปเลยตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตอนนั้นถัดจากนั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอธิบายเนี่ยนอกจากบรรยายสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเรายังบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะอธิบายที่ไปที่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายจึงมีความซับซ้อนมีตัวแปรที่เชื่อมโยงว่าหากสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดเป็นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับสาเหตุต่างๆนะครับส่วน 1.3 ก็เอา 1.1.2 มาใช้ประโยชน์เราจะทำนายและพยากรณ์ได้ว่าถ้าหากเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้คิดแบบนี้มีเจตคติแบบนี้เราทำนายว่าอนาคตจะต้องอย่างนี้แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อศึกษาจิตวิทยานี่ก็จะสามารถทำนายได้ด้วยแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดนะครับและสุดท้ายการศึกษาจิตวิทยาเราต้องการจะควบคุมแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยอย่างที่กล่าวว่าบางพฤติกรรมเนี่ยไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ต่อต้านสังคมไม่ปฏิบัติตามระเบียบสังคมเนี่ยผู้ที่ศึกษาพฤติกรรมก็สามารถที่จะหาวิธีการไปปรับเปลี่ยนไปควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นให้หายไปได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันเพื่อที่จะบรรยายอธิบายทำนายควบคุมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเช่นสังเกตธรรมชาติตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ตอนนั้นหรือบางทีอาจจะระบุเป็นรายกรณีศึกษาแบบเจาะลึกด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหลากหลายวิธีเพื่อจะอธิบายเคสนั้นๆอย่างละเอียดแล้วก็มีแบบสำรวจอันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างหน่อยประชากรกลุ่มตัวอย่างก็จะเยอะหน่อยเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยหาความเหมือนนะครับของสิ่งนั้นๆที่เราอยากจะศึกษาที่จะบรรยายที่จะอธิบายนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของรูปแบบการวิจัยด้วยนะครับเช่นพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาเนี่ยเราจะวิจัยเชิงสายสัมพันธ์ด้วยอย่างที่กล่าวว่าถ้าหากสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีด้วยไหมสัมพันธ์กันหรือเปล่าทั้งบวกหรือทางลบนะครับเพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์นั้นๆและสุดท้ายถ้าเราต้องการจะควบคุมปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้การทดลองโดยมีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่จะเป็นตัวจักรธรรมให้เกิดตัวแปรตามถ้าเราอยากให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้นนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้าไปถ้าอยากให้คนมีความคิดสมเหตุสมผลมีความทุกข์น้อยลงเราจะมีการเคาน์เซลลิ่งยังไงนะครับให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองก็เป็นการวิจัยเชิงทดลองศึกษาเชิงทดลองด้วยในเชิงจิตวิทยานะครับทีนี้แนวคิดมีมากมายเลยนะครับของนักจิตวิทยาเนี่ยมีทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยู่หลายทฤษฎีหลายกลุ่มด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นสคูลนะครับใน6สคูลนี้ใน6กลุ่มนี้ก็อยากจะขอให้ผู้สนใจได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาก็จะกล่าวคร่าวๆว่า6กลุ่มนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มโครงสร้างนิยมนะครับก็เน้นว่าจิตของมนุษย์ที่มันมีโครงสร้างนะโครงสร้างของจิตมันมีกระบวนการรับรู้การคิดนึกรู้สึกยังไงนะครับแล้วกลุ่มหน้าที่นิยมก็คือเจ้าโครงสร้างของจิตเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับและกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเอานำมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพฤติกรรมนิยมก็คือเน้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี่สังเกตได้เท่านั้นนะที่เห็น ยิ้มแปลว่าดีใจร้องไห้แปลว่าเสียใจอยู่นี่นะครับทำตามระเบียบกฎต่างๆกติกาต่างๆแปลว่าเป็นคนดีนะเชื่อถือในระเบียบต่างๆแต่ถ้าฝ่าฝืนก็แสดงว่าคนนั้นมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมนี้เป็นต้นเพราะพฤติกรรมนิยมนี่จะเน้นสร้างให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยการให้รางวัลโดยการลงโทษต่างๆทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็จะถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนสอนค่อนข้างเยอะนะครับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเน้นว่าจิตเนี่ยมันก็จะมีการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะเรื่องราวที่เรียนรู้ปมวัยเด็กที่จะส่งผลต่อบุรีภาพในชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะศึกษาเขาจะย้อนอดีตแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขความสุขความทุกข์ของคนในใจนั้นทฤษฎีกลุ่มเกสตอลนี่จะเป็นกลุ่มที่มองว่าทุกอย่างเป็นองค์รวมนะครับเป็นโฮลิสติกนะก็ผลรวมของย่อยๆเนี่ยเป็นตัวผลรวมของใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์ควรที่จะได้รับการศึกษาแบบเห็นภาพรวมไม่ควรจะแบ่งแยกย่อยๆเกสตอลก็เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษาจิตวิทยาค่อนข้างเยอะนะครับให้คนอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มศักยภาพและกลุ่มที่6ก็กลุ่มมนุษยนิยมนี่ก็ให้ความเชื่อถือในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เชื่อถือได้มีศักดิ์ศรีนะครับมีเกียรติแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละกลุ่มมองมนุษย์ที่มีทัศนะแตกต่างกันก็จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่แตกต่างกันด้วยตามแต่ละกลุ่มนะครับมาที่สังคมวิทยาตอนที่2นะครับก็เป็นตอนที่จะเชื่อมโยงกับจิตวิทยาจิตวิทยาจะค่อนข้างเน้นไปความเป็นปัจเจกบุคคลเรียกว่าอินดิวิดูอลิซึมนะครับจะเน้นความเป็นบุคคลแต่ละคนแต่พอคนแต่ละคนมาอยู่รวมกันเรียกว่าเป็นโซเชียลละเป็นสังคมแล้วก็มีโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่สังคมวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เป็นระบบนะครับมีจุดเน้นศึกษาที่กลุ่มคนไม่ใช่ศึกษาเฉพาะตัวบุคคลเพื่อยังไงก็ตามก็ช่วยให้คนเข้าใจตนเองและสามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างมีสันติสุขด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราเรียนรู้ความเป็นปัจเจกบุคคลมาสู่ความเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับความสำคัญคืออะไรก็จะช่วยให้คนได้รู้จักว่าตัวเองมีจุดยืนอยู่ตรงไหนของสังคมอยู่ร่วมกับสังคมตรงไหนอย่างไรพอดีนะครับแล้วก็ทำให้รู้จักสังคมดีขึ้นด้วยว่าสังคมตรงนั้นเนี่ยเขามีกฎกติกามารยาทมีระเบียบบรรทัดฐานมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรอยู่เราจะได้รู้จักสังคมดีขึ้นเมื่อรู้จักสังคมดีขึ้นแล้วในคนที่เรียนรู้เรื่องนั้นด้วยและนักแนะแนวด้วยนักเคาน์เซลลิ่งด้วยเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อช่วยเหลือให้คนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ละเมิดไม่ฝ่าฝืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับเมื่ออยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ทั้งคนและสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและก็ยั่งยืนตลอดไปด้วยนะการศึกษาสังคมวิทยาเป้าหมายสุดท้ายก็คือความเป็นปัจเจกบุคคลก็มีความสุขเมื่ออยู่ในสังคมสังคมนั้นก็เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับลักษณะสำคัญของสังคมวิทยาคล้ายๆจิตวิทยาเลยครับก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับก็สังเกตคนอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับสังเกตว่าอยู่ด้วยกันยังไงแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมสังคมนี้จึงอยู่แบบมีความสุขปรองดองรักใคร่กลมเกลียวแต่สังคมนี้ครอบครัวนี้ทำไมดูทะเลาะวิวาทกันจังเลยนะครับพอสังเกตเสร็จปุ๊บก็จะตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเมื่อเกิดจากอะไรยังไงบ้างเมื่อมีคำถามแล้วก็เริ่มต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความปรองดองอยู่กันสันติสุขเก็บข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บก็มาทดสอบสมมติฐานแล้วก็ลงบทสรุปเพราะฉะนั้นในแต่ละสังคมเนี่ยที่ถูกศึกษาก็จะศึกษาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เช่นกันนะเพื่อทำความเข้าใจสังคมนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วสังคมวิทยานี่ก็ยังมีความยังมีลักษณะสำคัญที่เป็นการศึกษาสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อถือได้เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับขอบข่ายของสังคมวิทยาก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเราจะศึกษาขอบข่ายในเรื่องของตัวสังคมเองเป็นโซเซตี้นะครับตัววัฒนธรรมก็คือสิ่งที่สังคมนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบแผนในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า culture นะครับการกินการอยู่การเกิดการแต่งงานการดูแลสมาชิกใหม่จนถึงการตายนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ขอบข่ายอันที่สองก็คือศึกษาตัวองค์กรทางสังคมด้วยนะครับคือโซเซตี้เนี้ยมีลักษณะแล้วก็องค์กรทางสังคมว่าอยู่ร่วมกันยังไงองค์กรของรัฐเป็นยังไงองค์กรเอกชนเป็นอย่างไรชุมชนชาวบ้านเป็นอย่างไรนะครับอยู่ร่วมกันเป็นแบบค้าขายแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกเสรีกับอยู่ร่วมกันแบบ แบ่งปันสหกรณ์ร่วมกันชุมชนแบ่งปันเป็นยังไงเป็นต้นนะครับอันที่3ก็เช่นกลุ่มสังคมนะครับอันที่4คือสถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคมนี่มีตั้งแต่สถาบันเล็กสุดคือครอบครัวไปจนถึงสถาบันใหญ่ๆสุดก็คือประเทศชาติที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเป็นกระทรวงทบวงกรมก็เป็นสถาบันทางสังคมที่ใหญ่ๆยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขอบข่ายเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับมีพฤติการร่วมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social change นี่นะครับก็คนทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมก็เคลื่อนที่ในสังคมได้ในทุกๆคนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากพิจารณาดังที่กล่าวมาก็ยังพิจารณาในด้านของสาขาวิชาที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อแตกแขนงออกไปเป็นวิชาต่างๆในสังคมวิทยาที่เขาศึกษานะครับอื่นๆอีกเช่นสังคมวิทยาอุตสาหกรรมสังคมวิทยาสื่อการแพทย์การเมืองสาธารณะและมีทั้งคำว่าสังคมวิทยาแปลกแยก deviance ตัวนี้อาจจะแปลงหนึ่งก็คือมันเบี่ยงเบนไปอะครับแปลกแยกไปจากวัฒนธรรมใหญ่ขององค์กรของไอ้ของสังคมใหญ่นะครับคือสังคมใหญ่เขาว่าไว้ว่าคนที่ปกติในการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องดีงามและอยู่จะมีความสุขน่าจะอย่างนี้อย่างนี้แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แหกคอกเนาะก็คือแหกกฎแหกระเบียบเขาให้ขับรถดีๆก็จะขับแบบแว้นไปใช่ไหมครับเขาให้ดูแลสุขภาพดีๆไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวเตะกลางดึกกลางเดินมีเคอร์ฟิวก็จะเล็ดลอดไปเคอร์ฟิวอย่างเป็นต้นเขาเรียกว่าดีเวียนคือแปลกแยกเบี่ยงเบนไปนะครับสังคมวิทยาแห่งการอุบัติภัยแล้วก็สังคมวิทยาครอบครัวเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละแนวคิดเนี่ยเราก็เอามาศึกษาพฤติกรรมแนวโน้มการอยู่ร่วมกันของคนที่เราดูแลถ้าเราเป็นครูแนวก็คือนักเรียนในโรงเรียนนะครับถ้าเราเป็นคนในองค์กรก็คือพนักงานองค์กรต่างๆเป็นต้นนะครับทีนี้เป้าหมายและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาล่ะคืออะไรนะครับคล้ายกับจิตวิทยานะครับมี4ลักษณะด้วยกันก็คืออันแรกก็คือมีเป้าหมายเพื่อที่จะบรรยายการอยู่ร่วมกันในสังคมตามที่เป็นปรากฏการณ์จริงที่เป็นอยู่อันที่2อธิบายสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์จริงในสังคมนั้นมันเกิดจากอะไรอะไรสัมพันธ์กับอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันแบบขัดแย้งทะเลาะวิวาทยกกองทัพไปบุกประเทศนั้นประเภทนี้มันก็ต้องอธิบายเป็นฉากๆๆว่าเกิดจากอะไรนะครับหรือชุมชนความเชื่อต่างลัทธิต่างศาสนาไปรุกรานซึ่งกันและกันก็อธิบายว่าเกิดจากอะไรจึงเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นและอธิบายแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็เพื่อทำนายได้อีกหากว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีความคิดความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นก็จะมีแนวโน้มมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแน่ๆนี่เป็นต้นนะครับก็เรื่องของการทำนายและสุดท้ายก็คือเพื่อควบคุมด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มพฤติกรรมสังคมเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมกลุ่มควบคุมฝูงชนนั้นด้วยได้นะครับเช่นกลุ่มเด็กที่ชอบดีเวียนแปลกแยกไปกระทำผิดตรงนี้เรารู้ว่าถ้าเด็กรวมกลุ่มกันแบบนี้ในสถานการณ์เปรียวแบบนี้เด็กมีโอกาสที่จะทำผิดแบบนี้เราจึงมีต้องหาวิธีการที่จะถึงเท่าทันทันทีเพื่อที่จะสลายฝูงชนตรงนั้นกลุ่มตรงนั้นควบคุมตรงนั้นให้สลายตัวให้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้ก็เพื่อบรรยายอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นนะครับวิธีการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมก็มีจริงๆมี2แนวทางใหญ่ๆนะครับแนวทางแรกก็ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ก็เพื่อที่จะอธิบายนะครับพฤติกรรมที่เราเห็นนั้นๆ นะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมการที่2ก็คือต้องใช้หลัก rationalism ด้วยคือมีเหตุมีผลเนาะซึ่งมีวิธีใหญ่ๆอยู่3วิธีคือศึกษาทั้งภาคสนามแบบสำรวจและแบบทดลองคล้ายๆจิตวิทยาแต่จิตวิทยาเน้นรายบุคคลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เน้นความเป็นกลุ่มเป็นสังคมถ้าเป็นกลุ่มเป็นสังคมบางทีเราอยากจะเข้าไปศึกษากลุ่มสังคมตรงนั้นนะเราจะต้องเข้าไปแบบถ้าเป็นแบบภาคสนามนะครับเข้าไปแบบไม่มีส่วนร่วมไปมองห่างๆนะครับไม่ลงไปคลุกคลีในนั้นก็เพื่อที่จะได้แยกตัวเองออกมานะครับแล้วก็มองเข้าไปอย่างชัดเจนรอบด้านแล้วก็สรุปเป็นความรู้ถ้าแบบมีส่วนร่วมคือเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆเลยเช่นในงานประเพณีต่างๆนะครับในกิจกรรมต่างๆที่ควรจะเราอยากจะเข้าใจแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกตัวนั้นแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็หาเหตุหาผลอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นในมีหน้าตาอย่างไรและเป็นไปอย่างไรก็เกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วถ้าอยากควบคุมเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำยังไงบ้างนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าหากอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะทดลองล่ะจะเป็นยังไงก็ใช้แบบที่ 2.3 ก็คือลองทดลองดูซิถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนกลุ่มตรงนั้นเช่น กลุ่มสังคมที่ขยะเต็มชุมชนหมู่บ้านไปหมดเลยเราอยากให้ชุมชนตรงนั้นให้ขยะกลายเป็นรายได้กลายเป็นปุ๋ยเราจะเข้าไปทำปฏิสัมพันธ์จนเกิดการทดลองเรียกว่า participation action research นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้ชุมชนตรงนั้นได้เห็นว่าสังคมเรานี่ขยะเยอะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคเกิดความสกปรกอย่างไรแล้วมาแก้ปัญหากันดีไหมก็ออกแบบวางแผนร่วมไม้ร่วมมือกันหาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆของดีก็ไปทำเป็นปุ๋ยพวกชีวะทั้งหลายพวกพลาสติกเอามารวมกลุ่มกันเพื่อเอาไปขายเป็นรายได้ย้อนกลับเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้สามารถศึกษาได้หลายรูปแบบแล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาก็อีกมีหลายวิธีเช่นศึกษาแบบย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาแบบรายกรณีไปชุมชนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแบบเป็นกรณีเป็นชุมชนนะครับแบบเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยก็บวกเข้าไปได้นะครับหรือแบบเปรียบเทีย

รียบเทียบแบบระหว่างทฤษฎีต่างๆเปรียบเทียบระหว่างสังคมต่างๆศาสนาต่างๆก็สามารถเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่เรื่องที่ 1.2.3 นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะทัศนะของนักสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำและการปรึกษาก็อันนี้อาจจะกล่าวถึงน้อยหน่อยในไม่มากเท่ากับจิตวิทยานะครับเราจะกล่าวถึงอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มโครงสร้างและหน้าที่นิยมกลุ่มความขัดแย้งและกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดทัศนะมุมมองเกี่ยวกับคนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือพฤติกรรมคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั่นแหละแต่จะมีความต่างก็คือจุดเน้นที่ต่างเช่นกลุ่มแรกพูดถึงโครงสร้างหน้าที่เมื่อคนรวมกลุ่มเป็นองค์กรก็จะมีโครงสร้างขององค์กรเป็นโฟลว์ชาร์ตใช่ไหมครับแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันยังไงก็ตามพออยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งบางทีก็จะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมที่สี่ความขัดแย้งก็จะกล่าวถึงขัดแย้งเพื่ออะไรเพื่อหาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อหาจุดสมดุลใหม่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ปฏิสัมพันธ์นิยมเนี่ยเขาบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันความหมายมันไม่ได้เกิดที่ตัวมันเองมันเกิดจากการที่คนเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งต่อความหมายซึ่งกันและกันนะครับเพื่อบอกต่อว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรดีอันนี้ไม่ดีนะครับอะไรที่ควรทำเรียกว่าดีอะไรที่ไม่ควรทำเรียกว่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นต้นเป็นปฏิสัมพันธ์นิยมนะครับความสัมพันธ์นะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 1.3 นี้จะเน้นมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาว่ามันสัมพันธ์ยังไงแล้วก็จะประยุกต์ใช้ด้วยนะครับอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นแล้วนะครับเราก็จะพบว่าจิตวิทยากับสังคมวิทยาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือทั้ง2 อย่างประการที่1เลยก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเชื่อถือได้ในกระบวนการศึกษานะครับประการที่2เนี่ยก็เหมือนกันอีกคือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เพียงแต่จิตวิทยาเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลแต่สังคมวิทยาเน้นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้กลุ่มก้อนนั้นมีความเข้มแข็งและก็อยู่รอดนะครับประการที่3มีขอบข่ายที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่โยงทั้งรายบุคคลมาสู่กลุ่มด้วยนะก็มีขอบข่ายเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันจิตวิทยาที่เป็นสาขาที่ใกล้เคียงกันส่วนอันที่4เนี่ยต่างก็มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าจะบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมนะครับอันที่จริงแล้วความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคมนี้แทบจะแยกกันไม่ออกนะครับทั้ง2 อย่างทั้งจิตวิทยาและสังคมวิทยาจึงไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประยุกต์นะครับอันนี้จะกล่าวถึงแบบภาพรวมแล้วกันนะครับว่าเวลาเรารู้เรื่องของจิตวิทยาและสังคมวิทยาแล้วเราจะนำมาใช้อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยเราก็จะนำมาจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนนะครับในชั้นเรียนนี่เราต้องแน่นอนที่สุดเลยพฤติกรรมของเด็กๆที่มีปัญหาเช่นความ อยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่นั้นนะครับขัดแย้งหรือช่วยเหลือกันหรือไม่นั้นกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนจะช่วยได้บางครั้งในห้องเรียนมันอาจจะเป็นสังคมที่จำลองแล้วอาจจะพาลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปยังสังคมภายนอกไปสังเกตพฤติกรรมภายนอกห้องเรียนได้ด้วยหรืออาจจะจัดกิจกรรมใหญ่ๆที่เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้เราฟังสาธิตบางสิ่งบางอย่างให้เราดูนะครับนอกจากนั้นแล้วในการที่จะประยุกต์จิตวิทยามาใช้ก็คือใช้การบริการนะครับทีนี้นอกจากให้บริการห้ามบริการแล้วเราจะต้องประยุกต์จิตวิทยาที่กล่าวนั้นเพื่อบริหารองค์กรนะเช่นหน่วยงานแนะแนวเราหรือหน่วยงาน HRD ถ้ามันอยู่ในองค์กรนะก็คือ Human Development นะครับที่จะพัฒนาบุคลากรเราให้เจริญก้าวหน้าบริหารให้มีคนมีเครื่องมือมีกิจกรรมที่จะตอบสนองความต้องการและสุดท้ายสิ่งที่เราทำทั้งหมดอย่าลืมสรุปเป็นผลงานวิชาการไว้หน่อยนะครับอาจจะในรูปแบบวิจัยก็ได้หรือในรูปแบบการเขียนบทความเล็กๆหรือบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้สังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาชีวิตอันนี้เน้นสังคมวิทยานะครับเราก็รู้แล้วว่าสังคมเนี่ยมันกล่าวถึงคนร่วมกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็จะเน้นการป้องกันเนาะและก็แก้ไขปัญหารวมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยครับมีพัฒนาการถ้าเป็นในโรงเรียนนะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องของอาชีพเรื่องส่วนตัวสังคมใช่ไหมครับในสังคมของเราก็จะมีสารประกอบการมีแหล่งอาชีพเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่เราควรจะส่งเสริมมีอะไรบ้างแล้วก็เอานำมาใช้จัดในชั้นเรียนของเราแนะแนวให้เด็กได้รู้ว่าเราควรจะมีอาชีพอะไรในอนาคตแล้วก่อนจะไปสู่อาชีพนั้นเราควรจะเรียนอะไรก่อนนะครับและจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ระรานคนอื่นไม่กลั่นแกล้งคนอื่นเราจะร่วมกันอย่างไรก็สามารถจะจัดกิจกรรมแนวในชั้นเรียนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือสังคมเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากการ

ที่เราพูดแค่ในห้องเรียนไม่เพียงพอเราพาเด็กไปดูสถานการณ์จริงได้ด้วยนะครับพาไปดูสถานประกอบการไปดูสถานประกอบอาชีพไปดูแหล่งต่างๆที่ทําให้เด็กได้เห็นว่าสังคมมันยังกว้างนะแม้แต่สังคมที่ผู้กระทําผิดกฎหมายเช่นในเรือนจําอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาเด็กไปดูนอกชั้นเรียนได้เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าหากเขาไม่ทําตามระเบียบของสังคมเนี่ยโทษก็อาจต้องมาติดคุกติดเรือนจําตรงนี้นี่นะเพราะฉะนั้นในสังคมวิทยาเนี่ยก็จะควบคุมพฤติกรรมของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับให้กลายเป็นเด็กดีมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับสําหรับการจะประยุกต์ใช้ในให้บริการอีกอันหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คล้ายๆอย่างที่กล่าวถึงนำจิตวิทยามาให้บริการนะครับสังคมวิทยาก็เหมือนกันแล้วก็เอามาศึกษาว่าสังคมของเด็กเป็นยังไงในครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันยังไงนะครับใครเป็นใหญ่อยู่กันแบบขัดแย้งหรือควรจะแบบสื่อสารกันดีหรือไม่รู้รายบุคคลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ให้บริการสนเทศเพิ่มเติมว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบปรองดองมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เพิ่มให้กฎกติกามารยาทให้แนวปฏิบัติที่ควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่ถ้าเด็กคนไหนมีปัญหากระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนำพื้นฐานทางสังคมเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับเอามาเป็นองค์ประกอบในการให้การปรึกษาแล้วก็ในสังคมมีสารสงเคราะห์ในสังคมมีสาธารณสุขในสังคมมีสถาบันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยหากเด็กมีปัญหาหากเด็กต้องการความช่วยเหลือเราให้เด็กได้อยู่ในที่ที่เขาได้รับสงเคราะห์ที่ดีที่สุดนะครับแต่การที่ดีสุดคืออยู่ในครอบครัวเขานั่นแหละให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าครอบครัวรับไม่ได้เราอาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขาเหมาะกับเขาฉะนั้นสังคมวิทยาจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เขาได้มีบริบทแวดล้อมที่ดีนะครับและเมื่อให้บริการแล้วก็อย่าลืมติดตามผลนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเรายังประยุกต์ในการที่จะบริหารงานแนวด้วยเช่นโครงสร้างองค์กรเราก็ต้องเป็นโครงสร้างของการสื่อสารที่ดีเป็นเน็ตเวิร์กยังไงหรือเป็นไฮเออร์คีจัดลำดับชั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใช้กระบวนการกลุ่มมาสร้างสมรรถภาพที่ดีในการทำงานด้วยกันแล้วก็จัดให้มีห้องมีสถานที่ทั้งจัดห้องแนะแนวให้ดีจัดห้องการปรึกษาให้เป็นส่วนตัวก็จะทำให้ผู้รับบริการดีขึ้นเรียกว่าการบริหารงานนะครับและถ้าเป็นการบริการทางด้านวิชาการนะครับทางด้านวิชาการนี่ก็คืออย่างที่บอกเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อค้นพบที่ดีเป็น best practice นะครับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเราก็อย่าลืมเขียนออกมาเป็นผลงานวิชาการทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยาโดยใช้แนวคิดทางสังคมวิทยานี้เป็นพื้นฐานในการเขียนนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะเผยแพร่คนอื่นเอาไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาถ้าเป็นโรงเรียนก็คือนักเรียนใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์กรก็เป็นบุคลากรแล้วก็เผยแพร่เป็นผลงานของเราด้วยนะครับก็สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับหน่วยที่1จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: วเราสามารถทำได้ถ้าเรามีความพอใจที่จะทำนะคะ
1: สุขสบายสุขสนุกสุขสง่าสุขสว่างสุขสงบสูงวัยใจแจ่มใสครับ

ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ @healthy สถานีสุข

0: วัยครับเน
1: ี่
0: ยหลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากๆเลยครับอาจารย
1: ์ก็ดีนะครับท่านจะได้ไปเจอเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่เหงานะครับ
0: ผมก็ว่าดีเช่นกันครับ เพราะว่าเค้าอยู่กัน2คนเนี่ยก็อาจจะไม่เหงาถ้าเกิดมีกิจกรร
1: ม
0: เพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านผมเนี่ยเค้ามีกิจกรรมผู้สูงอายุครับเค้าก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆผมก็ว่าดีมากเลยนะคร
1: ับ ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเจอข้อมูลของกรมอนามัยมานะครับคุณเอ๋เค้าบอกว่าคนในช่วงวัยที่เกษียณนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เค้ารู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะครับคุณเอก
0: นับว่าดีมากๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อย่างนี้ผมชักจะอยากรู้แล้วครับอาจารย์ยอก
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยก็หลังจากทํางานเริ่มเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเค้าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านช่วงวัยใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: นอกจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกมั้ยผมจะได้เตรียมรับมือไว้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของร่างกายนะครับสมองนะครับอารมณ์หรือว่าจิตใจตรงเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับเอางี้ดีกว่าคุณเอผมพาไปเจอคนที่จะให้คําตอบแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุของเราดีกว่านะครับงั้นเราไป
0: รับชมกันเลย
1: ใช่ครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยเราเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเพื่อให้ทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในแต่ละด้านนั้นมีอะไรนะครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะมีวิทยากรนะครับซึ่งมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมอนจารุรังสีนะครับอาจารย์ประจำสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้สูงวัยในแต่ละด้านนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยในแต่ละด้านเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก่อนที่จะไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุนะคะจะพาพวกเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอายุซะหน่อยก่อนจริงๆแล้วเรามักจะเข้าใจคําว่าผู้สูงคําว่าอายุเนี่ยตามอายุปฏิทินเมื่อเราเกิดปีไหนถึงปีไหนแล้วก็ตามได้อันนั้นเป็นอายุตามปฏิทินแต่จริงๆแล้วอายุเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกนะคะเช่นอายุทางชีววิทยานั่นหมายความว่าเซลล์ในร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับอายุตามปฏิทินของเราเราอาจจะดูอ่อนกว่าวัยหรือแก่อันนี้คืออายุตามตามชีววิทยานอกจากนี้ก็ยังมีอายุทางจิตวิทยา
1: ครับ
2: อันเมื่อกี้ชีวะเนาะคะอันนี้จิตวิทยาก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับตัวโดยทั่วไปเราอาจจะเรียกว่า EQ ก็ได้เราถึงเรียกว่าวุฒิภาวะ
1: อ
2: ันสุดท้ายที่มีเกี่ยวกับเรื่องอายุก็คืออายุทางด้านสังคมถ้าสมมุติว่าอาจารย์ยอกเนาะตอนก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้เป็นอาจารย์อายุสักประมาณ16อาจารย์ดันทําผู้หญิงท้องอาจารย์ก็เป็นพ่อทันทีใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นอายุทางบทบาททางสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกเป็นพ่อตั้งแต่อายุ16เนาะ
1: ใช่อ
2: ันนี้เป็นอย่างแรกที่จะพูดถึงเรื่องอายุแล้วก็พอพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการกําหนดอะไรมากมายผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับเมื่อในโลกนี้เนี่ยคิดถึงระบบของสวัสดิการเราก็เลยมีคําว่าผู้สูงอายุ
1: คร
2: ับ จริงๆอ่ะในประเทศไทยมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะ
1: คร
2: ับ ที่เรามีพวกเจ้านายเนาะเจ้านายมีกําลังแรงงานเนี่ยเค้าได้กําหนดไว้เหมือนกันในช่วงนั้นว่า60ปีจะสิ้นสุดการเป็นไพร่แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปลายรัชกาลที่1เนี่ยก็ปรากฏว่าเค้าเลื่อนอายุ60ปีที่ให้ยกเลิกเป็นไพ่เนี่ยออกไปเป็น70ปีคนในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็อายุไม่ได้เยอะเท่านี้เนาะพอถึงช่วงปลายรัชกาลที่5ก็กลับมาใช้เหมือนเดิมเชื่อไหมว่าในปีพ.ศ. 2446เนาะในปีนั้นเนี่ยมีการกําหนดครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสัมมโนครัวตอนนั้นน่ะกําหนดชื่อวัยชลาเนาะเค้าเขียนชอช้างสระอะรอเรือสระอาเนี่ยที่อายุ50ปีแล้วก็กําหนดเกษียณอายุที่55ปีมาจากหลายเงื่อนไขปัจจัยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะคนไทยมีอายุเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยแค่40ปีเองแล้วก็คิดดูว่าในช่วงเวลานั้นน่ะ คนที่อายุ50ก็เป็นปู่ย่าตายายกันคิดดูเราตอนนั้นแต่งงานมี

0: ูกเนาะอายุ20ปีอายุ40ปีลูกเราก็มีลูกได้เราก็เป็นปู่ย่าตายายเลยกำหนดที่55จนกระทั่งปี2494เราเกิดกำหนดพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะคะขึ้นก็กำหนดที่อายุ60ปีจึงมาเป็นผู้สิทธิ์ผู้สูงอายุตอนนั้นถ้าจะพูดถึงผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่าโดยหลักพัฒนาการเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่4ด้านหลักๆก็คือด้านร่างกายอารมณ์สังคมอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาในทุกๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยมันกระทบซึ่งกันและกันแต่ส่วนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายด้านร่างกายเนี่ยแน่นอนว่ามันโดยพัฒนาการเนี่ยมันจะมีทั้งเจริญขึ้นคงที่แล้วก็ลดลงตั้งแต่เด็กมาจนอายุเราผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราจะเห็นหนักๆก็คือการเพิ่มขึ้นเนาะตั้งแต่เดินไม่ได้ตั้งแต่นอนเดินได้วิ่งได้จนทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เชื่อไหมว่าอาจารย์ยศทราบไหมว่าอายุเท่าไหร่ที่พัฒนาการร่างกายเราสูงสุดเต็มที
1: ่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงวัยกลางคนไหมครับ
0: โอ้ช้าไปแล้วจริงๆเราพัฒนาตั้งแต่เด็กสูงสุดของร่างกายเราเนี่ยน่าจะอายุ25ปี25ถึง30ปีเนี่ยเราอยู่ที่จุดกลางสูงสุดของพัฒนาการ
1: ครับอันนี้คือพัฒนาการเราจะม
0: าถึงทาง
1: กายเต็มที่ที่สุดเลยตรงนี้แล้วใช่มั้ยครับ
0: การเติบโตของเซลล์ในร่างกายอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเราพร้อมเต็มที
1: ่
0: แล้วจากนั้นมันก็ค่อยเสื่อมลง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องดูแลร่างกายเราเนาะพอร่างกายเราเสื่อมเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันสวนทางกับร่างกายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วเราค่อยๆพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่อายุทางจิตวิทยาเนี่ยเราก็ค่อยๆมีพัฒนาการดีขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้นเราถึงมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นพอเราเข้ามาสู่ผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่มันถูกการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเข้าใจตัวเราถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราก็จะต้องรู้ว่าเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมแล้วพอเสื่อมเนี่ยเราก็มีคนรุ่นใหม่ผ่านเข้ามาเนาะเราก็จะต้องค่อยๆที่จะถอยตัวเองออกมาอันนี้ก็เลยอยากจะเน้นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์จิตใจมากกว่าเนาะอารมณ์จิตใจสังคมซึ่งอารมณ์และจิตใจสังคมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์อยากจะเอาทฤษฎีเข้ามาเล่าให้ฟังสัก 2-3 ทฤษฎีเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยทฤษฎีทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมผู้สูงอายุที่สําคัญเนี่ยมีอยู่3ส่วนที่เราเอามาใช้อันแรกคือทฤษฎีเกี่ยวกับการปล่อยวางเราใช้คําว่าปล่อยวางในภาษาไทยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า disengagement theory เนาะนั่นคือหมายความว่าเมื่อเราผ่านมาถึงระยะนึงอะไรที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางฝรั่งเนี่ยมีฐานคิดว่าเราต้องลดบทบาทภาระหน้าที่ภายนอกที่เรามีอยู่เนาะเราเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องค่อยๆลดแล้วก็มาเพิ่มฟื้นฟูข้างใน
1: ตัว
0: ตนของเราเองภายในจิตใจของเราเองทฤษฎีอย่างที่2เนี่ยคือตรงข้ามกับทฤษฎีอย่างแรกอย่างแรกคือการปล่อยวางทฤษฎีที่2คือทฤษฎีกิจกรรมและความต่อเนื่อง activity and continuity เนี่ยนะ theory เนี่ยก็คือว่าแต่การปล่อยวางของเราไม่ได้หมายความว่าเราหยุดเลยเขาเชื่อว่าผู้สูงอายุที่ยังคงมีกิจกรรมและเป็นผู้สูงอายุที่กระตือรือร้นเนี่ยจะมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วก็ต่อเนื่องอย่างสุดท้ายก็คือทฤษฎีบทบาท
1: ครับ
0: role theory ซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนเราเนาะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีหลายๆบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทมันจะถูกกำกับด้วยหน้าที่ของแต่ละบทบาทมีทั้งบทบาทภายในแล้วก็บทบาทภายนอกภายในหมายถึงภายในครอบครัวเราเกิดขึ้นมาเราก็เป็นลูกใช่มั้ยคะพอเราเป็นลูกเราอาจจะกลายเป็นพี่หรือกลายเป็นน้องพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาและเมื่อเราเป็นสามีภรรยาไม่นานเราก็จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่จากนั้นเราก็เป็นปู่เป็นย่าในทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วมันก็จะซ้อนกับบทบาทภายนอกนั่นก็คือบทบาทของการเป็นนักเรียนจบจากนักเรียนไปเป็นนักศึกษานักศึกษาเป็นคนทํางานเป็นพนักงานเข้าไปเป็นรุ่นน้องพอทํางานไประยะนึงเราเป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้างานเติบโตจนยิ่งใหญ่มากมายเป็นผู้อํานวยการสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าสรุปรวม3ทฤษฎีนี้เมื่อเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้อง

0: รู้จักที่จะค่อยๆปล่อยวาง
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นกระบวนการเนาะทำไปทีละเล็กทีละน้อยและในขณะที่เราปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางจากบทบาทหน้าที่หลักแค่นั้นเราจะต้องหากิจกรรมอะไรที่เราชอบและไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักที่เมื่อปล่อยวางจากกิจกรรมหลักเราก็จะมาทำอันเนี้ยต่อไปในอนาคตเราเรียกอย่างว่าเป็นงานอดิเรกพอเราไม่ได้ทำงานประจำเราก็จะมีอย่างอื่นที่จะเข้ามาทำแล้วทำอย่างเงี้ยต้องฝึกฝึกแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามบทบาทหน้าที่ของเรานะคะ
1: อาจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของบทบาทนะครับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆที่อาจารย์ได้นำเสนอมานะครับทีนี้เนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าการเตรียมตัวนะครับการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องมีการรับมือหรือว่าปรับตัวยังไงกับคนที่จะเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยในอนาคตนะครับอาจารย
0: ์เมื่อกี้เราก็ทราบเกี่ยวกับทฤษฎีเนาะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์ของผู้สูงอายุแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวเนี่ยยังไงแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวทุกๆด้านเนาะทั้งด้านร่างกายจากตอนแรกที่เราบอกไปว่าพัฒนาการสูงสุดของเราอยู่ที่30ปีการเตรียมตัวร่างกายก็คือการดูแลร่างกายของเราให้ดีอย่างเหมือนตอน30เนี่ยไปตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของเราเองสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่าเสี่ยงกับการใส่อะไรที่ไม่ดีในร่างกายเราเท่าไหร่แม้ว่าเราจะมีบ้างแต่ก็คือไม่ควรเยอะนะคะ
1: ค
0: ือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วเนาะถูกมีประโยชน์5หมู่ก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ดีอย่างเช่นพวกเหล้าบุหรี่คือสิ่งเหล้าบุหรี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอะไรนะโดยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เราเกิดโรคแต่มันเป็นตัวกระตุ้นเวลาที่เรามีโรคตัวเนี้ยมันจะทำให้มันเยอะขึ้นเพราะนั้นถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยก็ทำให้มันดีร่างกายเนี่ยสำคัญแล้วร่างกายเนี่ยมันก็กระทบถึงจิตใจด้วยการดูแลที่ดีที่สุดของการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุคือการเตรียมตัวที่จิตใจเพราะว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนแต่อย่างที่โบราณพูดไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเรายอมรับได้เราพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคของเราไปโรคที่เป็นอยู่มันก็จะเบาลงแต่ถ้าใจเราป่วยเราเป็นนิดเดียวเองนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่ากายจะเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าใจเรารับมือได้เราก็จะไปได้หรือในส่วนของสังคมบทบาทหน้าที่ที่เราเปลี่ยนแปลงไปเราเคยเป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้างานอยู่มาวันนึงเราก็เกษียณอายุไม่ได้มีบทบาทเหล่านั้นอยู่เรายอมรับมันเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันเราก็จะอยู่ได
1: ้ครับ
0: เราก็จะเห็นผู้สูงอายุหลายๆคนที่หลังจากเกษียณอายุมาไม่นานแล้วซึมเศร้าเนาะเพราะยอมรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของบทบาทตรงนี้ไปสติปัญญาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องฝึกฝนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในการเตรียมตัวตรงเนี้ยมันไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเราจะเข้าสู่ผู้สูงอายุนะคะ
1: คร
0: ับ อย่างที่บอกกายเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่สูงสุดของที่สูงเพราะฉะนั้นคือ25 30เราดูแลและร่างกายอารมณ์จิตใจก็เราสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ต้นๆที่เราเรียนรู้เราเข้าใจตัวเราเองเนาะเราเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้วิธีที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตของเราส่วนอันที่ต่อมาที่เราควรจะเตรียมตัวอีก2อันนะคะที่น่าจะพูดถึงตรงนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ยุคโบราณที่อยู่ในบ้านที่มีผักมีปลาเน
1: า
0: ะเป็นเกษตรกรรมแต่เราอยู่ในสังคมเมืองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจำเป็นกับเราถ้าเราพอมีเราก็จะต้องเก็บสะสมในส่วนที่เราสามารถหาได้หรือถ้าเราในระบบที่เราทำงานไม่มีระบบสวัสดิการที่มันช่วยในการเก็บการซื้อประกันชีวิตประกันอะไรที่มันช่วยเราได้ก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนสุดท้ายในการเตรียมตัวอีกส่วนหนึ่งก็คืองานอดิเรกก็คือกิจกรรมที่เราควรจะมีหลังจากที่เรา
1: ใช่ค่ะหลังจากที่เราเกษียณออกมา
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเกษียณออกมาและการเตรียมตัวของกิจกรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเรามาเรียนมาเตรียมตัวเมื่อเราจะเกษียณพรุ่งนี้เราวันนี้แหละเราหากิจกรรมเพราะทุกอย่างมันฝึกฝนมันเตรียมตัวเราอย่าคิดว่าวันนี้เราหากิจกรรมอะไรทําได้แล้วเราทําเลยแต่มันจะต้องมาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสังคมของผู้สูงอายุที่มี ชมรมขี่จักรยานชมรมวิ่งชมรมอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกษียณเนาะก่อนที่เราจะสูงอายุคนที่อยู่ในครอบครัวก็ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจว่าเมื่อผู้สูงอายุที่จะกำลังที่จะเรามีบุคคลในครอบครัวสูงอายุเนี่ยเขาก็จะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาถึงวัยที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมากกับบทบาทหน้าที่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะทางสังคมเนี่ยเพราะคนเราอ่ะสะสมมาอย่างน้อย10ปี20ปีเราก็เต็มอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันถึงมีช่วงโอกาสของการเป็นวัยทอง
1: อ
0: ารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ตรงนี้คนรอบข้างนี่จะต้อง
0: เข้าใจเล
1: ย
0: ใช่เข้าใจว่าเดี๋ยวบางทีอารมณ์เขาอาจจะหงุดหงิดเราก็รู้ละแล้วก็ยอมเนาะเราเข้าใจแล้วก็เตือนสติเขาได้ก็เตือนแต่ถ้าเตือนไม่ได้จริงๆเราเป็นผู้สูงอายุเราไปเตือนเขาคงไม่รับหรอกเนาะ
1: ใช่
0: เราเข้าใจแล้วก็อย่าให้เกิดปัญหาหลีกเลี่ยงพูดอะไรที่ไม่ได้ยั่วยุยั่วยวนมากกว่าอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมแล้วนอกจากเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงในประเด็นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวผู้สูงอายุเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากทราบในเรื่องของการปรับตัวทางด้านสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยครับจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องใดบ้างครับจันครับ
0: เราก็ปรับตัวในหลายส่วนเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะพูดว่าพูดถึงคนรอบข้างที่อยู่ด้วยดีกว่านะสิ่งสำคัญของคนรอบข้างที่อยู่ด้วยนอกจากจะเข้าใจผู้สูงอายุว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยการพูดคุยหรือการสื่อสารที่ควรจะคุยกับเขาเนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าในภาวะตอนนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมโซเชียลอะไรมีมากมายเนี่ย
1: มีอิทธิพลมาก
0: มีอิทธิพลต่อคนเนาะแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราอยู่กับโซเชียลผู้สูงอายุอยู่กับตัวเองก็คงไม่ดี
1: ใช่คร
0: ับ เราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะอยู่ในโลกของเขาแต่ผู้สูงอายุน่ะเป็นของจริงที่อยู่กับเราตรงนี้เพราะนั้นการที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เราจะต้องสื่อสารพูดคุยกันอย่างแรกที่สมาชิกต้องเข้าใจผู้สูงอายุคือเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างที่บอกตาเริ่มฝ้าฟางมองก็มองอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเนาะหูก็อาจจะตึงเสื่อมมันเกิดจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราพูดอะไรกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะถามเราซ้ำฮะเราก็เลยเสียงดังและหรือเขาจะเสียงดังใส่เราก็ต้องเข้าใจเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ยินเขาได้ยินเราบ้างไม่ได้ยินเราบ้างเขาก็เลยพูดเสียงดังเพื่อคิดว่าให้เราได้ยินมากๆอันนี้เราต้องเข้าใจกันในส่วนของความเสื่อมของร
1: ่
0: างกายใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกับผู้สูงอายุเราอาจจะโดยทั่วไปถ้าเป็นผู้สูงอายุมากๆเขาบอกว่าให้เราพูดช้าๆชัดๆและเสียงต่ำๆเพราะเขาบอกว่าเสียงต่ำเนี่ยมันจะช่วยให
1: ้เขาได้ยิน
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะการรับเสียงของผู้สูงอายุเนี่ยจะดีขึ้น
1: ครับ
0: คือบางทีเราก็อีกอย่างนึงนะคะผู้สูงอายุเนี่ยชอบถามอะไรในเรื่องที่เราไม่อยากจะตอบเหมือนกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็อย่าโกรธเพราะจริงๆเขาก็ถามไปอย่างนั้นแหละค่ะมีแฟนหรือยังทำงานหรือยังทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่เราเป็นลูกหลานจะรู้ไปทําไมใช่มั้ยแต่เราก็ตอบไปเถอะค่ะเค้าก็ถามไปแล้วอีกเรื่องนึงถ้าเราไม่อยากให้เค้าถามมากเราก็ถามเรื่องเค้าเพราะผู้สูงอายุอ่ะชอบเล่าเรื่องของตัวเองเล่าเรื่องในอดีตเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วสิ่งสําคัญตรงเนี้ยที่มันช่วยกับคนในครอบครัวก็คือมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เค้าได้รับมากับตัวเค้าเอง
1: ครับ
0: เค้าสามารถบอกเราได้ว่าอะไรที่มันควรทําอะไรที่ทําแล้วเนี่ยณถึงวันนี้เค้ายังคิดว่ามันไม่ควรทํามันก็จะเป็นสิ่งเตือนใจสําหรับคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวมีทั้งคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อกันอีกอย่างนึงในผู้สูงอายุเองเนี่ยเมื่อเป็นผู้สูงอายุอาจจะต้องเข้าใจด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะ
1: ใช
0: ่อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนต้องเข้าใจในเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: เข้าใจเนี่ยหมายความว่ายอมรับเขาอย่าต่อต้านเขาซะทีเดียวรับฟังเขาเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำใจอะไรที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่เราคิดเนี่ยเราก็คงต้องทำใจว่ามันคงต้องเป็นอย่างนั้น กลับมาสุดท้ายจริงๆก็คือใจนี่แหละสําคัญที่สุดในการเป็นผู้สูงอายุค่ะ
1: แสดงว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีทั้งในส่วนของการ

0: ความเข้าใจสังคมปัจจุบัน
1: ใช่
0: เราก็สมาชิกก็ต้องเข้าใจตัวผู้สูงวัยด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ตรงนี้ถึงจะหาจุดตรงกลางที่ว่าจะอยู่กันยังไงให้เหมาะสมแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครอบครัวนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ

0: สำหรับการดูแลสุขภาพของร่างกายหลังจากเกษียณแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการแผนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับผมแล้วก็มีแผนไว้ว่าจะมีอยากมีโรงกล้วยไม้เล็กๆแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูแลต้นไม้ก็พอดีก็ได้ทำโรงกล้วยไม้เล็กๆแล้วก็มีกิจกรรมได้ทำก็ทำให้สภาพจิตใจสภาพอารมณ์อะไรต่างๆของเราก็จะดีขึ้น
1: ต้นไม้มีชีวิตนะคะแต่ไม่มีจิตใจเราสามารถดูแลเขาได้ผลผลิตก็ทำให้เราสดชื่นภาคภูมิใจในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วทำได้เราได้ทานอาหารปลอดสารพิษ
0: ในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องมีการลดปริมาณลงบ้างเพราะว่าเราจะกินแบบเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เพราะว่าพอสูงอายุปุ๊บเรื่องต่างๆมันก็ระบบการย่อยการขับถ่ายอะไรมันก็จะลำบากมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของหวานมันเค็มอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลด
1: นอกจากนี้เราในสวเรายังมีกิจกรรมที่ควรทำอีกนะคะตอนเช้าดิฉันก็ไปออกกำลังกายตอนเช้าได้รับอากาศสดชื่นตอนเช้าได้รับแสงแดดอ่อนๆได้เจอเพื่อนฝูงในคราวรุ่นเดียวคราวเดียวกันได้ออกกำลังกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงขึ้น
0: เรื่องของอารมณ์สภาพจิตใจจริงๆแล้วเราก็ต้องมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ในช่วงสูงวัยเพราะว่ามันก็มีบ้างคนพอสูงวัยแล้วอารมณ์จะหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างทีนี้เราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เมื่อเรามีสุขภาพดีขึ้นเราก็ทำให้สภาพจิตใจเราก็ดีขึ้น
1: ในบั้นปลายชีวิตสุดท้ายเนี่ยเราควรจะทำสิ่งที่เราชอบที่เราพอใจให้ความสุขกับเราจิตใจเบิกบานสดใสทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบเราจะได้เป็นสว.อย่างสง่างามนะคะ

0: โอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยแล้วครับอาจารย์ย
1: อครับจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอมออนจารุรังสีนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะครับท่านผู้ชมคงได้แนวทางในการนําไปปฏิบัตินะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับคุณเอ
0: ครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพัฒนาการของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนเราก็ต้องรับมือกับสถานการณ์นั้นให้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับผมและอาจารย์ยอกได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
8: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
9: โรคนี้รักษาหาย
8: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
10: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
8: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร0504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนค่ะว่าระบบสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไรค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า information system หรือ IS นั่นเองค่ะชื่ออาจจะดูสับสนในคำว่าระบบสารสนเทศใช่ไหมคะสารสนเทศคืออะไรเอ่ยชื่อก็บอกค่ะว่าสาระและสนเทศก็คือข้อมูลอะไรก็ตามค่ะที่เป็นสาระนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระบบสารสนเทศคือการรวมกันค่ะของบุคคลของข้อมูลของกระบวนการนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะ

มาทั้งรวบรวมผลประมวลผลจัดเก็บค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจหรือในการปฏิบัติการในเชิงด้านองค์กรด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะในระบบสารสนเทศค่ะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในระบบนี้อย่างแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการรวบรวมค่ะข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องมีการนำเข้าซึ่งข้อมูลค่ะเป็นกิจกรรมแรกนะคะข้อมูลที่เราได้มาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการนำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่ทุกท่านได้มาค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จแล้วข้อมูลอาจจะมากมายเหลือเกินนะคะเราต้องมีการควบคุมค่ะวางแผนระบบระเบียบจัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะอยู่ในส่วนของการควบคุมการทำงานและเราจะมาถึงในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราจะแบ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะทำการแสดงผลและนำมาใช้ได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะของระบบสารสนเทศทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะคะที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมี5สิ่ง5อย่างค่ะอย่างแรกค่ะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดก็คืออะไรที่แข็งอะไรที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำได้เลยว่าฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์บ้างล่ะนะคะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแมชชีนต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนที่2จะเรียกว่าซอฟต์แวร์มีของแข็งแล้วก็ต้องมีของอ่อนใช่ไหมคะของอ่อนในที่นี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบโปรแกรมต่างๆถูกต้องไหมคะหรือว่าใน Machine Learning หรือสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมฝังเข้าไปอยู่ในฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดการทำงานได้นะคะและสิ่งที่ซอฟต์แวร์เก็บไว้หรือว่าสิ่งที่ฮาร์ดแวร์พยายามจะพัฒนาเนี่ยคือส่วนที่3ค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อมูลหรือ Data นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะผ่านกระบวนการอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปกิจกรรมในระบบสารสนเทศค่ะจะมีการประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวบุคคลค่ะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการคอนโทรลหรือการควบคุมประมวลผลต่างๆนะคะและนี่คือส่วนประกอบ5อย่างค่ะของระบบสารสนเทศอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในภาพตรงกลางข้างในนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกิดเนี่ยก็คือส่วนประกอบทั้งหมด5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูภาพทำความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ลองเล่าไปเมื่อกี้ดูนะคะต่อมาค่ะเรารู้แล้วว่าระบบสารสนเทศคืออะไรแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักศึกษาการตลาดค่ะเรามาดูซิว่าแล้วทางด้านการตลาดล่ะคะเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะระบบสารสนเทศทางการตลาดภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันย่อๆว่า MIS ค่ะหรือ Marketing Information System นั่นเองนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆค่ะเล็กๆของระบบสารสนเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆคือมุ่งเน้นค่ะที่จะนำข้อมูลการแปรผลกระบวนการต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจที่เราจะสร้างอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลหลากหลายเหลือเกินอาจจะได้ทั้งลูกค้าอาจจะได้จากคู่แข่งขันนะคะหรืออาจจะได้จากการที่เราลงทำวิจัยเองนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆอาจารย์จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมระบบสารสนเทศถึงสำคัญในการตลาดค่ะอย่างแรกค่ะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจค่ะแน่นอนว่าในฐานะนักการตลาดค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากเพียงใดคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์สร้างแคมเปญออกมาได้อย่างตรงตามอะไรเอ่ยความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะนึกภาพค่ะขนาดผู้บริโภคหรือตัวเราเองยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและมาทำในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ก็จะทำให้เรา up to trend ก็คือสามารถตามเทรนด์ตลาดได้นั่นเองค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือมันจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผันแปรของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลาย

หลายท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Netflix ค่ะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะบนจอทีวีบนดีไวซ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการนำระบบสารสนเทศค่ะเข้ามาเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ของเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดู Netflix แต่ขณะผู้ดู Netflix เองก็ยังแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะหรืออาจจะเรียกว่าผู้พิชิตซีรีส์มีซีรีส์เรื่องไหนฉันดูรวดจบในทีเดียวเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบนักดูตัวยงค่ะอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆทุกครั้งอยู่เสมอนะคะขนาด Netflix เองก็ยังจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เอาเข้ามาเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจก็คือ Starbucks นั่นเองค่ะ Starbucks เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อยากเดินเข้าไปนั่งในร้านกาแฟอีกต่อไปคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปพิกอัพหรือไปรับหน้าร้านก็ได้หรือมีระบบ Drive To ที่สามารถขับรถเข้าไปก็ได้ถามว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะจากการเก็บข้อมูลการแปลผลของระบบสารสนเทศที่แบรนด์ดังๆต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อศึกษาผู้บริโภคนั่นเองค่ะนักศึกษาพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมีข้อดีอย่างไรอาจารย์อยากบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ระบบสารสนเทศของคุณนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ดีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะมันจะต้องครอบคลุมค่ะนักศึกษาคำว่าครอบคลุมในที่นี้คือไม่ใช่แค่ศึกษาตัวลูกค้าคู่แข่งขันอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่ได้จะต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมควบรวมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูที่วัตถุประสงค์หรือการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยเช่นกันนะคะข้อ2ค่ะ up to date ค่ะต้องมีความทันสมัยต้อง stay ปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามทันสถานการณ์ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อ3ค่ะพลาดไม่ได้ก็คือมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมคะถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลหรือการดำเนินงานของธุรกิจท่านด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลที่มีแล้วบางครั้งข้อมูลอาจจะมาอย่างยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะคะบางบริษัทอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านล้านท่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเอามาใช้งานได้ง่ายค่ะมันถึงจะทำให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญในธุรกิจที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องคุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแปรผลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้คร่าวๆนะคะของระบบสารสนเทศทางการตลาดหวังว่านักศึกษาจะศึกษาต่อในเอกสารคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทางการตลาดกันนะคะว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศทางการตลาดขึ้นนะคะ4องค์ประกอบหลักๆค่ะที่อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็จำนะคะอย่างแรกค่ะเป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในค่ะหรือเราเรียกกันว่า internal record system นั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะ marketing intelligence system ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบวิจัยทางการตลาดหรือ marketing research system ค่ะและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่4ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดหรือ marketing decision system นั่นเองค่ะเราลองมาลงดูกันนะคะว่าในแต่องค์ประกอบนั้นมีเนื้อหามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือ internal record system นั่นเองนะคะในระบบบันทึกภายในเนี่ยอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะหัวข้อแรกก็คือระบบสารสนเทศทางการขายนั่นเองค่ะและอย่างที่2เป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์ค่ะระบบสารสนเทศทางการขายคืออะไรเอ่ยชื่อบอกอยู่นะคะว่าหัวข้อคือการบันข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้จากสารสนเทศทางการขายก็คืออะไรก็ตามค่ะข้อมูลที่เกิดระหว่างการซื้อการขายในตัวองค์กรธุรกิจของท่านนะคะสามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลนะคะเข้ามาสู่ระบบได้เลยยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมติอาจารย์เปิดร้านขายของอยู่แล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีการจดแล้วค่ะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้า

เพศอะไรนะคะมีลักษณะการแต่งตัวอย่างไรนะคะมีวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบางท่านมาทุกวันเลยค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานบางท่านมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่มีการซื้อขายทีละเยอะๆนะคะซื้อกลับไปทีละเยอะเลยนะคะหรือบางท่านค่ะชอบจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตบางท่านก็อาจจะขอสแกน QR code นะคะเอ๊ะหรือแอบมีบางท่านค่ะอาจจะขอจดไว้ก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจหรือร้านค้าเองสามารถที่จะจดบันทึกได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการขายแบบไหนเอ่ยที่มากขึ้นก็คือการขายแบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะเราจะมีตลาดออนไลน์กันอย่างมากมายค่ะข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือเขาสามารถที่จะวิเคราะห์และบันทึกนะคะลูกค้าของเราลงไปในระบบให้เราได้เลยค่ะไม่ต้องมากางสมุดจดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านนะคะซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อมูลที่ผู้ขายเองเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางการขายค่ะสามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่าผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยเพราะเราก็ต้องให้ที่อยู่ให้กับเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นการเก็บระบบสารสนเทศทางการขายค่ะอย่างที่สองค่ะเราจะนำระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาก่อให้เกิดระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราได้คอนแทคหรือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าหายจากไปใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ลูกค้ายังสามารถกลับมาซื้อสินค้าของเราได้เราก็จะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจนะคะขอให้กลับมาให้สตาร์กับร้านเราให้ดาวกับร้านเราหรือช่วยรีวิวสินค้าสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนระบบลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในการใช้การบันทึกข้อมูลทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คือแน่นอนค่ะร้านนี้หลายๆท่านอาจจะเคยไปคือบาร์บีคอนหรือบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบันผ่าน LINE Official Account ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็น FC หรือเป็นสมาชิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสื่อสารตรงกับลูกค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือมีการตอบแบบสอบแบบคำถามนะคะลูกค้าคนไหนมีคำถามอะไรเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็สามารถถามเข้าไปได้ใน LINE Official Account นะคะของ BBQ Plaza ด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนะคะการออเดอร์ออนไลน์ delivery ต่างๆนะคะแล้วก็สินค้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางนี้ค่ะเป็นการสื่อสารตรงกับลูกค้าแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะโดยที่คลับหรือลูกค้าสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะว่าใครที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะได้รับดาวน้อยไปก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นแบบแฟนคลับตัวยงนะคะก็จะได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกค่ะการบันทึกแล้วก็การสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะคะอย่างที่สองค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นปัจจุบันมี AI ค่ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆท่านพอเราเสิร์ชอะไรมากขึ้นออนไลน์ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเริ่มพยายามที่จะนำโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่นักศึกษาสนใจโผล่เข้ามาให้เราเห็นใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่า marketing intelligence system ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่ปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณาโปรโมชั่นการสร้างคอนเทนต์ก็ตามนะคะหรือด้านข้อมูลต่างๆนะคะแน่นอนหลายๆท่านอาจจะใช้ Canva ในการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบการวิจัยตลาดค่ะระบบการวิจัยตลาดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในเรื่องวิจัยกันต่อไปในช่วงต่อไปด้วยนะคะการวิจัยตลาดค่ะอาจารย์มีตัวอย่างจากนี่เลยค่ะบริษัท Grab Food ค่ะที่นำการวิจัยคือวิจัยว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรไม่พึงพอใจอย่างไรกับการดำเนินการของ Grab Food นะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาค่ะเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจนได้รับรางวัลเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในหลายๆปีเลยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองเรามีข้อมูลแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแล้วแล้วเราเอามาใช้เป็นหรือเปล่ามีแล้วแล้วเราสามารถนำมาตัดสินใจในการที่จะต่อยอดหรือคิดแคมเปญต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจของท่าน

ได้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะถ้าคุณเอามาใช้ได้คุณสามารถที่จะพยากรณ์การขายในอนาคตได้ค่ะว่าช่วงไหนอาจจะมีวอลุ่มหรือว่าจำนวนการขายที่มากขึ้นหรือช่วงไหนที่อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆให้ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงของผู้บริโภคได้นะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะเราเอาข้อมูลมาดูว่าอุ๊ยพักนี้เทรนด์ในการซื้อสินค้าลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีข้อดีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอนักศึกษาต้องรู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะของ LINE Official หรือ LINE for Business นะคะหลายๆองค์กรธุรกิจค่ะเริ่มนำพอดแคสต์หรือว่า LINE Broadcast นะคะของ LINE เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีนะคะหรือเอามาเพื่อตอบสนองค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถแชทสามารถสอบถามนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยธุรกิจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ค่ะแล้วคิดแคมเปญค่ะว่าช่วงนี้ลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้ลูกค้าถามอะไรมากๆนะคะเช่นค่ะถ้าสมมติคุณเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในตลาดอาจจะมีคำถามจากลูกค้าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะคะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นนะคะให้ลูกลดกระบวนการให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาถามในตัวร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยมีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองสามารถติดต่อตรงไปให้กับผู้บริให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเองก็มีสื่อต่างๆมากมายค่ะที่ให้เรียนรู้และนำระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคดียิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากนะคะให้นักศึกษากลับไปอ่านข้อมูลให้มากขึ้นในเอกสารประกอบการสอนนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูกันถึงในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดค่ะเราจะมาดูถึงความรู้ทั่วไปนะคะว่าความหมายความสัมพันธ์ของการวิจัยทางการตลาดคืออะไรนะคะการวิจัยการตลาดค่ะเป็นเหมือนกระบวนการค่ะนักศึกษาซึ่งกระบวนการนี้นะคะเป็นกระบวนการที่รวบข้อมูลค่ะแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตีความนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือเอามาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะคะและเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยให้กับองค์กรหรือองค์กรธุรกิจของท่านนะคะตัดสินใจค่ะเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะการกำหนดราคาการวางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการที่เราจะใช้ P ตัวสุดท้ายคือ P promotion ในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดค่ะไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลประมวลผลแต่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4P นั่นเองค่ะเรามาดูถึงวัตถุประสงค์กันนะคะว่าการวิจัยทางการตลาดเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกค่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะเราทำเพื่อการระบุถึงปัญหาค่ะหรือ problem identification ค่ะเป็นการบอกค่ะว่าการวิจัยเราอยากจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเราดูซิว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าระบุปัญหาให้ได้ก่อนว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะมีการระบุปัญหาเพื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมค่ะบางครั้งธุรกิจค่ะดำเนินไปก็อาจจะมีการตะกุกตะขักหรือว่ามีปัญหาบ้างนะคะเราจะลงไปดูปัญหาไม่ใช่แค่เพียงตัวผู้บริโภคค่ะเราอาจจะอยากจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ได้นะคะรวมไปถึงค่ะปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคู่แข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยเราอาจจะระบุปัญหาว่าในขณะนี้คู่แข่งขันเขาทำกลยุทธ์อะไรไปแล้วนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจของท่านหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการระบุถึงความต้องการค่ะเพื่อที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่อาจจะเป็นด้านอื่นๆ 4P ในส่วนอื่นๆของตัวองค์กรธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะ
อย่างที่2ค่ะอย่างแรกเราระบุปัญหาไปแล้วนะคะอย่างที่2เราทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกเราแค่อยากรู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรแต่อย่างที่2ค่ะเราอยากที่จะแก้ค่ะเราอยากจะ problem solving ค่ะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหาทางออกค่ะนักศึกษาอันนี้อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีมาเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะหรือเราอยากจะมีข้อมูลที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอย่างไรในการทำการตลาดนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะพัฒนานะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการค่ะสมมุติเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Starbucks ค่ะมองเห็นแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหาในด้านที่ไม่ว่าจะเป็น Starbucks ในเมืองไม่มีที่จอดรถก็ตามหรือผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งในร้านกาแฟนะคะทำให้บริษัทค่ะมีการพัฒนารูปแบบในการบริการแบบใหม่คือไม่ว่าจะเป็น Drive Thru หรือการที่ขับรถเข้าไปรับกาแฟได้หรือสั่งกาแฟผ่านแอปพลิเคชันของStarbucks เองแล้วก็แวะไปรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้ภายในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะเราแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะทดสอบตลาดบางครั้งเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในตลาดนะคะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเปล่าเราก็อาจจะมีการลงไปทดลองตลาดค่ะให้ชิมบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆนะคะสุดท้ายค่ะเราแก้ปัญหาโดยการที่เราจะประเมินผลค่ะว่าพอลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการแล้วได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการที่จะนำผลตอบรับหรือว่าผลพลอยได้จากการที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะต่อมาถ้าเราจะดูถึงกระบวนการค่ะนักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ6ขั้นตอนค่ะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ค่ะว่าที่เราจะทำเนี่ยวิจัยในครั้งนี้ทำเพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเราถึงจะออกแบบงานวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในข้อแรกค่ะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางแผนค่ะว่าวิจัยที่เราจะทำเนี่ยจะมีแบบแผนในการดำเนินการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเก็บข้อมูลตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะข้อมูลที่ได้แน่นอนค่ะจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปและเราจะนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและต้องสามารถที่จะเสนอเป็นรายงานหรือเสนอเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะคะนี่คือ6ขั้นตอนค่ะลงมาเจาะถึงข้อมูลขั้นตอนแรกกันค่ะการกำหนดปัญหาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการบอกก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำวิจัยครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอยากจะทดลองตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดปัญหาข้อแรกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะออกแบบการวิจัยค่ะการออกแบบการวิจัยเราทำออกมาได้2แบบค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative research นั่นเองนะคะเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรเอ่ยเชิงคุณภาพในที่นี้ก็คือการมุ่งเน้นไปถึงการค้นหาคำตอบค่ะหรือการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจในตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งการทำแบบวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นในเชิงของความหมายในเชิงของการที่ไม่ใช่ตัวเลขต่างๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาทำการวิจัยที่มีตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการวิจัยในเชิงปริมาณค่ะหรือ quantitative research นั่นเองนะคะรูปแบบการวิจัยใน quantitative นะคะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์หรือการพยากรณ์ข้อมูลหรือตัวเลขที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในความพึงพอใจนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยตอบแบบสอบถามที่จะต้องเรทความพอใจ 1-5 รู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำวิจัยในเชิงปริมาณค่ะคือการมีตัวเลขเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณสามารถทำในเชิงข้อมูลตัวเลขและใช้ต่อยอดในการพยากรณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วว่าเราจะวิจัยในเชิงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือบางครั้งเราอาจจะเป็น mix method หรือการรวมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนค่ะว่าเราจะวิจัยออกมาอย่างไรหัวข้องานวิจัยคืออะไร
ปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะไล่มาตามนี้เลยค่ะนักศึกษาสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะว่าการวางแผนเนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูล

ลที่เราอยากจะได้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทคณะศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิหรือ primary data นั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าประถมแปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเองค่ะไม่ว่าเราจะไปยืนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเองไปขอสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลนั้นมาเองนะคะหรือมีการทดลองให้เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลนั้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมภูมิคือเราได้ข้อมูลมาโดยตรงจากเราเองนะคะซึ่งข้อดีของการทำเก็บข้อมูลเชิงประถมภูมิก็คือเราจะได้เจาะจงค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะทันสมัยและตรงตามความต้องการที่เราอยากจะได้เลยค่ะต่อมาค่ะมีปฐมภูมิแล้วก็มีทุติยภูมิค่ะคือการได้มาจากข้อมูลที่มีใครก็ไม่รู้แหละทำไว้แล้วเราไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั้นมานะคะเหมือนที่นักศึกษาไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเปิดหนังสือบ้างนะคะข้อดีค่ะคือเราก็อาจจะเข้าถึงง่ายถึงข้อมูลแต่ข้อเสียก็อาจจะทั้งใช้ระยะเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เจาะจงตามในความต้องการที่เราอยากจะได้ในการวิจัยนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะอย่าลืมที่เราจะวิเคราะห์ประเมินผลออกมานะคะรีพอร์ตแล้วอย่าลืมทำพรีเซนเทชันค่ะและนี่ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดค่ะของการทำวิจัยในทางการตลาดนะคะถามว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นไหมอยากให้ลองศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาตลาดเข้าใจตลาดให้เข้าใจยังไงวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.จุฬารัตน์เอี่ยมสมัยนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะในหน่วยที่10นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะในชุดวิชาวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะหน่วยที่10นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ได้แก่วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะโดยจะกล่าวถึงวัสดุนาโนและกรรมวิธีการผลิตจนการประยุกต์ใช้งานตอนที่2จะเป็นวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะวัตถุ